0: ผมสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดด้วยการไล่ออกสถานเดียวพร้อมตัดสิทธิ์และเพิกถอนใบรับรองภาคกอเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงความจำเป็นในการโอนงบประมาณปีงบประมาณ2569ที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนจากภัยความมั่นคงและภัยพิบัติน
2: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทว่าเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตซึ่งจำเป็นต้องโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤต
3: เป็นเรื่องพรบ.โอนงบด้วยเหตุผลก็คือว่าวันนี้เราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับโดยเฉพาะวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพการที่เราพยายามเร่งเบิกจ่ายมันก็ได้ช่วยผลในเรื่องของพยุงเศรษฐกิจประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ใครที่เบิกจ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ตัดโอนงบมานะครับก็ประมาณหมื่นกว่าล้านเราก็ขอโอนงบส่วนนี้เนี่ยที่เขายังไม่ได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแม้จะผ่านปีงบประมาณไป9เดือนแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นงบในการประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยชะลอผลกระทบในเรื่องวิกฤตนะครับ
2: ด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน
4: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีรัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นคนทำงบประมาณปี69ผมในฐานะตัวแทนของรัฐบาลก็ถือโอกาสตรงนี้ว่าเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและที่สำคัญคือจะทำให้ถึงมือพี่น้องประชาชนมากที่สุด
2: ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวัฒนาตระเกตรายงาน
5: ส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้ชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบแล้วไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับและปฏิบัติตามขณะเดียวกันนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีที่ถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นำสินเชื่อภาคการเกษตรไปนับรวมเป็นวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายนำประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนและยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีรายจ่ายเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่และจะไม่นำสินเชื่อภาคเกษตรไปรวมกับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทเนื่องจากสินเชื่อภาคเกษตรแตกต่างจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสินเชื่อผูกพันตามรอบฤดูเพาะปลูกและบางฤดูกาลยังเป็นสินเชื่อที่เกิดจากมาตรการเยียวยาจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งนี้คาดว่าจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังมีสิทธิ์คงเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์เพื่อให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ใช้จ่ายเพื่อบรรเทาค่าครองชีพเป็นเวลา2เดือนหรือระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569
5: หลังจากที่เครือข่ายสากลผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นฟองละ20สตางค์จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศแปรปรวนในวันนี้กระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่หารือเพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่าย
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์ซึ่งมีผลตั้งแต่วานนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดซึ่งปัจจุบันอยู่ตลาดเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เฉลี่ยวันละ45ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงขณะที่การส่งออกยังอยู่ในระดับปกติไม่กระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือในวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าโดยจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปุริมปราโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวระบบพม.แคร์พลิกโฉมบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้สะดวกมากขึ้นนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์โดยมีเป้าหมายช่วยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการไม่ตกหล่นและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนทำให้การคัดกรองมีความแม่นยำโปร่งใสและส่งเงินช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้พัฒนาระบบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อพม.แคร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นคำช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่1บ้านเป้าตำบลบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐให้ประชาชนกับ ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกเวลาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหยวัฒนารองโฆษกประ

0: ล้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้พันธมิตรนาโต้จะประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่นาโต้จำเป็นต้องใช้เพื่อการป้องกันและปราบปรามเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าเพียง1ปีหลังพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านความมั่นคงเป็นร้อยละ5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ภายในปี2578ได้เกิดความก้าวหน้าอย่างชัดเจนโดยพันธมิตรยุโรปและแคนาดากำลังลงทุนด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศประมาณร้อยละ4ของ GDP และจะมีการกำหนดแผนการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหรือกลับไปใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสหรัฐอย่างไรก็ตามเขาอยากบรรลุข้อตกลงมากกว่าเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนชาวอิหร่าน91ล้านคนได้รับผลกระทบถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยฝูงชนจำนวนมหาศาลเข้าร่วมพิธีศพดังกล่าวที่จัดขึ้นในกรุงเตหะรานเมืองหลวงซึ่งประชาชนชาวอิหร่านร่วมแสดงออกถึงการท้าทายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นที่จะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปของอิหร่าน
2: องค์การอนามัยโลกเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,561 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต506รายนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงสาธารณสุขดีอาคองโกยอมรับว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงทวีความรุนแรงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ทั้งนี้การที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการทำให้ความพยายามควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลำบากท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักและเผชิญความไม่ไว้วางใจจากชุมชน
3: ทางการนครหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนประกาศยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยเป็นระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมแซกส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มภูมิภาคทางตอนใต้ของจีนและทำให้อ่างเก็บน้ำ3แห่งในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงได้รับความเสียหายรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ลงมายิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส1-0ไปเข้าไปได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีก่อกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-0อัสสัมชัญธนบุรีไปเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพชินิมิตวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3-0เก็บ3แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สุขุลาภวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4-2สุขุลาภนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4-0การแข่งขันรถซุปเปอร์คาร์ GTS The Super Series 2026บางแสนกลางปีในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2 กันตศักดิ์กุศิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับรถ Honda NSX GT3 EVO 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์

0: แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนเดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 จะย้ายไปแข่งที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21-23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี LVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ของไทยแพ้ให้กับเกาหลีใต้1-3เซตส่งผลให้ทีมสาว U18 ไทยลงไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8-12กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาโดยทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นาทีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้นายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีจะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาราภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักมวยไทยอาชีพที่ดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติพิจารณากูน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55 เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 12 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12 เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
2: 1 นาทีกับกปท.การใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง8รายได้แก่ Grab, Bolt, InDrive, Tada, Maxim, Lineman, Lala Move และ FinGoGo อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันคือต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องซึ่งขั้นตอนการขอรับใบขับขี่สาธารณะทำได้ไม่ยากแถมจบได้ภายในวันเดียวโดยดำเนินการดังนี้ค่ะอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ในหลักสูตรผู้ขับรถสาธารณะให้เรียบร้อยเตรียมเอกสารให้พร้อมผลผ่านการอบรมออนไลน์ใบประจำตัวประชาชนใบขับขี่ใบรับรองแพทย์จองคิวผ่าน DLT Smart Queueหรือเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบข้อเขียนและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผ่านครบทุกขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมแล้วรับใบขับขี่สาธารณะได้เลยอย่ารอให้โดนปรับค่อยนึกได้นะคะมาทำใบขับขี่สาธารณะให้ถูกต้องขับได้อย่างมั่นใจถูกกฎหมายและช่วยยกระดับความปลอดภัยให้ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทาง
3: ธนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได้
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่1มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณและมีจำนวนไม่น้อยอพยพมาอยู่แผ่นดินไทยจนกลายเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญในปัจจุบันประเทศไทยมีชุมชนมอญกระจายอยู่ใน37จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในแถบจังหวัดปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและสุพรรณบุรีชาวมอญรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักมีอาหารขึ้นชื่อของมอญหลายอย่างที่คนไทยนิยมคือข้าวแช่ขนมจีนกะละแมกระยาศาสตร์ซึ่งเป็นอาหารตามเทศกาลของชาวมอญ
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติโดยเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
8: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน ถนนดนตรีหลาย

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:29 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
2: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธ
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ

ราเมรยะมัจฉะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิอิมานิปันอิมานิปันจาสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยอันนมัยยังบุตตสาภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคะโรมะเส

0: ังพุทธัสสะ
1: หันนมยังสรณะนมนาปาทังพะนามาเส
0: อ

0: หันนัมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยพันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพะดานัตติเมสนังอัญญังธัมโมเมสนังวรัง

0: ริมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุตุสัพพุปัตตวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพันนามาเสนนโมอรหัตโต

0: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พร
1: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังอาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวตุเต
2: ครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินะยะทโรยะถาพลังยะถาสติไทยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญไทยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหารบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขทั่วหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสารพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้พักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ
3: เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: บาปอันเกิดขึ้นในตนพระพุทธภาษิตอัตนาหิกตังปาปังอัตระชังอัตสัมภวังอภิมัทติดุมเมทังวะชิรังวัมหยังมะนิงแปลความว่าบาปอันตนทำไว้แล้วเกิดแต่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำดีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุจเพชรเกิดแต่หินกัดกร่อนแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้นอธิบายความบาปคืออะไรเป็นอย่างไรได้อธิบายมาแล้วในวรรคอันว่าด้วยบาปคือบาปวรรควรรณนา

บาปนี้บุคคลเป็นผู้ทำท่านจึงกล่าวว่าอันตนทำไว้แล้วบุคคลใดทำบาปบาปย่อมตกแก่บุคคลนั้นบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำนัตถิปาปังอกุปปโตเมื่อบุคคลทำบาปบาปนั้นย่อมเข้ามาสู่ตนเหมือนคนไม่ระวังในการอยู่การกินปล่อยให้เชื้อโรคเข้าสู่ตนโดยทางอาหารบ้างทางลมหายใจบ้างเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ตนแล้วก็เริ่มทำลายบุคคลนั้นให้เจ็บป่วยมีอาการต่างๆแล้วแต่โรคไม่ถึงตายบ้างมีอาการปางตายบ้างทุกทรมานอยู่เป็นเวลานานบ้างการทำลายเชื้อโรคในกายก็โดยวิธีกินยาหรือฉีดยาตามคำสั่งของหมอเมื่อเชื้อโรคตายไปอาการของโรคก็หมดไปฉันใดบาปที่บุคคลทำแล้วด้วยกายวาจาใจก็ฉันนั้นย่อมต้องการยาคือบุญมาเป็นเครื่องปิดกั้นหรือละลายดังพระพุทธภาษิตว่ายสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปิธียติโซมังโลกังปภาเซติอัพพามุตโตวะจันดิมากรรมชั่วที่บุคคลใดทำแล้วและปิดกั้นมันได้ด้วยกุศลกรรมผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นเมื่อบุคคลมันสั่งสมบาปไว้ในตนบาปนั้นพอกพูนมากขึ้นเจริญเติบโตขึ้นมันก็มีพิษแสดงฤทธิ์ออกโดยการทำลายบุคคลผู้ทำนั้นมันทำนองเดียวกับยาพิษคนทำบาปย่อมได้รับผลของบาปทุกคนไปจะเร็วหรือช้าเท่านั้นนี่แหละท่านจึงว่าย่อมย่ำยีกัดกร่อนคนเขาเหมือนเพชรกัดกร่อนแก้วมณีเมื่อในช่างจะเจรนัยแก้วมณีเขาก็ใช้เพชรเป็นเครื่องมือเจรนัยเราคงเคยเห็นช่างตัดกระจกกรอบรูปเขาใช้กากเพชรติดปลายมีดเป็นเครื่องมือตัดแก้วกระจกนั้นท่านจึงว่าอ่อนก็อ่อนให้เหมือนเส้นไหมไว้ผูกพยักขึ้นโยงเขี้ยนแข็งก็แข็งให้เหมือนวิเชียรไว้เจรนัยแก้วได้ท่านว่าทั้งแก้วมณีและเพชรก็เกิดจากหินเหมือนกันวงเล็บเปิดในยะอรรถกถาธรรมบทคืออรรถกถาของพระคาถานี้เองวงเล็บปิดเพชรแข็งกว่าจึงเจาะเจรนัยแก้วมณีให้เป็นรูปต่างๆตามประสงค์ของช่างความจริงเพชรก็คือถ่านสีขาวนั่นเองลองเอาเพชรมาเผาไฟดูก็จะเป็นถ่านมันมีราคาขึ้นมาเพราะแสงอันแวววาวของมันคนชอบเอามันมาเป็นเครื่องประดับทำนั่นทำนี่แวววาวดีแสดงฐานะของผู้แต่งว่ามั่งคั่งแต่เพชรนี้ได้เป็นเครื่องมือฆ่าคนมาก็มากคนธรรมดามองเพชรเป็นสิ่งมีราคามากแต่นักปราชญ์มองเพชรเป็นเพียงถ่านสีขาวและเห็นเป็นอันตรายถ้าสะสมมันไว้มากๆคนฉลาดจึงมักเปลี่ยนเพชรให้เป็นอย่างอื่นเสียเช่นถ้าพอเปลี่ยนมันเป็นบ้านได้ก็เปลี่ยนดังนี้เป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภอุบาสกผู้หนึ่งชื่อมหากาลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุบาสกชื่อมหากาลมหากาลอุบาสกนั้นรักษาอุโบสถศีลเดือนละ8วันวงเล็บเปิดคือวันขึ้นและแรม7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำวงเล็บปิดในวันที่รักษาอุโบสถศีลเขาจะฟังธรรมในวัดทั้งคืนคืนหนึ่งพวกโจรขโมยทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งเอาห่อของไปเจ้าของบ้านตื่นขึ้นเพราะภาชนะโลหะกระทบกันจึงออกติดตามพวกโจรได้หนีกระจัดกระจายกันไปทั่วทิศโจรคนหนึ่งมาทางสะโบกครณีหน้าเชตวันวิหารทิ้งห่อของแล้วรีบหนีไปมหาการอุบาสกออกจากฟังธรรมแล้วมาล้างหน้าที่สะโบกครณีนั้นเจ้าของทรัพย์ตามโจรมาเห็นห่อของของตนและเห็นมหาการกำลังล้างหน้าเข้าใจว่าเป็นโจรจึงทุบตีจนตายภิกษุทั้งหลายออกมาถักน้ำเห็นมหาการนอนตายอยู่อย่างนั้นจึงกลับไปกราบทูลพระศาสดาว่ามหาการตายไม่สมควรเลยพระศาสดาตรัสว่าจริงอยู่มหาการตายไม่สมควรแก่กรรมในชาตินี้แต่สมควรแก่กรรมในชาติก่อนเมื่อภิกษุทั้งหลายอยากทราบเรื่องอ้อนวอนให้ทรงแสดงจึงตรัสเล่าเรื่องอดีตกรรมของมหาการว่าในอดีตการพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งชนบทปลายแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าพาราณสีเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ราษฎรพระราชาจึงทรงตั้งราชภัฏ
ราชภัฏคือข้าราชการผู้เขียนคนหนึ่งไว้ที่ปากดงนั้นแต่ราชภัฏนี้นอกจากรับเงินเดือนหลวงแล้วยังรับเงินจากราษฎรอีกด้วยคือรับค่าจ้างแล้วนำคนผู้เดินทางจากฟากนี้ไปยังฟากโน้นนำจากฟากโน้นมายังฟากนี้วันหนึ่งชายผู้หนึ่งขับยาน้อยมากับภรรยารูปสวยถึงที่นั้นราชภัฏพอได้เห็นภรรยาของชายนั้นเท่านั้นก็เกิดความเสน่หาคิดจะฆ่าสามีเอาหญิงนั้นเป็นภรรยาเมื่อบุรุษนั้นขอร้องให้นำเขาข้ามดงก็ตอบว่าเวลานี้เมื่อเสร็จแล้วไว้พรุ่งนี้เถอะความจริงยังมีเวลาอยู่แม่ชายนั้นจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเขาให้สัญญาณแก่ลูกน้องให้ยาน้อยนั้นกลับและให้ไปพักที่บ้านของเขาเองตอนกลางคืนได้ให้คนใช้แอบเอาแก้วมณีดวงหนึ่งไปซ่อนไว้ในยานของบุรุษนั้นพอรุ่งเช้าก็โวยวายขึ้นว่าแก้วมณีหายและคนได้ที่ยานของสองสามีภรรยานั้นช่วยกันทุกนั้นตายเพราะกรรมนั้นเขาไปบังเกิดในอเวจีนรกเสียนานเพราะวิบากกรรมนั้นเขาจึงถูกทุบถึงตายสิ้นร้อยอันตภาพพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายบาปกรรมอันตนทำไว้นั่นแหละย่อมย่ำยีสัตว์ให้เดือดร้อนในอบายสี่เป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบาปอันตนทำไว้แล้วเกิดแก่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุจเพชรเกิดแต่หินกัดกร่อนแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเรื่องที่6ความเบียดเบียนตนพระพุทธภาษิตยสะอัจจันตะดุสีละยังมาลุวาสาละมิโวทธนังทะตังกรติโซตะทัตตานังยะท่านังอัจตีดิโซแปลความว่าความเป็นผู้ทุศีลเหลือเกินครอบงำรึงรัดบุคคลใดเหมือนเถาวัลย์ล้อมรัดต้นสาละบุคคลนั้นย่อมทำตนเหมือนโจรปรารถนาจะทำแก่เขาในวงเล็บคือเบียดเบียนอธิบายความความเป็นผู้ทุศีล นั้นคือการล่วงศีลเนืองๆเพราะขาดฮิริโอตปะบ้างเพราะไม่สามารถควบคุมตนเองเนื่องด้วยความยั่วยวนบ้างความทุศีลเนืองๆนั้นเป็นการเบียดเบียนตนเองอาการล่วงศีลเนืองๆพึงเห็นได้จากพระบาลีที่ว่าปานาติปาตีฆ่าสัตว์เป็นปกติหรือเป็นอาจินอดินาดานีลักทรัพย์เป็นอาจินกาเมสุมิฉาจารีประพฤติผิดในการเป็นอาจินมุสาวาทีพูดเท็จเป็นอาจินมัชฌปายีดื่มของมึนเมาเป็นอาจินเป็นต้นการล่วงศีลเนืองๆนี่แหละท่านเรียกว่าความเป็นผู้ทุศีลและมักจะมาคู่กับคำว่ามีธรรมสามหรือทำลามกทุสีโลปาปธรรมโมอธิบายว่าเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมศีล นั้นรักษาได้เท่าใดก็เท่านั้นบางท่านอาจรักษาได้ประจำเพียง2ข้อบางท่าน3ข้อบางท่าน4ข้อบางท่าน5ข้อแต่อาจจะมีขาดทะลุด่างพร้อยบ้างเป็นครั้งคราวการรักษาศีลและการประพฤติธรรมบางท่านก็รักษาอย่างเพลาบางท่านรักษาอย่างกลางบางท่านรักษาอย่างสูงหรืออย่างอุกฤษประณีตผู้รักษาศีลอย่างเพลาย่อมรักษาตามกำลังความสามารถอาจล่วงศีลได้เมื่อจำเป็นหรือเกี่ยวกับอาชีพบางอย่างเช่นชาวประมงต้องทำปาณาติบาตเพื่อการดำรงชีพจะตำหนิว่าเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ควรหากเขาสามารถรักษาศีลข้ออื่นได้และประพฤติทำอย่างอื่นได้ก็ขอให้ทำไปเท่าที่สามารถจะทำได้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงไว้ในมหาสมณศาสตร์เรื่องการเทศนาสอนชาวประมงลงวันที่15 มีนาคม 2459ว่าจักติเตียนคนหาเลี้ยงชีพในทางประมงที่พวกพระเรียกว่าปาณาติบาตโดยส่วนเดียวไม่ได้เพราะการเลี้ยงชีพต้องเป็นไปเหมาะแก่ถิ่นฐานอันคนผู้ประพฤติธรรมก็ต้องประพฤติเพียงพอดีแก่ฐานะของตนไม่เช่นนั้นก็เป็นอยู่ไม่ได้คนผู้อยู่ในถิ่นฐานอันจะต้องเลี้ยงชีพด้วยการประมงพระสั่งสอนให้เว้นได้ในคำว่าหักด้ามพระด้วยเขาย่อมทำตามไม่ได้อยู่เองบางคนเชื่อเขาย่อมทำตามไม่ได้อยู่เอง

0: นุสวิคหะวงเล็บเปิดเท่ากับการฆ่ามนุษย์วงเล็บปิด
1: ท่านผู้ฟังรับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทไว้สักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังกันถ่ายทอดสดการแนะศีลให้พรในช่วงก่อนจันทร์หันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: อินาสการนา

Suvākato bhagavata dhammo dhammang namassāmi

0: มา
1: ต่อไปปางกันตั้งใจสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ

0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ดุติย

0: ุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ผู้รับศีล5จบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจังกีตวาทิตะวิสุขทัสสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: ุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อิมานิอัฏฐสิกขาปัทานิอเจกังรติงนิวังอุปโสทะวะเสนาสาทุกังรักขิตบาลิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุ
0: วันนี้วันพระนะวันอุโบสถนะถือศีล5ก็มีศีล8ก็มีนะศีล5ก็ถึงสุรานะเลยนั้นไปก็ไม่กินข้อแรกข้อ6ก็ไม่กินข้าวบ่ายไปนะศีล8ศีล5ก็แค่สุรานะข้อ7นะข้อ7ก็ไม่ใช้เครื่องหอมนะมาลานะดอกไม้นะเครื่องหอมเครื่องดอกไม้นะแล้วก็ที่สูงนะที่นั่งที่นอนที่สูงนะเว้นนะนี่คือศีลนะศีล5แล้วก็ศีล8ที่พวกเราสมาทานนะไปงดเว้นนะไม่ล่วงเกินนะและสุดท้ายก็ศีลสีเลนะสุขติยันตินะคนจะไปสู่สุขติได้นะเพราะศีลนะสีเลนะโภคสัมปทานะจะมีโภคทรัพย์สมบัตินะมีทรัพย์สินเงินทองนะได้ก็เพราะศีลนะนะผู้จะไปพระนิพพานนะก็เพราะศีลนะพวกเราก็ให้บำเพ็ญรักษานะงดเว้นสิ่งที่เราสมาทานไปนะนี่คือทางของนักปราชญ์นะท่านบัญญัติไว้ให้พวกเรานะไม่ไปล่วงเกินนะศีลฆ่าสัตว์อย่างนี้นะปาณาห้ามฆ่านะข้าวไม่ได้ผิดนะห้ามลักทรัพย์นะสิ่งของแม้แต่ไม่มากนะเข็มแค่นั้นก็ยังหวงและเป็นของเจ้าของแต่ของที่จะให้เสียสละให้มากกว่านั้นก็ให้ได้นะแต่ถ้ามาขโมยนะนี่คือฐานก็คือขโมยนะผิดนะถ้าให้ทานกันเสียสละให้กันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะผู้ให้ก็ให้ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสผู้รับก็รับด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะต่างทั้งคู่นะนี่คือศีลที่ท่านให้พวกเราได้งดเว้นรักษานะสิ่งที่ห้ามก็อย่าไปทำนะคือผิดแน่นะไปฆ่าเขาอย่างนี้นะชีวิตของแต่ละคนข้อแรกเลยนะชีวิตนะเป็นของสำคัญนะกลัวตายทุกคนนะแม้แต่สัตว์นะไม่ต้องเรียนนะไม่ต้องสอนไม่ต้องเรียนนะยกไม้ยกมือขึ้นวิ่งแล้วนะสุนัขนี่เห็นไหมท่านเห็นแล้วพุทธเจ้านะก็เลยเอามาสั่งสอนพวกเรานะไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะมันเป็นความทุกข์เป็นความเจ็บปวดนะมาฆ่ากันชีวิตหนึ่งนะห่วงด้วยกันทุกคนนะหนีสุดฤทธิ์นะถ้าเขาจะฆ่าเนี่ยหลบเหมือนนะถ้าไปไม่รอดจริงๆก็ถึงจะสู้นะนี่คือการรักษาชีวิตของแต่ละคนนะพวกเราก็ให้นำไปงดเว้นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือนักปราชญ์คือพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัตินะให้เรา มารักษาเพื่อความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะไม่ให้ขโมยไม่ให้พูดปดไม่ให้ดื่มสุรานะสิ่งของมึนเมานะคนอยู่ดีๆก็ไม่เป็นไรนะถ้าเป็นของมึนเมาแล้วก็ยุ่งแล้วนะพวกเราเอาไม่อยู่นะอย่างยาอย่างนี้ต้องไปหาเจ้าหน้าที่แล้วมาช่วยนะคือมันเอาตายแน่เอามันเห็นไหมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ 2,500 กว่าปีนะไม่ยังเป็นโทษอยู่นะไม่ได้เป็นคุณนะท่านให้รักษาแล้วก็เมื่อรักษาได้ดีแล้วสิ่งที่เราหวังนะคือสวรรค์คือเมืองทิพย์นะเราก็ได้เสวยนะถ้าทำไปล่วงเกินนะก็เป็นทางทุกขตินะแต่ที่อบายให้เรียกนรกนะนรกเมืองมนุษย์ก็คือคุกของมันนะลองไปฆ่าดูนะเขาก็จับนะท่านให้รักษานะจิตใจเหมือนกันนะสังขารร่างกายของเรานะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่สุดท้ายก็แตกสลายไปนะไม่ว่าคนมีคนจนคนรวยนะมีสตังค์มากนะจะซื้อไม่อยากตายหรอกขอเหมือนกันไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บนะไม่อยากเก็บแล้วก็ยังได้ไปเสียกับที่โรงพยาบาลอยู่นะต้องไปใช้จ่ายบางคนหมดนะโรคมันไม่หายแต่ทรัพย์ที่หามาเนี่ยมันไปค่าหมอค่ารักษาหมดนะเห็นไหมสังขารร่างกายมันไม่แน่นอนเห็นไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วพวกเราเวลามีชีวิตอยู่นะให้สร้างคุณงามความดีอย่างพวกเราทำเนี่ยให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะให้จิตได้พักผ่อนมั่งนะทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักบางทีก็นอนไม่หลับนะเพราะมันยุ่งมันวุ่นอะไรคือทำให้ยุ่งนะก็คือกิเลสนะภาษาธรรมะเรียกกิเลสคือสิ่งที่ทำให้เราเดือดร้อนนะความโลภนะก็ไม่พอนะได้แล้วก็ยังไม่พอยังจะเอาอีกนะได้มากแล้วก็ยังไม่ยังจะเอามันนะคือไม่พอกิเลสไม่เคยพอนะความโกรธเหมือนกันนะโกรธมากๆเขาบอกให้อย่าโกรธงั้นนะมันก็ไม่อยู่ไม่ฟังนะโกรธจนตาดำตาเขียวนะก็ไม่ยอมนะเห็นไหมกิเลสมันฟังใครไหมนะท่านไหนถึงให้พวกเรานำความเมตตาเข้าไปหักข้ามไปเบรกนะความเมตตาความสงสารนะจะไปโกรธเขาทำไมนะมันร้อนที่เราก่อนที่จะไปโกรธคนอื่นนะร้อนวุ่นวายหนักอยู่คนเดียวนั่นแหละนะไม่นั่งอยู่ตรงไหนก็ไม่สงบนะไปนั่งอยู่ห้องเย็นๆก็ไม่เย็นนะร้อนมันร้อนที่ใจนะท่านจึงให้มาฝึกอบรมที่ใจนะอย่างเรามารักษาศีลมาสมาทานศีลมาฟังธรรมมาใส่บาตรอย่างนี้เพื่อให้จิตใจสงบนะสิ่งต่างๆที่วุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราก็มาอบรมจิตโดยการนั่งอบรมจิตด้วยคำภาวนาพุทโธหรืออนาปานสตินี่คือเครื่องสังหารกิเลสนะเครื่องบรรเทาสุดท้ายก็สังหารได้นะด้วยปัญญาพิจารณาเพราะเมื่อเรารู้เมื่อจิตเมื่อทำสั่งสอนแล้วจิตเข้าใจนะกิเลสมันก็เบาบางไปนะมันก็ปล่อยบางพอเข้าใจแล้วก็ปล่อยนะสิ่งไหนที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่ปล่อยเหมือนเราไปจับอะไรอย่างนี้นะอยู่ในน้ำอย่างนี้นะเราก็ว่าปลานะปลาไหลอะไรนั่นนะนะยังไงก็ใช่เหมือนกันนะก็คือไม่รู้มันอยู่ในน้ำนะพอจับขึ้นมาพ้นน้ำอ้าวเห็นแล้วนี่เป็นงูใช่ไหมนะนี่เหมือนกันสังขารร่างกายเราก็พิจารณานะท่านบอกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะเราก็ ของเราเหมือนกันนะมันเป็นของเราเป็นของสวยของงามนะท่านว่ามันไม่สวยไม่งามนะมันไม่จีรังยั่งยืนมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนเราห้ามไม่ให้มันเจ็บได้ไหมมันก็เจ็บนะไม่ให้มันปวดตรงแข้งตรงขาตรงหัวได้ไหมมันก็ปวดของมันนะเห็นไหมมันไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นดังนั้นเราก็ต้องเอาร่างกายที่กำลังมีกำลังอยู่มีความสุขมีความแข็งแรงอยู่เราก็ร่างกายนั่นแหละไปทำคุณงามประโยชน์ทำประโยชน์ทำคุณงามความดีไปเจริญเมตตาภาวนารักษาศีลอย่างพวกเรารักษาสมถานนี้นะเพื่อจิตของเราจะได้ร่มเย็นจะได้ปล่อยวางสิ่งที่มันหนักมันหน่วงจะได้คอยปล่อยไปนะจะได้เองนะศีลธรรมไม่ทั้งชาตินี้และชาติหน้านะชาติหน้าเราก็จะไปเหมือนกันนะสิ่งที่เราจะไปไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่อยู่กับโลกนี้เอาไปไม่ได้นะทั้งหมดอยู่ที่โลกนี้หมดเรามาใช้ชั่วคราวนะสิ่งที่เอาไปได้คือบุญคือกุศลท่านถึงให้พวกเราบำเพ็ญคุณงามความดีให้ทานนะมีการรักษาศีลอย่างพวกเราทำนี่นี่แหละคือทางของนักปราชญ์ท่านสั่งสอนเรานะก็ให้พวกเรานำไปเพื่อปฏิบัตินะแล้วก็เย็นนี้ห้าโมงครึ่งนะวัดป่าบ้านตาดเราก็มีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลนะแก่พระปันปีหลวงนะแล้วก็พระองค์พานะทั้งสองพระองค์เลยสวดทุกวันพระจนถึงนู่นแหละถวายพระราชทานเพลิงนู่นแหละถึงจะหยุดสวดเฉพาะวันพระนะใครมีเวลาว่างก็มาฟังสวดมนต์บำเพ็ญกุศลเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ทั้งสองพระองค์นะของวัดเราก็มีทุกวันพระหลังจากนั้นก็ทำวัดสวดมนต์ต่อฟังเทศครูบาอาจารย์นะเพื่ออบรมจิตใจนะนี่คือทางที่สุขติเหมือนท่านให้สร้างคุณงามความดีนะเอาการพูดธรรมะเพื่อมาสมควรแก่เวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญให้พรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสะเพปุเรนตุสังคัปปะ

0: แล้วเชิญทานข้าวกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการได้ทอดสดการให้ศีลและการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บรุงนวพโลพร้อมการให้พรในช่วงก่อนจะนางหันจากศาลาใหญ่ป่ามั่นตาลอำเภอเมืองนี้ครับขณะนี้เวลา 8:38 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: ในเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันตัวอย่างคนดื่มสุราใช่ว่าจะเป็นคนเลวเพราะเหตุนั้นอย่างเดียวก็หาไม่เขาอาจมีคุณธรรมอื่นๆดีอยู่มากก็ได้พวกนักรบหรือพวกทหารเมื่อออกสงครามก็ต้องฆ่ามนุษย์เป็นอันมากพระมหากษัตริย์แต่โบราณต้องนำทัพออกสู้ฆ่าศึกเองต้องประหัตประหารผู้คนไปมากมายแต่ท่านเหล่านั้นก็เป็นพุทธศาสนิกเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้วก็ทนุบำรุงพระศาสนากันเป็นการใหญ่สมกับที่สมเด็จกรมพยาวชิรยานวโรรสทรงไว้ว่าศาสนามีประโยชน์แก่เขาอย่างไรเขาย่อมรู้อยู่เขาจึงนับถือและออกกำลังบำรุงส่วนผู้รักษาศีลอย่างกลางย่อมพยายามรักษาไว้จนสุดความสามารถแต่เมื่อภัยมาถึงตัวจะต้องเจ็บตัวหรือจะต้องเสียชีวิตเขาก็ยอมสละศีลเพื่อรักษาตัวหรือรักษาชีวิตไว้ก่อนฝ่ายผู้รักษาศีลอย่างสูงนั้นย่อมสละชีวิตเลือดเนื้อแต่ไม่ยอมสละศีลของตนยอมตายโดยไม่ยอมทำลายศีลดูปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างศีลเป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งสมดังที่ท่านกล่าวไว้ในติตติระชาดกว่าปัญจศีลนั่นแลเป็นพรหมจรรย์ส่วนอุโบสถศีลท่านเรียกว่าพรหมจรรย์ในฐานะเป็นสิ่งฝึกตนเองพึงเห็นในนิมิชาดกว่าบุคคลเกิดเป็นกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์อย่างเลวเกิดเป็นเทวดาด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางและบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงลองดูเถิดแม้อุโบสถศีลท่านก็ยอมให้มีอย่างเลวและอย่างสูงความเป็นกษัตริย์สำเร็จมาด้วยคุณธรรมคือพรหมจรรย์อย่างเลวเท่านั้นพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงอุโบสถศีลอย่างไรก็ตามความเป็นผู้ทุศีลหรือทำลายศีลเนืองย่อมชักบาปมาสู่ตนบาปนั้นรัดรึงย่ำยีครอบงำและทำลายบุคคลนั้นให้ต่ำทรามลงไปเจริญได้ยากเหมือนเถาวัลย์ที่รัดรึงต้นสาละไว้ไม่ให้เจริญงอกงามเท่าที่ควรจะเป็นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เวรุวันทรงปรารภพระเทวทัตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเทวทัตวันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่าพระเทวทัตเป็นผู้ทุศีลมีธรรมสามเกลี้ยกล่อมพระเจ้าอาชาติศัตรูยังลาภสักการะให้เกิดขึ้นชักชวนพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาติศัตรูตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าพระตถาคตเจ้าด้วยประการต่างๆเพราะตัณหาของตนเพราะเหตุที่พระเทวทัตเป็นผู้ทุศีล นั่นเองพระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นที่เทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อฆ่าเราแม้ในการก่อนก็เคยทำมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสกุรุงคชาดกเป็นต้นแล้วตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายตัณหาย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุที่เป็นผู้ทุศีลมันห่อหุ้มรวบรัดผู้ทุศีลเหลือเกินนั้นแล้วโยนลงไปในอบายสี่มีนรกเป็นต้นเหมือนเถาวัลย์ผูกพันรัดรึงต้นสาละฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสพระคาถาต่อไปว่าความเป็นผู้ทุศีลเหลือเกินครอบงำรัดรึงบุคคลใดเหมือนเถาวัลย์ล้อมรัดต้นสาละบุคคลนั้นย่อมทำตนเหมือนโจรปรารถนาจะทำแก่เขาดังเล็บคือเบียดเบียนเขามีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นกรรมที่ทำง่ายและทำยากพระพุทธภาษิตสุกรานิอาซาทูนิอัตโนอหิตานิจะยังเวหิตันจะซาซาทุนจะตังเวปรมะลุกรังแปลความว่ากรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำง่ายส่วนกรรมใดมีประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้น ทำได้ยากยิ่งอธิบายความกรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายคือกรรมอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นไปเพื่ออบายในสัมปรายภพกรรมนั้นทำได้ง่ายเพราะไม่ต้องทวนกระแสจิตท่านว่าจิตของปุถุชนคนธรรมดานั้นมักน้อมไปทางชั่วทางต่ำทางความใคร่ความปรารถนาในกามารมณ์ความทยานอยากในทรัพย์สมบัติเป็นต้นมันไหลไปเหมือนน้ำมีปกติไหลลงสู่ที่ต่ำการกั้นจิตจาก อกุศลให้ทวนกระแสขึ้นไปหาธรรมเป็นเรื่องยากคนส่วนมากมักใช้เวลาให้หมดไปด้วยการกระทำและการสนทนาในสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปในทางเช่นนั้นเช่นนั่งเล่นการพนันอยู่ได้เป็นวันเป็นคืนการนินทาคนอื่นอยู่ได้วันละหลายชั่วโมงส่วนกิจอันเป็นหน้าที่ของตนมิค่อยได้เอาใจใส่การพนันนั้นเป็นอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมอย่างหนึ่งถ้าเปรียบด้วยหลุมก็เป็นหลุมใหญ่และลึกประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจมากมายใครตกลงไปแล้วขึ้นได้ยากเพราะเขาพอใจอยู่ในการเช่นนั้นไม่ปรารถนาขึ้นมาเหมือนพอใจคลุกอยู่กับความเสื่อมโบราณท่านจึงว่าการพนันนั้นมีผีคือผีการพนันใครก็ตามที่ผีการพนันสิงแล้วมักยอมฉิบหายวายวอดยอมเสื่อมแต่ไม่ยอมถอนตนขึ้นจากลมคือการพนันนั้นได้เห็นและได้ยินได้ฟังมาหลายรายแล้วถึงกับต้องขายนาขายสวนวัวควายและทรัพย์สมบัติอื่นทั้งเป็นสังหาริมะและอสังหาริมะทั้งที่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นทางเสื่อมแต่เหมือนมีผีสิงให้เราร้อนอยากเล่นเลิกไม่ได้ลืมลูกลืมเมียหรือผัวลืมบ้านช่องห้องหอโทษของมันนั้นมีมากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้6อย่างคือ 1. เมื่อชนะย่อมก่อเวร 2. เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. ทรัพย์ย่อมฉิบหาย 4. ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ 5. เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนผู้ดีไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยที่ว่าก่อเวรนั้นคือก่อความโทมนัสแก่ผู้แพ้เพราะเขาต้องเสียทรัพย์โดยไม่อยากเสียและไม่ได้อะไรคืนมาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเรียกว่าเสียไปเปล่าผู้แพ้จึงเสียดายทรัพย์ที่เสียไปเป็นธรรมดาเพราะโดยปกติทรัพย์นั้นทุกคนอยากได้แต่ไม่มีใครอยากเสียข้อว่าทรัพย่อมฉิบหายนั้นดูตัวอย่างคนบางคนพยายามทำงานมีค้าขายเป็นต้นอาบเหงื่อต่างน้ำสะสมทรัพย์ด้วยความยากลำบากเดือนหนึ่งบ้าง2เดือน3เดือนบ้างปีหนึ่งบ้างทรัพย์นั้นพอกพูนขึ้นทีละน้อยแต่เมื่อนำมาเล่นการพนันมันหมดได้ภายในวันเดียวหรือคืนเดียวน่าเสียดายถ้าเอาทรัพย์นั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่นก็จะเป็นประโยชน์อันถาวรเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายคนเล่นการพนันแพ้บ่อยเข้ามักต้องกู้หนี้ยืมสินหนี้สินพอกพูนมากเข้าไม่อาจใช้เจ้าหนี้ได้ตามกำหนดเวลาต้องผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยไปทำให้เจ้าหนี้หมดความเชื่อถือถ้อยคำบางทีเมื่อหาเงินมาไม่ได้โดยทางซื่อก็หาทางปลิ้นปล้อนตลบตะแลงทำให้ขาดความเชื่อถือหนักเข้าไปอีกจึงเป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูงและคนที่รู้เรื่องเข้าข้อว่าไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยนั้นหวังว่าการแต่งงานก็เพื่อร่วมสุขร่วมทุกข์กันเพื่อเป็นเพื่อนชีวิตสร้างรากฐานตระกูลวงให้เจริญไพศาลให้เป็นตระกูลหรือพงพันธุ์ที่ดีการจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้คู่สมรสที่ดีหากได้คู่สมรสที่ฝักใฝ่ในการเล่นพนันเอาทรัพย์สินไปผลาญเสียในวงไพ่วงบอลเบี้ยตระกูลก็ไม่อาจตั้งให้มันคงไพศาลได้อันหนึ่งคนมีนิสัยทางการพนันนั้นมักมาคู่กับความเกียจคร้านทั้งสองอย่างบวกกันก่อกำเนิดความหายนะอย่างใหญ่หลวงแก่ผู้เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ดีผู้มีปัญญาเห็นการไกลจึงไม่ปรารถนาแต่งงานร่วมชีวิตกับนักการพนันการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่มีประโยชน์แต่เป็นของทำได้ง่ายคนจึงติดกันมากส่วนกรรมดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาความขยันหมั่นเพียรความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้นเป็นกรรมดีและมีประโยชน์เป็นสิ่งทำยากอย่างไรก็ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนามีว่ากรรมดีคนดีทำได้ง่ายคนชั่วทำได้ยากกรรมดีคนชั่วทำได้ยากคนดีทำได้ง่ายส่วนพระอริยเจ้านั้นไม่ทำกรรมชั่วเลยดังพระพุทธภาษิตว่า สุกรังซาทุนาซาทุซาทุปาเปนะดุกรังปาปังปาเปนะสุกรังปาปะปาปะมริเยหิดุกรังรวมความว่าคนดีทำดีได้โดยง่ายคนชั่วทำชั่วได้ง่ายเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ณเวลุวนารามทรงปรารภการกระเสือกกระสนเพื่อทำลายสงฆ์ของพระเทวทัตมีเรื่องย่อดังนี้ความว่าวันหนึ่งเวลาเช้าพระอานนท์เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์พบพระเทวทัตพระเทวทัตได้พูดกับพระอานนท์ว่าอาวุโสอานนท์ตั้งแต่วันนี้ไปข้าพเจ้าจะทำอุโบสถสังฆกรรมแยกจากพระศาสดาและภิกษุสงฆ์สาวกของพระศาสดาพระอานนท์กลับมากราบทูลพระศาสดาว่าวันนี้พระเทวทัตทำลายสงฆ์แล้วคือจะทำอุโบสถสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เมื่อพระอานนท์ทูลดังนี้พระศาสดาจึงทรงเปล่งพระอุทานว่าสุกรังซาทุนาซาทุซาทุปาเปนะดุกรังปาปังปาเปนะสุกรังปาปะมริเยหิดุกรังกรรมดีคนดีทำได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายเจ้าไม่ทำเลยแล้วตรัสต่อไปว่าอานนท์กรรมอันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายส่วนกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนทำยากนักหนาพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่ากรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายส่วนกรรมอันใดมีประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นทำได้ยากยิ่งมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเองพระพุทธภาษิตโยซาสนังอรหตังอริยานังธรรมชีวิตังปฏิโกสติดุมเมโทนิทิ่งนิสายปาปิกังพลานิกันตะกัสเสวะ

0: อัตคันยายะพัลติแปลความว่าผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมขัดขานคำสอนของพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นอธิบายความในที่นี้จากความได้ว่าผู้คัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ห่างไกลจากกิเลสเป็นอริยะและมีชีวิตอยู่โดยธรรมที่คัดค้านเช่นนั้นมิใช่เพื่อจะปรับปรุงคำสอนให้ดีขึ้นแต่เพราะมีทิฏฐิชั่วมีความเห็นผิดเป็นชอบและไม่ต้องการให้คำสอนของพระพุทธเจ้าแผ่ออกไปเพราะการแผ่ออกไปแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้บุคคลเข้าใจถูกมีความเห็นถูกข้อนั้นย่อมขัดกับผลประโยชน์หรือทิฏฐิอันชั่วของตนการกระทำเช่นนั้นเป็นการฆ่าตนเองเหมือนขุยไผ่เกิดขึ้นเพื่อฆ่าต้นไผ่คือต้นไผ่ป่าเมื่อตกขุยแล้วก็ตายต้นกล้วยก็เหมือนกันออกเครือแล้วตายพวกนี้ออกลูกได้ทีเดียวแม่ม้าอัสดรเมื่อมีลูกก็ตายสมดังพระพุทธภาษิตว่าพลังเวกดลิงหันติพลังเวลุงพลังนะลังสักการโรปุริสังหันติคับโฮอสตริงยธาความว่าผลกล้วยย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ผลอ้อฆ่าต้นอ้อลูกในท้องฆ่าแม่ม้าอัสดรชั้นใดสการะย่อมฆ่าคนชั่วชั้นนั้นเหมือนกันรวมความว่าสักการะความนับถือทรัพย์ยศและเกียรติเมื่อเกิดขึ้นแก่คนชั่วย่อมเกิดเพื่อฆ่าเขาอย่างเดียวเกิดขึ้นเพื่อเป็นโทษแก่เขาหาเป็นคุณไม่คนนิสัยผ่านสนานชั่วเหล่านั้นขวนขวายให้ทรัพย์ยศเกียรติเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เมาอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรติเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นอาวุธฆ่าเขาเพราะความเมานั่นเองท่านจึงเตือนว่าอย่าโซลัทธานะมัชเชยะได้ยศแล้วไม่พึงเมาการเมายศเมาเกียรติเมาชื่อเสียงนั้นมีผลร้ายมากกว่าเมาเหล้าเสียอีกเพราะอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนคนฉลาดย่อมพยายามทำให้ความลำบากยากเข็นเป็นขอนรองเหยียบไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จทำลาภยศชื่อเสียงให้เป็นเครื่องมือสำหรับประกอบกรรมดียิ่งขึ้นไปแต่คนโง่กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารทรงปรารภพระกาลเถระมีเรื่องย่อดังนี้หญิงคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีเป็นโยมอุปถากของพระเถระนั้นทำนุบำรุงพระกาลเถระประดุจมารดาพึงกระทำต่อบุตรเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของหญิงนั้นไปฟังธรรมในสำนักพระศาสดาแล้วกลับมาสรรเสริญพระศาสดาและพระธรรมเทศนาของพระองค์ว่าแหมพระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์จริงพระธรรมของพระองค์ก็ไพเราะประยานใหญ่หญิงนั้นฟังคำของเพื่อนบ้านแล้วอยากไปฟังธรรมของพระศาสดาบ้างเมื่อพระเถระมารับอาหารในตอนเช้าจึงบอกแก่พระกาละว่าท่านเจ้าข้าดิฉันอยากฟังธรรมของพระศาสดาบ้างอย่าเลยอุบาสิกาอย่าไปที่นั่นเลยไม่จำเป็นหรอกพระกาละห้ามวันรุ่งขึ้นนางขออีกแต่พระเถระนั้นก็ห้ามอีกถึง3ครั้งแต่นางก็ยังอยากฟังธรรมในสำนักพระศาสดาอยู่นั่นเองที่พระกาลเถระไม่ประสงค์ให้อุบาสิกาไปฟังธรรมก็ด้วยความคิดเขาว่าเมื่อนางฟังธรรมของพระศาสดาแล้วจะแตกจากเราไปเลื่อมใสพระศาสดาเสียวันหนึ่งหญิงนั้นตื่นแต่เช้าบริโภคอาหารเสร็จแล้วสมาทานอุโบสถแล้วสั่งบุตรีไว้ว่าเจ้าจงปฏิบัติบำรุงพระผู้เป็นเจ้ากาละให้เรียบร้อยอย่างที่แม่เคยทำมาดังนี้แล้วรีบไปยังเชตวนารามเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมเมื่อพระกาลเถระมาถึงบ้านบุตรีของนางก็อังคาพระเถระอย่างเรียบร้อยอย่างที่แม่สั่งพระเถระถามหาอุบาสิกาทราบว่านางไปวิหารเชตวันเพื่อฟังธรรมของพระศาสดาพอได้ยินเท่านั้นความเร่าร้อนโกรนกวายก็เกิดขึ้นแก่พระกาลเถระนึกหวั่นเกรงไปว่าเมื่อนางเริ่มใส่พระศาสดาแล้วจะแตกจากเราเขารีบกลับไปวัดเชตวันหญิงนั้นนั่งฟังพระศาสดาจึงทูลว่าพระเจ้าข้าหญิงคนนี้เขลานักไม่อาจเข้าใจธรรมกถาอันละเอียดได้โปรดอย่าทรงแสดงธรรมกถาอันละเอียดปฏิสังยุตด้วยสภาวะมีขันธ์เป็นต้นขอจงตรัสแต่เพียงคาถา อันว่าด้วยทานและศีลเป็นต้นก็พอพระศาสดาทรงทราบอัจฉาสัยของเธอว่าที่พูดเช่นนั้นเพราะเหตุใดจึงตรัสเตือนว่าดูก่อนภิกษุเธอเป็นคนปัญญาโฉดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าห้ามปรามคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการพยายามเพื่อฆ่าตนเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมคัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาเพื่อฆ่าต้นไผ่ฉะนั้น
1: ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์พระพุทธภาษิตอัตนาวะกะตังปาปังอัตนาสร้างกิริสติอัตนาอะกะตังปาปังอัตนาวะวิสุทธิชติสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญญังวิโซทะเยแปลความว่าบุคคลทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองบุคคลไม่ทำบาปด้วยตนเองย่อมบริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทำให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์ไม่ได้อธิบายความก่อนจะอธิบายพระพุทธภาษิตนี้จะขอพูดถึงคุณค่าสองอย่างเพราะเมื่อรู้ถึงคุณค่าสองอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เข้าใจเรื่องความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วอันเป็นของเฉพาะตนได้ดีขึ้นประการแรกคือคุณค่าภายในหรือคุณค่าที่แท้จริงซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า intrinsic valueประการที่สองคือคุณค่าภายนอกหรือคุณค่าที่มองเห็นเพียงผิวเผินซึ่งเรียกในภาษาอังกฤษว่า extrinsic value ขอยกตัวอย่างเรื่องคนคุณค่าที่แท้จริงของคนคือคุณค่าที่มีอยู่จริงในใจหรือในตัวของบุคคลนั้นเช่นความกล้าหาญความซื่อสัตย์ความกตัญญูเมตตากรุณาเป็นต้นอันรวมเป็นความดีทำให้บุคคลผู้นั้นมีค่าเป็นคุณค่าอันแท้จริงส่วนคุณค่าภายนอก extrinsic value นั้นเป็นสิ่งพรางตาให้เห็นไปต่างๆอาจเป็นอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้คุณภาพภายนอกดังกล่าวนี้เช่นตระกูลอำนาจความมั่งคั่งอธิบายว่าคนที่มีตระกูลดีมีอำนาจมากมีความร่ำรวยไม่ใช่จะเป็นคนดีเสมอไปบุคคลทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมบริสุทธิ์เองโดยจะทำใครให้บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองไม่ได้นี่ท่านหมายถึงคุณภาพภายในโดยแท้จริงอยู่ในภายนอกการใส่ร้ายป้ายสีหรือการยกย่องเกินจริงย่อมมีได้และมีได้เสมอๆแต่ในคุณภาพภายในแล้วใครจะป้ายสีใครไม่ได้และใครจะยกย่องใครเกินจริงไม่ได้เพราะความจริงย่อมยันตัวของมันเองอยู่ตลอดเวลาสมมุติว่านายกถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรพยานหลักฐานที่กุขึ้นของฝ่ายโจทก็หนักแน่นนักนายกได้รับเคราะห์ถึงติดตารางหรือถูกประหารชีวิตคนทั้งหลายที่ไม่รู้ความจริงอันแท้จริงย่อมพลอยมีจิตคิดลงโทษนายกไปด้วยแต่ความจริงนายกเป็นผู้บริสุทธิ์ 100% ใครจะทำให้นายกเป็นฆาตกรได้ในเมื่อในกอไม่เคยฆ่าใครเลยในทางตรงข้ามถ้าในกอไปฆ่าคนตายไม่มีใครรู้เห็นในกอรอดพ้นจากการถูกโจทย์พ้นจากตารางพ้นจากมือกฎหมายพิจารณาโดยคุณภาพภายนอกนายกอเป็นคนบริสุทธิ์แต่ความจริงอันแท้จริงนายกอเป็นฆาตกรเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์นี่แหละเหตุผลที่ว่าคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนตนเองเป็นคนรู้ว่าจริงหรือเท็จความที่ตนเป็นคนรู้นั่นเองทำให้ตนเศร้าหมองเมื่อทำบาปและตนบริสุทธิ์เมื่อมิได้ทำบาปคนส่วนมากมักกลัวเรื่องเขาหาว่าหรือเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเพื่อเขาจะได้นิยมยกย่องอาการอย่างนี้เป็นการยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของการตีคุณค่าภายนอกไม่เป็นตัวของตัวเองความจริงการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นต้องประพฤติกระทำในสิ่งอันเหมาะสมแก่ตนเป็นความพึงพอใจและเป็นความสุขของตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนตัวอย่างนักกฎหมายบางท่านต้องการให้ลูกเป็นนักกฎหมายสืบแทนตนแต่อุปนิสัยของบุตรไม่ไปทางนั้นจึงเลี่ยงศึกษาทางแพทย์อันตนรู้สึกว่าเหมาะสมกับอุปนิสัย ทำได้โดยไม่ยากเพราะมีความชอบเป็นน้ำมันหล่อลื่นอยู่คนอย่างนี้ถ้าหากินทางกฎหมายก็อาจเป็นได้แต่จะเป็นนักกฎหมายชั้นเลวแต่เมื่อมาทางแพทย์เป็นแพทย์ชั้นดีด้วยถ้าใครไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องเขาหาว่าหรือเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเพื่อเขาจะได้นิยมยกย่องเสียบ้างแล้วดำเนินชีวิตตามความเหมาะสมแห่งตนก็จะหาความสุขความพอใจได้ง่ายขึ้นความดีหรือความชั่วของแต่ละคนย่อมไม่ขึ้นอยู่กับการว่าหรือไม่ว่าของคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับตนได้ทำหรือไม่ได้ทำนั้นต่างหากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภอุบาสกชื่อจุลการมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องจุลการความว่าโจรได้ลักทรัพย์ของตระกูลหนึ่งไปเมื่อเจ้าของติดตามก็ทิ้งห่อของไว้ข้างหน้าของอุบาสกผู้ฟังธรรมในเชตวันวิหารตลอดราตรีแล้วเดินออกมาในเวลาเช้าโจรหลบหนีไปเจ้าของทรัพย์ตามมาเห็นดังนั้นเข้าใจว่าจุลการอุบาสกลักทรัพย์จึงจับเขาไว้และโบยหมู่หญิงคนใช้ทูลหม้อไปตักน้ำวงเล็บเปิดพวกกุมภทาสีวงเล็บปิดในเวลาเช้าได้เห็นเหตุการณ์นั้นจึงช่วยห้ามและช่วยพูดให้คนเหล่านั้นเข้าใจว่าจุลการอุบาสกเป็นคนเช่นไรย่อมไม่ประกอบกรรมทำชั่วเช่นนั้นพวกมนุษย์เชื่อจึงปล่อยเขาไปเขากลับไปวิหารเล่าเรื่องทั้งปวงให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายทูลความนั้นแด่พระศาสดาพระทศพลเจ้าจึงตรัสว่าจุลการอุบาสกได้ชีวิตเพราะพวกกุมภทาสีและเพราะเหตุที่ตนมิได้ทำอันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายเมื่อทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองเมื่อทำกุศลย่อมไปสู่สุคติและนิพพานชื่อว่าย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมบริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทำให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์หาได้ไหมมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบเทศนาจุลการอุบาสกดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลประโยชน์ของตนพระพุทธภาษิตอัตตะดัตถังปรัตถิเทนะมหุนาปินาห้าปะเยอัตตะดัตถะมะพิญญายะสดัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้ประโยชน์ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ของตนอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าเมื่อภิกษุทำความเพียรอย่างหนักเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยตั้งใจอย่างมั่นคงว่าวันนี้แหละเราจะแทงตลอดมรรคผลนิพพานดังนี้แม้จะละทิ้งอาจาริยวัตรและอุปชายวัตรบ้างเพื่อประโยชน์ของตนคือการแทงตลอดมรรคผลนิพพานนั้นก็ควรประโยชน์ของตนในที่นี้ทรงหมายเอามรรคผลนิพพานเมื่อเห็นทางแห่งมรรคผลนิพพานแล้วก็บากบั่นเพื่อสิ่งนั้นแม้จะละทิ้งสิ่งอื่นๆคือไม่ทำกิจอย่างอื่นเลยก็ควรเพราะการบรรลุอรหัตผลนั้นถือเป็นประโยชน์สูงสุดในบรรดาประโยชน์ทั้งหลายเท่าที่มนุษย์จะพึงได้พึงมีพึงถึงในชีวิตนี้พูดให้ต่ำลงมาในส่วนโลกียะบุคคลผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตนโดยไม่ได้เบียดหักรานตัดรอนผลประโยชน์ของผู้อื่นก็ไม่ควรถูกตำหนิที่ควรถูกตำหนิก็คือมุ่งแต่ประโยชน์ของตนแล้วหักรานผลประโยชน์ของผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นอีกประการหนึ่งผู้ยังไม่ได้บรรลุประโยชน์ของตนจักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้อย่างไรการบรรลุประโยชน์ตนแล้วสำหรับผู้ใจกว้างย่อมสะดวกในการแผ่ประโยชน์นั้นไปถึงผู้อื่นด้วยประโยชน์ตนจึงมีความสำคัญอยู่ไม่น้อยลองนึกดูอีกอย่างหนึ่งเช่นทรัพย์เป็นต้นว่าเงินตราที่เป็นของเราเองแม้น้อยหนึ่งเช่นบาทเดียว2บาทก็ยังสำเร็จประโยชน์แก่เราส่วนเงินตราของผู้อื่นแม้จำนวนล้านก็หาสำเร็จประโยชน์แก่เราไม่ประโยชน์ของตนสำคัญอย่างนี้มองในแง่ความสัมพันธ์ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นย่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกกันไม่ออกอันใดเป็นประโยชน์ตนโดยตรงอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์ผู้อื่นโดยอ้อมอันใดเป็นประโยชน์ผู้อื่นโดยตรงอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์ตนโดยอ้อม ธรรมดาเป็นอยู่อย่างนี้

ตัวอย่างในกอพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ดิบได้ดีมีวิชาความรู้สูงทำงานได้เงินเดือนมากเงินนั้นเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องหรือบุตรภรรยานี่พูดถึงว่าในกอเป็นคนมีคุณธรรมคือความกตัญญูและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประโยชน์ตนของในกอกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยประโยชน์ผู้อื่นที่ในกอมีใจเอื้อเฟื้อกระทำนั้นมีผลยอกย้อนมาให้ในกออีกคือทำให้ในกอมีความสุขใจและเป็นที่รักของพ่อแม่ญาติมิตรและบริวารชนประโยชน์ผู้อื่นแยกกันไม่ออกดังกล่าวมานี้พูดในด้านการป้องกันตนเองคุ้มครองตนเองผู้คุ้มครองตนเองป้องกันตนเองก็ชื่อว่าช่วยคุ้มครองป้องกันผู้อื่นผู้ช่วยคุ้มครองป้องกันผู้อื่นก็ชื่อว่าช่วยคุ้มครองตนเองในกอเว้นจากการฆ่าช่วยป้องกันตนเองมิได้มีเวรภัยช่วยป้องกันผู้อื่นมิให้เดือดร้อนถูกเบียดเบียนนายขอป้องกันไฟมิให้ไหม้บ้านของตนชื่อว่าช่วยป้องกันไฟมิให้ไหม้บ้านของคนอื่นด้วยเพราะไฟที่ไหม้บ้านของตนแล้วย่อมจะลุกลามไปไหม้บ้านของผู้อื่นด้วยอันหนึ่งเมื่อไฟไหม้บ้านผู้อื่นถ้าไม่ช่วยดับไฟนั้นจะลุกลามมาไหม้บ้านตนเองด้วยเหมือนกันด้วยเหตุนี้จึงควรช่วยกันป้องกันตนเองจากความชั่วและช่วยผู้อื่นให้เว้นจากความชั่วประพฤติธรรมด้วยตนเองแล้วช่วยผู้อื่นให้ประพฤติธรรมด้วยเพื่อตนและสังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขคนเห็นแก่ตัวมุ่งแต่ประโยชน์ของตัวโดยการหักรานประโยชน์ผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่เคยมีความสุขจริงแม้ปรากฏเสมือนว่าจะมีความสุขในเบื้องต้นก็ต้องทุกข์ในเบื้องปลายเมื่อกรรมชั่วนั้นสุกงอมและเริ่มให้ผลสิ่งที่บัณฑิตชนควรทำคือสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์คนทั้งหลายประโยชน์ในโลกนี้โลกหน้าและประโยชน์สูงสุดคือมรรคผลนิพพานเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระอัตถทัตเถระมูลเปิดผู้เห็นประโยชน์ตนเป็นสำคัญมูลปิดมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอัตถทัตเถระความว่าเมื่อจวนปรินิพพานพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอีก4เดือนข้างหน้าเราจักปรินิพพานภิกษุประมาณ700รูปที่ยังเป็นปุถุชนเกิดความสลดใจวนเวียนอยู่ใกล้สำนักพระศาสดาปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีหนอฝ่ายพระอัตถทัตเถระหาธรรมเช่นนั้นไม่ไปยังสำนักของภิกษุทั้งหลายอื่นไม่บ่นเพ้อรำพันไม่รวมกลุ่มกับภิกษุทั้งหลายท่านคิดว่าข่าวว่าอีก4เดือนข้างหน้าพระศาสดาจักปรินิพพานเรายังเป็นผู้มีราคะอยู่เราจักพยายามเพื่อบรรลุพระอรหันตผลภายใน4เดือนนี้ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นเมื่อพบพระอัตถทัตจึงกล่าวว่าฉะนั้นท่านจึงไม่รวมกลุ่มกับพวกเราท่านไม่ปรึกษาอะไรกับพวกเราเกี่ยวกับข่าวปรินิพพานของพระศาสดาดังนั้นแล้วนำท่านไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระศาสดาตรัสถามท่านก็ทูลเล่าถึงความคิดของท่านให้ทรงทราบพระศาสดาทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความเสน่หาในเราผู้นั้นควรทำอย่างพระอัตถทัตเพราะว่าผู้บูชาเราด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นไม่ชื่อว่าบูชาเราส่วนผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ตนชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งพระทศพลตรัสต่อไปว่าบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้ประโยชน์ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ตนมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระอัตถทัตเถระได้สำเร็จอรหัตผลโลกวัคคณนาว่าด้วยเรื่องโลกไม่ควรเป็นคนรกโลกพระพุทธภาษิตยี่นังธรรมังนะเซเวยะปมาเดนะนะสั่งวะเซมิชาดิทิ้งนะเซเวยะนัสยาโลกวัฒโนแปลความว่าบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงเสพมิจฉาทิฐิและไม่พึงเป็นคนรกโลกอธิบายความเบื้องแรกขออธิบายตามแนวของพระอรรถกถาจารย์ก่อน

คาถาแห่งพระคาถานี้อธิบายว่าข้อว่าธรรมอันเลวนั้นได้แก่กรรมคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะที่เรียกว่าเป็นธรรมอันเลวเพราะเป็นที่พอใจเสพของคนเลวและเป็นที่พอใจเสพของสัตว์ทั่วไปมีอูฐและโคเป็นต้นอีกประการหนึ่งกามคุณ5นั้นย่อมทำให้คนเสพบังเกิดในที่อันเลวมีนรกเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมเลวบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวนั้นข้อว่าไม่พึงเสพความผิดนั้นคือไม่พึงถือผิดบุคคลผู้ประกอบพร้อมด้วยการเสพธรรมอันเลวหนึ่งด้วยการอยู่อย่างประมาทหนึ่งมีความเห็นผิดหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้รกโลกบุคคลไม่พึงเป็นผู้รกโลกเช่นนั้นฉบับภาษาอังกฤษของดร.ราธากฤษณันแปลนัสยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกว่า Do not be a friend of the world ตรงตัวว่าไม่ควรเป็นเพื่อนของโลกและขยายความว่าไม่ควรมีใจเกี่ยวเกาะอยู่กับโลกไม่ควรอยู่ในโลกนานโดยมตินี้อธิบายว่าบุคคลไม่ควรจมอยู่ในโลกไม่ควรพอใจในภพและในการเวียนว่ายตายเกิดตามธรรมดาโลกของเรานี้รกอยู่ด้วยมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวยกตนข่มท่านมนุษย์ที่สักว่าเกิดมาทำให้โลกทำโลกให้เต็มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหาได้มีคุณธรรมอันสมควรแก่ภาวะแห่งผู้มีใจสูงไม่โลกเราจึงรกไปด้วยมนุษย์ที่มีคุณความดีน้อยมีความชั่วมากยุ่งเหยิงสางได้ยากโลกเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างไรเห็นกันอยู่แล้วแต่เพราะอวิชชาคือความเข่าโมหะความหลงผิดราคะความกำหนัดตัณหาความดิ้นรนและอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและของตนจึงยังพอใจอยู่ในโลกที่สกปรกทั้งภายในภายนอกเหมือนกองขยะเหมือนพิษไข้อันเรื้อรังอีกในหนึ่งข้อว่านัสยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกนั้นท่านอธิบายว่าไม่ควรเพิ่มจำนวนพลโลกคือให้ตัดความเกิดนั่นเองกามคุณ5ความประมาทความเห็นผิดและความติดโลกทั้ง4ประการนี้เป็นกิเลสแต่ละอย่างที่ทำความยุ่งอยู่ในโลกตั้งแต่บัพการมาจนบัดนี้ความสุขความทุกข์ทั้งมวลของมนุษย์อยู่ภายใต้หัวข้อทั้ง4นี้คือถ้าหลงไหลในกามคุณประมาทเห็นผิดและติดโลกก็ชื่อได้ว่าความทุกข์จะต้องตามมามากหรือน้อยแล้วแต่กรณีถ้านายในกามคุณไม่ประมาทเห็นชอบไม่ติดโลกก็เชื่อได้ว่าความสุขจะตามมามากหรือน้อยแล้วแต่กรณีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่บ้านของนางวิสาขาทรงปรารภภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกับหลานของนางวิสาขาผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกทั้งสองพระพุทธภาษิตอุตติเทนัปปมัชเชยะธรรมังสุจริตังจเรธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจะธรรมันจเรสุจริตังนาตังดุจจริตังจเรธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจะแปลความว่าบรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอธิบายความในวรรคแรกแห่งพระพุทธภาษิตนี้ทรงหมายเอาอาหารบิณฑบาตคือทรงสอนให้ภิกษุสาวกของพระองค์พอใจในอาหารที่ได้มาโดยบิณฑบาตไม่ให้ประมาทหรือดูหมิ่นอาหารนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าภิกษุที่ละทิ้งการบิณฑบาตอันเป็นธรรมเนียมของภิกษุเสียแล้วเที่ยวแสวงหาโภชนะอันประณีตอย่างอื่นชื่อว่าประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับเมื่อเที่ยวไปตามลำดับตรอกวงเล็บเปิดคือออกบิณฑบาตตามมีตามได้วงเล็บปิดชื่อว่าไม่ประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกก็เสด็จออกบิณฑบาตทำให้พระเจ้าสุทโธทนะเดือดร้อนพระทัยว่าพระโอษฐะ

0: ภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: คุณแม่บัวไข่นินเนตรเอาไว้ปัจจัย 26,700 บาทสาธุอันนี้มาอันนี้มาเดี๋ยวจะบังสกุลให้นะอุทิศส่วนกุศลไปอานิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปชิตวานิมนุชันติเตสังอุปสมุสุโคสัพเพสัตตามลันติจามาลินสุจามาลิสเลตาเทวะหังมาลิสามินาทิเมเอทัสสังสยโยเสร็จแล้วไล่อันนี้เอารายการนะคุณโมเมนรายการเงินนะคุณมองเอาเก็บนี่วางสองพื้นตัวนี้สองพื้นตัวนี้ถวายรองเจ้าอาวาสนอสรัตนาอัมพลนางใจทิพย์ทินเพกนางไพรัตจินภักดีถวายปัจจัย500สาธุถวายมูลทินทิเสียงธรรมนะนอสรัตนาอัมพลนางใจทิพย์ทินเพศนางไพรัตจินภักดี500เสียงธรรมครับ
2: พี่เจียนขออนุญาตเอาโทรศัพท์พี่เจียนถ่ายให้ช่วยแล้วเดี๋ยวพี่เจียนส่งให้ท่านหน่อยเดี๋ยวส่งให้นี่นี่ไง
1: อ้าว
2: เดินเข้ามา
1: อ้าวเดี๋ยวจะบังสกุลนะฮะอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังอุปสมุสุโคสัพเพสัตตามลันติจามาลิสุจามาลิสเลตาเทวะหังมาลิสามินาทิเมเอทาสังสยโยอ้าวสุขภาพแข็งแรงนะวันเกิดเดี๋ยวเขาก็เกิดอีกข้างๆนะข้างๆเขาก็จะละเกิดนะนั่งข้างๆเขาก็จะเกิดอยู่นั่นเอาไปใช่ตกๆนะเอาขอล่าใบขอล่าเห็นบ ถวายปัจจัย500บาทนะอุทิศให้นายเกษมนะนางสุปราณีร่ามงคลนายคำดีนางฉลองสิรินมะนายวรสิทธินางอภิญญาร่ามงคลอันนี้ถวาย

0: สาธุอันนี้500วางนี้อ้าวสาธุมาใช่เอาไว้ทำบุญวันเกิดนะใครบอกว่าข้างๆกันนะวันที่7เดือน7นะอันนี้วันที่7เดือน8แรม8ค่ำนะ7เดือน7บ่สาคนก็7เดือน7นางอริตาเชื้อสัตบงกฎน้อมถวายสังฆทานพระอาบน้ำฝนเทียนข้าพรรษาและปัจจัยส่วนองค์พระอาจารย์บำรุง 1,000 บาทสาธุอุทิศส่วนกุศลให้ผู้มีพระคุณบิดามารดาและเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติสาธุสุขภาพแข็งแรงนะโศกๆมันๆอานิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธัมมิโนอุปจิตตวานิโรจันติเตสังอุปสมโสโคสัพเพสัตตามลันติจามาลินสุจามลิสเลตาเทวหังมลิสามิเมสยโยอันนี้เพื่อนดีเพื่อนดี
1: เอานี่ตำมันเลยตำมันเอาอาจารย์เด้อ
0: ส่วนองค์มาอาวาดูเอาวันเกิดไว้นี่แล้วนี่รายการวันที่7กรกฎาคม2569คณะผู้ร่วมบุญอาจารย์นิดกราบน้อมถวายน้ำปานะเนื่องในวันพระสาธุให้ผู้ร่วมบุญคณะผู้ร่วมบุญทุกท่านนะได้บุญได้กุศลมาสาธุพอร่วมบุญนะอ่า

นี่อันนั้นขอลาพี่รายการนะพี่

对。嗯，喂。ทหารเห็นบอกเห็นบอกเค้กบ้านสวนเห็นบอกเค้กบ้านสวนเห็นบอกไปกรุงเทพไปแวะเคยเห็นจะฝากมาถวายก็เลยไปแวะบ้านสวนไปแวะขาไปแวะอีกข้างร้านหนึ่งเขาเรียกบ้านสวนสามขากลับมาอีกบ้านหนึ่งครับบ้านสวนสองฉันได้เค้กมาเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นก็ฝากมาอยู่นะจึงไปเจ้าของต้อนรับไปฉันพักฉันน้ำอะไรอยู่นั่นแหละร้านเค้กนั่นแหละอยู่วังน้อยฝากมาถวายบ่อยอยู่ของเรื่องๆนะเค้กบ้านสวนก็เลยเจ้าของก็เลยนิมนต์ไปพักทหารบุรุษมันจะคุยอย่างนี้ทหารมันเลยนิมนต์ไปพักชั้นน้ำ

เนี่ยนี่อย่างเนี่ยเรื่องนี่ไหมเป็นดำเห็นไหมนะรูปเหรอมันเป็นดำนี่ยังว่ารูปไปไหมอืมกระจิบก็มี

ต้อแขกโอเคมอทบมอทบ24นี่เด้อลองเสียงลองเสียง

ก็ว่าแข็งแรงโชคโชคสามสิบจะบวชอีกที่บวชอีกเจ็ดแปดองค์หนักอยู่นี่ ได้นับบางหนาบว่านั่งกินเขาจากองจากหนาบเห็นว่าจะมาอีกหนึ่งเป็นแปดแล้วเด้อสามสิบกว่าก็ได้ก็สิมาลองมอง
เออนะเตรียมตรวจมนบรรพาสวดถวายพระราชกุศลตะพันปีตะพันปีหลวงกับพระองค์ข้าทั้งสองพระองค์เลยสวดตะวันพระสวดตั้งแต่นู่นสวรรคตมาจะเป็นสององค์เลยสวดเสร็จจะทำวัดอีก5:30พิธีสวดเอ้านี่แกง่วง

ดีก็นั่งเปล่าๆนี่นั่งเปล่าๆ

ห้าโมงครึ่งสิบห้ามื้อสวดถึงสิบห้าวันก็อภิธรรมหลังจากนั้นก็สวดมนต์พระพันปีหลวงนี่ร้อยมาทบห้องพระท่านมากบ่บ่ได้ข่าวก็ส่งข่าวแล้วเด้อนี่ตอนรอมาบ่รู้ข่าวว่าจังไล่บอกจังหวัดบ่ได้แจ้งบ่อันนั้นถึง15วันเพิ่นแบ่งกันสวดวันโควันขี้อยู่นี่สวดวันพระก็มีทุกวันพระวันวัดพ่อเขาเจ้ามีวันเจ็ดมื้อเจ็ดวันสิบห้าวันห้าสิบวันร้อยวันทางวัดพระอารามหลวงอันนี้วันพระทุกวันพระห้าโมงวันนี้ผู้ว่าถ้าผู้ว่าไม่ว่างก็เป็นรองถ้ารองไม่ว่างก็ปลัดจังหวัดนายอำเภอเป็นประธานนั่นเราเต็มหมดแล้วเก้าอี้120ฮะจัดเท่าไหร่เก้าอี้ฮะจัดร้อยเท่าไหร่เก้าอี้140รอบหนึ่งล้นเก้าอี้ชุดศิริกีนั่งเต็มอยู่ก็เลยแต่ก่อนจัดร้อยตอนนี้150 140แจ้งมันล่ะอบต.สำนักงานมหาส่วนมหาส่วนราชการโรงพยาบาลวิทยาลัยราชภัฏพวกนี้มาหมดอะไรพยาบาลโรงเรียนเทศบาลแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดอันนี้ประจำไป

bằng. ไปบังกับตำหนักจักรีบงกตปฐุมธานีนั่นสวดมนต์ชั้นคนก็ใหญ่ใหญ่ก็ในก็เขาใหญ่ตำหนักเนาะเขาใหญ่ทิพย์พิมานเขาใหญ่เนี่ยไปสามสี่รอบแล้วมาเลยยับไปคนเราย้ำเขาไปไกลกรุงเทพหรอกไปนอนสวนบนหรอกนอนพักอยู่สวนอยู่สวนก็มีพาเป็นสิบคนอ่ะพระเจ้าก็ว่างเขาอีเต็มอยู่ใครบาดบวกคนติดเก่าเสือยังวงสิบกว่าปีหรอกเออ

ผู้ว่าครับนายกเราก็ชาติมาเป็นบางทีก็มาทั้งโขบางทีก็มาคนเดียวนายกผู้ว่ากันผู้ว่ากันนายกเราก็ชาติ

ประวัติประวัติ

0: รู้แล้วเนาะ
1: ไม
0: ่เคยไปไม่รู้ไม่เคยก็เป็นของทิพย์มันก็เป็นของทิพย์มานึกมันก็เด็กมันก็อิ่มแล้วนึกใช่ก็มาด้วยทิพย์เนาะของทิพย์

0: เออเอาเออเออให้สลับลื่นนะเออ
1: เป็นมงคลแล้วเออ
0: ให้เออหน้าที่การงานลาบลื่นเอานี่
1: ก้นบาท
0: นี่แหละสิ่งเป็นมงคลอ่ะกินแล้วกินแล้วรวยแล้วก็เลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนขั้นเร็วๆพอดีพอดีฉันเสร็จฉันเสร็จก็มารับสังฆทานมานั่งรอพักจะรายการจะสวดสวดมนต์ถวายเป็นลากุศลเย็นนี้5 โมงครึ่งบอกท่านรองด้วยแจ้งท่านรองแล้วนี่จังหวัดผู้ว่าก็มาเป็นประธานหน่วยราชการมาก็เลยเชิญท่านรองด้วยว่างๆมทบท่านรองมทบตำรวจมาโรงพยาบาลโรงเรียนก็เลยเชิญเลยเนี่ยเชิญสดๆเลยเนี่ยทุกวันสวดทุกวันพระ5 โมงครึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรถ้าไม่ว่างก็เป็นรองปลัดจังหวัดในอำเภอถ้าไม่มีใครว่างสวดทุกวันพระสวดตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นตั้งแต่พระพันปีสวรรคตมาเรื่อยเลยตอนนี้2 พระองค์เลยครับนี้สวดเอาเป็นมงคลแล้วนะมาไหว้พระเป็นบุญเป็นกุศลนะให้เจริญก้าวหน้านะยิ่งยิ่งขึ้นนะท่านรองแล้วทุกท่านนะจะให้พรนะครับนี้นะมีชื่อไหมจะเชิญท่านรองมาฟังพระสวดมนต์นะท่านเอกอวยชัยนะเอกกุลนะรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่24นะถวายเครื่องสังฆทานนะเพื่อเป็นสิริมงคลนะเป็นบุญเป็นกุศลนะสร้างให้เจริญยิ่งขึ้นนะการงานหน้าที่ก้าวหน้าเร็วๆเดินชั้นไวๆจะอนุโมทนาให้พรนะ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยยวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีนิสนิจังุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังอยู่เย็นเป็นสุขนะหายโรคหายภัยการงานหน้าที่มั่นคงสมปรารถนาทุกท่านนะเออ ัดเจดีย์เต็มก็อี้เต็มหมดเลยนะเออแล้วราชการนั่งเต็มหมดเลยนะ140เออ50 140 150ตัวเออสาธุนะขอให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้น
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดในโอกาสที่ราชการทหารเข้ากราบพระวะท่านพระอาจารย์มรุงนวพโลในช่วงหลังจันทร์ยังหันจากศาลาใหญ่ป่ามั่นตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 10:03 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองตำบลบ้าน

2ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด3ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้1ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ในช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศตั้งแต่กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและ14ประเทศในทวีปยุโรป

เมื่อพุทธศักราช2503ขณะมีพระชนมายุ28พรรษาและเป็นการตามเสด็จทางราชการครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกของพระองค์ซึ่งนานถึง5เดือนทรงตระหนักในพระราชภาระหน้าที่ที่ต้องทรงบำเพ็ญด้วยความอดทนทรงเรียนรู้ว่าเมื่อประมุขประเทศเยือนประเทศใดในทางราชการจะต้องรักษาสุขภาพให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจดังที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตได้ทรงเล่าไว้ในพระนิพนธ์เรื่องตามเสด็จอเมริกาถึงเหตุการณ์ในเครื่องบินพระที่นั่งที่มาลงที่เมืองวิลเลียมส์เบิร์กรัฐเวอร์จิเนียความตอนหนึ่งว่าอากาศไม่สู้ดีเรือบินเลยทำอาการคล้ายเรือเดินทะเลตอนมีคลื่นสมเด็จเลยประชวรเกือบตลอด45นาทีเมื่อเสด็จลงจากเรือบินพระที่นั่งก็ยังทรงยิ้มแย้มทรงปฏิสัมภารผู้มารับเสด็จเป็นปกติช่างภาพช่างโทรทัศน์นักถ่ายหนังข่าวทั้งปวงต่างก็กรูกันมาทำหน้าที่อย่างน่าเวียนหัวหญิงรับรองว่าไม่มีใครทำอย่างสมเด็จท่านได้นอกจากนั้นในหมายกำหนดการที่แต่ละประเทศจัดถวายหลายครั้งพระองค์ต้องเสด็จพระราชดำเนินพระองค์เดียวเพื่อไปทอดพระเนตรกิจการที่สอดคล้องกับพระราชกิจหรือทรงสนพระราชฤทัยซึ่งก็ทรงปฏิบัติด้วยความใส่พระราชฤทัยอย่างยิ่งดังเช่นเมื่อทรงเยี่ยมโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลคนพิการในเมืองฮอนอลูลูรัฐฮาวายซึ่งทรงได้รับความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ฮอนอลูลูสตาร์บูเลตินประจำวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2503เขียนว่าเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงชนะใจคนไข้พวกพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยรอยพระสวรรค์ที่แจ่มใสและพระราชจริยวัตรอันนุ่มนวลให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่มสื่อมวลชนต่างประเทศดังที่ทรงตอบคำถามสื่อมวลชนเยอรมันเกี่ยวกับสิทธิผู้หญิงไทยว่าผู้หญิงไทยมีสิทธิทัดเทียมผู้ชายมาแต่ไหนแต่ไรเราไม่เคยต้องถูกปลดปล่อยไม่เคยต่ำต้อยเราเป็นตัวของเราเองอยู่เสมอรู้จักหน้าที่ของเราคือทำให้ครอบครัวมีความสุขและอบรมลูกให้เป็นพลเมืองดีนับว่าการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศในช่วงพุทธศักราช2502ถึง2510ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นการสั่งสมพระประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ส่งผลสำฤทธิ์ในเวลาต่อมาทรงปฏิบัติพระราชกิจสร้างสานสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งส่วนพระองค์และในฐานะผู้แทนพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์งดงามทรงเป็นศรีสง่าแห่งราชอาณาจักรไทย

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าคู่ทุกข์คู่ยากขอเชิญท่านฟังครับ
2: ต้นเสาอีกต้นเสาปูไหมโอ้ยแม่ปูอยู่ไหนปูนั่งไหนเลย
3: ไม่ออกมา
2: ฮะ
3: ไม
2: ่
3: ออกมา
2: เหรอทำยังไง
4: ดีเขาก็สวยครับ
2: ฮะ
4: เขาก็สวยผ้าขาว

0: ึ้นไหชลักยามสังวรป่วยที่โรงพยาบาลตากสินครับขอเมตตาครับ
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลตากสินกรุงเทพครับตากสิน
1: โรงพยาบาล
0: ครับโรงพยาบาลตากสินตากสิน
1: โอ้โหตากสินในกรุงเทพตัวโรงพยาบาลตากสินเออขึ้นผมไม่เคยได้ยินในกรุงเทพนะโรงพยาบาลตากสิน
0: ตากสินครับ
1: ตากสินตากส
0: ินพระไพพรถวายอีก 10,000 ครับพระไพพรถวาย 10,000 ในจักรในเวรของแม่พิชัยเดชตีรัญญา
1: ครับพิชัย
0: คร
1: ับ ครับพระไพพรนะ
0: ครับ
1: พระไพพรนี่เมียมันยุ่งอยู่ทุกวันสมบูรณ์เนี่ยไอ้ผัวเนี่ยพี่ชายพี่ชายนี่ขอถวายปัจจัยหลวงตาเพื่อสงเคราะห์โลกเนื่องจากได้ฟังวิทยุเสียงธรรมและดูโทรทัศน์เกือบทุกวันทำให้อยากจะทำบุญกับหลวงตาขอหลวงตาเมตตาโน้มนุษย์เป็นคณะสิทธิ์ผู้รู้เขาอยู่ที่ไหนอ
2: ย
1: ู่
2: ดอน
1: นี่
2: แหละน้องสาวหนูเองเจ้าค
1: ่ะ
2: น้องสาวหนูเองเจ้าค
1: ่
2: ะมาบางทีห่วงเขาก็ตัวทำมั่งไม่ทำมั่งอย่างเง
1: ี้
2: ยน้องสาวหนูเองเจ้าค
1: ่
2: ะก็ทำแบบบางทีบอกก็ทำมั่งไม่ทำมั่งทีนี้ก็หนูก็เลยเฉยหนูเลยอาศัยว่าถ้าเขามีดวงตาเห็นทำได้ไหมเขาก็คงจะรู้เองแบบนี้เขาก็อาศัยฟังวิทยุแล้วก็ดูทีวีช่วงนี้จะมีโทรทัศน์ออกใช่ไหมฮะก็จะดูทุกวันทุกวันพอดูแล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นมาเมื่อวานก็เลยโทรมาหาบอกว่าอยากทำบุญหาคุณพ่อของสามีเท่านั้นแล้วก็อยากทำกับหลวงตาก็เลยบอกเอามา
1: ก็ถูกต้องแล้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่นถูกต้อง
2: ความยังห่วงลูกนะคะมีลูก3คนนะคะลูกก็ยังเรียนไม่จบเขาก็มีแต่บอกว่าเดี๋ยวรอลูกก็จบก่อนหนูก็บอกว่ารอไปรอมาเดี๋ยวตายก่อนลูกก็ได้ทีนี้ก็เลยเริ่มคิดได้แล้วค่ะคือบางทีเราบอกไปเขาก็ทำนะคะแต่ด้วยความเกรงใจหนูใช่ไหมคะแต่ไม่ได้แบบจับใจจริงๆแล้วค่ะทีนี้เที่ยววันนี้เขามาเองใช่ไหมค
1: ะ
2: เที่ยวนี้เขาทำเองแบบก็อยากจะทำเจ้าค่ะตาเจ้าค่ะขออนุญาตนี้ของครอบครัวจากมาเลเซียเนี่ยค่ะคุณแม่เจียงโซฮาก็ถวายหลวงตาอุทิศให้นายเหล่ามินซิล 5,000 บาทเจ้าค่ะมาเลเซียแล้วก็นี่อะไรนี่คือของอุบาสิกาเมธิกาเตชะคุณยรัตน์เจ้าค่ะ 1,000 บาทนี่ชาวมาเลเซีย 5,000 บาทเขาจะมาประจำเขาทำบุญให้พ่อเขาด้วยกันไม่อย่างขอโทษหลวงตาอยู่วันหนึ่งจะเมื่อวันเกิดหลวงตาหนูถวายของหลานสาวของหลานสาวหนูถวายให้มันเกิดหลวงตาเมื่อวันเกิดหลวงตาเนี่ยคือเขาช่วงนั้นเขาจะทำงานแล้วหนูเลยบอกว่าทำไมไม่ทำล่ะเขาเลยบอกว่าเขารออีกบริษัทหนึ่งเขารออีกบริษัทหนึ่งเรียกตัวเขาแต่อีกบริษัทหนึ่งเขาได้แล้วแต่เขาอยากได้บริษัทนี้หนูก็เลยบอกเขาบอกว่าถ้าได้น่ะมาถวายหลวงตาไหมเขาเลยบอกว่าตกลงถ้าเขาได้บริษัทนี้แล้วเขาก็จะส่งมาให้เดือนละ500 500เขาก็ได้ตามสมบัติขนาดหนูก็รวมได้ทีละ4เดือนแล้วมาถวายหลวงตาก็ของพวกนี้ก็ต้องเห็นจริงๆนะว่าพอดีบอกไม่ค่อยเชื่อคือบอกแล้วก็เฉยๆเนี่ยต้องให้เขาเห็นประสบความจริงเจ้าค่ะเขาก็มา
1: คือพระพุทธเจ้าท่านทรงพุทธสติ5เรื่องเป็นข้อที่4พระบาปเบรโยกาลนังตอนจัดสินญาณพิจารณาเรื่องญาณดูสัตว์โลกท่านจิตขององค์เรื่องญาณดูหัวใจของสัตว์โลกถ้าผู้ใดมีปณิสัยหัวใจที่จะรู้อัตรู้ธรรมได้อย่างรวดเร็ว แต่จะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันพระองค์เสด็จจากทางเหนือก็เสด็จไปโปรดถ้าธรรมดาเราก็ปล่อยให้เป็นธรรมดาเป็นเพียงว่าทรงทราบทรงทราบอะไรท่านเลยดูใจพอพูดอยู่เรื่องนี้แล้วก็มาคิดย้อนหลังคือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่แหละท่านเล่าเองนะตั้งใจมหาทรงสุขอยู่ที่วัดสุขาวาสเป็นเจ้าวาดอยู่วัดสุขาวาสนี่จนกระทั่งมรณะอยู่ที่วัดสุขาวาสอยู่เป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันคู่ทุกข์คู่ยากคู่ลำบากลำบนกับพ่อแม่อาจารย์มั่นนะมีการจำหาต้องสุขมีท่านเป็นคนสระบุรีหรือว่าอยู่บ้านหลังถ่ายหรืออะไรนั่นแหละท่านจิตใจมันเป็นยังไงก็ถ่ายภาพอยู่มันเป็นยังไงวันไหนให้มีเรื่องทุกวันนะมาอยู่มันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้อ่ะพอจะเริ่มพูดธรรมะหามีมาอ่ะไม่มองหน้ามองหลังอะไรเลยนี่ก็จะพูดอะไร
2: มหา
1: ทรง
2: ส
1: ุ
2: ข
1: เออเนี่ยเป็นคู่พึ่งทุกข์พึ่งยากกันครับพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งตรงไหนในป่าเลยเขาทุกข์ไปด้วยกันเลยเวลาท่านเกิดไข้ยักษ์เลยแล้วเนี่ยนั่งท่านเกิดขู่ท่านก็คือท่านมหาบางทีก็อาจจะคิดว่าเป็นมหาบัวนะคืออาจารย์มหาทรงสุขก่อนนั้นเรายังไม่ได้เป็นมหาเรายังเรียนอยู่ท่านเป็นมหาแล้วท่านไปกับหลวงปู่มั่นคือว่าถึงก็มาชื่ออ่อนแอเรารับมหาเหนือเหมือนผู้หญิงอะไรบ้างนี่นะท่านครูไปเอาเครื่องนุ่งห่มของผู้หญิงมาถ่ายมานุ่งสวมใส่เข้าไปเยอะเดี๋ยวถอดออกเครื่องของผู้ชายมันเสียเกียรติผู้ชายอย่างนี้มันอะไรอ่อนแอนะยิ่งอ่อนแอว่าร้องไห้ร้องไห้อยู่ขนาดนี้ไม่ตายจนได้นะท่านทำท่านทำหาเหตุหาผลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังตอนนั้นท่านป่วยท่านไปขู่แล้วเนี่ยตอนนี้สายพ่อแม่อาจารย์มั่นเป็นเข้มแข็งเดียวขึงเลยนี่แสดงการถึงอาจารย์ได้สุของหมาต้องสูงที่สูงภาพเรียบร้อยเรียกว่าอ่อนจนกระทั่งเรียกว่าอ่อนแอเลยไม่ก็ได้เลยถ้าเทียบกับหลวงปู่นั่งนะในถามไข้เป็นไข้อยู่ในป่ามีเขาด้วยกันกระยามก็ไม่มีตะกอนถามท่านก็ไปขู่บ้างขู่ทดลองทำดูมันยังไงเนี่ยจะให้เชื่อมตรงนี้ก็อ่อนแอเหลือตัวนี่มันเหมือนผู้หญิงทั้งหมดอันนี้ไปเอาเครื่องผู้หญิงมานุ่งมาใส่เข้าไปจะเข้ากันได้ในอย่างนั้นนะเครื่องของผ้าอย่างนี้มันเข้ากันไม่ได้กับความอ่อนแอนี่แหละนี่ว่ามันทดลองดูละก็นั่นละร้องไห้เลยโธ่ขนาดนี้ไม่ตายเลยขนาดอย่างนี้ไปนิ่งนวลที่อย่างนี้ยังท่านใช้อย่างนั้นนะก็ท่านมีจิตถึงจะใช้จิตยาการใจจิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นการทดสอบทดลองอยู่เฉยเลยถูกลงไปใช้แบบนิ่งนวลแบบผู้หญิงไปเลยไม่ต้องสวมใส่ไปได้เพื่อผู้หญิงใส่ไปเลยตัวเดียวกันเลยเนี่ยคู่ทุกคู่ยากกันนี่เราเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าปะบาปะเบรียโอการนั้นที่ทรงเลยานดูสัตว์โลกตัวอย่างที่ปู่เจ้ายี่ที่เพราะว่าท่านเป็นเสียเย็นนี่ปู่มั่งเป็นเสียเย็นเวลาเขาถามเหตุถามผลได้เยอะแยะเยอะแยะเลยไปเล่าได้ยังไงนี่เขาเข้าไปงานมาหาเขาไปคือเขาว่านึกว่าท่านเป็นเสือเย็นเสือเย็นอันตรายเสือเป็นที่เป็นภัยเสือลึกลับเขาเรียกเสือเย็นคือเจ้าสององค์เป็นเสือเย็นเ จารย์นั้นอยู่กับพระแม่อาจารย์นั้นเขาประกาศห้ามไม่ให้ใครไปให้เด็กใครละว่าให้เด็กผู้ชายไปให้ไปดูสังเกตการของเขาสังเกตการก็คือจอมโง่ไปถึงสังเกตการจอมจ่าแต่ท่านกว้างสนใจนี่ท่านรู้แล้วท่านบอกท่านอาจารย์มาถึงเนี่ยท่านอย่างนั้นเวลาท่านใช้ในถูในป่าในเขาท่านบอกใช้หมดเขาคิดยังไงพูดไงรู้หมดเลยบอกท่านจะมาต้องสุดนี่เขาว่าอย่างนั้นงั้นนะแต่เราอย่าสนใจเพราะว่าเสือเหยื่อมันอยู่รอบเขาอยู่ให้ระวังมันนี่เวลาตายแล้วพวกนี้จะเป็นตัดเป็นเสือตกโรคกันเลยถ้าเราไปเช่นตอนนี้เขาจะเป็นบาดเป็นกรรมมากซึ่งเราต้องทนอยู่เราต้องทนจริงๆนะอยู่ยังไงก็อยู่งั้นเขาก็จัดคนมาดูเสือเหยื่อมของตัวนี่ก็ว่านั่นนะมันเป็นแล้วไปดูที่มันมาเชื่อไปดูแล้วดูหลายวันแต่วันก็ไม่เห็นเหนื่อยเลยท่านก็ไม่สนใจอะไรท่านเดินจงกรมให้กับเดินท่านในป่าแล้วก็เดินไปซะหลายวันเขาไปเขาไปดูแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านของเขาเนี่ยถามเป็นไงไปดูเสือเย็นสองตัวเป็นไงคนหนึ่งคนที่ไปดูก็คงจะโมโหพูดด้วยความโมโหทั้งเดียวมันจะเป็นอะไรให้ขึ้นเลยนะเออท่านของท่านก็อยู่ในท่านเราไปก็ไม่สนใจเลยเสือเย็นเสือเย็นอะไรเลยดีไม่ดีนะตกนรกของพวกเราเขาก็รู้นรกเหมือนกันนะจะดูอะไรก็ดิธรรมดาเฉยๆจะไปสนใจกับใครถ้าเสือเย็นมันต้องมีกิริยาอะไรให้รู้นี่ไม่มีเลยนี่ไม่มีพวกเราตกพระโลกนี่ถ้าอยากจะทราบเหตุผลก็ไปถามท่านอยู่ที่ไหนท่านนั่งหลับตาไม่สนใจกับใครหนึ่งท่านเดินไปเดินมาหนึ่งท่านทำอะไรไปถามอยู่ที่ไหนก็จะโง่มาถามจอมจากอะไรว่านั่นแหละที่ว่ามาถามว่าจะเจ้าทำอย่างนั้นทำอะไรท่านก็บอกว่าท่านบอกพุทโธหาพุทโธเนี่ยท่านเอาอย่างนั้นนะจอมจากพุทโธเป็นอะไรเป็นดวงสว่างนะใครเห็นพุทโธแล้วจะสว่างจ้าในใจคนละพวกเฮาหาพุทโธด้วยไรเนี่ยได้ยิ่งดีเลยหาพุทโธอยู่อะไรนี่พอดีกูจะยืดหัวหน้ามันไปทำเต็มที่หนึ่งมันสว่างจ้าเพราะตำรวจมาดูท่านคิดว่าท่านเป็นเสือเย็นโอ้ยประกาศป้ายโอ้ยมันใหญ่นะพวกเรานางพอไปฟังท่านแล้วท่านมาเล่าให้ฟังมาภาวนาแล้วมันจะมีจริงไปเห็นใจท่านใจท่านสว่างจ้าครอบโลกธาตุเสือเย็นอะไรไปอย่างนั้นพวกเรานี่ตกโลกนั่นก็ได้นะเขายังรู้จักไปขอโทษเขายังรู้อยู่ก็ต้องไปขอโทษท่านนะว่าพวกเราผิดไม่งั้นตายกันจมอยู่ไปบวชมาเนี่ยก็เลยมาขอโทษขอไปเพราะว่าเขาจิตของเขารวมเนี่ยเขามองดูจิตหลวงปู่มั่นนี่สว่างจ้าครอบโลกธาตุมันเสือเย็นอะไรใหญ่ไหมไอ้เหล่าที่ไม่โยงกันทั้งบ้านนี่เราพูดไปเรื่อยความรู้มันออกไปรู้มันรู้จนกระทั่งจัดมากินไรกินสวนผลมาไม้ที่จะปลูกเลยไปมากินมันจะถึงตัวจังมันเหมือนกันนะเรื่องลงทั้งบ้านเลยนี่เราพูดถึงว่าท่านไม่ถืออะไรก็เขาเขาเรียนไม่ได้ส่งอะไรต้องอยู่อันนี้เพราะเขาให้เขาลงใจก็บอกแล้วค่อยตายไปไหนค่อยตายทีนี้จิตของหัวหน้าเขาก็ถามว่าพุทโธท่านจะบอกพุทโธให้เขาหาพุทโธหาอยู่ในใจนั่งนั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอะไรก็ได้ผมเลิกพุทโธในใจนี้นะหาพุทโธหาที่อยู่จะเจอที่อยู่พอดีหัวหน้ามันเจอจริงเจอที่สว่างจ้าไปจิตส่งจิตไปหาหลวงปู่มั่นนะพอโถสว่างครอบโลกธาตุมันเสือเย็นง่ายขึ้นนั่นแหละเลยแล้วแหละลงทั้งบ้านเลยมันเสือเย็นเลยจะอย่างนั้นคือจิตเขาเปลี่ยนเขามาถามพุทโธไหนท่านเป็นสอนพุทโธเขาไปหาพุทโธหาอะไรนี่เขาเป็นพุทโธแล้วไม่กระจายเลยไปเห็นจิตแต่เราจิตนั่น สว่างไป

0: แก้ที่ยอมสันตั้งบ้าเกลียดได้ยังไงมีกำบังเลยกันเลยญาติดูชัดตัวโลกไปมีวันนี้ใช้ใจคอยไหนคือจิตแต่ละดวงมีไม่เหมือนกันคือจิตนั้นไม่เหมือนส่วนการทางภายนอกอย่างเนื้อเดือดตัวจะแต่รู้แล้วผูกบ้าแข่งเทวดาก็แข่งได้แต่จิตใจเป็นไงมันอยู่ที่จิตท่านเรียนญาติดูจิตใครมีเรื่องใส่ยังไงท่านจะโกรธท่านผู้เจ้าสอนปะบาปะเบรุโลกันดูเรียนญาติดูชาติแล้วท่านจะหลวงปู่มั่นอะไรนี่เป็นกองปราบจากปัจจุบันคือสมัยปัจจุบันท่านยังจองจากเห็นหมดจิตว่าไงเป็นไงที่หมดเวลาท่านอยู่ในป่าท่านแสดงตามความเป็นจริงท่านออกมาสู่ช่วงสู่ทางแล้วท่านเก็บหมดทุกเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ตาบอดหูเนี่ยเหมือนโลกเลยอยู่ในป่าเลยท่านคิดยังไงท่านรู้หมดเลยท่านอาจารย์ฟังเล่าให้ฟังชัดเจนมากเลยแต่หาท่านที่เกิดใหม่ในเขาไปท่านไปกับโอไรมากท่านอยู่ในใจอยู่กับท่านมีอยู่พระสองโอ๋ไม่ให้เลยสามโอ๋ถ้าสามโอ๋ก็ให้ไปอยู่ในที่ต่างๆท่านเองนั่งอยู่องค์เดียวท่านทีนี้พอคุยกันยังไงอยู่จนไปอาบน้ำอะไรในแอ่งหินแอ่งอะไรอาบน้ำคุยกันเรื่อยแล้วพอกลับมาหรืออยากไปเที่ยวไปโน่นทางนี้พอกลับมาเอาแล้วนะท่านตอบเรื่องนี้เราคุยกันตรงนู้นมาแล้วท่านตอบว่าจะไปอะไรไปที่นั่นไม่ดีสู้ที่นี่ไม่ได้แม่บอกเลยนะคิดว่าจะไปอะไรที่ไหนดีท่านตอบแล้วพอมานี่ท่านตอบก่อนแล้วนะไปอะไรที่นั่นไม่ดีสู้ที่นี่ไม่ได้ทำอย่างเนี้ยทีนี้ก็คิดยังไงท่านรู้หมดทีนี้วันหนึ่งก็จู่ท่านอาจารย์ท่านจันทร์ตั้งมันลงใหญ่ขึ้นได้นะโอ้ยวันนั้นลงจริงๆนะระหว่างจ้าก็เป็นหมดเลยแล้วแต่ก็ไม่จิตจะดูที่ไหนได้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านต้องดูเราอยู่อย่างนี้ละแล้วถอยออกมาด้วยความถอยออกมาคือจิตของท่านจ้าแล้วท่านจ้องดูเราอยู่ตลอดถอยออกมาถ้ากำหนดปฏิบัติท่านจ้องอยู่นี่ถอยออกมาวันนั้นจิตรวมใหญ่มากนะพอถึงข้าวมาเนี่ยมีกระต๊อบเล็กๆท่านอยู่พอท่านออกมาจากกระต๊อบมาแล้วเปิดประตูทุกวันท่านเปิดประตูท่านออกเดี๋ยวพระก็ไปเอาบาตรไปตามน้ำอะไรลงมาท่านจัดการตอนนี้ใส่อย่างนั้นการทำก็ว่าจะเรียกว่าตัวครูบาอาจารย์หรือท่านจัดการเป็นขึ้นหนึ่งนะเราท่านเห็นท่านอยู่เขายังเห็นท่านอยู่ที่เวลาออกมาวันนั้นก็พอถึงข้าวพอท่านออกมามายืนจังก้าปิดประตูตันประตูเลยนะแล้วไปยังไงที่นี่ผมบอกศาสนาเจริญที่ไหนเอาแล้วนะที่นี่นะยืนขวางอยู่ประตูว่าให้เข้าทั้งนี้จะนั่งคู่เข่าพนมมือตันไปยังไงศาสนาเจริญอยู่ที่ไหนเจริญอยู่อินเดียหรือเจริญอยู่ที่ไหนหรือจะเรียนเรียนหัวอกคนว่านี่นะถ้าวิญญาณมาเรียนศาสนาเจริญที่ไหนเพราะท่านอาจารย์ตั้งโดยจุดขึ้นท่านสว่างจ้าท่านรู้เลยศาสนาเจริญที่ไหนที่แค่แต่ชื่อจะมาตรงนั้นศาสนาเจริญที่ไหนเจริญที่ในอินเดียหรือเจริญที่หัวอกคนว่าที่หัวอกนี่นะคนว่าในใจอยู่ในหัวเมื่อคืนนี้ผมก็ไม่ได้นอนผมดูท่านทั้งคืนนั่งเอาเลยนะที่นี่เมื่อคืนลองเห็นถูกต้องแล้วผมก็ดูก็พอดีกับเพื่อนนี่ส่งจิตไปที่ใดท่านจ่อแล้วหมอปัดเข้าคนได้นั่นแหละท่านเป็นยังไงท่านดูทั้งคืนจิตเป็นยังไงท่านเจ็บบ้างก็ไม่รู้จักนั่นท่านดูอยู่ตลอดเวลาอยู่ในสายเขาท่านจะเปิดความรู้ท่านออกท่านเตือนท่านเตือนความคิดจำกลุ่มใครคิดยังไงท่านรู้หมดเลยนะแต่เวลาออกมาสู่พวกช่วงพวกขานเลยท่านติดหมดไม่รู้เลย เป็นอย่างนั้นมีความสำคัญแล้วไม่ใช่โอ้ยสรุปกันมากจริงเลยขึ้นมาได้ขึ้นอะไรไม่ได้พักเลยเป็นอย่างนั้นขึ้นไปอะไรขึ้นจนนอกรู้ไม่ทราบเลยใส่พวกเลยเอาต่อหน้าต่อตาเลยแล้วขึ้นอยู่ขนาดนี้ต้องใส่พวกเลยหมอบท่านเร็วกันหน่อยนั่งนะนั่นท่านออกท้ายเต็มสูงท่านอยู่ในป่าเลยเขาผู้นี้เป็นมือหวานไม่ทำจริงๆอย่างไรล่ะท่านก็สอนไม่เป็นทำจริงๆไม่จริงดังเปิดจ้ามาเลยท่านจำท่านให้พูดอะไรไปลืมๆนะลืมนะ
1: คืออะไรนะคือธุรกิจ5ของพระพุทธเจ้าที่4
0: นี่แหละคือเราจำดาวไปเรื่อยๆกันคุณเดียร์ยังดูชัดเจนเลยปฏิเสธสิ่งต่างๆจากตอนใช้ไปต่อไปแล้วอาจจะเจอแค่ปัญหาต่างตอนเที่ยงคืนแก้ปัญหาแล้วก็ปัญหาว่าการเดินพวกเวลาตั้งแต่เช้ามาถึงเย็นมาอาจจะแค่ที่ตัวเวลาคือตอนค่ำให้ว่าตอนเช้าขาจะไปถึงถ้ายังให้เป็นแบบเดิมๆตอนแรก4โมง5โมงเทศบาลได้ส่งมีพระราชาไปส่งท่านพุทธจิต5ตั้งวางไว้เป็นลำดับพุทธจิต5คืองานของพระพุทธเจ้า5ประการถ้ามีใครทำได้อย่างท่านทำไหมเนื้อเป็นงานพระพุทธเจ้า5ประการพุทธจิตจิตไม่ถือการงานงานของพระพุทธเจ้า5ประการสายเรื่องนั้นจุดไม่ถึงไหนแล้วตอนนี้เท่านั้นแหละแล้วไม่มีอะไรแล้วพูดแล้วอะไรจะเพิ่มแล้วนะแล้วมีอะไรอีกอ่ะ
2: มีการทำก
0: ็ฮะ
2: อย่างที่เจ้า500อีกตัวมี1,500
0: อะไรก็ว่าเถอะ
2: หน้าตอง500
0: เออถามแล้วผมว่าใส่ไปยังไงแล้วกัน
2: คร
0: ับ มาชี้แจงอะไรเราเบื่อเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายได้มาอยู่ในป่าไม่เห็นว่าเราจะขาคดเดินจนทั้งนั้นเก้าทั้งนี้เก้าข้าพระองค์เดินจนทั้งนั้นเก้าทั้งนี้เก้านั่งทั้งนั้นเก้าไม่เห็นว่าต้องมาเป็นแค่นั้นก็จะมีพวกเราอันนี้พวกนั้น5 บาทพวกนี้10 บาทมันลำคาญนะเข้าใจไหมทั้งนั้น5 บาทอันนี้10 บาทบอกมหาเลยจะทำประทานที่บุญเป็นของตัวเองบาปเป็นของตัวเองทำปั๊บเป็นบุญทันทีทำบาปเป็นบาปทันทีนะเราลำคาญอันเพราะนั่นทั้งนั้นบาดทั้งนี้แหละบาดแบบอะไรเข้าใจนี้มันลำคาญเหมือนละที่นี่ฝนตกเลยเนี่ย
2: ฝนแค่ฮะฝนตกครับ
0: เออฝนแค่แค่แค่
2: นี่ก็ชื่อนารีบุตรไทยสง
0: ฮะ
2: นารีบุตรไทยสงจากโรงพยาบาลจุฬาถวายย้อนหลังวันเกิดหลวงตา1,600 บาทครับ
0: มาก็เลยทำไปนะพี่แกงนะมันเบื่อจะตั้งจะบุญเป็นของทุกคนบาปเป็นของทุกคนอันก็เป็นทั้งทีอยู่เองไม่จะเป็นทั้งนั้นบาปทั้งนี้บาปเลยไปแค่มันเป็นลำคาญที่เราเองนะจังมันก็เป็นโรคกันอยู่ที่นี่ประกาศตัวเองอะไร
1: มาเก็บมาพักโก
0: จะได้รับผลได้บุญเป็นน้อยใจไปไหนสบายหมดทีแรกจะให้พระมี8 โมงกว่าแล้ว8 โมงกว่าแล้วอะไร
1: พูดถึงความรู้ของท่านอาจารย์มั่นนะ
0: ค
1: ะ
0: ไหน
1: ว่าพูดถึงความรู้ของท่านอาจารย์มั่นนะคะความรู้ของท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์วันก่อนที่ท่านอาจารย์เที่ยงเทศเล่าให้ฟังว่าสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรท่านนับเม็ดฝนได้สมัยพุทธกาลพระสารีบุตรท่านนับเม็ดฝนได้สมัยนี้ท่านอาจารย์มากท่านนับไม่ถึงขนาดนั้นท่านก็นับเม็ดฝนได
0: ้
1: เคยได้ยินไหมคะสมัยพุทธกาลเคยได้ยินไ
0: หมไม่ยาก
1: ว่าท่านอาจารย์มากท่านนับเม็ดฝนได
0: ้ทำอะไร
1: เป็นอย่างนี้จ้ะค่ะ

0: าความรู้ของท่านอาจารย์มั่นนี่แบบว่าเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาลพระสารีบุตรนี่นับเม็ดฝนได้นะคะหลวงปู่เจี้ยบอกว่าถึงแม้หลวงปู่มั่นไม่ได้นับเม็ดฝนแต่นับเส้นผมมาได้นะคะ
1: เป็นความสามารถในคนละที่ละทางอันนี้เป็นสิ่งด้านการค้าดอกไม้ของผู้มีไฟด้วยคนละที่ละทางนั้นแต่ความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันไอ้สิ่งด้านการค้าดอกไม้คือความรู้แต่เหมือนต้นไม้ชนิดเดียวกันแต่สิ่งด้านไม่เหมือนกันแต่อันนั้นไปอันนี้ก็อย่างเดียวกันเป็นการนิสัยวาสนาอันนี้เป็นเครื่องประดับส่วนหลักใหญ่คือความบริสุทธิ์นักปีเตอร์เยอะปลายเยอะไม่มีความยิ่งใหญ่แต่กันเสมอกันเลยมีความเป็นเด่นแต่องค์นั้นเด่นทั้งนั้นองค์นี้เด่นทั้งนี้นี่เป็นศาสนาต้องทำที่จ้างมาต่างกันเป็นอย่างภาษาดีๆเป็นผู้มีปัญญาแต่ฐานะหน้าคำบอกเวลาจะหยุดชีวิตเพราะเหตุเดินข้างหน้าเป็นจิตญาติหน้าทำให้ความมีความสำคัญแค่นั้นเองยังไม่ยังพอทั้งสายแล้วหนึ่งมีแต่นับนั่นนับนี่อยู่นะฝนตกก็จะไปนับเม็ดฝนหนึ่งมันก็ไม่ได้ไปละวันทางจังไม่ได้ไปไหนละวันแล้วกำลังจะให้ควรจะมานับอะไรอีกเนี่ยปีชีกรรมปฏิกรรมตรงทางชีวิตเมื่อว่าจะมีประตูกาเฟตูเอ็นตูสังกภาจันโทปัญญาละโสยถามณีโตติละโสยถาสัพพิสุโยวิวาจันโตสัพพโลกโตมีนาจตุมาเตภวันตมันตวายโยสุขีทุกายุโกภวะอธิวาทนาสุยุตมิตังสุขาปัจจายิโนสัจจาโลธัมมาวาทานติอายุวัน

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าคู่ทุกข์คู่ยากในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำหน้าต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่15เดือนมีนาคมพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ขอเชิญท่านฟังครับ
1: พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ตื่นนั้นเมื่อเราตื่นอยู่มันจะดึงเราไปได้ยังไงถ้าเราหลับหลับตาเนี่ยคนตาบอดทางนู้นทางนู้นทางนู้นทางนู้นนะทางมรรคทางผลนะมาทางนู้นนะแต่คนตาบอดไปละเขาแล้วสิ่งที่ผ่านไปแล้วยาวมาเป็นอะไรวันนี้ตั้งแต่เช้ามานี้ไม่อยากไปเอามาไปอารมณ์แต่ตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนไรอย่ามาตักเอาหมดเอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้อะไรเป็นอารมณ์อยู่ในขณะนี้อะไรขวางจิตขวางใจอยู่ในขณะนี้แก้ไขอันนี้แก้ไขอยู่อันนี้ห้ามหันอยู่ในจุดอันนี้จุดที่มันเป็นอารมณ์อยู่ในขณะนี้ฟาดฟันอารมณ์ที่มันขวางจิตขวางใจอยู่ในขณะนี้ท่านจึงว่าปัจจุบันคลาดคลั่นสิ่งที่เป็นข้าศึกเข้าใจคลาดคลั่นอารมณ์ที่มันขวางอยู่ในจิตใจในขณะนี้ทำจริงผลก็ต้องปรากฏขึ้นมาซึ่งในขณะที่ทำนั้นไม่ใช่ว่าทำจริงในขณะนี้วันพรุ่งนี้วันเร็วนี้ผลจะปรากฏขึ้นทำจริงในขณะใดผลคือความจริงจะปรากฏในขณะที่ทำจริงนั้นอดีตอนาคตจะไปสนเอามันเฉพาะปัจจุบันเอาเฉพาะปัจจุบันปัจจุบันนี่มันข้องานหนักอยู่แล้วจะไปสนใจงานหนักไปสนใจงานอะไรก็ไม่รู้งานหนักจริงๆเราหลบหลีกยังอยู่ในวัยที่พร้อมคล่องตัวให้เป็นไปวัยเป็นของไม่มั่นคงวัยอันนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงเสื่อมไปทุกวันเปลี่ยนแปลงเสื่อมไปทุกวันในเมื่อมันเสื่อมมากแล้วนี่จะเอาของข้ามค่าเอามาทำประโยชน์ยากกิเลสมันก็อ้างว่าเก่าแล้วข้ามค่าแล้วเปลี่ยนแล้วที่อยู่ในวัยที่มีความพร้อมเอาวัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เราเต็มที่แก่เท่ามาแล้วทรัพย์สินเงินทองของเราไม่อดไม่อยากถ้าถึงเราหาไม่ได้เราก็พอใช้ไม่ขาดแคลนถ้าหากว่าอยู่ในวัยที่ควรที่ขยันขันแข็งก็กลายเป็นคนที่เรียกว่าที่เกียจที่ค้านเสียแต่เท่าคนมานี่จะกลายเป็นคนที่เรือนชานบ้านช่องก็จะไม่มีอยู่อาศัยเรือนชานที่อยู่ที่อาศัยก็คือธรรมที่อยู่ของใจนั่นเองมันไม่มีจริงๆนะถ้าก็มาทำให้เกิดให้มีไม่มีจริงๆทำให้เกิดทั้งนี้พูดว่าไม่มีหรือพูดว่ามีไม่สำคัญมันไม่สมดุลกับคำพูดจะเสียงไอก็ช่างเสียงอะไรก็ช่างนั่นก็เสียงหลังจากนั้นมันก็ผ่านไปเสียงขับเสียงรำอะไรก็ช่างนั่นก็เสียงออกจากปากที่ ปฏิกูลทั้งนั้นออกจากป่าที่ปฏิกูลออกไปแล้วก็ผ่านไปเหมือนกับการเคาะไม้เนี่ยเคาะปังแล้วก็แล้วไปเสียงเหมือนกันหมดเกิดระดับทั้งนั้นเสียงที่กิเลสมันชอบเสียงที่กิเลสมันไม่ชอบดับทั้งนั้นเป็นธรรมทั้งนั้นเป็นธรรมชาติเสียงรถยนต์กลไกก็ช่างเวลาเสียงมันอันนั้นอันนี้ว่าเสียงรบกวนเทวรามไม่มีเสียงน่ะใจมันก็ไม่สงบนั่นถึงว่าไม่มีอะไรเป็นขาดสุดใจมีแต่กิเลสตัวเดียวเท่านั้นมีอะไรมันเอาอันนั้นมาเป็นขาดสุดมีอะไรมันเอาสิ่งนั้นมาเป็นขาดสุดเวลาไม่มีอะไรมันก็สร้างสิ่งที่เป็นขาดสุดใจทั้งที่ไม่มีอะไรรูปก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีรสก็ไม่มีมันก็พยายามหยิบเอาสิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินเคยได้ฟังอันนั้นเอามาเอาอันนั้นมาทั้งที่ผ่านไปมันก็ยังเอามาจึงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นขาดสุดใจเป็นมีแต่กิเลสเท่านั้นไม่ใช่รูปเป็นขาดสุดเสียงเป็นขาดสุดกลิ่นเป็นขาดสุดรสเป็นขาดสุดไม่มีไม่เป็นรูปก็ของเกิดมาตายเสียงก็เกิดมาดับมีแต่ของเกิดมาดับไม่ได้เกิดมาเป็นขาดสุดแค่จิตใจของเรามีแต่ตัวกิเลสเท่านั้นเป็นจิตเป็นงานเป็นกิเลสเป็นงานขาดสุดแค่จิตใจของเรามาตลอดกาลทีเดียวคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อทำลายขาดสุดตัวนี้ถ้าจริงจังลงไปสิ่งใดที่เป็นขาดสุดแค่ใจอย่าไปอนุโลมแม้แต่น้อยอนุโลมมันลามให้มันประมาณสักวามันเอาสองวาให้มันสองวาบางทีมันเอาสองกิโลให้มันสองกิโลบางทีมันเอาเพิ่มขึ้นไม่สุดเป็นดอกเรื่องของกิเลสอย่าไปอนุโลมแม้แต่น้อยคำโบราณท่านว่าของเล็กจะประมาทของน้อยพอใจเสียเล็กพริกไม่จืดแก้เม็ดน้อยเผ็ดจริงๆนะงูพิษอะไร

น้อยรูปทางมองไม่เห็นแต่มันทำให้ตายได้มันไม่น้อยยังประมาทไม่ได้จึงว่าอยู่ด้วยกันหลายองค์หลายท่านให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีข้อปฏิบัติหนึ่งมีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าให้มีการขัดแย้งอย่าให้มีก๊กอย่าให้มีพวกอย่าให้มีก๊กเป็นมีหมู่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันอดที่จะเป็นก๊กเป็นพวกเป็นหมู่ไม่ได้เรื่องของกิเลสมันก็ต้องเป็นกิเลสแต่เราต้องพยายามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีการให้อภัยกันการให้อภัยนั่นคือการเมตตาจะมุ่งแต่มุ่งแต่การชมมุ่งแต่การจิตติมีแต่ติแต่ชมมีแต่ติแต่ชมมันก็อดที่จะเป็นก๊อกเป็นหมู่ไม่ได้ใครไม่ใครพลาดก็บอกกล่าวตักเตือนกันไปผู้ที่มีความบกพร่องผิดพลาดได้เมื่อมีหนูเพื่อนบอกข่าวตักเตือนก็ต้องยอมรับฟังถือว่าคำนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็ไม่มีการให้อภัยกันนะครับอดที่จะเป็นก๊กเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นพรรคเป็นพวกไม่ได้ถึงจะมีพรรคก็ให้เป็นพรรคเดียวเท่านั้นเป็นพวกก็ให้เป็นพวกเดียวเป็นก๊กก็ให้ก๊กเดียวเป็นแก๊งก็ให้แก๊งเดียวก๊กพระพุทธเจ้าแก๊งก็แก๊งพระพุทธเจ้าเลือกยังไงก็ได้แต่ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันหรืออันเดียวกันยึดหลักธรรมหลักวินัยเป็นหลักการดำเนินอยู่เป็นสุขอาตถิถิมานะอันนั้นไม่เห็นด้วยอันนั้นไม่เห็นด้วยอันนั้นไม่ถ้าอันนั้นไม่อะไรอย่างนี้ไม่เอาสิ่งที่มันไม่เห็นด้วยตัวนั้นน่ะตัวเกศสิ่งที่ถูกใจไม่เห็นด้วยสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่เห็นด้วยนี่คือกิเลสใจของเราไม่ชอบคิดชอบสร้างอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจมันชอบสร้างขึ้นมาตัวกิเลสมันเป็นอย่างนั้นอะไรที่จะทำให้ใจสบายอะไรที่จะทำให้ใจเป็นอัตเป็นธรรมมันพยายามที่จะดึงจิตดึงใจให้พ้นจากข้อปฏิบัตินั้นนั่นเสียเพราะว่ามันอันตรายมากๆมันเป็นขาดสุดแก่เราจริงๆคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นขาดสุดอันนี้อันเดียวลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็เคยมุ่งที่จะกำจัดสิ่งที่ขาดเป็นขาดสุดแก่ใจของเราอันนี้อันเดียวเหมือนกันคำลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าสอนเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกตัวที่เหลือตัวนี้ยิงจังง่วงมั่นกำจัดมันลงไปทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนไม่เหลือดูใครไม่เหลือดูท่านผู้ใดเหลือดูแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกใจเหลือดูแต่ตัวข้าศึกอันเดียวเท่านั้นมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนสรุปแล้วมันอยู่ตรงในจิตอันเดียวอันนี้มันอยู่ตรงไหนการเคลื่อนไหวทั้งหมดการเคลื่อนไหวไปทั้งอะไรต่ออะไรนี่มันสอนที่จะรวดเร็วถ้าตัวปัญญาของเราไม่โดดเด่นไม่โน้มไม่ทันเขาดอกถ้าตัวปัญญาของเราต้องโดดเร็วต้องคล่องตัวเรือมันจะรวดเร็วแค่ไหนมันจะคล่องตัวขนาดไหนนั่นไม่พ้นสายตาของสติปัญญาของเราคำว่ารู้ทันเห็นทันนี่มันก็จะเกิดขึ้นในเรานี่เป็นสติรู้ทันเห็นทันที่เรียกอยู่ตลอดเวลาแต่หากว่าเกิดสติปัญญาของเราอึดมันฝืดไม่มีการฝึกทันมีการคล่องตัวจะทันที่เรียกรู้ทันที่เรียกนี่ไม่มีโอกาสที่จะรู้ทันก็ได้ในที่สุดมันก็
หลงเขาในไปตามคำหลอกลวงของเขาแล้วเราก็หลงกันมามากแล้วคนที่เห็นโทษการหลงตามกิเลสกันเสียทีแล้วก็พากันเห็นโทษของการหลงตามกิเลสนี่ก็คนที่จะตื่นตัวสร้างสติของเราให้มีกำลังสร้างสมาธิของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงสร้างปัญญาของเราให้มีความเฉียบความคมรวดเร็วของตัวเกิดมันก็อาศัยจิตความรวดเร็วของจิตในเมื่อจิตของเราในเมื่อธรรมก็อาศัยจิตที่เป็นธรรมก็ต้องรวดเร็วทันกิเลสจิตทั้งจิตเป็นกิเลสไปทั้งจิตจิตทั้งจิตเป็นธรรมไปทั้งจิตจิตทั้งจิตเป็นธรรมขึ้นมาจิตทั้งจิตจะไม่มีกิเลสตกค้างจิตทั้งจิตเป็นกิเลสขึ้นมาเมื่อจิตทั้งจิตเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจิตทั้งจิตนี่จะมีกิเลสตกค้างนี่ยิ่งให้ห้ำหั่นให้ต่อสู้ให้ทุกอย่างทุกขณะให้มีอยู่ในจิตนี้สงบไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันเพราะข้าศึกกิเลสข้าทำเองเขาไม่ได้พักแล้วเมื่อดึกแล้วเมื่อร้อนเมื่อหนาวเขาไม่ได้พักแล้วข้าศึกกิเลสก็ทำเขารบรากันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้พักแล้วสักขณะเอาพอที่จะพักพอใจในการที่จะหลับจะนอนไม่ได้ขณะเดียวหลับไปมันยังเสียดายขณะเดียวหลับไปยังเสียดายพอใจในการหลับเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่นกิเลสมันเป็นกิเลสไปทั้งจิตทั้งใจสถานที่ไม่ต้องไปสนใจคำว่าสตาร์ยาสตาร์ยาเดินมันจะให้มากนั่งสมาธิมากเดินมันกลมให้มากนั่งสมาธิให้มากสถานที่ไหนสบายหมดฐานที่จะสะดวกสบายขนาดที่เราไปช่างเถอะเดินโกงก็ไม่เคยจะเดินนั่งสมาธิก็ไม่เคยจะนั่งหาสถานที่เป็นที่สบายหาสถานที่เป็นสบายะไม่มีเกี่ยวข้องอยู่กับกรรมฐานของเราเพื่อสร้างอะไรมานะครับทำตาไปเจอเนี่ยให้เกี่ยวข้องให้มากมันเห็นผมเป็นชีสันเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นผมมันที่สั่งเห็นขนก็เห็นก็ทั่วในสรีระร่างกายเห็นเล็บก็เห็นเป็นเล็บเห็นฟันก็เห็นฟันเห็นด้วยความใสเห็นด้วยความสว่างของใจไม่ได้เห็นด้วยการนึกการเดาการถอยเองการนึกการเดาเป็นอย่างหนึ่งเห็นด้วยความสว่างของใจมันสว่างอยู่ในใจเอาใจไปตั้งไว้ตรงนั้นมันเห็นใจสว่างเอาไว้ที่ผมก็ตรงที่ผมก็สว่างไว้ที่เล็บก็สว่างไว้ที่ฟันก็สว่างเอาไว้ที่หนังก็สว่างผมก็เป็นมากขนก็เป็นมากเล็บก็เป็นมากฟันก็เป็นมากหนังก็เป็นมากเป็นมากทั้งนั้นผมก็เป็นศีลสมาธิผมก็เป็นสมาธิผมก็เป็นปัญญาขนก็เป็นศีลขนก็เป็นสมาธิขนก็เป็นปัญญาเล็บฟันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาทั้งนั้นเดินอยู่ในขนเล็บฟันหนังเดินมักเดินอยู่ในสรีระร่างกายนี่เดินมักเดินมักเดินอยู่ภายในจิตใจเดินมักตั้งแน่วแน่อยู่ในจิตใจเดินมักเดินเข้าหาจิตใจเดินมักเดินเข้าหาจิตเดินมักทำจิตให้แน่วแน่อยู่ในจิตนั้นรู้จิตเห็นจิตของเราชัดมรรคก็คือความสว่างสวัยแสงสว่างคือปัญญาเดี๋ยวว่ามรรคอยู่ในตำหนักตำรา

กิเลสมันไม่อยู่ตั้งหลักตำรานะกิเลสมันอยู่ในจิตในจิตในจิตนี้มากต้องอยู่ในจิตมากต้องอยู่ในจิตมากต้องอยู่ในถึงอยู่ในจิตสมาธิอยู่ในจิตปัญญาอยู่ในจิตมากอยู่ในจิตกิเลสอยู่ในจิตนี้ทิ้งบังเข้าคำว่าห้ามหันคำว่าประหัตประหารห้ามหันอยู่ที่ไหนห้ามหันอยู่ในจิตประหัตประหารประหัตประหารอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตฟาดฟันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตห้ามหันประหัตประหารฟาดฟันอยู่ในจิตนั้นจิตอันนี้เป็นเรือนร่างเป็นเรือนร่างเป็นภายในเป็นบ้านเป็นช่องเป็นบ้านเป็นเรือนของกิเลสที่เหลือร่างก็ร่างกิเลสบ้านช่องก็บ้านกิเลสเผามันทิ้งเผาจิตทำลายจิตประหารประหารที่จิตระเบิดจิตบดคลีจิตเพราะกิเลสมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่เล็บที่ฟันที่หนังเพราะเราพิจารณาชัดแล้วผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเห็นชัดกระจกที่กิเลสมันอยู่ในนี้มันซ่อนอยู่ในนี้มันอยู่ตรงนี้จริงๆมันเกิดมันแสดงออกมันเกิดมันแสดงออกในจุดอันนี้ในจุดอันนี้มีคนบดขยี้บดมันอยู่ในนั้นขยี้มันอยู่ในนั้นระเบิดมันอยู่ในนั้นทำลายมันอยู่ในนั้นทบมันอยู่ตรงนั้นบดขยี้อยู่ในจุดเดียวนี้ไม่ต้องไปคิดถึงกลางวันไม่ต้องไปคิดถึงกลางคืนไม่ต้องไปคิดถึงว่าหัวค่ำไม่ต้องไปคิดถึงว่าดึกแล้วเพราะด้วยเหตุมันไม่ได้มียามดึกยามหัวไอ้หัวค่ำอะไรทำข้อปฏิบัติมันก็ต้องให้มันทันกิเลสทุกขณะโอ้มันไม่ใช่ของเล่นมันเอาเรามันได้เวลาเราหลับเราตื่นเผลอหลับมันยังถือเอาเวลาเราหลับนะมันไม่ใช่ของเล่นตัวนี้คือตัวอันตรายอันหนึ่งบังทอนถึงจะหลับก็ให้หลับเป็นการพักผ่อนพักผ่อนพอสมควรนะลุกทันทีพักผ่อนพอสมควรนะลุกทันทีพักผ่อนนอนหลับแล้วอย่าไปพลิกอย่าไปนอนต่อเป็นอันขาดอันนั้นนอนอย่างนอนอย่างคนโลกนอนอย่างคนที่เนี่ยตอนเช้าโลกก็นอนกันนอนอย่างเพื่อปฏิบัติธรรมนอนก็ต้องกำหนดตั้งใจไว้รู้สึกเมื่อไหร่ตื่นเมื่อไหร่รู้กันดีนอนอย่างเพื่อปฏิบัติธรรมให้พากันนอนอย่างเพื่อปฏิบัติธรรมอย่านอนอย่าพอใจในการหลับการนอนการนอนตัวนี้เป็นการดันเป็นการทำลายคือตัวที่เกลียดที่ข้านตัวนี้เป็นตัวทำลายเราเองการนอนก็เป็นวิธีการอันหนึ่งของตัวที่เกลียดที่ข้านเป็นอาการอันหนึ่งของตัวที่เกลียดอย่ามาถามเราที่เกลียดเป็นตัวที่เดี๋ยวนี้เราที่เกลียดกันหรือเปล่าเราขี้ค้านกันหรือเปล่าขี้ค้านหรือเปล่าถ้ายังขี้ค้านรีบลุกทันทีถ้าหากว่านอนขี้ค้านถ้าหากว่าไม่ต้องรีบไปเดินจนทันทีต้องเอาขนาดนั้นถามเราขี้ค้านหรืออยู่หรือเปล่าตัวขี้ค้านตัวอัปปริยมัยที่สุดตัวถ่วงความเจริญไม่ว่าคนที่จะอยู่ตรงไหนความภาคความเพียรคือเป็นธรรมที่กำจัดตัวที่เกิดที่ค้างความอดความทนเป็นธรรมที่จะกำจัดความอ่อนแอสติเลื่อนลอยไม่มีสติการมีสติมีความระมัดระวังสำเร็จให้ดีก็เป็นธรรมที่จะกำจัดก็เป็นธรรมที่จะกำจัด

ทำไมจะมีสติมากทำไมจะมีแรงมีสติเมื่อมีสติทำไมจะมีกำลังสักทีทำความเพียรให้ยิ่งทำความเพียรให้ยิ่งกำหนดจิตให้ยิ่งกำหนดจิตให้ยิ่งกำหนดจิตให้ยิ่งทำความภาคความเพียรให้ยิ่งแล้วสติจะยิ่งขึ้นมาเองสมาธิก็จะยิ่งขึ้นแน่นหนามันคงยิ่งขึ้นปัญญาก็จะมีความรวดเร็วคล่องแคล่วรวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้นความภาคความเพียรเป็นธรรมที่จะสร้างสติเพิ่มสติให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปสติมีกำลังยิ่งขึ้นไปแล้วศีลก็มีกำลังสมาธิก็มีกำลังปัญญาก็มีกำลังอาศัยความภาคความเพียรนี้มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งที่เกิดที่ท่านจึงเป็นตัวที่อัปยไลที่สุดให้พากันระวังความที่เกิดที่ท่านมีในเรานั่นเราจะกลายเป็นตัวอัปยไลขึ้นมาทีเดียวไม่มีใครปรารถนาคำว่าอัปยไลแต่ในเมื่อที่เกิดที่ท่านแล้วจะได้ทั้งที่ไม่ปรารถนาได้อัปยได้กันไหมนางลงไปนี่มาชนะความโกรธความโกรธไม่ได้ไม่เลิกอย่าไปคิดว่าชั่วโมงอย่าไปคิดว่าสองชั่วโมงอย่าไปคิดว่าสามชั่วโมงชนะความโกรธเกิดโกรธจึงจะเลิกท่านผู้ตั้งความสัตย์ได้ถ้าตั้งความสัตย์แล้วท่านตามเอามันจึงกระทำมันยังแต่จิตอันเดียวเหมือนใสสว่างอยู่เบาไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวความเจ็บความปวดดับไปหมดเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้จึงว่านั่งภาวนาต้องฝึกให้อดทนนั่งภาวนาต้องตั้งความสัตย์ที่จะต่อสู้พอใจในการต่อสู้เพราะความเจ็บความปวดนั่งภาวนาต้องพอใจในการที่จะชนะความปวดให้ได้ความแพ้ก็คือตัวกิเลสความชนะคือธรรมนั่งภาวนามีแต่แพ้นั่งภาวนามีแต่แพ้นั่งแพ้ก็คือสะสมกิเลสสะสมความแพ้สะสมความแพ้ก็คือสะสมกิเลสนั่นเองต้องชาสะสมความชนะสะสมความชนะชัยชนะจึงเป็นการสะสมธรรมสะสมความชนะสะสมความชนะสะสมชัยชนะเป็นการสะสมธรรมะใจเรามีแต่ฮึกเหิมที่นี่เขาว่าฮึกเหิมวันนี้มันจะเหินไปในทางไม่ถูกต้องฮึกเหิมในการที่จะต่อสู้กับข้าศึกต่อสู้กับเพื่อนต่อสู้เพื่อความสุขความเปลือยมันฮึกเหิมนะทำไมจะฮึกเหิมนะก็คือนักมวยในกองนี้เราเคยน็อกให้มันให้คนหามลงเวทีแล้วเราจะถ้ามันจะมาสู้กับเราอีกเราจะไปทอดแต่ยังไงมันจะบอกเพื่อเขินเหมือนนั้นไม่เท่าไรดอกนักมวยคนนี้นักมวยที่โลกเขายอมว่ามันยากมันยุ่งอย่างนี้แต่เราเคยชนะมันแล้วนะเราจะไปมีความรู้สึกอย่างที่ชาวโลกเขายอมกันเหรอเราเคยส่งมันเลยให้คนหามส่งมันเป็นนอนในคนกรรมการนับสิบละต่อไปนั้นสบายมากสบายมากไม่สบายมากไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะสบายมากนี่ความรู้สึกกังวลความกระทบกระทั่งมีองอาจกล้าหาญมันจะขนาดไหนมันจะขนาดไหนเรารู้จักมันแล้วมันไม่ตายหรอกถ้าหากว่าเลยยังไม่รู้จักหน้าจักตาไม่รู้จักฝีมือของเขานี่มันอดที่จะเกรงขามเขาไม่ได้กลัวเขาที่เดียวนั่นไม่กล้าที่จะไปเชิญหน้าไม่กลัวเธอไม่กล้าที่จะขึ้นเวทีกับเขาสู้รบกับเขาบนที่เวทีนี่มันพยายามที่จะหลบเอาหลบคือยังไงนะเวลาจะเกิดก็อะไรก็เลยก็พักเวลาจะเก็บก็หลบเป็นเดินหลบไปนั่งหลบไปนอนเสียถ้าเก็บขึ้นมานี่เอาละนี่ไม่ได้สู้กันแล้วความคล่อง

ดันผลความคล่องตัวในสติปัญญานี่หมุนอยู่รวดเร็วเหมือนกับสว่างไฟนี่ที่หมุนอยู่อย่างนี้ครับเขาว่าถอยออกอย่างนี้ฮึกเหิมฮึกเหิมอย่างนี้ไม่ใช่ฮึกเหิมอย่างที่โลกเขาเป็นฮึกเหิมในใจของเราที่เป็นธรรมธรรมคือใช้ชนะเหมือนกับตัวลอยอยู่เดินมังกรก็มันลอยอยู่นั่งภาวนาก็มันก็ลอยอยู่จิตใจมันเบาจึงให้พากันมีจิตใจเป็นนักต่อสู้อย่าให้พอใจในการที่เรียกว่าละนักหลบนักหลีกเวลาที่ความเจ็บความปวดนี่ก็หลบเสียเวลาความเจ็บความปวดเกิดขึ้นก็หลีกเสียคือการขยับบ้างการพลิกบ้างการนั่งบ้างการนอนเสียบ้างนี่คือหลบหลีกเราเป็นอย่างนี้ไม่ขยับนี่เมื่อนั่งทีแรกดีแล้วหรือยังดีหรือยังดีหรือยังคดีเดียวกว่านี้มีไหมดีกว่านี้มีขยับทำมันดีที่สุดเอาดีที่สุดนะดีกว่านี้ไม่มีแล้วทีนี้อยากขยับหนังดีที่สุดนะได้ขยับเสียผ้าไม่ดีนี่บอกมันเลยทีดีที่สุดต้องอยากขยับหนังแล้วก็ไม่ขยับจริงๆปรากฏว่ามันจะขาดมันจะขาดมันขาดไปจะมีเรื่องอะไรว่าของเกิดมาเพื่อขาดเกิดมาเพื่อตายเพื่อฝึกหัดให้มีจิตใจเป็นนักต่อสู้นักปฏิบัติคือนักต่อสู้นักปฏิบัติคือนักต่อสู้เราต่อสู้แล้วเราจึงจะรู้จักคำว่านักปฏิบัติถ้าหากว่ายังไม่มีจิตใจเป็นนักต่อสู้เลือดนักต่อสู้ยังไม่มีนี่เรายังไม่รู้จักคำว่านักปฏิบัติหรอกเลือดนักต่อสู้มันขึ้นมากมันเลือดนักต่อสู้ขึ้นมาเลือดนักต่อสู้หนึ่งมันสมบูรณ์อยู่ในจิตในใจแล้วก็เอาละที่นี่นักปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างนี้พระสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมันรู้ทันทีนะไม่มีอะไรสนุกที่จะคือการต่อสู้ก็ฆ่าศึกคือกิเลสไม่มีอะไรที่จะเพื่อเพลินรื่นเริงเท่าในการที่ได้ส่งกิเลสเป็นนอนนับให้กรรมการนับสิบนั่งตรงไหนก็สบายหมดแต่ละแห่งแต่ละแห่งลุยเล่นแต่ละแห่งแต่ละแห่งกายกันแต่ละแห่งแต่ละองค์ต่างองค์ต่างอยู่ไม่รบกันทางเดินวงกลมก็ห่างกันพอสมควรห่างกันพอสมควรไม่ใช่เดินสวนหน้าสวนหลังเพราะแต่ละแห่งมีเราหมดเลยมีเจริญกับสำเร็จหมดถึงไม่ได้ไปบ่อยมันก็เหมือนกับสำเร็จแล้วกุฏิเลยแต่ละแห่งแต่ละแห่งการที่จะทำกุฏิตรงไหนนี่เนี่ยบางทีเราเดินตั้งหลายครั้งสำเร็จดูตรงนี้มันจะเป็นยังไงทางเดินจงกรมตรงนี้เป็นยังไงถึงตรงไหนก็วิเวกหมดตรงไหนก็วิเวกหมดจึงว่าเรื่องสถานที่เราไม่เคยที่จะวิตกกังวลว่าจะเป็นสถานที่ไม่สะดวกในการประกอบความภาคความเพียรวิตกกังวลแต่เจ้าตัวกิเลสตัวที่เกิดที่ขั้นตัวนี้ล่ะมันทำให้ไม่สะดวกในการประกอบความภาคความเพียรหมดไปตัวเสียหมดอ่างไว้ยังหัวค่ำบ้างพอดึกสนับก็อ่ำดึกไปจริงว่าเขายอดเยี่ยมจริงๆเขาไม่ยอดแย่เขาไม่ยอดเยี่ยมนี่เขาเป็นเจ้าโลกเลยโลกธาตุทั้งหมดนี่เขาครอบครองหมดอยู่ในกำมือของเขาทั้งนั้นคนใครที่จะพ้นจากกำมือของเขานี่ไม่ใช่พ้นได้ง่ายๆพระพุทธเจ้าพ้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมุทรเขตทหารตลอดกาลและสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเรานี่ก็เหมือนกัน
ยึดหลักปฏิปทาคำสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักดำเนินนี่ไม่ต้องสงสัยหรอกธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่จะถอดถอนจิตใจนี่ให้หลุดออกจากกิเลสได้อย่างไม่ต้องสงสัยธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นธรรมที่ประหารฆ่าศึกให้มันตายจากจิตจากใจจากจิตจากใจได้อย่างไม่ต้องสงสัยพากันจริงจังพากันเป็นนักแต่ชื่อพากันเป็นนักเล็กเลยไปนอนลุยไปนอนใหญ่มันหลบไปประกอบความภาคความเพียรหลบไปโดยมุ่งกลมหลบไปนั่งสมาธิตามลำพังถ้าจะหลบให้หลบอย่างนั้นหลบไปหลับหลบไปนอนกิเลสมันจูงให้จมูกเกิดมันจูงไปลักษณะนั้นมันไม่ใช่ทำจูงไปเกศมันจูงไปเกศมันจูงไปมันไม่ได้จูงไปหลับไปนอนอย่างเดียวนะมันยังมีอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมมาสรุปแล้วที่อยู่ที่จิตของเรานี้คำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนจิตดวงนี้สอนให้รู้จิตดวงนี้จิตดวงนี้เป็นเรือนร่างของกิเลสสอนให้ประหารประหารกิเลสที่อยู่ในจิตอันนี้การกระทำทุกอย่างเป็นการกระทำที่จะฆ่ากิเลสฆ่าลงในจิตของเรานี้ไม่ต้องไปหวงแหนกลัวจิตของเราจะเสียจะหายกลัวจิตของเราจะล่มจะจมกลัวจิตของเราจะแตกจะพังไม่ต้องไปกลัวมันจะแตกจะพังก็ช่างหัวมันถ้าหากว่ามันเป็นของเกิดของพังเราจะหวงแหนขนาดไหนมันก็แตกก็พังช่างทองเขาหลอมทองความร้อนต้องร้อนจนกระทั่งทองละลายขี้ทองมันจึงเป็นขี้ทองออกไปพ้นจากธรรมชาติที่เป็นทองแท้ความภาคความเพียรนี้ก็คือเป็นธรรมเป็นของร่างที่จะแผดเผาอาตาปีคือความเพียรแผดเผาจิตให้มันร้อนกิเลสที่มันเป็นของเปล่าเป็นขี้กิเลสเป็นของเปล่าไม่ใช่จิตแท้ใส่ความภาคความเพียรร้อนจิตร้อนใจให้เป็นธรรมขึ้นมาสิ่งที่เป็นของเปล่ามันก็เป็นของเปล่าไปธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติจิตธรรมชาติธาตุทองก็เป็นธรรมชาติธาตุทองธรรมชาติธาตุของขี้ทองก็เป็นขี้ทองไปในเมื่อความร้อนที่จะเผาทองความร้อนที่จะเผาขี้พ่อจึงพากันตื่นตัวในการที่จะประกอบความภาคความเพียรเป็นความเพียรที่จะเผาขี้เละให้เป็นความเพียรที่เป็นความเพียรเผาขี้เละใช่ไหมอย่าเป็นความเพียรสักแต่ว่าพิธีคำว่าสักแต่ว่าพิธีสักแต่พิธีเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสเป็นการปฏิบัติเพื่อเสริมกิเลสให้พังเข้าใจอย่างนั้นเดินโยงกลมเหมือนตั้งดูจิตดูใจของเราเดี๋ยวนี้มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรอารมณ์อะไรที่มันสัมผัสอยู่กับจิตของเราในขณะนี้อันนี้นะถ้าหากว่ามันยังไม่ขาดกันนี่ให้มันชัดไปหลุดออกจากกันชัดไปเราจะไม่เลิกจากการเดินยิ่งกลมตั้งเบาเอาไว้อย่างนั้นสิ่งที่มันรักก็ให้มันขาดหลุดออกไปสิ่งที่มันชังก็ให้มันขาดหลุดออกไปนั่นจิตของการเดินยิ่งกลมในขณะนี้เราจึงจะเลิกจึงว่าตั้งสัจจะอธิษฐานนะพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไม่จะสำเร็จอย่างไม่มีสัจจะไม่มีอธิษฐานนะทำอย่างประเพณีบารมีสิทธัสสมบูรณ์ไม่บกพร่องโดยจงกรมก็ตั้งสัจจะนั่งสมาธิก็ตั้งสัจจะข้าวายปรารถนาความสบายอย่าไปปรารถนาหาอยู่หากินอย่างชาวโลกพอใจในการสบายพอใจที่จะอยู่อย่างสบายๆไม่อยากทุกข์อยากยากแล้วนั่นคือคนจะทุกข์ยากผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันไม่อยากเหน็ดไม่อยากเหนื่อยไม่อยากทุกข์ไม่อยาก

ญาติไม่อยากเจ็บจะปวดคนนั้นน่ะจะเจ็บจะปวดคนนั้นน่ะก็มีปัญหาเหน็ดเหนื่อยเจ็บปวดไม่ต้องไปคิดถึงไม่ต้องไปกังวลยังหายใจอยู่หมายความยังไม่ตายเอาอย่างนั้นแล้วจะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ธรรมที่เราเป็นธรรมเครื่องอยู่ของใจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อันนั้นเราจะได้ธรรมนั้นเป็นเครื่องอยู่ของใจเราด้วยการประกอบความภาคความเพียรด้วยความสัตย์ความจริงด้วยอธิฐานะในการประกอบความภาคความเพียรของเราในขณะที่เราปฏิบัติในปฏิบัติธรรมนั้นให้มีอธิฐานะให้มีความสัตย์ความตั้งให้มีการตั้งความสัตย์กิเลสมันจะหลุดไปเป็นขั้นเป็นตอนกิเลสมันจะขาดไปเป็นขั้นเป็นตอนทีเดียวขณะที่ตั้งความสัตย์นั้นกิเลสมันขาดไปแล้วตอนหนึ่งถ้าหากว่ากิเลสมันยังไม่ขาดไปเลยตั้งความสัตย์ไม่ได้ดอกมันไม่ยอมให้ตั้งไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะสู้ไม่ได้ตั้งไม่ได้นะเดี๋ยวความสัตย์จะเสียนี่จะสู้อะไรไม่ได้ก็ต้องตั้งจะเสียก็ให้มันเสียไหนเมื่อมันสู้ไม่ได้ตั้งลงไปแล้วนี่โอ้โหมันเบาวงๆใช่ไหมมันตัวลอยอยู่นี่การเดินหนึ่งกลมก็เบาเนื้อเบาตัวการพิจารณาก็สารพัดมันคล่องเข้าเรื่องเอวคล่องตัวไปทั้งหมดเพราะมันพลาดก็เพราะมันกลัวนี่กลัวว่าจะสู้เขาไม่ได้นั่นน่ะมันกลัวตายมันกลัวจะเจ็บมันกลัวจะสู้เขาไม่ได้มันต้องเรียกว่าฟิตจนกระทั่งเต็มร้อยในเมื่อฟิตเต็มร้อยแล้วยังสู้ไม่ได้ก็เรียกว่าเราสู้เขาไม่ได้ฐานนั่นแล้วแพ้ฐานมันแพ้อย่างนักสู้ไม่เสียหายอะไรแพ้อย่างความเป็นนักสู้ไม่มีเลยอันนี้มันเสียศักดิ์ศรีแพ้อย่างนักกีฬาคือแพ้อย่างสู้ถึงสุดฝีมือแล้วจะแพ้ก็แพ้อย่างนักกีฬาหมายก็เราฟิตสู้เขาไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้ฟิตใหม่ฟิตใหม่ฟิตใหม่ฟิตใหม่อย่างท่านยันใหญ่กุมารท่านเดินยังกุมารนั่งสมาธิอย่างแพ้ครั้งหนึ่งนี่ต้องให้ชนะสองครั้งขนาดนั้นนะไม่ใช่ของเล่นนะแพ้ครั้งหนึ่งต้องเอาชนะสองครั้งสรุปแล้วต้องให้ชนะทุกครั้งแพ้ครั้งหนึ่งมีต้องให้ได้กำไรสองทางเดินยงกลมทางเดียวไม่เอาต้องสองทางเดินมันเหนื่อยทางหนึ่งมาเดินอีกทางหนึ่งมาเริ่มต้นใหม่สองทางนั้นลึกไปเลยนั่งภาวนาอย่างนี้ผ้านิสีธนะยังกระทั่งใครๆเพราะว่าออกพรรษาต้องทิ้งมีแต่ยุงมันกินแล้วมันถ่ายออกไปมีแต่เลือดการจะขอความภาคความเพียรท่านจึงคิดถึงท่านเกิดความเฉลิมสังเวชพระนิพพานอยู่ฝากตายใช่ไหมที่ยังเข้าว่ายังเห็นกระตัวกระเนตกลัวตายอยู่ไม่มีทางหรอกถ้าโบนั่งนี่มีแต่เลือดเพราะยุงมันกัดมันกินมาไหลไม่รู้ไม่สนออกพรรษานี่ต้องทิ้งไปเลยเลือดซึมอยู่ในผ้าในเสื้อชนะซักข้างในก็ไม่ออกสมัยก่อนเนี่ยเครื่องซักสิ่งซักพวกมันจะไม่มีคุณภาพเหมือนเดี๋ยวนี้ถึงเดี๋ยวนี้ก็ซักยากจึงว่าบรรดาเราๆนี่ต้องพากันตื่นตัวศึกษาปฏิปทาครูบาอาจารย์ท่านดำเนินปฏิปทาครูบาอาจารย์ท่านดำเนินเป็นการสร้างกำลังสร้างกำลังใจของเราศึกษามันมีแต่กิเลสเท่านั้นนะมันจะจูงจูงเราหันหลังใส่ความภาคความเพียรหันหลังใส่ข้อปฏิบัติฟังเสียงนกมันก็ยังไม่นอนมันไม่นอนมันสดชื่นมันเบิกบานนะแต่มันเบิกบานมันสดชื่นอยู่ก็เรื่องของกิเลสของมันผู้ที่มีอัตมีธรรมก็เหมือนกันรื่นเริงอยู่ในอัตในธรรมนี่ไม่ได้ง่วงนะอัตธรรมมันไม่ง่วงมันไม่ใช่ความง่วงอัตธรรมพ้นจากความง่วงแล้วจะเอาความง่วงมาจากไหนอัตธรรมไม่ใช่ความพุ่งสั้นพ้นความพ้นความพุ่งสั้นแล้วจะเอาความพุ่งสั้นมาจากไหน

0: นั่งลงไปนี่ไม่สว่างไม่รู้จุดที่เอาขนาดนั้นนั่งลงไปไม่สว่างไม่รู้จุดที่นั่งลองดูอย่าไปพลิกอย่าไปขยับอย่าไปเอ็นอย่าไปเอ็นอย่าไปพิงคำว่าอิงไม่เอาคำว่าพิงไม่เอาลูกกงสระนังกระฉามีไม่เอาลูกเสาสระนังกระฉามีไม่เอาฟ้าสระนังกระฉามีไม่เอาเอาแต่อากาศเท่านั้นตั้งหนุนกับความสัตย์ลงไปแม้มันไม่ใช่ของเล่นจริงๆนะชนะเขาได้แล้วนี่คำว่าฮึกเหิมเหมือนชื่อเสียงโด่งดังจนกระทั่งเรากลัวไม่ยอมที่จะต่อสู้กับเขาเลยมันกลัวก่อนแล้วชื่อเสียงเขาโด่งดังครับโลกครับบ้านครับเมืองถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่จะต่อสู้กับเขาและโอกาสที่จะชนะเขาได้ด้วยความอดความทนด้วยความภาคความเพียรของเราด้วยอุบายที่เยียบคายของเราแล้วเรานี่จะคำว่าวิตกกังวลในเรื่องนี้ที่จะต้องไปเจอหน้าถึงไปต่อสู้กับเขานะไม่วิตกกังวลอีกต่อไปเพราะเรารู้แล้วฝีมือของเขาแค่ไหนเพียงไรถ้าหากว่าเราไม่เคยหรือมันเราไม่รู้จักนี่โอ้โหเขาหน้ากลัวมากๆทีเดียวซึ่งให้พากันมีจิตมีใจอธิษฐานเพื่อเป็นนักปฏิบัติลองดูอธิษฐานเพื่อเป็นนักต่อสู้ลองดูร่างกายอันนี้เราจะทะนุถนอมแค่ไหนเพียงไรก็ช่างตายแล้วเน่าทั้งนั้นไม่หายใจแล้วตายทั้งนั้นที่เขาตายกันตายกันน่ะไม่หยุดไม่หย่อนก็เพราะเขาไม่มีจิตใจเป็นนักต่อสู้นั่นเองจึงตายกันไม่หยุดไม่หย่อนตายจึงกระทั่งหาประมาณไม่ได้ในการเกิดในการตายในเมื่อมีจิตใจเป็นนักต่อสู้แล้วการตายนี่จะสั้นลงไปในเมื่อมีจิตมีใจเป็นนักต่อสู้แล้วการตายนี่จะหมดจะสิ้นลงไปเพราะไม่มีการเกิดอีกต่อไปในเมื่อมีจิตใจเป็นนักต่อสู้มีจิตใจเป็นเลือดนักสู้อย่าพอใจในการที่จะเกิดให้เขาเผากันอีกต่อไปมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นที่พอใจอย่างนั้นถึงไม่พอใจอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่เห็นโทษก็ยังจะต้องเกิดให้เขาเผาเกิดให้เขาเผาเกิดให้เผาอยู่ไม่สิ้นสุดเป็นก่อนที่เขาจะเผาเราก็พอแรงสารพัดสารพัดในการที่กิเลสมันเผาเราเด็กมันก็เอาเรื่องของเด็กมาโมเมาหนุ่มสาวขอเรื่องหนุ่มสาวมาโมเมามีลูกมีเต้าขอเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องหนุ่มเรื่องผัวเรื่องเมียมาโมเมาแก่เท่าก็เอาความแก่ความเท่ามาโมเมาเจ็บป่วยเขาเอาเจ็บป่วยมาโมเมาโมเมาทุกขั้นตอนตายก็ยังเอาความตายให้คนเป็นไงเอาความตายมาโมเมากันเอาพิธีเรื่องของคองไข่เรื่องไก่เรื่องการเผางานศพมาโมเมากันเพราะอะไรก็เพราะไม่มีจิตใจเป็นนักต่อสู้อันดีไม่มีใจเป็นนักปฏิบัติไม่มีเลือดนักสู้จะต้องกลายเป็นนักเกิดนักตายต่อไปไม่สิ้นสุดกลายเป็นผู้แพ้ตลอดกาลไปอ้าวบางคนในง่วงแล้วก็มีรับแล้วก็มีแล้วมั่งตามันไม่หลับนะตาเนี่ย หูมันเงยไม่ได้ดับจมูกไม่ได้หลับตาไม่ได้หลับนะหูก็ไม่ได้หลับจมูกก็ไม่ได้หลับลิ้นก็ไม่ได้หลับผมขนด้วยฟันหนังไม่ได้หลับใจเท่านั้นหลับพระพุทธเจ้าสอนให้ใจตื่นตาหลับโดยใจตื่นก็ไม่ตาหลับโดยใจตื่นก็ไม่ยิ่งว่าตาไม่ได้หลับหูไม่ได้หลับจมูกไม่ได้หลับไม่มีอะไรหลับไม่มีอะไรหลับในโลกดินน้ำลมไฟไม่มีหลับดินน้ำลมไฟไม่มีตื่นมีใจเท่านั้นหลับมีใจเท่านั้นตื่นคำสอนพระพุทธเจ้าสอนใจนี่ให้ตื่นสอนใจนี่ให้พ้นจากความหลับเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็ทำให้ใจของเราตื่นทำให้ใจของเราตื่นพุทธะแปลว่าเป็นผู้ตื่นแปลจากจิตใจที่ตื่นแล้วแปลจากจิตใจที่ตื่นนั่นเองจิตใจที่พ้นจากความหลับก็เป็นจิตใจที่ตื่นเข้าถึงพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์พักกันเท่านี้นะเลิกกันเลิกกันก็ไปตื่นนะตื่นโดยยังคงตื่นนั่งสมาธินะอย่าตื่นว่าดึกแล้วนะจะต้องไปรีบหลับรีบนอนบางทีบางองค์ท่านนะหลายหลายคืนไม่ได้นอนนะบางองค์ท่านตลอดพรรษาท่านก็ไม่นอนทำไมไม่นอนนะของใจท่านไม่หลับใจของท่านตื่นเลิกกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคาโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่15เดือนมีนาคมพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณวัดศรีอุบลรัตนะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญรับฟังครับ
1: ก็หนาวอะแบบนั้นเนี่ยเอาคนแก่มาตากลมไม่ไหวแล้วเนี่ยหนาวแล้วตัวจะสั่นก่อนแล้วเนี่ยโทษทำไมมันลมแรงนักหล่ะแหละนั่นละพอกลางคืนนอนทะเลพุดตันสะดุ้งเลยนะนอนกำลังจะหลับทะเลหรืออะไรรู้มาอุดตันคอสะดุ้งมันเป็นงั้นนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงมามากนะเราจึงได้พูดว่าโลกอันนี้มันน่ากลัวเหลือเกินมันจะมาตัดทอนไวเราไวนี่ยังไม่ควรจะตายในระยะนี้มันอาจจะมาตัดทอนได้นะมันแปลกขึ้นเรื่อยๆนอนในร่างคือจะหลับมันมาอุดตันสะดุ้งเลยนะอุดตันมันแปลกเลยนะยานนี้นะที่คืนนี้ก็เป็นได้วิตกแต่หนักขึ้นเรื่อยๆส่วนนี้แหละคาบเสลตลอดมันไม่ออกมันอุดตัน
2: เวลาเทศกรุณาอย่าถ่ายภาพนะให้งดการถ่ายภาพทั้งหมดเวลาเทศเป็นอันตรายต่อการเทศด้วยต่อการฟังด้วยให้เตือนเสมอไปเทศที่ไหนเพราะมักมีในเวลานั้นเวลาเทศวันนี้ต้องขออภัยจากบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายได้อุตส่าห์มาในงานนี้ทั่วหน้ากันคือหลวงตาธาตุขันรู้สึกว่าทรุดโทรมมากเฉพาะอย่างยิ่งคือเสลดตั้งที่เรียนให้ทราบเวลานี้เสลดติดขึ้นมาไม่นานนี่เสลดอุดตันคอหรืออะไรไม่ทราบเวลาจะหลับสะดุ้งเลยมันหายใจไม่ออกเมื่อคืนนี้ก็เป็นเวลานอนกำลังจะหลับอะไรไม่ทราบมาปิดตันคอเนี่ยตรงนี้หายใจไม่ออกคนกำลังเริ่มจะหลับสะดุ้งเลยคือมันหายใจไม่ออกมันก็ทะสะดุ้งขึ้นมาจากนั้นก็เสลดก็ติดคอเรื่อยดังที่ตะกี้นี้ก็คาบเสลดอยู่งั้นมันไม่ออกมันติดคออย่างนี้อ่ะเป็นนี่ละอุตส่าห์พยายามมาเพื่อพี่น้องชาวไทยเราทั้งหลายกรุณาได้เห็นใจ วันนี้พี่น้องทั้งหลายมาต่างท่านต่างยินดีเพราะความรักชาติและอุตส่าห์พยายามเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานในเวลานี้สละมาเพื่อชาติบ้านเมืองทั่วหน้ากันทั้งนั้นมีท่านผู้รองผู้ราชการจังหวัดและท่านในอำเภอตลอดหน่วยราชการต่างๆพ่อค้าประชาชนตลอดตำรวจหรือข้าราชการแผนกต่างๆก็ต่างท่านต่างในอุตสาห์พยายามสละเวลามาเพื่องานช่วยชาติของเราให้เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์พูนผลจนกระทั่งเป็นความสำเร็จตามความมุ่งหมายแห่งชาติไทยของเราทั้งชาติหลวงตาได้จึงมีความซาบซึ้งกับบรรดาพี่น้องชาวไทยเราเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพร้อมหน้ากันมาเสียสละเพื่อชาติไทยของเราอย่างนี้ยังขอขอบคุณกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากสมกับเจตนาหลวงตาที่สละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยชาติไทยของเราในเบื้องต้นเราก็ไม่เคยคิดเคยสนใจอะไรนักกับเรื่องบ้านเมืองเพราะเห็นว่าเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามทั่วหน้ากันตลอดมาทั้งเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นมา ดังที่แม่คาดไม่ฝันปรากฏว่ากระทบกระเทือนเดือดร้อนกันทั้งประเทศจึงเป็นเหตุให้ได้คิดในแง่ต่างๆที่จะช่วยชาติไทยของเราด้วยวิธีใดบ้างจากนั้นก็ได้พยายามเสาะแสงหาทางออกเพื่อชาติไทยของเราได้แค้วคลาดปลอดภัยและสมบูรณ์ผลเมื่อชิดวกไปเวียนมาก็มาลงที่หลวงตาบัวโดยถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักใจแห่งชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธเพราะว่าไม่มีที่ใดที่จะยิ่งใหญ่และมีกำลังมหาศาลยิ่งกว่าพุทธศาสนาของเราซึ่งชาติไทยของเราทั้งชาติได้เป็นลูกชาวพุทธคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เทิดทูนที่หัวใจทั่วหน้ากันกำลังของพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่เกี่ยวพันกันกับจิตใจของพี่น้องชาวไทยเราจะเป็นกำลังอันใหญ่หลวงที่จะนำชาติไทยของเราขึ้นได้ด้วยน้ำใจของชาวไทยเราซุ่มกลมกลืนกับอัดกับธรรมเข้าสู่ใจเป็นกำลังอย่างมากมายจึงได้อุตส่าห์พยายามนำตนออกมาเป็นผู้แทนพระพุทธศาสนาและนำพี่น้องทั้งหลายด้วยการออกประกาศบิณฑบาตโฆษณาขอเงินขอทองเช่นทองคำดอลลาร์เงินสดที่ควรจะเข้าในคลังหลวงของเราได้ในแง่หนึ่งจากนั้นก็เรื่องอัดเรื่องทำเพื่อปรับปรุงความเข้าใจของพี่น้องชาวไทยเราให้ตื่นเนื้อตื่นตัวกับการปฏิบัติต่อตนเองครอบครัวเย่าเรือนตลอดวงราชการงานเมืองต่างๆทั่วประเทศไทยของเราให้ได้รู้เนื้อรู้ตัวในการปรับปรุงแก้ไข

นเองและส่วนรวมให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นด้วยมีธรรมเป็นเครื่องกำกับเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้ปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตเหตุผลพอประมาณอย่าได้เลื่อนเลอเผลอสติจนลืมเนื้อลืมตัวกลายเป็นความฟึ่งเฟ้อเห่อเหิมไม่รู้ผิดรู้ถูกความล่มจมเสียหายก็ล่วงไหลเข้ามาสู่ตัวของเราครอบครัวของเราตลอดโรงงานต่างๆทั่วประเทศไทยก็จะกลายเป็นความเสียหายล่มจมไปตามๆกันจึงได้อุตส่าห์พยายามออกมานำธรรมคำสั่งสอนนี้มาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเพื่อจิตใจของเราจะได้เข้าใกล้ชิดติดพันกับธรรมแล้วจะมีกำลังในการปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความมีขอบเขตเหตุผลทุกอย่างไม่ให้เป็นคนสู้ร้ายสู้ลุยสู้ร้ายฟุ้งเฮ้อเห่อขนองต่างๆนี่ละเหตุผลที่จะได้อุตส่าห์พยายามนำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้แม้สังขารร่างกายจะเท่าแก่ชราถึงขนาดนี้ก็ตามแต่น้ำใจที่มีเมตตาธรรมต่อพี่น้องชาวไทยเรานั้นนับวันมากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะความเท่าแก่ชลาของหลวงตาก็นับวันคืบคลานเข้ามาทุกวันดังที่พูดตะกี้นี้สะเลดปิดตันคอนอนหลับสะดุ้งขึ้นมานี้แต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นมาเป็นระยะนี่หลับประมาณสัก2อาทิตย์นี้นี่ก็ทำให้วิตกต่อการเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายอย่างน้อยก็ไม่สะดวกในการเทศนาว่าการและเคลื่อนไหวไปมามากกว่านั้นมันอาจตัดทอนชีวิตของเราลงแล้วขาดสะบั้นลงไปด้วยกันในการดำเนินเพื่อช่วยชาติก็อาจเป็นได้นี่แหละได้อุตส่าห์พยายามนำพี่น้องทั้งหลายโดยที่หลวงตาเองขอเปิดโอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันในผลแห่งการปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่วันอุปสมบทมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติของตนตลอดมาไม่เคยมีละแคะละคายว่าตนได้ทำศีลข้อใดได้ให้เกิดความบกพร่องขึ้นมาเกิดความเมาหมองในจิตใจขึ้นมาด้วยมารยาทหรือการกระทำที่ปราศจากอิริยาบถนั้นไม่ปรากฏเลยเป็นที่ภาคภูมิใจในศีลของตนจากนั้นก็ก้าวปฏิบัติออกมาทางด้านปฏิบัติ ดำเนินจิตตภาวนาเพื่อการชำระจิตใจเป็นลำดับลำดับไปอันใหญ่หลวงที่มุ่งไว้แล้วอย่างเต็มใจก็คือขอเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้และสิ้นทุกข์ในชาตินี้เท่านั้นเมื่อได้รับคำสั่งสอนจากครูอาจารย์เป็นที่แน่ใจว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่เพราะเวลาเรียนนั้นไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมากน้อยเท่าไหร่ก็กอบโกยความสงสัยในบาปในบุญมรรคผลนิพพานไปพร้อมๆกันเรียกว่าการเรียนกับความสงสัยเป็นอุปสรรคกันตลอดไปเลยจึงได้หมุนตัวก็หาครูบาอาจารย์เฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่นของเรา เมื่อไปถึงท่านประกาศกล้องขึ้นมาเลยประหนึ่งว่าท่านมีเรดาร์จับหัวใจเราไว้แล้วที่เต็มไปด้วยความสงสัยในมรรคผลนิพพานพอไปถึงเท่านั้นท่านมาอะไรขึ้นทันทีท่านมาหามรรคผลนิพพานเหลือมรรคผลนิพพานไม่อยู่ในดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมตลอดทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่กิเลสตัณหาที่กิเลสตัวกิเลสตัณหาจริงๆก็ดีมรรคผลนิพพานจริงๆก็ดีอยู่ในหัวใจนี่เท่านั้นท่านจะปล่อยคว้าไปหาที่ไหนในโลกดินแดนต่างๆจะไม่พบกิเลสตัณหาและพบมรรคผลนิพพานได้เลยนอกจากท่านจะจดจ่อจิตใจเข้ามาสู่ใจของตน
ด้วยการชำระสาสางสิ่งสกปรกโสมมคือกิเลสตัณหาซึ่งเป็นตัวกีดขวางมรรคผลนิพพานภายในใจนี้เท่านั้นท่านจงเร่งจิตใจให้เข้าสู่จิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบร่มเย็น แล้วจะค่อยเปิดจอกเปิดแหนที่ปกคลุมหุ้มห่อบึงอันใหญ่หลวงที่เต็มด้วยมรรคผลนิพพานนั้นออกได้โดยลำดับจะค่อยปรากฏเห็นน้ำในบึงที่ใสสะอาดปราศจากมลทินโดยสิ้นเชิงภายในใจของท่านเองเวลานี้ใจมืดมิดปิดดำอยู่ก็เพราะจอกพ่อแหนคือกิเลสประเภทต่างๆมันปกคลุมหุ้มห่อจิตใจอยู่เท่านั้นจึงไม่สามารถจะมองเห็นน้ำในบึงใหญ่ได้แก่มรรคผลนิพพานซึ่งเต็มอยู่ในหัวใจนี้ได้เพราะฉะนั้นท่านจงชำระจิตใจให้บำเพ็ญจิตใจให้มีความแน่นหนามั่งคงมากขึ้น อย่างอื่นใดท่านอย่าไปสนใจกว้างแคบขนาดไหนในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคและไม่เป็นคุณอะไรกับหัวใจนอกจากกิเลสประเภทต่างๆเท่านั้นมีมากมีน้อยเป็นอุปสรรคเป็นมลทินมืดบังจิตใจได้ทั้งนั้นให้ท่านชำระสิ่งเหล่านี้ออกด้วยความเพียรอย่างเดียวเท่านั้นท่านจะเห็นความอัจจรรย์เกิดขึ้นที่จิตนี้เพราะเวลานี้หาความอัจจรรย์ไม่ได้ก็เพราะความเลวต่ำช้าเลวทรามคือกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยความโสโครกโสมมครอบงำจิตใจอยู่ใจจึงหาคุณค่าไม่ได้ใจจึงเต็มไปด้วยความโสโครกโสมมเพื่อความถูกต้องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านจงชำระจิตใจลงด้วยจิตตภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจตลอดเวลาซึ่งเป็นการรื้อถอนจอกแหนได้แก่กิเลสประเภทต่างๆออกจากจิตใจเรื่อยๆไปแล้วจิตใจจะค่อยสว่างสวัยจะค่อยมีความสงบร่มเย็นส่งแสงแสวงแผ่วพาวขึ้นมาได้ถ้าเป็นน้ำก็เรียกว่าเริ่มเห็นน้ำในสระใหญ่บึงใหญ่คือในหัวใจของเรานี่แล้วน้ำได้แก่มรรคผลนิพพานซึ่งเต็มอยู่ในหัวใจเวลานี้แต่ถูกจอกแหนคือกิเลสประเภทต่างๆปกคลุมหุ้มห่อไว้ทั้งนั้นท่านจงเร่งรีบขวนขวายขนจอกขนแหนคือกิเลสประเภทต่างๆนี้ออกจากจิตใจด้วยความภาคเพียรโดยวิธีการต่างๆท่านจะได้ปรากฏน้ำคืออัตคือธรรมเช่นสมถะธรรมได้แก่ความสงบใจความสว่างสวัยจะปรากฏขึ้นที่ใจเป็นลำดับลำดับที่กิเลสประเภทต่างๆซึ่งเทียบกับจอกกับแหนได้ถูกถอดถอนออกไปมากน้อยพอท่านเทศให้เป็นที่ลงใจในบทสุดท้ายว่าสามแดนโลกธาตุนี้ท่านอย่าสงสัยสิ่งใดว่าเป็นโทษเป็นคุณแก่ท่านมีกิเลสเท่านั้นเป็นโทษแก่จิตใจของท่านและมีธรรมเท่านั้นเป็นคุณต่อจิตใจของท่านอย่างหาประมาณไม่ได้ทั้งสองประเภทนี้เวลานี้อยู่ที่จิตใจของท่านโดยสมบูรณ์บึงใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำคือหัวใจนี้ที่เต็มไปด้วยอัตด้วยธรรมมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ที่นี่จอกแหนคือกิเลสประเภทต่างๆก็มีอยู่ปิดบังอยู่ที่หัวใจนี้ทั้งนั้นสามแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีอะไรมาปิดมาบังมาเป็นขวากเป็นน้ำมาเป็นคุณเป็นโทษให้ท่านจดจ่อลงที่จิตดวงนี้ที่เต็มไปด้วยโทษครอบความจิตใจอยู่ด้วยความภาคความเพียรท่านพูดเด็ดถึงขนาดนั้นจนเป็นที่ลงใจต่อมรรคผลนิพพานมหาที่สงสัยไม่ได้แล้วท่านบอกว่ามรรคผลนิพพานมีสดๆร้อนๆอยู่ภายในจิตใจ
เรียกใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือดีเวลาให้ทุกท่านตรงชำระตรงที่ตรงนี้เพียงเท่านั้นเราประหนึ่งว่ากิเลสขาดสะบั้นออกจากใจของเราหมดไปเลยในเวลานั้นทั้งที่กิเลสยังเต็มหัวใจอยู่เพราะความหายสงสัยนี่เปิดโล่งหมดเลยว่านรกว่ามรรคผลนิพพานมีเท่านั้นจากนั้นจึงได้ทุ่มเทกำลังเต็มความสามารถเลื่อยมาตั้งแต่หลังจากท่านเทศนาว่าการแล้วเป็นที่ลงใจฝากเป็นฝากตายกับอัตกับธรรมกับมรรคผลนิพพานด้วยความเพียรไม่มีความย่อหย่อนอ่อนกำลังแต่อย่างใดตลอดไปเลยความเพียรจึงเด็ดขาดทุกเวล่ำเวลาหาที่ตำหนิตนเองไม่ได้ตั้งแต่วันก้าวขึ้นสู่เวทีฟาดกับกิเลสตลอดเวลาเป็นเวลา9ปีเต็มออกตั้งแต่พรรษา7ออกปฏิบัติเข้าสู่ป่าสู่เขาลำเนาไปตามธรรมเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดเป็นทุกขตะเถียงใจเป็นผ้าขี้ลิ้วอยู่ในป่าในเขาเป็นเวลา9ปีทนทุกข์ทรมานว่าหนึ่งว่าตกนรกทั้งเป็นเพราะความเพียรที่จะเอามรรคผลนิพพานให้ได้นั้นมีเต็มหัวใจแล้วความย่อหย่อนจึงไม่ปรากฏที่จะมาทำลายความเพียรทั้งเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นความเพียรจึงหนักมากทีเดียวว่าข้อหนึ่งว่าตกนรกทั้งเป็นตั้งแต่ปีพรรษา7ขึ้นไปจนกระทั่งถึงพรรษา16เป็นเวลา9ปีเต็มนี่ถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วไม่ต้องมีกรรมการมาแยกไม่ต้องมีการให้น้ำกันกิเลสอยู่ไปอันเดียวกันฝ่ายใดเก่งฝ่ายใดดีฝ่ายใดมีกำลังหน้าฝ่ายนั้นครองหัวใจฝ่ายที่แพ้ตกเวทีไปเลยระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจซึ่งเป็นเวทีอันใหญ่หลวงนี่ได้ฟัดกันมาถึง9ปีเต็มตกนรกทั้งเป็นมา9ปีเต็มด้วยอำนาจแห่งความเพียรที่สละเป็นสละตายต่อมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ทุกบททุกบาทตามความเป็นจริงที่เราได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่ได้สนใจกับใครมีแต่จะแก้กิเลสเพื่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจของตัวเท่านั้นจนกระทั่งนี่ขอสรุปความเลยว่าการต่อสู้กับกิเลสเพื่อรื้อถอนตนออกจากทุกข์โดยสิ้นเชิงจะไม่ต้องกลับมาเกิดตายเกิดตายทับถมกันเต็มโลกเต็มสารเต็มวัฏจักรนี้อีกต่อไปแล้วต้องทุ่มเทกันเอาชีวิตเข้าแลกเลยชีวิตไม่มีความหมายความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานมีน้ำหนักมากเกินกว่าจะมาเสียดายชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นความทุกข์ยากลำบากใดจึงเดินตามหลังความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานนี่มีกำลังกล้าดึงดูดไปตลอดเวลาจะเป็นจะตายขนาดไหนไม่สนใจเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นตลอดมาถึงเวลา9ปีการดำเนินจิตใจตั้งแต่ขั้นสมาธิถึงขั้นปัญญาดำเนินไปโดยลำดับสมาธิคือความสงบใจความแน่นหนามั่นคงความสว่างสวัยในภูมิสมาธิที่ไม่เคยปรากฏก็เป็นผลเป็นที่ภาคภูมิใจขึ้นกับการปฏิบัติของตนเองเพียงสมาธิมีความสงบใจกิเลสที่ก่อควรยุ่งให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายและได้รับความทุกข์ความนานต่างๆได้พรากออกไปพรากออกไปจางออกไปความสงบร่มเย็นความสว่างสวัยได้แสดงตัวขึ้นมาภายในจิตใจนี้เป็นลำดับลำดาจนก้าวขึ้นสู่ทางด้านปัญญาออกทางด้านปัญญายิ่งมีความแผ่วพราวสว่างสวัยกระจ่างแจ้งจากนั้นก็หมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยการทำความภาคความเพียรด้วยบทภาวนาที่เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ใจตนแล้วเรียกว่าเราระหว่างธรรมกับกิเลสมีกำลังพอต่อสู้กันได้เป็นลำดับ
แล้วสติปัญญาเป็นอัตโนมัติก็เกิดขึ้นภายในใจหมุนตัวด้วยความเพียรชนะกิเลสไม่มีคำว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนแต่จิตทำหน้าที่ชำระกิเลสโดยอัตโนมัติของตนตลอดไปเช่นเดียวกับกิเลสที่มันหมุน หัวใจสัตว์ด้วยอัตโนมัติของมันเพื่อความผูกมัดสัตว์โลกให้อยู่ในเงื้อมือของมันโดยอัตโนมัติของตนนั่นแหละเมื่อธรรมมีกำลังแล้วธรรมก็เป็นอัตโนมัติในการแก้การถอดถอนกิเลสโดยลำพังตนเองไม่มีอิริยาบถว่ายืนเดินนั่งนอนเว้นแต่เวลาหลับเวลาหลับเท่านั้นความภาคความเพียรนี้ได้ลังเอาไว้เพราะผ่านโผนโจรทยานว่าหนึ่งว่าพระนิพพานนี้อยู่ชั่วเอื้อมมือเท่านั้นเอื้อมมือเท่านั้นด้วยเหตุนี้ความเพียรจึงขยับจะเป็นจะตายไม่คำหนึ่ง มีแต่เอื้อมมือใส่มรรคผลนิพพานที่อยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมตลอดไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายนี่ขอสรุปความให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกันว่าสมาธิเมื่อมีในใจแล้วภาคภูมิใจนี่เรียกว่ามีต้นทุนในการบำเพ็ญเพียรไม่หวั่นไหวพลั้นพึงกับสิ่งใดแม้เพียงขั้นสมาธิก็แน่นหนามั่นคงยิ่งก้าวเข้าสู่ขั้นปัญญาขั้นปัญญานี้พิสดารมากทีเดียวไม่ได้เหมือนธรรมทั้งหลายปัญญาธรรมนี้มีความฉลาดแหลมฉลาดแหลมคมคล่องแคล่วว่องไวสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้บำเพ็ญในธรรมขั้นปัญญาเป็นขั้นขั้นนั่นแหละสว่างจ้าขึ้นมาสว่างจ้าขึ้นมาสิ่งไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยเห็นตามองไม่เห็นใจทะลุปัญญาทะลุหูฟังไม่ได้ใจฟังได้ตลอดไปใจนี้เป็นแก้วสารพัดนึกขึ้นมาในตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวคือคำว่าตานอกได้แก่เนื้อตาเนื้อของเรามองไม่เห็นแต่ตาในคือตาปัญญาญาณทะลุโกงเรียกว่ามองเห็นได้ชัดเจนหูนอกคือหูของเรานี่จะฟังได้แต่เสียงภายนอกแต่เสียงที่ละเอียดละออเสียงทิพย์เสียงเทวบุตรเทวดาอินพรหมเสียงเปรตเสียงผีร้องครวญครางเพราะได้รับความทุกข์ความทรมานเนื่องจากบาปกรรมที่ตนสร้างไว้ก็มากระเทือนหัวใจที่หัวใจที่ไปเป็นลำดับลำดาเทวดาอินพรหมอยู่ที่ไหนที่เราหลับตาปฏิเสธว่าบาปเพราะว่าเทวบุตรเทวดาไม่มีประกาศออกมาอย่างโจ่งแจ้งด้วยความหน้าด้านของตนและด้วยความตาบอดของตนนั้นธรรมชาติอันนี้ฟาดขาดสะบั้นลงไปลบล้างหมดเทวดาไม่มียังไงเห็นประจักษ์อยู่กับใจเทวบุตรเทวดาอินพรหมกี่ชั้นในสวรรค์กี่ชั้นเทวพรหมกี่ชั้นแล้วมีเทวดาเท่าไหร่พรหมมีจำนวนมากเท่าไหร่ที่พวกสัตว์ทั้งหลายมันหลับหูหลับตาปฏิเสธลบล้างกันว่าไม่มีปัญญาญาณสว่างจ้ากระจายไปหมดเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาประจักษ์อยู่เหมือนกับเรามองดูสิ่งต่างๆด้วยตาเนื้อของเราเห็นอย่างชัดเจนนี้จะใครจะมาปฏิเสธได้เราจะรองยอมรับคำปฏิเสธของเขาได้ไหมทั้งที่เราเห็นอยู่ด้วยตาของเราเขาบอกว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ไม่มีเราจะยอมรับไหมคนตาบอดปฏิเสธกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนมีความหมายอะไรคนตาดีเพียงคนเดียวมองไปเห็นจ้าหมดแล้วไปสงสัยต้องไปถามคนตาบอดหาประโยชน์อะไรนี่ชั้นใดก็มันกัน เมื่อปัญญาญาณได้เกิดขึ้นกับท่านผู้ใดแล้วสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตั้งแต่นรกอเวจีขึ้นมานรกมีกี่หลุม24 25หลุมสวรรค์กี่ชั้นพรหมโลกกี่ชั้นกระจายถึงกันหมดตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายที่ทั่วโลกธาตุนี้เสวยกรรมอยู่ในที่ต่างๆพวกเปรตพวกผีมีอยู่ทั่วแดนโลกธาตุนี้ปิดบังปัญญาญาณอันนี้ไม่ได้สว่างกระจ่างแจ้งไปหมดนี่เรียกว่าตาทิพย์หูทิพย์
ทั้งได้เห็นทั้งได้ยินเกิดขึ้นภายในดวงใจที่เปิดกิเลสตัวปิดบังหุ้มห่อเอาไว้ให้หูหนวกตาบอดนั้นสว่างอจางแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจ ยอมรับพระพุทธเจ้า

มีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามทรงรู้ทรงเห็นแบบเดียวกันในสิ่งที่มีอยู่มาตั้งกับตั้งกันเช่นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานตลอดเปรตผีประเภทต่างๆมีเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรทั่วแดนโลกธาตุไม่มีทางปิดบังพยานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้แม้เพียงเราเพียงตัวเท่าหนูมันก็เป็นมันก็เห็นมันก็รู้เว้นเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่นั่นเห็นอยู่ประจักษ์ต่อหัวใจต่อหน้าต่อตาไม่มีอย่างไรมันก็จ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาอย่าว่าแต่เพียงกิเลสนี่มันขาดไปขาดไปเลยธรรมชาติที่อัศจรรย์แทรกขึ้นมารู้ขึ้นมาในเวลาที่กิเลสตัวปิดบังนั้นขาดสะบั้นลงไปก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนี่วาระสุดท้ายถึงขั้นปัญญาที่มีความแก้วกล้าสามารถแล้ว ปัญญามีหลายประเภทจากภาคปฏิบัตินะภาคปริยัติเราก็เรียนมาดังที่เรียนให้ทราบแล้วเรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานตลอดเปรตผีต่างๆที่ท่านแสดงไว้ในตำรับตำราเที่ยวสงสัยหมดเป็นอุปสรรคก่อกวนกีดขวางจิตใจไปตลอดจนกระทั่งนิพพานท่านบอกว่านิพพานมีพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทรงนิพพานกันทั้งนั้นไอ้จิตของเราตัวกิเลสมืดดุตัวมืดตื้อมากระปิดบังไว้หมดอย่างน้อยมันก็ทำให้สงสัยว่านิพพานมีหรือไม่มีนานี่การเรียนมากเรียนน้อยได้แต่ความจำไม่เห็นความจริงไม่เจอความจริงไม่หายสงสัยคนเราจะว่าอะไรก็ตามแม้แต่ว่าวัดอะไรศรีอุบลรัตน์เนี่ยที่อยู่ที่นี่คนที่เขาไม่เคยวัดศรีอุบลรัตน์แม้เขาจะไม่ปฏิเสธก็ตามก็ยังต้องสงสัยว่าเอวัดศรีบนรัตน์นี่มีลักษณะยังไงยังไงนะนี่ละเพียงจำได้เท่านั้นมันไม่ได้หายสงสัยความสงสัยต้องแทรกเข้ามาจนได้นี่เรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ภพโลกนิพพานเรียนไปเท่าไหร่ความสงสัยก็คืบคลานทำลายไปตามไปตามและบางรายอาจจะเป็นไปได้สำหรับผู้เรียนด้วยกันนะถึงกับลบล้างว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานไม่มีก็ได้นี่แหละเพียงความจำไม่มีอำนาจจะแก้กิเลสให้เห็นความจริงได้เลยต้องเป็นภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งสามอย่างนี้แยกกันไม่ออกถ้าอยากเห็นศาสนาสมบูรณ์แบบเต็มบาทเต็มเต่งแล้วต้องมีปริยัติมีปริยัติแล้วก็ต้องมีปฏิบัติปริยัติได้แก่แบบแปลนแผนผังเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนนี่แบบแปลนแผนผังของมรรคผลนิพพานนรกอวิชชาธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดธรรมเหล่านี้เป็นธรรมแบบแปลนแผนผังชี้บอกทางเดินไปเพื่อมรรคผลนิพพานจะเห็นทั้งนั้นเห็นทั้งนั้น นี่ปริยัติปฏิเวทคือความรู้แจ้งแทงทะลุอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้มีอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าเมื่อศาสนาขาดปฏิบัติมีแต่ปริยัติอย่างเดียวก็เท่ากับศาสนาขาดบาทขาดตาเต็มต้องมีปฏิบัติเข้าไปแล้วประจักษ์ผลขึ้นมาเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนนำแปลนออกมากลางแล้วเราจะเอาตึกขนาดไหนบ้านขนาดไหนกล้าทำไปตามแปลนจะสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาตามแปลนนั้นๆนี่เรื่องมรรคผลนิพพานคือมันการก้าวเดินด้วยการปฏิบัตินี่เรียกว่าออกภาคปฏิบัติแล้วเรียกว่าปลูกบ้านปลูกเรือนนี่ปลูกมรรคปลูกผลนิพพานขึ้นภายในจิตใจก็ปลูกขึ้นอย่างนี้เหมือนกันจนกระทั่งทะลุไปเรื่อยๆนี่ทะลุถึงพระนิพพานเอาที่นี่พูดถึงเรื่องปัญญาที่กล่าวนี้ปัญญามีหลายประเภทออกจากชาติมาปฏิบัติหายสงสัยเป็นลำดับลำดาไม่ได้เหมือนปริยัติที่เราเรียนมาดังที่ท่านแสดงไว้ในปัญญาที่เกิด3ประเภทท่านว่านี่ก็ได้เรียนมาเหมือนกันสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดซึ่งกาดเจอปัญญา

ปฏิบัติให้ปัญญาประเภทนี้เกิดเมื่อปฏิบัติถึงขั้นปัญญาประเภทนี้เกิดได้แล้วจึงเกิดเป็นหนองอ้อขึ้นมาอ๋อปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนเกิดอย่างนี้เองนี่หมายถึงปัญญาที่ก้าวเป็นขั้นขึ้นไปพอถึงขั้นภาวนาภาวนาปัญญามยปัญญานี่แล้วอยู่ที่ไหนหมุนเป็นเกี่ยวไปด้วยปัญญาฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดาประจักษ์ภายในหัวใจหายสงสัยที่ท่านว่าภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นในอย่างนี้เองจากนั้นก็เชื่อมโยงเข้าไปถึงมหาสติมหาปัญญาเป็นเครื่องฆ่ากิเลสส่วนละเอียดลอเป็นลำดับจนกระทั่งถึงฆ่ากิเลสให้หลุดลอยไปจากจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือจิตเปิดโล่งขึ้นมานี่ใจได้เปิดโล่งขึ้นมาสุดขีดแห่งสติปัญญาทุกขั้นเริ่มตั้งแต่สมาธิปัญญาขั้นเริ่มแรกปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นละเอียดจนกระทั่งเป็นมหาสติมารยาปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสขาดสะบัดลงจากใจไม่มีกิเลสตัวใดเหลือเลยที่ว่าจอกว่าแหนปกคลุมหุ้มห่อจิตใจให้มืดมิดปิดตานั้นได้แก่กิเลสมันปิดหัวใจเราน้ำคือน้ำมรรคผลนิพพานคือธรรมทั้งหลายนั่นแลเรียกว่าน้ำเต็มบึงเต็มบ่อซึ่งมีอยู่ในสะใหญ่ได้แก่หัวใจของเราเมื่อกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเทียบกับจอกกำแหนได้ถูกถอนขึ้นมาหรือขึ้นมาหมดแล้วน้ำในสระนั้นเต็มเปี่ยมขึ้นทันทีเห็นประจักษ์กับหัวใจของผู้หรือจอกหรือแหนออกนั่นแหละโดยไม่ต้องสงสัยนี่ก็เหมือนกันเมื่อถึงขั้นนี้แล้วกิเลสประเภทต่างๆขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาญาณทำได้จ้าขึ้นมาภายในจิตใจเกิดจนกระทั่งถึงกายไหวฟังให้ดีพี่น้องทั้งหลายผลของการปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงมากทรงผลตลอดมาไม่มีคำว่าครึวลาสมัยดังกิเลสมันลบล้างได้จ้าขึ้นมาภายในจิตใจในขณะที่กิเลสอวิชชาขาดสะบั้นลงไปจากใจนั้นกายนี้สะดุ้งขึ้นมากายสะดุ้งอย่างแรงทีเดียวเป็นเองวันหนึ่งว่าโลกธาตุนี้จะเทือนไปหมดเวลาจะกิเลสคืออวิชชาซึ่งเป็นจอมกษัตริย์วัฏจักรของกิเลสได้ขาดสะบั้นลงจากใจใจได้หลุดพ้นจากอวิชชานี้กระเทือนทั่วแดนโลกธาตุเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายประสานกันสะเทือนสะท้านไปหมดในเวลานั้นจากใจดวงนี้ที่รู้ชัดทั้งความสิ้นกิเลสของตัวเองว่ากิเลสนี้สิ้นซากไปแล้วในขณะนี้ผู้มาอุปโภคอนุโมทนาสาธุการคือเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมทั่วแดนโลกธาตุประกาศเป็นเสียงเดียวกันด้วยความอนุโมทนาสาธุการนี่ประจักษ์อย่างนี้แล้วที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการแสดงในธรรมจักรกับวัตถสูตรก็เป็นพยานกันได้อย่างเต็ม 100% ว่าอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมูเตนะอยันจะสดัสสาสาสีโลกธาตุสร้างกรรมปีสร้างประกรรมปีสร้างประเวทีอัปมาโนจะโอราโลโอภาโซโลเกปาตุละโหสินี่ขอแปลใจความเนื้อความล้วนๆมาให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าเพียงขณะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาขณะเดียวเท่านั้นหมื่นโลกธาตุนี้ฟังสิไม่ใช่หนึ่งโลกธาตุสองโลกธาตุนะถึงหมื่นโลกธาตุดัสอยันจะดัสสาสีโลกธาตุหมื่นโลกธาตุนี้จะเถื่อนกระท่านวันไหวเป็นเสียงเดียวกันหมดเป็นยังไงนั่นอำนาจแห่งความสว่างสวย

ของจิตที่บริสุทธิ์แห่งพระพุทธเจ้าและกระจายทั่วโลกไม่มีอำนาจไม่มีแสงสว่างของเทวบุตรเทวราตนใดจะเป็นคู่แข่งเลยอำนาจแห่งความสว่างของพระพุทธเจ้าคือดวงพระทัยของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาเต็มองค์ในขณะตรัสรู้ธรรมแล้วนั้นเป็นความสว่างสวัยครอบโลกธาตุเนื้อเทวบุตรเทวดาทั้งหลายโดยสิ้นเชิงนี่อันนี้แม้เราตัวเท่าหนูก็ตามมันได้ปรากฏขึ้นในจิตใจซึ่งเป็นผลแห่งจากการปฏิบัติขณะที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปแล้วมันก็กระเทือนเต็มภูมิแห่งอำนาจวาสนาของตนโดยไม่สงสัยและขอน้อมถวายเป็นพยานแห่งความจริงต่อพระพุทธเจ้าชุดฉีดเลยนี่ผลแห่งการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ นี่เมื่อจิตได้ถึงขั้นนี้แล้วหัวใจดวงนี้ที่เคยมืดบอดมาแต่ก่อนเปลี่ยนสภาพออกหมด 100% กลายเป็นจิตใจที่สว่างกระจ่างแจ้งครอบแดนโลกธาตุไม่มีอันใดเสมอเหมือนในความสว่างกระจ่างแจ้งอันนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเล็งเห็นจิตสัตว์โลกมองเห็นกิเลสประเภทต่างๆเห็นด้วยความสว่างสวัยของพระองค์มาสั่งสอนสัตว์โลกนี่พระศาสดาของเราเป็นศาสดาที่เลิศเลอที่สุดมาประกาศธรรมสอนพี่น้องทั้งหลายเหล่านี้เอาของจริงของเลิศเลอมาสั่งสอนเราทั้งหลายในปฏิบัติการปฏิบัติของเราก็เป็นที่เทิดทูนบูชาคุณพระพุทธเจ้าได้อย่าง 100% เต็มนิสัยวาสนาของตนจึงหายสงสัยตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งได้ประกาศออกมาถึงสถานที่เวลาเวลาให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ในเวลาที่เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเพื่อชาติบ้านเมืองของเรานั่นแหละแต่ก่อนเราก็ไม่เคยพูดรู้ก็รู้อยู่ภายในจิตใจจะทราบได้จากนักปฏิบัติด้วยกันที่เข้าเกี่ยวข้องศึกษาอบรมก็แนะนำสั่งสอนไปตามกำลังความสามารถผู้ที่ควรจะได้แสดงให้ถึงฟ้าดินถล่มเพราะควรแก่ธรรมประเภทนั้นเราก็แสดงให้ฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยขั้นถึงขั้นฟ้าดินถล่มเหมือนกันแต่เป็นรายบุคคลที่ก็ไปเกี่ยวข้องเท่านั้นไม่ได้ประกาศทุกอย่างกว้างขวางดังที่มาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเวลานี้นี่ก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นวาสนาของเราเองจะพอมีวาสนาช่วยพี่น้องชาวไทยอย่างไรได้อย่างไรบ้างหรือไม่เราก็ได้นำออกมาช่วยทั้งกิริยาท่าทางตลอดการเทศนาว่าการให้ฟังอยู่เวลานี้ก็ได้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าสถานที่ได้ฟัดกันจากกิเลสขาดสะบั้นลงจากเวทีคือหัวใจคือวันที่15พฤษภาคม2493บนวัดดอยธรรมเจดีบนหลังวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครเวลา17:00พอดีตั้งแต่บัดนั้นต่อมาเราก็อยู่ด้วยความสงบเย็นใจไม่เคยปรากฏว่ามีกิเลสตัวใดถินผ่านจิตใจให้เกิดความสงสัยอันใดอีกเลยเพราะขณะที่จิตกิเลสขาดสะบั้นลงนั้นก็เป็นขณะที่หายสงสัย 100% อยู่แล้วแต่เมื่อพูดถึงการนั่นมาถึงเวลานี้นานเท่าไหร่ก็กิเลสตัวไหนจะมาผ่านหัวใจจึงไม่เคยมีแต่บรมสุขตั้งแต่ขณะนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้บรมสุขคือความสุขที่เลิศเลอเหนือโลกเหนือสงสารคือความสุขของพระพุทธเจ้าความสุขของผู้สิ้นกิเลสแล้วนั่นเรียกว่าบรมสุขด้วยเหตุนี้เองจึงได้อุตส่าห์พยายามมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยการเสียสละจริงๆสำหรับหลวงตาเองแล้วไม่มีอะไรบกพร่องที่จะต้องการอะไรมาเพิ่มเติมอีกแล้วถึงขั้นพอแล้วแห่งธรรมทั้งหลายจะเป็นความนินทาก็ตามความสรรเสริญก็ตามเป็นส่วนเกินเป็นสมมุติทั้งนั้นไม่ได้เลิก

เลยเหมือนธรรมชาติที่พอตัวแล้วด้วยความบริสุทธิ์ของใจของธรรมยังไม่ได้มาเกี่ยวข้องหวังอะไรเป็นผลประโยชน์จากการเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายมีแต่ความเมตตาร่วมรวนได้มาเท่าไหร่ก็เพื่อชาติบ้านเมืองเท่านั้นการที่จะเป็นบนทินมัวหมองด้วยการรั่วไหลแตกซึมแห่งทยาแห่งสมบัติทั้งหลายที่พี่น้องทั้งหลายนำมาริจากผ่านหลวงตานี้เรียกว่าไม่มีเท่าเม็ดหินเม็ดทรายมีความสว่างกระจ่างแจ้งมาเรื่อยด้วยความราบรื่นดีงามเพราะความเมตตาธรรมครอบเอาไว้ตลอดมาจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าการนำพี่น้องทั้งหลายคราวนี้หลวงตาได้นำศาสนามาเป็นผู้นำนำมาด้วยมานำด้วยความเมตตาเป็นธรรมล้วนๆจึงไม่มีบนกินมัวหมองใดๆเข้ามาแทรกได้เลยนี่ได้นำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้นำอย่างนี้อุตส่าห์พยายามเต็มกำลังความสามารถด้วยความพอแล้วทุกอย่างของเราเองเราว่ามีอะไรบกพร่องเรานำด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆแล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฟื้นฟูจิตใจของเราขึ้นพอประมาณเวลานี้จิตใจมีแต่ตีแต่ขวางด้วยกิเลสตัณหาอาสวะเพศต่างๆสร้างกองทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกแล้วก็อย่างยิ่งของชาวพุทธเรา ไม่ค่อยราบรื่นดีงามมีแต่ความกีดถูกกีดถูกขวางจากกิเลสทุกตลอดเวลา นี่ก็เพราะไม่มีธรรมในใจเป็นเครื่องกั้นกลางห่วงห้ามกันเลยจึงขอให้เป็นผู้มีธรรมในใจยึดธรรมมาไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์มีขอบมีเขตในการปฏิบัติตัวตลอดหน้าที่การงานหน้าที่การงานใดที่เป็นข้าศึกต่อตนเองและส่วนรวมนั้นเรียกว่าเป็นการงานที่สกปรกรกรุงรังและเป็นอันตรายต่อตนเองและส่วนรวมตลอดไปขอให้งดเว้นในหน้าที่การงานประเภทนั้นงานเฉพาะตนถ้าเป็นงานใดที่จะทำความเสียหายแก่ตนให้เกิดเป็นบาปเป็นกรรมให้เกิดกระทบกระเทือนแก่ส่วนรวมขอให้พากันระมัดระวังมนุษย์อยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยความสงบจึงอยู่ด้วยกันได้ความสงบจะเกิดขึ้นด้วยความเป็นผู้รู้สึกตัวในทางที่ถูกที่ผิดแล้วแก้ไขดัดแปลงตนเองไปโดยสม่ำเสมอต่างคนต่างแก้ไขดัดแปลงความประพฤติของตนหน้าที่การงานของตนให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามแล้วเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมในใจหน้าที่การงานก็ขาวสะอาดผลเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เขากระเทือนเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นใดนี่เรียกว่าทำเป็นผู้นำ หาให้พาปฏิบัติอย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ชาวพุทธเราหลวงตาพูดด้วยความเมตตานำธรรมมาพูดโดยหลักความเป็นจริงรู้สึกว่าด้อยมากทีเดียวเรื่องธรรมภายในใจไม่ค่อยมีกันเลยยิ่งเต้นขวัญขวายดีดิ้นหาแต่ด้านวัตถุเพื่อความปลนปลือร่างกายซึ่งเป็นเพียงท่อนกระดูกกองกระดูกอยู่ชั่วลมหายใจขาดเท่านั้นมีคุณค่าอะไรร่างกายของคนแต่ละคนมีอายุเพียง70 80 90ปีตายก่อนหน้านั้นก็มีเยอะถ้าตายยืนนั้นก่อนอย่างมากเอามากที่สุดก็ไม่เห็นเลย100ปีมันมีอายุยืนนานเท่าไหร่เราทำไมจึงต้องไปเห็นสาระประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งมีอายุเพียงเท่านั้นว่ามากกว่าจิตใจของเราที่จะครองธรรมภายในใจให้มีความสงบร่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมต่อไป ควรจะนำธรรมนี้เข้าไปเทียบเคียงให้ดีอย่าดีอย่าดิ้นกับและขวายคว้าหาวัตถุเพื่อปนปลือร่างกายนี้จนเกินเหตุเกินผลลืมจิตใจที่เหี่ยวแห้งไปด้วยอัดด้วยทำไม่รู้สึกตัวตลอดนี่แหละชาวพุทธเราขาดศีลขาดธรรมภายในใจจึงไม่มีความสุขภายในจิตใจของชาวพุทธเราฉันเรื่องวัตถุนั้นหาเท่าไหร่ก็หานี่ตึก
มีล้านกี่ตึกกี่ล้านมีเงินทองเข้าของกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็ตามนั้นมันเป็นวัตถุเครื่องอาศัยของกายเพียงเท่านั้นไม่ได้เป็นสาระประโยชน์อะไรต่อจิตใจของเราถ้าไม่นำสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติบำเพ็ญเช่นมาทำบุญให้ทานทำเป็นประโยชน์เป็นผลประโยชน์แก่ส่วนรวมสิ่งนั้นจักจึงจะเกิดเป็นผลประโยชน์แก่ตัวของเราเองถ้าปล่อยให้ทำและเพลิดเพลินไปตามมันตลอดไปนี้เราตายแล้วเราจะจมกันทั้งนั้นนะตึกรามบ้านช่องที่สำเร็จขึ้นด้วยอิฐด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายนี่เขาไม่ไปตกนรกด้วยนะเขาไม่ไปสวรรค์ด้วยแม้แต่อยู่แดนมนุษย์นี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่แดนมนุษย์เราหักไปเสศสารพันยอเขาต่างหากว่าเรามีสิ่งนั้นเรามีสิ่งนี้ไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปถือจนสร้างความกังวลไม่พออีกแล้วก็หาใหม่มาอีกโปนปือร่างกายนี้มันเกินเหตุเกินผลเพราะอำนาจแห่งความโลภนั่นแหละคือตัวกิเลสอันใหญ่หลวงสร้างความไม่พอให้แก่คนต้องดีดต้องดิ้นตลอดเวลาใครอยู่ที่ไหนดีดดิ้นเศรษฐีก็ไม่พอเศรษฐีมีเงินมากเท่าไหร่ยิ่งมีความดีความดีมากมีความทุกข์มากสุดท้ายก็เศรษฐีกับตาสีตาสารทำไร่ทำนาอยู่ตามท้องไร่ท้องนานั้นไม่มีใครมีความสุขมากกว่ากันดีไม่ดีเศรษฐีนั้นยิ่งมีความทุกข์มากยิ่งกว่าตาสีตาสาซะอีกซึ่งเขาไม่ต้องสร้างความวุ่นวายความโลภความดีความดีมากเหมือนเศรษฐีได้เท่าไหร่ไม่พอนั้นนี่แหละคนเราถ้าเราจะดีดดิ้นไปหาตั้งแต่ด้านวัตถุอย่างเดียวเราก็เห็นส่วนร่างกายว่าเป็นของสำคัญกว่าจิตใจซึ่งเกี่ยวกับด้านอันด้านธรรมจิตใจไม่มีธรรมในใจจะเป็นมีเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายนะความสุขจะไม่มีในเศรษฐีคนนั้นมีเท่าไหร่เงินทองของกองจดแม่ก็จองจดแม่แต่สมบัติเหล่านั้นแต่หัวใจก็ถูกบีบบี้สีไฟอยู่ด้วยความไม่ขอความโลภความทะเยอทะยานแล้วให้ดีดให้ดิ้นเป็นกองทุกข์เผาหัวใจตลอดเวลายิ่งกว่าตาสีตาสาในท้องหนาซะอีกนี่แหละพวกเรามันดิ้นมันดีดซะจนเกินไปจึงขอเตือนพี่น้องทั้งหลายอย่าดีดอย่าดิ้นจนเกินไปเราเป็นชาวพุทธขอให้สงวนอัตสงวนธรรมเข้าสู่ใจของเราบ้างพุทโธธัมโมสังโฆเป็นธรรมอันล้ำเลิศประเสริฐสุดทำไมจึงไม่เข้ามานำมายึดไว้เป็นที่ครองหัวใจเป็นที่ยึดที่เกาะของใจบ้างเงินทองเข้าของนั้นมันเป็นเพียงแร่ธาตุต่างๆทำไมเห็นเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมจึงต้องบึกบืนเป็นบ้ากันหมดทั้งโลกทั้งสารนี่โง่ไหมมนุษย์เราชาวพุทธชาวพุทธต้องเหล่านี้โง่มากนะทำไม่มีในใจเรียกว่าคนโง่มากถูกกิเลสลากถูถลอกปอกเปิดไปทั้งวันทั้งคืนตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนคนที่มีกิเลสหนาๆต้องเป็นคนที่จะมีความทุกข์มากความทุกข์นั้นจะพาคนไปสวรรค์หรือมันต้องพาลงนรกนั่นแหละไอ้เศรษฐีถ้ายิ่งหาวิธีการที่สกปรกโสมมแล้วเรียกว่าสร้างว่ากว้านความทุกข์ฟืนไฟมาเผาตัวเองตายแล้วก็จมนรกยิ่งกว่าตาเสียสาที่เขามีจิตใจเป็นธรรมซะอีกคนทุกคนจนคนมั่งคนมีไม่สำคัญสำคัญที่ต้องมีธรรมในใจถ้ามีธรรมในใจรู้จักบุญจักบาปเสาะแสวงหาคุณงามความดีได้มากได้น้อยนั่นแหละเป็นสมบัติอันล้นค่าครองหัวใจเราเวลาตายแล้วเราไม่ต้องจำเป็นไปหาตึกรามบ้านช่องที่ไหนมากุศลธรรมมาให้เราบุญกุศลนี้เป็นเครื่องกุศลาพอแล้วพร้อมแล้วที่จะนำเราไปสู่สุคติอันดีงามผู้มีคุณงามความดีมากน้อยเพียงไรสถานที่อยู่ของผู้มีคุณงามความดีก็มีพร้อมอยู่แล้วตั้งกับตั้งกันมาเช่นสวรรค์ท่านบอกไว้ว่ามี6ชั้นนี่มีมาไม่ทราบกี่กับกี่กันมีมาบ้างเดิมสำหรับให้เป็นที่อยู่ที่สถิตของบุคคลผู้มีบุญมีกุศลตามขั้นภูมิของตนผู้มีบุญขั้นนี้อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ผู้มีบาปผู้มีบุญสูงขึ้นไปกว่านั้นอยู่สวรรค์ชั้นนั้นจนกระทั่งถึงพรหมโลกนี่คือสถานที่อยู่ของคนที่มีบุญที่ผู้มีบุญสุดยอดก็ถึงพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดมาตายอีกแล้ว
เหล่านี้มีอยู่แล้วมาตั้งกับตั้งการบกพร่องที่ตรงไหนสัตว์โลกที่ก้าวเข้าสู่สถานที่เหล่านี้ที่เป็นคนบุญคนบุญตามอำนาจแห่งคุณงามความดีของตนก็ขึ้นอยู่ตลอดเวลาตั้งกับตั้งการมาแล้วเนี่ยแล้วที่นี่ฝ่ายชั่วก็เหมือนกันชั่วก็ลงไปจนเป็นเปรตเป็นผีขั้นใดไม่อาจอ่านเจ้าของอักเสบเป็นผีขึ้นแต่การทำบาปทำกรรมของตัวเองไม่มีใครสร้างให้นะสร้างเป็นความเป็นเปรตผีตายแล้วไม่เคยเห็นก็ตามเจ้าของไปเป็นซะเองเป็นเปรตเป็นผีไม่จำเป็นจะต้องมีใครผู้ใดชี้ทางบอกว่านี่คือทางของเปรตของผีให้ท่านไปทางสายนี้ไม่มีนรกมีกี่หลุมท่านบอกไว้ถึง25หลุมในคัมภีร์บอกแล้วตามหลักความจริงมีมาดั้งเดิมมีมาแต่การไหนๆกี่กับผีกันมาแล้วเนี่ยเป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ทำบาปทำกรรมหนักเบามากน้อยจะไปตกนรกในสถานที่ที่เหมาะสมกับกรรมหนักกรรมเบาของตนนั่นแหละนี่ก็มีไว้แล้วท่านบกพร่องที่ตรงไหนไม่มีอะไรบกพร่องสถานที่จะไปทั้งคนชั่วคนดีมีสมบูรณ์ด้วยกันเราเป็นผู้สร้างเองเวลานี้ให้สร้างเสียเวลามีเวลามีชีวิตอยู่อย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าเพลิดเพลินเกินเหตุเกินผลจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวตายแล้วจะลงนรกไปสงสัยหนาเราอย่าท้าทายพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้บอกว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกล้วนแล้วตั้งแต่เอาของจริงล้น 100% ล้านเปอร์เซ็นต์มาประกาศสอนโลกไม่ได้มีคำจอมปลอมสิ่งจอมปลอมมาสอนโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนำตั้งแต่ของจริงมาสอนโลกเท่านั้นเราเป็นผู้เป็นชาวพุทธขอให้เชื่อฟังพระพุทธเจ้าถ้าอยากหลุดพ้นหรือปลอดภัยจากความชั่วช้าลามกและความทุกข์ทั้งหลายให้พากันตะเกียกตะกายฝืนกิเลสกิเลสต้องลบล้างตลอดเวลาการทำบุญให้ทานจะเป็นค่าศึกต่อกิเลสอย่างมากมายนะเราทำบุญให้ทานสร้างความดีนี่จะเป็นค่าศึกต่อกิเลสอย่างมหันต์ทีเดียวกิเลสตัวนี้หนาแน่นมากเช่นเราคิดเพลิดเพลินทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นหลับตื่นนอนจนกระทั่งถึงวันหลับเราไม่เคยมีความอิ่มพอด้วยความดิ้นดีดของเราด้วยกิเลสลากไปลากไปหาเรื่องต่างๆนั้นเราไม่เคยอิ่มพอแต่พอคิดซึ่งขึ้นมาเพียงขณะจิตขณะจิตที่จะไปวัดไปว่าสร้างคุณงามความดีฟังธรรมจำศีลนี้กิเลสจะเข้าคัดค้านต้านทานทันทีเลยว่าไม่พอใจจะไปขี้เกียจจะไปเงินทองเขาของมีมากมีน้อยความตะดียืดไว้หมดกรรมไม่ปล่อยเลยมีเท่าไหร่มันกรรมไม่หมดถ้ามีเท่าภูเขามันก็กรรมไม่เท่าทั้งภูเขาไม่ยอมออกให้ไปทำบุญทานแม้แต่บาทเดียวเลยนี่คือกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อความดีงามของเราซึ่งเป็นเจ้าของของสมบัตินั้นๆถ้าเจ้าของไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ฉลาดเราไม่ไปแย่งมันมาแล้วยังไงเราต้องตายจมเฉยกองสมบัติเงินทองก็เป็นอยู่งั้นเราก็ไปจมอารมณ์คือเราคนเดียวผู้โง่ที่เชื่อตามกิเลสไม่ยอมสละทำบุญให้ทานเพื่อรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์อยู่นั่นแหละให้พากันจดจำเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะเห็นว่าศาสนาเป็นของเล่นนะทุกข์เป็นของที่เคยกินได้ไหมเรื่องนรกก็เป็นของเคยชินไม่ได้เหมือนกันนี่แหละทุกมีอยู่กับตัวของเราไหมจิตใจนี่มีอยู่กับที่เป็นทุกมีอยู่กับตัวของเราไหมตัวจิตใจที่เป็นทุกนี่แหละออกจากนี้แล้วมันก็จะเป็นทุกข์ข้างหน้าเราทำได้มากน้อยเพียงไรมันจะเผาเราสิ่งที่เรายังเพลินทำด้วยความชั่วช้าระมงนั้นไม่รู้ตัวนั้นมันจะกลับทันทีเป็นฟืนไฟเผาไหม้ตัวโดยไม่รู้ตัวกิเลสมันพาให้เพลินแต่เวลาผลของมันมันพาให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจให้เกิดความทุกข์ความทรมานนี่ผลของเราที่เชื่อตามกิเลสและเรายังจะเชื่อมันตลอดไปหรือจนกระทั่งถึงวันตายไม่คิดถึงบุญถึงกุศลถึงบาปถึงอะไรบ้างหรือให้คิดตัวเองถามปัญหาตัวเองนะเวลานี้เราอยู่ในถ้ำกลางแห่งปัญหาทั้งสองนี้คือทั้งบาปทั้งบุญให้คิดเสียตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วนิมนต์พระมากุศลธรรมมานิมนต์หาประโยชน์อะไรถ้าว่านิมนต์มาพระมากุศลธรรมมาได้ผลได้ประโยชน์แล้วจำเป็นอะไรจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลด้วยความตะเกียกตะกายให้รับความทุกข์ยากลำบากบวชหลวงตาไว้เพียงองค์เดียวเท่านั้นบ้านหนึ่งเรือนหนึ่งเมืองหนึ่งเท่านั้นพอตายแล้วก็นิมนต์หลวงตาไปกุศลธรรมมาขนคนขึ้นสวรรค์ไปหมดหรือขนขึ้นจนกระทั่งนิพพานก็ได้ถ้ามันเป็นไปตามอำนาจแห่งกุศลธรรมมาอย่างเดียวแต่นี่มันเป็นบารมีแห่งกรรมดีกรรมชั่วของคนที่สร้างมาต่างหาก
ถ้าเราสร้างความชั่วแล้วไม่ต้องบอกว่าชั่วก็ชั่วแล้วไม่ว่าสร้างที่ลับที่แจ้งที่ที่ไหนก็ตามการทำลงไปแล้วเรียกว่าการทำลงไปแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ลับที่แจ้งหรือคนมายาประการใดทั้งนั้นเป็นการทำชั่ว 100% 100% การทำดีก็เหมือนกันไม่มีที่ลับที่แจ้งให้เราสร้างเสียตั้งแต่บัดนี้ความดีความชั่วเป็นภัยมาตลอดกับเรากันแล้วยังชินมันอยู่หรือยังเห็นเป็นความสนิทสนมเป็นมิตรเป็นหายอยู่หรือความชั่วชาระมกเป็นฟืนไฟจะเผาไหม้เราไปเราผู้ทำนี่ให้ลมนรกได้แล้วยังชินต่อมันอยู่หรือไม่รีบแก้ไขเวลานี้ตายไปไม่มีที่อยู่นะนรกเราเป็นที่อยู่นรกไปดีเหมือนกับโยนคนเข้าไปสู่ในกองไฟไปยังไงในกองไฟกองนั้นคนคนนี้โยนเข้าไปไฟมันเย็นไหมไฟมันเคยร้อนเหมือนไรคนเข้าไปก็ต้องเป็นร้อนเป็นไฟเหมือนกันกับมันนรกไม่เคยมีความเย็นมาแต่ไหนแต่ไรสำหรับเผาผลาญสัตว์มนุษย์ที่มีความต่อบาปลบล้างนรกว่าไม่มีนั่นแหละผู้นี้แหละเป็นผู้รับเหมาอันใหญ่หลวงที่จะไปตกนรกทั้งเป็นต้องเป็นจำพวกนี้นี่คือความสัตย์ความจริงที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ผิดเพี้ยนเรียกว่าสวากขธรรมจัดไว้ชอบแล้วไม่มีผิดเพี้ยนไปไหนเลยให้เรารีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้คุณงามความดีที่จะสร้างขึ้นสู่ใจของเราให้เป็นที่ยึดที่เกาะในภพต่อไปนั้นอย่าปล่อยอย่าวางนะตาใจนี้ไม่เคยตายไม่มีป่าช้าคือใจมีป่าช้าเพียงส่วนร่างกายเท่านั้นพอตายแล้วร่างกายถูกเผาฟืนเผาไฟไปแล้วจิตนี่ก็สอดแสวงหาที่พบหาที่เกิดถ้าหากว่ามีทำความชั่วแล้วก็ไปเกิดในสถานที่ชั่วที่ชั่วประเภทต่างๆตามหน้าแห่งกรรมของตนถ้าทำดีก็สร้างความดีไว้มากน้อยก็จะพาไปเกิดในสถานที่ดีสมกับว่าใจไม่เคยตายใจไม่เคยมีป่าช้าพาเกิดพาตายมานี่ตั้งกับตั้งกันก็คือใจอย่างนี้ที่กิเลสเป็นเชื่อแห่งความเกิดตายฝังอยู่ภายในใจที่เรียกตะกี้นี้ว่าอวิชชาอวิชชานี่แหละพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายตลอดเวลาการตกสูงตกต่ำไปสูงไปต่ำนั้นเพราะอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วแต่อวิชชาเป็นผู้จูงให้เกิดตลอดเวลาเกิดที่สูงที่ต่ำเป็นอำนาจแห่งวิบากกรรมดีชั่วของผู้ไปเกิดนั้นเห็นแล้วเมื่ออวิชชาขาดสะบั้นลงจากใจแล้วความเกิดความตายอีกไม่มีนั่นแหละบุญกุศลเต็มภูมิแล้วสังหารอวิชชาความพากเกิดตายให้ขาดสะบั้นลงไปนี่คือบุญคือกุศลนะสังหารทุกสังหารอวิชชาไม่ใช่กิเลสพาสังหารนะไม่ใช่กิเลสพาให้เป็นบรมสุขนะให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้กิเลสนี่เป็นตัวเป็นภัยสร้างแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้สัตว์ทั้งหลายภายในหัวใจนั่นแหละแม้จะอยู่ดีที่เปิดเผยด้วยกันก็ตามทางคนต่างจะมีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยภายในต่างหากที่กิเลสมันออกหน้าร้านว่าสวยงามแต่งเนื้อแต่งตัวสดใสงดงามทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแต่ภายในคือความเดือดร้อนภายในจิตใจนี่มันสมตลอดเวลาอยู่ภายในใจของทุกคนกิเลสมันทำงานอยู่ในนั้นเผาสัตว์โลกอยู่ในนั้นมันไม่ได้กลัวใครเนี่ยให้ระวังตัวนี้นะให้แก้ตัวนี้ให้ดียังพาคันสอแสวงหาอัตถธรรมเวลาจะหลับจะนอนอย่างน้อยนะขอให้มีพุทโธไหว้พระเสียก่อนบีบบังคับความขี้เกียจคือตัวกิเลสอันใหญ่หลวงนั้นออกแล้วสละเวลากราบพระนี่เรียกว่าทำความดีกราบพระและเลือกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์ตามกำลังของตนแล้วให้ทำความสงบแก่จิตใจ เพราะจิตใจนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากตลอดภพตลอดชาติจิตใจจะพาไปพาอยู่พาเกิดพาตายที่ไหนจิตใจจะพาไปจึงต้องเอาคุณงามความดีเข้าประดับใจเข้าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจึงต้องให้ภาวนาพุทโธเวลาจะหลับจะนอนนั่นแหละให้นึกพุทโธพุทโธนั่งภาวนาให้จิตใจสงบดังที่อธิบายเรื่องภาวนาให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละสาระของใจทำใจให้สงบเย็นลงภายในตัวแล้วใจก็จะมีความเยือกเย็นใจจะกว้างจะขวางครอบแดนโลกธาตุเมื่อมีความสุขมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งมีความลื่นเลิงบันเทิงภายในธรรมทั้งหลายแล้วสว่างสวัยเป็นภายขึ้นภายในใจของผู้ภาวนาต่อจากนั้นเราก็แน่ใจ
ในเรื่องการเกิดการตายของเราว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเมื่อธรรมมีในหัวใจความสุขความเย็นใจความแน่ใจของตนด้วยธรรมที่บำเพ็ญมาแล้วนี้อยู่กับใจแล้วเราจะไปสงสัยการเกิดการตายหาประโยชน์อะไรพระจักอยู่กับใจนี่ผู้มีธรรมในใจยังไม่ตายก็รู้ว่าตายแล้วนี้จะไปเกิดสถานที่

เป็นชั้นๆขึ้นไปนี่แหละทำประกันใจของเราให้เป็นที่แน่ใจด้วยการอบรมจิตใจให้ดีอย่าปล่อยอย่าวางนะเวลานี้โลกเห็นแต่วัตถุเป็นของสำคัญครอบจิตใจหมดจิตใจเป็นเหมือนขี้มูราขี้มะแห้งไม่เห็นสาระประโยชน์อะไรเนี่ยทำให้โลกเดือดร้อนมากๆทุกวันนี้เพราะกิเลสนะเราอยากเข้าใจว่าโลกเดือดร้อนเพราะธรรมทำไม่เคยสร้างผู้ใดให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแต่ไหนแต่ไรมาสร้างแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขภายในใจตลอดมายังขอให้นึกน้อมธรรมเข้าสู่ใจให้มีพุทโธธรรมโมหรือสังโฆภายในใจเราจะไปทำหน้าที่การงานอะไรก็ตามเราคิดเรื่องเพ้อเรื่องเพลินเรื่องโลกเรื่องสารคิดตลอดตั้งแต่ตื่นนอนถึงวันหลังค่ำเราไม่เห็นเบื่อหน่ายอิ่มพอเราคิดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจเพียงระยะเท่านั้นทำไมเราจึงไม่อยากทำเราจึงขี้เกียจขี้คร้านแสดงว่าเรากิเลสนี่หนามากลากทีเดียวพุทโธหายไปเลยธรรมโมหายไปเลยสังโฆหายไปเลยนี่อำนาจของกิเลสเก่งขนาดนี้ให้อะไรให้ลากธรรมนาจของธรรมเข้ามาสู่ใจให้ใจมีความสงบเย็นจะมีความสง่างามขึ้นแล้วพูดนี้เราพูดด้วยความสงสัยพี่น้องทั้งหลายนะขันมาหัวใจเรามานานเท่าไหร่ตั้งตีกับอยู่กันเหมือนทุกกันในโลกทั่วไปนี้เวลามันก็จางแก้งขึ้นมาทุกทั้งหลายขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจจะไม่สงสารพี่น้องสัตว์โลกทั้งหลายได้ยังไงยังพระพุทธเจ้าท่านทรงสงสารสัตว์โลกถึงท่อพระทัยทีเดียว เวลาตัดสรู้ลงมาแล้วจะลื้อจะขนขึ้นมานี่เหมือนหนึ่งว่ากำลังไม่พอที่จะยกของหนักคือสัตว์โลกที่มืดหนาตาทึบด้วยกิเลสตัณหาไม่มองดูธรรมนั่นท่อพระทัยทรงทำความขนขวายน้อยนี้มันก็เป็นเหมือนกันนะเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วภายในจิตใจซึ่งไม่เคยคิดเคยคาดไว้เลยว่ามันจะเป็นงั้นก็พอเห็นแดนที่เลิศเลอสุดสมมุติทั้งหลายนั่นแล้วจึงมามองดูพวกถังขยะเต็มอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี่ซึ่งล้วนแล้วแต่ถังขยะในสายตาของธรรมทั้งนั้นแล้วทำไมทำขนาดนั้นจิตขนาดนั้นจะไม่เกิดสลดสังเวชและไม่ท้อใจได้อย่างไรมันต้องท้อได้คนเรานั้นเป็นอย่างนั้นขอให้พยายามรื้อฟื้นจิตใจเข้าสู่ธรรมนะพี่น้องทั้งหลายถ้าไม่มีจิตใจแล้วเราก็จะจมไปเรื่อยๆตายแล้วก็จะจมลงนรกอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองก็จะพาทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองล่มจมเพราะความสกปรกโสมมมความเลอะเทอะเทอะของกิเลสที่ลากถูเราไปให้ไปทำความชั่วช้าเสื่อมเสียแก่ชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจึงต้องฟื้นฟูที่จิตใจเมื่อฟื้นฟูที่จิตใจแล้วการเป็นอยู่ผู้วายทุกอย่างจะรู้จักประมาณเองคนเรานะเนี่ยคือความเป็นอยู่ให้ประหยัดมัธยัสถ์อย่าฟุ้งเฟ้อเหิมในการอยู่การกินการใช้การสอยทุกอย่างให้มีขอบเขตมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาเสมอเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมควบคุมการกระทำของตนก็อยู่ในขอบเขตแล้วสิ่งใดที่มีไม่ควรทำเราก็ไม่ทำนี่แล้วก็ค่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆๆดังที่เคยพูดเราต้องรักชาติบ้านเมืองของเราสงวนชาติบ้านเมืองของเราเพราะชาติบ้านเมืองเป็นของเราทุกคนต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยกันชาติต่างคนต่างสู้สู้ไล่ก็เป็นการแต่ว่าต่างคนต่างทำลายชาติของเราแล้วจะล่มจมเสียหายไปได้โดยไม่สงสัยจึงต้องต่างคนต่างนำธรรมนี้เข้าไปเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจตัวเองในสิ่งที่จะทำความเสียหายแก่ตนและชาติบ้านเมืองอย่าพากันทำให้พากันระมัดระวังรักษาชาติบ้านเมืองของเราก็จะค่อยพยุงตัวขึ้นได้จากการช่วยเหลือของพี่น้องทั้งหลายนี่หลักสำคัญที่เด็กมานำพี่น้องทั้งหลายหลวงตานำด้วยความเมตตาล้วนๆทุกสัตว์ทุกส่วนการนำนี้เรานำด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในเวลามีชีวิตอยู่นี้เราก็นำเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่เวลาตายแล้วก็ได้ประกาศกล้องให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบล่วงหน้าไว้แล้วว่าเวลาหลวงตายไปเวลามีชีวิตอยู่นี้ดวงตาก็จะช่วยโลกเต็มพลังความสามารถของตนดังที่ปฏิบัติมานี้นี่เวลาหลวงตาตายไปแล้วหมดความสามารถกำลังบังชาสังขารร่างกายแตกทลายลงไปแล้วมีท่านผู้บริจาคเงินทองเข้าของมาเผาศพหลวงตาบัวมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ทั่วประเทศไทยมาบริจาคเท่าไหร่เรา

0: จะตั้งคณะกรรมการบริสุทธิ์ยุติธรรมขึ้นเก็บรักษาเงินจำนวนนี้ให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกบาททุกสตางค์แล้วยกเงินที่ประชาชนพี่น้องทั้งหลายนำบริจาคเพื่อเผาศพหลวงตาบัวนี้เข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านทั้งหลายนำบริจาคเพื่อเผาศพหลวงตาบัวจะยกเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเข้าสู่คลังหลวงของเราเป็นวาระสุดท้ายนั่นส่วนการเผานั้นหลวงตาบัวจะเผาด้วยไฟไม่เผาด้วยสมบัติที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของเราได้อยู่เราจะเผาด้วยไฟเผาศพหลวงตาบัวตายแล้วก็ดีดผึ่งเลยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของหลวงตาบอกให้ชัดเจนประจักษ์กับหัวใจสันทิติโกรู้เองเห็นเองนี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าและนี่เป็นธรรมสุดยอดรู้เองเห็นเองไม่ต้องทูลไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วสาธุแม้พระพุทธเจ้าจะมาประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามว่าข้าพระองค์ได้สิ้นสุดหลุดพ้นไปแล้วอย่างไม่ทูลถามเพราะสันทิติโกรู้ความรู้เองเห็นเองประจักษ์กับหัวใจเต็มภูมิแล้วทูลถามพระองค์หาอะไรถ้ายังทูลถามพระองค์อยู่คำที่ประกาศไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ว่าสันทิติโกให้รู้เองเห็นเองนี้ก็หมดความหมายไร้ค่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเรารู้แล้วยังต้องไปถามท่านอยู่ทำบทนี้ก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นจึงแสดงด้วยความจำเป็นว่าหายสงสัยแล้วไม่ต้องทูลถามกับโสวาสันทิติโกเราประจักษ์หัวใจของเราแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามตรัสรู้แล้วไม่เคยถามใครไม่เคยเอาใครมาเป็นพยานแม้สาวกทั้งหลายก็เหมือนกันทุกองค์ของสาวกที่ตรัสรู้แล้วไม่เคยไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วอย่างไม่เคยมีนี่ก็เพราะสันทิติโกประจักษ์หัวใจท่านเต็มภูมิแล้วนั่นแหละท่านจึงไม่ต้องไปทูลถามใครไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปนี่คือธรรมแท้ธรรมนี้คือธรรมธาตุเมื่อจิตบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วจิตนี้ก็เป็นธรรมธาตุหรือว่ามหาวิมุตติมหานิพพานก็ไม่ผิดเมื่อสรุปลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็คือว่าจิตที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงแล้วนี่เป็นธรรมธาตุจิตที่เป็นธรรมธาตุนี่แหละที่ครอบโลกธาตุอยู่เวลานี้ที่เราทั้งหลายได้กล่าวอ้างว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่คือธรรมประเภทนี่แหละประเภทธรรมธาตุนี่แหละจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจลื้อฟื้นทางด้านวัตถุเพื่อครอบครัวเย่าเรือนของเราเพื่อส่วนรวมและเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราและลื้อฟื้นทางด้านจิตใจให้เข้าสู่อัตตุธรรมปฏิบัติตนเข้าสู่ศีลสู่ธรรมให้เห็นใจเป็นสาระสำคัญอย่างน้อยให้เห็นเป็นสำคัญเสมอกับส่วนร่างกายที่เราต้องหามาปนปือมันอยู่ตลอดเวลาหาอัตถาธรรมเข้าปนปือจิตใจก็ให้มีน้ำหนักเท่ากันเวลาตายแล้วหมดที่อาศัยร่างกายไม่มีความหมายสิ่งต่างๆที่เราอาศัยก็หมดความหมายไปตามแต่จิตไม่ยังมีความหมายเต็มตัวต้องมีบุญมีกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วจะไปสืบภพสืบชาติด้วยความสงบเย็นใจตายแล้วไปสุคติโดยไม่ต้องสงสัยการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุขันธ์รู้สึกอ่อนแอธาตุได้เตือนแล้วเวลานี้ที่ถูกก็ควรจะได้แสดงอีกต่อไปในธรรมะก็ยังพอจะพูดไปได้อยู่แต่เรื่องธาตุขันธ์เตือนแล้วเวลานี้ว่าพอแล้วถ้าแสดงมากกว่านี้จะแสดงความกำเริบสืบสานขึ้นมาแล้วเป็นข้าศึกแก่ผู้แสดงเสียเองจึงขออำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลงมาคุ้มครองแก่พี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้รองราชการจังหวัดและนายอำเภอตลอดราชการหน่วยต่างๆนั้นให้หนึ่งรับความสุขความเจริญจากร่มโพล่มใสแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วขอความสุขกายสบายใจ จงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยแล้ววันนี้เทนหนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณวัดศรีอุบลรัตนะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนนี้คือประวัติแต่เพียงสังเขปที่เก็บมาขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนนี้คือประวัติแต่เพียงสังเขปที่เก็บมาขับร้องโดยคุณเลินพรมแดนครับคืนนี้ท่านลองรับฟัง

0: สถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนดำเนินต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าคติธรรมอันเยี่ยมขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: วันเกิดครับวันเกิด
2: อ๋อวันเกิด
3: ครับนี่คือดวงใจฝากงาน
2: ครับของใคร
3: คือดวงใจครับ
2: นี่ทองคำทองคำเมื่อวานนี่อ่ะมันไม่ได้เลยเมื่อวานไม่ได้ผู้เอววันซืนก็ไม่ได้หรือไงหรือ
1: ไม่ได้ครับ
2: นั่นเนี่ยทองคำคนทั่วประเทศ62ล้านคน2วันนี้ไม่ได้ทองคำสักสตางค์หนึ่งเลยนะเมื่อวันที่31กับวันที่1นี่ขายหน้าใครถ้าไม่ใช่ขายหน้าชาติไทยของเราวันที่31กับวันที่1ผ่านไปเปล่าๆไม่ได้ทองคำสักสตางค์เลยทั้งที่พวกเรานี่กำลังช่วยชาติบ้านเมืองรู้ทั่วหน้ากันกระทั่งถึงเมืองนอกเขาก็รู้หมดแต่เวลามาถามจริงไปยังไงทองคำได้เท่าไรวันที่3เหรียญกับวันที่1ไม่ได้เลยไปยังไงฟังสินะมันน่าฟังไหมล่ะก็เวลานี้ต่างคนต่างที่จะช่วยชาติของเราด้วยศาสนาเป็นผู้นำศาสนาเป็นผู้นำกู้เป็นผู้นำผู้กู้ผู้อุ้มชาติบ้านเมืองเรื่องของกิเลสเป็นสิ่งที่พาให้ล่มให้จมตลอดมาและหนักเข้าหนักเข้าจนจะไม่มีอะไรเหลือในเมืองไทยเราสมบัติเงินทองเข้าของก็หมดไปสิ้นไปสุดท้ายคน62ล้านคนก็จะลงเป็นอาหารปลาฉลามในทะเลด้วยความล่มจมเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดลากลงนั่นอันนี้ก็อาศัยศาสนาอาศัยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงลื้อฟื้นสัตว์โลกให้พ้นจากหล่มลึกความทุกข์กันดารทั้งหลายมาเป็นลำดับลำดับนี่ก็กำลังจะช่วยชาติบ้านเมืองของเราซึ่งอยู่ในระหว่างแห่งความจะล่มจะจมนี่ลื้อฟื้นขึ้นมาด้วยการบริจาคเสียสละทุกคนออกจากตัวของเราก็เข้าไปเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ทั่วกันนะมีศาสนาเป็นผู้นำกิเลสนำเห็นนี่แหละกินปิ้งบ้างให้สุกบ้างไม่สุกบ้างมันกินเรื่อยไปนะที่เฉือนออกมาจากตัวก็มากินต่อหน้าต่อตากินทั่วสดร้อนๆกิเลสกินอย่างนั้นนะกินลาบกินก้อยยังเป็นอีกหนึ่งพ่างมาจากตับพวกเรานี้ไปกินกินต่อหน้าต่อตากิเลสกำลังรุนแรงเวลานี้จึงต้องเอาศาสนาเข้าไปตีต้อนกันไว้แม้งั้นตับปอดพี่น้องชาวไทยจะไม่เหลือลงทะเลหมดจึงต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องฉุดลากขึ้นมาต่อไปให้เป็นคนรู้จักความประหยัดมัธยัสถ์นี่คือการล้างตัวไว้ไม่ให้เลวจนจมลงไปนะถ้าต่างคนต่างมีความประหยัดมัธยัสถ์มีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาด้วยการกำชับกำชาบังคับตัวเองทุกคนทุกคนแล้วเมืองไทยจะขึ้นโดยลำดับนะมีอย่างหนึ่งการสอดแสวงหาให้สอดแสวงหาแสวงหามาเพื่อเก็บเพื่อหนุนจะสอดแสวงหามาเหมือนกับเอาเชื้อไฟแสวงหามาเพื่อไฟและชิบหายหมดได้มาเท่าไรเพื่อกิเลสตัณหาได้มาเท่าไรก็เพื่อฟืนเพื่อไฟเผาไม่แล้วเผาไม่แล้วหลังที่เคยพูดที่พี่น้องทั้งหลายฟังแล้วหลวงตาพูดนี่ใครจะหัวเราะก็ตามแต่เราพูดตามความรู้สึกของธรรมพิจารณาเรียบร้อยแล้วมาพูดที่พี่น้องฟังทั้งหลายฟังมันยังเปิดเผยในเวลานี้พวกเราทุกข์จนกันมากทีเดียวแต่ก่อนเงินหมุนอยู่ในเมืองไทยนี่จนจะกลายเป็นเงินเฟ้อมันมากต่อมากเวลานี้เป็นยังไงสินค้าเฟ้อแล้วเวลานี้นะอยู่ตามท้องตลาดถนนหนทางตึกรามบ้านช่องใหญ่ๆเต็มไปด้วยสินค้าสินขายราคาแพงๆแพงๆหามามันจะหาลูกค้าที่จะเข้าไปติดต่อในร้านค้านั้นๆนี่ไม่มีไม่มี บาบางมากมีก็เบาบางมากนี่เพราะอะไรเพราะขาดเงินนั่น สินค้าเกลื่อนเงินไม่มีซื้อมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตามถนนหนทางเขาขายเกลื่อนไปผลละหมากลางไม้นี่มีเต็มไปหมดนะแล้วเดินไปสองภาคทางจะเห็นไปทั่วไปก็ไม่เห็นมีใครไปซื้อกันผู้นั่งขายกันนั่งอยู่งั้นล่ะ วันนี้ก็พอดีเราไปวัดถ้ำผาปู่ก็ไปนวดเส้นนี่แหละมีหมอเส้นเก่งคนหนึ่งอยู่ที่นั่นนวดเส้นเก่งรองรองกับพระหมอเส้นเรานี่แหละไป นี่ก็เดินขึ้นรถไปก็อย่างว่านั่นนะเขาขายของโอ้น่าสงสารพาไปถึงสามแยกที่จะเข้าทางหนึ่งไปเชียงคานทางหนึ่งไปท่าลี่สามแยกพอไปถึงนั่นก็บอกให้รถจอดตรงนั้นนะแม่ค้าอยู่ตรงนั้นคงมากมายรอถึงพวกที่เขาไปซื้อของไม่มีใครไปซื้อเรารถไปจอดนั่นเลยวะเอารถไปจอดที่นั่นพวกแม่ค้าเป็นแถวนั้นกวนเข้ามาในรถนี้หมดเลยใครมามองเห็นเลยลืมสินค้านะพอมองเห็นหน้าหลวงตาโอ้ยนี่ใช่เนี่ยองค์นี้แล้วองค์นี้แล้วองค์นี้อะไรไปขนของมาใส่รถเรานี่เรามาองค์นี้องค์นั้นอะไรเนี่ยวะทั้งนี่ขนของทั้งจ้องดูหน้าเห็นไหมทีวีมันออกอย่างนั้นล่ะมันจำได้หมดนะไปกว้านเอาเลยล่ะแม่ค้าเมื่อวานเอาให้เต็มรถจากนี้ไปถ้ำพระปู่สองสามกิโลเท่านั้นเป็นไรไปวะเอาหนักก็หนักกว้านออกมาหมดเลยแม่ค้าได้ทุกคนทุกคนกว้านเรายังเหลือสองสามชิ้นสองสามชิ้นนอกนั้นเรากว้านขึ้นรถทั้งหมดนี่เพราะความเมตตาสงสารหรือว่าไงไปที่ไหนก็เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นไปตีตลาดไปตั้งแต่เริ่มไปตั้งแต่วังสะพุงอะเรื่อยไปไปสุดท้ายก็ไปเต็มดูที่นั่นที่สามแยกไปเชียงคานพอดีเต็มแล้วเข้ามีผู้ซื้อสินค้าซื้อเข้าไปไม่ไม่ใครซื้อที่เงินไม่มีเงินเบาบางมากมันไปทางไหนพี่น้องทั้งหลายก็จะพอทราบได้เราก็ไม่อยากพูดมากเขาจะว่ารู้เกินภูมิหลวงตาป.3ไปหาพูดซอกแทรกคือแทรกเขาจะว่าแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอะไรใจละเอียดยิ่งกว่าธรรมธรรมนี่ซอกแทรกเห็นหมดอะไรใจละเอียดยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาเนี่ยเงินขาดตลาดมากทีเดียวจนมีเงินวิ่งผ่านถนนของชางแล้วเวลาเนี้ยร้านไหนร้านไหนก็แห้งแห้งแห้งแห้งเพราะไม่มีใครซื้อมีแต่สินค้ามีไม่มีโรงงานต่างๆผิดออกมาผิดออกมาไม่มีใครซื้อแต่คนงานในโรงงานคนโรงหนึ่งโรงหนึ่งมีคนงานเท่าไรกินเงินเดือนเงินเดือนเท่าไรเท่าไรผิดสินค้ามาไม่มีใครขายโรงงานก็เจ๊งไปได้นะหมุนก็ไปหาโรงงานเดี๋ยวเข้าใจว่าโรงงานมีมากจะไม่เจ๊งนะเจ๊งได้นะคือโรงงานไม่มีใครซื้อซื้อโรงงานเพื่อขายแล้วไม่มีใครซื้อแล้วจะขายยังไงนะพวกคนงานต้องมีปากมีท้องใครหมุนเข้าไปก็เพื่อได้เพื่อได้เพื่อได้มันไม่ได้แล้วมันก็ทุกข์ก็คือผมขอให้คุณน้องหลายจะคิดเรื่องนี้ให้มากนะความฟุ้งเฟ้อเหิมความไม่รู้จักประมาณในการกินการอยู่การใช้การสอยนี่เป็นอันตรายต่อทุกคนไปต่อทุกคนต่อสังคมต้องมีการยับยั้งตัวบ้างเรื่องความอยากอยากเรื่องน่าสมเหตุสังหารไม่มีคำว่าพอได้ให้มันเท่าไรเหมือนไฟได้เชื้อใส่เข้าไปลุกแสดงเปรตเมื่อถึงเมื่อให้ไฟมันถอยเชื้อไม่มีใส่เข้าไปก็ไหม้หมดให้ความโลภความทะเยอทะยานมันถอยสิ่งขวัญขวายมาหามาเพื่อมันไม่มีสอยได้มาเท่าไรหมดขอให้พากันยับยั้งตัวเองชาติไทยของเราจะค่อยฟื้นฟูขึ้นมาโดยลำดับนะถ้าต่างคนต่างปล่อยเลยจำเลยนี้ก็จมไปเรื่อยอย่างนี้ความบ่นบ่นได้ความจมมันจมไม่ถอยเพราะผู้บ่นนั่นแหละเป็นผู้สู้สู้ได้ไม่รู้จักประมาณสังหารทรัพย์ตนเองต่างคนต่างสังหารทั่วบ้านทั่วเมืองมันก็เป็นพระเจ้าข้าสังหารชาติไทยของเรา ไปเรื่อยไปในตัวนั่นแหละมันตรงอย่างนี้นะฟังเสียงอัดเสียงทำบ้างเถอะเสียงที่เอกฟังมานานแล้วมันฟังเสียงอัดเสียงทำยาเขาพักเอาไว้ยาให้มันมากตามความอยากความอยากไม่มีพอที่คือความอยากนี้แล้วอยากเข้าใจว่าความพอมีในน้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งมีฝานาทีตันหาสมาธิความอยากความทะเยอทะยานนี่ครอบหมดไม่มีมหาสมุทรน้อยไปความอยากความทะเยอทะยานไม่มีความอิ่มพอนี่ครอบในน้ำมหาสมุทรใหญ่ไหมตังค์สิเรายังจะไปเสริมมันอยู่เหรอมีแต่พาจมมาให้รู้เรื่องรู้ตัวบ้างเราเป็นคนไม่คิดใครจะคิดสติปัญญาอยู่กับมนุษย์เราควรจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สมความเป็นมนุษย์อย่าใช้แบบซื่อสุดแรกเป็นยักษ์สังหารตัวเองใช่ไหมล่ะนะนั่งเดินเข้าไปที่ย่องหลายเขาไปเคยไปกราบที่วิทยาพันธ์หลวงปู่มั่นท่านทำเอาไว้ผนังข้างๆผนังทั้งสองด้านดูสิเครื่องมือขานของหลวงปู่มั่นนี่คือกติธรรมอันเยี่ยมที่จะให้พวกเราทั้งหลายได้ดูท่านจะรู้สึกได้ไหมร้อยปะร้อยชุนผ้าเต็มไปหมดเห็นไหมนั่นแหละท่านไม่ได้เป็นทุกข์นะหลวงปู่มั่นนะท่านพอทุกอย่างเนี่ยเมืองพอท่านมาจากการดำเนินแบบนี้ไม่สู้สู้ได้ไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี่คือทางก้าวเดินเพื่อความเจริญจนกระทั่งถึงสุดยอดแห่งธรรมก็คือหลวงปู่มั่นเป็นผู้ถึงความสุดยอดแห่งธรรมวันลงมาสุดอยู่นั้นหมดเป็นทางสายมาจากนี่จากประหยัดมัธยัสถ์แล้วดูที่สองข้างผนังนั่นแหละไปดูหาอะไรดูให้เป็นคติซิบริขารเครื่องใช้ของท่านปะปะชุนชุนคาดยิ่งท่านเถิดท่านไม่ดิ้นไม่ดีดนะความดิ้นความดีคนจะตายมันดิ้นนั่นแหละคนสบายไม่ดิ้นนะอยู่ในสบายไอ้คนจะตายมันดิ้นมันดิ้นนี่ที่เรียกพาคนดิ้นคนดิ้นหามาบำรุงมันเร็วเท่าไรแทนที่จะเป็นสุขมีจะดิ้นจะดิ้นเพิ่มความดิ้นดิ้นเพิ่มความทุกข์เข้าไปตลอดเวลาเลยทีนี้ใครก็ไม่มีฝั่งมีฝาทั่วประเทศไทยเรานี่ซึ่งเป็นชาวพุทธหาฝั่งฝาของความพอดีไม่มีมีแต่ความมุ่งเพ้อเหิมสังหารตนเองและสังคมตลอดชาติบ้านเมืองของเราสุดท้ายภายหลังก็สังหารเด็กและเด็กน้อยเกิดขึ้นมาเอาพ่อแม่ตัวฟุ่มเฟือยเอาไปใช้และสังหารไปเรื่อยๆแบบหาความเจริญที่ไหนได้นั่นต้องเอาธรรมเข้าไปเป็นเครื่องช่างตวงยับยั้งสินั่นละพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นเราได้ดูเอาสินั่นละจอมปราดฉลาดหาความสุขจนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพานไม่เป็นอื่นว่างั้นเลยพระสีบัญชาของท่านดำเนินมาอย่างนี้เพื่อความเป็นมหาเศรษฐีธรรมท่านไม่ได้หาแบบฟุ่มเฟือยแบบฟุ่มเฟ้อเหิมกินไม่อื่นไม่พออะไรตกเรียเสียหายไม่สนใจคว้าข้างหน้าไปเรื่อยคว้าข้างหน้าไปเรื่อยไอ้ลิงร้อยตัวนี่ไม่มีเหลือนะวิ่งเข้าป่าหมดสู้คนเร็วกว่าลิงไม่ได้นะความมับอะไรดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นจะของจะจมยังดีทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมที่ลาภคนให้อยู่ในความพอดีสักทีไหมไม่เคยมีถ้าทำแล้วย้ำย่างปุ๊บเหยียบเบรกห้ามล้อรถมันจะเหมือนจะเหลือดาวเทียมก็ได้เมื่อแตะเบรกเข้าไปมันจะเบาลงทันทีถ้าเหยียบตะคันเรื่องลงคลองพวกเราเนี่ยพวกลงคลองไม่มีการย้ำย่างตัวเองบ้างเลยคิดบ้างที่มนุษย์เราเกิดมานานเท่าไหร่ตั้งแต่วันเกิดมาถึงป่านนี้ได้ใช้ความคิดหาประโยชน์ความได้ความเสียอะไรบ้างคิดทบทวนตัวเองสิเราเป็นผู้รักษาตัวเองต้องคิดทบทวนอันไหนไม่ดีให้ตัดมันออกอยากทำก็ไม่ทำอยากซื้อไม่ซื้ออยากจ่ายไม่จ่ายอยากอะไรไม่เอาถ้ามันจะกลับมาเป็นโทษแก่เราแล้วนั่นเราต้องหาประโยชน์ตรงนั้นถึงเรียกว่าใช้ปัญญาอันนี้อะไรซื้อได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะบ้านเมืองของเราทั้งประเทศนี้จะจมทั้งที่ว่าเป็นชาวพุทธมันมีแต่ข

0: ขอโลกจะติดไปไหนเรียกว่าสวขารธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วดำเนินตามนี้จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นแน่นหนามั่นคงถ้าผิดจากนี้แล้วมีแต่วันจะหลุดจะรุ่ยจะขาดไปเรื่อยๆขออะไรก็จมไปได้นะนี่เราก็พูดถึงเรื่องทองคำทองคำเป็นที่หนึ่ง คือหัวใจของชาติเอาศาสนามาช่วยอุ้มชูพี่น้องทั้งหลายก็โดยสมัยอย่างปัจจุบันนี้ก็ใครก็ทราบทั่วกันแล้วว่าหลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเหตุที่จะเป็นผู้นำเราไม่ใช่เป็นคนมักใหญ่ไปสูงนะเราพูดจริงๆนิสัยของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ก็เพราะอำนาจแห่งความเมตตานั่นเองอยู่ตามป่าตามโลกตามเขาลำนาไผ่เรื่อยมาสบายสบายมีเท่าไหร่แจกทานไปหมดในวัดในวาไม่มีอะไรเหลือละเนี่ยทำมาอย่างนี้เรื่อยนี่เห็นความกระทบกระเทือนแห่งชาติไทยของเรามันก็สะดุ้งเลยที่นี่แหละเป็นเหตุที่จะเคลื่อนออกนำพี่น้องทั้งหลายทั้งที่ตัวเท่าหนูแต่จิตใจด้วยความเมตตาเนี่ยมันท้องฟ้ามหาสมุทรมันแคบไปนี่แหละที่จะเคลื่อนไหวออกมาเมื่อออกมาแล้วการนำก็นำอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นข้อต้องติดทุกๆที่มัวมองมองรั่วแตกซึมๆเราไม่มีจะออกด้วยความเมตตาล้วนออกแง่ไหนมุมใดออกด้วยความเมตตาพิจารณาแล้วค่อยออกตลอดมาเงินส่วนไหนที่จะเข้าคลังหลวงส่วนไหนที่แยกไปทางไหนก็ประกาศพี่น้องหลายทราบโดยทั่วกันอย่างแจ่มแจ้งไม่มีที่สงสัยทีนี้การแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายก็เรียกว่าหมดไส้หมดพุงหลวงตาบัวป.3เวลามาสอนมันฟาดถึงปริญญาถึงล็อก2ด็อกเตอร์1ด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง1ด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น1ขึ้นมาอยู่ในหลวงตาบัวป.3นี่แล้วขึ้นธรรมาสมีทั้งแกงหม้อใหญ่แกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วไปพร้อมๆกันเลยนี่เราก็สอนเต็มภูมิเหมือนกันทีนี้ก็หมดกำลังวังชาแล้วเราหยุดแล้วในการแนะนำสอนทั่วๆไปเราที่ปฏิบัติมากำลังวังชาหมดไปแล้วก็มีเท่านั้นล่ะหากว่ามีความจำเป็นจริงๆเราก็จะไปเทศให้เฉพาะที่จำเป็นจริงๆตะเกียงตะกายไปเท่านั้นล่ะพี่น้องหลายทราบแต่การสอนไว้เรียนนี่สอนไว้เรียบร้อยแล้วไม่สงสัยแล้วในคำพุทธเจ้าที่นำมาสอนพี่น้องชาวไทยนี่เป็นความถูกต้องดีงามทุกอย่างขอให้นำไปปฏิบัติแล้วกันนะอย่ามีแต่ถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธเจ้าของเลวเท่าไหร่ไม่ดูไม่ได้นะพุทธศาสนาดูเจ้าของนะมันไม่ดีตรงไหนให้บกพร่องตรงไหนแก้ไขดัดแปลงขึ้นไปนี่เรียกว่าพุทธศาสนาให้ดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นยิ่งกว่าตัวเองดูคนอื่นดูตัวเองมันรอบคอบแล้วมันดูคนอื่นมันก็เห็นชัดเจนถ้าดูเจ้าของไม่รอบดูที่ไหนมันก็เป็นมุมมองติฉินินทาโลกแหลกไปด้วยความติฉินินทาเพราะดูไม่ทั่วถึงถ้าดูทั่วถึงแล้วตำหนิตรงไหนผิดตรงนั้นนั่นละหรือว่าถูกแล้วให้เสริมนะถ้าผิดตรงไหนให้งดนี่เรียกว่าธรรมตำหนิอย่างนั้นนะไม่ใช่ไปหานินทากันวอกๆแวกๆเป็นหมาเห่าถังอยู่ในถังแล้วก็เห่าถังอีกหมาเข้าใจนะวันนี้พูดเพียงเท่านี้แล้วไม่พูดมากนักมันก็มากอยู่แล้วแหละเอาละพอเรื่องทองคำพูดถึงเรื่องทองคำให้ขอให้พากันหนักแน่นทุกคนนะทองคำเป็นหัวใจของชาติไทยเราเพื่อความสง่างามรายการที่นำศาสนามาเป็นผู้นำพี่น้องทลายข่าวนี้ขอให้สง่างามด้วยทองคำขอให้เด่นนะทองคำเราเวลานี้ร่างคังหลวงระบบคล่องมากหรือเรื่องทองคำซึ่งเป็นหัวใจของชาตินั่นแหละอันนี้เป็นระดับหนึ่งดอลลาร์ก็พูดแล้วดอลลาร์มีมากหนุนเงินไทยของเราขึ้นให้แข็งตัวขึ้นด้วยถ้ามีน้อยก็ลดลงให้เขาเหยียบเอาดังที่พูดนะเงินเขาดอลลาร์เดียวท่านฟาดของเราไปตั้ง50-60 บาทนั่นมันก้ามกึ่งกันก็ฟัดเบาเหวี่ยงก็เห็นเราคุณค่าแห่งการนำชาติต่างคนต่างนำตัวเองเพื่อชาติของตัวเองแล้วก็เห็นคุณอย่างนี้แหละก็พอฟัดเบาเหวี่ยงเนี่ยเอาละเพราะนั้นแหละให้เน้นหนักทางทองคำเรานะทุกคนนะทองคำเป็นของสำคัญมากในหัวใจของชาติไทยเราถ้าอยู่ที่ไหนเอามามีมากมีน้อยเอามาเมื่อวานนี้หาทางอุดรเราไม่ได้สักสตางค์เลยเมื่อวานนี้นะพอดีเราไปถ้ำผาปู่ไปถ้ำพระปู่มันฟาดมาสัก10 บาทเมื่อวานนี้ทองคำเห็นไหมเอามาอวดชาอุดรเราอยู่ที่ไหนบางที่นี่เอามาอวดทั้งนั้นเมื่อวานเราได้มา10 บาทนะทองคำเห็นไหมนั่นเสียลวดลายไม่ได้เสือโคร่งใหญ่ไปไหนไม่เสียลวดลายเอาละจบที่นี่พ่อให้ตอน
1: น้องโอซอมาอวด1 บาทครับ
2: 1 บาทครับผม

0: 1บาทเหรอนั่นเอามาเลยเอามาเลย
1: 50ก้อนด้วย
0: เออนี่50ก้อนด้วย1บาทด้วยวันนี้เอาแล้วนะจังหวัดเลยไม่จะหงายเลยอย่าว่าไปบอกนะอุดรเราตื่นตัวแล้วมาบอกให้ตื่นนะไม่ตื่นไม่ได้จังหวัดเลยมาเหยียบแหลกนะนี่ได้1บาทแล้วทองคำดอลลาร์50ก้อนแล้วเอามาลบล้างเมื่อวานตื่นนี่2วันไม่ได้ทองคำแม้สตางค์นึงเลยวันนี้เอามาลบล้างกันเอาพระกันบูชาเอานะเนี่ยกองบุญของพี่น้องชาวไทยเข้าหมู่ชาติไทยเราพี่น้องชาวไทยทั่วหน้าได้รับอย่างนี้ทั้งนั้นนะพอใจ
2: ข้อ2ค
0: ่
2: ะข้อ
0: 2ข้อ2มาว่า
2: เรื่องทองค่ะโปรดเมตตาอย่าดุหนูนะคะ
0: ไหน
2: อย่าดุหนูนะคะความคิดน้อยๆเนี่ยจะผ่
0: าน เอาว่ามา
2: หลวงพ่อว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทองเลยแต่หนูว่าหนูมีวิธีหาทองถวายได้
0: ไหนไหนว่าซ้ำว่าซ้ำอีกนะ
2: หาทองถวายได้ทุกวันจ้ะค
0: ่
2: ะ
0: ไม่หาได้ทุกวันทำไมเมื่อวันที่สามเหยียบวันที่หนึ่งไม่เห็นได้สักตางค์
2: ละนี่จะหาวิธีค่ะ
0: จะหาวิธี
2: ค่ะขอตู้กระจกเล็กๆใบวางตรงนั้นนะเจ้าค่ะ
0: จะวางตรงไหน
2: ตรงมุมนี่จ้ะค
0: ่
2: ะ
0: ไหน
2: วางตรงนี้ขอตู้กระจกจ้ะค่ะ
0: เดี๋ยวขอแล้วนั่นเขามีแล้วนั่นไปขอเขาไม่ได้นั่นเขาจะเอามาแล้วเนี่ย
2: ตู้กระจกค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยมาเอาไม่เอาไม่เอา
2: คืออย่างนี้ค่ะหลวงพ่อ
0: ทำไง
2: ผู้ที่มาวัดเนี่ยบางคนมี100บาท20บาท500บาทวันนี้อยากซื้อทองมาหย่อนใส่ตู้นี้แล้ววันนึงเนี่ยถ้าได้ 1,500 ก็ได้ทอง1สลึงแล้วเจ้าค่ะ
0: ยังไม่เห็นด้วยไม่เอามันจะลามปามไม่เอาเราพูดทุกอย่างอยู่ในขอบเขตของความพอดีพอดีไม่ให้เลยเถิดไม่เอาเลิกเข้าใจมั้ยเลิกไม่เอามันจะเลยเถิดทำสอนพอดีพอดีอันนั้นจะเลยเถิดรู้ทันทีไม่เอาอมีอะไรนั่นมาแล้วเนี่ยเท่าไรเนี่ย
3: ร้อยดอนครับ
0: นั่นเห็นไหมนี่ร้อยดอนนั่นห้าสิบดอนร้อยห้าสิบดอนแล้วลบล้างเมื่อวานนี่เอามันตกทะเลหลวงแล้วล่ะนั่นร้อยห้าสิบดอนแล้ววันนี้เมื่อวันที่สามเนี่ยวันที่หนึ่งไม่ได้สักดอนเดียวบ้าโมโหเราขึ้นบ้าที่เดียวละวันนี้ได้แล้วท่านไอ้150ดอนแล้ววันนี้แล้วที่นี่ให้พรแล้วนะมีเท่านั้นน่ะให้พรน่ะก็อ่านแล้วนี่นะเนี่ยเมื่อวานนี่วันที่1ก็ไม่ได้วันเมื่อวานนี่ก็ไรเมื่อวันซื้อนั้นก็ไม่ได้แต่เมื่อวานนี่ดอนหน้าได้29ดอนเมื่อวานนี่นะทองคำที่จะนำเข้าคลังหลวงคราวนี้ 4,000 กิโลมอบเข้าคลังหลวงไว้แล้ว 1,037 กิโลครึ่งฝากไว้กับคลังหลวงแล้ว 1,025 กิโลรวมทองคำที่มอบและฝากไว้กับคลังหลวงได้ 2,062 กิโลครึ่งทองคำได้หลังจากมอบและฝากคลังหลวงแล้วเป็น50กิโล32บาทถี2ตังค์นี่หมายถึงยังทองคำที่ยังไม่ได้หลอมนั่นนี่นะคิดได้เพิ่มทีหลังนี่ยังไม่ได้หลอม50กิโล32บาท42ตังค์รวมทองคำทั้งหมดได้ 2,112 กิโลครึ่งยังขาดทองคำอยู่อีก 1,887 กิโลครึ่งจะครบจำนวน 4,000 กิโลกรุณาทราบโดยทั่วกันตลอดไปด้วยนะเร่งเครื่องของเราเอาละที่นี่ให้พรยะถาวาลิวะหาปุราปะริตุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวะสัมมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโย สุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปะจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังตังนี่ตู้อยู่หลังอยู่ข้างหลังนี่ก็มีนะตู้รับบริจาคอยู่ข้างหลังเนี่ยมีตู้หนึ่งเลยเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ย ใครจะมีบริจาคอะไรก็ให้มาบริจาคที่นั่นไม่ว่าทองคำหยอดลงนั้นปลอดภัยถึงเวลาถึงมาเปิดทีเดียวทองคำดอลลาร์เงินสดเข้าในตู้อยู่ข้างหลังนี่ได้ตลอดเวลาจึงไม่จำเป็นจะต้องมาตั้งไว้นี่ขวดโลกเขาบอกขายขี้ตัวเองด้วยเอาละไปเอาเดียวแล้วนี่ไว้แล้วมาเรียกมาจับมาเชื่อมาให้ต้นแล้ว
1: มาภาวนาพิจารณาให้รู้จะสลายต้องทำย
0: ังไงต่อตั้งขึ้นมาอีกพิจารณาอีกตั้งขึ้นมาให้มันสวยที่สุดเลยพิจารณาให้มันแหลกลงไปเลยเข้าใจไหมเอาให้ชำนี่ชำนาญสติปัญญาจากชำนี่ชำนาญอันนี้จะละเอียดเข้าไปเร็วเข้าไปแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวมากองทุกข์ไปอยู่กับอุปทานยึดถือหัวนี่เข้าใจไหมท่านจึงให้สอนจริงวันนี้ให้เห็นชัดเจนแล้วมันถอยตัวมาเองเข้าใจหรือ
1: คือจะเห็นแต่โครงกระดูกทั้งแขนท
0: ั้
1: งขาแล้วก็
0: เห็นเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นล่ะไอ้พิจารณานั่นมันกระจายของมันไปเองแหละนะ
1: ถ้าสลายเป็นด
0: ิน
1: แล้วย
0: ัง
1: ต้อง
0: ตั้งขึ้นมาอีกมันเกิดมันก็เกิดมาจากดินตายลงไปเป็นดินเป็นน้ำมันก็เกิดขึ้นมาจากดินน้ำลงไปอีกแล้วตั้งพิจารณาให้มันเห็นความแตกความดับของมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งการจิตก็ถอย
1: บางครั้งเห็นเป็นดินน้ำลงไปก็ยังจะต้อง
0: ดูนั้นแล้วเอามาตั้งขึ้นมาอีกตัวของเราก็คือตัวนั่นเข้าใจหรือเทียบกันข้างหน้าข้างหลังเทียบให้มันเห็นชัดเจนเข้าใจเอาละพอยายพูดมากนี่ลงธรรมะแล้วลงเวทีแล้วยังจะขึ้นต่ออยู่ไม่ขึ้นนะเวลาขึ้นเวทีแล้วต่อยด่าลงเวทีแล้วไม่เอาไปละนั่นละไปภาวนาให้ดีใครทุกคนให้ภาวนานะใจไม่ได้ภาวนาแล้วมันทั้งฟุ้งเฟ้อเหิมเหิมถ้ามีใจมีภาวนาบ้างแล้วจะสงบตัวนะคือใจเข้ามาดูตัวเองมันก็รู้ความบกพร่องตัวเองมันก็แก้ไขตรงนี้ถ้ามันมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิมที่เหยียดลากไปตลอดตายทิ้งเปล่านะจมเลยถ้าเอาทำยับยั้งร่างเข้ามานี่แล้วมันจะมาดูตัวเองความสงบเย็นใจจะเกิดฮะ
1: ค
0: น
1: ทาต
0: ั
1: วน
0: ี้
1: จะถอนตัวใช่ไหมคร
0: ับไม่ต้องบอกมันก็ถอนเองนะพอมันเป็นไฟแล้วมือจี้เข้าไปไม่ต้องบอกมันถอนเองไฟมันร้อนมือร้อนเข้าใจไหมอันนั้นตัวไฟเราไม่รู้เฉยพิจารณาเข้าไปไฟมันถอนมันเลยเราปล่อยมาเราปล่อยออกไปเยอะ
1: ปล่อยแล้วคร
0: ับ
1: ปล่อยแล้วครับ
0: เมื่อ
1: ปล่อยแล้วครับ
0: ไม่ได้ยินเสียงเลย
1: เห่าแล้วไม่เห่าเลย
0: ฮะ
1: เห่าอยู่เนี่ย
0: โอ้โหดูไอ้อุ้ยเดี๋ยวใครไปท่าอะไรให้อุ้ยนะมันทำไมทำอย่างนั้นเราพลาดนะหรือใครไม่รู้นะไปท่าเสียอะไรให้อุ้ยมันเสียอัศจรรย์มาจากไหนอุ้ย
1: อะไรถึงโต
0: ท่าเสียมากแล้วโอ้ดอไปละไปละพอหมดแล้วไม่มีอะไรแล้ววันนี้ไปละเหนื่อยละเกือบ9 โมงแล้วเหนื่อยทั่ว
3: เจ็บหัวเข่า
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าคติธรรมอันเยี่ยมในรายการนานาสารธรรมครับคณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่บุดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีในโอกาสเทศนาและตอบปัญหาธรรมะขอเชิญท่านฟังครับ
5: จิตกับกายนี่เป็นสนามหลวงของวิชาอวิชาเหมือนมือเราทั้งสองแล้วถ้าคว่ำถ้าแล้วมันไม่เห็นหน้ามันถ้าหงายถ้าแล้วไม่เห็นหลังมือต้องยกมือไหว้พระบ่อยๆแล้วก็เห็นทางสองเห็นทางซ้ายทางขวาเห็นทางหน้าทางหลังเนี่ย ถ้าวัวคว่ำมืออยู่ไม่เห็นหน้ามืองัวหงายมือก็ไม่เห็นหลังมือเนี่ยมันคว่ำได้หงายได้เนี่ยจะว่าอวิชามาทีหลังหรืออวิชามาก่อนไม่ได้จิตมาก่อนหรือจิตมาทีหลังไม่ได้วิชามาก่อนหรือวิชามาหลังมาพร้อมกันที่จิตที่ชาวิชาที่นั่นน่ะจิตมันอาศัยใครอาศัยรูปนี่รูป28เนี่ยเป็นรูปถ้านับเอาดินก็ดินก็มีอยู่ในกายนี่น้ำไฟลมอากาศมีวิญญาณก็มีจิตเนี่ยถ้าต้นไม้ภายนอกภูเขาภายนอกมีแต่รูปเฉยๆไม่มีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีกายวิญญาณมีมโนวิญญาณมีจิตวิญญาณทำงานร่วมกันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันจะเอาสัญญาต์ออกได้เอาอาสวะออกได้เอากิเลสกับวิบากออกได้มีแต่รูปปกติรูปตาหูจมูกลิ้นกาย5รูปนี่บริสุทธิ์ส่วนนามธรรมอ่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบริสุทธิ์ไปหมดเลยจิตมีจิตเดียวแต่อาการมีตั้ง5252อาการของจิตก็บริสุทธิ์ไปเลยอย่างลมหายใจเนี่ยเดินออกก็ไม่มีสัตว์มีคนมีกิเลสปัญหาอะไรมันมีกิเลสกับวิบากเรียกว่ากายสังขารนอนหลับอยู่ก็ทำงานตื่นอยู่ก็ทำงานหลับตาก็ทำงานลืมตาก็ทำงานเดินไปไหนมันทำงานอยู่อย่างนั้นนะไม่ว่าเดินยืนนั่งนอนอาบน้ำผมผ้าดื่มอาหารถ่ายมือถ่ายขูดมันไม่หยุดวิตกวิจารมันเป็นคณะไปวาจีสังขารวิตกในนามในรูปของตัววิตกในหาตาหาหูจมูกลิ้นกายวิตกไปหาใจวิจารอ้อตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ในนี่มีในปัจจุบันนี่มีปีติอยู่ในปัจจุบันมีสุขเพราะมีปีติในธรรมว่ารูปทั้งหลายบริสุทธิ์นามทั้งหลายก็บริสุทธิ์น่ะบริสุทธิ์คือสัมมาทิฏฐิกังกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เนี่ยสัมมาทิฏฐิเรามีสัมมาชีวะนี่จึงส่งไปถึงเสกธรรมอเสกธรรมมนุษย์ธรรมสมาธิส่งไปถึงเทวธรรมสมาธิเทวธรรมสมาธิส่งไปถึงภูมิธรรมสมาธิภูมิธรรมสมาธิส่งไปถึงพระโสดาสมาธิสกิทาคาสมาธินั่นอนาคาสมาธินั่นอรหัตมรรคอรหัตผลสมาธิและสมาอาชีวะต่อถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยกิเลสมาทีหลังหรือมาก่อนเหมือนกันนะถ้าพูดกับจิตวิชาอวิชามาพร้อมกันน่ะคนเราจะรู้เรามีจิตก็มีวิชาอวิชาทำไปมัวควบมือก็ไม่เห็นหน้ามือมัดตัวหงายมือก็ไม่เห็นหลังมือยกมือไหว้พระไม่เห็นทางศอกน่ะนั่นแหละมันทุกข์กันทุกข์ในปัจจุบันนี่เกิดปัจจุบันนี่แก่ปัจจุบันนี่เจ็บปัจจุบันนี่ตายปัจจุบันนี่นี่ไม่ใช่ของอดีตไม่ใช่ของอนาคตเนี่ยเกิดตายเนี่ยเป็นทุกข์ของสัตว์ตวโลกแต่ส่วนพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์พ้นทุกข์แล้วส่วนพระธรรมก็พ้นทุกข์แล้วส่วนพระสงฆ์ก็พ้นทุกข์แล้วเพราะมันมีเกิดมีตายมีแต่นิโรธธรรมนิพพานธรรมน่ะนิพพานสมบัติไม่เกิดไม่ตายเพราะฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายทุกประเทศถ้านิยมในศีลธรรมแล้วก็จะเห็นหน้าเห็นตาว่ามนุษย์หน้าตามันอย่างไรไปถือเอารวมๆว่ามีผมขนและฟันหนังเนี่ยเป็นมนุษย์บริสุทธิ์ที่ไหนเป็นนางงามได้หรือได้สมมุติเอาต่างหากล่ะกายเนื้อปฏิกูลจะเยิ้มอยู่หมดอีบางปุติกายากายชุ่มกายแฉะอยู่ผมขนและฟันหนังมีน้ำเหือน้ำไข่มีอสุภาพอยู่ในตัวไม่งามกายยักษ์ตาสตินี่ไม่งามกายอีมังปุติกระยางนิกายชุ่มกระแฉะอยู่แฉะอยู่ทางทวารทางเก้านวะทวารทวารทางเก้าในตัวนี้หนังมันทะลุอยู่เก้าช่องเป็นนวะทวารช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องทวารหนักช่องทวารเบาเป็นเก้าช่องด้วยกันนะชุ่มแฉะจนทางนั้นเนี่ย น้ำลายในลิ้นเนี่ยก็ชมแฉะอยู่ได้น้ำลายนั่นยังจะว่า

0: เป็นพระเอกนางเอกได้ยังไงอ่ะไปเสริมสวยยังไงอ่ะเสริมสวยนางงามอ่ะอู้นางนี่มันหุ้มมูดขูดเผาดินอยู่กระเพาะในท้องน่ะมีแต่อาหารใหม่อาหารเก่าก็เลยจะเป็นนางงามได้ยังไงอ่ะนางงามว่ากันเอาเฉยๆกันน่ะพูดเอาหวัดๆกันแหละปรากฏนางงามก็เอ้ยนางงามมีที่ไหนบนสวรรค์เทพสองเขาไม่งามเลยเขาไม่ได้กินข้าวกินน้ำเขาไม่ได้กินอาหารข้าวเจ้าข้าวเหนียวเขาไม่ได้กินผักกินหญ้ากินของหวานของข้าวอะไรกินแต่ของทิพย์รูปก็เป็นทิพย์เสียงเป็นทิพย์กลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นทิพย์นะเขาเป็นกามประเทศเนี่ยถึงเป็นกามก็กามประเทศมันใช่กามหยาบอย่างกามสัตว์หยาบมันกินอาหารกินทั้งอาหารหยาบอาหารละเอียดเนี่ยพรหมเขามีรูปฌานรูปฌานเป็นอาหารเขาก็ยังมีอาหารละเอียดเหมือนกันแต่อย่างนั้นก็ยังมีสังโยชน์สิบมีอนุสัยเจ็ดนั่นแหละกิเลสที่เจ็ดตัวละกันไว้ไม่ถึงมรรคผลนิพพานไม่ถึงพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้ถ้าตัดสังโยชน์สิบตัวอนุสัยเจ็ดตัวก็ปกติทั้งนั้นรูปก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมธรรมภายนอกก็มีธรรมภายในก็มีอันนี้ทำภายนอกก็ยกขึ้นสู่พระกายปิฎกยกขึ้นถูพุทธบุคคลพระพุทธเจ้าเป็นผู้กัจจุรุก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายนำมาสอนพระสงฆ์ทั้งหลายตัวอย่างปฐมเทศนาสอนอยู่5วันเทศอยู่5วันได้โสดา5องค์นั่นน่ะพวก5องค์น่ะบวชมาก่อนพุทธเจ้าซะอีกพุทธเจ้ากัจจุรุต้องแสดง5องค์นั้นก่อนแสดงไปถึงอริยมรรค4อริยผล4จึงแจกไปองค์ละที่ละที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปองค์เดียว5องค์นั้นก็ไปคนละที่กันมารวมภิกษุ61รูปก็แจกไปองค์ละที่อีกจึงมีภิกษุบู่ใหญ่มากรุงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารจึงบรรลุพระโสดาในเป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกามีพระภิกษุไปอาศัยป่าไม่ภายพระเจ้าพิมพิสารได้ 20,000 องค์แล้วกรุงราชคฤห์ก็มีพระสงฆ์ขึ้นมากมายถึงขนาดนั้นนะกรุงวิรพัฒน์พระราชาพุทธาก็มาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์ไปแสดงธรรมกรุงวิรพัฒน์จึงได้แสดงไปถึง16แคว้นพระนครแล้วไปแสดงธรรมก็อยู่ดาวดึงภาษานั่นน่ะเมื่อออกภาษาแล้วก็ลงมาแสดงนางมนุษย์นี่ภาษาลิบุตรเป็นผู้ถวายบิณฑบาตวันละครั้งละครั้งอ่ะถวายอยู่พื้นมนุษย์นี่เองนางเทวดาเขาไม่ใส่บาตรเขาได้ฟังธรรมเฉยๆเขาไม่มีหุงข้าวใส่บาตรพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าต้องมารับเมืองมนุษย์นี่เนี่ยเวลาข่าวแรกมันต้องลำบากมาเดี๋ยวนี้โอ้ผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วอยู่ที่ไหนก็พบพุทธคุณมาแทนพระพุทธเจ้าพบธรรมคุณก็แทนพระองค์แสดงธรรมอยู่แล้วพระธรรมแทนพระธรรมอยู่แล้วพบพระอรหันต์หมดสังโยชน์สิบหมดอนุสัยเกศแล้วก็นาอารามอยู่นั่นแหละนี่เป็นโลนยุตเสกิยวัจจิภาคะจัญญาของพระพุทธเจ้าจัญญาของพระอรหันต์นะที่ว่า75มีได้อานิสงส์ไม่เกิดไม่ตายทั้งนั้นนะไม่มีกิเลสตัณหาอวิชชากิเลสกรรมวิบากไม่มีมีแต่นิโรธธรรมนิพพานธรรมนะมาบัดนี้มันยิ่งไปใหญ่แล้วแคว้นอินเดียน่ะพระพื้นเมืองไม่มีมีแต่พระต่างประเทศไปอยู่พื้นเมืองไม่มีเราไม่มีภิกษุสามเณรเราพื้นเมืองเขาจะฟังได้ยังไงไปบวชการเมืองกันเลยเป็นบวชแต่วัตถุอย่างเดียวกันใครๆก็จะหาวัตถุใช้ประเทศของตัวนี่ส่วนธรรมะไม่เอาเลยมนุษยธรรมไม่เอาเทวธรรมไม่เอาภูมิธรรมไม่เอาโลกุตตรธรรมไม่เอาแล้วมันจะมีอะไรไงจะมีตัวอย่างไงไม่มีภิกษุสามเณรพื้นเมืองมีแต่ลังกาประเทศไทยกับพม่ายังเหลืออยู่นิดเดียวเนี่ยสามประเทศเท่านั้นเองนอกจากนั้นเขา ป็นหนักในการเมืองหมดเป็นหนักในวัตถุหมดพูดยากไปพูดสภาใดเขาก็ไม่ฟังเขาจะหาแต่เงินหาแต่วัตถุทะเลาะกันทุกแห่งทุกคนบทชอบลบลาข่าวฟันกันศีลธรรมน่ะทำให้ทำปาณาติบาตอธินากาเมมุสาเท่านั้นแหละกิเลสกรรมวิบากมันเกิดเพราะกิเลสลามก4ตัวนี่นี่อวิชชาอย่างหยาบมันก็อยู่เนี่ยกิเลส4ตัวเนี่ยกรรม4อย่างนี้ไม่ควรทำ ในประเทศใดๆก็ดีจะตั้งโลกาสัตว์อยู่เป็นอบายมุขอยู่แล้วแล้วจะพ้นจากอบายภูมิได้อย่างไรไม่เว้นจากปาณาติบาตอ่ะกฎหมายอาญาไม่ให้ทำร้ายร่างกายกันเคี่ยงกันไม่ได้ตีกันไม่ได้ทำร้ายร่างกายกันไม่ได้กฎหมายกับวินัยของพระพุทธเจ้าลงไม่ทำร้ายสัตว์ทั้งหลายฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ได้กล่าวร้ายก็ไม่ได้นินทากันก็ไม่ได้ส่อเสียดกันไม่ได้แกล้งกันกันไม่ได้นะไปทะเลาะกันยังไงไปลักไปขโมยกันก็ไม่ได้ห้ามทั้งนั้นน่ะถ้าไม่รักษากายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามเป็นสมาธิไม่ศรัทธาสัมมาชีวะมันกลัวไปทำบ่อปลาขุดบ่อปลาเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงราคาสัตว์เป็นข้าสัตว์เป็นอาหารเนี่ยมันดียังไงไม่ดีออกอายุสั้น เพราะฉะนั้นน่ะสังเกตอยู่ในประเทศทุกประเทศน่ะในระหว่าง 2,000 ปีเนี่ยเมื่อไรจะเลิกกันสักทีก็ไม่รู้นำเมาก็ดื่มกันทุกประเทศอบายมุขก็ไม่เลิกอบายภูมิก็ไม่เลิกมันก็เป็นบาปเป็นกรรมยวนเองนะเป็นกรรมของสัตวโลกแต่ส่วนพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาท่านเลิกกรรมดำประพฤติกรรมขาวประพฤติสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะท่านก็ไปถึงนิพพานสมบัติปกวิชาทิฏฐิวิชาชีวังก็ไปอบายมุขอบายภูมินี่เป็นอย่างนี้อ่ะทุกประเทศนะไปได้ทุกวันภิกษุสำเนาได้ดีสักก็อยู่ในกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามสมาทิฏฐิสมาชีวะนี่ตั้งต้นมนุษย์นี่สมาทิฏฐิสมาชีวะไปเทวดาก็มีสมาทิฏฐิสมาชีวะพรหมธรรมมีสมาทิฏฐิสมาชีวะนะเข้าสี่ขู่แปดบุคคลก็เป็นสมาธิสมาชีวะตลอดกาลถึงนิโรธธรรมนิพพานธรรมนี่ท่านเสียสละได้นี่บาปกรรมทั้งหลายท่านไม่ให้มีมิจฉาทิฏฐิได้ไม่มีมิจฉาอาชีวะได้มีแต่สมาธิสมาชีวะเนี่ยมีแต่กรรมขาวกรรมดำไม่มีละได้หมดนี่ภิกษุสมณะดีๆก็ไปทางนี้แล้วไปทางสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาดีก็ไปได้ทุกวันเขาจะคอยให้มีคนมาบอกมีคนมาทำตัวอย่างอะตัวอย่างมันกายกรรมเนี่ยทำตัวอย่างตัวเองวจีกรรมนี่มโนกรรมสัมมาทิฏฐิตัวเองสัมมาอาชีวะตัวเองอย่าไปกินอาหารผิดอย่างไปอาหารมึนเมาไม่เอาอาหารวิชาอาชีวะไม่เอานะกินอาหารบริสุทธิ์นี่ผู้มีศีลธรรมต้องมีสมาธิมีสมาชีวะจึงเข้าในสี่คู่แปดบุคคลได้เข้าไปนิโรธธรรมนิพพานธรรมได้เพราะฉะนั้นนะให้เจริญในกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามสมาธิฐินี่ให้มากที่จะมากได้ทำให้ติดต่อทุกทั่ววงทุกลมหายใจเข้าออกสมาทิฏฐิสมาชีวะนี่เป็นชีวิตของมนุษยธรรมเป็นชีวิตของเทวธรรมเป็นชีวิตของภูมิธรรมเป็นชีวิตของพระโสดาสกิทาคาอนาคาส่งให้ถึงอรหันต์แล้วก็ไปเองนะไปเองได้สมาชีวะอยู่ในพระวินัยของพระพุทธเจ้าเจโตวิมุตติก็มีสัมมาชีวะปัญญาวิมุตติก็มีสัมมาชีวะเนี่ยจะเป็นสาวกที่ดีภิกษุสามเณรที่ดีต้องไปสัมมาชีวะอุบาสกอุบาสิกาที่ดีไปสัมมาชีวะหมด ไปได้ทุกวันมันมีป้ายผูกคอมันมีใครบอกใครคนต่างประเทศก็ดีประเทศไทยก็ดีจะเป็นมัวเอาแต่วัตถุภายนอกมาเป็นพระพุทธเจ้าจะมาเป็นยังไงได้จะเอาเนื้อเอาหนังเก่ามาสอนไม่มาสอนไม่ได้จะเอาตาของเก่าหูของเก่าจมูกลิ้นกายใจของเก่านั่นน่ะมาไม่ได้เป็นธรรมหมดแล้วของพระเจ้าเป็นธรรมธรรมไม่ตายธรรมไม่เกิดพระธรรมก็ไม่เกิดไม่ตายธรรมคุณน่ะสังฆคุณก็ไม่เกิดไม่ตายนั่นน่ะพ้นไปหมดแล้วพ้นทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพิ่งเกิดตายเป็นศาสนาได้พุทธศาสนาไม่เกิดไม่ตายธรรมศาสนาไม่เกิดไม่ตายสังฆศาสนาไม่เกิดไม่ตายตัวศาสนาตัวไม่เกิดตัวไม่ตายตัวไม่มีทุกข์ถ้ายังมีสังโยชน์มีอนุสัยอยู่ยังไม่เป็นศาสนาได้เป็นได้เพียงเสกธรรมยังไม่เป็นอาเสกธรรมได้ยังไม่บริสุทธิ์สัมมาทิฏฐิไม่บริสุทธิ์สัมมาอาชีวะไม่บริสุทธิ์เนี่ยตอนนี้มรรคขั้นที่4จะพ้นที่4ถึงนิโรธธรรมนิพพานธรรมนั่นน่ะสัมมาทิฏฐิบริสุทธิ์สัมมาอาชีวะบริสุทธิ์นะไม่เกิดไม่ตายไม่รู้จักตายไม่รู้จักเกิดเพราะไม่มีสัตว์จะไปเกิดไม่มีสัตว์จะไปตายเพราะฉะนั้นขอให้เจริญงอกงามในมนุษยธรรมในเทวธรรมในภูมิธรรมตลอดถึงอริยมรรคสี่อริยผลสี่ขอให้เจริญอยู่ในนิโรธธรรมนิพพานธรรมกับบททุกข์ท่านเองตามันไม่ได้เป็นทุกข์อะไรหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นทุกข์อะไรมันเป็นสนามหลวงให้วิชาอวิชาทอนเองเป็นสนามหลวงให้สัญญาสิบเป็นสนามหลวงให้อนุสัยเจ็ดนั่นเป็นอริยมรรคสี่ก็มาสนามนี้อริยผลสี่ก็มาสนามนี้ฮะสนามเดียวกันนี่สนามนามรูปนี่เองเป็นสนามของวิชาฉะนั้นอย่าให้มีอวิชาให้มีแต่สัมมาจะนังสัมมาวิมุตติญาณวิชามีแล้วไม่หายอวิชชาหมดแล้วไม่มีกิเลสกรรมวิบากหมดแล้วไม่มีนิโรธกับนิพพานน่ะมีแล้วไม่หายนี่ให้มั่นคงในธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายให้เจริญในศาสนาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั่วหน้ากัน
1: อนุสัยราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยอุจจานุสัยอวิชชานุสัย7ตัวพอดีปฏิฆามันราคะราคะปฏิฆาไม่ชอบใจถ้าชอบใจจะเป็นราคะประกำหนัดเลยราคานุสัยตามนอนตามจิตเกิดกับจิตตามนอนตามจิตปฏิฆาก็ไม่ชอบใจคนพระภิกขุนีพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้พระอานนท์ไปคอยอยู่ประชาภิกษุไป500ให้ไปคอยอยู่ประชาพระองค์ไม่ว่างพอไปยืนอยู่ประชาเนี่ยมันไม่มีที่นั่งมียืนอยู่เทศเรื่องราคะปฏิฆะเนี่ยอันนั้นอนุสัยตอนปอนไปสังโยชน์กับราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์เนี่ยทีตัวเนี่ยอนุสัยก็มีราคาอนุสัยปฏิฆานุสัยเทศสี่ตัวแล้วสัญญาขาดทิพย์อนุสัยขาดเจ็ดจึงได้เข้าเฝ้าได้ยังมีสัญญาอยู่ไม่ให้เข้าเฝ้าไปด้านมันก็ไม่ได้อะไรไปเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นหนังพระพุทธเจ้าหุ้มอยู่กันหมดมันต้องดับสัญญาสิบตัวดับอนุสัยเจ็ดตัวสิบเจ็ดตัวดับได้แล้วก็เฝ้าเขาได้เป็นอรหันต์เนี่ยอรหันต์ได้ยังให้เขาเฝ้าได้ผู้ชนไปทำไมอ่ะไปเข้าเฝ้ามันก็ไม่ได้อะไรอ่ะสัมมาอาชีวะจังหาป่ะมิจฉาทิฏฐิมาไม่ได้หรอกไม่มาหรอกมิจฉาอาชีวะก็ไม่มามีพระโมคคัลลานะวนพระพุทธเจ้าคุณยายอยู่ข้างเศรษฐวันนี่พระองค์เดินผ่านไปทางตันโยดพระองค์ไปทุกวันโยดังมันสีร้อยเส้นคุณยายอยู่ข้างเศรษฐวันนี่ทำไมไม่เทศบ้างบุคลาไปแทนดิพอไปข้างหน้ายายหันหลังถ่ายซะอ้าวเอารูปไปไว้ข้างหน้าโน่นหันตะแคงไปถ่ายซะหันหน้าไปเอารูปไว้ทางนี้หันหลังไปถ่ายซะหันหน้าไปเอารูปไว้สี่รูปแล้วนี่ หน้าขึ้นอากาศลุ่นเอารูปที่ห้าขึ้นไปไว้อากาศก้มหน้าลงดินเลยกลับประกาศพูดพี่เจ้าคุณยายไม่ดูหน้าพระเลยเขาเป็นยายหอยมานานแล้วไม่รู้หรือผู้กระลาหาเพิ่งเห็นหรือเนี่ยไปเห็นเอาเองเขาบอกไว้ก่อนแล้วไม่เชื่อต้องให้ไปพูดเอาเองมิจฉาทิฏฐิมิจฉาอาชีวะก้มหน้าลงดินกินดินเลยหอยมันไม่เอาอะไรเดินเนี่ยเอาหน้าลงเดินดินเนี่ยกินก็กินดินนอนก็นอนในดินเนี่ยมันไม่ดูหน้าพระเลยจะไปเทศยังไงได้ครูเจ้าไม่เทศเลยชีวิตมรณังมรณังแปลความตายชาติทุกขังความเกิดบอกว่ามันทุกข์ทุกข์เพราะเกิดชาลาติสุขาพอชาลาก็มันก็เป็นทุกข์วันนั้นติสุขังความตายก็เป็นทุกข์มันแสดงปัจจุบันด้วยกันนะเกิดปัจจุบันแก่ปัจจุบันเจ็บปัจจุบันตายปัจจุบันเป็นทุกข์ตรงนั้นเพราะมีเห็นทุกข์ในปัจจุบันนี่ก็มันมาจากไหนมาจากสมุทัยก็ดับสังโยชน์ติดเถอะอนุสัยเจ็ดเถอะตัณหาสามก็ดับด้วยตัณหาสามก็ดับหมดน่ะนางราคานางตัณหานางอรดีเนี่ยดับได้แต่นิโรกนิพพานไม่ดับลูกสาวพญามารน่ะนางราคานางตัณหานางอรดียังไงอรตีก็ไม่ยินดีในข้อปฏิบัติน่ะสมมาองค์8นี่ไม่ยินดีเลยลูกไม่มีแม่มีสภาพนี้เกิดได้เห็นไหมเล่าปัญหาก็เกิดกับพ่อมันนั่นน่ะพ่อไม่มีเมียกับเขาหรอกพญามาราธิราชไปอาจนะครับพี่ลูกดิไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าดิมีปู่มีย่ามีตามียายมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องทุกองค์พญามานี่ไม่มีหรอกไม่มีปู่มีย่ามีตามียายไม่มีเมียด้วยแล้วมีลูกสาว3คนแต่ทีไรเป็นสาวลูกทีเขายังถามมาว่าทุกวันนี้ลูกสาวพยาบาลยังมีไหมมีสิถ้าไปปีนประบาทแล้วก็จะพ่อพญามาที่ว่าเป็นพ่อมันทำแล้วก็ไอ้ตันหานี่มันเป็นสามพี่น้องประบาลสอนพิสูจน์สมเด็จก็สอนนั่นแหละนางตันหานาราคามันอะไรดีเนี่ยให้รู้นักพระเบียร์จะนี่มันสอบทุกปีมันไม่เห็นลูกสาวพญามารเห็นแต่ลูกมนุษย์เนี่ยเห็นแต่นางงามในมนุษย์อีกละนางงามในสวรรค์ก็ไม่เห็นแต่ยินแต่ข่าวอ่านหนังสือดูชาติกามาจรจิตเนี่ยมันมีสวรรค์6ชั้นมีเทพอับสรเทพบุตรเมืองสวรรค์น่ะดีแต่ว่ามันจนผู้ชายมีเทพบุตรองค์นึงมีบริวารเทพอับสรตั้ง 37,000เขาจะมีเมียมากไปสวรรค์นะอยู่เมืองมนุษย์เนี่ยมีเมียมากเขาว่ามันคนเจ้าชู้เป็นมาตั้งแต่พ่อชลีกันนางกันหาอุปเสกกันแล้วพี่ชายโกหกน้องสาวไปเป็นมีรักสลบเอกนางกันหาเลยปรารถนาว่าอย่าคบเลยผู้ชายเนี่ยบนสวรรค์ก็โกหกเมืองมนุษย์ก็โกหกพี่ชายแท้ๆพ่อชลีจะโกหกน้องสาวได้ยังไงนะเลยไม่มีผัวไงล่ะมาเกิดเป็นตระกูลเศรษฐีเมื่อเกิดร่วมพระเวทสันดรนางวัตถีก็มาเป็นพิมพาเนี่ยเวทสันดรก็มาเป็นเนี่ยสีธาตุนั่นแหละบาๆอย่างนั้นน่ะคนเขาเห็นโทษพ่อชลีโกหกน้องสาวเขาจึงปรารถนาไม่มีผัวกันไงอ่ะพวกผู้หญิงเนี่ยพวกชาวสวรรค์พระชาวมนุษย์อ่ะผู้ชายคบไม่ได้โกหกเก่งหลอกลวงเก่งเหมือนกันจิตพอแล้วกายกับจิตพอแล้วเราเกิดมามีกายกับจิตพอแล้วกายเป็นสนามแผ่นดินเนี่ยสนามกีฬาวิชาก็มาอาศัยจิตนี่เอาวิชาก็มาอาศัยจิตนี่มาเล่นกีฬากันอยู่นี่นางตันหานางราคานางอะไรดีเนี่ยมาสนามเดียวกันเนี่ยถ้าไม่มีกายรองรับมันไม่มามันมาจากไหนมาจากพ่อมันพ่อมันอยู่ชั้นปรนิมชั้นใจ
0: มันอยู่ท่านต่ำเมื่อไรอ่ะพญามารอ่ะตอนหามันเกิดมัน

เกิดขึ้นเป็นสาวเลยนางตัณหาเกิดขึ้นเป็นสาวเลยเกิดแล้วมันหายตัวได้คนอื่นไม่เห็นเห็นแต่พ่อมันพระพุทธเจ้าเข้าโพธิบาลมันยังมานี่นางตัณหามาแล้วก็นางราคามานางอะไรดีมาสามนางมาลำต่อหน้ามหาบุรุษราชจะมานั่งจะทำไมในป่าในดงอ่ะไปอยู่ชั้นปรินินแล้วจะอุปถาใครสามพี่น้องน่ะมันจะเป็นอุปถาอ่ะบอกว่าพินพาราหุนมียังทิ้งได้ราชสมบัติยังลาออกได้นะเราไม่ไปแล้วเราจะนั่งอยู่ในโพธิบาลังนี่แหละไม่ได้กระทู้ไปอ่ะมันก็ไปบอกพยาบาลมาครับเอาเสนามานมาตัวแท่นบาลังเราเป็นบาลังของพยาบาลพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เกิดด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าพญามารเขามีพยามมีเพียรมีนับเป็นร้อยเป็นพันพระพุทธเจ้ามีพยามอะไรอ่ะนึกถึงปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยแม่ธรณีจักรีดมวยผมไงล่ะแม่โคศกเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าแม่บารมีนางธรณีนี่มวยผมแม่คนโสมเนี่ยเลี้ยงถวายบิณฑบาตศาสนาได้เจริญนะนี่ขาดแม่คนโสมแม่ธรณีแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้กัดสรุปสักองค์เราก็เลยเนี่ยแม่ของโลกมีอยู่แม่คนโสมแม่ธรณีเท่าแล้วน้ำท่วมพญามารหมดเขาถามว่าพญามารไปอากาศด้วยนะทำไมน้ำไปท่วมได้น้ำแม่ธรณีเหาะไปท่วมหัวใจพญามารจงลงมาจนหน้าเราถือดอกบัวมาถวายพุทธเจ้าแล้วดอกตอนแรกน่ะใครเถียงก็ไม่รู้แล้วตอนปฐมขยานามีแต่นางราคานางสถานดีนะเป็นบุญทินของพรหมจรรย์ด้วยนั่นนะผู้ชายแล้วเป็นบุญทินของผู้หญิงอีกอ่ะมันเป็นพญามารน่ะกิเลสมารน่ะมันรังควานไม่ว่าใครทั้งหมดนะไม่ว่าหนุ่มว่าสาวไม่ว่าภิกษุสามเณรว่าวาสบวาจิกามันเอาโลภะมูลไปใส่สัตวะทั้งหลายโทสะมูลไปใส่ให้โมหะมูลไปใส่ให้เนี่ยมันมาจากอวิชชาอวิชชาเนี่ยก็ตัวพญามารากิริกิริงั่นแหละพญามาราธิราชน่ะมันมีฤทธิ์มีทิศาก็มากมีมือก็มากมาพินิมิตาสาวุธานตานคิริเมน่ะขี่ช้างคิริเมจดอากาศโดนมีศีรษะตั้งร้อยมีมือตั้งร้อยไงมันมีฤทธิ์อย่างนั้นเนี่ยอิทธิฤทธิ์แล้วก็แพ้บุญฤทธิ์มันแพ้สาวกพุทธเจ้าพุทธเอาผ้าขัดอกผูกติดเขาสุเมนไว้ผูกซากชุนนักใส่คอมันเหาะไปเหาะมาให้ใครแก้ไม่ได้มนุษย์โลกแก้ไม่ได้สวรรค์เทโลกแก้ไม่ได้พรหมโลกก็แก้ไม่ได้ต้องให้พระอรหันต์องค์นั่นน่ะองค์มหาเถรพระคุณน่ะแก้ได้แก้เราผูกติดภูเขาซะเขาชุบเป็นกระถาดินนี่แหละถ้าแข็งผูกกระติกเขาชุบเป็นด้วยไปไหนไม่ได้ติดอยู่นั่นน่ะ7ปี7เดือน7วันจะแก้ให้ได้แก้ให้แล้วมันก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าแต่ก่อนเป็นมารของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอะไรเลยมาถูกสาวกองค์สุดท้ายนี่มาผูกเราติดเขาว่า7ปี7เดือน7วันนะเลยเลิกเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เอาแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมันมีแต่กิเลสมารประจำตัวตามประสาทอุปสาทรูปประสาทมีกิเลสมารไม่ใช่พญาบาลาธิราชมารังควานนะกิเลสมารมารังควานตัวเองมาอาศัยนามรูปแหละอาศัยสนามหลวงนี่แหละนั่นแหละพวกนักธรรมเขาไม่ไปสอบพวกอย่างนี้อ่ะเขากลัวตกกลัวไม่ได้ชั้นไปเยี่ยมสนามหลวงทุกปีแหละสนามนักธรรมสนามบารีถอยพูดอย่างนี้เขาบอกว่าตกไม่ได้มันมีกรรมการจะกวดได้เขากลัวตกเขาไม่เอาเขาไล่ออกจากสนามเขา
ไปเทศในหมู่เขาก็เหมือนกันนะเป็นเทศช่วยเขาเทศ2องค์มั่ง3องค์มั่ง4องค์มั่ง5องค์มั่ง6องค์มั่งเทศอย่างนี้เทศได้คนเดียวเป็นเทศกับเพื่อนเขาไม่ได้เขาไม่ให้น้ำกาแฟน้ำแข็งเขาก็ไม่ให้กินเขาว่าพูดเป็นเหมือนเขาพูดตัวจริงก็ไม่พูดเขาพูดโกหกกันสาวแล้วอยู่พระเจ้าแม่หน้าพ่อเดียวกับพุทธเจ้าสองพี่น้องแตกงานกันเอาบาตรไปส่งพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามว่านันทกุมารจะบวชหรือครับบวชแล้วเลยคิดถึงน้องสาวมาไม่ได้ทีนี้ไปเห็นชาวสวรรค์งดงามกว่าเมืองมนุษย์นี่นันทกุมารอย่าต้องการหรือต้องการเรียนกรรมฐานสิเรียนกรรมฐานกันเรียนกายกับจิตเนี่ยพอสงบแล้วมันก็ไม่มีใครกำหนัดตัวกำหนัดก็ดับตัวปฏิฆาก็ดับหมดนะทั้งโยชิบก็ดับหมดอนุสัยเจตก็ดับหมดนะดับหมดแล้วก็เป็นนิโรธกับนิพพานนิโรธธรรมนิพพานธรรมพระไปถามว่ามันถ้าไม่ศึกหรือไม่ไปสวรรค์หรือไม่เอาแล้วไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าประชุมสงฆ์ว่ามันถ้าว่าไงไม่เอาสวรรค์อ่ะไม่เอาแล้วหมดทั้งโยแล้วอนุสัยแล้วไม่มีใครเอาสวรรค์แล้วกันนะก็เป็นนิโรธธรรมนิพพานธรรมนะนี่ผู้โกงนั่นแหละใครยังอยากไปสวรรค์ก็อยากดินเนี่ยมากอ่ะสิผู้หญิงก็ไปสิไปสวรรค์น่ะไปที่หลังเขาคนเขาขาด 30,000 อยู่คนเดียวเป็นอยู่ปลายแถวจิ๋วเลยนะไปสวรรค์ก็เป็นมีผัวคนเดียวกันมีผัวคนเดียวกันไป 70,000 ก็มีผัวคนเดียวกันมีไม่เอามาให้ดูมั่งเหมือนกันนะไหนเทวดามีอยู่ที่ไหนเอามาให้ดูทีละเทวธรรมจะเอามาให้ดูได้ไงเกิดกับจิตโดนแน่ผู้ใดเห็นจิตก็เห็นเทวธรรมเห็นพรหมธรรมเห็นโลกุตตรธรรมเดี๋ยวของนี่ไม่เห็นน่ะผู้ใดเห็นจิตก็เห็นวิชาอวิชามาใช้จิตน่ะเมื่อเห็นรูปแล้วก็เห็นเงาก็รูปเนี่ยมาคู่กันจิตมีที่ไหนก็มีวิชาอวิชาที่นั่นน่ะมีสองเหลี่ยมเนี่ยควบมือง่ายมือนี่ท่านยกมือไหว้พระมันเห็นทั้งสองมันจะเห็นนิพพานสมบัติได้มัวควบอยู่ก็ไม่เห็นหน้ามันมัวง่ายอยู่ก็ไม่เห็นหลังมันต้องยกมือไหว้พระภาวะตัณหาเป็นภพวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วมาเกิดทางตานี่6ทางหูก็6ทางจมูกก็6ทางลิ้นก็6ทางกายก็6ทางใจก็6เกิดทั่วไปหมดอ่ะท้องก็6ก็6ก็6ปัจจุบันมันมี3แล้วก็อดีตมันก็3อนาคตก็3 3 3 6มันก็เป็นธาตุ48เหมือนกันนะหรือตามันก็หลอกได้นอนมันก็หลอกได้นั่งก็หลอกได้เดินไปก็หลอกได้มันหลอกกับหลอกทั้งในวัดในห้องน้ำน่ะสมเด็จในกรุงเทพเลยต้องตักน้ำมาล่างห้องน้ำเองมันหลอกภิกษุสมเด็จถ่ายได้แต่มันลายบังเพนให้สมเด็จล่างให้มันหยอกอะไรล่ะนั่นแหละกิเลสธรรมานำมันเป็นยังไงแหละถ่ายได้แต่มันลากไม่เป็นไปเรื่อยภิกษุสมเด็จอ่ะแต่ว่าเข้าห้องน้ำเราถ่ายแล้วไม่ล่างแล้วมาให้สมเด็จล่างให้เหมือนเราเป็นเด็กแล้วมีพ่อแม่บริหารให้นอนขี้นอนเยี่ยวอยู่กันแล้วเนี่ยเลี้ยงลูกไม่โตสมภารจะว่าอยากไปเป็นน่ะเป็นสมภารก็ล่างล่างขี้ให้พระเนนนะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ล่างขี้ให้ลูกให้หลานน่ะแหละดียังไงอ่ะดีอย่างนั้นแหละสอนกันว่าเขากลัวตกสอนตัวจริงไม่ได้สองโกหกกันจะได้ประกาศนิบัติคุณไปกลับเรียนจากคุณบรีอ่ะทำไมไม่สอนตัวจริงอ่ะสอนตัวจริงอ่ะหนุ่มๆสาวๆเขาไม่แต่งงานกันแล้วเขากลัวเป็นพ่อเป็นแม่เขาเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเขาล่างขี้ให้ลูกให้หลานเป็นสุภาพจะว่าก็ล่างขี้ให้ให้เน้นหนุ่มๆอ่ะมันขี้แล้วมันล่างไม่เป็นขี้เป็นเหมือนลูกน้อยน่ะนอนขี้นอนเยี่ยวอยู่ให้พ่อแม่ล่างให้ให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายล่างให้นี่
เป็นยังไงล่ะ

0: อริบุตรถามว่าท่านทั้งสองอ่ะคนโง่มากหรือคนฉลาดมากคนโง่มากคนโง่มากอ่ะเราจะอยู่โรงเรียนนี่แล้วเราจะคอยสอนคนโง่เธอสองพระองค์ผู้ฉลาดไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปโปรไปครับบริวารวิ่งตาม500ไปหมดโรงเรียนเลยไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าบรรลุไปถึง500เลยโมคคัลลายังเหลืออยู่7วันยังค้างอยู่พระโสดาบันเองพระโสดาบันค้างอยู่ครึ่งเดือน14วันหรือ15วันน่ะจึงค่อยบรรลุทีหลังพระโสดาบันยังนั่งแท่นอยู่7วันมั่ง15วันมั่งปุถุชนไปฟังธรรมนั่งอาสนะเดียวบรรลุพระอรหันต์ทั้ง500เลยนั่นแหละกิเลสธรรมานั้นหมดง่ายๆกิเลสหมดแล้วไม่มีนิโรธมีแล้วไม่หายเวลาโง่มันโง่จังไงเวลาฉลาดแล้วไม่มากิเลสเลยไม่ว่าวัดไหนสร้างกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามสมาธิสมาธิวัดที่ไปสวรรค์ไปแล้วได้เมียมาก30,000บ้าง70,000บ้างเทพบุตรดาวโอ้นี่มีเทพอักษรมีสักผู้หญิงเปล่าบนสวรรค์เขาไม่มีมะเขามะแกงครับเขาอาหารเป็นทิพย์รูปเป็นทิพย์เสียงกลิ่นรสผลสะพะเป็นทิพย์กามเทพพอเป็นทิพย์เขาไม่ต้องหุงข้าวหุงแกงอะไรต้องการแต่ว่าเขาไม่ต้องอุ้มท้อง10เดือนเขาไม่ต้องล่างขี้ลูกขี้หลานก็น่าไปเหมือนกันแล้วแต่ผู้ชายไปแล้วดีได้เมียหลายคนดีผู้หญิงไปไม่ดีออกไปที่ร้านเขา70,000เนอะอู้อยู่ป่าแถวก็โน่นจิ้วๆเลยเป็นเมียน้อยเขาไปจังหวัดไปเป็นเมียน้อยเขาได้หรอกอยากไปที่ร้านเขาก็เป็นเมียน้อยเขาสิ มนุษยธรรมมันก็ส่งกันได้ส่งด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะสวรรค์6ชั้นเขาก็ถึงกันได้ถึงด้วยสมาธิสมาชีวะรูปภพ16ชั้นอรูปภพ4ชั้นน่ะ4กับ16มัน20ชั้นก็ส่งกันได้ส่งด้วยกุศลส่งด้วยสมาธิสมาชีวะโทรศัพท์เบอร์เดียวกันมันส่งกันได้วิทยุทางนี้เดียวกันแล้วก็ส่งกันได้ถ้าคนละทางนี้ส่งไม่ถูกไม่รักกันมันต้องส่งสมาธิด้วยกันส่งด้วยธรรมะมนุษย์เขามีธรรมะเกิดขึ้นปัจจุบันมีสมาธิมีสมาชีวะก็ส่งสวรรค์6ชั้นได้ส่งไปหารูปทิพย์เสียงก็ทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์กายก็ทิพย์อารมณ์ก็ทิพย์6ชั้นนะ6ท่องส่งไปตามอายตนะ6ส่งไปพรหมโลกก็ต้องเข้ารูปฌาน4รูปฌาน4อภิญญา5ทวาร8มันก็ส่งกันได้ส่งให้ถูกเบอร์กันโทรศัพท์เบอร์เดียวกันส่งได้ต้องเข้าชานด้วยกันถึงก็ส่งถึงกันได้วิทยุเขาไม่มีสายเขาก็ส่งกันได้ส่งอากาศลงมาครับแผ่นดินนี่พวกแผ่นดินนี่ก็ส่งลงไปใต้น้ำเรือดำน้ำส่งได้รับรองกันได้ทำถูกเบอร์กันรู้กันว่าทางนี้นี่เป็นอย่างนี้โทรศัพท์เบอร์นี่เป็นอย่างนี้ก็พูดกันได้รูปทางตาเป็นยังไงก็พูดกันได้รูปทางหูเป็นเสียงเสียงเป็นรูปเหมือนกันก็พูดกันได้ตัวรูปเป็นนามไอ้สีทั้งหลายทางตานี่เป็นรูปเสียงทั้งหลายทางหูเป็นรูปกลิ่นทั้งหลายทางจมูกก็เป็นรูปไอ้รูปเป็นนามหมดรสทั้งหลายอยู่ในลิ้นก็เป็นรูปไอ้ตัวรูปเป็นนามก็ส่งกันนามรูปนามรูปส่งถึงกันได้เป็นเบอร์ไปเป็นช่องไฟไปเครื่องหมายมันมีเครื่องหมายมันทางจิตทางสมาธิมิจฉาทิฏฐิเขาก็ส่งกันพวกมิจฉาทิฏฐิด้วยกันโรงฆ่าสัตว์นี่มันก็ส่งถึงกันได้ส่งมิจฉาทิฏฐิพวกพรานนี่มันส่งไปในป่าไหนมีสัตว์มากมันส่งไปได้แล้วมันชวนกันไปล่าสัตว์ในป่าได้ฝ่ายสมาธิก็ชวนกันมาทางสมาธิได้สมาธิว่าได้พวกอบายมุขเขาก็ส่งกันไปทางอบายมุขสี่อบายภูมิสี่ก็ส่งไปคนละทางกัน เหมือนหน้ามือกับหลังมืออยู่ดูที่เดียวกันแล้วมันมีความมีหงายไงคนละเบอร์กันมีควบมันก็เห็นหลังหงายก็เห็นหน้ามันถูกไม่ถูกที่มันไปได้ถ้าอัฏฐาลัทธาตุโยนะธาตุ18มันมีอยู่แล้วเผาล่ําก็เป็นธาตุธรรมดาก็มีอย่างนั้นสิเป็นขี้เถ้าเรียกพระอังคารธาตุพุทธเจ้าที่6ทะดานบทแล้วมาทีหลังเขาบอกว่ายังเบิกพระอังคารน่ะนี่มีทะดานเปล่าแล้วเขาไม่ให้ทะดานเขาแล้วคนแจกก็ได้แต่ทะดานเปล่าพระนครมาทีหลังไปเอาพระอังคารและขี้เถ้าอะไรเงี้ยขี้เถ้าก็เป็นธาตุได้ธาตุละเอียดเหมือนยานัดยาผงขี้เถ้าละเอียดอันนั้นน่ะถ้าไม่เผามันก็เป็นกระดูกธรรมดาแล้วพระพุทธเจ้าเอาให้พวกวังคีสาพวกพราหมณ์เขาเรียนเด็กกระโหลกอยู่มนุษย์โลกในไปอยู่ภูมิไหนกามโลกมัน11รูปโลกมัน16รูปโลกมัน4เด็กกระโหลกแป๊กนี่รู้ได้วิญญาณยังไม่ไปยังไม่ออกจากโลกยังท่องเที่ยวอยู่ในกามโลกรูปโลกก็รูปโลกอ่ะท่องเที่ยวอยู่เหมือนป้ายสถานีเหมือนป้ายรถยนต์เนี่ยมันไปอยู่ตามภูมิมันกามภูมิอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่รูปภูมิอยู่ที่ไหนอรูปภูมิอยู่ที่ไหนก็อยู่ในรูปฌานอรูปฌานก็มีในตัวเนี่ยทำให้เจ็บมือซ้ายไปอยู่มือขวาซะมันไม่เจ็บอ่ะมันย้ายที่นะจิตถ้าอยู่มือนี่มันเจ็บมันเป็นแผลถูกปัดถูกพาไปอยู่มือนี่แล้วไม่เจ็บมันย้ายที่ได้ได้บางคนมันนอนแล้วลุกไม่ได้ข้างหนึ่งทำงานได้ข้างหนึ่งทำงานไม่ได้เอามาพาครึ่งทีมันอยู่ทางทำงานได้นี่เนี่ยวิญญาณมันกายวิญญาณมโนวิญญาณจิตวิญญาณมันทำงานทางนี้เนี่ยทั้งนี้ทำไม่ได้มันเสียบทเราเนี่ยในธาตุ18อินทรีย์12อายตนะ12เนี่ยมันเที่ยวอยู่ในเนี่ยเที่ยวอยู่ในดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณเที่ยวไปธาตุ18อินทรีย์12เที่ยวอยู่นี่กามภูมิมันเที่ยวอยู่ภายในนี่รูปภูมิเที่ยวภายในนี่อรูปภูมิเที่ยวภายในนี่กามภูมิจิตรูปภูมิจิตรูปภูมิจิตเที่ยวอยู่ภูมิภูมิจิตนี่ข้างนอกมันของเขาไปเที่ยวไงอ่ะเขายังห้ามโดยกฎหมายอ่ะแอบไปนอนกับเมียเขาได้หรือเดี๋ยวเขาจับติดตารางอ่ะบ้านใครใครอยู่อู่ใครใครนอนต่างหากอ่ะไม่ที่ก็กลายกันได้งั้นได้เขาห้ามโดยกฎหมายก็ห้ามเลยชิ้นเราก็ห้ามอยู่แล้วเด็กเที่ยวก็เที่ยวอยู่ในนี่ดิ
1: อธิบายคำว่าตายเด
0: ีย
1: ว
0: ติ
1: ดเด
0: ีย
1: วเน
0: ี่
1: ย
0: ก็ได้จิเดอร์ก็อยู่ที่นี่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็แบ่งออกไปสิกาเนี่ยดินมีอะไรแบ่งไปน้ำมีอะไรแบ่งไปไฟมีอะไรลมมีอะไรอากาศมีอะไรแบ่งไปมันมีที่สุดเมื่อไรล่ะเอารวมเข้าก็เป็นมหาภูตรูปรูปประไทย24รูปยืนตัวมี4รูปรวมเป็น28เดี๋ยวนี้28แล้วรวมเป็นรูปเดียวขนเส้นเดียวมันเก็บไว้10รูปแล้วขนเส้นเดียวเก็บไว้10รูปแล้วมันรูปผสมนามผสมอ่ะจิตเดียวผสมตั้ง52แล้วรูปผสมรูปนามผสมนามมันมากขึ้นทำไมผสมก็มีรูปก็1นามก็1หน่อยแล้ว
1: ผู้อธิบายครับพรปูยา
0: โคตรภูโคตรภูก็เป็นดูกับพระโสดาที่อธิกัลยาณังน่ะอริยมรรคหนึ่งอริยผลหนึ่งน่ะมีอริยมรรคหนึ่งก็มีอริยผลหนึ่งอธิกัลยาณัง

0: านวิชามีแล้วไม่หายเท่านั้นแหละข้าจากโลกีไปก็เป็นโลกุตระหมด
1: จากโลกีไปโลกุตระนี่มันมีนะครับตุกจักอยู่ก็เรียกข้ามโคกับกูยาเนี่ยมันมีหลอกเทพกับประแกนพาน
0: โคตรภูยามันก็ไปเป็นสัญญาณ5อนุสัย2กิเลส5ตัวแล้วสัญญาณ3ตัวก็อนุสัย2ตัวเป็น5ตัวอันนั้นข้ามนี่ข้ามนี่ได้เป็นอริยมรรคที่อริยมรรค1กับอริยผล1ข้ามจากโลกีย์โลกีย์มันเสื่อมได้โลกุตระไม่เสื่อมสัญญาณขาดแล้วไม่เสื่อมอนุสัย2ก็ขาดแล้วไม่เสื่อมไปอริยมรรค3ก็ไม่เสื่อมอริยผล3ก็ไม่เสื่อมนะไปอริยมรรคขั้นที่4อริยผลที่4ก็ไม่เสื่อมแล้วครับพ้นเลยไม่มีกิเลสหมดแล้วไม่มีญาณวิชามีแล้วไม่หายนะข้ามอวิชชา
1: ต
0: ก
1: สถานนิพพานผมหมายถึงว่าผู้ที่หลงว่าสำเร็จแล้ว
0: ก็มาหลงแล้วมันจะไปถึงได้ยังไงก็มันหลงมันก็ตัวอวิชชาอยู่แล้วไม่หลงที่มันถึงอ่ะอันนี้มรรคสี่แล้วไม่หลงอ่ะอริยผลสี่ไม่หลงอ่ะใช่อ่ะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามเนี่ยสมาธิมนุษยธรรมเนี่ยเป็นธรรมนี่ต่อได้สมาธิเทวธรรมสมาชีวะของมนุษยธรรมสมาชีวะของเทวธรรมมันก็เชื่อมกันได้ต่อกันได้มันต่อกันได้เหมือนเท่าโทรศัพท์เท่าเลขกันมันถอกันได้วิทยุกับฐานนี้เดียวกันต่อกันได้โทรทัศน์กับช่องเดียวกันก็ส่งรายการกันได้น้ำผึ้งเนี่ยเราจะส่งให้กายมันรู้ล่ะส่งมาหาลิ้นเนี่ยมันรู้ว่าหวานส่งไปใส่ตาตามันไม่รู้ว่าหวานนักตามันทำหน้าที่รูปเสียงมันก็เป็นรูปหูก็ทำหน้าที่เสียงละเอียดไปรถอ่ะมันตามันทำทันไม่ได้หูทำแทนไม่ได้ต้องให้ลิ้นทำแทนสิวหาวิญญาณมันทำแทนมันรั่วหวานมันทำหน้าที่ใครหน้าที่ใครมันคนละที่กันนะมันไม่ได้ทำร่วมกันนะมันต้องมาจากกายวิญญาณมโนวิญญาณจิตวิญญาณรวมกันไปส่งเป็นแถวไปมันถูกอ่ะกายจะสัมผัสนี่เย็นหรือร้อนมันรู้ทันทีกายวิญญาณมันส่งให้มโนวิญญาณส่งให้จิตวิญญาณนู่นมันส่งต่อๆกันไปเหมือนกันมีสมาชีวะเหมือนกันส่งกันได้
1: หมายความว่าอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้รับเขาก็มีอยู่มิจฉาทิฏฐิตอบถูกในรูปประภูม
0: ิพอเขาอยู่ในมิจฉาทิฏฐิจะเป็นโศกเขาไงเขาไม่รับอ่ะโศกก็ได้พวกสมาธิด้วยกันนี
1: ่ต้องรอ
0: แต่เป็นอยู่เนี่ยคนหนึ่งมันชอบอาหารหยาบส่งน้ำผึ้งไปให้มันไม่เอาแต่ว่าไงอ่ะส่งเหล้าไปให้มันจะเอาส่งน้ำพึ่งไว้ไม่เอาอ่ะจะว่าไงมันน่ะอยากจะช่วยเขาก็อยากเฉยๆมันช่วยไม่ได้ดิเราไม่มีญาณพอต้องมีอภิญญาณ5มีอภิญญาณ6ส่งได้ส่งไปตามภูมิพวก5ก็ส่งตาม5สิมีญาณท่านตาหูจมูกลิ้นกายอภิญญาณ5ส่งไปพวกเดียวกันได้อวิญญาณที่6มีอสังขายานส่งไปทางมโนวิญญาณอีกโลกุตระมีอสังขายานสิ้นไปแห่งอาสวะญาณโลกีมันมีอวิญญาณ5ไม่สิ้นอาสวะหรอกมันมีญาณเพียงแค่ตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องช่องที่ใจไม่มีญาณไม่เห็นกันอวิชชามันเกิดกับใจปัญหาก็เกิดกับใจนั่นถ้าเกิดทางตามันเป็นรูปปัญหาใช่ปัญหาทำรูป

0: รรมะตัณหามันเกิดกับใจธรรมะตัณหาอาสวะทั้งปวงมันเกิดกับจิตกับใจล้วนสังฆทานทานส่วนรวมสังฆทานให้มันสิ้นอาสวะอาสวะมันคืออะไรมูลแปดนั่นน่ะมันการจัดโลภะได้ศีลมันการจัดภพโกรธได้ภาวนาการจัดภพโลกได้โลภะมูลแปดโทสะมูลสองโมหะมูลสองไงต้องการจัดด้วยพระสังฆทานทานบารมีกับสังฆทานมันรวมก็ได้รวมก็ธรรมทานได้สังฆทานน่ะมันชินอาสวะได้ศีลมันดับความโกรธได้ภาวนาก็กำจัดความหลงได้โลภะบุญหมดได้เพราะทานโทสะบุญหมดได้เพราะศีลโมหะบุญดับได้เพราะภาวนาพอนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดับหมดปุโรหิตดับหมดศีลดับความโกรธได้จึงเป็นศีลภาวนาก็อันเดียวดับความหลงได้ทานมีมากเพียงไรก็ตามใจแล้วทานพระสูตร10ทานพระวินัย4ทานพระปรมัตถ์6รวมลงทานกันจากความโลภได้แล้วก็เป็นทานได้ทานพระวินัยมี4อย่างทานปรมัตถ์มี6มี20อย่างจับได้ยกได้ไปได้แต่ธรรมทานไม่มีชีพมีอันนะธรรมทานพระพุทธเจ้าให้ทำเป็นทานฉันนัดทานทั้งปวงอภัยทานก็ให้ชีวิตเป็นทานให้อภัย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่บูดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีในโอกาสเทศนาและตอบปัญหาธรรมะในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: แผ่นนี้ทั้งบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มันไม่อยู่เหนือมันยังไม่อยู่เหนือเห็นมาคายากันดูปวดโรคคง
2: ให้ลองดูครับว่าใช้ได้ผลไหมครับ
1: มองดูใครก็มีกามมองหาดูก็ไม่เห็นจะเกลียวเดียวนี่มาทายากันยุงปวดโรคเขาอย่างนี้วัดป่าบางกาก็ไม่ค่อยมียุงนะยุงหน้านี้เลยแล้วแทบไม่มีเวลาเรานั่งในกุฏิเนี่ยนั่งเฉียงข้างนอกไม่เห็นมีข้างหน้าฝนก็มีบ้างตัวสองตัวพอมืดก็มาแล้วก็เงียบไปยืนง่ายๆเลยนะไม่มีเงียบไปเลยนะไอ้เลี้ยงอาหารปลาบางทีเลยไปว่าอาจารย์เปียตอนนี้ไปกล่าวว่าลูกปั้นครูอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะพอพูดถึงเรื่องลูกปั้นแล้ววันเอาปัจจัยไปมอบพระอโศกยานะท่านทองออกมาพูดแบบกระซิบเลยอะพอรู้นิสัยเรากระซิบอยากจะรูปคือรูปปั้นครูบาอาจารย์ที่องค์สำคัญมาไว้ที่ใจดีที่ผมลองสร้างอย่างนี้นะแต่ว่าอยากได้รูปปั้นเราไว้ในที่นั่นด้วยว่างั้นนะแกนี่มาพูดเบาๆกระซิบเบาก็รู้นิสัยเราก็เลยมาให้คำตอบยังไม่ได้นะมันติดก็คงจะติดตัวเองแหละมันคงจะติดสิ่งภายนอกแล้วธรรมดาเรานี่บอกไม่ได้หวังอะไรนะทีนี้เราจะคิดแต่นี่นะเราตายไปแล้วนิสัยอันนี้มันก็ไปกับเราคืองามขึ้นนี่จากรูปปั้นนี่จะมีประการใดบ้างอันนี้ทำให้เราคิดเลยยังไม่กล้าตอบว่าไงนะถ้าธรรมดาเรื่องของเราแล้วไม่ได้เลยแล้วตัดขาดว่านไปเลยนี่เราคิดถึงเรื่องพระบุตรสุดท้ายไปรางที่สร้างเจดีย์นี่ก็สร้างเพื่อกราบไหว้บูชาระลึกครูบาอาจารย์ทั้งหลายไหว้เป็นขวัญตาขวัญใจต่อไปนี่เราก็เลยมั่งตัดติดอยู่ตัวของเราเนี่ยยังไม่ได้คำตอบมันครูอาจารย์ทั้งหลายก็มีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นซึ่งอย่างหลวงปู่ขาวครูอาจารย์ที่แน่ใจเรียบร้อยแล้วว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งนะจะเอาเข้ามาที่นั่นบ้างแล้วก็พอย้อนมาถึงเรานี่ก็มาแบบพูดแบบกระซิบเบาๆเพราะเราก็ยังบอกว่าตอนนี้ถ้าธรรมดาผมเองไม่ได้จะบอกงั้นแต่นี้เราทำประโยชน์ทั่วโลกเราก็ทำมาตลอดเวลาการทำรูปปั้นนี้จะได้ผลบวกผลลบมากน้อยเพียงไรสำหรับผลลบเราคิดว่าจะไม่มีผลบวกจะมีแต่มาพิจารณาตอนนี้
3: มันยังวันนี้คำตอบ
2: กราบเรียนนะครับวันนี้ที่ไปวัดจันเจียเขาว่ากราบขอหลวงตาด้วยนะครับ
1: ขออะไร
2: ขอจะสลักรูปหลวงตาลูกเหมือนครับ
1: เหมือนลูกเหมือนคำ
2: ที่เขากราบเรียนนั่นแหละครับ
1: เรียนเรื่อง
2: กราบเรียนขอจะสลักรูปเหมือนหลวงตาอาจารย์ช่วยไม่กล้าพูดเองให้โยมพูด
1: ฮะ
2: อาจารย์ช่วยไม่กล้ากราบเรียนเองให้โยมกลับเรียนแทน
1: เหรอ
2: ครับ
1: แล้วเราตอบว่าไงล่ะ
2: าป่าไป
1: บอกว่าปลาเขาป่าไปเลยนี่ก็พอดีอยู่กับนิสัยอันนี้มันมีอย่างนั้นมาเรื่องมาเกี่ยวกับเรื่องธรรมล้วนๆแล้วเลยสิ่งนี้ไม่สนใจยิ่งกว่าภายในจิตอะไรอยากให้มันเด่นอยู่ภายในจิตนี่นะไม่อยากให้ไปเด่นนอกๆนานาอะไรอย่างนั้นเพราะงั้นถึงไม่สนใจกับภายนอกยิ่งกว่าภายใน
3: ไม่ใช่ที่จะเอาข้างนอก
1: มาเป็นกติเครื่องเตือนใจให้เป็นประโยชน์แก่ตนนั้นมันกลับเป็นเรื่องเทิดไปภายนอกเลยหลงไปเลยหลงไปเลยไม่สนใจภายในเนี่ยเราถ้าจะคิดเรื่องคนอื่นเราก็คิดไปอย่างนั้นเถอะไอ้คิดเรื่องของเราเองเราไม่ยุ่งอยู่แล้วมุ่งต่อนี้โดยเฉพาะแต่ว่าเราคงไม่ทำหรือมั้งเราบอกให้ปลาก็ปลาแล้วนะ
2: แต่ตาเก่ามีทวัตอโศมีนะเขาก็ต้องขอมีด้วยหรอครับ
1: วัดอโศกับวัดภูริตานี่มันเป็นวัดเดียวกันหรือต่างวัดกันถ้าต่างวัดก็ต่างเหตุผลกันนะสินั่นมันอยู่ตรงนั้นนะ
3: ฮะครูบาอาจารย์เหมือนกันสำหรับเราเองมันไม่เคยคิดเรื่องอะไรทั้งนั้นแหละผู้หลวงคงนะทำประโยชน์ให้โลกอะไร
1: เราไม่ยุ่งเลยเรื่องเราเป็นประโยชน์แก่โลกเราเป็นที่พอใจสำหรับที่จะมานั่นเราโดยเฉพาะนี่เราไม่มีที่นี่ทำลงไปนี่เพื่อประโยชน์แก่โลกอีกเหมือนเรายังมีชีวิตอยู่มันก็ต้องได้คิดอยู่อีกแหละนี่ก็ดีเวลานี้ศาสนามันขังภายนอกมากกว่าภายในนะแทบภายในแทบจะไม่มีนะก็มีวงกรรมฐานคุยเสียคุยท

ค้นขึ้นมาได้หลักความจริงขึ้นมาสู่ใจเราอยากจะพูดว่ามีเท่านั้นนอกนั้นมีแต่เหลวไหลไปหมดนะแม้แต่กรรมฐานเองก็กลายเป็นกรรมฐานขลังๆไปอย่างนั้นเสียมันไม่ได้มีที่จะมาให้เด่นในอันนี้นะอันนี้เด่นในนี้ขลังไม่ขลังก็ไม่สนใจกับอะไรแหละเรื่องทำไปนอกเอานั้นให้อันนี้ให้เราไม่ทำจะส่งเสริมคนให้เสียไปตื่นนอกยิ่งกว่าข้างในแล้วก็เอาลูกของครูบาอาจารย์แขวนคอไปแล้วที่นี่เย่อหยิ่งจองหองขึ้นแล้วกิเลสตัวนั้นอยู่ในนั้นนะแทรกแล้วไม่รู้นะเอาฝังไว้ในใจนี่มาจำเป็นอะไรเอามาแขวนที่คอที่แขนอะไรเอาไว้ในหัวใจนั่น ไปที่ไหนให้ขลังอยู่ที่นั่นนั่นนั่นเราเหมาะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะก็เห็นนี่เองเราจึงไม่สนใจเรื่องภายนอกไม่สนใจนะเพราะจะดีจะชั่วมันจะแสดงอยู่ที่จิตดีชั่วอยู่ที่จิตที่เรามองดูจิตด้วยความเป็นธรรมตลอดเวลาเราจะเห็นผลบวกผลลบที่แสดงขึ้นมาจากจิตนี้ทั้งนั้นนะไม่แสดงออกไปไหนออกจากจิตจากจิตเวลากิเลสมันหนามันก็แสดงเต็มเหนียวอันนี้เราก็เคยพูดให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายได้ทราบวันรู้ว่าจะเป็นหลายหนแล้วเพื่อเป็นคตินั่นเองเวลากิเลสมันหนานี่โถถึงน้ำตาล่วงเราลืมเมื่อไหร่ออกจากพ่อแม่ครูอาจารย์ไปขึ้นบนเขาจะไปฟัดกับกิเลสให้เต็มเหนียวที่ไหนได้มันฟัดเราซะให้มันสมน้ำหนักให้สมกันก็คือว่าหงายหมาไปเลยหงายไม่เป็นท่าเขาเรียกหงายหมาหงายเป็นท่าบ้างก็คือหงายแมวหงายแมวมันตกได้นะหงายแมวไอ้หงายหมามีแต่ร้องแงกแงกแงกไอ้เรานี่มันเป็นครูบาหมาซะอีกมันเลยหมาไปแล้วแงกแงกสู้มันไม่ได้เห็นชัดๆเลยเจ้าขึ้นของกิเลสที่มันรุนแรงเนี่ยตั้งสติไม่ได้เลยนะท่านทั้งหลายจำคำนี้ให้ดีเวลานี้กิเลสกำลังหนาแน่นอยู่ในหัวใจทุกคนอาการอย่างนี้พอตั้งขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสมันจะเป็นลักษณะเดียวกันทั้งกินเราตั้งหน้าตั้งตาจะไปฟัดกับกิเลสให้เต็มเหนียวนะไปสู้มันไม่ได้เลยนะเนี่ยเวลามันรุนแรงนี่ถึงน้ำตาร่วงเดียวนะทั้งนี้ขึ้นอุทานเลยนะอุทานอันนี้ก็ดีอันหนึ่งนะเป็นคติเราตั้งตัวได้เพราะอุทานที่เครียดแค้นให้กิเลสตั้งสติตั้งพับล้มไปล้มไปคือตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่กระแสของกิเลสตีเทียวล้มต่อหน้าต่อตานั่นแหละอ้าวนี่มันมาประกอบความเพียรยังไงวะจนงงตัวเองทำไมตั้งสติไม่อยู่จะเอาความเพียรมาจากไหนความเพียรก็ขึ้นอยู่กับสตินี่แล้วสติตั้งล้มตั้งล้มไม่มีคำว่าอยู่ได้เลยนะถึงขนาดว่าตั้งพับล้มทันทีทันทีนี่กระแสของกิเลสที่มันรุนแรงน้ำตาร่วงเลยนี่ก็ไม่ลืมถึงใจนะนี่อันหนึ่งเป็นคติอันหนึ่งก็คือว่าความเครียดแค้นให้บุคคลหรือสัตว์ตัวใดก็ตามมันเรียกว่าเป็นกิเลสนะแต่ความเครียดแค้นให้กิเลสที่เป็นภัยแก่ตัวเองนี่เป็นธรรมนี่แหละที่ว่าเป็นธรรมคือว่ามุมานะยังไงเครียดแค้นให้มันแล้วทีนี้มุมานะไม่มีถอยขึ้นกระทั่งถึงว่าอ๋อมึงเอากูขนาดนี้เฉลยเหรอนะออกอุทานในใจนะอยู่คนเดียวขึ้นอุทานคือสู้มันไม่ได้เลยตั้งบับล้มผอยล้มผอยก็จะมีหวังอะไรถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยตั้งล้มตั้งรอยล้มนี่แหละที่มันเครียดแค้นนะเออมึงเอากูขนาดนี้เที่ยวเหลือน้ำตาร่วงอันนี้มันมีข้อหนึ่งที่ว่าเอาละวางันนะยังไงมึงต้องคางมาหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยแล้วเวลานี้กูยอมรับว่าสู้มึงไม่ได้มันเป็นอยู่ในใจนะเป็นอยู่ในใจกับกิเลสเจ้าของที่อยู่ในใจซึ่งมีอำนาจมากนั่นแหละแล้วมาแล้วกลับอีกกลับไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ย
นั่นเป็นโรงงานใหญ่ทีเดียวกลับไปรับการอบรมจากท่านเอาให้เต็มเหนียวกลับไปอีกล้มอีกแต่คราวหลังๆวันนี้น้ำตาไม่ร่วงละแต่ความเครียดแค้นพิลึกในใจนะเครียดแค้นให้กิเลสนี่เรียกว่าเป็นธรรมนะที่ว่ามึงเอากูขนาดนี้เฉียวเหรอนี่เอายังไงมึงต้องพังมาหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยว่างั้นนะมึงต้องพังแน่ๆว่างอันนี้แหละเครียดแค้นเป็นผลบวกแล้วเครียดแค้นนี่เป็นธรรมไม่ใช่เป็นกิเลสธรรมดาความเครียดแค้นทั้งหลายเป็นกิเลสนะแต่ความเครียดแค้นให้กิเลสที่เป็นภัยแก่ตัวเองนี่เป็นธรรมดังนั้นมากระมุมมันเอาอีกอยู่งั้นนะไม่ถอยต่อไปมันก็ตั้งได้ นั่นความมุมานะความเครียดแค้นเนี่ยมันไม่ถอยนะมันฝังลึกมากทีเดียวจะเอาให้มันหายจนได้แล้ววะมันเจ็บแสบขนาดนี้ลืมไม่ได้วะมันหนักเข้านะ ต่อมาสติสตางก็ตั้งได้จิตก็ค่อยเจริญขึ้นไปโดยลำดับนี่เพราะอำนาจแห่งความเครียดแค้นอันนี้จากนั้นก็ได้หลักได้เกณฑ์นี่ก็กว้าดใหญ่เลยเจ้าเอาความเครียดแค้นมาเป็นคู่ต่อสู้มาเหมือนหนึ่งว่าเป็นคู่กรรมคู่เวรกันแต่คู่กรรมคู่เวรกับกิเลสนี่มันไม่ได้เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของกิเลสถ้าเป็นคู่กรรมคู่เวรกันท่านแสดงว่านะหิเวเรนะเวรานิสัมมันติทะอุดาจนังตลอดการไหนๆเวรย่อมมาระงับเพราะการก่อกรรมก่อเวรกันอเวเรนะสัมมันติเอสะตะโมสันย่อมระงับเพราะความไม่ก่อกรรมก่อเวรกันธรรมนี้เป็นธรรมพื้นฐานมาดั้งเดิมท่านแสดงไว้นะอันนี้ความเจียดแค้นกับกิเลสก่อกรรมก่อเวรกับกิเลสมันผิดกันกับอันนั้นจะเอากิเลสให้พังถ้ากิเลสไม่พังเราก็ตายเท่านั้นเป็นอื่นไปไม่ได้มันถึงใจขนาดนั้นเพราะนั้นความถึงใจนี่มันถึงได้มุมานะเอาอย่างหนักอย่างหนักเอาจนกระทั่งตั้งตัวได้แล้วจริงความมุมานะยิ่งหนักไม่ถอยเรื่อยยันตั้งตัวได้ไอ้ที่มันมาเคยมีนั้นมันก็ไม่จืดจางเหมือนกันนะที่มันเคยเป็นถึงน้ำตาร่วงก็มันก็ไม่จืดนะมันฝังอยู่ในใจนี่เราพูดถึงเรื่องกิเลสเวลามันหนาแน่นหนาจริงๆนะเอาหัวใจเราออกกลางเลยเจ้าเราเป็นผู้ประสบเองแพ้กับมันก็ล้มทั้งหายแบบหงายหมาเขาว่าหงายเนี่ยหงายหมาคือว่าอย่างอื่นมันก็ไม่ถึงใจเนี่ยที่เอาน้ำหนักนะคำว่าหงายหมานี่จะไปคิดว่าเป็นคำหยาบคำชั่วช้าคำสกปรกไม่ได้สำหรับผู้มุ่งต่อธรรมหมายถึงน้ำหนักที่จะฟาดกันให้ทันกันให้ถึงกันจึงต้องว่าหงายหมาสู้มันขนาดหงายหมานี่เร็วขนาดไหนหมายความว่าไงเราจะทำไงมันฟิตอันนี้ขึ้นมาคำว่าหงายหมาจึงเป็นธรรมเป็นน้ำหนักต่างหากที่จะให้คิดเป็นแบบโลกๆสกปรกสงบเลยไม่มีทำแต่น้ำหนักมีประจำอะไรที่หนักมากกว่ากันอันนั้นย่อมชนะนี่จิตใจเราเมื่อมันมีน้ำหนักทางนี้แล้วเอามาหงายหมาคือตำหนิเจ้าของให้ถึงใจสู้มันไม่ได้หงายหมาต้องฟีดขึ้นในเต็มเหนียวความหมายว่าอย่างนั้นอะไรก็ตามมันไม่พ้นเรื่องจิตนะความมุมานะออกมาจากความเครียดแค้นในกิเลสความเครียดแค้นนี่ก็ไม่เป็นกิเลสเป็นธรรมเอามาฟีดตัวเองให้มันมีน้ำหนักเท่ากันหรือเหนือกว่ากันสุดท้ายก็ตั้งตัวได้นั่นสติเวลามันล้มอย่างนั้นแหละเราเคยมาแล้วนะล้มจนน้ำตาร่วงเนี่ยเวลามันตั้งได้มันก็ตั้งได้ของมันเพราะความเพียรไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่ามันตั้งโดยอัตโนมัติของมันสติก็ดีปัญญาก็ดีนี่เป็นอัตโนมัติแล้วตั้งไม่ตั้งก็ไม่เผลอนี่ขั้นสติปัญญาอัตโนมัติเป็นขั้นที่จะ

ให้หลุดพ้นโดยสายเดียวไม่มีคำว่าถอยกลับจึงตั้งกันด้วยสติปัญญาอัตโนมัติเป็นที่แน่ใจในจุดนี้นอกจากนั้นมันก็มีเผลอเข้ามาเผลอเข้ามาจนได้นั่นแหละพอถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วมันเป็นขั้นถอยไม่ได้ละทีนี้ผาดโผนโจรทยานเลยล้างเอาไว้ความเพียรถึงขั้นทำฆ่ากิเลสต้องล้างเอาไว้เวลากิเลสฆ่าธรรมฆ่าเรานี่ทั้งที่เห็นน่ะน้ำตาร่วงคือเราจะต่อสู้กับมันสู้มันมาได้ถึงขนาดน้ำตาร่วงที่เราไม่เคยสนใจจะรู้ว่าโทษกิเลสเป็นยังไงจะต่อสู้กับมันเป็นยังไงนี่มันมีทั่วโลกดินแดนทั้งท่านทั้งเราจะตำหนิใครไม่ได้นะเรายกมาพูดพิเอกเทศก็ที่ตั้งใจที่จะให้หลุดพ้นโดยใจเดียวแต่มาตั้งสติไม่อยู่ไม่อยู่เลยนี่มันเข้ากันได้ยังไงนั่นมันก็ต้องเชียดแค้นฝึกไม่อยู่ไม่ถอยมันก็ค่อยก้าวได้ก้าวได้จนขนาดที่ว่าสติปัญญานี้เป็นอัตโนมัติแล้วไม่มีคำว่าเผลอถ้าลงขั้นอัตโนมัติแล้วไม่เผลอเลยตื่นขึ้นมาปั๊บเป็นอันเดียวกันแล้วสติกับปัญญาหมุนติ้วติ้วตลอดเวลา มีแต่ท่าที่จะพุ่งท่าถอยไม่มีฆ่ากิเลสก็ฆ่าได้ด้วยวิธีสติปัญญาอัตโนมัติฆ่าให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่กิเลสจะมาชนะเรานี่ไม่ปรากฏแล้วนะลงสติปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วกิเลสที่จะผลิตตัวขึ้นมาใหม่เพื่อต่อสู้กับเรานี่มันไม่ปรากฏมันมีอยู่เท่าที่มันมีอยู่ก็จะค่อยมุดมอดลงไปเอาจนกระทั่งถึงพอสติปัญญาอัตโนมัติมันเต็มเหนียวมันแล้วมันก็เชื่อมเข้าไปหามหาสติมหาปัญญามหาปัญญานี่ซึมไปเลยนะละเอียดมากที่สุดกิเลสนั้นละเอียดมากแก้กันด้วยมหาสติมหาปัญญานี่ถึงขั้นที่ธรรมะฆ่ากิเลสก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันแต่ก่อนเราก็ไม่เคยรู้มารู้ตัวเองนี่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละ ไม่เคยคิดเคยอ่านว่ากิเลสมันสร้างผลประโยชน์มัน บนหัวใจของสัตว์โดยอัตโนมัติมันสร้างยังไงไม่เคยคิดเพราะไม่เคยรู้ไม่เคยสะดุดใจนะแต่พอ ทำขั้นนี้ขึ้นแล้วมันก็รับกันพอทำขั้นสติปัญญาฆ่ากิเลสเอ่ยโดยอัตโนมัติเนี่ยคืออยู่ที่ไหนมีอย่างเดียวนั่นเป็นอื่นไปไม่ได้นะแม้ที่สุดเราฉันจังหารนี้มันไม่ได้มาอยู่กับอาหารการฉันรสชาติทั้งนี้ไม่มีมันอยู่ในนู้นอยู่ลึกๆหมุนอยู่ติ้วอยู่นั่นแหละถึงขั้นฆ่าไม่ถอยเป็นน้ำสับน้ำซึมหรือบางการบางเวลาก็เป็นน้ำที่ไหลโจรลงจากภูเขาเสียงลั่นไปเลยนี่เวลาไปเจอกับคลื่นของกิเลสมันซัดกันก็เหมือนกับน้ำไหลโจรลงจากภูเขาพอนี่ผ่านไปปั๊บนี่ก็เป็นน้ำไหลลินไปเลยฆ่าตลอดกิเลสที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยไม่มีแล้วล่ะถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วไม่มีกิเลสจะเกิดใหม่นอกจากจะชำระสสารทำลายมันที่มันมีอยู่ก่อนแล้วนั่นเท่านั้นนี่มันก็ค่อยหมดไปทั้งนี้ก็หนาแน่นละเอียดรอเข้าจากนั้นก็เข้าสู่มหาสติมหาปัญญาซึมซาบไปเลยกิเลสโผล่ขึ้นมาตรงไหนขาดสะบั้นเห็นประจักษ์ในหัวใจเรานี่แหละเรียกว่าถึงขั้นธรรมะฆ่ากิเลสฆ่าแบบอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสที่มันทำลายสัตว์โดยอัตโนมัติของมันมันหักหมุนของมันเองสัตว์แต่ละรายหลายไม่มีใครทราบนะว่ากิเลส สร้างผลประโยชน์ของมันบนหัวใจตัวเองแต่แล้วก็ทำความทุกข์ร้อนให้ตัวเองตลอดเวลาอย่างนี้ไม่มีใครทราบเราก็ไม่เคยทราบแต่ก่อนพอเวลาสติปัญญาขั้นนี้แล้วมันมารับกันแล้วดิปัญญาขั้นฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัตินี่ที่มันก็รู้เองทำยังไงมันก็ไม่ถอย
ถ้ากิเลสไม่ขาดสะบั้นลงไปหมดโดยสิ้นเชิงยังไงก็ไม่ถอยนั่นนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมถึงขั้นนี้แล้วนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเรียกว่าจับผิดจับถูกอุดปิดอุดปิดไปตลอดมีความอยากพ้นทุกข์นี่มันเหมือนกับว่าอยู่ทุกขณะจิตนะมันรุนแรงมากทีนี้มันก็มาย้อนมาเห็นโทษของกิเลสทั้งหลายซึ่งแต่ก่อนเราก็เพลินกับมันไม่รู้ตัวเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งนะแต่เวลาสติปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นแล้วมันเห็นโทษเป็นระยะระยะเห็นโทษกิเลสหนักเข้าทุกทีเห็นคุณค่าแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสนี่ก็หนักเช่นเดียวกันนั่นแหละความเพียรจึงเป็นอัตโนมัติตลอดคือถอยไม่ได้ไม่มีคำว่าถอยหมุนติ้วติ้วเลย ถึงบางทีมันก็มีจนกระทั่งกิเลสเงียบหมดเลยคุยเขียดยังไงก็ไม่เจอมีแต่จิตมันว่างของมันจิตขั้นนี้ว่างแล้วนะว่างภายนอกอะไรแล้วนี่ว่างแต่ยังไม่ว่างตัวจิตเองนั่นไอ้มันเห็นชัดอย่างนั้นสิมันว่างไปหมดกำหนดดูอะไรอะไรไม่ปรากฏจนกระทั่งเลยพูดขึ้นมาอุทานขึ้นภายในใจเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาแล้วหรือนี่กิเลสมันหายซากไปไหนหมดไม่เห็นเลยเป็นไงแต่คำพูดเช่นนี้ก็ไม่เกิดไม่ได้พูดด้วยความสำคัญตนว่าสิ้นกิเลสแล้วนะคือพูดถึงเวลามันว่างกิเลสไม่โผล่หน้ามาให้ต่อสู้กันมันว่างเงียบไปหมดเลยคุยเขียวขุดค้นหายังไงก็ไม่เจอมันไปยังไงไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาแล้วเหรอมันเป็นในใจนะเป็นแต่เพียงว่ามันไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นอรหันต์ในเวลานั้นมันว่าขึ้นเฉยๆในเวลามันว่างหางานทำไม่เจอจากนั้นมาก็ปรากฏกระซับกันเลยเรื่อยเรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายก็ที่เราที่เวลามันตัดกันขาดสะบั้นนี่มันเหมือนฟ้าดินถล่มแต่ฟ้าดินไปนอกไม่มีมันมีแต่กายกับจิตเหมือนว่ากายกับจิตนี่เหมือนฟ้าดินถล่มมันแสดงอย่างรุนแรง พอกิเลสอวิชชาซึ่งเป็นยอดสมมุติขาดสะบั้นงวงจากใจนะใจนี้ดิ่งผึ่งเลยทันทีนี่แหละที่ว่าเป็นเหมือนกับฟ้าดินถล่มดิ่งผึ่งเลยทันทีและดิ่งผึ่งกับความมหัศจรรย์นี้มันขึ้นพร้อมกันเปิดต้าขึ้นมาเลยนะนั่นกิเลสปิดไว้นะพอกิเลสขาดก็บั้นลงไปอันนี้ต้าขึ้นแทนกันเลยนี่แหละความมหัศจรรย์เกินคาดเกินคิดทุกอย่างเกินไปหมดเป็นขึ้นธรรมชาติโดยลำพังตนเองนั่นแหละทีนี้อัศจรรย์แค่ไหนน้ำตานี่พังเลยนะ เป็นเองนะน้ำตาพังร่างกายนี่ไหวอย่างแรงมากทีเดียวจะพูดถ้ามันถึงใจก็คือว่ามันฟ้าดินถล่มความจริงฟ้าดินเขาก็อยู่ของเขามันกระเทือนมากจากระหว่างกายกับจิตที่กิเลสขาดสะบั้นออกไปจากจิตนั่นน่ะดีดตรงนั้นน่ะขาดสะบั้นอย่างรุนแรงที่นี่ความอัศจรรย์มันขึ้นพร้อมกันความอัศจรรย์ที่เราไม่เคยคาดเคยหมายเคยคิดต้นเดาไว้แต่ก่อนมันเกิดขึ้นโดยเราธรรมชาติของตัวเองเนี่ยที่นี่มาเห็นอันนี้แล้วความแปลกประหลาดอัศจรรย์หรืออะไรมันล้นเหลือถึงขนาดน้ำตาร่วงอะไรเถอะนี่แหละที่อัศจรรย์มากที่สุดในขณะนั้นอัศจรรย์มากจริงๆปลาก็ปลาของใครยิ่งมาล่ะเอามาแฝงคอมาหาอะไรมิเศษมิโสอะไรกับกิ๊กแก๊กเหล่านี้เสียงธรรมได้ยินไหมล่ะนี่แหละเสียงธรรมดังขึ้นนี่อันนั้นกิ๊กแก๊กมันจะปลาเข้าป่าเดี๋ยวนี้นะมันเร็วต่างกันขนาดไหนกับธรรมที่เลิศเลยซึ่งกำลังแสดงอยู่เวลานี้มันมากวนกันหาอะไรแฝงคออยู่ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่อิ่มไม่พอเลยถ้างั้นก็เอาขอนสูงมาแขวนอีกทีช่วยกันกับอันกิ๊กนี่ในนี้เวลาถึงขั้นนั้นแล้วล่ะที่เราก็เคยพูดคือพูดเท่าไหร่มันก็ไม่จืดไม่จางนะ
ธรรมชาติอันนี้ไม่มีคำว่าจืดจางสดสดร้อนๆตลอดเวลาเพราะงั้นจึงมีรสชาติตลอดนะเวลาขึ้นอย่างนั้นแล้วมันไม่ได้เหมือนธรรมดาที่ความรู้ความเห็นเราที่เป็นอยู่นี่กับธรรมชาติอันนั้นความรู้อันนี้แหละมันไม่ใช่ความรู้อันนี้แล้วความรู้นี่แต่ก่อนเป็นความรู้ที่กิเลสเหยื่อผลหนักเบามากน้อยพอมันขาดสะบั้นไปซะจนหมดโดยสิ้นเชิงไม่เหลือแต่ธรรมชาติที่ทำทั้งแท่งนี้ล้วนๆแล้วนั่นแหละเป็นของอัศจรรย์เกินคาดพอผางขึ้นมาเท่านั้นนะโถไม่ทราบว่าอุทานไม่ทราบว่าอะไรพูดไม่ถูกเลยแต่มันตื่นมันเต้นมันอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายนะโอ้ขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรอนั่นอย่างนี้เหลือหนเดียวยังไม่แล้วนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เลยเหลืออย่างนี้เลยเหลือซ้ำโอ้ทำแท้เป็น ทำแท้เป็นอย่างนี้เลยเหลืออย่างนี้เลยนะพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้เลยเหลือพุทธธรรมสงฆ์ไหลลงเข้าเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมธาตุที่เลิศเหลือแล้วเวลานั้นไม่มีพุทธธรรมสงฆ์ที่เป็นกิริยานี้ไม่มีเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วจึงบอกว่าพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอนี่เป็นด้วยความประจักษ์ใจไม่สงสัยหายสงสัยทุกอย่างแล้วธรรมชาตินี้ตัดสินเองให้หายสงสัยโดยประการทั้งปวงจากนั้นก็สรุปลงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่เป็นแล้วนะว่าเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงซึ่งแต่ก่อนแล้วก็ไม่คิด พุทธธรรมสงฆ์ติดหัวใจตลอดเวลาเวลาถึงขั้นนั้นแล้วว่าพุทธแท้คือนี่เหรอธรรมแท้คืออย่างนี้เหรอสังสงฆ์แท้อย่างนี้เหรอแล้วก็รวมเข้ามาเหอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนั่นมันเป็นแล้วนั่นเราเคยคาดเคยคิดเมื่อไหร่เป็นขึ้นโดยหลักธรรมชาติไม่มีการเสกสรรปั้นยอเป็นขึ้นมาได้อย่างไรนั่นอัศจรรย์เกินคาดทุกสิ่งทุกอย่างสมมูลนี่เรียกว่าดับหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ธรรมชาติธรรมธาตุล้วนๆแสดงตนในเวลานั้นนี่แหละที่อัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเมื่อกิเลสสุดท้ายกิเลสที่ว่ายอดของกิเลสนี่อวิชชาปัจจยาขาดสะบั้นลงไปนี่เป็นอันว่าหมดแล้วเรื่องสมมุติทั้งมวงมีกิเลสเป็นรากฐานแห่งสมมุติและสมมุติสุดท้ายก็คืออวิชชาปัจจยาได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจอันนี้เด็ดผางขึ้นมาแทนกันเลยเขื่อนนี่ปิดเอาไว้พอนี่ตกพวกลงไปฉะนั้นนั่นก็จ้าขึ้นมาแล้วเรียกที่ว่าทำแท้เป็นอย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เหรอในเวลานั้นสมมุติดับโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ธรรมชาติอันเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏกับอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเนี่ยที่อัศจรรย์เกินคาดนี่คือวิมุตติธรรมหรือธรรมธาตุแสดงตนเต็มเหนี่ยวในขณะที่ปรากฏขึ้นนั่นเหมือนฟ้าดินถล่มไปดับอัศจรรย์เกิดขึ้น แล้วที่มันธรรมชาติในนี่ที่นี่คิดดูไปข้างนอกไปทางโลกทางสงสารมันกับนี่แหละมันวิ่งถึงกันได้นะคือธรรมชาติเป็นวิ่งถึงกันได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกพอตรัสรู้แล้วทรงท้อพระทัยในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกทั้งที่วงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับลำดาก็เพลินตัวในการบำเพ็ญบารมีมาโดยลำดับพอถึงขั้นบารมีเต็มที่แล้วกลับท้อถอยอ่อนพระทัยในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกก็เพราะดูธรรมชาตินี้เดียวกับดูโลกทั้งโลกมันหนักขนาดไหนหนาขนาดไหนและธรรมชาตินี้เป็นยังไงเบาขนาดไหนมันเลยสมมุติไปแล้วทุกอย่างเลยอันเหล่านี้ไปหมดแล้วจะนำเอานั้นมาค้าเข้ากันได้ยังไงมีความหมายว่างั้นท่านทรงท้อพระทัยนี่มันเป็นขึ้นมามันก็วิ่งใส่กันแล้วตัวท้องหนูก็ตามนะแต่ธรรมชาตินี่มันก็เป็นเหมือนกัน
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอ

คือเป็นอย่างเดียวกันธรรมสงฆ์แท้เป็นอันเดียวกันหมดเลยนี่ดูธรรมชาตินี่กับดูสภาพของโลกทั่วไปในสามเดชโลกธาตุอันนั้นมันหนักขนาดไหนหนาขนาดไหนอันนี้มันเลยไปเสียทุกอย่างแล้วเกินกว่าที่จะนำมาค้าเข้ากันนั่นอธิท้อใจจะสอนได้ยังไง ถึงขนาดธรรมชาตินี่เป็นถึงขนาดนี้แล้วจะนำไปสอนโลกที่กำลังหนาแน่นอยู่ด้วยกิเลสตัณหาสกปรกโสมมนั้นได้ยังไงนั่นเกิดความท้อใจเป็นเองนะหรือถ้าลงเป็นอย่างนี้แล้วก็จะสอนไปที่ไหนไปว่าที่ไหนเขาก็จะหาว่าบ้าทั้งที่โลกนี้คือโลกบ้ากันทั้งมวลเวลาไปสอนที่ไหนเขาจะไม่ยอมรับเขาจะว่าเป็นบ้าไปหมดเอออยู่ไปกินไปวันอย่างเดียวเท่านั้นพอนั่นนะลงแล้วนั่นนี่ลงทอดอะไรจะไม่สอนใครแล้วงั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะสอนไปหาประโยชน์อะไรอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอถึงการเวลาขันพังนี้เท่านั้นก็พอแล้วทว่าทอดทุระเป็นอย่างนี้คือถึงขนาดนี้แล้วจะไม่มีใครรู้ได้ความหมายว่างั้นนะเหมือนมันรู้ได้แต่ตัวคนเดียวนอกจากนั้นจะไม่มีใครรู้ได้เลยลักษณะของจิตเป็นอย่างนั้นนะทีนี้อยู่ๆก็ ทำกระเทือนขึ้นมาอย่างแรงนะไม่ใช่ธรรมดานะก็เมื่อว่าทำนี่เป็นเลยสมมุติมนุษย์มนาทั้งหลายที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วนั้นเราเป็นเทวดามาจากไหนขึ้นในจิตเลยนะขึ้นดังดีดผึ่งเลยทันทีนะเราเป็นเทวดามาจากไหนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับโลกเหตุใดจึงรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดนี่สำคัญตรงนี้นะรู้ได้เพราะเหตุใดก็สายทางตั้งแต่นี้ที่มาจนกระทั่งถึงที่สุดอันนี้นะมันมีสายทางมาคือสายบารมีความดีงามของเราที่สร้างมาหนุนกันมาเหมือนเราเป็นทางมาเช่นอย่างเรามาสวนแสงธรรมมันก็มีทางเข้ามาไม่ใช่อยู่ไม่มีทางก็มาเป็นส่วนยังทำแล้วเข้ามาได้เลยอย่างนั้นมีทางเข้ามานี่เพราะว่ารู้ได้เพราะเหตุใดมันก็ดูตัวเองนี่กับสายทางของตัวเองที่เข้ามามันมีสายทางมาสร้างอำนาจวาสนามากน้อยก็เป็นบุญญาภิกษุผ่านของตนแต่ละอันใดรวมมันเข้าแล้วหนุนมาจนกระทั่งมาถึงที่นี่เพราะว่ารู้ได้เพราะเหตุใดยอมรับทันทีเลยอ๋อรู้ได้นั่นคือเรามันมีสายทางมาเนี่ยเป็นตัวพยานอยู่นี่นะไม่ใช่อยู่ๆก็มาเป็นอันนี้ขึ้นมามีเครื่องหนุนมาบุญบารมีที่สร้างมามากน้อยหนุนมาเป็นลำดับถึงมาถึงนี่คนไม่มีบารมีคนไม่มีสายทางมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเป็นไม่ได้นั่นมันมีสายทางยืนยันกันอยู่ พอเท่านั้นมันก็ลงทันทีนะอ๋อรู้ได้นะไม่มากก็รู้ได้ยันกันเลยที่นี่คำว่ารู้ได้นี่ยันเลยรู้ได้นั่นก็มันมีสายทางมาใครๆอยู่ที่ไหนก็เหมือนแม่น้ำมาจากสถานที่ต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละเวลานั้นก็เรียกว่าน้ำสายนั้นสายนี้ไหลมาพอสายไหนมาน้ำมาถึงมหาสมุทรแล้วก็เป็นมหาสมุทรไปที่ยังไม่เป็นมหาสมุทรก็เป็นน้ำสายนั่นมาเป็นลำดับพอถึงมหาสมุทรปั๊บก็น้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นมหาสมุทรด้วยกันไปเลยนี่ อันนี้มันก็เป็นแบบเดียวกันคือสายบารมีของเราที่สร้างมาด้วยกันเพราะฉะนั้นใครอย่าประมาทนะเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยเราจะสร้างมามากน้อยแค่ไหนจำได้ไหมได้ไม่สำคัญฝังอยู่ในใจนั้นหมดไม่สูญรู้เพราะเหตุใดมันมีสายทางมาทีนี้ต่างคนก็ต่างสร้างคุณงามความดีอยู่ด้วยกันเหมือนกับว่าเบิกทางมาเรื่อยๆถากถางมาเรื่อยหนุนเข้ามาเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมันก็เป็นด้วยกันนั่นนี่แหละอันนี้แหละยอมรับเลยว่าอ๋อรู้ได้นั่นไม่มากก็ได้เลยยันเลยที่ว่าไม่ได้ไม่มียอมรับเพราะมันมีสายทางมาแล้วใครๆก็เหมือนกันก็กำลังหนุนมาสร้างคุณงามความดีมาด้วยกันกำลังเบิกทางทางเข้ามาใกล้เข้ามาที่เข้าถึงแล้วก็เรียกว่าถึงหน้า

หาวิมุตติมหานิพพานที่ยังไม่ถึงก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานั่นเป็นอย่างนั้นมันเห็นได้ชัดในหัวใจแล้วจะไปถามใครนี่คำพูดของพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าจึงแน่ชัดอย่างนี้เหมือนกันจะเป็นในหัวใจเราก็ไม่เคยไปถามใครมันแน่ในหัวใจเลยอันนี้องค์ศาสดาด้วยแล้วทำไมจะไม่เลิศเลอโลกล่ะเรื่องความแน่ทุกอย่างท่านจึงเรียกว่าเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นได้เพียงองค์เดียวเพราะการสร้างบารมีที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี่แสนยากแสนลำบากที่สุดเพราะนั้นการตรัสรู้จึงได้ทีละองค์ละองค์เท่านั้นนี่อันหนึ่งแล้วเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองคือพระญาณอย่างทราบของพระองค์ที่จะตรัสรู้แล้วอย่างทราบตลอดทั่วถึงหมดไม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลที่พระญาณจะไม่ถึงอย่างนี้ไม่มีรู้ทะลุถึงกันหมดเลยนี่เรื่องของว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์ไปถามใครล่ะพระองค์ทรงทราบเองตลอดตัวถึงหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงทราบด้วยพยานเรียบร้อยแล้วนั่นนิรธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาสั่งสอนโลกจึงเป็นธรรมที่กลั่นกรองได้บริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนำมาสอนโลกด้วยความชอบธรรมสอนโลกด้วยความเป็นธรรมหรือสวากขธรรมตัดไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมในธรรมทั้งหลายเรียกว่ากลั่นกรองเรียบร้อยแล้วจึงนำมาสอนโลกจึงไม่มีคำว่าผิดว่าพลาดนี่คือศาสดาองค์เอกเป็นธรรมสอนโลกที่ลื้อขนจัดให้พ้นจากโลกเพราะอำนาจของพระพุทธเจ้าจิเลตนั่นไม่ว่าปู่ย่าตายายหลานเลยที่มันเป็นโคตรเป็นแทบโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นร้อยสรรพันโคมไปด้วยกันหมดหาความจริงกับมันไม่ได้จิเลตมันหลอกตลอดเวลาถ้าทำจับเข้าไปปุ๊บจริงตลอดเหมือนธนบัตรใบ5ก็จริงใบ10ก็จริงใบ100ใบ1000จริงด้วยกันหมดคำสอนพระเจ้าไม่ว่าจะประเภทใดตั้งแต่พื้นจนสร้างถึงนิพพานจริงเหมือนกันหมดนี่เป็นคำสอนที่แท้ที่จริงไม่เหมือนกับธนบัตรปลอมของกิเลสยื่นมาอะไรก็มีแต่ปลอมแต่สารโลกตาบอดหูหนวกมันก็ไปยึดแต่ของปลอมพลาดไปเรื่อยอย่างนั้นนะจะให้ได้อย่างนั้นจะเอาอย่างนี้แล้วก็มีแต่พลาดไปนี่คือกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกทำแท้ท่านไม่หลอกลวงให้พากันท่านทั้งหลายจำมาดีนะเราเกิดมาในชาตินี้มีวาสนาเต็มหัวใจเราแล้วได้พบพุทธศาสนาได้เคารพเลื่อมใสเชื่อถือพระพุทธเจ้าให้ส่งเสริมอันนี้ไว้ให้ดีให้หนาแน่นมั่นคงขึ้นมาแดนแห่งนิพพานจะอยู่ในหัวอกของท่านทั้งหลายด้วยกันทุกคนไม่ได้อยู่ที่ไหนนะนิพพานเจ้าอยู่ในหัวอกของใจที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละเวลานี้ยังมีกิเลสยังเรียกนิพพานไม่ได้พอกิเลสขาดสะบั้นแล้วไปหานิพพานที่ไหนจ้าขึ้นมานั้นรู้หมดเลยนี่แหละอำนาจแห่งบารมีที่สร้างมามากน้อยไม่สูญหายไปไหนบีบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตายตัวเหมือนกันทานบารมีพระองค์ตั้งเริ่มมาตั้งแต่สร้างบารมีก็ขึ้นทานบารมีการเสียสละทำบุญให้ทานรักษาศีลคุณงามความดีประเภทต่างๆรวมมันเข้ารวมเข้ามาล้วนแล้วก็เป็นบารมีเครื่องทำเครื่องถึงฝั่งฝากโน้นคือพระนิพพานนั่นท่านว่าบารมีทำเป็นเครื่องถึงฝั่งให้ถึงพระนิพพานได้อย่างอื่นถึงไม่ได้นะเรื่องบาปเรื่องกรรมให้ถึงแดนนรกได้พูดง่ายๆถ้าบาปกรรมแล้วถึงแดนนรกอวิชชาได้ถ้าส่วนบุญส่วนกุศลแล้วถึงแดนแห่งนิพพานได้มันมีคนละสายทางจากหัวใจเราคนเดียวถ้าเรามีความสนใจไปต่ำมันก็ไปทางต่ำต่ำจนต่ำสุดยอดเลยเจ้านี่ถ้าเราสนใจในทางดีดีส่งเสริมดีก็ไปถึงดีสุดยอดคือพระนิพพานนั่นแหละสมมุติได้ยังมันยังไม่เที่ยงนะส่วนนิพพานเที่ยงต่างกันอย่างนี้นะสมมุติจะขนาดไหนก็ตามเช่นตกนรกกี่ตีกับกี่กันก็มีความเปลี่ยนแปลงช้าช้าเปลี่ยนแปลงนั่นแหละตกกี่กับกี่กันก็ยังพ้นมาได้อยู่นะคือสิ้นโทษได้นี่มีความเปลี่ยนแปลงได้แต่พูดถึงพระนิพพานแล้วไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงท่านจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงรู้จากหัวใจตนเองที่จ้าขึ้นมานี้เที่ยงตรงอยู่นั่นหมดเลยไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าบรรดาพระสาวกองค์ใดที่ตรัสรู้ถึงขึ้นมาเท่านั้นขาดเรียกว่า
ความขาดจากสมมุตินี่ขาดโดยประจักษ์ใจชั้นทิฏฐิโกขั้นสุดยอดผลเนี่ยการปฏิบัติมาได้ถึงขั้นสุดยอดแล้วนี่ชั้นทิฏฐิโกรู้ผลงานของตนด้วยตัวเองนั่นเพราะฉะนั้นจึงให้พากันอุตส่าห์พยายามทุกคนนะคำสอนพระเจ้านี้เลิศเลอสุดยอดแล้วไม่มีแง่ใดที่จะคือจะล้าสมัยบอกไม่มีเลยมีแต่จริงตลอดตั้งแต่1บาท2บาท10บาท20บาทธนบัตรก็เอาว่าไปจริงตลอดใบละบาทก็จริงของบาทใบละ5จริงของ5ใบละ10จริงของ10ใบละ1,000จริงของ1,000รวมกันแล้วเป็นเงินเท่าไหร่นั่นจริงไปหมดเลยนี่แหละธรรมพุทธเจ้าตั้งแต่พื้นถึงนิพพานเป็นธรรมที่จริงไปด้วยกันหมดไม่มีคำที่ว่าหลอกลวงคือคำสอนของศาสดาไม่มีคำว่าหลอกลวงเรื่องของกิเลสปลอมทั้งนั้นเลยไม่มีเหลือหรอกปลอมทั้งหมดเว้นอะไรว่ามาเป็นของจริงแอบทำพระเจ้านี่ไม่มีมีแต่ปลอมทั้งหมดโคตรแท้ของกิเลสปู่ย่าตายายของกิเลสเป็นโคตรแท้ที่หลอกลวงต้มตุ๋นร้อยสรรพันกรมอยู่กับกิเลสทั้งหมดอันนี้ธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่ว่าจะแง่ใดมุมใดอยู่กับองค์ศาสดาที่แท้จริงทั้งหมดสอนอย่างแม่นยำแม่นยำด้วยกันทั้งหมดนี่เอามาพิจารณาเทียบเคียงตัวเอง กับความคิดของเรามันคิดแง่ปลอมแง่จริงมากน้อยเพียงไรวันหนึ่งให้พิจารณาดูความคิดของตัวเองนี่แหละที่จะกันกรองตัวเองเข้าถึงขั้นสำคัญแล้วขั้นจะลงมาในจิตตภาวนานะบุญกุศลทั้งหลายหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาเหมือนกับน้ำที่ไหลมาจากที่ต่างๆพอเข้ามาถึงธรรมโลกใหญ่แล้วก็อยู่นั่นหมดเลยนี่พอเข้าถึงการภาวนาแล้วเนี่ยกุศลทั้งหลายเราสร้างมามากน้อยจะรวมมาที่นั่นหมดมารวมอยู่จิตตภาวนาจ้าขึ้นที่ตรงนั้นนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าเลิศเลยสุดยอดแล้วเราสุดหัวใจเราแล้วการประพฤติปฏิบัติศาสนาตั้งแต่เริ่มบวชมาคำนึงคำนวณถึงความรู้สึกของตนตั้งแต่เริ่มบวชมาเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วดูความรู้ความเห็นพื้นฐานของจิตใจเป็นยังไงแต่ก็ยังดีนะพื้นฐานมันค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีข้าศึกก็มากีดขวางนะและทำลายไม่มีค่อยเสริมถึงจะช้ามันก็ค่อยดีเข้ามันไปดีไปดีไปวันว่าทีแรกเราก็พูดตามนิสัยของเราบวชมาทีแรกนี้บวชแล้วจะไม่มีอะไรขัดข้องเรื่องศีลนี่จะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ภูมิของพระให้เต็มภูมิของพระตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงวันศึกว่างั้นนะเบื้องต้นพอบวชแล้วก็จะศึกอย่างนี้นะศึกไปหาลูกหาเมียเหมือนโลกเขานั่นแหละไปหาไหนที่จะไปหาว่าผลนิพพานไม่ไปลงศึกไปแล้วมันอุปชามันเต็มบ้านเต็มเมืองเข้าใจเลยอุปชาของพระนะนั่งอยู่นี่เต็มไปหมดเลยมีแต่อุปชาเท่านั้นมันจะถึกไปหาอุปชามันนะถ้าอุปชานี้ได้บวชแล้วตายด้วยกันเลยอุปชาตายแล้วไอสัตว์ติงมาดีผู้บวชใหม่ยังไม่ตายมันก็จะตายตามกันไปให้ถอยมันไม่ถอยตายด้วยกันนี่ถ้าลงเขาอุปชาแล้วเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาบวชมันเราจะไม่ให้ได้ต้องตีเรื่องศีลเรื่องธรรมของเราให้สมบูรณ์แบบตลอดไปเลยก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่องพระวินัยนี่เรายังไม่เคยเลยรู้ได้เลยว่าเรามีเจตนาร่วงเกินไม่เคยมีมีแต่ความระมัดระวังตลอดเวลาเรื่อยนี่จะให้จนกระทั่งวันศึกจะให้ศีลธรรมของตนบริสุทธิ์บริบูรณ์เวลาย้อนเข้ามาคิดถึงภาวะแห่งความบวชของตนแล้วจะได้ภูมิภาคภูมิใจว่างั้นนะเราศึกออกไปตรงนรกอเวจีที่ไหนแต่ความดีงามของเราที่เอาทำอย่างแท้จริงนี้จะเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบรรเทาทุกข์ได้ว่างั้นนี่มันคิดถึงเบื้องต้นก็จะศึกเหมือนกันนะท่านเวลาอ่านหนังสือไปธรรมะไปพออ่านไปมันเอะใจเรื่อยสิมันแปลกอยู่นะอ่านไปจนเอ๊ะนี่เราก็ผิดมาแล้วนี่ท่านธรรมะท่านว่านี่เราผิดมาแล้วผิดมาแล้วสะดุดใจเรื่อยอ่านไปสะดุดใจเรื่อยเรื่อยค่อยแก้ไขตนไปเรื่อยเรื่อยทีนี้อยากไปสวรรค์นี่มันที่แรกอยากไปสวรรค์ต่อมาไม่อยากไปสวรรค์อยากไปพรหมโลก
ขั้นต่อมาหนักเข้าพรหมโลกก็ไม่อยากไปอยากไปนิพพานสุดท้ายอยากไปนิพพานแห่งเดียวเลยทีนี่ความประพฤติปฏิบัติมันพุ่งลงไปแล้วนั่นอยากไปนิพพานแห่งเดียวเท่านั้นนี่ก็เอากันใหญ่เลยนี่พูดถึงเรื่องความรู้สึกตั้งแต่ต้นที่บวชที่แรกมามันความรู้สึกนี่ค่อยเปลี่ยนมาเรื่อยๆพอถึงขั้นเรียนหนังสือไปเรียนไปถึงนิพพานเอากิเลสมันก็ไปอยู่นั่นแหละไปถึงนิพพานเอ๊สวรรค์นี่เราก็ไม่พูดสวรรค์พรหมโลกมันไม่ค่อยเป็นหนักแน่นนักยิ่งกว่านิพพานอ่านไปถึงนิพพานนี่อ๋อนี่นิพพานมีจริงเหรอวะนี่นะส่วนใหญ่มันเชื่อนะเชื่อนิพพานแต่ส่วนย่อยที่มันไปแบ่งกินนะว่านิพพานมีจริงเหรอนี่ส่วนย่อยนะส่วนใหญ่มีอยู่แล้วเชื่อนิพพานมีจริงถ้ามีผู้ใดที่มาคราวนี้จะเอาจริงเอาจังละเท่านี้นะวะถ้ามีผู้ใดมาบอกมาเล่าแล้วว่านิพพานยังมีอยู่อย่างแท้จริงแล้วเราจะกราบไหว้บูชาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านตลอดวันตายเลยที่นี่เราจะเอาใหญ่แล้วที่นี่เรื่องนิพพานมีจริงแล้วก็มอบถวายเลยเจ้ากับนิพพานตายก็ตายเป็นก็เป็นมอบถวายบูชาพระนิพพานอย่างเดียวนั่นแหละอันนี้จึงไปเข้าไปถึงหลวงปู่มั่นละที่นี่ความสงสัยที่ปีกย่าปีกย่อยนี่มันก็มีตามกันไปนะส่วนใหญ่มันมุ่งอยู่แล้วนะพอไปถึงหลวงปู่มั่นเหมือนท่านมีเรดาร์จับไปแล้วพอเข้าไปถึงท่านมาหาอะไรนั่นขึ้นเลยนะผางอะไรท่านมาหามรรคผลนิพพานเหรอเห็นป่ะต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่ใช่มรรคผลนิพพานฟ้าแดดดินลมไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสนั่นกิเลสแท้มรรคผลนิพพานแท้อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจรวมมหาใจหมดเลยนอกนั้นท่านปัดออกหมดมีแต่อยู่ที่ใจที่ใจเอาให้ท่านบำเพ็ญทางด้านจิตใจจิตตภาวนาเข้าให้มากกิเลสก็ดีนี่ธรรมก็ดีท่านจะเจอที่ใจเจอที่ใจนิพพานก็จะเจอที่ใจเอาเร่งลงจิตตภาวนาให้หนักเนี่ยท่านลงตรงนี้นะถ้าท่านอยากหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยแบกเคยพกมานั่นน่ะมันจะขาดสะบั้นลงไปจากใจของเราเพราะจิตตภาวนานั่นแหละพอฟังนั้นแล้วถึงใจแม้กิเลสจะยังมีอยู่ที่นี่คำว่านิพพานมีหรือไม่มีหายหมดเลยเอาละที่นี่นะลงออกมาจากที่เทศน์เดินมายังไม่ถึงกุฏิตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองเป็นยังไงที่นี่เทศธรรมะจากหลวงปู่มั่นแล้วเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงที่นี่เราจะจริงไหมที่นี่คือฟังมาแล้วมันจริงพอแล้วที่นี่เราจะจริงไหมทั้งนี้ตอบขึ้นทันทีต้องจริงไม่จริงตายเท่านั้นที่นี่จะถวายพระนิพพานเลยละเป็นก็จริงเป็นก็ตายก็จะพุ่งต่อพระนิพพานเลยนั่นแหละที่นี่ความเพียรมันถึงได้เด็ดมากทีเดียวเรารับจากครูบาอาจารย์มาคือพ่อแม่อาจารย์มันฉะนั้นความเพียรแต่ก่อนก็ว่าตั้งหน้าตั้งตาเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยพอถึงขั้นไปรับฟังธรรมะจากท่านหายสงสัยทุกอย่างแล้วที่นี่มันพุ่งเลยนะกำลังแต่ก่อนก็ว่ามีในสู้นี่ไม่ได้นะพุ่งเลยตั้งแต่บัดนั้นมาล่ะจนถึงนั้นมาจนกระทั่งได้มาพูดให้ฟังนี่นะนิพพานมีหรือไม่มีฟังสินี่แหละทอลงมาฟังท่านทั้งหลายฟังตอนที่แรกแล้วแบกไปแบกความสงสัยมากกว่านิพพานพ่อไปถึงท่านอาจารย์มั่นนี่หาช่องใจนอกผลนิพพานยังแต่กิเลสตัวที่มันยังไม่ถึงนิพพานนี่นะมันเที่ยวจีเที่ยวขวางอยู่หาช่องใจของผลนิพพานหายแล้วแต่ทางเดินเพื่อมองผลนิพพานกิเลสมันจีมันขวางให้ขี้เกียจขี้ค้านท้อแท้อ่อนแอบึกบืนสู้กันไปตามสายทางนี่แหละจนกระทั่งพุ่งทะลุหมดแล้วสิ่งพวกนี้พังไปด้วยกันหมดนั่นนิพพานมีหรือไม่มีไม่เคยถามหาอะไรพูดคำใดออกมาก็ดีที่สอนโลกเราสอนด้วยความแม่นยำทุกอย่างเราไม่สงสัยธรรมะทุกขั้นของธรรมจนกระทั่งถึงนิพพานเราถอดออกจากหัวใจสอนทั้งนั้นไม่มีสงสัยเป็นที่แน่ใจสำหรับผู้ฟังเพราะเราดำเนินมาแล้วได้รู้เห็นยังไงสอนออกมาตามความรู้ของเองไม่มีผิดนี่นะดังศาสดาองค์เอกที่สอนโลกเป็นสวัสดิธรรมทั้งนั้นตัดไปชอบหมดอันนี้เราตัวเท่าหนูมันก็

0: ลาล้างที่โรคที่โกรธที่หลงราคะตัณหาที่มันเป็นที่กองใหญ่อยู่ในหัวใจออกด้วยอาจด้วยธรรมคือความสะอาดสะอ้านของธรรมให้มันจางไปจางไปเราจะพออยู่เย็นเป็นสุขแม้จะไม่สิ้นกิเลสความมีธรรมในใจยังเป็นสุขเป็นสุขนะแล้วยิ่งกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงให้พากันยึดปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าที่สอนโลกนี้แม่นยำแล้วหาสงสัยไม่ได้เราเอาตัวเรายืนยันเลยเจ้าเราไม่สงสัยธรรมพุทธเจ้าทุกแง่ทุกมุมพิจารณาไปตรงไหนรู้ตรงไหนรู้ไหนพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วสอนไว้แล้วเราจะทะนงตัวของเราไปได้ยังไงเราต้องยอมรับกราบเลยนะนี่ทำธรรมพุทธเจ้ามาจากการกราบท่านอย่างสนิทใจแล้วจึงมาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความแน่ใจของตนขอให้ท่านทั้งหลายได้นำธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติให้เป็นสิริมงคลแก่จิตใจของตนในวันใดวันหนึ่งอย่าให้มีแต่กิเลสเผาหล่นตลอดเวลาไม่ดีเลยนะไปที่ไหนก็มีแต่ไฟเผาไฟเผายืนเดินนั่งนอนมันก็เผาตลอดให้มันห่างจากกองไฟบ้างทีด้วยอาจด้วยธรรมเป็นน้ำชาล้างแล้วจะรู้สึกเย็นอกเย็นใจสบายใจทั้งภพนี้และภพหน้าไม่สงสัยความดีอยู่กับเราไปชาติหน้าชาติไหนก็ใจตรงนี้ที่จะได้อาศัยความดีนี่พาเราดำเนินไปเราจะมีถึงความสุขความเจริญไปโดยลำดับถ้ามีธรรมภายในใจการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุขันธ์และกาลเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะนี่ก็จะตายแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยทั้งนั้นสาธุนั้นนี่เหยียดขาแล้วมันจะตายเนี่ยพลิกไปพลิกมานี่โทษนู่นน่ะปวดอยู่ตรงนี้นะปวดตรงนี้โอ้ไม่ทราบเป็นไงมันอยู่ตรงนี้นะปวดอยู่ตรงเข่าตรงเข่านี่แหละปวดมากนะง่ายง่ายไปหมดตรงนี้ดูข้างล่างก็คงจะเยอะนะง่ายมากมากไม่เคยทำมาคือมาเต็งนะเหนื่อยมากง่ายมากโอ้มันปวดขาปวดเข่าไม่หรือไม่คอยอ่ะทำไงเขานี่ขวัญขั่วเขานี่ลำบากมากนะเขานี่เช้านะเราไม่รู้ฟังมีใครเคยได้ยินไหมเราพูดมือเช้านี้นะใครเคยได้ยินไหมเรามากำลังมาข้างๆเสียงอันนี้เสียงเทวทัศน์เนี่ยมันดีใจดีใจถึงข้างๆนี่นะโทรศัพท์เขามันกวนกันดังที่แจ๊กถึงข้างๆเนี่ยพอเรือไปถึงเสียงโทรศัพท์มันก็ที่แจ๊กกันถึงนี่แล้วก็บอกโบกมือทั้งนู้นทั้งนี้ไปตีเกาะประชุมอย่างนี้บอกไปเกาะประชุมมารวมกันแล้วมาเอาเชื้อว่าทางนี้ป้าเขาป่าอยู่ที่เขาไม่เคยยิงงงที่แค่ไหนคนบอกให้ตีเกาะประชุมกันหมดเลยมารวมกันมาแล้วก็มีผู้ชื่อขานมาให้เอาตัวเทวทัศน์นี่ไปป่าเขาป่ากันทีแล้วก็เลือกประชุมกันนั่นมันก็พูดไปอย่างนั้นเก่งมากเลยปวดขาปวดเข่าแล้วถ้าใช่นี่ก็ออกวิทยุพ่อแม่ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ออกพันไปเลยนะง่ายนะกรุงเทพนี่อยู่มันแค่ทุกเทศทุกคืนนะได้ออกวิทยุทุกคืนทุกคืนเลยอยู่มาเป่าน้ำตาลไม่ค่อยจะแค่ถึงแค่ก็แค่ตอนเช้าส่วนมากมักจะเปิดสปาไปเรื่องไม่ค่อยจริงจังเหมือนก่อนแค่กลางคืนที่เคยจะเปิดสปาไม่ใช้เวลาส่วนยังถามกับมันกันถ้าแค่ตอนเช้ามักจะเปิดสปาไปก่อนมักค่อยแน่หน่อยตั้งแต่ตอนกลางคืนเจอกลางคืนตั้งแต่เทศจริงๆไปเรื่อยๆเลยตอนเช้ามันจะเปิดสปา
1: ก่อนกังหันก็ดีอยู่นะครับก่อนกังหันคร
0: ับ นั่นแหละถ้าก่อนกังหันก็ดีคือข้าวใส่ก่อนกังหันนั่นพุ่งละตอนนั้นพอหลังกังหันไปแล้วมันอิ่มท้องแล้วมันเลยจะเปิดสปาเลยพูดไม่ก็จะเรื่องใจยาวไม่ว่าอยู่ซึ่งไม่ว่าอยู่อุดรถ้าแค่ตอนหลังจังหันแล้วมักจะสะเปรสะปายแบบเดียวกันถ้าตอนค่ำหรือที่อุดรก่อนจังหันดีวันไหนที่จะใส่พวกตอนนั้นจากนั้นแล้วก็ให้พรอันนี้ดี

0: พอให้พรฉันเสร็จแล้วนั่นถึงสเปสปาละอันนี้แล้วจะไปแบบไหนนู่นกำลังมานู่นอ่ะโอ้หาดใหญ่มาจากหาดใหญ่ๆนั่นน่ะใครเป็นหัวหน้ามานั่นน่ะมีครูอาจารย์ใหญ่ๆซะด้วยนะมาเป็นหัวหน้ามา
1: เอ๊ะมันยังไงครับคนมีลักษณะแสบตาลักษณะแสบๆตามันจะมีอะไรเป็นเหตุนะให้รู้สึกแสบตาแสบตาอยู่เรื่อยๆแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นระยะหลังๆมันแสบตาเป็นเพราะอะไรนะหรือมีอะไร
2: จอภาพประสาทตาของหลวงตาคือขอตรวจนะครับ
1: เหลือ
2: นะครับมีจุดเดียว
1: เหลือ
2: เป็นจอภาพประสาทตา
1: โอ้ที่นี่หรือที่ว่าแสบตา
2: ต้องที่ยาหยอดตาเขาถวายมาก็จะใช้ก็ดีครับ
1: โอ้ยทิ้งไปงั้นนะไม่เคยคิดถึงมันเลยอ้าวจริงๆนะเขามาให้ไปทิ้งอยู่งั้นนะ
2: เขาถวายมาให้ใช
1: ้มันมีลักษณะแสบๆตาแต่ก่อนก็ไม่เป็นเท่าไหร่ลองนับดูสิเหรอมาแล้วเนี่ยโอ้โธ่วันนี้ได้เยอะอยู่นะวันนี้ก็ดีไอ้เมื่อวานได้กี่บาทนะ
3: 4.26 บาท
1: นั่นวันนี้ได้ตั้ง13 บาท64 ตังค์นะวันนี้ต้องทำต้องทำตั้งแต่วันที่7วันเรามาถึงนะถึงค่ำวันนี้ได้ทองคำ6 กิโล 4 บาทนู่นไม่ใช่เล่นนะได้ตั้ง6 กิโล 4 บาทเนี่ยได้เพิ่มไปเรื่อยๆนะ นี่ทุกอย่างเราคิดแล้วนะเราถึงจะมารบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายไม่ใช่ภาพพิมพ์พูดออกมานะเราคิดเรียบร้อยแล้วทองคำเป็นหัวใจของชาติไทยเราอยากจะได้ทองคำไว้เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความเข้มแข็งขึ้นทุกด้านทุกทางถ้ามีทองคำแล้วทุกอย่างจะเข้มแข็งขึ้นดีขึ้นนะนี่เราจึงได้รบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้แล้วว่าเป็นที่พอใจส่วนปีกย่อยมันก็ยังเป็นอยู่ในจิตนี่แหละจึงต้องเลยรบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายนี่ทองคำที่ได้มาจากหลังจากมอบแล้วนั่นแหละ11 ตันนั้นนะนี่ได้มาอยู่ทุกมันจะใกล้200 กิโลแล้วมั้งเท่าไหร่ที่หมายถึงว่าได้ใหม่ประเภทน้ำไหลซึม
4: น้ำไหลซึมได้196 กิโล
1: นั่นได้อีก4 กิโลก็เป็น200แล้วนะนี่แหละประเภทน้ำไหลซึมถ้าไม่พูดนี้อันนี้ไม่มีเลยนะนี่พูดแล้วมันก็ค่อยมาเนี่ยเพื่อหนาแน่นเขาในครั้งหลวงของเราเราคิดไว้เพื่อพี่น้องทั้งหลายทั้งนั้นแหละและคิดดูสิเนี่ยที่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคมากน้อยนี่บาทนึงเราไม่เคยแตะฟังทีนะเพราะงั้นเราถึงได้พูดปางปางปางปางเลยเราไม่เคยแตะอะไรเข้ามาเพื่อชาติทั้งหมดเลยไม่ว่าทองคำตอนล่างเงินสดทุกอย่างเราเพื่อชาติทั้งหมดเราไม่แตะทุกสิ่งทุกอย่างบริสุทธิ์สุดส่วนนี่ก่อนที่เราจะกระจายออกไปเป็นชี้แจงแสดงบอกให้ทำยังไงไงนี่เรากองในหัวใจเราแล้วใจนี่พูดง่ายว่าใจนี่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วอะไรที่จะเป็นมลทินนิดนึงเข้ามาก็ได้มันจะปัดของมันทันทีคิดเพียงคิดเท่านั้นแยบออกมาปัดทันทีเพราะฉะนั้นการแสดงออกจึงแสดงออกด้วยการพิจารณาการกว้างโดยความเป็นธรรมเรียบร้อยแล้วแสดงออกจึงบริสุทธิ์ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นมลทินเราภูมิใจที่จะนำพี่น้องทั้งหลายนี่แต่ว่าไม่มีอะไรเป็นมลทินในใจเราเลยมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนตั้งแต่ทองคำดอลลาร์เงินสดมาจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วเราช่วยอย่างนั้นช่วยชาติทีนี้เมื่อเห็นเรื่องที่มันขวางหูขวางตามันทำลายจิตใจประชาชนทั้งประเทศว่ากันบ้างสิก็คนตามทำประโยชน์เพื่อโลกทั้งเราทำเพื่อโลกจริงๆแล้วไม่มีแต่บาทหนึ่งแล้วไม่เคยมีนั่นมันขัดกันไหมล่ะทำกับโลกต่างกันไหมพิจารณาสิทำไม่มีที่ข้อตำหนิที่เรานำพี่น้องทั้งหลายมาตลอดเราไม่เคยได้ตำหนิในหัวใจของเราว่าเราบกพร่องตรงนั้นทำผิดตรงนี้ต่อการนำพี่น้องทั้งหลายเราไม่มีเต็มจัดเต็มส่วนตลอดถึงอัดถึงทำที่แสดงนี่ตั้งแต่พื้นจนถึงว่าจนถึงนิพพานเลยเราไม่มีอะไรสงสัยถอดจากหัวใจทั้งนั้นมาเถิดด้วยความแน่ใจที่เห็นเรื่องโลกสกปรกมันเอาไปถลุงเอาตับเอาปอดร่องคนทั้งประเทศไปถลุงกินจนไม่หยุดไม่ถอย จนกระทั่งเมืองไทยเรากำลังจะจมพากันสะแตกอยู่นั่นพากันเข้าใจไหมสะแตกนี่แหละสะแตกน้ำหนักเข้าใจไหมต้องเอาเยี่ยงลงนี่ลงไปพอดีแล้วกับคนหนึ่งหามาแต่ต่างหนึ่งไม่เคยแตกนี่มันเข้ากันได้ไหมไม่ควรว่าจะว่ากันบ้างหรือคนเราต้องว่ากันบ้างสิเอาละพอนี่เป็นกันพิเศษเพราะว่างั้นสิมีกันพิเศษพิเศษบ้างเลยคือเราพูดนี่เราพูดด้วยความเป็นธรรมล้วนๆไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใดจะพูดเด็ดพูดเดียวเฉียบขาดขนาดไหนเป็นธรรมล้วนๆไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใดเนี่ยเพราะงั้นเราถึงพูดได้เต็มปากโดยความเป็นธรรมของเราที่จะให้กระทบกระเทือนคนนั้นด้วยความไม่เป็นธรรมไม่มีระบองผมจะหนักจะเบามากน้อยเพียงไรเป็นประโยชน์ทั้งนั้นถ้านำไปปฏิบัติตามนะผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอย่างนี้เรื่อยไปพอคุยอย่างนี้เรากันยังระลึกได้นะตอนตั้งใจเรียนหนังสือเทศนาว่าการโอ้ยกินกล้วยหอมเขาไม่ทราบว่าปีหวีปีเครือกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยอะไรกินหมดนะเทศไปหาเจริญพรด้วยตั้งใจไปละเทศเห็นกล้วยหอมของมากมากสวยๆงามๆแล้วก็เจริญพรด้วยเทศด้วยไปกินมาสักเท่าไหร่แล้วนะอันนี้พอออกมาภาคปฏิบัติอันนี้แหละในหัวใจเดียวกันอันหนึ่งเป็นภาคความจำเราเทศนาว่าการไม่รู้ความจำเรื่อยๆไปกินกล้วยหอมกล้วยไข่เรื่อยไปนี่พร้อมมาเทศภาคปฏิบัตินี่ไม่สนใจกับกล้วยหอมกล้วยไข่แต่ถ้าทำมีส่วนเนี่ยไม่สนใจอะไรเลยเทศเป็นดับเป็นธรรมล้วนๆไปทีนี้สำนวนเทศก็จะเทศเหมือนแต่ก่อนไม่ได้นะแต่ก่อนมันแอบมันไปกับกิเลสนั่นแหละแอบไปแฝงไปกับกิเลสสำนวนโวหารก็ไปกับกิเลสเรื่อยๆไปแต่ที่เวลาเรามาเทศภาคปฏิบัติมันเกิดขึ้นนี่จริงๆเมื่อมันเกิดขึ้นยังไงแล้วเทศไปอย่างอื่นไม่ได้นะต้องกงไปกงมาทำท่านว่าอย่างนี้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่แหละที่การเทศเลยกลายเป็นขวานผ่าซากไปเลยเข้าใจไหมคือกงไปกงมาคือภาษาธรรมท่านทั้งหลายเข้าใจจ้ะเราเคยเทศมาแล้วทำไปยักษ์ตรงทางภาคปฏิบัติก็เทศอยู่ทุกวันนี้ทีนี้เลยไปทางภาคปฏิบัติซะหมดไปเลยนะไม่มีเรื่องโลกภาคความจำไม่มีมีแต่ภาคปฏิบัติล้วนๆออกเลยออกเลยมันต่ำกันเป็นภาคที่กลงไปกลงมาเขาเรียกว่าขวานผ่าซากเช่นดุเช่นด่าเช่นหยาบเช่นโลนแล้วแต่เขาจะหาไว้ทำมาหยาบอะไรจะมาละเอียดทุกวันละเอียดหลักถ้าลงทำมาหยาบแล้วอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าทำเรานั้นมันเป็นของสกปรกต่างหากพอทำเสียดเข้าไปก็หาว่าเช็ดดุเช็ดด่าเช็ดหยาบเช็ดโลนไปเลยกลัวหัวมันเป็นกองหยาบโลนช่วมฐานอยู่ในนั้นหมดละปากอมชี้มาว่าเข้าใจไหมนี่ปากอมทำตรงนั้นว่าไปไม่ได้มีอะไรอื่นใดมีแต่ทำล้วนๆไม่ว่าจะสำนวนโลหารหนักเบามากน้อยเพียงไรเป็นปากอมทำทั้งหมดแล้วมันมีปากอมชี้ห่อฟ้าฟ้านะละถามกันนั่นนะถามกันเนี่ย
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสมเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนมีนาคมพุทธศักราช2549มีชื่อกันเทศว่ากิเลสกับธรรมขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: คืนนี้หนาวเลยหนาวฝนแต่ฝนก็ไม่ตกมันฝนนี่มันตกทางไหนครับข้าวนี่ผมกินเขาต้องการว่าฝนจะตกเลยว่าเลยตกที่ไหนบ้างเห็นประกาศรองป้างโอ้โหจะตกทางนี้เตรียมอะไรที่จะรับหายเงียบเลยท้องแห้งเออมีหนำซ้ำหนาวมายัดใส่ให้คืนต้องได้ห่อผ้านี่คืนนี้วันนี้รถใครแอบตามกันไม่ได้นะจะว่าบอกเราไปเรียงจันทร์วันนี้ต้องขู่กันไว้ก่อนเราไปยังจะมานี่รถใครว่างมาแล้วเราจะเอาของในกระดังยัดใส่มันหลงทิศเข้าใจไหมเอามันหลงทิศไปเลยคือธรรมดาเราจะเอาเพียงรถสองของเราสองคันแล้วก็รถต่อชะดอรถนำกับรถอีกคันหนึ่งทีนี้พวกไหนแอบไปเอาแอบไปมาไปจับของหลงนี่ยัดใส่รถมันหลงทิศไปแล้ว คือเอาของไปมอบไปมันมาไว้โยมพยาบาลเพียงจันท่านทั้งหลายสังเกตดูนะสถานที่ใดมีธรรมมากคือมีผู้ปฏิบัติธรรมมากสถานที่นั่นสงบร่มแต่สถานที่ใดไม่ค่อยมีธรรมไม่มีผู้ปฏิบัติธรรมร้อนมากนะอีกสังเกตดูวัดนะ วัดก็วัดต่างวัดนี่เราพูดตามความสัตย์ความจริงตามบัตรตามธรรมวัดต่างวัดถ้าวัดใดสถานที่ใดเป็นวัดที่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมองดูประชาชนญาติโยมน่าดูน่าชมถ้าที่ไหนเป็นธรรมดาเหลวแหลกดังนั้นแหลกไปหมดพระก็แหลกประชาชนก็แหลกไฟก็เผาเรียนนี่แล้วเอาเพียงเท่านี้แหละเทียบส่วนใหญ่นะนี่โลกทั้งโลกมีธรรมที่ไหนเพราะงั้นมันจึงกัดกันแหลกจะกัดกันแหลกอยู่นั่นนะพูดไปที่อื่นที่ไหนดูเมืองไทยเรานี่เป็นไรเมืองไทยนี่มีแต่ลูกชาวพุทธชาวพุทธนะอย่างพวกรัฐบาลเหล่านี้ก็เป็นลูกชาวพุทธเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นลูกชาวผีชาวยักษ์ชาวมารชาวมหาภัยแก่ชาติของตนโดยไม่ฟังเสียงใครหน้าด้านที่สุดคือรัฐบาลชุดนี้เปิดให้ชัดเจนนี่เอาธรรมเปิด ฟังมันไม่ได้ฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมมันจะกอบจะโกยจะเป็นบ้าอำนาจจะคนเดียวไอ้บ้าอำนาจนี่แหละจะทำให้โลกเลยล่มจมได้นะถ้าเป็นธรรมรู้ดีรู้ชั่วไม่มีใครเกินพวกนี้ว่าศึกษาก็ศึกษามามากมายกับกองด็อกเตอร์ด็อกแต่อะไรล่ะตั้งแต่เกิดมาโคตรลงตะบัวไม่เคยมีด็อกเตอร์เหรออืมเดี๋ยวมันก็มีเต็มอยู่ในวงนั่นล่ะอันนี้ก็พวกด็อกเตอร์ด็อกแต่นี่ล่ะที่ไม่มีธรรมเลยล่ะมันเป็นยักษ์เป็นมารทุกเล่ห์ทุเรียมร้อยสรรพคมที่จะทำลายคนอื่นนี่อยู่กับพวกนี้ทั้งหมดนี่เราพูดถึงเรื่องธรรมนะธรรมเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่เอาดูหัวใจเราวันไหนที่จิตใจมันมีอารมณ์มากยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะเหตุการณ์ต่างๆกระทบกระเทือนมากวันนั้นหัวอกคนนั้นจะแตกนะดูหัวอกตัวเองนั่นดิใครก็ตามถ้ามีเรื่องมากนั่นแหละหัวใจจะแตกนะถ้าทำมาระงับทำระงับเข้าไปสงบได้ธรรมดาจิตภาวนานี่มันคิดว่าไม่ค่อยรวยไม่ค่อยรวยคือมันเป็นมากกับกิเลสใส่มันออกไปมันก็ดิ้นก็ดิ้นนะสิ หาความสงบมาได้บังคับเข้าไปเอาทำบังคับเข้าไปดังที่เราเคยพูดเสมอเอาคำบริกรรมตีเข้าไปคำบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นภาษาธรรมเป็นธรรมออกทำงานความคิดแปลกๆทั้งหลายเป็นเรื่องของกิเลสความคิดของธรรมเป็นน้ำดับไฟบังคับไว้บังคับไว้มันไปไหนไม่ได้นะไม่เหนือธรรมไปได้สงบเย็นเลยเย็นเลยนี่แหละดูที่ดูหัวใจเรานี่นะวันไหนหัวใจมีธรรมมากธรรมน้อยล่ะดูตัวเองถ้ามีธรรมมากใจสงบร่มเย็นสง่าผ่าเผยถ้ามีแต่กิเลสทำงานบนหัวใจและเป็นฟืนเป็นไฟไปตลอดนี่ดูเอาตัวเราคนเดียวแล้วขยายไปก็มันเข้าใจกันได้หมดหัวใจทุกคนทุกคนมีกิเลสทุกคนถ้ามีธรรมเข้าไปทุกคนจะรู้ทั้งสองอย่างเลยนะนี่มันไม่ค่อยมีธรรมเราจึงสงสารสอนเท่าไรก็สอนยิ่งจวนจะตายเท่าไรนี่ท่านทั้งหลายดูที่หลวงดูแล้วแต่บัวจะอยู่ไปสักกี่ปีดูเอาก็แล้วกันนะแล้วจะอยู่สักกี่ปีที่จะมาห่วงเจ้าของนี่บอกไม่มีเลยนะดูที่หนักมันแทนที่จะมาห่วงเจ้าของยิ่งเท่าแก่ชรามาแล้วก็ยิ่งห่วงเจ้าของมากเปิดเผยเลยว่าบอกนี้ไม่มีรอแต่จังหวะของธาตุขันธ์เท่านั้นมันทำงานไปได้แค่ไหนบกพร่องตรงไหนก็เยียวยากันไปธรรมดาแต่ความห่วงใยความห่วงใยมากห่วงโลกห่วงสงสารนะห่วงพี่น้องชาวโลกเราเนี่ยสัพเพสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายห่วงมากนะเนี่ยเพราะมันไม่มีที่ยึดไม่มีที่เกาะคว้าโน้นคว้านี้มีแต่คว้าน้ำเหลวเท่านั้นนะเรื่องวัตถุภายนอกถ้าไม่มีธรรมเขาไปเกี่ยวข้องแล้วคว้าน้ำเหลวน้ำเหลวทั้งนั้นถ้ามีธรรมแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์เนี่ยสำคัญที่จิตไม่มีที่พึ่งที่เกาะเลยเนี่ยมันน่าสงสารมากจริงๆนี่เปิดเผยเลยหัวใจเราหมดเรื่องที่พึ่งไม่ที่พึ่งจะไหนหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงมีแต่ความเมตตาเต็มหัวใจดวงนี้กระจายออกทั่วโลกเพราะงั้นไปที่ไหนนี่ก็พูดอย่างกงไปกงมามองเห็นเขาไปขายของตามข้างถนนนะใส่รถอะไรเล็กๆนั่นเขาใส่อะไรขายไปตามทางถ้าไม่กลัวเสียเวลาที่เราจะไปข้างหน้าแล้วจอดปั๊บซื้อของเขาซื้อของแล้วก็เอาชิ้นหนึ่งนิดหน่อยแล้วก็มอบปัจจัยให้เขาเรื่อยๆนี่คือความเมตตาไม่ใช่อะไรนะมันไปที่ไหนมันถึงกันหมดละความเมตตาไม่มีสูงมีต่ำไม่มีชาติชั้นบรรดาละขอให้ความเมตตาเข้าถึงเถอะมันจะสนิทสนมกันทันทีฝากเป็นฝากตายกันได้นี่ความเมตตาถ้าเรื่องกิเลสก็แทรกแล้วหัวเย่อหยิ่งจองหองพองตัวทุกอย่างอยู่กับกิเลสทั้งหมดนะนี่แหละธรรมกับกิเลสมันต่างกันไงท่านทั้งหลายดูนะวันนี้พูดเรื่องกิเลสกับธรรมมันแทรกอยู่ในหัวใจของคนเราถ้าวันไหนกิเลสมีอำนาจมากวันนั้นเจ้าของทุกข์มากวันไหนมีธรรมเป็นเครื่องระงับวันนั้นสงบเย็นใจนะนี่พูดเปิดเผยให้ฟังให้ชัดเจนพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยแล้วนะเอาเราได้ขึ้นเวทีมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาฟาดกับกิเลสพังทลายตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสตัวใดเหลือเลยนั่นแหละที่นี่มีแต่ธรรมล้วนๆเต็มหัวใจมันจึงทำกับความเมตตาจึงอ่อนนิ่มเป็นเดียวกันไปหมดเลยนะเสียงว่าๆวิ่งๆที่พูดให้ชัดเจนมันมีแต่เสียงอัดเสียงธรรมนะมันไม่เป็นเสียงโมโหโทโสนะเห็นใครก็จะกัดใครอะไรก็จะต้มยำไอ้ปุ๊กกี้ไอ้ยองมาผ่านหน้าก็จะต้มยำมีอะไรมีแต่ความเมตตาเขาเท่านั้นนะไม่อยากกินเนื้อหมาเขาจะกินอะไรมันเป็นอย่างหนึ่งหัวใจสนิทกันหมดขอให้เขามีธรรมในใจเถอะมีมากมีน้อยจะเชื่อมโยงถึงกันไปหมดเลยนะต่างกันกับกิเลสนะนี่ให้พากันจำบ่นะให้แบบการอบรมจิตเวลากลางคืนไม่มีงานการอะไรอย่าเอาความยุ่งยากวุ่นวายต่างๆเข้ามาตีหัวใจให้เอาธรรมเข้าในหัวใจตีความยุ่งยากออกใจสงบด้วยการภาวนาใครจะภาวนาทำบทได้ก็ตามให้ภาวนาหน้าเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เลิศเลอที่สุดที่เกาะติดยึดได้ตายได้ฝากเป็นฝากตายได้คือธรรมนะนอกนั้นมันฝากมาได้แต่มันความจำเป็นที่ต้องอาศัยกันมันก็มีร่างกายของเราก็อาศัยสิ่งนั้นทั้งที่มันจะพังสิ่งนั้นก็จะพังถึงจะพังก็ตาม ก่อนพังก็ต้องซ่อมและเยียวยากันไปนี่แหละสิ่งภายนอกนี่ความจำเป็นกับเราเป็นอย่างนี้แต่ใจนี้จำเป็นตลอดเวลานะจำเป็นมากทีเดียวโลกไม่มีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะคือธรรมโลกถึงฝ่ายคว้ายุ่งไปหมดจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะมันเคยเป็นอย่างนี้ตลอดมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปที่เรียกวัฏฏะวนมันวนไปวนมาอยู่อย่างนี้แล้วนะดูดูดูดูดูดูนั่งอะไรกันไม่เป็นท่าเอานี่ออกไปเอานี่ออกไป
2: รถปิกอัพครับ
1: รถ2คันของเรานี
2: ่มีของอย่างละ5พวกน้ำมันน้ำปลาขนมน้ำตาลอย่างละ1แล้วก็ข้าวก็ให้ได้มั้งครับแล้วก็พวกผ้าขาวครับผม
1: ผ้าขาว
2: ครับครับ
1: เป็นรถไปเลย
2: ครับผม
1: วันนี้เราไปเราจะไปดูเครื่องมือตาเครื่องมือแก้ตาที่เขียนใจที่ให้ไปแล้วนั่นมันเท่าไหร่จะตาล้วนๆนะที่ให้ไปแล้วนี่13 ล้านนี่มันจะขาดตัวบุฟฟ่องอะไรสำหรับตานะเอาตาอันดับหนึ่งก่อนวันนี้ตั้งหน้าจะไปดูตาหาตัวพ่องเป็นยังไงแล้วจะเอาตาละที่ไปวันนี้มีของเอาไปให้เราไม่ได้ตั้งใจจะให้เราคือให้เพียงเท่านั้นถ้าต้องใจให้ก็สั่งเขามาดังที่ผมนั่นก็สั่งเขามาโดยฟาดที่เต็ม7 คันรถ10 ล้อนั่นตั้งใจให้เนี่ยโยกมาหมดโคตรยังกันก็มาเราจะยกโคตรของเราใส่กันตูมเลยใช่ไหมล่ะยกอะไรให้รถเขายังมีมากว่ายกเข้าที่ขยะเหล่านี้ขนให้เลยถอยหรือให้เข้าใจไหมนั่นเนี่ยวันนี้ตั้งไปเบิ้งเรื่องของเพราะนั้นของที่ได้ได้เท่าที่ได้ตอนนั้นนั่นจะเป็นความตั้งใจจริงจังของเราพอจริงจังก็คือจะไปดูของไปดูเครื่องมือการจะพยายามนั่นอันนี้มันขึ้นอยู่กับหมอกันนะหมอไม่ครบเครื่องมือก็ครบไม่ได้นะคือตานี่ก็มีหมอมีหลายอะไรเครื่องมือหลายชนิดที่เกี่ยวกับเรื่องหมอก็หลายคนตอนนี้ก็ไปเอาให้ชัดเจนอย่างนี้นะถ้าแน่ใจแล้วก็จะสั่งเลยตุ้มเลยครับที่เริ่มได้แล้วนี่ก็บุรีรัมย์นี่แน่แล้วคือตกเราเป็นตกลงเองในย่านนั้นที่จังหวัดไหนที่จำเป็นเกี่ยวโยงกันมาถึงไหนนะครับก็ที่บุรีรัมย์เพราะบุรีรัมย์นี้จะวิ่งถึงโคราชศรีสะเกษสุรินทร์อุบลบุรีรัมย์รวมเรื่องตานะแล้วก็มาคิดถึงเรื่องทางนี้อีกเพชรบูรณ์ย่านนี้ก็ลำบากมากจะเอาเพชรบูรณ์กรณีพังพิจารณ์โลกเราก็พิจารณาตามหลังตอนนี้พี่โลกโดดมาเลยเลยตกลงก็เลยให้ทั้งเพชรบูรณ์ทั้งพิษณุโลกด้วยแต่นั่นนะเดี๋ยวนี้ตั้ง4 จุดแล้วนะบุรีรัมย์เพชรบูรณ์พิษณุโลก3 จุดแล้วนะที่ตั้งใหม่นี่3 จุดเห็นเป็นจังนี่มันเริ่มมาก่อนแล้วนะเรื่อย
3: เราไม่หันมาได้มาถึงนี่มาแล้ว
4: หลวงพ่อเจ้าคะถวายเช็คประจำเดือน3,000เจ้าค่ะ
1: เออ
4: แล้วก็ศูนย์ดวงตา5,000เจ้าค่ะ
1: เออ
4: แล้วก็อันนี้ให้พ่อกับแม่เจ้าค่ะแล้วก็เจดีย์วัดอโศก10,000เจ้าค่ะนี่ให้พ่อกับแม่เจ้าค่ะ
1: อืม
4: เว ม่เป็นคนปากน้ำเจ้าค่ะก็เลยถวายให้วัดอโศกทำดี
1: แม่เป็นคนปากน้ำ
4: เจ้าค่ะพ่อเป็นคนจันเนี่ยค่ะ
1: ฮะ
4: พ่อเป็นคนจันเนี่ยค่ะแม่เป็นคนปากน้ำเนี่ยค่ะอ
1: ื
3: มวันนี้บอกอังคารวันนี้บอกจัน
1: อืมก็เยอะก็
5: ค
1: ่
5: าถว
1: าย
5: ทอง
1: บา
5: ทนึงค่ะ
1: คือว่าคือเนี่ยให้หักกันคือคือนะที่ที่ไหนบ้างคืออาจารย์ก็งานถวายเนี่ยให้หักออกกันคือคือหักออกตามตามแผนกของมันแผนกนั้นห
3: ึ1 0 0ครับ10,000
1: เอออืออ๋อแล้วอะไรเยอะกรรมเยอะไปทำกินของเราเอาก็เพียง
3: ใต้คนโพล
1: เพียงตื่นเจ้าๆทั้งนั้น
3: แหละฝังใต้ต้นโพล
1: เงาว่ามีความจำเป็นก็สั่งทั้งโง่ให้มารับเอาตามที่เราเคยให้เราก็สั่งให้มารับอันนี้เตรียมให้เลยอันนี้ไม่เตรียมอย่างนั้นเราตั้งใจจะไปดูเครื่องมือตาต่างหากมีติดตามมีเครื่องมือตาถ้าควรจะครบเราให้เขาส่วนมากก็จะขึ้นอยู่กับหมอถ้าหมอไม่ครบเครื่องมือตาก็ครบไม่ได้มีบางโรงพยาบาลไหนก็ตามที่เกี่ยวกับตาเนี่ยก็ต้องเอาหมอเป็นเครื่องยืนยันทางบุรีรัมย์เขายืนยันมาแล้วว่าเครื่องหมอกำลังเรียนกำลังตกเอื้ออะไรว่าจะให้เขาเขาว่างคือเขาจะมาให้เราไม่จำเป็นต้องมาเอาตามกำหนดที่เราตกลงกันก็แล้วกันไม่หมอเข้ามาเครื่องเครื่องมือหมอเขาให้เขาเขาว่างเรานี่จะสั่งให้ครบเหมือนกันทางเพชรบูรณ์กับทางพี่โลกก็แบบเดียวกันคือหมอเขาให้หมอเขาเพราะเครื่องแบบการหมอหลายหมอเหมือนกันนะรู้มันคืออุดรมันสี่หรือห้าหมอนะเฉพาะการนะนั่นเรื่องง่ายนะถ้าว่าหมอไม่ครบเครื่องมือเอามาก็ไม่เกิดประโยชน์หมอต้องประจำเครื่องมือเครื่องนั่งทำงานโดยคนละทิศละทางซึ่งถือว่าครบแล้วหมอครบทางนี้ให้ครบก็บวกเลยเราจะให้ทางทางเรื่องการเราถึงฝั่งกำหนดกันเลยให้เขามารับออกกำหนดวันนะให้เขามารับอันนี้เราไม่กำหนดนะเราตั้งใจไปอยู่ต้องมีไปอยู่เรื่องกาต่างหากครั้งจึงไม่มีอะไรติดตัวเลยมากแต่แค่นี้ก็ออกคือจะหาจุดสำคัญนะคือเราทำนี่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วเราค่อยทำขึ้นต่างตาเนี่ยอายวะของเรานี่ตาเป็นระดับแต่ต้องรับรู้รับเห็นสำคัญง่วงขอบเมืองไทยทำง่วงขอบเมืองไทยทำนี่วิ่งถึงกันแท่งแท่งถึงกันหมดเพราะอะไรเพราะตาดีอยากไปอยู่นั่งอยู่นี่ใช่ไหมล่ะเที่ยวกันทั่วประเทศไทยจ้าเราจ้าบวชที่อยากไปไม่ได้แม่ไม่มีความหมายเมื่อเราเอาจุดนี้อ่ะคนจ้าบวชเมื่อความหมายเลยถ้าคุยแล้วงานว่ามีใครยอมเชื่อหรือเอาปัจจุบันเลยยกภาพเขาขึ้นที่นี่เลยเอายกภาพพวกเป็นยังไงยกภาพพวกขึ้นปัจจุบันเลยเอาอันเดียวนี่เอาว่าอ๋อผมนี่ยาวบอกทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมล่ะ ปเอาไม้มาให้เราเอาไม้มาเนี่ยเนี่ยไอ้กลับบ้านมาพากลับบ้านไร่พวกกาบอกก็วิ่งส่งนั่งส่งนี่ก็เรียบเรียบพวกกาบีมันรอดไปได้เข้าใจไหมพวกกาบอกนี่ส่งนั่งส่งนี่เรียบเรียบทั้งพวกแต่ทั้งพวกถูกเกลือออกไปได้อันไหนที่ออกได้ที่ตรงนี้แตกรากเลยนั่นเห็นไหมนั่นแหละเป็นไงนะที่เรียบแตกรากเลยไร่ออกกาบีออกคงกาบอกถ้าการีบอกว่าไปมันวิ่งเลยนั่งกลางนั่งนี่นะเราอยู่เราจุดนี่คนกล่าวว่าไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองมีความหมายอะไรไม่มีได้สำคัญนะถึงก็ไปเผยเรียบคือจ้างเนี่ยคือเราจะจ้างขยายไปเป็นจุดๆนะการกำลังก้าวขึ้นมาของเราขึ้นมากน้อยเนาะเราจะจ้างทั่วประเทศไทยว่ามันเถอะถ้าเราไม่ตายจะตั้งทั่วไปหมดเลยขึ้นตรงไหนขึ้นจำเป็นเกินกรอบจมูกก่อนอย่างที่ว่าขึ้นจะขึ้นเกินกรอบจมูกเราก็ให้ขึ้นอย่างร่วมกันนี่ทั้งประเทศยาทั้งประเทศหมาก็มีตามันเนี่ยเราจึงต้องรีบเอาองค์นี้ก่อนนี่ครับย้อนไปคราวนี้ก็จะไปถ้าเรื่องตาตกลงกันอย่างแน่นอนถึงหมอถึงอะไรครบหรือไม่ครบถ้าครบให้เลยจะสั่งมาตูมเลยเอาหมดเป็นหมดจนเป็นจนลูกศิษย์เราเยอะคว้ากระเป๋าไหนลากออกมาขีดดูเลยเข้าใจไหมนั่นมันจนกรอบมันก็ต้องวิ่งหาลูกศิษย์ไปหาที่อื่นเขาไม่ไรตะเยี่ยวเข้าใจไหมไม่ไปไปหาที่ไม่ตะเยี่ยวขีดกระเป๋าเลยไหนเงินเอามาวะนั่นเข้าใจไหมหมอตาสำคัญมากนะไม่ของแค่ของเล่นนะตาบอดแค่อย่างเดียวหมดความหมายไอ้นั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตาไม่เห็นนี่ถ้าตาเห็นนี่ง่อยเบี้ยเสียแขนเสียขาตามันสอดส่องเห็นหมดไปได้ทั่วโลกยินแดงคนตาดีคนตาบอดไม่เห็นไปไหนครับเที่ยวเมืองนั่นเมืองนี่อย่างเมืองไทยเราเป็นบ้าเที่ยวนี่มีแต่คนตาดีนะไปถามมีคนตาบอดมันไม่มีใครไปละมีแต่คนตาดีนะนั่นเอากรุงนั่นสิความหมายอยู่กับตาเนี่ยสำคัญมากอวัยวะของเราตาเห็นสำคัญปีนขึ้นมาปั๊บมองเห็นแล้วนั่นมีจนก็ตามตาไม่จนทางการคือรู้การเห็นพอใจนั่นไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองตาบอดไม่มีความหมายเนี่ยมันต่างกันอย่างนั้นนะคนทุกคนจนมันมีความหมายเต็มตามันนั่นไปได้หมดเลยดูชมนี่ก็เก้าโมงแล้วนี่ก็จะเตรียมของเท่าที่เอาไปของเขานี่ตั้งใจจะไม่ได้ไปให้อะไรมากนักละแต่ให้เต็มรถของเราไปทุกคันนี่ไปสองคันแล้วซื้อเครื่องกระป๋องไปรถปิกอัพเลยไปให้เขาไปก่อนล่วงหน้าสองคันแล้วคันนั้นเราก็จะตามไปคันไหนตามไปเราจะจับยัดของใส่ในโกดังของเราดีไปจับยัดใส่หมดละเข้าใจไหมพวกนี้ใครแอบไปเอาไปวะก็จะจับยัดใส่เต็มรถเป็นจนแต่ของมันขึ้นทั้งบนหลังคา มันไปจะไปนับนี่เนาะพวกนึกเอากันอย่างนั้นสิเราไปแจกแต่ละครั้งนี้เขาแจกทั่วโรงพยาบาลนะทั่วประเทศเราเขาไปแจกหมดทุกโรงเลยที่ออกไปอย่างคราวที่แล้วนี่รถทั้งสิบรถสิบล้อทั้งรวมเจ็ดคันเลยเต็มเอียดเลยเราเตรียมของไม่เต็มตลาเอาให้ไปเขาแจกโอ้ยจนเป็นเดือนกว่าจะเสร็จของเล่นมาอะไรเขาแจกทุกโรงพยาบาลไปเลย นี่คราวนี้ไม่ได้ละข้าวไม่เอาที่ราคาสูงกว่าข้าวที่เอาไปวันนี้จะเอาที่นี่ราคาสูงกว่าเอาไปแล้วข้าวเวลาสั่งเขาแล้วก็ค่อยตูมให้เลยทีเดียวเลยมันสงสารที่ทำไงสัพเพสัตตานบริษัททั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่ที่ตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นมีใกล้มีไกลที่ไหนใครจำเป็นควรจะได้รับสงเคราะห์มากน้อยเป็นไรก็หวังพึ่งผู้อื่นอยู่เจ้าของพึ่งเจ้าของอื่นก็ต้องช่วยกันมนุษย์เราอยู่ร่วมกันด้วยน้ำใจเป็นสำคัญนะ พี่น้องทั้งหลายยายเห็นสิ่งอื่นใดยิ่งกว่าน้ำใจนะ น้ำใจเป็นสำคัญมากสมบัติเงินทองก็ของมีมากน้อยอยู่ที่น้ำใจของผู้เป็น

0: ของนะผู้เป็นเจ้าของเป็นคนกว้างขวางมากๆใครจะทำประโยชน์ได้มากมายแล้วโลกทั้งหลายเขารักเขาเคารพนับถือชุ่มเย็นไปหมดนั่นการเสียสละไปที่ไหนชุ่มเย็นไปหมดความตนีที่เหนียวไปไหนตีบตันอันตู้นะไม่มีใครอยากคบข้าสมาคมแม้ตั้งแต่ในงานศพไปดูในงานศพก็รู้ใครเป็นนิสัยกว้างขวางแล้วไปดูในงานศพคนเต็มหมดเลยล่ะนั่นแต่คนในครับแค่ติดกันนะไปไม่ค่อยมีละไม่ค่อยมีคนมีก็มีอย่างนั้นละไปแบบขัดไม่ได้ไปแต่ไปด้วยน้ำใจของผู้ตายนี่มีน้ำใจขนาดไหนนั่นแหละมาด้วยน้ำใจมาด้วยน้ำใจทั้งนั้นแหละในพระจำวันนั้นน้ำใจเป็นสำคัญนะอยู่ด้วยกันยาครับแค่ติดกันต่อกันนะให้มีความเสียสละมีมากมีน้อยช่วยเหลือกันเห็นมีความจำเป็นที่ตรงไหนแม้ที่สุดไปกลางทางรถเสียรถอะไรก็ควรจะไต่ถามกันเรื่องราวจำเป็นอะไรควรช่วยเหลือกันแล้วก็ให้ช่วยเหลือตามสะดวกนั่นทางมีนี่ก็ให้ดูกันช่วยกันอย่าเห็นผ่านได้ผ่านไปนะเวลาเป็นเขาผ่านไปแบบเดียวกันบ้างไงเราอาศัยใครนั่นมันเป็นงั้นนะน้ำใจสำคัญมากทีเดียว อย่างที่เราไปช่วยโลกนี้เราก็ไปด้วยน้ำใจของเราลูกศิษย์ลูกหาเป็นห่วงเป็นใยกลัวเป็นกลัวตายเพราะเท่าแก่ชราแก่แก่ไปมันอยากแก่เวลาใช้ได้จะใช้มันไปอย่างนี้แน่ก็อย่างนั้นนะเราไม่ได้คิดในเรื่องความเป็นความตายของเรามีแต่ความเมตตาครอบไปหมดไปไหนจึงไปตลอดเวลาคนน้ำใจวันนี้พูดอะไรมากแล้วนะพูดแล้วพอสมควรแล้ววันนี้พูดเท่านั้นละต่อไปนี้จะให้พรเดี๋ยวนี้ก็เตรียมท่าละอิชิตังปฏิตังตุมหังคิบรมเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่เอาละเอาอันนี้ออกนะเยี่ยมของจัดนั่นจัดนี่เลยแล้วก็ไปตอนนั้นเอง
1: ของกันครับพอดีมีชาวมาเลเซียเขาต้องการจะถวายปัจจัยครับ
0: ไหนว่าไง
1: มีเป็นชาวมาเลเซีย
2: มาเลเซีย
1: นะ
2: ถวายปัจจ
1: ั
2: ย
1: ขอการถวายปัจจัยครับ
2: มาเลเซีย
3: มาเลเซ
4: ีย
0: มาเลเซีย
2: เป็นนางเป็นนาง
0: เนาะ
2: ชาวมาเลเซียเกาะปีนังครับ
4: เป็นนาง
1: มาจากปีนังคร
2: ับ คร
0: ับ เอามาสุกอนเอามามาถ
2: วายได้วาง
0: นี่แล้วที่ได้ช่วยโลก
1: นี่แ
0: หละช่วยโลก
1: ไ
0: ม่ได้หมดไม่อะไร
4: แก้วกระเทียมครับผม
2: นักกอง500นะครับ
0: เออเห็นไ
4: หมตรงนี้นะ
0: เออเอาว่ามาเลย
5: ถวายเช็ค
0: นั่นไม่แล้วนี่ไม่แล้วเอาไปแน่ไอ้ม้าท้องตัวนั่นน่ะโอ้ไอ้ยองไอ้ที่มันเล่นกันดีสองตัวเอาเข้ามาเข้ามามีอะไรบ้างโอ้โหนี่นะว่าแน่ไอ้ม้าเนี่ยโอ้เว้ยที่หนึ่งหมามันทำไมมันนี่มันปากปอนั่งหมานั่นน่ะกูอิ่มแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวหมามาต้มยำกินเลี้ยงกันอยู่วะเสียงมันเห่าก็ตึกหมาเอามีอะไรจะอะไรบ้างคุณเอามาช็อกโกแลตมีนมด้วยมีนะช็อกโกแลตมีนมไม่มี
5: ไม่มีนม
2: ไม่มีครับช็อกโกแลต
0: ไม่มีมาถ้าช็อกโกแลตถ้าไม่มีนมเราปอบช็อกโกแลตเต็มบ้านเอามา นั่นมาด้วยเอ้ามาโอ้อะไรเห็นได้มากมายนั่งล่ะเหลือเท่าไหร่นี่แหละพี่ลูกละฮะ50,000
2: ครับ
0: ของได้เมื่อไรเนี่ย14กิโลลืมเมื่อไรเนี่ย
2: ครับครับ
0: ทองคำ14กิโลใช่ไหม14กิโลเนี่ย
2: ใช่ฮะ
0: เออ14กิโล
2: ครับครับ
0: ทองคำเราลืมเมื่อไรเห็นหน้าจำได้ปั๊บทีเดียวทองคำ14กิโลนี่ของง่ายเมื่อไร14กิโลวันนี้ก็50,000นู่นของเล่นเมื่อไรวะพอใจนะพอใจเราเตรียมละพอแบบนี้เราก็ไปละนะท่านน้องเขาก็คงก็ดุ้งโท
2: ษครับ
0: เนี่ย
2: ภรรยาท่านทูตไปรอจะไปรอที่ด่าน
0: จะไปรอที่นู่นเลยมาแล้วเนี่ยเออนี่เออไปนี่จะไปนู่นละไม่นานนะเราจะออกไปนี่ไปนะเออไปนี่จะไปดูเครื่องมือแพทย์ไปดูเครื่องมือแพทย์ซะก่อนตอนนั้นแหละวันนี้ตั้งหน้าไปเพื่อจะไปดูเครื่องมือแพทย์ส่วนสิ่งของไปนู่นตกลงกันเมื่อไรเนี่ยสั่งให้เขามาเอาก็ได้ไม่ยากเลยเราเตรียมพร้อมแล้วละนั่นเลยเอออะไรวะเออมาเฮ้ยเออเช็คเฮ้ย
4: 30,000
0: โอ้ของเล่นมาตั้ง30,000เอาเช็คเรา30,000ไปของไงก็ต้องเต็มรถทุกคันเราสั่งไว้เรียบร้อยแล้วของให้เต็มรถทุกคันอันดับ1อันดับ2อันดับ3ส่วนข้าวสารเป็นอันดับต่อไปอันดับ3เอาที่มีราคาสูงกว่านั่นไปคือข้าวเอาไปเมื่อไรก็ได้เอาของดีๆไปก่อนเออเอาละดิ
6: น้องพ่อเจ้าข
0: ามาว่ามาบรรยายมาอะไรบ้างนะ
4: ต้องทำวันนี้ได้1 บาท
0: เออ1 บาทก็1 บาทนะไม่เอา2ไม่เอาเอาบาทเท่านั้นพอวันนี้พอเนี่ยอะไร
6: คุณนงนุษย์สารทัศน์ค่ะทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ที่รอรับเธอวันเกิดปัจจัย10,000 บาททอง 1 บาทค่ะทีนี้อันที่2คณะผู้ร่วมบุญนะคะวันนี้วันพระทอง 1 บาทปัจจัยอีก5,000อยู่ในนี้นะเจ้าค่ะบูชาธรรมขออ่านหน่อยได้ไหมครับบูชาธรรมที่ฟังเทศชุมชนกับเทศตรงนี้ค่ะในครัวนะคะได้ทราบว่าความหลงมีแทรกอยู่ในกิเลสประเภทต่างๆเป็นผลจากอวิชชาค่ะนะคะการปฏิบัติธรรมต้องพึ่งครูบาอาจารย์พาดำเนินจึงจะไปได้ดีเจ้าค่ะ
0: แล้วมันไปกับครูบาอาจารย์ไหมล่ะ
6: ไปค่ะ
0: หรือว่าจะ
6: แล้วก็เมื่อวานนะ
0: มีแต่พวกแหวกแนวหรือเปล่านี่ล่ะ
6: เมื่อวานนี้นะคะ
0: ฮะ
6: เมตตาเทศการถอดถอนกิเลสเป็นขั้นๆอย่างละเอียดฟังแล้วคิดพิจารณาว่
0: า
6: ทำได้ไม่ง่ายเจ้าค่ะ
0: ฟังเนี่ยทั้งฟังเสียงคนทั้งฟังเสียงหมาหูเดียวไม่ทราบจะฟังทางไหนบ้างไป
6: นี่ลูกศิษย์ก็ฝากถวายเมื่อกี้ก็ฟังหลวงพ่อเทศเจ้าค่ะหมดแล้วเจ้าค่ะวันน
0: ี้เอาเตรียมพร้อม
6: บัญชีร่วมบุญ
0: พอใจโอ้จะเล่นนะวันนี้เอาใจเลยวันนี้อันนี้เราเอาอันนี้ไปเรียนผ้าละจะเป็นยาทุบต่อมาแล้วนะ
2: ครับครับไปรอที่ด่าน
0: เอาเรื่องทางไปต่อ
2: เขาไปรอที่ด่าน
0: เออรอที่ด่าน
2: อันเมื่อตอนนั้น
0: ไอ้หมีลุกขึ้นผมเดี๋ยวก็จะไปหมดแล้วนะไปแล้วอยากไปก็ไปเห็นตาใสเหมือนตาแมวดูลักษณะเหมือนอยากไปเราก็เลยเปิดทางเอาอยากไปก็ไปเลยว่าเห็นตาใสเหมือนตาแมว ตาอื่นก็เหมือนตาคนแต่นี่เหมือนตา

0: เหมือนตามเลย
1: เอาละไปละเดียว
2: ทองคำเป็น3บาท
0: เออ3บาทนั่นได้ทุกวันทองคำไปได้ทุกวันทุกวันไปไหลเข้าเรื่อยๆเราพยายามจะกวาดเข้ามาสู่ข้างหลวงทองเดียวกวาดเข้ามาเพราะให้ใครมายุ่งยากจนไม่ได้ซัดกันเลยกับเรารัฐบาลกับรัฐบาลเป็นไงแต่เราอยู่ในวงการเงินม้าเอากันเลยล่ะกับเราไปละเดี๋ยวกองบ้าใหม่ก่อน
1: ปวดภูเขาอะไอ้ชายยังไม่ได้ตังค์
3: ของผมอย่าไป
4: ไปด้วยไปไปวิญจันด้วย
1: ไปก็ไปขัดเข่าขัดเข่าระหว่างย่างลูกที่แหลมทั้งสองเข่าด้วยนะเดี๋ยวนี้เข่าท่านหนักมากเข่าขวาเป็นเชือก
5: ท่านผู้ฟังครับจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนมีนาคมพุทธศักราช2549มีชื่อกันเทศว่ากิเลสกับธรรมในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านหลวงรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติพระทัพพระมัลลบุตรเถระเอตทัคคะด้านจัดเสนาสนะตอนที่สองขอเชิญรับฟังครับ
6: พระเถระตอบว่ามีในสายบ้างแกงอุตริพังคะคือแกงที่มีรสอร่อยบ้างขอรับพระเมติยะและพระภูมิชกะได้เล่าถึงอาหารในโรงฉันที่ท่านเข้าไปฉันว่ามีแต่เพียงปลายข้าวกับน้ำผักดองเป็นต้นตามปกติเท่านั้นขอรับในการถวายทานครั้งนั้นท่านกัลยาณะภัตติกะคฤหบดีจึงจัดให้จัดแจงภัตตาหารอันประณีตถวายแก่พระสงฆ์วันละ4ที่เป็นนิดท่านคฤหบดีพร้อมด้วยบุตรและภรรยาคอยปฏิบัติอยู่ในโรงฉันเฝ้าดูแลไต่ถามสิ่งใดหมดจะได้เพิ่มเติมสิ่งนั้นอีกด้วยความสนใจเป็นพิเศษวันหนึ่งท่านพระทัพพระมัลลบุตรเถระได้นิมนต์พระเมติยะและพระภูมิชกะให้ไปฉันที่เรือนของท่านกัลยาณะภัตติกะคฤหบดีในวันพรุ่งนี้บังเอิญวันนั้นท่านกัลยาณะภัตติกะคฤหบดีมีกิจธุระจะต้องไปที่วัดจึงแวะเข้าไปหาพระทัพพระมัลลบุตรเถระและมีโอกาสดีได้ฟังธรรมกถาจนเป็นที่ชุ่มชื่นรื่นเริงใจแล้วก็จะลากลับแต่ท่านคฤหบดีได้ทราบว่าวันพรุ่งนี้ท่านพระทัพพระมัลลบุตรเถระนิมนต์ให้ท่านพระเมติยะและท่านภูมิชกะไปฉันที่เรือนของตนก็เกิดความเสียใจว่าภิกษุลามกผู้ต่ำทรามทั้งหลายจะไปฉันที่เรือนของเราครั้นท่านคฤหบดีกลับมาถึงบ้านจึงไปที่เรือนของทาสีแล้วสั่งว่าเธอจงจัดการแต่งตั้งอาสนะขึ้นที่ซุ้มประตูแล้วคอยปฏิบัติหมู่พระภิกษุที่จะมาฉันในวันพรุ่งนี้ด้วยปลายข้าวกับน้ำผักดองเป็นกับเท่านั้นพระมิติยะและพระภูมิชกะรู้ตัวว่าพรุ่งนี้จะได้ไปฉันที่เรือนของท่านกัลยาณภัตติกะคฤหบดีคืนวันนั้นท่านทั้งสองนอนไม่ค่อยหลับด้วยความสมนัสคือดีใจพอรุ่งเช้าก็รีบพากันไปที่บ้านของกัลยาณภัตติกะคฤหบดีด้วยนึกกระหยิ่งอยู่ในใจว่านานๆสักครั้งที่เราจะได้มีโชคดีมายังบ้านของท่านคฤหบดีทาสีผู้รับมอบหมายหน้าที่จากท่านคฤหบดีครั้นเห็นพระภิกษุสองรูปนั้นกำลังเดินมาแต่ไกลจึงแต่งตั้งอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูและเมื่อพระสองรูปมาถึงจึงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่เตรียมไว้นั้นฝ่ายพระเมติยะและพระภูมิชกะก็คิดว่าที่เขาให้เราทั้งสองนั่งอยู่ที่ซุ้มประตูนี้เพ พื่อรอท่าจนกว่าพัตตาหารจะเสร็จสับก่อนนั่นแหละเมื่อถึงเวลาถวายพัตตาหารภาษีนั้นนำปลายข้าวกับน้ำผักดองเป็นกับมาถวายพร้อมกับกล่าวว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งสองฉันเถิดเจ้าค่ะพระเมติยะและพระภูมิจักรเห็นภาษีนำอาหารเช่นนั้นมาถวายจึงพูดขึ้นกับภาษีว่าอาตมาทั้งสองมาที่นี่ตามวาระเพื่อมาฉันพระตาหารที่ท่านพระฤหบดีถวายเป็นประจำวันนั้นนะภาษีเรียนชี้แจงเรื่องนี้ว่าท่านเจ้าขาเรื่องนี้ดิฉันทราบดีแล้วแต่ที่ดิฉันทำเช่นนี้เพราะท่านคฤหบดีได้สั่งดิฉันให้รับรองพระคุณเจ้าทั้งสองที่นี่และให้จัดอาหารชนิดถวายทั้งให้คอยปฏิบัติอยู่จนกระทั่งพระคุณเจ้าจะฉันเสร็จเจ้าค่ะพระเมขิยะและพระภูมิชกะฟังคำของทาสีแล้วควรคิดถึงเมื่อวานนี้จึงพูดกันว่าท่านกัลยาณภัตติกะคฤหบดีได้ไปหาพระทัพพระมนบุตรเถระเมื่อวานนี้ท่านทัพพระมนบุตรเถระคงคิดทำลายเราทั้งสองให้แตกจากท่านคฤหบดีอย่างแน่แท้เลยไม่น่าแก่เราเลยด้วยความโทมนัสคือเสียใจจนฉันอาหารไม่ลงฉันเพียงนิดหน่อยพอเป็นพิธีเท่านั้นแล้วจึงลาทาสีนั้นกลับไปการคิดให้ร้ายแก่ท่านพระทัพพระมนบุตรเถระของพระทั้งสองรูปนั้นเข้าทำนองที่ว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกรองคือไม่ได้สำรวจตรวจตราดูตัวเองเลยเพราะแต่จะโยนความผิดไปให้แก่ผู้อื่นเขาแค่แต่ว่าผู้อื่นเขาที่แท้จริงที่เหนาเป็นเองไม่คิดบ้างเลยโปรดพิจารณาดูดีและชั่วของตัวเองไว้เสมอครั้นพระเมติยะและพระภูมิชกะกลับจากบ้านพระฤหบดีไปถึงที่วัดเก็บบาตรและจีวรแล้วมานั่งอัดอั้นเขินคอตกก้มหน้าซบเซาไม่กล่าวถามประการใดๆทั้งสิ้นนั่งรัดเข่าด้วยผ้าสังฆาติอยู่ที่ภายนอกซุ้มประตูของอารามในขณะนั้นนางเมติยาภิกษุณีผู้มีความคุ้นเคยกันมาหาพระเมติยะและพระภูมิชกะได้กล่าวว่าดิฉันกราบไหว้พระผู้เป็นเจ้าทั้งสองเจ้าค่ะนางกล่าวดังนี้3ครั้งด้วยกันท่านทั้งสองรูปก็ไม่ยอมทักทายปราศัยด้วยเลยนางนึกแปลกใจในตัวของนางกลัวว่าจะกระทำอะไรไม่ดีไม่งามจึงเรียนถามว่าดิฉันกระทำผิดอะไรต่อพระคุณเจ้าทั้งสองหรือพระคุณเจ้าจึงไม่ยอมพูดจาด้วยหรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแก่พระคุณเจ้าทั้งสองเจ้าคะพระเมติยะและพระภูมิชกะยังมีอารมณ์โทมนัสค้างใจอยู่จึงพูดกับนางเมติยาภิกษุณีออกไปอย่างเลื่อนลอยไร้เหตุผลว่าเธอช่างเพิกเฉยดูดายเสียได้โดยไม่ยอมช่วยเราทั้งสองพูดถูกพระทัพพระมนบุตรเถระข่มเหงคะเนียงร้ายเอาเสียเลยนางเมติยาภิกษุณีอยากรู้เรื่องจึงถามว่าท่านพระทัพพระมนบุตรเถระข่มเหงรังแกพระคุณเจ้าทั้งสองอย่างไรและจะให้ดิฉันช่วยทำอะไรให้เชิญพระคุณเจ้าทั้งสองบอกมาเถิดเผื่อว่าจะมีทางใดทางหนึ่งพอช่วยเหลือพระคุณเจ้าได้เจ้าค่ะพระเมติยะและพระภูมิชกะบอกแก่นางว่าถ้าเธอจะช่วยพวกเราเธอจงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลใส่ร้ายพระทัพพระมนบุตรเถระว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากรรมนี้ไม่สมควรทิศนี้ไม่เคยมีภัยไม่เคยมีจันไรไม่เคยมีอุปัตถวันตรายก็กลับมามีภัยมีจันไรมีอุปัตถวันตรายในจันไรมีอุปัตถวันตราย

นางเมตยาภิกษุณีผู้มีความเคารพเลื่อมใสในท่านทั้งสองอยู่แล้วจึงหลงเชื่อถ้อยคำของท่านทั้งสองผู้มีความเข้าใจผิดและพูดอย่างที่เรียกว่าปั้นนาคเป็นตัวนางรีบรับคำขอร้องของท่านทั้งสองรูปแล้วไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลฟ้องพระทัพพระมรบุตรเถระผู้ไม่มีความผิดตามคำของพระภิกษุทั้งสองรูปนั้นให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบโดยตลอดหวังจะทำลายพระทัพพระมรบุตรเถระให้ถึงความพินาศจากความเป็นพระลงคือให้สิ้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับเรื่องราวของพระทัพพระมรบุตรเถระแล้วจึงตรัสสั่งให้ประชุมสงฆ์พร้อมทั้งพระทัพพระมรบุตรเถระด้วยและตรัสถามท่านพระทัพพระมรบุตรเถระในท่ามกลางพระสงฆ์ว่าดูก่อนทัพพระเธอนึกได้หรือไม่ว่าเคยกระทำกรรมชั่วอย่างที่นางภิกษุณีนี้กล่าวหาพระทัพพระมรบุตรเถระกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องทั้งหมดพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วไม่ใช่หรือพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามซ้ำอีกครั้งเป็นที่สองด้วยพระพุทธปุจฉาเดิมนั้นพระทัพพระมรบุตรเถระก็กราบทูลเหมือนในครั้งแรกเช่นกันและพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามเป็นวาระที่สามด้วยฉาเดิมอีกพระทัพพระมรบุตรเถระกราบทูลเหมือนครั้งแรกนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าการกล่าวแก้ตัวของพระทัพพระมรบุตรเถระยังไม่กระจ่างแจ้งกล่าวเหมือนมีเลศนัยคลุมเครือจึงตรัสว่าดูก่อนทัพพระบัณฑิตทั้งหลายไม่กล่าวแก้อธิกรณ์คือเรื่องที่เกิดขึ้นข้อพิพาทหรือคดีเหมือนเธอถ้าเธอเคยกระทำจงกล่าวว่าได้กระทำหากเธอไม่ได้กระทำจงกล่าวว่าไม่ได้กระทำพระทัพพระมรบุตรเถระจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับตั้งแต่ข้าพระองค์เกิดมาแม้แต่เพียงจะฝันไปว่าได้เสพมิถุนธรรมคือการมีเพศสัมพันธ์ก็ยังไม่เคยเลยไม่ต้องกล่าวถึงตอนตื่นอยู่นี้หรอกว่าข้าพระองค์จะกระทำกรรมอันลามกสามานป่านนี้ข้าพระองค์ไม่เคยกระทำและไม่เคยคิดด้วยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพอพระทัยในคำกราบทูลของพระทัพพระมรบุตรเถระและเหตุผลที่เป็นเรื่องเกิดขึ้นมานี้ก็ทรงทราบเป็นอันดีอยู่แล้วแต่เพื่อให้ทรงเป็นที่พึ่งของพระทัพพระมรบุตรเถระจึงทรงกระทำเช่นนั้นและในที่สุดพระพุทธองค์ตรัสสั่งให้พระภิกษุผู้เสี่ยมสอนนางภิกษุณีนี้มาไต่สวนทบทวนหาข้อมูลแล้วเสด็จลุกจากพุทธาฏเข้าสู่พระคันธกุฎีฝ่ายพระภิกษุทั้งหลายช่วยกันสืบหาพระภิกษุผู้เป็นต้นเรื่องตามพระพุทธดำรัสสั่งในที่สุดก็ทราบว่าพระเมตยะและพระภูมิชกะเป็นผู้เสี่ยมสอนนางเมตยาภิกษุณีขึ้นมาและเมื่อข่าวของการที่นางเมตยาภิกษุณีจะต้องถูกลงโทษสถานหนักเช่นนั้นพระเมตยะและพระภูมิชกะพอทราบข่าวนางเมตยาภิกษุณีจะต้องถูกลงโทษให้พินาศจากเทพพรหมชั้นก็เกิดความสงสารนางภิกษุณีนั้นจึงบอกแก่พระภิกษุเหล่านั้นให้ทราบข้อที่จริงว่าดูก่อนท่านทั้งหลายขออย่าให้นางเมตยาภิกษุณีต้องสึกจากเทพพรหมชั้นนี้เลยเพราะนางไม่ได้กระทำผิดอะไรความผิดที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าทั้งสองเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยความโกรธและความเสียใจทั้งมีความต้องการจะให้พระทัพพระมรบุตรเถระสึกไปเสียจึงใช้ให้นางภิกษุณีนี้กราบทูลใส่ร้าย

0: หวังจะกำจัดท่านด้วยอาบัติปาราชิกอันไม่มีมูลขอรับเมื่อความจริงปรากฏแก่พระภิกษุทั้งหลายพระภิกษุทั้งหลายพากันติดเตียนท่านสองรูปแล้วกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบพระองค์จึงทรงบัญญัติอมูลกสิกขาบทว่าภิกษุโกรธแค้นแกล้งโจทย์ภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูลโดยหมายจะพูดถูกกล่าวโทษเคลื่อนจากเพศพรหมจรรย์การต่อมาจะมีใครซักถามก็ตามเมื่อมีใครซักถามก็ตามอธิกรณ์นั้นไม่มีมูลและภิกษุผู้โจทย์เพราะอาศัยโทสะต้องอาบัติสังฆาทิเศษอันว่าอาบัติชนิดนี้เวลาจะต้องแก้ต้องแก้ด้วยการอยู่กรรมอยู่กรรมหมายถึงการอยู่ปริวาสคือการอยู่ชดใช้ความผิดมี3อย่างได้แก่1ปฏิชันนปริวาสคือปริวาสเพื่อปรุกาบัติที่ปกปิดไว้2สมุทานปริวาสคือปริวาสแบบประมวลรวมเข้าด้วยกัน3สุทธันตะปริวาสคือปริวาสที่ภิกษุผู้ต้องการออกจากอาบัติสังฆาทิเศษอยู่ไปจนกว่าจะเห็นบริสุทธิ์ส่วนท่านทั้งสองรูปที่กระทำผิดในอาบัติข้อนี้ท่านเป็นต้นบัญญัติคือทำผิดไปโดยที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ได้ทรงห้ามท่านทั้งสองนั้นจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่กรรมเพื่อแก้อาบัตินี้แต่ถึงกระนั้นผลชั่วของท่านทั้งสองรูปนี้ก็เป็นที่ถูกติเตียนจากบริษัท4คือพระภิกษุพระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาการถูกกล่าวหาด้วยเรื่องอาบัติปาราชิกที่ไม่มีนั้นในอรรถกถามีกล่าวไว้ว่าเมื่อชาติก่อนโน้นพระทัพพระโกรธพระอรหันต์องค์หนึ่งด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูลความจริงบาปกรรมนั้นท่านต้องไปตกนรกอยู่หลายแสนปีมาในชาติปัจจุบันนี้พระเมตยะและพระภูมิชกะจึงกล่าวโทษท่านด้วยอาบัติปาราชิกที่ปราศจากความจริงด้วยทั้งที่ท่านเป็นผู้ทำความดีอยู่แท้ๆยังมีเรื่องที่ท่านพระทัพพระมรบุตรเถระถูกใส่ความคือพูดหาเหตุร้ายจากเจ้าวัฏฏลิชวีผู้รับใช้พระภิกษุสองรูปซึ่งอยู่ในกลุ่มของพระภิกษุฉัพพคีคือพวกพระภิกษุ6รูปเพื่อทำให้พระเถระมีความผิดสถานหนักจนเป็นเหตุให้เกิดการคว่ำบาตรคฤหัสถ์นั้นดังมีเรื่องบันทึกไว้ในบาลีพุทธกวัตถุคันธกะคืออันว่าด้วยเรื่องเล็กน้อยคำพีจุลวัฏพระวินัยปิฎกว่าพี่เจ้าวัฏฏลิชวีผู้เป็นสหายของท่านพระเมตยะและท่านพระภูมิชกะวันหนึ่งเจ้าวัฏฏลิชวีได้เข้าไปหาพระภิกษุทั้งสองรูปนั้นแล้วกล่าวว่ากระผมไหว้พระคุณเจ้าขอรับเมื่อเจ้าวัฏฏลิชวีกล่าวดังนี้ถึง3ครั้งพระเมตยะและพระภูมิชกะก็ไม่ทักทายปราศัยด้วยเลยเจ้าวัฏฏลิชวีจึงกราบเรียนถามว่ากระผมผิดอะไรต่อพระคุณเจ้าอย่างไรหรือทำไมพระคุณเจ้าจึงไม่สนทนากับกระผมเลยขอรับพระภิกษุทั้งสองรูปตอบว่าท่านวัฏฏะท่านผิดต่อพวกอาตมาพวกอาตมาถูกท่านรัฐพระมรบุตรเบียดเบียนอยู่ท่านยังเพิกเฉยดูได้อยู่ได้เจ้าวัฏฏลิชวีกราบเรียนถามว่ากระผมจะช่วยเหลือพระคุณเจ้าอย่างไรได้ขอรับพระภิกษุทั้งสองรูปกล่าวว่าท่านวัฏฏะถ้าหากท่านเต็มใจช่วยวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะต้องให้รัฐพระมรบุตรสืบจากพระไป จ้าวัดพระลิชวีกราบเรียนถามว่ากระผมจะกระทำอย่างไรกระผมจะสามารถช่วยได้ด้วยวิธีไหนขอรับพระภิกษุสองรูปตอบว่าท่านวัฏฏะท่านจงไปเข้าเฝ้ากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะไม่สมควรทิศที่ไม่มีภัยไม่มีจันไรไม่มีอันตรายบัดนี้กลับมีภัยมีจันไรมีอันตรายในที่ที่ไม่มีลมบัดนี้กลับมีลมแรงขึ้นน้ำที่เย็นก็เป็นประหนึ่งว่าน้ำร้อนคือท่านพระทัพพระมรุตเถระได้ประทุษร้ายนางประชาบดีของข้าพระองค์พระเจ้าข้าเจ้าวัฏฏะฤชวีรับคำของท่านพระเมติยะและท่านภูมิฉกะแล้วได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลความนั้นให้พระองค์ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งให้ประชุมพระภิกษุสงฆ์แล้วทรงสอบถามท่านพระทัพพระมรุตเถระว่าดูก่อนทัพพระเธอระลึกได้หรือไม่ว่าเธอได้กระทำกรรมตามที่เจ้าวัฏฏะฤชวีกล่าวหาท่านพระทัพพระมรุตเถระกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบแล้วว่าข้าพระองค์เป็นอย่างไรพระเจ้าข้า
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของพระทัพพระมัลลบุตรเถระเอตทัคคะด้านจัดเสนาสนะตอนที่2ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อกันเทศว่าความเข้าใจธรรมในวินัยขอเชิญรับฟังครับ
1: การปฏิบัติของเรานะมันเป็นของเป็นของยากอยู่ครับไม่ใช่มันเป็นของง่ายเห็นว่าเรารู้อยู่ส่วนหนึ่งที่ว่าส่วนที่ไม่รู้นั้นมากทุกตัวอย่างถึงว่าให้รู้กายแล้วก็รู้กายในกายอย่างนี้เป็นต้นครับสับตรงนี้มันก็งงมันงงให้รู้กายก็ให้รู้กายในกายรู้จิตให้รู้จิตในจิตอย่างนี้ที่เรายังเคยปฏิบัติมาเราเลยมีคำพูดเช่นนี้เราก็งงงงแต่พระวินัยนี่ผมมันตันสมัยก่อนผมก็เคยเป็นครูโรงเรียนเป็นครูนี่น้อยไม่มากหรอกทำไมจะเรียกว่าครูนอนคือวิชามันเป็นของง่ายคิดว่าเรารู้อยู่ส่วนหนึ่งที่ว่าส่วนที่ไม่รู้นั้นมากนั้นจะต้องไม่ได้เรียนอะไรเรื่องปริมาณฉะนั้นผมจะขอให้ความเห็นพระภิกษุทั้งหลายนั่นแหละการปฏิบัตินั้นเราจะรู้พระวินัยโดยชิ้นเชิงไม่ได้เนี่ยเข้าวางสิ่งรู้ก็เป็นอาบัติไม่รู้ก็เป็นดับอย่างนี้มันก็เป็นของยากแต่ว่าพระวินัยนี้ท่านเป็นกำชับไว้ว่าถ้าหากว่า

ยังไม่รู้สิกขาบทไรข้ออัดอะไรก็สิกขาศึกษาให้รู้สิกขาบทนั้นด้วยความพยายามจงรักภักดีต่อพระวินัยนี่ผู้ไม่รู้ท่านก็ให้พยายามศึกษาข้อนั้นให้รู้ถ้าไม่เอาใจใส่เป็นอบัติเป็นอบัติเช่นว่าสงสัยนี่ครับที่เราสงสัยถ้าเราสงสัยอยู่นะสงสัยอยู่เป็นผู้หญิงสำคัญว่าผู้ชายเขาไปจับเลยครับอย่างนี้สงสัยอยู่เขาก็ไปจับมันก็ยังผิดเลยครับเนี่ยผมก็เคยคิดว่าเอ๊ะไม่รู้ทำไมมันผิดเมื่อมานึกถึงการภาวนาเราผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติจะต้องพิจารณาจะพูดจะจาจะจับจะวายทุกอย่างต้องพิจารณาก่อนให้มากผมเคยไปนั่งเรียนท่านอาจารย์มั่นในเวลานั้นเรากำลังจะเริ่มปฏิบัติแล้วก็อ่านผู้ประสิทธิ์ขาไปบ้างก็ปัจจัยของซึ่งป่วยทีนี้ไปอ่านพิสุทธิมรรคท่านมาพูดถึงท่านมาพูดถึงศีลานิเทศสมาธินิเทศแล้วปัญญานิเทศศีรษะผมมันจะแตกไหมอ่านแล้วก็มาพิจารณาโดยมนุษย์ทำไม่ได้แล้วผมก็คิดไปว่าอันที่มนุษย์ทำไม่ได้นั้นนะพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนเนาะท่านไม่สอนเนื่องจากท่านไม่บัญญัติเพราะว่ามันสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อท่านและก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นด้วยทิ้งที่อะไรใครทำไม่ได้ก็มาคิดอย่างนี้ก่อนนึกแล้วก็มีปัญญาคิดต่ออืมอย่างนี้เพราะว่าศีลานิเทศนี่ครับแหมมันละเอียดมากที่สุดเลยแล้วก็ปัญญาแอนสมาธินิเทศมันก็ยิ่งละเอียดเลยครับปัญญานิเทศเนี่ยก็ยิ่งมากจนกว่าเรามานั่งคิดดูนะไปไม่ไหวซะแล้วไม่มีทางที่จะไปคล้ายๆว่าไม่มีหนทางนั้นจบตรงแล้วมันมีอะไรจะไปแล้วไม่มีอะไรจะทำได้หรอกพอดีถึงคราวนั้นก็กำลังกระเสือกกระสนเรื่องปฏิปทาของตนอยู่มันก็ติดอยู่อย่างนี้พอไปในปีนั้นมันจะมีโอกาสไปนมัสการท่านอาจารย์มั่นข้ากับผมนี้ปฏิบัติใหม่แต่ก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรมีความอะไรสงสัยมากยังไม่หลักยังไม่ได้หลักในการปฏิบัติเลยเราแต่ว่ามันเป็นยังไงผมหาทางก็ไปหยิบหนังสือวิสุทธิมรรคขึ้นมาอ่านในเวลานี้มีความรู้สึกว่ามันจะไปไม่ไหวแล้วเพราะว่าเนื้อความในวิรานิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศนั้นรู้มันไม่ใช่ในสายของมนุษย์แล้วผมมองเห็นว่ามนุษย์ทั่วโลกนี้มันจะทำไม่ได้ครับมันยากบางกำหนดทุกสิกขาบทนี่มันไปได้มันเหลือนิสัยไปแล้วท่านก็เลยเพราะว่าเนื้อความเทศในความเฉยเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าใจหรอกอย่างเทศวันนี้ยิ่งอยู่ในเทปนี้

ผมว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องขณะที่ผมศึกษามาหลายปีในสิ่งนั้นก็ยังรู้นิดหน่อยเพราะมันคลุมเครือกันหลายอย่างนะคลุมเครือกันบางคนก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจบางทีก็สนใจก็ไม่ถึงรู้ไม่ถึงเหมือนกันมันคลุมเครือกันสมัยนั้นต้องขึ้นธรรมาสเทศอย่างน้อยก็ต้อง5 ทุ่มหรือ6 ทุ่มบางทีก็ที 1 ที 2นั่นสนใจแล้วก็ฝึกไปแล้วก็เอาไปดูอ่านแล้วเอาไปดูไปวินิจฉัยถ้าเรามาดูมาฟังเฉยๆนี่ผมว่าไม่เข้าใจแยกพายที่นี่มันห่างเหินในการดูตำดับตำรามาเป็นหลายปีแล้วครับฉะนั้นความจำในที่พระอดต่างๆนั้นมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ว่ามันไม่คล่องในใจของเราเนี่ยมันไม่บกพร่องมันไม่ขาดเขินในใจเรามันมีเครื่องหมายอยู่อย่างนี้ไม่ได้สงสัยอะไรอย่างนี้รู้จักก็ได้วางไว้โดยมากก็บำเพ็ญจิตเจ้าของในเรื่อยไปนี่ได้สงสัยในอาวัตทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้สงสัยขนาดที่ว่าจิตของเราน่ะมันอายแล้วเนี่ยไม่กล้าจะทำความผิดแล้วในที่รับที่แจ้งเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์แม่แต่เล็กถ้าจะเจตนาจะฆ่ามดตัวหนึ่งอะไรเนี่ยปลวกตัวหนึ่งให้เอามือเราไปบี้มันจะพูดถึงการวัตถุน่ะมันจะให้ตัวหนึ่งเราได้ร้ายหนึ่งก็ฆ่ามันไม่ได้ครับขนาดปลวกกันขนาดมดกันมันได้ราคาสูงมากแต่ว่าบางทีก็ทำมันตายนะบางทีมันมาตายไปนะลำคาญก็ตับไปตายตายแล้วท่านจะไปไหมท่านต้องพอเป่าถึงคุณเฉลี่ยมหาองค์นั้นนั่งอยู่ใกล้ๆก็นึกว่าท่านอาจารย์เขาไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินพอหลวงพ่อหลวงพ่อโยมพูดได้ยินไหมได้ยินไหมท่านจะมีมนไปเที่ยวที่โน่นที่โน่นได้ยินท่านเขาใส่ยินโยมก็พูดอยู่หลวงพ่อหลวงพ่อจะไปหรือเปล่าก็เฉยท่านพูดนี่ไอ้ความเต็มจริงเนี่ยก็ได้ไม่ได้เรื่องเลยท่านไม่ได้ฟังเมื่อญาติโยมกลับไปแล้วท่านก็เองหลวงพ่อพี่โยมเรียนถามหลวงพ่อทำไมไม่พูดโอ้มหาท่านรู้ไหมปะรู้ไหมคนที่มาอยู่นี่นี่ที่ผู้หญิงทั้งนั้นจะชวนเดินทางร่วมกันกับพระคุณจะไปรับปากเขาทำไมเขาชวนข้างเดียวนั่นก็ไม่เป็นอะไรเมื่อเราอยากจะไปเราก็ไปกันนะพอเราไม่ได้ชวนเขาชวนข้างเดียวท่านมหาก็เลยนั่งเรามันเชื่อคนเกินนะผู้หญิงเดินทางร่วมกันกับชวนกันไปนู่นไปนี่อย่างนี้เป็นต้นท่านเลยชวนกันเดินทางร่วมกันกับผู้หญิงไม่ใช่2 ต่อ 2มีทุกพวกผู้หญิงนะท่านเป็นศิษย์ตรงนั้นท่านเป็นที่สำคัญมากอะไรซึ่งก็ต่อไปอีกนะเอกราชมันเกิดเป็นมามากในวัดเขาวงคนเอาเงินมาถวายท่านนะถ้ามาถวายท่านก็รับพอเอาเสถียรปล่อยรับท่านก็จับผ้าเช็ดหน้าเมื่อก็มาวางผ้าเช็ดหน้าท่านขยับมือเข้ามาอย่างนี้นะไม่ให้ติดผ้าเช็ดหน้าอันนั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมีประเด็นถ้าอยู่นั้นเนี่ยท่านอยู่ในปณีไปเพราะในพระวินัยถึงว่าถ้าเราไม่ยินดีแล้วนะไม่ยินดีนะไม่บอกเขาก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่ยินดีนะถ้าว่าเรายินดีโยมมานี่ในคนแก่พระนี่บอกเขาได้ถ้าเราไม่ยินดีจริงไม่บอกเขาได้ระวังลุกไปลุกไปเลยถ้าเรามียิงคนมีห้ามเขาแค่ในสิ่งที่มันผิดเป็นอย่างนี้เป็นต้น
ถ้าท่านรู้จักนั่นไปแต่ก็รู้ไปจริงๆก็ว่างไปตรงนี้อันนี้อาจารย์กับลูกศิษย์อยู่ด้วยกันมาหลายปีก็รู้เรื่องอันนี้แง่ข้อปฏิบัติของท่านอาจารย์เขาเล็กๆเป็นน้อยผมก็ไปสืบแสวงหาพิจารณาอยู่อะไรต่างๆฉะนั้นพระวินัยนี้ครับมันเป็นของที่บางคนสืบได้บางคนสืบได้สืบนอกเพื่อพระวินัยสืบไปเมื่ออ่านหนังสือพระวินัยไปหมดไปเออโผล่ไปมาแล้วตรงนั้นมันจะยันไปโน้นโอ้พระวินัยมันจะเอาอดีตมายุ่งยังงั้นบวชแต่มันจะถูกไหมนะอุปชาจะบริสุทธิ์หรือเปล่าพระอัสสบาทเราก็มีใครมีใครสนใจในพระวินัยเลยมันจะมีนั่งรู้จักอัสสบาทกันไหมเนี่ยการสวดนาคอะไรจะถูกต้องหรือเปล่าอย่างนี้มันค้นมันคิดอะไรมาไอ้โบสถ์ที่เราบวชเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าโบสถ์น้อยอย่างนี้สงสัยที่หมดครับตกนรกนั้นเนี่ยมันหมดเพราะเราไม่รู้จักอย่างนี้อย่างนั้นครูจะมีอุบายจะแก้ไขจิตใจของเจ้าของนี่ลำบากมากนะครับต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆครับบางทีขุนผันเกินไปก็ไม่ได้อันนี้ใจเย็นเกินไปจนไม่รับพิจารณาเหตุผลอันนี้ก็ไม่ได้ผมองจวนผมจะสึกเกือบจะสึกแล้วทีเพราะว่าเห็นความบกพร่องในการกระทำในการปฏิบัติมาครูบาอาจารย์สารพัดอย่างร้อนนอนไม่ได้ครับบาปจริงๆมันบาปเกิดความสงสัยสงสัยเท่าไรก็ยิ่งภาวนาไปยิ่งทำความเพียรไปสงสัยที่ไหนก็ทำมันไปเรื่อยๆฉะนั้นปัญญามันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงไปเกิดสมาธิเรื่อยๆในความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่รู้จักว่าจะพูดให้ใครฟังได้คือพูดก็จะไม่น่าเชื่อเปลี่ยนแปลงจนว่ามันไม่สงสัยอะไรนี่ไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงโดยวิธีอะไรถ้าเราไปพูดให้คนอื่นฟังเขาก็คงจะไม่รู้เรื่องเหมือนกันดังนั้นจึงเดินมารึกคำสอนของปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหีวินยูชนรู้เฉพาะเจ้าของอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาในขณะที่มันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องที่เราได้ศึกษาพระธรรมวินัยมานั่นครับก็จริงอยู่แต่ว่ามันศึกษานอกๆไม่เคยเราไม่ปฏิบัติถ้ามาปฏิบัติจะเอาจริงอาจารย์มันสงสัยไปหมดทุกอย่างเพราะว่าเรื่องอบัติทุกกฎนี้ไม่เคยได้คิดอะไรมันมากแต่สมัยก่อนเมื่อเข้ามาถึงกับปฏิบัติอบัติทุกกฎนี้มีราคาเหมือนประชิดแต่ก่อนนะวัตถุโกฏที่ไม่รู้เรื่องไม่รับฟังอะไรทั้งนั้นเมื่อมาเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วถึงข้อปฏิบัตินะอาวัตถุโกฏกลายมาเป็นอวัตปราชิกสมัยก่อนเนี่ยอาวัตถุโกฏไม่คิดอะไรมันเล็กๆน้อยๆคิดไม่มีเย็นๆมาแสดงอาบัตแล้วหายทั้งนั้นนี่อยากจะขึ้นทำไปใหม่มีการแสดงอาบัตอย่างนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีความบริสุทธิ์ครับคือมันไม่หยุดมันไม่ตกตรงมันไม่สังวรมันไม่สังรวมต่อไปอีกทำอีกก็เป็นอีกทำอีกก็เป็นอีกอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นมันก็ยังต้องรักษาแค่ต้องปฏิบัติอยู่เรื่อยมันก็ลำบากการความรู้ยิ่งตามเป็นจริงไม่มีการปล่อยวางมันก็ไม่มีไอ้ความเป็นจริงนั่นจะหากว่ามันก็พูดยากอันนี้นะอาบัตที่มันจำเป็นที่จะแสดงมันแล้วอาบัตนี้ถ้าพูดตามธรรมะตามความจริงเนี่ยไม่เป็นของที่จะแสดงมันเนี่ยเพราะเห็นความบริสุทธิ์ใจเจ้าของนั่นแหละไม่ได้สงสัยอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้มันก็ขาดไปแต่นั่นแหละในที่เรายังไม่บริสุทธิ์หรือเราสงสัยอยู่นี่จิตจิตชาหรือลังเลอยู่นั่นเองยังไม่บริสุทธิ์แท้ครับมันจึงกระพงไม่ได้ไม่เห็นตัวจนจะฟ้องคือศีลเราเองแต่อื่นนะพอรู้เองมันรู้อย่างที่จะให้เราพ้นจากความผิดต่างอันนี้ต้องพิถีพิถันหน่อยครับอันนี้
มันเป็นเองมันเนี่ยปรินาย

เรื่องภายในถ้าว่ามันไม่เห็นในใจของกันนี่มันก็ยากในเวลาจากวัดโพมาหลายสิบปีกันนะผมทุกตั้งใจสละเงินนี่ครับไม่พูดตู้เงินพูดเงินทั้งพรรษานี่ครับค่อนพรรษานี่ครับไม่ตกลงผมก็เลยคว้าเอากระเป๋าสตางค์เลยหยิบมาเลยมหาสวรรค์นี่ชอบประโยชน์อยู่เนี่ยอยู่วัดไหนเพราะอยู่วัดละครังเลยเนี่ยเคยไปผมก็เดินลงมาบ่อยที่มหาเนี่ยนะเงินนี่ให้ท่านเป็นพยานเนี่ยผมด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นเกินไปผมจะไม่หยิบผมจะไม่จับเลยถ้าผมไม่สิทธิ์นะให้ท่านเป็นพยานเนี่ยผมเลยตั้งแต่วันนี้ผมก็ปล่อยที่ฉะนั้นมีวันเท่าท่านเอาไปเรียนหนังสือเถอะท่านมหาสาก็มีอยากจะหยิบกระเป๋าสตางค์อายท่านอาจารย์ทำไมจึงทิ้งสตางค์หลายน้อยเนาะแกก็มีสบายใจอะไรเงี้ยไม่ต้องไปงอนผมหรอกผมเลิกแล้วตกลงกันเนี่ยคืนนี้ตกลงแล้วครับสังเกตแกผมเนี่ยเหมือนตายก็จากท่านแต่แบบนี้ไปพูดอะไรก็ไม่เคยรู้เรื่องกันหรอกท่านยังเป็นพยานอยู่ทุกวันไม่เคยครับไม่เคยทำแค่ตะมนต์เพลงแรกไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยอะไรต่ออะไรด้วยมาเนี่ยอะไรต่างๆเราก็ทั้งรวมอยู่มันก็จะมีอะไรจะผิดแต่มันกลัวสมุนนี่เนี่ยเรื่องการภาวนาทางไหนเราก็ภาวนาต่อไปเรื่อยๆส่วนนั้นเราไม่ต้องการแล้วมันอย่างขยาพิษเนี่ยเราเห็นได้ว่าเอาให้คนนั่นกินมันก็ตายเขาให้สุนัขกินมันก็ตายเอาให้อะไรกินมันตายเป็นอันตรายทั้งนั้นถ้าเราเห็นชัดอย่างนั้นแม้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะเราก็ไม่รู้เลยว่าจะไปกินยาพิษอันนั้นเพราะเราเห็นโทษมันอย่างชัดอย่างนี้เนี่ยโดยไม่เป็นของยากอาหารการขบการฉันที่เขาถวายมาอะไรต่างๆเนี่ยที่มันสงสัยที่มันไม่เอาจะเป็นอะไรดีด้วยประเสริฐเท่าไรพ่อไม่เอาแล้วอย่างนี้ยกง่ายๆเป็นว่าเขาทำใหม่ปลามาปลาต้มถ้าเราไปอยู่ในป่าเราไปเป็นสวาสดิ์เราก็ปลาต้มใส่ให้เป็นหอมนี่เขาอันนี้ท่านเมื่อเปิดดูเป็นปลาต้มมันไม่สุกแล้วก็เอาทิ้งนั่นฉันนะข้าวเราเปล่าดีกว่าครับมันไม่กล้าอย่างนั้นอย่างนั้นจริงว่าเรียกว่าคิดมันเห็นที่เรียกว่าพระวินัยนั้นก็เรียกว่ามันก็ง่ายขึ้นพระสงฆ์เราจะเอาอะไรให้ต่างๆเครื่องบริขารจะเป็นบาตรจะเป็นมีดโคนจะเป็นอะไรต่างๆผมจะเอาถ้าไม่ใช่ว่าเห็นเป็นเพื่อนอันเดียวกันตาชนิดอันเดียวกันไม่เอาครับทำไมคนไม่ทั้งวอนทั้งรวงนั่นเราจะเชื่อได้ไหมถึงก็ทำกิจต่างๆได้ทั้งนั้นก็คนไม่ทั้งบอลทั้งรวมไม่เห็นนี่มันก็เปลี่ยนไปได้อย่างนั้นความเห็นมันก็ลุกไปอย่างนั้นนี่ฉะนั้นจริงเป็นเหตุมันจริงเป็นเหตุในพวกสหธรรมิกทั้งหลายมองแต่ท่านตรงนั้นไม่เด็ดกับเพื่อนไม่เข้าสังคมไม่อะไรต่อในวุ่นนะคงเฉยเออถ้าพลอยสังคมกันสิตายเถอะแต่ที่จะตายสังคมมันเดียวกันนั่นแหละตายที่สังคมนั่นนึกไปในใจอย่างนี้อย่างนี้ครับอยู่ด้วยมาด้วยความอดทนมากที่สุดทำมาจะเป็นคนพูดน้อยถ้าใครมาพูดเศร้าตายถึงการปฏิบัติแล้วก็เฉยเฉยทำไมมันเฉยคือพูดแต่เขาก็ไม่รู้จักไม่รู้ปฏิบัติบางคนโยมจึงถามว่าเนี่ยทุกชาตินี้ไปดูอะไรเงี้ยอย่างพระสิทินาชาติตรวจไม่ได้อย่าไปฟังกันเอาไปย่ามกันนะอย่าไปพูดกันอย่าให้กันรู้ว่าใครย่ามทำไมจะย่ามเพราะว่าโยมจากพระเป็นไหมรู้พระตายพระโยมเห็นว่าพระเป็นรู้พระตายเนี่ยไม่ใช่ว่าสุราจะเรียกว่าดังหอมมันจะเป็นดังหอมนั่นมีแต่โยมเท่านั้นเองอยากจะกินเหล้าแต่ว่าน้ำหอมแล้วก็พากันกินก็เป็นบ้ากันทั้งนั้นมาดูเหล้ามันเป็นอย่างนี้ครับตรงนะความจะฟ้องตรงอย่างนี้อย่างนั้น
ั้นพระวินัยมีลำบากแต่ต้องเป็นคนมักน้อยต้องเป็นคนสันโดษจะต้องเป็นคนเห็นถูกดีๆครับคนท่านเขาก็ไม่ทำคนนี้เขาก็ไม่ทำแล้วจะทำอย่าไม่เอาผมไม่เอาไปอยู่ว่าเสร็จแล้วเราก็ไปอยู่พักอยู่กับวัดม่านเนาะอาจารย์องค์นั่นก็เสมอพรรษาคล้ายๆกันนี้ก็ไปบิณฑบาตมาร่วมกันบิณฑบาตมาตั้งโยมมาพิโตมาขึ้นบนศาลามาพระก็ไปเอามาเอาไปวางพระก็ไปเอามาร่วมกันมาเปิดพิโตอะไรนี้จัดเป็นตัวเรียนกันยาวไปจนนู้นเนี่ยพระก็ไปรับประเคนแล้วไอ้พระก็เอานิ้วจดเป็นตัวทางนี้เป็นตัวนั้นไปจนนู้นโยมเขาก็เอามือจดเป็นตัวทางนั้นเอาแล้วพอเลิกกันไปก็จับมาถอยพระให้พระฉันไปกับผมทั้งห้าองค์ประมาณทั้งห้าองค์ไม่ฉันเลยเอาบาตรเท่านั้นแต่ยึดบาตรมามีแต่ข้าวนั่งไปรวมไว้ฉันแค่ข้าวเนี่ยไม่มีไปข้าวมันจะไปพูดที่นั่นก็ยากมันเป็นเหตุถ้าไปอยู่นี่เรื่อยๆวันหนึ่งก็ท่านอาจารย์ท่านเดือดร้อนเหมือนกันไม่คงจะมีลูกศิษย์จะพูดเหตุการณ์ถ้าอาจารย์สุภาเราไม่ฉันอาหารโดยไม่รู้ว่าเป็นไงจะมีความกระต้อนคือของตัวนี้มีได้น่าจะอยู่เป็นนั้นหลายวันจำเป็นจะต้องไปกราบเรียนท่านสมภารวัดผมบอกว่าท่านอาจารย์ผมขอนมัสการเขาตาไปนะในเวลานี้ผมมีธุระที่จะพักซึ่งบารมีท่านอยู่จากหลายวันแต่การอยู่ที่วัดนี้บางทีก็ท่านอาจารย์จะระแวงระวังหลายอย่างท่านทั้งพระภิกษุสามเณรทุกองค์เพราะทำไมผมจึงไม่ฉันอาหารที่โยมมามากมันเดือดมีอะไรต่างๆให้มาเรื่อยๆก็จะสูบไปนี่ไม่ฉันอยู่ร้านวันเป็นอาทิตย์แต่ก็เห็นผมจะขอเล่าเรียนให้ท่านอาจารย์ฟังกราบเรียนไม่ให้มีอะไรผมจะไม่มีอะไรนะที่ผมไม่ฉันนั่นนะผมได้รับการประพฤติปฏิบัติมานี่นานแล้วการรับประเคนเนี่ยที่โยมมาวางไว้พระไปเปิดปิโตขายเปิดปิโตแล้วก็เขาไปตัวทอดมาวางไว้แต่ว่าให้เองมาถวายอันนี้ผมเห็นว่ามันผิดครับมันเป็นสุปกินนะทุกข์แล้วคือไปรูปไปทำเป็ดจับซ่องยังไม่ได้ประเด็นอีกครับมันเสียหายกันนะตามพระวินัยพระทุกองค์ฉันเป็นอาบัติหมดเลยข้อนี้เองครับไม่ใช่รังเกียจใครทั้งนั้นที่ผมมาเรียนท่านอาจารย์วันนี้ตัวนี้ใจว่าจะห้ามให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านมันทำไม่ใช่ผมมาเล่าความในสูตรให้ฟังเพราะว่าผมจะมีเวลาอยู่ไปอยู่ไปนี่หลายวันท่านจะย่อมือเป็นชาติตับดีมากทีเดียวผมยังไม่เคยเห็นพระไม่เคยเห็นพระรักษาขึ้นอวัตถุกฎเนี่ยในสระบุรีนี้ไม่มีแล้วครับมันจะมีข้างนอกจังหวัดสระบุรีผมขออนุโมทนาสาธุปานเลยครับผมไม่มีอะไรดีแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เขามาพรุ่งนี้เช้าไปพิธีบวชแล้วก็มาตรวจเหมือนโน้นท่านในใกล้ๆเลยที่มีโยมก็มาถวายท่านที่มีฉันจะหายแต่วันนั้นมาพระเนรท่านก็กลัวท่านจะยืนจะเดินจะนั่งแม่เขาลำบากเขาพักแฉะใจท่านเขาเคยเปิดไว้เขาเข้าใจกันดีทุกคนรู้สึกว่าพระเนียนที่น่ากลัวมากเข้าในกตินิดหนึ่งจะมีเสียงสองวันสามวันผมพยายามดีกับเพราะอะไรกลัวอายมันดีนี่มันเป็นอย่างนี้ครับคือมันไม่ยอมครับจะต้องไปพูดอะไรกันที่ฟังรู้เรื่องก็ไม่มีอะไรจริงๆครับให้พูดว่าเราฉันจังหันไม่พอเราอยากอาหารไม่นี่คือเพราะอะไรเราไม่เคยฉันจากนั้นมา7วัน8วันเราเคยมาแล้ว2วัน3วันเราเคยมาแล้วอันนี้มีข้าวเปล่าทานไม่ตายครับที่มันมีกำลังที่เราปฏิบัติที่มีรับโอวาทรับธรรมะที่ได้ปฏิบัติแล้วแต่คิดว่าทำตามพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหละ
ไปตรงนั้นใครทำอย่างนี้ไปอย่างนี้เขาทำอย่างนี้ไม่เคยทำไม่ได้กับใครไม่เอาไม่เคยเอาไม่เอาแล้วพยายามที่สุดอย่างนี้นะอันนี้ก็เพราะว่ามันรักตัวเองรักข้อประพฤติปฏิบัติดังนั้นภายในนี้นะเราจะมาอ่านสู่กันฟังก็คล้ายๆจะเรียกว่าฟังแรกนะถ้าเราจะเข้าใจจริงๆนะเราจะมีศรัทธาพอแล้วต้องไปอ่านดูต้องไปพิจารณาหลักหรือใช้อะไรต่างๆที่เราฟังทำมันยิ่งแก้เช่นบาตรวันนี้พูดถึงเรื่องบาตรพูดถึงเรื่องบาตรพูดถึงเรื่องจีวรก็พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องยาเนี่ยบาตรถ้าบาตรร้าวจะผิดแห่งแห่งหนึ่งสองนิ้วมันแห่งมันแตกมันแห่งสองหนึ่งสองห้าเป็นสิบยังไม่ถึงผิดนิ้วนี่ยังไม่ถึงผิดแนวร้าวห้าแห่งแห่งหนึ่งสองนิ้วเป็นบาดร้าวผิดนิ้วถ้าบาดของเรายังไม่ถึงร้าวไม่ถึงห้าแห่งไม่ถึงผิดนิ้วไปขอบาดคนอื่นเป็นอมตะนอกจากไปขอบาดกับญาติทุกคนปรณาไม่เป็นอมตะทำไมได้ใจงั้นล่ะนี่ไม่ค่อยสนใจนี่ผมไม่ค่อยสนใจกันบาทนั้นมันมีสามขนาดถึงด้วยบาทที่จะอธิษฐานขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางนี่จัดเป็นส่วนไหมที่ทั้งบาทขนาดเล็กบาทขนาดใหญ่บาทขนาดกลางนั้นยังมาจัดออกไปอีกทิ้งละสามละสามเป็นบาทเก้าใบเลยบาทขนาดใหญ่อย่างใหญ่บาทขนาดใหญ่อย่างกลางบาทขนาดใหญ่อย่างเล็กนี่เป็นสามใบเลยบาทขนาดกลางอย่างใหญ่บาทขนาดกลางอย่างกลางบาทขนาดกลางอย่างเล็กนี่มีบาทที่เราใช้กันนี่ที่นี่บาทขนาดเล็กอย่างใหญ่บาทขนาดเล็กอย่างกลางบาทขนาดเล็กอย่างเล็กเป็นข้าวไว้นี่ที่เราใช้บาทจะมีอะไรที่ใช้บาทนี่มันข้าวไว้แล้วที่นี่บาทที่ควรอธิษฐานใช้ได้ในกรณีบาทเราที่มีคนใช้บาทขนาดใหญ่อย่างใหญ่ที่เลยอธิษฐานไม่ขึ้นบาทขนาดเล็กอย่างเล็กที่เลยแล้วบาทเจ็ดใบแปดใบเก้าใบสิบใบเลือกบาทแปดใบเจ็ดใบสามสามเก้าทิ้งไปสองใบทิ้งไปเพราะมันใหญ่เกินไปมันเล็กเกินไปทิ้งตรงนี้ถ้าเราเก็บไว้เป็นต้นก็ไม่เป็นอวบเพราะว่ามันคือขนาดแล้วมันจัดเป็นบาทได้นี่ฉะนั้นแต่ที่กระชับในบาทเยอะเกินบาทบริขารอย่างนี้ถ้าเราจะไปขอกับพี่สาวเราน้องสาวเราพ่อของเราแม่ของเราเนี่ยก็เรียกว่าญาติของเราเนื้อสหธรรมิกนี่สหธรรมิกพอพระเนรนี่นี่เรียกว่าควรจะขอพี่สะใภ้เราก็ขอไม่ได้พี่เขยก็ขอไม่ได้ไม่ใช่เป็นญาติในตอนนี้ไหนอย่างนี้มันหนักครับอันนี้ดังนั้นบริขารอะไรจัดแล้วก็จะต้องพิจารณาอยู่ไม่เป็นอะไรที่บาทนี้ก็เรียกว่าเอามาแล้วก็ต้องระบมระบมอะไรระบมระบมไฟที่เรียกว่าระบมบาทห้าไฟบาทห้าไฟคือทำไมถึงทำหลายไฟคือระบบในมันอยู่บาทเหล่านี้ก็ถ้าเราเอามาใช้เฉยๆเนี่ยเฉยๆครับแค่นี้มันขึ้นบาทที่จะอธิษฐานก็ไม่ได้ไม่เป็นบาทเราแล้วเป็นภาชนะ
มาตะบูมใน5ไฟ5ไฟ

็ประมาณเรียกว่าเราระบมบาดกันนี่หาฟืนมาเข้าประมาณสักหกหุงข้าวสุดสักหม้อหนึ่งมีเป็นไฟโดยประมาณนะไปจับมาสามส่วนสามส่วนสามส่วนไม่ส่วนละส่วนละส่วนเป็นห้าส่วนกองกันไว้แล้วเอาบาดเอาบาดนะจะรู้แล้วเอาบาดขั้วมันคัดให้สะอาดแล้วเอาขั้วมันไปเอาได้ลองขึ้นเป็นดินตายเอาหม้อดินของเราที่สะอาดดินโลหะอะไรต่างๆที่มันไม่ทะลุก็ความเป็นจริงก็เรียกว่าหม้อนะดีที่เอามาครอบลงไปครอบไว้แล้วก็ปิดไม่ให้มันมีรูออกปิดเอาไม้ไผ่เราตัดแค่นี้ถ้าเกิดเรียนรอบเรียนนอกจากหนาพอที่ควรนะโลมากระบมบาดก็ระบมบาดในรูแล้วไม่ไปบวมในรูฝนเอาไฟจุดเข้าไปมันจุดเข้าไปอยากจะให้มันขาวสะอาดก็หาเอาฟางเข้ามาใส่เข้าไปอยากให้มันสีเขียวเป็นต้นก็เอาใบไม้สดๆนี่ขันโยกมาอย่างใบกระบอกเลยเอามาเข้าไปเมื่อไฟมันยุบลงแล้วนั้นอบอยู่ตรงนั้นเปิดขึ้นมาเมื่อก่อนสีเขียวแม่เปิดสมาธิที่สามมาที่โบมแล้วทีนี้น้ำอะไรต่างๆมันจะไม่มีแทรกซึมเข้าไปในที่นั้นมันเป็นคนละชั้นแต่ถ้าจะเปลือกไข่นี่ไปเปลือกไข่เราจะเอาแก้วตะหินไปฝนตะหินยังไงมันก็ไม่เป็นอะไรแต่มันรุ่นแข็งแกร่งกรอบมากที่สุดไอ้พวกเกลือพวกพริกพวกเค็มจะซูมซ่ามเข้าไปในบาดไม่ได้เลยมันเอาน้ำแต่ใบบัวเนี่ยก็มันกรอกไปกรอกมามันไม่กรอกไปในเนื้อใบบัวอย่างนั้นน้ำปลาน้ำเค็มน้ำแกงเทเข้าไปแล้วมันก็กรอกไปกรอกมาถ้าหากว่าบาดที่เราไม่ได้ระบุเนาะโอ้ยเหม็นหน้าเรามันเหม็นมันซึมไปเลยนะถ้าซึมไปนั่นอีกเราเก็บไว้นะวันต่อไปเรียนสวัสดิ์วันชันอีกมีกลิ่นออกมาอีกเหม็นนะเป็นสันนิธิเสร็จแล้วเอาอย่างนี้นะครับเป็นสันนิธิมันอามิตรเนี่ยนะทำเป็นอามิตรเป็นนบัติสิเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นเลยดังนั้นกรรมฐานเนี่ยบาตรก็ต้องสะพายเอาเองที่ต้องเก็บเอาเองที่ต้องเช็ดเอาเองโยมทั้งหลายเนี่ยจะปล่อยให้คนโยมทั้งหลายทำไม่เอาถ้าเขารู้จักปฏิบัติมันไม่รู้เรื่องมาที่มันปลอบๆเช่นนั้นน่ะเราไปกระทบกับไม้นี่เดี๋ยวก็แพ้แตกเลยแหนไม่แตกเมื่อแตกขนาดไหนก็เกิดสนิมเมื่อนั้นคุดสนิมไม่ได้เป็นอย่างนี้ดูบาดผมเนี่ยจะแน่ใจบาดผมมีบาดจันเหรียญหรือบาดไทยที่บกได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องให้คนรักษาดีที่สุดรักษาบาดนี่นะอย่าเอาบาดไปแขวนไว้อย่าเอาบาดไปห้อยไว้เมื่อเราจะเช็ดบาดอย่าไปกดบาดใส่ของแข็งใส่หินใส่ไม้นะแต่ก้อนหินแข็งเอาไปกระทบไม่ได้ไม่เอาของแข็งวางลงในบาดไม่เอาอะไรวางลงในบาดเพื่ออะไรกลัวมันจะแตกกันหนึ่งมันจะเล้าเนี่ยเห็นต้องการล้างบาดเช็ดบาดนี่ก็ทำให้มันดีที่สุดทีเดียวต้องเช็ดมันแห้งถ้ามันมีแดดก็เอาไปกูดแดดไปพักหนึ่งอย่าให้มันร้อนเกินไปอย่าให้มันร้อนเกินไปให้มันแห้งสะอาดอย่าเอาบาดมีน้ำเปียกๆไปตากแดดเนี่ยเก็บชั่วคราวแล้วเก็บไว้ใส่กระดกบาดอย่าไปคุยกันอย่าไปพูดเรื่องอื่นอย่าไปคุยกันถ้าคุยกันเรื่องอื่นเนี่ยบาดดูดมือตรงนี้เนี่ยอย่าบาดวางบนจักรอย่าบาดวางบนร่มนี่อย่างร่มก็ต้านเอาบาดวางหรือนั่งฉันจะเอาบาดมาวางบนจักรฉันมันก็ไม่ได้อธิบายเรื่องบาดเนี่ยงูกระทั่งคืนนะครับร้ายแต่ตานที่สุดเลยที่เก็บบาดที่ไม่บาดจะต้องรู้จักไปวางอะไรพวกของแขนนี่ไม่ได้ยังงั้นการบาดเนี่ยคนรักษา
ครูอาจารย์จะต้องเป็นคนที่สำคัญรักษาจับบาตรจับบาตรไม่กระทบอะไรทั้งนั้นทำไมมันยากถ้ามันแตกนั่นนะจะหาปืนมาจนเป็นเกลียนจะไปเอาที่ไหนก็ลำบากคนอื่นเขามันก็ยากมันลำบากที่ระบบบาตรถ้ามันขึ้นสนิมอีกเป็นต้นก็เป็นระบบใหม่ทีต่อไประบบไปที่จนกว่ามันอยู่เลยมันอยู่มันก็ขึ้นสนิมเนี่ยมันจะมีอะไรเนี่ยไปใช้ของมันไปที่เรียกว่าบาตรไม่ใช่ว่าบาตรเนี่ยเราฉันแล้วนั่นจะทิ้งเกลื่อนบาตรไม่ได้จะไปห้อยตัวใหม่ไม่ได้เอาไว้บนโต๊ะไม่ได้เอาไว้บนเตียงไม่ได้เอาไว้ที่ไหนไม่ได้ตรงนั้นต้องเก็บไว้อยู่ใต้เตียงเก็บไว้บนกระเตียงเราเอาเก็บไว้ต้องเปิดฝาบาตรออกไว้ทำไมล่ะเอาฝาบาตรไปอุดนะไอ้กลิ่นอะไรมันมาอู้อู้อู้ตรงนั้นตอนเช้ามาเปิดดูตะเหม็นเนี่ยเนี่ยตอนเช้ามาเป็นต้นท่านจึงเอาน้ำที่สะอาดกรอกแล้วกรองแล้วเทใส่บาตรกรอกไปกรอกมาเมื่อกรอกเสร็จแล้วกรอกให้มันสะอาดเอามือเราดูเช็ดจะเอาผ้าดูเช็ดมือกรอกแล้วบางคนไม่รู้จักตอนนี้ปล่อยน้ำแล้วอ่ะเอาน้ำเอาผ้ามาเช็ดทาผ้ามาเช็ดแต่ผ้ามันขนผ้าเลยเห็นไหมน่ะเอาไปเช็ดในบาตรไอ้ขนผ้าเนี่ยมันเป็นกระสุนมันก็ติดในบาทอยู่แล้วนะเนี่ยจะไปรับจังหันมาอีกเป็นต้นมันก็พ้นไปอีกเรื่องไอ้ของที่มันจะประเด็นนั้นมันมากครับเรื่องอันนี้การรักษาบาทมันมากต่อมาละเอียดน้อยอย่างบาทอย่างนี้ยังเป็นพูดทั้งเรื่องเรื่องสันนิธิยังยาเนยใสเนยก้อนน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยรับไว้เจ็ดวันเพื่อเป็นยานะรับไว้เพื่อเป็นอาหารคืนสันนิธิถ้ารับไว้เป็นยานั้นเจ็ดวันถ้าได้เจ็ดวันเนี่ยเป็นต้นวันนั้นฉันอาหารได้ฉันเป็นอาหารวันนั้นเช่นว่าน้ำอ้อยเขาห่อปลาสติกมานะเขามาถวายแล้วก็รับเลยตอนเช้ารับไว้ในที่คนฉันแล้วก็ฉันเป็นอาหารได้ยายมันปนน้ำมิตรนะยายมันปนไอข้าวน้ำข้าวยายมันปนไอที่มันไม่ปนแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้ก็ตั้งใจว่าเก็บไว้เพื่อการเป็นยาไอ้ที่เราเก็บไว้นั่นอย่าไปฉันแต่อย่างอื่นนะถ้าฉันกระเกลือกระดาษฉันกระพริกกระดาษนะจะไปทำไปฉันกระข้าวคนนามิตรไม่ได้เป็นสันนิธิเลิศเสียเพราะว่ายานี่ท่านมีอนุอายุ7วันไอ้ที่มียี่คนนั้นก็คือมีพริกมีเกลือเป็นของยี่ของเขาจะเก็บไว้เมื่อไรก็ได้แต่ทำเป็นยานะต้องเพื่อไปปลูกไว้ในกติเรานะมันเป็นยาเก็บไว้แล้วต้องทำเป็นยาเรื่อยไปถ้าเราทำถ้าเอาไปใส่อาหารหูหาเดี๋ยวจะเกิดเป็นสันนิธิอีกแล้วไม่ได้นี่มันเป็นเหตุมันอันนี้เราควรระวังกันเมื่อไรนะน้ำตาลมาทีก็อยู่กิโลกรัมจังฉันมันเป็นหมดตอนนั้นเนี่ยไม่รู้หรอกอย่างนี้มันเราคล้องกันหลายนี่เกินอย่างนี้ฉะนั้นพระกรรมฐานนั้นท่านจึงระวังบาตรระวังบริขารของท่านมากที่สุดเลยนะ เรื่องสันนิธินี้อันโตอุทธาอันโตปะกาสามาปะกาเก็บเองบริหุงต้มแน่นดีไงคนอื่นหุงบริอย่างนี้นะเรื่องอันโตอุทธาอันโตปะกาเนี่ยเราไปขั้นนะอย่างเขาต้มแกงขึ้นมาอย่างนี้ท่านจะเอาไม้เป็นคนหรือเอาไปปาดฟองแล้วหุงข้าวเป็นรูปปิณาไปรูปกรรมอย่างผลไม้ตามวัดที่มันมีอยู่ไอ้ขนุนสะเกดอะไรต่างๆเกิดมาได้จากแม่สวยที่เกินนะอยากจะเป็นสันอย่างโน้นอย่างนี้มาไฟมาแยวที่มันเกิดกันกล้วยอะไรเนี่ยไปรูปกรรมไม่ได้ไม่ได้ยิ่งแล้วจะยิ่งเขาเอาหม้อแกงมาถวายกินนะได้แล้วไปจับเคลื่อนอย่างนี้ถ้าเราไปรูดเฉยๆอย่างนี้นะตัวเราไปยังฉันได้อยู่บอกถ้าเอาเครื่องมาจากนี้จากที่เอาหม้อแกงมาวางไว้ตรงนี้นะตัวเราก็ฉันไม่ได้นะครับฉันได้แต่พระอื่นแล้วเจ้าของที่จับนี้ฉันได้อันนี้แสดงอุกหิตเคลื่อนจากที่เราจับเฉยๆเป็นทุกข์ปกินนะรูปครับเขาเรียกว่าตั้งสมชั่วนี่มันหลายอย่างทั้งที่เรื่องนี้รับจริงมันมีหลายอย่างอยู่ในนี้ได้ถ้า
ถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าปิดไม่ให้ละเอียดไม่รู้สิ่งทั้งหลายนั้นเรื่องความวินัย

0: เนี่ยเรื่องยุกยานเนี่ยสมัยนี้ยิงยาต่างๆนะที่เขาทำมาเนี่ยเขาเกี่ยวกับฉันได้อะไรต่ออะไรเข้ามาเนี่ยเป็นคอฟฟี่เป็นอะไรต่างๆก็ไม่รู้เรื่องมันทำมาจากอะไรนะเขาทำมาจากอะไรถ้าบอกฉันได้เนี่ยก็ฉันเป็นเพลินเนี่ยถ้าไม่รู้ว่ามันมาจากไหนถ้าใครไม่ถ้าใครถ้าครบรู้เรื่องมันต้องกับฉันสบายบางคนก็ไม่เห็นว่ามันฉันได้กับฉันเลยบางคนก็สงสัยถามว่ามันทำด้วยอะไรอย่างนี้นะไปอยู่อยุธยาวันหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเขามาชมวันทีมฉันกันมารวมกันนี่วันทีมเด็กๆมันไปชมกันไม่รู้เรื่องผมก็ไปฉันไปไปกับมันฉันเนี่ยฉันจะท้ายฉันเต็มผมก็ไปฉันกันนะฉันสบายตอนเย็นนี้อันนี้มันวันนี้มันทำไมน้ำร้อนมันอร่อยเหลือเกินเว้ยใครชงอ่ะใครชงกาแฟถามผมก็ชงเอาวันตินครับโอวันตินก็ไข่แดงเท่านั้นเนี่ยนะเนี่ยไอ้คนชงไม่รู้เรื่องก็ฉันกันไปด้วยนึกว่าเป็นยาแล้วเนี่ยเราไปฉันอยู่ก็รู้เรื่องในฉันจะรวยรองตรงนี้ก็คนไม่ได้เนี่ยนี่ครับถ้าเราไม่ทั้งวันทั้งวงเอ้ยโอวันตินก็ดีนมก็ดีอะไรก็ดีฉันนั่นฉันแต่ทั้งนั้นน่ะเป็นของทำไมทุกฉันอาจารย์ฉันก็มองดูแต่คนบวชก่อนฉันก็มองฉันเลยในความเป็นจริงนั้นมันไม่ควรเลยอันนี้ครับมันไม่ควรฉันแน่อย่างนี้อย่างเขาถวายมาตอนบ่ายน้ำส้มน้ำตาลก็ถวายตอนละอีกครั้งด้วยให้คนอื่นก็ได้ให้เนรให้โยมให้เห็นก็ได้ถ้าเราไปจะไปฉันนั่นอีกก็เป็นอาหารเมื่อเราไปเป็นสัญญาณก็นะอย่างนั้นของคนที่เป็นอาหารเนี่ยมันควรมาวางไว้ตรงนู้นคนทำไมแต่สั่งเอาวางบางครูมันจะไอคนมันจะไม่รู้เอามือไปแฝงเอามือมาได้สว่างตรงนั้นก็ได้นะหลวงพ่อจะไหว้คนทำไมเนี่ยเป็นต้นเก็บไว้ตอนเช้าเอาไปฉันยังไม่แย่ตรงนั้นแล้วไม่รู้เรื่องประเด็นนี้มันหลายอย่างครับถ้าไม่รักษาภาวินัยถ้าไม่ภาวนาแต่ก็คนภาวนาอยู่ไปไม่ได้เพราะมันต้องแยกกันเลยมันแยกกันมันไปเลยกันเลยนะอันนี้ก็เป็นผ่านพ้นกันแต่ไม่ก่อนนะเป็นครูเป็นอาจารย์เขาสอนมาอยู่นั่นแต่เราไม่ได้ปฏิบัตินะเสียหมดครับมันเสียเมื่อมาพิจารณาดีๆโอ้ยมันไกลกันตัวฟ้ากันดินในความเห็นของเราเนี่ยดังนั้นคนเราจะไปตั้งวิปัสสนานะทำกรรมฐานอยู่ในป่าครับอย่าเลยถ้าไม่รู้เรื่องจะไปเลยครับยิ่งร้ายเลยยิ่งร้ายไปทำอะไรอยู่ในป่าแต่เราก็เข้าใจว่าไปอยู่ในป่าที่สงบไอ้เนื้อในของการปฏิบัตินั้นเขามาดูเขารู้จักบางคนก็ไปถากหญ้าเอาเองบางคนก็ไปทำอะไรเองสารพัดอย่างวุ่นวายพอเขาจิตรับรู้รับการประพฤติปฏิบัติเขาไม่เอาเขามองดูเขาดีไม่เอาครับไม่เจริญอย่างนั้นมันไม่เจริญครับจะไปตั้งอยู่ป่าที่สงบขนาดไหนมันก็เจริญไม่ได้ครับมันเจริญไหนคือมันทำไม่ถูกเห็นท่านอยู่ป่าก็เลยไปทำอยู่ป่ากับท่านมันก็ไม่เหมือนเนี่ยห้องจีวรก็เหมือนจีวรก็ไม่เหมือนขบฉันเป็นอะไรมันก็ไม่เหมือนทั้งนั้นครับคือมันไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดนั่นเสียทีไม่ค่อยจะเป็นครับเป็นก็เป็นดักที่โฆษณากันตามโรคเพราะมันก็โฆษณาขายยาเท่านั้นแหละครับมันยิ่งไปกว่านั้นนะให้คนปฏิบัติเห็นจริงทำมีศรัทธาจริงจริงเนี่ยดังนั้นคนที่ไปตั้งวิปัสสนาใหม่ๆไปเรียนรู้มาวิธีก็ไปเรียนไปสอนจิตมันไม่เป็นครับจิตมันไม่เป็นเลี้ยบเลิกเท่านั้นพังเท่านั้นอย่าร้อนดังนั้นหลักของปฏิบัตินี้มันจะเป็นอุเทศหนึ่งก็เรียกว่ามันอยู่ในมรรคทั้งนั้นเลยดังนั้นพวกเรานั่นนะควรก็ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ต้องอะไรมากดูนวโปวาทนั่นนะเขาว่าอะไรกันบ้างมันเป็นยังไงศึกษาสนใจในปฏิญญาให้ไปจับไว้นานๆก็มากราบครูบาอาจารย์ตรงนั้นมันเป็นยังไงอะไรต่ออะไรอะไรเนี่ย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้น

ระบำเพ็ญนอนเรื่องนมโอวัลตินน้ำตาลทรายโกโก้กาแฟหรืออะไรเหล่านี้ไม่ควรถามถึงเลยแม้แต่จะหาถ่ายเอารูปไว้เวลาเกิดความหิวโหยขึ้นมาจะได้ดูแม้ไม่ได้ฉันก็ยังไม่มีให้ถ่ายเลยไม่เหมือนปัจจุบันที่มีหรูหราเพทุกอย่างจนกลายเป็นความฟุ่มเฟือยมากกว่าอดอยากขาดแคลนคงจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังที่พระธุดงค์กรรมฐานเราภาวนาตามท่านไปอย่างลำบากลำบนและบ่นกันอู้ว่าจิตไม่รวมไม่สงบแย่จริงๆแทบทุกแห่งทุกคนความจริงก็จะให้สงบได้อย่างไรกันต้องขออภัยเขียนตามความจริงตอนเช้าไปบิณฑบาตก็เต็มบาตรกลับมาทั้งหวานทั้งคาวแถมบางครั้งมือหนึ่งยังหิ้วปิ่นโตพอมาถึงศาลาปิ่นโตก็วางปิ่นแถวๆไม่ชนะที่จะรับประเคนซึ่งล้วนแต่ท่านศรัทธาที่มุ่งต่อบุญกุศลอุตส่าห์แวกว่ายมาจากที่ต่างๆทั้งใกล้ทั้งไกลทุกทิศทุกทางมาขอแบ่งบุญจากพระธุดงค์กรรมฐานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสให้ทานเท่าไรไม่กลัวหมดกลัวสิ้นเพราะแรงศรัทธาพาขวนขวายเพียงเท่านี้ก็แย่อยู่แล้วพอกลางวันหรือตอนบ่ายตอนเย็นๆน้ำแข็งน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟน้ำอ้อยน้ำตาลอะไรเต็มไปหมดก็มาอีกแล้วจนไม่ชนะจะฉันและนอนแช่กันอยู่แบบนั้นพระธุดงค์จึงรวยใหญ่แต่ภาวนาไม่เป็นท่ามีแต่ความอืดอาดเหนื่อยนายเหมือนเรือบรรทุกของหนักคอยแต่จะจมน้ำทั้งที่ยังไม่ได้ออกจากท่าดังนั้นท่านผู้มุ่งต่อฟังแห่งพระนิพพานท่านจึงระมัดระวังตัวอย่างเข้มงวดกวดขันไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องความลำบากอิดโรยต่างๆพยายามบากบั่นฟันฝ่าสิ่งกีดขวางต่อทางดำเนินมิได้นอนใจสิ่งของหรืออาหารปัจจัยแม้มีมากท่านก็รับแต่น้อยด้วยความรู้จักประมาณท่านที่อดนอนผลอาหารหรืออดอาหารก็เช่นกันเป็นวิธีหนึ่งที่จะพาให้ท่านถึงความสงบสุขทางใจรายที่ถูกจริตกับการอดอาหารอดไปหลายวันเท่าไรใจยิ่งสงบผ่องใสและขยับฐานะขึ้นสู่ความละเอียดโดยลำดับความสงบก็สงบได้ง่ายและเร็วกว่าธรรมดาเวลาออกคิดค้นทางปัญญาใจก็คล่องแคล่วแกล้วกล้าพิจารณาอะไรก็ทะลุโปร่งโล่งโล่งก็ได้ดังใจหวังความหิวโหยโรยแรงแทนที่จะเป็นความลำบากทรมานทางกายทางใจแต่กลับกลายเป็นเส้นทางอันราบรื่นชื่นใจต่อการดำเนินของท่านไปทุกระยะที่ผ่อนและอดอาหารเป็นคราวๆไปท่านที่มีนิสัยในทางนี้ท่านก็พยายามตะเกียกตะกายบำเพ็ญไปด้วยความอดอยากขาดแคลนแบบนี้ตลอดไปในท่ามกลางแห่งความสมบูรณ์ด้วยปัจจัย4เพราะถือเป็นเครื่องอาศัยพอยังความเป็นอยู่ให้เป็นไปเป็นวันๆเท่านั้นสาระสำคัญคือทำภายในใจท่านถืออย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าประกันไม่ยอมลดละปล่อยวางตลอดไปนักภาวนาที่กล้าตายเพื่ออัดเพื่อทำต่อมรรคผลนิพพานจริงๆที่ไหนสะดวกในการบำเพ็ญเพียรทางภาวนาท่านมุ่งต่อที่นั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความทุกข์ยากลำบากเพราะอะไรจะบกพร่องขาดเขินบ้างใจน้อมต่อธรรมอันเป็นทางพ้นทุกข์ล้วนๆไม่มีอะไรมาแอบแฝงแปลงปลอมได้เลยอิริยาบถทั้ง4เป็นความเพียรล้วนๆประหนึ่งท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกอิริยาบถเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาที่ท่านปลดเปลื้องกิเลสเครื่องผูกพันต่างๆออกจากใจอย่างไม่ลดละท้อถอยราวกับจะให้กิเลสพินาศขาดสูญออกจากใจในเวลานั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เพื่อก่อกรรมทำเข็นแก่ท่านอีกต่อไปผู้มีนิสัยถูกกับวิธีนี้ท่านก็เร่งปฏิบัติไปในทางนี้ไม่ลดหย่อนอ่อนกำลังให้กิเลสในบรรดาที่ละได้แล้วได้ใจหัวเราะเยาะและเรืองอำนาจบนหัวใจได้อีกต่อไปส่วนที่ยังเหลือก็พยายามต่อสู้กันต่อไปจนกว่าจะถึงแดนชัยท่านที่มีนิสัยในทางใดซึ่งเป็นผู้มุ่งต่อธรรมอย่างเต็มใจแล้วย่อมจะเร่งความเพียรในทางนั้นเช่นผู้ผ่อนอาหารเป็นการถูกกับจริตก็พยายามผ่อนให้กลมกลืนกับปฏิปทาเรื่อยไปไม่ยอมลดละไปตลอดสายจนสุดทางเดินหรือก้าวเข้าวัยที่อ่อนกำลังทางกายท่านอาจลดย่อนผ่อนผันไปตามวัยบ้างผ่อนอาหารตามเคยบ้างสลับกันไปตามเหตุการณ์ที่เห็นว่าควรท่านที่เดินจงกรมมากถูกกับจริตก็พยายามทำความเพียรในท่าเดิน

มากกว่าท่าอื่นๆตลอดไปแม้จะมีท่าอื่นเข้าแทรกบ้างก็เพียงเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปด้วยในตัวแล้วกลับมาท่าเดิมที่เคยเห็นว่าได้ผลมากกว่าท่าอื่นๆท่านที่ถูกกับการนั่งมากกว่าท่าอื่นก็พยายามทำความเพียรในท่านั่งให้มากกว่าท่าอื่นหากมีการเปลี่ยนบ้างก็เป็นคร่าวๆเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปด้วยท่านที่ถูกจริตกับท่านอนมากหรือท่ายืนมากกว่าท่าอื่นก็ย่อมประกอบความเพียรให้หนักไปในท่านนั้นๆตามความถนัดของแต่ละรายแม้สถานที่ทำความเพียรก็เช่นกันย่อมเหมาะกับจริตเป็นรายๆไปบางท่านชอบได้กำลังใจจากที่โล่งๆอากาศโปร่งๆเช่นอยู่กลางแจ้งในเวลาเย็นหรือกลางคืนก็มีบางท่านชอบได้กำลังใจเพราะการทำความเพียรอยู่ในถ้ำก็มีบางท่านชอบได้กำลังใจเพราะอยู่บนหลังเขาไหล่เขาก็มีบางท่านชอบได้กำลังใจเพราะอยู่ป่าราบๆธรรมดาก็มีบางท่านชอบอยู่ริมน้ำริมสระว่าได้กำลังใจดีก็มีต่างๆกันอย่างไรก็ตามท่านนักปฏิบัติที่มุ่งความเจริญแก่ตนย่อมทราบจริตนิสัยของตนได้ดีและพยายามประกอบความเพียรตามอิริยาบถและสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมกับจริตจิตใจไปโดยสม่ำเสมอไม่ให้ขัดต่อนิสัยที่เห็นว่าชอบกับอิริยาบถและสถานที่ดีแล้วท่านอาจารย์มั่นท่านสั่งสอนปฏิปทาเครื่องดำเนินแก่บรรดาศิษย์ทั้งภายในภายนอกละเอียดละออมากและสั่งสอนอย่างมีเหตุผลทราบซึ้งจับใจในธรรมทุกขั้นและเครื่องดำเนินทุกแขนงผู้ได้รับการอบรมจากท่านพอสมควรต้องการจะเร่งความเพียรจำเพาะตนก็นมัสการกราบลาท่านออกแสวงหาที่วิเวกสงัดเป็นแห่งๆไปตามนิสัยที่ชอบในสถานที่ใดก็ไปยังสถานที่นั้นคือท่านที่ชอบภูเขาก็มุ่งหน้าขึ้นเขาหาเลือกสถานที่ที่จะพักบำเพ็ญเอาตามชอบใจแต่น้ำสำหรับอาบดื่มใช้สอยมีความสำคัญอย่างยิ่งจะขาดไปไม่ได้อาหารยังพออดได้ทนได้ทีละหลายวันแต่น้ำอดไม่ได้และไม่ค่อยมีส่วนทับถมร่างกายให้เป็นข้าศึกต่อความเพียรทางใจเหมือนอาหารจึงไม่จำเป็นต้องอดให้ลำบากทางน้ำมีความจำเป็นต่อร่างกายอยู่มากฉะนั้นการแสวงหาที่บำเพ็ญต้องขึ้นอยู่กับน้ำเป็นสำคัญส่วนหนึ่งแม้จะมีอยู่ในที่ห่างไกลบ้างประมาณกิโลเมตรก็ยังนับว่าดีไม่ลำบากในการหิ้วขนนักที่โคจรบิณฑบาตถ้ามีหมู่บ้านราว 4-5 หลังคาเรือนหรือ 8-9 หลังคาก็พอเป็นไปสำหรับพระธุดงค์เพียงองค์เดียวไม่ลำบากอะไรเลยตามปกติพระธุดงค์กรรมฐานไม่ค่อยกังวลกับอาหารคาวหวานอะไรนักบิณฑบาตได้อะไรมาท่านก็สะดวกไปเลยแม้ได้เฉพาะข้าวเปล่าๆไม่มีกับเลยท่านยังสะดวกไปเป็นวันๆเพราะเคยอิ่มมาชินถ้าไม่เป็นการอวดแม้เขียนตามความจริงที่เคยประสบมาเป็นประจำในชีวิตกรรมฐานผู้เขียนเคยประสบมาเสียจนเคยตัวแต่ก็ไม่ปรากฏว่าเข็ดหลาบอะไรเลยบางเวลามีโอกาสยังคุยโม้เรื่องความอดอยากของตัวให้หมู่เพื่อนฟังอย่างไม่อายทั้งที่คนทั้งโลกเขาอายกันไม่อยากพูดถึงเรื่องความอดอยากขาดแคลนของตัวเองและครอบครัวให้เพื่อนฝูงฟังเพราะเป็นความอับอายมากส่วนพระกรรมฐานยังคุยโม้ได้ไม่นึกกระดากใครว่าจะหัวเราะเยาะเอาที่เขียนอย่างไม่อายก็เพราะชีวิตของพระกรรมฐานเป็นชีวิตที่แร้นแค้นกันดารมาแต่ครูอาจารย์ผู้เป็นต้นตระกูลมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นในสายนี้พาดำเนินมาก่อนตกมาถึงลูกๆหลานๆจึงมักเป็นลูกหลานที่มีปฏิปทาอดๆอยากๆที่จำต้องยอมทนอดทนหิวบ้างด้วยความสมัครใจนั้นเนื่องจากการบำเพ็ญทางใจได้รับความสะดวกต่างกันกับที่ฉันตามปกติร่างกายจิตใจไม่ค่อยอุ้ยอ้ายอืดอาดอันเป็นลักษณะขี้เกียจอย่างเต็มตัวไม่อยากทำความเพียรทางใจยิ่งปล่อยตามใจคือฉันให้มากตามอำนาจตัณหาบงการด้วยแล้ววันนั้นตาและจิตไม่อยากมองทางจงกรมเอาเลยมีแต่จับจ้องอยู่ที่หมอนเท่านั้นให้นอนทั้งวันยิ่งถูกใจเจ้าใหญ่ขืนเขียนไปมากก็เป็นการขายตัวมากซึ่งเป็นกรรมฐานองค์สำคัญในเรื่องนั้นองค์หนึ่งจึงควรยุติเสียบ้างเมื่อคิดดูแล้วใจพระกรรมฐานใจท่านใจเราคงคล้ายคลึงกันอนุโลมตามเท่าไหร่ยิ่งได้ใจ

0: คิดไปร้อยแปดแบบไม่มีขอบเขตต้นฉบับคัมภีร์ใบลานอะไรเลยมีแต่เรื่องนรกอเวจีซิทั้งสิ้นและพอใจเปิดอ่านทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันเบื่อหน่ายอิ่มพอมีหนำยังหารยึดอำนาจเอานรกอเวจีมาเป็นที่สนุกสนานเฮฮาโดยไม่หวั่นเกรงยมบาลบ้างเลยเวลากิเลสเรืองอำนาจบนหัวใจเป็นอย่างนี้แหละพระกรรมฐานท่านทรมานใจตัวเก่งกาจด้วยวิธีต่างๆโดยพาอดอาหารบ้างอดนอนบ้างพาขึ้นบนภูเขาบ้างพาเข้าถ้ำและเงื่อมผาบ้างพานั่งสมาธิทรมานความอยากคิดอยากปรุงของมันบ้างตามแต่จะมีอุบายทรมานได้เพื่อใจหายพยศไปเป็นพักๆพอได้หายใจหยุด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดสดพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ครับเมื่อถึงเวลานั้นท่านประธานในพิธีก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และหน้าพระรูปตามลำดับและก็เจ้าที่รัตนธนาสินพระสงฆ์ให้สินเจ้าที่รัตนาพระปริตพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วนั้นก็จะได้นำท่านทั้งหลายเจริญจิตตภาวนาประธานฝ่ายสงฆ์นำกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์อนุโมทนาท่านทั้งหลายกดน้ำรับพรเสร็จแล้วนั้นก็จะได้ร่วมกันมาถึงภาพตามลำดับครับบัดนี้กรอบด้วยพิธีอันเป็นมงคลและผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านราชาซุนฮั่วผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตรงหน้าถวายความเคารพ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุตถังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิบุตถังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: สรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อตินาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อตินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุทิงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
0: อามะพันเตวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขะวินาสายะปะริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยะวินาสายะปะริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปะริตังภูทะมังคลัง

ครับและในโอกาสนี้ก็ต้องขอกราบพระธนาท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป่าบัตตาดได้นำท่านผู้ร่วมพิธีทั้งหลายเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลและกล่าวสัมโมทนิยถาแต่ลำดับบรรยากาศพระนานิมนต์และเรียนเชิญครับ

พรท่านราชันตุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีท่านนงรักตุนหัวนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตลอดทั้งเจ้าหน้าที่และศิษยานุศิษย์วัดเจศรศิลคุณและญาติโยมทั่วๆไปวันนี้วันพระทางวัดป่าบันตาก็มีการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทุกวันพระวัดป่าบ้านตาก็มีสวดมนต์โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านก็มาเป็นประธานเพื่อและก็หัวหน้าหน่วยงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก็มีการทำกิจภาวนาเพื่อพระองค์เสด็จสวรรคาลัยพระองค์เมื่อยังทรงพระชนอยู่ก็ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนแต่พวกเราชาวไทยโดยเสด็จพระดำเนินไปกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่ก้าวพวกเราก็ได้ชมพระบารมีของพระองค์ไปทุกคนทุกแห่งพวกเราประสบนิกรก็ได้รับความร่มเย็นได้รับความสะดวกจากพระองค์เป็นการไม่ว่าจะเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับน้ำกับป่าแล้วก็เกษตรพอเพียงแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในป่าในทุรกันดารพระองค์ก็เสด็จไปนี่คือพระมหากษัตริย์คือสถาบันที่พวกเราเคารพเทิดทูนเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตพวกเราประชาชนและเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปตลอดทั้งพระภิกษุทั้งหมดก็ได้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นแด่พระองค์ท่านตอนทันทีเมื่อครั้งทำประโยชน์ยังไม่ทรงพระชนอยู่ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ได้พระพันปีหลวงก็ได้ดูแลอาชีพท่านเรียกศิลปาชีพพวกผ้าไหมถ้าอยู่ตามหมู่บ้านราคาก็ไม่สูงพอพระองค์นำมาดัดแปลงมาทำให้เป็นแฟชั่นพวกเราประชาชนทั่วไปตลอดข้าราชการก็ได้ใช้เป็นผ้าไหมราคาก็สูงขึ้นแล้วก็นำขายยังต่างประเทศเมื่อครั้งที่หลวงตาช่วยชาติทั้งสองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และ
พระพันปีหลวงของพวกเรานะก็ได้เสด็จนะส่งงานช่วยชาติกับหลวงตานะเมื่อปี2541นะเริ่มโครงการนะพอปิดโครงการปี2547นะพระพันปีหลวงก็เสด็จไปปิดโครงการนะนี่คือสถาบันที่พวกเราเทิดทูนบูชานะแล้วก็และสมเด็จพระนางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะพระองค์ก็เมื่อครั้งมาส่งงานที่จังหวัดอุดรธานีแล้วหนองบัวลำพูนะพระองค์ก็เป็นเจ้าฟ้าหญิงที่นักเป็นนักกฎหมายนะก็มาเสด็จมาส่งงานที่สองจังหวัดนี้ทั้งอุดรธานีและหนองบัวลำพูก็ได้เสด็จมาส่งสนทนาธรรมกับหลวงตานะเมื่อยังมีชีวิตอยู่นะเป็นการไปในธรรมด้วยนะคือนี่คือผู้ที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นผู้ครองบ้านเมืองนะพวกเราประชาชนทั่วไปก็บำเพ็ญประโยชน์ดังที่เป็นมาเรื่อยๆนะผ่านมาเรื่อยๆนะแล้วก็วันพระต่อไปก็มีอีกนะจึงขอเชิญชวนนะท่านโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและเมื่อเช้านี้ก็มีท่านรองเสที่มทบ24มาทำบุญอาตมาก็ได้เชิญนั้นนะทางมทบมาด้วยก็มีมาใช่ไหมแต่เป็นมีทหารด้วยนะนั่นแหละนี่คือการบำเพ็ญคุณงามความดีนะการทำจิตภาวนาก็เหมือนกันนะจิตของเรานะพระพุทธเจ้าจิตใจนะด้วยการอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกครั้งเมื่อพระองค์ได้เป็นครั้งเป็นพระสิทธัตถะนะได้เสด็จออกทรงผนวดนะได้ไปเรียนกับอาจารย์ทั้งสองคืออาราธดาบทและอุทกดาบทนะแต่ก็ไม่ใช่ทางสุดท้ายก็มาบำเพ็ญจิตภาวนานะก็คืออานาปานท่านเรียกอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกนี่คือทางบำเพ็ญที่พุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมานะคือพระองค์ทรงรู้เองเห็นเองนะไม่มีใครเป็นอาจารย์นะการอบรมจิตใจนะจิตเวลามันไม่ได้อบรมมันก็ไปวิ่งเต้นกระโดดไปทั่วนะพอเรานำมากำหนดด้วยสตินะจิตก็จะรวมเข้ามานะจากที่ลมหายใจหยาบๆก็ละเอียดนะละเอียดเข้าละเอียดเข้านะดูลมเข้าลมออกนะลมเข้าช้าก็ให้รู้ลมเข้าลมออกช้าก็รู้นะคือพิจารณาดูลมนะไม่ได้บังคับนะไม่ได้กดนะปล่อยให้เป็นธรรมชาติเข้าออกโดยธรรมดานะแต่ก็รู้ว่าลมเข้าลมออกนะนี่คืออานาปานสตินะแต่ครูบาอาจารย์นะอย่างหลวงปู่มั่นอย่างหลวงตามหาบัวนะท่านก็ภาวนาด้วยลมหายใจเหมือนกันแล้วก็กำกับด้วยพุทโธนะนี่คือครูบาอาจารย์สายกรรมฐานที่ท่านบำเพ็ญ นะด้วยพุทโธคือการอบบริกรรมด้วยคำพุทโธก็คำว่าพุทโธก็คือจิตไม่ให้เผล
นะถ้าจะเผลอก็บริกรรมถี่ๆเข้าไปนี่ที่การบำเพ็ญของท่านนะพอจิตสงบแล้วก็เย็นสบายนะความหนักหน่วงของร่างกายก็เบาเหมือนไม่มีนะพอจิตสงบเข้ามากๆเราก็พิจารณาปัญญาคือรู้แล้วด้วยปัญญาก็จะปล่อยวางนะรู้ปัญญาก็คือพิจารณาสังขารร่างกายนะของเรานะคือการพิจารณานะอย่างพระที่ท่านสวดอย่างนี้สังขาราอนิจจานะรูปังอนิจจังนะสังขาราอนิจจารูปไม่เที่ยงนะทำไมไม่เที่ยงนะก็เกิดขึ้นแต่ก่อนก็เป็นเด็กนะแล้วก็เป็นหนุ่มนะแล้วก็แก่นะก็คือไม่เที่ยงแล้วสุดท้ายก็เสื่อมสลายไปนะรูปก็ประกอบไปด้วยนะธาตุทั้งสี่นะดินน้ำลมไฟนะประกอบกันขึ้นก็เป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขานะเป็นตัวของเรานะพอเป็นตัวของเราไปจิตเข้าไปครองนะก็ยึดนั่นนะท่านถึงให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนนะสัญญาเหมือนกันนะสัญญาทั้งเวทนาแล้วก็สัญญานะสังขารวิญญาณนะไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นนะท่านถึงให้พิจารณาด้วยปัญญาพอเข้าใจด้วยปัญญามันก็ปล่อยวางนะปล่อยวางก็หมดนะหมดสิ้นนะกิเลสท่านเรียกว่าปนิพานนะก็ว่างไปหมดพอเราเข้าใจจิตก็ปล่อยไม่ไปยึดถือนะนี่คือการอบรมจิตใจทั้งสติทั้งสมาธิทั้งวิปัสสนาก็คือปัญญานะพิจารณาสังขารร่างกายนะสุดท้ายก็เสื่อมสลายไปก็คือร่างกายของเราไม่มีใครอยู่นะไม่ว่าจะเป็นยาจกนะเศรษฐีนะก็ร่วงไปด้วยกันทั้งนั้นนะอยู่ในกฎอนิจจังนะทุกขังอนิจจังอนัตตานะอยู่ในความทุกข์อยู่ในความไม่มีตัวตนอยู่ในความไม่เที่ยงนะสุดท้ายก็แตกสลายไปนะนี่คือท่านให้พิจารณานะด้วยปัญญาพอเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางคลายพอเข้าใจแล้วก็คลายกำหนัดแล้วก็ปล่อยจิตก็หลุดพ้นนะท่านก็เรียกนิพพานอย่างที่พุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้นะในบรรเพ็ญเดือน6นะนี่คือการอบรมภาวนานะพอจิตสงบแล้วก็หายห่วงทุกอย่างนี้ก็คือตัวกิเลสทั้งนั้นมีอยู่3ตัวนะเรียกว่าไฟราคะขีโทสะขีนะโมหะขีนานั่นนะทั้ง3อย่างนี้คือไฟงั้นลองแต่ละอย่างมาอยู่เกิดขึ้นมาเราห้ามไม่อยู่นะมันก็เหมือนไฟนะร้อนไปหมดอยู่ตรงไหนก็ร้อนนะระบาดศาสตร์ไปกระจายไปถึงคนอื่นก็ร้อนนะท่านถึงเรียกว่ากิเลสคือไฟนะ3กองนะพอเราเข้าใจในการพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญานะจิตก็ปล่อยวางก็เบาไปเรื่อยไปเรื่อยนะนี่คือการอบรมจิตภาวนานะพอการพูดสัมโมทนียกถาก็เห็นมาสมควรเสียเวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

ครับสำหรับในการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อการถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลในบัดนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วในท้ายที่สุดของพิธีนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีตั้งราชันซุนฮั่วผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีได้กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และเบื้องหน้าพระรูปตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตรงหน้าถวายความเคารพ

0: ท่านร่วมพิธีในโอกาสต่อไปแล้วก็ในวันนี้ขอท่านเดินทางกลับโดยสภาพทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: มาจันทร์วันที
4: ่42ครับผม
3: มาจันทร์ที่422
4: ครับผมมาอยู่ใน42อง
3: ค์ทั้งหมด58มาจันทร์ที่422ทันหลังมันเดือดแดง
5: หลวงตาเจ้าค่ะคุณป้าอุไรห้อยทานน่ะป้าอุไรที่อยู่ขอนแก่นรักษาคนขอนแก่นป้าอุไรมาถวายทอง3บาทเ
6: ลยแกเครียดแล้ว
5: เจ้าค่ะอันนี้พ่อป้าอุไรด้วยค่ะพี่น้ำมาจากป้าอุไรด้วยค่ะให้มาทำบุญบอกเงิน 3,000 บาททองคำ3บาทแล้วก็ผ้าถุงพับเจ้าค่ะฟังวิทยุอยู
3: ่
5: ใช
3: ่ไหม
5: คะ
3: เอ
5: าอะไรก็ฟ
3: ัง
5: ว
3: ิ
5: ทย
3: ุอ
5: ย
3: ู่
5: นะคร
3: ับ ใช่ว่าอ่านว่า
5: ป้าอ่านให้เขาหน่อยอุไรห้อยทานกันเนี่ยป้าเขาในอาศัยเสียงธรรมจากวิทยุเจ
3: ้
5: าค่ะ
3: ที่อะไร
5: ผ้าขาวจะ
3: ค่อย
5: ผ้า
3: ผ้าขาวนี่ครับฟังอุไรฟัง
5: ได้มีกำลังใจ
3: อุไรห้อยทานอยากจะนิมนต์ราชโคราชน้อมถวายทองคำ3บาทปัจจัย 3,000 บาทผ้าขาว1พับอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและผู้มีพระคุณทุกท่านนะนี่ไม่เวรนาที่มันอ่านว่าไงเนี่ยเฮ้ยมันอ่านว่าไงหลวงตาคนและอะไรนี่ผู้ถวายท่านที่สามีหลวงตาแล้วก็พ้นเดี๋ยวแม่มาอ่านเลย
7: ขออนุญาตครับพ่อคุณหมอพิสมัยยืนยาวโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นพร้อมลูกศิษย์นักศึกษาแพทย์ปี4อีก5คนกราบน้อมถวายปัจจัยจำนวน 3,000 บาทเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดหลวงตา12สิงหา50คุณหมอพิสมัยเป็นหมอที่ผ่าตัดคุณครูอุไรห้วยทานเจ้าค่ะแล้วอีกอันหนึ่งนะเจ้าคะหมอเกษตรและครอบครัว1,000บาทเลิศลักและครอบครัว1,000บาทรวม 2,000 บาทเขาฟังวิทยุวันอาสาฬหบูชากลัวจะตกจากคนไทย63ล้านคนเลยรีบเอามาถวายครอบครัวจะตกจากคนไทย63ล้านคนที่ต่อยอดกันมานั้นนะคะก็เลยฝากถวาย 2,000 ค
3: ่
7: ะ
3: เฮ้ยว่ายังไม่เข้าใจว่าไงยังไม่เข้าใจ
8: เขาความหมายว่าที่หลวงตาเชิญชวนพี่น้อง63ล้านคนทำบุญ
3: อ
8: ันนี้กลัวจะไม่ได้บุญตาม63ล้านคน
7: เขาชื่อว่าหมอเกษตรและครอบครัว1,000บาทเลิศลักและครอบครัวอีก 1,000 บาทถวายเช็ค 2,000 บาทเจ้าค่ะ
3: มันครบ62ล้านแล้วยังล่ะ
7: ต้องฟังอยู่แล้วค่ะ
3: เ
7: ขาคงฟังอยู่แล้วค่ะ
3: นั่นฟังบอกว่ายังไม่ครบ62ล้านนะ
9: พระยาครับผม
3: อะไร
9: ค่าใหญ่ 30,000 บาทครับผม
3: เออ 30,000 30,000 นี่ก็ยังไม่ครบ62ล้านนะ
8: ครับพระครับพระพีออสครับถวายหลวงตา 4,000 อุทิศให้พ่อวิเชียรแสงเจริญครับ 4,000 บาทครับ
3: อืม
8: แล้วนี่เขาจากภูเก็ตครับณฤดีจันแจ่มจรัส 1,000 บาทครับขอเมตตาหลวงตาเขาไม่สบายอยู่โรงพยาบาลศรีราชเขาชื่อนายสุเทพสุจริตกิติคุณเป็นมะเร็งถุงน้ำดีที่ศรีราชครับถวาย 1,000 บาทครับ หน้ากอง500แดงขึ้นแก้ว500เราจะมีบัน500ครับ

0: ถ้อยสวนแสงธรรม500บาท
1: ดังนี้มันขึ้น31เลยหลงลืมไปพอเห็นตะมืดกับแก้งไปไหนก็มีอีก31 32เลยตะมืดกับแก้งเดียวกันสูงแบบง่วงมันเคยเอาคนจัง62 63ล้านคนทำอะไรก็เยอะแยะไงเสียชาติของเราเองให้ชาติอื่นเมืองอื่นเขาดูถูกเหยียดหยามเหมือนคนไทยไม่ใช่คนอย่าให้ใครดูถูกได้เขาก็คนเราก็คนเราเตรียมหน้าเตรียมตากันไปเลยต้องจำพวกเขาไม่ได้นะต้องเชื่อว่า2540นะเขาเป็นจริงๆนะเราแต่คนแต่ว่าคนรักชาติสงวนชาติก็ไม่สึกมันไม่เป็นเหมือนใจมันเป็นมาตั้งแต่เป็นใครว่านะเขาเป็นไม่มีใครบอกใครสอนพวกข้านุ่งผ้าห่มเหมือนเนี่ยพ่อกับแม่จะซื้อผ้าผ้านุ่งผ้าอะไรเขาจะก่อนเขามีผ้าสโรงผ้าขวบผ้าขวบเข้าใจไหมเมืองไทยเราพอได้มือแม้แต่พอได้มือในเมืองไทยเราเองก็ตามเรื่องประมาณผ้าเป็นของแม่ทอเองเอามาใช้หมดนั่นเป็นให้นะไม่ใส่อันนี้มาไปหาซื้อคนอื่นเราไม่มีฝีมือนะถ้าบอกแม่เลยเอาแม่ทอมาทอยังไงทอมาจะรุ่งให้หมดเลยว่าคนอื่นทอไม่ใช่มือแม่แม่มันสงวนขนาดนั้นนะจะขยายก็ขยายด้วยว่าเมืองไทยของเราไอ้อาก็แม่ก็เหยียบหัวไปเหยียบหัวไปมันรู้สึกว่าอะไรในใจเมืองไทยเราจะจมจริงๆใครมาเป็นผู้ใหญ่ก็มาคดมาโกงมาลื้อมาไถกลางคุ้งมาข้ามมากินกินหมดตับหมดปอดพี่น้องทั้งหลายไม่มีเอาจ้างขึ้นมาใหม่มากินใหม่จ้างท้องขึ้นมาพร้อมท้องกลางมาพร้อมคือจะจมจริงๆเนี่ยก็อย่างว่าใบไม้เหลืองไปหมดนะในจิตของเรานี้กระเทือนมากแล้วก็เราไม่เคยสนใจหน้าที่การงานทางพุทธศาสนาทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทางโลกทางสารมอบให้เขาไม่เคยไปเกี่ยวข้องเลยนะแต่ที่นี่มันก็ อยู่ด้วยกันทางนู้นเสียงทางนู้นเข้ามาเสียงนี้ก็มาหาหูเรานี่แหละหูอยู่กลางเมืองไทยเป็นพระก่อนพระอยู่กลางเมืองไทยดังเข้ามาลูกจะร่มจะจมจริงๆทำไงกันเนี่ยคือเหมือนหนึ่งว่ามันเป็นพระพุทธขึ้นมาในใจคนไทยทั้งประเทศหมูหมาเป็ดไก่หัวต่อลงไปสู่ทะเลแห่งความร่มจมนี่แบบดีนะก็เตือนใจมากว่ายังไงปู่ย่าตายายของเราพาต่อพาพายมาลูกหลานไทยก็มาสะดวกสบายมาเป็นลำดับสมบูรณ์พูนผลไม่เดือดร้อนอะไรแต่มาระยะนี้ลูกหลานไทยมันเป็นยังไงปู่ย่าตายายก็ร่วงไปลงไปแทนที่ลูกหลานไทยเราจะฟื้นต่อมรดกให้สูงส่งขึ้นไปทำไมเหยียบย่ำทำลายมรดกของปู่ย่าตายายให้ร่วงจมอย่างนี้นั่นมันเป็นยังไงนะแล้วทำไงเอาที่ร่มจมใครทำให้ร่มจมนั่นเอาอยู่นะมันคือนะบุญญาตายายไม่ได้พาให้ร่มจมพาขอพาพายมาเป็นความสะดวกสบายเออมาลูกหลานไทยเรามันเหยียบย่ำทำลายให้ร่มให้จมคนทั้งประเทศมีแต่ลูกหลานไทยเหยียบประเทศของตนเองให้จมไปหมดหมูหมาไปไก่กับหมูหมาของลูกหลานไทยก็จะจมไปด้วยกันเออทำไงกันนี่วะแล้วที่ชิดอยู่เต็มหัวใจเอาก็ลูกหลานไทยอยู่มันไงกันเราก็นักป้นอยู่คนอยู่เนี่ยแต่ว่าแต่พี่น้องเราหลายไอ้เราก็เป็นนักป้นมาทำไงจะป้นดีไม่มีใครมาทำลายชาติใหญ่ขนาดไหนก็ตามเขาก็อยู่เป็นสภาพของเขาเขาไม่เคยไปรังแกบีบวิ่งซื้อไว้ให้บ้านเมืองของเราล่มจมท่านมองดูแล้วรอบข้างมีแต่คนไทยก็รอบข้างนี่เป็นหาโจรป้นชาติไม่ชาติต้นยังไงก็คือความไม่รู้จักประมาณความวุ่นเฟ้อเหอเหิมความลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละมันเป็นมหาโจรเหยียบย่ำทำไมเหยียบย่ำทำไม มื่อเอาแต่ตัวอย่างอันเลวร้ายมาให้ลูกให้หลานสืบต่อกันไปมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาบ้านเผาเมืองเผาชาติของตัวเองไม่รู้สึกตัวนั่นเผาก็มาเผาก็มาสุดท้ายว่าปี540มองไปเหมือนกับใบไม้เหลืองไปหมดนะเฮ้ยมันอะไรกันนี่วะฟังเสียงมาทางไหนไม่แต่เรื่องผลรบผลรบรอบตัวมีแต่ผลรบจนกระทั่งเข้าไปยืมบัญชีใหญ่ในเมืองไทยแล้วเอาขนาดนั้นนะในเรื่องธรรมดาเป็นพระก็จริงแต่หัวใจก็เป็นคนของชาติแต่ว่าไงก็ต้องห่วงชาติตัวเองเป็นธรรมดาให้เขาตามเขาไปสืบเถาะถึงเรื่องบัญชีเงินไงนั่นแหละที่นี่ต้นเหตุที่มันจะเอาใหญ่นะเงินทั้งในบัญชีก็จะมีไม่น้ำๆก็จะรวมบัญชีอีกบัญชีรวมบัญชีมีบัญชีใหญ่อยู่อันหนึ่งนั่นมันบอกว่ารวมบัญชีนี่มันจะเอาอันใหญ่นั่นหัวจะมันซื้อมันใช้อาหารต้มเฉยๆใช้อาหารต้มตับไตประชาชนเรารู้ทันทีเลยมันเลยรวมบัญชีทุกที่หมดที่หมดแล้วจะเอาบัญชีใหญ่ก็คือบัญชีนั้นไม่มีใครแจกกล้องได้ถ้าไม่ทราบมาโดยลำดับในระยะนั้นจะขอรวมบัญชีฉันนี่ขึ้นเลยทันทีเลยนะเพราะมันก็เสื่อมแรงไม่ว่ามาไหนบัญชีอะไรเนี่ยเมื่อเรื่องนี้ปู่ย่าตายายเราเกี่ยวของเราเรื่องมาไว้เพื่อหลานไทยทำไมหลานไทยจะเป็นยักษ์บนผีเองเป็นจริงเงินในบัญชีใหญ่ให้รวมให้รวมผู้บ่ายมันให้รวมมันจะมาจริงมาไม่ให้รวมก็ซึ่งอย่างไรก็เลยเกี่ยวกับหลวงตาบัวกังความบ้านการเมืองไปเนี่ยมันเป็นการท่วมการฐานเราทำลายล้างสหางไม่ว่าเราเป็นการบ้านการเมืองได้ยังไงก็ทำดูเองพิจารณาพิจารณาโดยธรรมเราไม่เป็นแบบโลกนะจะคัดค้านการทำอะไรเป็นธรรมทั้งนั้นเพราะงั้นเวลาออกทางไหนไม่เห็นใครค้านมาวะถ้าเราได้ออกเราพิจารณาเยอะๆแล้วมันขัดมันขวางมันทำลายกันยังไงบ้างเฮ้ยจะต้านทานกันวิธีไหนมันก็ออกเลยที่นั่นเรื่องราวนี้เอาจะช่วยถ้าคนใบไม้เหลืองไปหมดเมืองไทยเราเหลือร้อยสี่สิบมองดูอะไรไม่มีของดีเลยเพราะต่างคนต่างทำลายบอกเวลามันจะจบมันจะจบหมดทั้งประเทศสิคนนั่นทำลายคนนี้ทำลายเงียบเงียบเงียบเงียบเวลาจะจบจะจบทั้งประเทศมันดูได้เลยอะมีอะไรเดือดร้อนมากเราจึงได้ประกาศขึ้นมาเลยโดยความเป็นห่วงเป็นใยชาติไทยของเราศาสนาก็อยู่ในเมืองไทยสู้ได้สู้สู้ได้ก็อยู่ในเมืองไทยยักษ์ใหญ่ความสู้สู้ได้อยู่ในเมืองไทยไม่ยังไงก็เอาทำก็ไปชะล้างเลยสิศาสนาก็อยู่ในเมืองไทยนะรู้จักประมาณอยู่เนี่ยนั่นแหละจึงช่วยพี่น้องทั้งหลายก่อนพี่น้องทั้งหลายเราก็ชมเชยนะเพราะว่าเอาจะช่วยเขาก็ครบแล้วจางคนจางช่วยกันไม่ยอมใจแล้วท้องคำนี้เราได้ตั้งได้11,549กิโลนั่นของง่ายเมื่อไรไปหาที่ไหนได้ง่ายหาจากเมืองไทยเราตัวเก่งเก่งซื้อได้ไปจิบกระเป๋ามันฉีกออกมาค้นหาเงินหาทองได้มาโกยมาเข้าหลวงก็ใช่ไหมมันเป็นยังไงยังเงาวะนั่นเรื่องเงาก็ได้ทองคำมาตั้ง11,549กิโลหาที่ไหนได้ก็เขาเย็นขึ้นมาแล้วเมืองไทยเป็นผู้สำนักเมืองไทยเป็นผู้ยกตัวเองขึ้นก็สมเหตุสมผลแล้วเวลานี้เมืองไทยกำลังยกตัวยกตัวเองขึ้นทองคำก็เลย11,549กิโลยังจะได้อีกนั่นแหละเรายังไม่ปิดปากจะรบกวนอดต้อนขอมีน้องหลายเข้าสู่เมืองไทยเราทองคำเป็นหัวใจของชาติเป็นเครื่องประดับชาติทั้งประเทศอยู่กับทองคำนะขอให้มีทองคำอยู่ในภายในประเทศของเรานี่อย่าหลักใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วธรรมะนั่นนะธรรมะคิดละเอียดนะอย่ามาว่าสู้ๆได้แล้วไม่เป็นเราเอาธรรมมาไก่กองไก่กองตรงไหนมันบกพร่องตรงไหนตรงไหนตามแก้ตามไขมันอาชีพพี่น้องหลายเดือนถึงได้ทองคำกลับขึ้นฟื้นขึ้นมาอีกตั้ง11,000549กิโลยังได้50กิโลอีกนะ11,550ส่วนเดียวเอามาแล้วแถวเดียวยังมานอนใจกระเป๋าไหนมีทองคำเอามาฉีกดูว่าทำไมไม่เกิดอะไร มันก็งั้นๆเยอะถึงงั้นจะไปอะไรมันเสียหายเลยเด็ดคือว่าฉีกกระเป๋าเอาทองคำเข้าสู่กระเป๋ามันเสียหายที่ตรงไหนนะกระเป๋าไหนมีทองคำเอามาดูเราจะฉีกเอาทองคำแล้วโยนกระเป๋าเข้าปากทองคำเอาทองกระเป๋าเดี๋ยวว่าไงเนี่ยก็เลยว่าจังหมื่นพัน
2: ห้าร้อย
1: อยู่เก้าที่โอ้เนี่ยเย็นไหมอะทองคำแล้วทองคำจำนวนนี้มีค่าเท่าไรมีน้ำหนักเท่าไรเข้มแข็งขนาดไหนซึ่งต้านทานชาติใส่ของตนไว้ใหญ่ใครจะมาค้ามาขายอะไรเขาก็เห็นทองคำเปิดรับเอาไว้เป็นเครื่องรับรองชาติของตนเองนั่นมีทางมันก็กว้างออกสิการทำมาค้าขายสะดวกขึ้นเราได้เรายอมรับนะได้เพียง10,200,000 กว่าเราได้นะคือเท่าคำหลวงเรียบร้อยแล้วส่วนทองคำนี่ใครแตะไม่ได้เราไม่เหมือนใครเพราะส่วนพี่น้องชาวไทยเราด้วยความเวียนธรรมและเมตตาครอบตลอดเวลาบาทนึงเราไม่เคยแตะต้องที่ไหนท่านจะไปหาที่ไหนผู้นำบริสุทธิ์ขนาดนี้นะทองคำมีอะไรอะไรเข้าหมดไม่ให้แยกใครแยกดอลลาร์ที่แยกก็เข้าท่านต่อมานี่เงินไทยเราไม่พอใช้เนื่องจากว่าเราหยุดการเทศเพื่อชาติแล้วเงินไทยก็ร่อยหรอลงรายได้จากการเทศไม่ค่อยมีแต่คนที่มาขอร้องความช่วยเหลือจะมันเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ขอให้ที่สุดเงินไทยก็จะไม่มีก็เลยไปคว้าเงินดอลลาร์เข้ามาช่วยกันเดี๋ยวนี้ดอลลาร์เข้ามาหาเงินไทยนะรวมเข้ามาหาเงินไทยเพื่อช่วยชาติของเรานั่นแหละมันคงง่ายๆเลยโอ้แค่แต่สมมุติธรรมดาแบบโลกเราช่วยโลกนะแต่เราช่วยด้วยความเมตตาไม่มีอะไรที่เราจะแตะแม้บาทหนึ่งเราไม่มีขนาดนั้นล่ะผู้นำของท่านหลายด้วยความเป็นธรรมนะธรรมนำโลกนำอย่างนั้นถ้าโลกนำโลกจมไปไหลไปนั่นไหลไปทางนี้แตกซึมไปหมดไม่มีเหลือพอจะเข้าองค์ได้เท่ากำเดียวนอกนั้นกระจายไปหมดของเราไม่มีอะไรเข้ามาหมดเราเป็นคนสั่งการเองใครเคลื่อนไม่ได้นะเนี่ยพูดอย่างนั้นนะต้องทำอย่างนั้นกันทุกบาททุกสตางค์จะเข้าหมดเก็บได้ที่ไหนเขาเอามาคนที่มาเกี่ยวข้องกับทองคำต้องเป็นหัวใจเดียวกับเราเป็นอื่นเป็นไม่ได้คนนั้นถ้าลงแล้วเราได้จับได้แล้วไล่ออกเลยไม่ให้เข้าใกล้นะเราไม่มีใกล้มีไกลมีญาติมีธรรมอย่างเดียวเป็นญาติมีเพื่อนตายได้ทั่วโลกนี่เราเอานี่มาปฏิบัตินะเราจึงทำอย่างจริงจังทุกอย่างนี่ทองคำเราก็ได้ถึงขนาดไหนแล้วก็เด่นขึ้นแล้วทองคำเราแล้วก็ดอลลาร์ก็หนุนกันเข้าไปนอกจากนั้นเงินไทยเราออกช่วยสิ่งก่อสร้างต่างๆทั่วประเทศไทยเวลานี้ที่ยังจุดใหญ่ๆอยู่ก็คือ
2: ภูเขียวครับ
1: ภูเขียวนี่ก
2: ็11ล้าน
1: 11ล้านโรงพยาบาลนะ
2: คร
1: ับ โรงพยาบาลภูเขียว11ล้าน
2: โรงพยาบาลแวงน้อย11ล้าน 550,000
1: นั่นน่ะโรงพยาบาลแวงน้อย1111ล้าน 550,000 นะ
2: ครับ
1: แล้วทางคำม่วงนี่8ล้านนี่สร้าง
2: 8ล้านครับ
1: สร้างที่ว่าการอำเภอให้เขาทั้งหลังเลยละเราให้ทั้งหลังเลย8ล้านเอาให้ป่ะพอเขาไปหาเราเองคือเราไปนั่นเขานิมนต์เราไปแล้วก็ได้ไปดูเขาเล่าให้ฟังสภาพของที่ว่าการอำเภอก็จะรู้สุดๆมากแล้วอยู่ลึกๆนู่นแล้วก็เขาขยายมาที่ทางแจ้งให้คนเข้าออกได้ทางเป็นทางส่วนรวมเขาหาไหนที่ว่าการอำเภอได้ง่ายประชาชนเข้าได้ง่ายนั้นเขาลึกๆเขาจะมาสร้างอันนี้แล้วเขาก็สร้างตอนที่เขาสร้างเขาก็ไม่บอกเขาให้เขาเลือกเองแล้วว่างั้นนะเขาก็มาเลือกเอานี่เป็นทำเลที่เหมาะสมมากพอสร้างขึ้นมาแล้วเรื่องราวขึ้นมาเขาก็แก้มนทินเอาเราเป็นหลักฐานพยานเป็นตัวอำนาจก็ได้ไม่ผิดนะว่าไม่ค่อยลงกันเป็นยังไงคนหนึ่งว่าให้สร้างที่เก่าคนหนึ่งว่าให้สร้างที่ใหม่เลยยุ่งกันที่นายอำเภอเพื่อปลดเปลื้องมลทินก็ต้องเอาเราไปเป็นตัวประกันนิมนต์เราไปดูประชาชนเขาว่าอย่างนั้นคนนั้นว่างั้นคนนี้ว่างนี้แล้วทางอำเภอครับส่วนใหญ่ก็จะสร้างตรงนี้ที่นี่เมื่อมันมีขัดย่องข้องกันอยู่มันก็เหมือนก้างขวางคอคือไม่สะดวกแล้วเราก็ต้องไปไหนที่เก่าจะสร้างที่ไหนที่ใหม่จะสร้างที่ไหนว่าเขาก็บอกว่าที่ใหม่จะเอาตรงนี้ที่เก่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ดูทั้งทางนั้นทางนี้เอาที่นี่นั่นเราที่เลย ที่นี่เป็นศูนย์รวมทางเข้ามาที่นี่ก็ว่าที่เข้ามาที่ว่าการอำเภอนั้นไม่มีทางเข้าแล้ววะเขาตรงนี้เลยวะพอเราพูดคำเดียวล้มไปใครเป็นคนข้านอย่างนี้มันเก่งมาจากไหนเนี่ยวะไล่เบี้ยคนข้านเนี่ยบินเข้าป่าหมดเลยอย่างนั้นน่ะเรามาคือในอำเภอเอามาเรามาเป็นตัวประกันเขาเข้าใจไหมเพื่อเพื่อมวลทินของเขาพอเราไปพูดคำเดียวว่าว่าว่ามันก็แตกหนีหมดเอาแท้ตรงนี้น่ะวะเท่านั้นพอพวกนั้นล้มไปหมดเนี่ยอะไรมันก็ต้องเราเป็นตัวประกันนะมันก็เหมาะสมจริงๆที่เขาจะสร้างอำเภอใหม่เนี่ยเหมาะสมแล้วเอาตรงนี้ดีนี่วะเอาใครข้านข้านมาเวลาหลวงตาบัวยังอยู่นี่นะวะจะตีปากมันจะวันนี้นะมือก็เอามาด้วยจะฟาดปากคนแล้ววะเงียบปากเขาก็เก็บเงียบไม่พูดอยู่ได้ก็เลยสร้างขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเนี่ยช่วยโลกนี่ก็กำลัง8ล้านจ่ายไปแล้วก็เลย
2: จ่ายไป6ล้านแล้วครับ
1: เออจ่ายไป6ล้านคือจ่ายเป็นงวดเขาสร้างถึงไหนถึงไหนก็จ่ายเป็นงวดเป็นงวดให้เขาเรื่อยไปอย่างนี้นะมีกระชวนแล้ว6ล้านอีก2ล้านที่อื่นที่ใดนี่เราพูดที่นี่เชิงฐานนะที่อื่นที่ใดที่ขออยู่เต็มหมดเราพักเอาไว้พักเอาไว้ยังไม่เข้ามาในวงการจำเป็นที่เรากำลังสร้างอยู่อันนี้เมื่อเราเสร็จเมื่อแล้วแล้วรายไหนที่เป็นอันดับหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นควรจะได้ก่อนเพื่อนก็เอารายนี้เข้ามาเอารายนี้เข้ามาอันดับ2อันดับ3เข้ามาอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่ใช่จะสมศรีจะให้ไปให้ไปนะเราต้องเรียงลำดับความจำเป็นอันดับ1อันดับ2นั่นแหละทำอย่างนั้นให้เรื่อยมานะสร้างโรงพยาบาลตึกไหนตึกไหนก็แบบเดียวกันโรงพยาบาลไหนที่จำเป็นมากกว่าเพื่อนเอาโรงนั่นเอาโรงนั่นเรื่อยก็ทั่วประเทศไทยก็อย่างนี้แหละไม่ใช่พอเขามาขอก็ให้ให้นะเราไล่เบี้ยถึงเหตุถึงผลก่อนที่จะให้นะเพราะเงินทองเราที่ออกมาจากหัวใจประชาชนที่รักแสนรักเขายังลากออกมาให้เราออกช่วยชาติบ้านเมืองเขาก็เราก็ต้องพิจารณาสิเรื่องราวไปอย่างนั้นทีนี้ก็เข้าพรรษาแล้วบรรดาพี่น้องชาวพุทธเราทุกคนให้ต่างหน้าต่างตาเข้าใกล้ชิดจิตกันกับคำนะอย่ามีแต่โลกโสกโปกล้วนๆกินไม่พอกินไม่อิ่มตายทิ้งกระเป๋านะให้มีอาจมีทำเป็นเบรกห้ามล้อไปบ้างควรจะเร่งก็ทำพาเร่งควรจะเป็นเบรกห้ามล้อก็ทำพาห้ามไม่เสียหายถ้าให้เดินแล้วเรียบหมดเลยไม่มีเหลือแล้วให้ทำพาไปทำจนมีความรู้จักประมาณให้พากันปฏิบัติหน้าที่การงานของตนอย่าขี้เกียจขี้คร้านต่อแท้อ่อนแออย่าเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายใช้ใจไม่หยุดไม่ถอยเงินทองไม่ใช่ภูไม่ใช่น้ำมหาสมุทรทะเลน้ำหมดได้นะหมดก็คือเรานั่นเป็นยักษ์เป็นผีกินสมบัติของตนสมบัติของตนคนงั้นกับสมบัติตนนี่สมบัติตนสมบัติของชาติมันก็จมไปได้ต่างคนต่างเอาไฟเผาก็ไปไฟก็ไปให้พากันประหยัดมัธยัสถ์อย่าเป็นบ้ากับบ้านชาติอื่นเมืองอื่นเขาเย็นก็อะไรมาคว้ามาปวมาใช้ไม่ได้นะเราเป็นชาติไทยของเราทั้งชาติต้องรู้จักตัวเองเป็นเนื้อเป็นหนังตัวเองอะไรควรจะเอายืดมาเป็นกติมาเป็นแบบเป็นฉบับเอามาไม่ใช่ว่าเอาสุ่มสี่สุ่มห้าอันใดควรซื้อค่อยซื้ออันใดไม่ควรซื้ออย่าไปซื้อสุ่มสี่สุ่มห้านะเห็นอะไรตกเข้ามาซื้อเมืองไทยเราเป็นนักฟุ้งเฟ้อเหิมเพราะมันเคยสมบูรณ์พูนผลมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายไม่เคยอยากขาดแคลนเดี๋ยวเราเหตุการณ์รอบด้านเข้ามานี่อย่างปัจจุบันทันด่วนนี่แก้ไม่ตกแก้ไม่ทันมันก็เสียแล้วที่ตรงนี้เมื่อแก้ไม่ทันเราก็ต้องจมเป็นฝ่ายเสียหายต้องให้พากันพิจารณาให้ดีนะในวันเข้าพรรษาแล้วก็ให้พากันตั้งหน้าตั้งตาให้มีความสัตย์ความจริงต่อตนเองอย่างน้อยใน3เดือนนี้เอาใครจะทำยังไงให้ทำอย่าให้ขาดการทำบุญใส่บาตรแม้แต่รายเดียวคนเดียวเอาได้ใส่บาตรวันหนึ่งองค์เดียวก็ไม่ให้ขาดการให้ทานในวันนี้แล้วอะไรที่งานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราเป็นความเสียหายกินเหล้าเมาสุราการพนันขันต่อเหล่านี้ให้ปัดออกให้หมดเพราะเหล่านี้เป็นสิ่งทำลายมันก็ได้มาได้ความเพลิดเพลินเสียไปเป็นเงินเป็นทองใช้ไม่ไรนะให้พากันคิดกันอ่านบ้างนะศาสนานั้นไม่มีใครจะรู้จักประมาณยิ่งกว่าศาสนาอันที่มันเลอะเทอะมันกาฝากมหาภัยเข้ามาแฝงศาสนาต่างหากนะเรื่องศาสนานี่แน่นหนามั่นคงมากดังที่เราได้คัดค้านตามทานในวงศาสนาด้วยกันคนอื่นไม่มีใครละที่คัดค้านตามทานก็มีหลวงตาบัวคนเดียวจะมาจาก ที่ไหนรอบด้านในเมืองไทยของเราเข้ามาอะไรท่า

0: ขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยหลักศาสนาเราจะออกรับทันทีต้านทานกันเลยถ้าอันไหนเป็นคุณเราก็ไม่ว่าเพราะเราก็หาคุณอยู่แล้วถ้าอะไรที่เป็นโทษเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองต่อศาสนาเราคัดค้านเลยก็คัดค้านมาตลอดก็ไม่เห็นมีใครมาค้านเราก็มีตั้งแต่จะลักลอบมาฆ่าเรามีจะจ้างผู้จ้างคนจ้างใครบริษัทบริวารของเขาหนึ่งให้ยอมเราเขาให้เป็นไปตามฝ่ายเขาสองก็หนึ่งอย่าคัดค้านเขาอันนึงเนี่ยนี่ให้เป็นไปตามฝ่ายเขาถ้าไม่เป็นแล้วทำไงเอาจัดการเอาหลวงตาบัวมาฆ่าเสียพวกเราจะได้ดำเนินสะดวกตกลงกันจะเอามาฆ่าเราอันนี้เวลามาประชุมลูกน้องบริษัทบริวารมาประชุมกันถ้าเวลาประชุมแล้วบริษัทบริวารคนดีก็มีคนชั่วก็มีรวมกันแล้วสุดท้ายพวกบริษัทบริวารทางคนดีมันมีอยู่มากข้านขึ้นมาโอ้นี่คือล้มโพล้มใส่หลวงตามหาบัวเป็นล้มโพล้มใส่พูดกันให้เด็ดขาดเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อศาสนาฉะนั้นไม่มีอะไรเสียหายถ้ามาทำลายต้นโพต้นนี้แล้วเมืองไทยเราจมทั้งชาติทั้งศาสนานั่นทำไม่ได้ข้านกันมาอย่างนั้นมีอย่างนั้นแหละแต่เรานี่เฉยเราไม่มีอะไรกับใครเขาจะฆ่ากันตายหลวงตาบัวตายทั้งองค์ยังอยู่หลวงตาบัวตายทั้งองค์ทำความดีตลอดเราไม่เคยสนใจกับเรื่องความเป็นความตายใครจะมาจองกรรมจองเวรกับเราก็ไม่มีเราไม่มีกรรมมีเวรกับใครเราทำประโยชน์ให้โลกเท่านั้นแล้วเรื่องเรานี่ก็ค่อยลึกก็มีแล้วก็เฉยไม่มีแล้วก็เฉยเราไม่มีอะไรกับใครเอาฆ่าก็ฆ่าไปสิเราไม่มีอะไรคนบริสุทธิ์ตายมันก็ตายด้วยความบริสุทธิ์คนชั่วยังมีชีวิตอยู่มันก็ชั่วตายไปมันก็ชั่วอันนี้มีชีวิตอยู่ก็ทำความดีตลอดมาตายไปแล้วก็ไปทางดีตลอดหรือจะไปทางไหนไม่ต้องมาตัดสินให้เราบอกแล้วว่าเราตัดสินเราเองแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493ฟาดเจดตัวเป็นภัยต่อเราเองขาดจะบ้านลงไปตั้งแต่นั้นไม่มีอะไรมาเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่ทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองเท่านั้นนะให้ท่านหลายจำเอาเราทำอยู่ทุกวันนี้เราไม่ได้ทำเพื่อเรานะเราทำเพื่อโลกทั้งนั้นเลยนะบาทหนึ่งเราไม่เคยแจกยังเรียกว่าทำประโยชน์เพื่อโลกอะไรเขาจึงเขียนติดไว้นั้นก็เพราะเห็นการกระทำของเรามีมาเท่าไรมาไหลก็มานี่ก็ไหลออกพร้อมๆกันเราไม่เจ็บสำหรับวันนี้นี่เราไปกรุงเทพใน20 วันได้เท่าไรพวกโรงพยาบาลเขามาขอตั้ง40-50 โรงบางทีนะโรงพยาบาลแต่ละโรงมาเอาของในโกดังเกือบ50 โรงนั่นแหละตอนที่เราไปกรุงเทพเพียง20 กว่าวันนั้นโรงพยาบาลมาขอตั้ง50 เกือบ 50 โรงนี่เรามาเมื่อวานเราเข้าไปอ่านมันเป็นยังไงตอนที่เราไปกรุงเทพกลับมานี้มีใครมาเกี่ยวข้องกับโกดังที่เราเก็บของไว้มากน้อยอย่างไรแล้วก็ไปดูเขาทางโรงพยาบาลมาขอเนี่ยเกือบ50 โรงฟังที่น่ะ20-22 วันเราไปกรุงเทพโรงพยาบาลมาตั้งเกือบ50 โรงนั่นเห็นไหมแล้วอยู่นี่เขาก็มาแต่เราก็ไม่ค่อยนับแต่เวลาเราไปแล้วเป็นเวลาเท่านั้นตัวนี้แล้วกลับมาเป็นยังไงบ้างนี่เขาก็มาติดต่อขอจากนี่วัดพระเป็นผู้จัดการทางโรงไฟทางครัวทางศาลาเป็นผู้จัดการให้องค์ใดมาอยู่รับหน้าที่นี้หมดเลยจัดให้เสมอหน้ากันหมดเวลาจะไปก็เติมน้ำมันรถให้ทุกคันนี่แล้วก็มีปั๊มน้ำมันเอาไว้จะหาความสะดวกจากไหนในวัดต่างๆเราอยากยกนิ้วเลยวัดไหนเอามาแข่งวัดป่าวันตาที่เป็นนักเสียสละนะเสียสละทุกด้านทุกทางไม่มีความเสียดายมีแต่ความเมตตาครอบไปหมดเลยเอาหมดไปหมดยังก็ยังบางทีเขาผู้ที่เก็บเงินสั่งจ่ายนั้นจ่ายนี้ไปเงินหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอเอาพักไว้ก่อนสักเดี๋ยวเอาอีกไม่คำนึงเงินมาหมดมาอย่างนั้นเอาอีกเรื่อยอย่างนั้นเราไม่เอาอะไรตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความเมตตาต่อโลกคิดดูไปตามถนนหนทางเขามาขายดอกไม้ไปมีดอกไม้ไว้ดูที่หน้านั้นไฟเขียวไฟแดงเขาจะมาขายดอกไม้จากนั้นไม่ให้มากละให้คนเล็กกับน้อยเฉลี่ยกันไปให้คนละ300ที่เขามาขายดอกไม้นะดอกไม้ก็ขายพวงละ10 บาทแล้วเราให้คนละ300อย่างนี้ตลอดเลยนะเป็นอย่างนั้นไปที่ไหนเขาทราบหมดรถล้างตะบัวไปไหนเขาทราบกว่านั้นนะเหมือนเอาเงินหวาน นั่นแหละนี่แหละอำนาจความเมตตาเราจะไปไหนเช่นอย่างเราไปกรุงเทพฯต่อมาเนี่ยพวกตำรวจพวกอะไรที่เขาไปรอรับทางนู่นเขาไปถึงขอนแก่นนู่นน่ะเขาไปรับเรารถเราก็มีอยู่แล้วรถนำเราเราไม่ต้องการบอกว่าไม่ให้ยุ่งเหล่านี้เขาก็ไม่ฟังพวกตชด.เขาก็จัดคนของเขามาตั้งเท่าไหร่รวม20แล้วพวกตชด.รักษาวัดนี่นะเขาทำของเขาเองเราบอกเขาเลยเขาไม่ฟังเขาฟังนายเขานายเขาสั่งว่าอย่างนั้นเขาทำตามนายเขาไม่ได้ทำตามเราก็ไม่ทราบว่าหมดอำนาจก็ปล่อยนี่เขาก็รักษาที่นี่ก็เวลาเราไปไหนมาไหนนู่นเขาไปรอรับที่ขนกลุ่มขนแต่งนี่นะน้อยว่าอะไรรถเราก็มีรถนำเราแต่เขาไม่สนใจรถนำเขาไปของเขาต่างหากนี่คนออกไปแล้วคนนั้นเท่านั้นคนนี้เท่านี้เท่านี้หมดเลยเป็นอย่างนั้นนะเราแล้วใครจะมาอยากไปนี่อำนาจเป็นความเมตตาหมดเป็นหมดยังไปยังแล้วไปที่ไหนเราทำประโยชน์ทางนั้นเอาหมดก็บวชเพื่อประโยชน์ทางนั้นเอาหมดก็หมดเพื่อประโยชน์ทางนี้ยังไว้อยู่ก็ยังเพื่อประโยชน์เนี่ยเราไม่มีการเจ็บเอาละท่านนั้นละผู้รนอันนี้มันแปรปรวนขึ้นอยู่นะ
1: อาจารย์เจ้า
0: ค่ะอะไร
1: ถวายปัจจัยเพื่อสงเคราะห์โลกช่วยหลวงตา10,000บาทและเข้าคลังหลวงทองคำหนัก1บาทเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เท่าไหร่บาท
1: 1บาทเจ้าค่ะ
0: 1บาทโอ้ได้แล้วพอใจนั่นน่ะก็ง่ายเมื่อไหร่พูดแล้วนี่มาเดี๋ยวนี้กันเต้นแล้วมาจากไหนล่ะ
1: มีผู้ฝากกราบถวายคุณเป้าผมนุ่งปูนกิ่ง 1,000 คุณเมตตาผมนุ่งปูนกิ่ง500คุณสิริวันสันติสุของค์วิเศษ 1,000คุณเขียนจันทร์วงศ์ 1,000 ถวายเรื่องทำบุญเข้าพรรษาคนสุดท้ายเจ้าค่ะ
0: เอารับไปแล้วเอามาอีกเราจะนับอีกว่างเอารับแล้วเอามาอีกเราจะนับอีก
2: มากครับ
0: เนี่ยทองคำเรามาแห่งละเท่านั้นเท่านี้เรื่อยมาเดี๋ยวนี้เหลืองอร่ามในคำหลวง 11,500 กว่ากิโลแล้วแล้วก็มาเรื่อยๆเพราะเราเปิดปากอยู่ตลอดเนื่องจากเห็นว่าคำหลวงของเราบกพร่องมากซึ่งเป็นหลักประกันชาติของคำเราจึงพยายามเอาทองคำไม่ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นจึงรบกวนพี่น้องทั้งหลายอยู่ตลอดมา
2: หมอใจบุญมาแล้วครับหมอใจบุญครับ
0: อะไร
2: หมอสานิธินกรกับครอบครัวครับถวาย 1,000 บาทหมอใจบุญคร
0: ับ พอใจหมอสานิ
2: ครับ
0: อยู่ทางกรุงเทพฯไม่ใช่เหรอ
2: ครับ
0: หมอสานิกับหมอลูกเรืองอุดรนี่มีหมอสานินี่ติดพันกับวัดตลอดมาแล้วก็หมอสานิทั้งหมอลูกเรืองอยู่ที่อุดรอันนี้ติดพันกับว่าเป็นลูกข้ามาตลอดมีเท่าไหร่ถึงไหนถึงกันแล้วก็หมอสานิท okay. นั่นก็แบบเดียวกันส่งมาเรื่อยๆหมอตรงนั้นมันเป็นหรือตายไม่รู้จะกับมันไม่มีใครมานิมนต์เราไปกุศลาเราก็เลยไม่ทราบว่าใครตายอย่างเอาอันนี้ดัดเองนี่เข้าใจไหมพูดตรงนี้พูดกลางๆหมอแล้วนะมันตายหมดแล้วยังไม่รู้มันไม่มีใครมานิมนต์เราไปกุศลาเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันตายมันลืมตัวก็มีเราได้เตือนไปเสมอเพราะทำเป็นของกลางๆอะไรบกพร่องตรงไหนบกพร่องเตือนก็ไปให้พยายามบ่มรุงรักษานี่อย่างที่ว่านี่ราชการหน่วยใดหน่วยใดลืมเนื้อลืมตัวเตือนเข้าไปเตือนเข้าไป
2: เด็กเด็กถวายทองคำหลวงตาครับที่เด็กชายอคเนย์ถวายทองคำหลวงตาถวายทองคำหลวงตาแต่น้ำหนักไม่ทราบ
0: พอใจไปหาไม่อยู่หน้าร้านนะได้ยินไหมล่ะไปหาพวกก็กระเป๋าของพ่อของแม่นะมาบอกว่าหลวงตาให้มาเอาว่างั้น
2: ทัศวรรณสินอาภา 1,000 บาททัศวรรณสินอาภา 1,000 บาทอภิชามหาโคตร500บาทนี่ลืมแจครับลืมแจรถครับ
0: ใครลืมแจรถใครลืมกุญแจรถไว้ที่เนี่ยนี่เดี๋ยวนี้เอากุญแจมาเก็บไว้นี่นะใครอย่ารอนานนะเดี๋ยวนี้กำลังจะเริ่มชิดดอกแล้วนะถ้าไปถึง 2-3 ชั่วโมงรถทั้งคันสู้ดอกไม่ได้นะอย่าว่าบอกมันเก็บแพงกันไปเรื่อยสิให้เสียเวลาทำไมเก็บไว้ต้องคิดค่าดอกเรื่อยกุญแจรถใครหายเนี่ยมาเก็บอยู่นี่ล่ะกุญแจรถรถอะไรรถที่รถรถนี่ชื่อว่าโตโยบ้าเนี่ย เนี่ยรถคันนี้ที่โตโยต้าโอ้หรือนิสสันอันนี้นะอ่านว่าไงมีอยู่ยัง
2: ไอ้นี่อะโตโยต้าเหรอครับไอ้ดำๆนี
0: ่
2: เหรอ
0: เออเออเนี่ยรถโตโยต้าขายกุญแจรถโตโยต้ามารับเอานี่เอาไปเอาว่างไว้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าของก็มาขี้เกียจเราไปนานเพราะขี้เกียจนับเงินค่าดอกเอาออกมาเราก็มีธุระของเราอยู่ไม่ได้ว่างละวันหนึ่งวันหนึ่งไปธุระทั้งนั้นเพื่อโลกทั้งนั้นเสร็จแล้วนะพากันตั้งหัวตั้งใจนะเข้าบรรษาให้ต่างคนต่างมีจิตมีใจใกล้ชิดติดพันกับอัตกับธรรมกับบุญกับกุศลมีความสิทธิ์สัตว์ความจริงมัดตัวเองนะถ้าให้ปล่อยให้กิเลสแล้วหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินไม่มีสมบัติอันดีงามเข้าสู่ใจนะจะมีแต่พุงกลางเลยกินกินไปแล้วตายแล้วเน่าเฟะไม่เกิดประโยชน์บุญกุศลไม่ได้ทางใจแล้วชิบหายนะไม่มีเครื่องสืบต่ออันดีงามนะกินลงไปมันแค่พุงพอพุงตายแล้วพุงพังไปด้วยกันหมดไม่เหลือแต่บุญกุศลได้เข้าสู่ใจใจไม่ตายใจไม่เน่าไม่เฟะขออันนี้เข้าส่งเสริมอุดหนุนจิตใจจิตใจจะมีความสง่างามในภพชาติต่อไปพระจำวนาคำนี้เป็นคำสอนของพุทธเจ้าเป็นคำสอนของพุทธเจ้านะไม่ใช่คำหลอกลวงโลกนะเอาละพอเสร็จแล้วให้พรนี่ไหนเราจะให้พรเสร็จแล้วแปดโมงครึ่งแล้วอิจิตาปฏิตาตุหาคิปเบวสุวิชโตสัพเพภูเรนโตสังคปาจัตโธปะระโสยะถาวิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัตมะตารโยสุขีสีขายุโกวะอภิวาทนสีนิสนิจังยุทธาปัจจายโยจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาราปีนี้เราจะทอดกระถิ่นนาโคเราท่านขาดอะไรก็ไม่รู้มาท่านก็ขอให้เราทอดกระถิ่นวันโคสิจะปล่อยไม่มีที่ต้องสีที่ท่านมาขอธรรมดาต้องสีกันนะนี่ไม่มีที่ต้องสีกันเจ้าขุนวันโคกับเราทุกวันนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาแต่ไหนแต่เราสนิทสนมกันมามากสมควรที่จะรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นญาติกันขอกับญาติไม่เป็นอาบัติอันนี้ท่านกับเราก็เป็นญาติวัดโพธิ์เป็นวัดอุปชาของเราเป็นวัดอุปชาพระจุฬาเจ้าใหญ่มาจากไหนไม่เอ่ยนะท่อมีทุกแบบท่อไปต่อยมันเห็นไปไปอุ้ยไปน่าดูว่าก็ได้มีทุกตัวว่าออกสลายแล้วไปช่วยละมีแต่อุดวดเลยช่วยละมีแต่อุดวดเลยไปห้าตัวว่าหกตัวช่วยละหกตัวว่าเรื่องอะไร6ตัวหรือ7ตัว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่วันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสของซีเรียใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสพำนักระหว่างการเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับคณะรัฐมนตรีเร่งสื่อสารผลงานเชิงรุกพร้อมสั่งการให้โฆษกรัฐบาลประสานโฆษกแต่ละกระทรวงขยายการรับรู้สู่ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าบรรยากาศการทำงานของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความคึกคักและทุกคนต่างมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่โดยรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนำเสนอผลงานในรอบสัปดาห์ต่อที่ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและสิ่งที่ได้ขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยสั่งการให้ทีมโฆษกรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ประสานงานร่วมกับโฆษกประจำกระทรวงต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่สำคัญมาเผยแพร่ในวงกว้างนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีผลงานเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลจำนวนมากจึงต้องเร่งขยายการรับรู้ไปสู่ประชาชน
2: ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันแล้วก็ได้สื่อสารการทำงานของกระทรวงของตนเองให้ประชาชนได้รับทราบให้มากที่สุดแล้วก็ให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ให้ทางทีมโฆษกรัฐบาลได้เน้นแล้วก็ประสานกับโฆษกของแต่ละกระทรวงให้เผยแพร่ผลงานออกไปให้มากต้องถือว่าทั้งทีมนะครับงานออกมาก็เยอะสิ่งที่ดีๆออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติก็เยอะไปหมดแต่ว่าทำไมมันอยู่ในวงเล็กก็ต้องขยายไปเป็นวงใหญ่
1: นายกรัฐมนตรียังสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมเดินหน้ามาตรการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มทรงตัวและปรับตัวลดลงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดและช่วยลดต้นทุนให้แก่ทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงการจัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อพิจารณาปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทันทีโดยเรียกประชุมด่วนทั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันทีโดยการพิจารณาปรับลดราคาครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เหมือนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
3: นายเสารัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของดาโตซีรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย การเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอคือเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะดาวแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9ถึง23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22ถึง23ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและกำหนดเวลาทำการตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยระหว่างเวลา5 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาของทุกวัน
4: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะรม.ก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างๆให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
3: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในมิติของความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในครั้งนี้จะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คาดการว่าการเยือนดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่างสองประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยให้กู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRD วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,550 ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินประมาณ129ล้านบาทพร้อมเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดพัทลุงทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหานอมินีนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายพ.ศ.โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายแผนแม่บทและมาตรการเชิงรุกเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการสร้างวินัยทางการค้าและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการนอกจากนี้การปรับปรุงระเบียบดังกล่าวยังเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสวงเงิน 4,000 ล้านบาทปลายเดือนนี้เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวให้แก่ประชาชน
5: นางสาวจินดารัตน์วิริยะทวีกูลสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยสบน.จะเปิดจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท2รุ่นอายุได้แก่3ปีและ10ปีโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์วงเงิน 2,000 ล้านบาทจัดสรรแบบ First Come First Serveและซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทและผ่านช่องทางบอนคอนเนคแพลตฟอร์มสามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งวงเงิน 2,000 ล้านบาทและเป็นการจัดสรรแบบ Small Lot First และจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งเพียงมีบัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อผ่านบอนออมพลัสได้ทันที
6: โดยออมพลัสเนี่ยขอเรียนว่าเรามี2ช่องทางหลักช่องทางแรกก็คือเป็น Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่2นี่เป็นช่องทางใหม่ก็คือ Bond Connect Platform ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาระบบนี้มานะคะเพื่อเชื่อมต่อการลงทุนเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกแล้วก็เข้าถึงการออมครั้งนี้ได้ง่ายขึ้น
5: ทั้งนี้สบน.ตั้งเป้าให้พันธบัตรรัฐบาลออม Plus เปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมของประชาชนโดยปีงบประมาณ2569จะจำหน่าย2รอบรวมวงเงิน 8,000 ล้านบาทก่อนประเมินผลตอบรับเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการและวงเงินในปีงบประมาณต่อไปปริมประโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีระบุการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการนายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดอ่านคำวินิจฉัยกรกฎาคมนี้เกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยระบุว่ารัฐบาลไม่ได้จัดเตรียมแผนสำรองใดๆไว้เนื่องจากเชื่อมั่นว่าไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดพลาดส่วนประเด็นที่ว่าหากผลการวินิจฉัยออกมาในเชิงลบจะดำเนินการอย่างไรนั้นยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วและนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสิ่งใดขณะที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทและย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบ
7: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญร่างพระราชกำหนดจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันจุดยืนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านงบประมาณปกติซึ่งเปิดโอกาสให้สภาตรวจสอบได้อย่างเต็มที่อีกทั้งการนำโครงการดังกล่าวไปไว้ในพระราชกำหนดกู้เงินเป็นการหลีกเลี่ยงกลไกการตรวจสอบของรัฐสภาพร้อมย้ำว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบทั้งในด้านการบริหารจัดการเงินกู้และความรับผิดชอบทางการเมืองนอกจากนี้ยังตั้งข้อต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่มีโครงการลักษณะใกล้เคียงกับวงเงินกู้ดังกล่าวโดยเห็นว่าต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่และย้ำว่าการใช้งบประมาณผ่านกระบวนการปกติจะเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบได้อย่างรอบด้านมากกว่าวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามการทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
2: การบริหารภายในกระทรวงมหาดไทยถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนมันเป็นสิทธิ์ของกระทรวงที่จะต้องทำการฟ้องเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่ามันที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้อง
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะประชุมวันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลรอบด้านหากพบความผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
8: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปทและเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันทีพร้อมยืนยันว่าคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อนุมัติจัดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนกรอบเวลาการทำงาน30วันนั้นจะประเมินจากปริมาณข้อมูลหากจำเป็นสามารถขยายเวลาได้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปิดช่องโหว่ของระบบการสอบอย่างถาวร
9: มีคำสั่งแล้วครับแล้วก็ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปท.หารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปท.นะครับในการระดมการหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
8: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาระยะยาวว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการกรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้ขว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27 ธันวาคม 2568อย่างเคร่งครัดประเทศไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณบิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกเวลาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหยวัฒนาเวลาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้ม

0: วิตมันมีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบเก้านาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียใกล้กับสำนักงานใหญ่ของกระทรวงการท่องเที่ยวซีเรียในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสพำนักอยู่ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18คนในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเดินทางเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา2วันซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนของผู้นำสหภาพยุโรปคนแรกนับตั้งแต่ที่รัฐบาลซีเรียชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราขึ้นครองอำนาจเมื่อปี2567โดยจะมีการหารือในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคตลอดจนโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนทวิภาคีสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ภายหลังการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่กรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียและขอให้จีนใช้ช่องทางความใกล้ชิดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งจะถือเป็นโอกาสที่ทำให้ความร่วมมือระหว่างยุโรปและจีนลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากสงครามนี้ยังคงอยู่อาจเป็นข้อจำกัดต่อโอกาสดังกล่าวด้านนายหวังอี้กล่าวว่าจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับนอร์เวย์เพื่อผลักดันการสร้างระบบบริหารจัดการโลกที่มีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาของโลกต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

0: ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและ23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรได้เวลา 23:30 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการได้ทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญท่านฟังครับ
3: ใจเราแต่ละคนละคนเป็นสถานที่เกิดแห่งโลกและธรรมหรือจะพูดว่าเป็นสถานที่เกิดแห่งกิเลสกับธรรมก็ได้เราจะเพาะอะไรจะบำรุงอะไรให้มากสิ่งนั้นก็เจริญงอกงาม

มันกิเลสนั้นน่ะมันเต็มอยู่ภายในหัวใจแล้วจนกระทั่งทำแทรกลงไม่ได้ในหัวใจหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแต่เมื่อเสด็จออกไปทรงผนวกก็คือไปกำจัดเปลี่ยนแปลงวัตถุอาตมาเป็นวัตถุที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจเพื่อถ่ายเทเอาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นออกแล้วเพราะทำให้เกิดขึ้นภายในใจใจที่มีกิเลสไม่มีธรรมภายในตัวเองเลยก็ต้องมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงทั้งวันทั้งคืนการเคลื่อนไหวไปมาก็เพิ่มออกแต่ละขณะขณะล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการก้าวเดินหรือเคลื่อนย้ายของกิเลสออกเที่ยวหากินไปไม่มีวันมีคืนไม่มียืนเดินนั่งนอนอิริยาบถการสถานที่ไม่มีพวกนี้ไปอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่หลับสนิทเท่านั้นคือกิเลสมันก็ทักตัวมันสังขารความคิดความปรุงสัญญาความสำคัญมั่นหมายมันก็ระงับดับไปหมดเพราะอาศัยขันธ์นี้เป็นเครื่องมือของกิเลสสิ่งเหล่านี้ระงับกิเลสก็ต้องหยุดระงับลงไปคนที่หลับสนิทนั่นคือกิเลสก็พักพวกที่ได้นิพพานพวกคนมีกิเลสได้นิพพานกับพอจะเทียบกันได้ก่อนได้ตอนที่หลับสนิทเพราะตอนนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวกวนเลยเงียบสนิทเรียกว่าคนมีกิเลสได้สัมผัสนิพพานก็พอจะพูดได้เป็นเครื่องเทียบเคียงกันในขณะที่หลับสนิทไม่ได้ละเมอเพ้อฝันไปใดๆทั้งสิ้นพอหลังจากนั้นแล้วก็ มีแต่เรื่องของกิเลสแสดงตัวอยู่บนหัวใจเรียกว่ากิเลสเกิดก็ถูกผิดอะไรไปกิเลสแพร่กระจายออกไปทุกแห่งทุกคนทุกเวลาเวลาก็ไม่ผิดทีนี้พอมาปฏิบัติอุบายวิธีเรื่องราวที่กิเลสจะเกิดก็พยายามระงับสาเหตุของมันด้วยหลักธรรมซึ่งเป็นคู่ปราบกันทีนี้เมื่อกิเลสถูกปราบด้วยหลักธรรมแล้วความเตียนโล่งก็ค่อยปรากฏขึ้นมาคือความสงบโล่งจิตโล่งใจขึ้นมาธรรมเริ่มปรากฏนะทีนี้นี้จะเรียกว่าธรรมเกิดความสงบที่ไม่เคยเกิดก็เกิดความสบายที่ไม่เคยเกิดก็เกิดสติปัญญาอุบายวิธีการแก้กิเลสต่างๆไม่เคยเกิดก็เกิดไม่เคยมีก็มีกิเลสไม่เคยดับไม่เคยตายก็ค่อยดับค่อยตายไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยความเพียรประเภทต่างๆอุบายวิธีต่างๆของโยคาวจรผู้ประกอบความเพียรทั้งหลายดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างเมื่อธรรมเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆกิเลสก็ค่อยดับไปเรื่อยๆธรรมเกิดขึ้นมากกิเลสก็ยิ่งดับไปมากสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญความเพียรเป็นเครื่องหนุนความหมายมั่นปั้นมือหรือความมุ่งมั่นเป็นเหมือนกับเครื่องดึงดูดให้สติปัญญาก้าวเดินให้ความเพียรหนุนกันไปความมุ่งมั่นมันก็เจริญขึ้นสงบเพียงเล็กน้อยพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็สงบมากมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีน้อยก็มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆ

ยาที่เคยล้มลุกคลุกคลานหรือไม่เคยปรากฏขึ้นมาเลยแต่พอมีความสงบแล้วหาอุบายใช้ปัญญาก็เกิดขึ้นได้เป็นลำดับลำดับนี่สิ่งล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมมรรคธรรมทางดำเนินหรือเครื่องมือผลก็คือสิ่งที่สติปัญญาทำได้แก้ได้หลุดลอยไปเป็นความหายกังวลขึ้นมาขาดว่าขาดตอนไปเป็นลำดับทำจึงเกิดเรื่อยๆทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลฝ่ายเหตุคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเกิดขึ้นเรื่อยๆมีกำลังขึ้นมาเรื่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสามารถแก้กิเลสอาสวะต่างๆไปได้โดยลำดับลำดับมีเรียกว่าฝ่ายเหตุทำเป็นฝ่ายเหตุก็เจริญผลได้จากความสงบสุขหรือความหายกังวลความหมดเสี้ยนหมดหนามภายในจิตใจก็หมดไปเรื่อยๆที่ท่านเรียกว่ามรรคผลนิพพานจนกระทั่งกิเลสอาสวะทุกประเภทซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตใจแทบไม่ทราบว่าใจคืออะไรเพราะมีแต่ความเคลื่อนไหวมีแต่กิเลสทั้งนั้นแสดงตัวอยู่ดั้งเดิมแต่แล้วก็ถูกสติปัญญาศรัทธาความเพียรปราบลงอย่างราบไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่จึงว่าทีนี้ทำเกิดเต็มภูมิใจที่เป็นเรือนรังของกิเลสแต่ก่อนกลายมาเป็นภาชนะสำหรับธรรมโดยสมบูรณ์นอกใจกลายนอกจากใจเป็นภาชนะของธรรมโดยสมบูรณ์แล้วใจกับธรรมยังเป็นอันเดียวกันด้วยเมื่อเข้าถึงขั้นจิตคือธรรมธรรมคือจิตหรือธรรมคือตามธรรมคือใจใจคือธรรมแล้วมันก็หมดปัญหานี่เรียกว่าธรรมเกิดอย่างเต็มภูมินอกจากนั้นแล้วคือหลังจากนั้นแล้วยังเป็นอุบายแห่งธรรมที่เกิดขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีการต่างๆคือความแยกคายของธรรมแต่ละอย่างอย่างที่จะแตกแขนงออกมาจากความบริสุทธิ์นั้นอันเป็นอุบายวิธีที่จะแนะนำสั่งสอนคนหรือเป็นเครื่องเตือนสติต่างเป็นเครื่องรุ่นลงสำหรับจิตดวงนั้นก็มีขึ้นมาเรื่อยๆดังที่ท่านอาจารย์มั่นได้พูดในปัญหาซึ่งตอบประชาชนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องคือรีบนั้นเป็นต้นท่านเคยกล่าวเสมอว่าอาจทำได้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของท่านเรื่อยๆคำว่าอาจทำเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าทำเป็นเครื่องแก้กิเลสของท่านเพราะกิเลสของท่านสิ้นไปหมดแล้วแต่ทำไมจึงทำจึงเกิดอยู่เสมอคือธรรมเหล่านี้เป็นธรรมรื่นเริงเป็นอุบายวิธีต่างๆให้เกิดความรื่นเริงมันถึงตามธรรมชาติของจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องรื่นเริงเท่านั้นและอุบายวิธีต่างๆที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นใดก็ตามเกิดขึ้นเรื่อยๆเห็นอะไรก็ทำก็เกิดคือเป็นอุบายวิธีปรากฏขึ้นมาอุบายวิธีปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะได้เห็นไม่ว่าได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสกับเรื่องอะไรสติปัญญาคอยที่จะผลิตเป็นธรรมขึ้นมานั่นผลิตอยู่เรื่อยๆอย่างที่ว่าธรรมเกิดเรื่อยๆจึงทำให้เชื่อครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหลังจากพระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วธรรมจะพึงเกิดเรื่อยๆอย่างนี้ยิ่งเป็นภูมิของศาสดาด้วยแล้วธรรมยิ่งจะเกิดมากมายก่ายกองยิ่งกว่าที่ปรากฏในเรานี้นะท่านว่าเพราะอะไรธรรมจึงเกิดเพราะจิตเป็นธรรมอยู่แล้วกระเพื่อมนิดขึ้นมาก็เป็นธรรมเกิดก็เป็นธรรมปรากฏจนกระทั่งวันปรินิพพานธรรมเหล่านี้จะมีความเคลื่อนไหวมีการแสดงตัวอยู่เสมอภายในจิตใจของผู้บริสุทธิ์นั้นแต่ไม่ได้แสดงขึ้นเพื่อแก้กิเลสของท่านหากแสดงขึ้นตามลวดลายของธรรมลึกตามความเหมาะสมของจิตที่เป็นธรรมแล้วธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันก็แสดงความเคลื่อนไหวอยู่ภายในจิตอย่างนี้ก็ถูกเพราะไม่มีอะไรเข้าไปแทรกภายในจิตมีแต่ธรรมล้วนเวลาจิตเป็นธรรมแล้วธรรมย่อมเป็นไปเช่นนั้นย่อมเกิดอยู่นั้นเสมอเวลาจิตเป็นกิเลสเป็นอาสวะนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะ
แต่สัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรเป็นเรื่องกิเลสเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนั้นจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้รับการเหนี่ยวแลหรือการอบรมส่งเสริมเราอย่าไปตีตนก่อนไข้ว่าเราไม่มีวาสนาหรือเรามีวาสนาน้อยอันนี้มันจะทำให้เราท้อใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสยุแย่หลอกลวงเหมือนกันหรือขับกล่อมให้เราลืมเนื้อลืมตัวไปในความพยายามที่จะบำเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นไปเรื่องของกิเลสนี้แทรกอยู่ทุกระยะเผลอตัวไม่ได้เช่นอย่างเรามีอำนาจวาสนาน้อยอย่างนี้เป็นต้นนี่เราอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องของกิเลสมันเคยกล่อมตัดโลกให้หลับสนิทอันนี้มันก็ต้องกล่อมยิ่งเราจะไปจากมันด้วยแล้วมันก็ยิ่งแสดงท่าทางมากเช่นพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกทรงผนวชทีแรกก็ยังมีพยามารมาทูลราชนาให้พระองค์ทรงรออยู่สัก7วันแล้วขุมทรัพย์จะเกิดขึ้นที่7มุมเมืองให้รออยู่ซะก่อนจะเดินไปจะเดินเสด็จพวกไม่รอขุมทรัพย์ก็เป็นโลกียทรัพย์เนี่ยจะกี่มุมเมืองก็คือโลกียทรัพย์ทั้งนั้นนี่เราไม่ต้องการโลกียทรัพย์เราต้องการโลกุตระทรัพย์โลกุตระสมบัติสมบัติเราจะมารออะไรทรัพย์เจ็ดมุมเมืองมุมเมืองอันนี้ท่านว่าท่านไม่ฟังเสียงเสด็จออกไปเลยนั่นตั้งแต่ก่อนไม่เห็นทรัพย์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นล่ะท่านครองราชสมบัติอยู่กี่ปีทำไมไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดแต่เวลาจะเสด็จออกสมผนวดทำไมสิ่งนั้นจึงจะมาเกิดมันก็เรื่องมารคือความพัวพันความเกี่ยวข้องผูกมัดพระทัยของพระองค์นั่นเองเมื่อได้ทรงพิจารณ์ด้วยทัศนติปัญญาโดยละเอียดถี่ถ้วนมาแล้วจึงไม่ทรงหวั่นยับยั้งงายกับโลกียทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเสด็จออกไปจนได้ตรัสรู้ถึงโลกุตระสมบัติคือความบริสุทธิ์หมดจดได้แก่พระนิพพานหรือได้แก่วิมุตติหลุดพ้นเราผู้บำเพ็ญธรรมก็เหมือนกันในเรื่องมารมันคอยสอดใส่แทรกคอยเกลี้ยกล่อมอยู่เสมอมีอำนาจวาสนาน้อยนั่งภาวนาก็ไม่เรื่องราวอะไรนอนซะดีกว่าเนี่ยไอ้นอนมันดีกว่าที่ไหนใครๆเขาก็นอนกันทั้งโลกถ้ามันดีกว่าภาวนาคนทั้งโลกนี่มันก็ควรจะดีไปหมดแล้วจำเป็นอะไรจะต้องมาภาวนาให้เสียเวลาได้เหนื่อยเปล่าหากว่านอนดีกว่านะมันไม่ดีกว่าการทำความดีคือภาวนาเพื่อความดีกว่าการนอนทำไมจึงกลับเห็นเป็นฐานไฟไปได้แล้วเห็นการหลับนอนดีกว่านี้ไปได้เนี่ยพี่นายเรื่องอุบายความหลอกลวงของกิเลสมันแทรกมาได้ทุกแง่ทุกมุมมันไม่ดีก็ทราบว่ามันไม่ดีก็เรากำลังพยายามจะทำให้มันดีเวลานี้ถึงมันยังไม่ถึงขั้นที่ดีตามความพยายามเราก็ต้องทำมุ่งหน้าทำไปมันจะพ้นนิสัยแห่งความพยายามนี้ไปได้อย่างไรธรรมนี้เป็นธรรมที่เป็นเครื่องส่งเสริมสิ่งที่กระต่ำให้สูงขึ้นโดยลำดับสิ่งที่เศร้าหมองให้มีความมองใสขึ้นสิ่งที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้นด้วยการทำความดีของเราเหตุใดการนอนจะไปดีกว่าการทำดีอันนี้การทำดีนี้ต้องเป็นของดีเสมอเด็กตั้งแต่เกิดมาที่แรกตัวแดงๆเท่านั้นเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจากพ่อแม่พี่เลี้ยงทั้งหลายมันยังเจริญเติบโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกันการพยายามบำรุงส่งเสริมจิตใจด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเหตุใดจะไม่ดีแล้วเหตุใดเรื่องการหลับการนอนซึ่งโลกทั้งหลายนอนกันเท่านั้นจะเป็นของดีกว่านี้ไปได้ถ้าเราจะเอามาพิสูจน์มาพิจารณากันเรายิ่งจะเห็นความอยากของกิเลสที่มันหลอกเราอย่างถนัดชัดเจนนี่คือธรรมอย่างนี้แหละเรื่องธรรมกับกิเลสรบกันรบแบบนี้แก้กันแบบนี้ไม่งั้นเราไปไม่ได้
มีน้อยที่ไหนวาสนาผู้สร้างวาสนานี่คือเรามันน้อยไปไหนนะการทำความดีอยู่ทุกวันทุกเวลาคือการสร้างฐานะทางด้านจิตใจของตนด้วยขุมทรัพย์อันดีงามคือทรัพย์ภายในให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับทำไมจะไปเร็วกว่าการหลับการนอนการท้อถอยการไม่ทำความดีอะไรเสียทั้งสิ้นนั่นเสียการทำนี้เป็นของดีอยู่แล้วเป็นการสร้างอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมพันธ์ขึ้นภายในตัวของเราด้วยการทำดีอย่างนี้เหตุใดจะไม่ดีเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราเห็นได้หรือวันหนึ่งว่ามันเติบโตขึ้นแปลกหูแปลกตาเราวันละเท่าไหร่เราไม่เห็นทราบด้วยกันแต่เราปฏิเสธได้เมื่อไรว่าเด็กเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องแล้วมันโตขึ้นมาอย่างเป็นท่านๆเราอย่างนี้มันโตขึ้นมาวันละเล็กละน้อยจนกระทั่งเห็นได้ชาติเวลานี้เราโตเท่าไหร่ออกมาจากเด็กๆนั่นการเจริญทางด้านจิตใจคุณงามความดีทั้งหลายมันก็ค่อยเจริญขึ้นโดยลำดับแต่ทางด้านจิตใจนี้ยังมีที่สิ่งที่จะเจริญให้เห็นได้ชัดเป็นบางการบางเวลามีคือไม่ได้เป็นแบบเด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่โดยถ่ายเดียวแต่อย่างไรก็ตามหลักธรรมชาติของความดีหรือของจิตที่เราได้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นการอบรมส่งเสริมจิตดวงนี้อยู่เสมอนั้นจะต้องมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแม้เจ้าตัวไม่ทราบก็เป็นความเจริญอยู่ภายในตัวของจิตเองเมื่อได้ถึงการเวลาที่เหมาะสมกันแล้วจะแสดงผลให้ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะจะเฉพาะอย่างยิ่งการจิตตภาวนาจะทำให้เห็นได้เป็นระยะคือเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตเจริญเช่นเราภาวนาจิตตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยทราบเลยว่าจิตของเรามีความสงบเป็นอย่างไรใครจะพูดว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิอย่างไรก็ตามเราไม่เคยทราบแต่เมื่อมาภาวนาแล้วมันมีขณะหนึ่งจนได้ที่จะทราบเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นความประจักษ์อันหนึ่งและต่อจากนั้นไปยังจะมีความประจักษ์เรื่อยๆขึ้นไปโดยลำดับไม่เหมือนเด็กโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ว่าเจ้าตัวเด็กก็ดีเราทั้งหลายผู้ดูแลเด็กก็ดีไม่ทราบว่าเด็กเติบโตขึ้นวันละเท่าไหร่เห็นได้ชัดนี่ส่วนจิตตภาวนานี่เห็นได้ชัดคือเห็นเป็นพักๆเห็นเป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมเมื่อไรก็ปรากฏขึ้นมาแม้จะยังไม่ปรากฏเช่นนั้นก็ตามสมบัติของเราคือคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้มากน้อยเป็นของเราอยู่แล้วภายในจักฝังอยู่ไปสูญหายไปไหนถึงจะไม่แสดงออกมาทางร้านทางลวงอย่างสินค้าทั้งหลายก็ตามก็ทราบชัดว่าสินค้านี้อยู่ในร้านสมบัตินี้อยู่ในใจจะน้อยไปไหนสมบัติมีอยู่ในเราทุกตลอดเวลาด้วยความดีที่เราได้สร้างมาถึงจะไม่แสดงตัวมาอย่างชัดเจนเหมือนสินค้าออกหน้าร้านก็ตามแต่ก็ปรากฏอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเหมือนสินค้าอยู่ในร้านเก็บไว้อย่างมิดชิดถึงการแสดงก็แสดงออกมาเองเราจึงควรภูมิใจในการบำเพ็ญของเราไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพูดในการส่งเสริมวาสนาบารมีด้วยการกระทำความดีอย่าลดละท้อถอยนี่อำนาจวาสนาบุญญาภิสัมพันธ์จะเจริญขึ้นได้ด้วยการพยายามบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอนี้เป็นหลักสำคัญมากเมื่อถึงการที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่แล้วปิดไม่อยู่อยู่ในร้านก็จะออกหน้าร้านออกมาให้เห็นชัดๆเช่นเดียวกับเด็กมันอยู่ในท้องแม่ถึงการมันแล้วมันก็ต้องโดดออกมาจนได้มันเต็มที่แล้วมันอยู่ไม่ได้มันต้องออกมาสมบัติภายในอยู่ในภายในจิตใจของเราก็ตามเมื่อถึงการที่จะแสดงออกมากน้อยแล้วปิดไม่อยู่เหมือนกันต้องแสดงออกมาในขณะที่ไม่แสดงก็ไม่สูญหายไปไหนถ้าว่าเป็นแบบโรคทั้งหลายก็เรียกว่าฟักตัวอยู่ภายในจิตใจคำว่าฟักตัวก็คือค่อยสั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆคุณงามความดีที่เราสร้างไว้ภายในตัวของเราเองก็สั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันวันนี้ก็สร้างวันนั้นก็สร้างวิธีไหนด้วยอุบาย

0: ใดก็ตามจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาคือการสร้างความดีทั้งนั้นแล้วความดีนี้จะไปไหนใครเป็นคนสร้างเราเป็นคนสร้างก็จะแสดงบ่งบอกถึงใจว่าเป็นผู้เป็นหัวหน้าทาริเริ่มเนี่ยตัวเหตุผู้ริเริ่มจะไปไหนเป็นแต่เพียงว่าจะแสดงธรรมชาติที่มีอยู่จิตจำสมขึ้นมาแล้วด้วยความนั้นปฏิเสธไม่ได้ใจของตนทุกคนเวลานี้เราก็พยายามขัดเราภาชนะของเราคือภาชนะสมบัติได้แก่ความดีทั้งหลายที่เราสร้างไว้แล้วนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมพระในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านมองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอังคารที่7เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้เป็นวันธรรมสวนะครับ
1: วันธรรมสวนะหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิตกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ
0: ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กราบวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
2: บทเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัด

ม่านตาดแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

0: พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าอย่าประมาทนอนใจในชีวิตต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าสมบัติสองเจ้าของตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนเมษายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนเมษายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าสดซ้ายสดขวาโลกมิตรทำลายกรรมฐานต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าตามดูความจริงตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2528ในโอกาสเทศนาอบรมพระต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนตุลาคมพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าอย่าให้กิเลสครอบงำใจตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่20เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่ากิเลสเป็นภัยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าฝังใจมานานและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าความบริสุทธิ์จากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าจิตสวาขาตธรรมไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัยเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกองกำลังยูเครนส่งโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกมือหลวงของรัสเซียการกีฬาแห่งประเทศไทยเช็คความฟิตนักกีฬาไทยก่อนลงครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้า15เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:38 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลตามด้วยบทสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนะขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ปัสสตังหิทัสสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายินวาจายวจีรสาวะบุตเถกุมภะกตังยังบุตโตปฏิกันธรรมปฏิยตังกาลันตระสังวริตุมวะบุตเ
2: ถอันนัมยังธัมมานุสติในยังกะโรมะเส

0: กาเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุขมังปะปะตังมะยายังธัมโมปะติกันตุอัจยันตังกาลันตะเอสะวะริทุงวะธัมเม
1: ท่านธรรมยังสังฆานุสติใน

0: ยังปุญญังปัสสุตังนิฆาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงกัสสะเตชะสะ
1: สัมเพกุตมะปะระธรรมยายังนัมโคปิคันนะโรจิตารังปารัมตะเวสังโฆปุญญะสัมปิ
2: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
0: ยาวาเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหาสาปฏิฆาตายะลังสมากัสสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัส

บัดนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาที่เป็นโอวาทคำสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อให้สำเร็จประโยชน์เป็นธรรมสวรรค์นามัยมีสงแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะเหตุนั้นขอบรรดาท่านผู้ฟังทุกๆท่านพึงได้ตั้งจิตตั้งใจของตนเพื่อจะสดับรับฟังซึ่งโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้สำเร็จประโยชน์ในขณะที่ฟังเทศน์ด้วยและจะได้สำเร็จประโยชน์ในการซึ่งต่อจากนั้นไปด้วยการฟังธรรมคำสอนของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้านั้นเป็นความจำเป็นสำหรับเราซึ่งเป็นพุทธบริษัททุกท่านเพราะธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์เต็มไปด้วยหลักเหตุผลผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องที่แนวทางให้ทั้งสองทางผู้ที่จะดำเนินในทางโลกก็ย่อมเป็นความจำเป็นสำหรับอุบายวิธีหรือความฉลาดที่จะนำไปปฏิบัติในกิจการนั้นๆให้ถูกต้องและราบรื่นแก่ตนเองผู้ที่จะปฏิบัติในทางด้านธรรมะก็จะเป็นความสะดวกไม่ผิดพลาดเพราะสิ่งใดถ้าปราศจากการสดับรับฟังให้เข้าอกเข้าใจและรู้วิธีการไว้ก่อนแล้วไปทำโดยไม่ได้ศึกษาไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมอาจสามารถที่จะทำให้ผิดพลาดหรือแม้ได้ผลก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นบรรดาจิตการงานทั้งปวงต้องอาศัยการสำเนียกศึกษามาเรียบร้อยการศึกษาจึงเป็นของจำเป็นหรือเป็นเข็มทิศอันหนึ่งที่จะชี้แนวทางในการดำเนินของเราไม่ว่ากิจการงานใดๆจากการศึกษาเพื่อความเข้าอกเข้าใจแล้วการงานที่ตนจะพึงกระทำนั้นๆย่อมไม่สมบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงทรงสนพระทัยเหลือเกินปรากฏว่าได้สร้างพระบารมีมาเป็นเวลานานเพื่อจะอบรมแนะนำบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้รู้จักหนทางที่ดีที่ชั่วแล้วจะได้ดำเนินตนของตนให้ถูกทางนั้นๆแม้พระองค์เองที่ปรากฏว่าสยามภู

0: รู้เองเห็นเองก็ตามเราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงศึกษามาจากใครนั้นโดยถ่ายเดียวก็เป็นการผิดเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะการศึกษาสำเนียกหรือการสนใจในหลักเหตุผลนั้นเป็นการศึกษาอยู่ในตัวแล้วองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านเสด็จทรงผนวดบวชเป็นคนขอทานในพระศาสนาบำเพ็ญความภาคความเพียรเจริญภาวนาสละพระทิฏฐิมานะจากความเป็นกษัตริย์ทำพระองค์เจ้าให้เป็นคนขอทานเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในป่าในเขาซึ่งใครๆก็จำไม่ได้ว่านี่คือใครเพราะเห็นเป็นสมณะเพียงศีรษะล้นล้นเท่านั้นที่พระองค์เจ้าได้อยู่พระองค์เดียวเช่นนั้นคล้ายกันกับว่าไม่ได้สำเนียกศึกษาจากใครแต่แท้ที่จริงครูสอนของพระองค์เจ้านั้นมีอยู่รอบด้านทั่วทั่วไปทั้งกลางวันกลางคืนพระองค์เจ้าเห็นใบไม้ร่วงหล่นลงมาจากต้นก็พิจารณาว่าใบไม้นี้เมื่อผลิออกมาที่แรกก็เป็นใบอ่อนแล้วก็ปรากฏเป็นใบแก่แล้วก็ลดร่วงตกลงมาชีวิตสังขารของเราก็เช่นเดียวกันกับใบไม้สิ่งต่างๆซึ่งนอกไปจากนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับใบไม้ที่ลดร่วงตกลงมาจากขั้วของเขาพระองค์เจ้าก็พิจารณาเทียบเหตุผลข้างนอกข้างในให้รู้ชัดตามเรื่องความเป็นจริงเพราะสภาพภายนอกกับสภาพภายในมีลักษณะเช่นเดียวกันคือมีความตั้งขึ้นมีความแปรไปในท่ามกลางมีความแตกกลับในที่สุดเมื่อพิจารณาถึงพระองค์เจ้าเองก็มีลักษณะเช่นนั้นมีเรียกว่าพระองค์เจ้าทรงสดับธรรมเทศนาซึ่งเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในป่าพระองค์เดียวก่อนที่พระองค์เจ้าจะเสด็จออกทรงผนวดก็ปรากฏว่าได้รับการศึกษาในหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันในคืนวันที่พระองค์เจ้าจะทรงผนวดเสด็จออกบวชก็ปรากฏว่าได้เห็นบรรดาบริษัทบริวารซึ่งอยู่ในหอปราสาทของพระองค์เจ้าคล้ายกันกับว่าคนตายและเป็นป่าช้าผีดิบไปเสียทั้งหมดแม้พระองค์เจ้าเองก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นอีกเหมือนกันจึงเป็นเหตุให้มีความรุ่มร้อนในพระทัยเราจะหาที่ไหนเป็นที่พึ่งแม้บริษัทบริวารหรือหอประสาทราชมณฑลที่เราอาศัยอยู่ตั้งแต่วันเราเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้แต่ก่อนก็ปรากฏว่าเป็นความร่มเย็นเป็นที่รื่นเริงบันเทิงในใจมาในวันนี้มองดูไปข้างไหนก็ปรากฏเป็นเช่นเดียวกันกับป่าช้าผีดิบไปเสียทั้งสิ้นแม้หอปราสาทที่เราอยู่ณบัดนี้ก็ไม่ทราบว่าจะล่มจมหรือทลายลงเมื่อไรพิจารณาย้อนเข้าไปถึงพระองค์เจ้าอีกสภาพคือสังขารร่างกายของเราที่ประชุมขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟกลายเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานี้ก็จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับสภาวะทั้งหลายซึ่งมองเห็นอยู่ณบัดนี้สิ่งทั้งหลายที่จะเป็นไปได้ความเที่ยงแท้ถาวรปรากฏว่าไม่มีในที่ไหนซึ่งพระองค์เจ้าจะได้เข้าพึ่งพิงอิงอาศัยให้เป็นความร่มเย็นพระทัยก็มองเห็นอยู่แต่ทางเดียวที่คือการเสด็จออกทรงผนวดเพื่อจะหาที่มีเวกสงัดประกอบความภาคความเพียรเครื่องคือป่าชาทีผีดิบที่พระองค์เจ้าได้ทรงปรากฏในคืนวันนั้นให้ชัดแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งลงไปเทียบพระองค์เจ้ากับบรรดาบริษัทบริวารทั้งหลายเหล่านั้นได้เสมอกันไปหมด ในเรื่องความเกิดเขากับเรามีลักษณะอันเดียวกันความแก่เขากับเราก็มีลักษณะอันเดียวกันความทุกข์ความลำบากในสกลกายเขากับเราก็เช่นเดียวกันพิจารณาออกไปนอกพระราชวังจนกระทั่งทั่วทั้งดินแดนในไตรโลกธาตุนี้มีสภาพเช่นเดียวกันกับเราไม่มีเกาะไม่มีดอนใดๆที่จะเป็นเกาะเป็นดอนเพื่อความร่มเย็นเพื่อความแน่นหนามั่นคงเพื่อความไว้วางใจมีแต่จะเป็นไปเพื่อความแตกความสลายเช่นเดียวกันกับเรานี้ทั้งนั้นพระองค์ก็มองเห็นอยู่ทางเดียวคือทางตรงพระหนวดจะได้ทีนี้พิจารณาถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายให้ชัดเจนในพระทัยของพระองค์เจ้าจนถึงกับพระองค์เจ้าได้เสด็จออกไปเสียจริงๆนี่ก็แสดงว่าพระองค์เจ้าได้ทรงศึกษาในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นของมีอยู่โดยทั่วไปให้เกิดผลเกิดประโยชน์ให้พระองค์เจ้าได้เกิดความสงบสังเวชในความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นของมีอยู่เต็มทั่วทั้งโลกทั้งสงสารไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าคนหรือสัตว์ชั้นไหนเมื่อตั้งรูปตั้งกายขึ้นมาแล้วความแปรสภาพจะต้องเป็นเงาตามตัวไปตามๆกันอย่างนี้นี่เป็นความศึกษาที่พระองค์เจ้าได้ทรงค้นพบในเบื้องต้นมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องเทียบเทียงในคนอื่นตัดอื่นกับพระองค์เจ้าว่ามีลักษณะเป็นแบบพิมพ์อันเดียวกันคืออนิจจังความแปรสภาพมีเต็มตัวเช่นเดียวกันความทุกข์ความทรมานในโลกนี้ไม่ใช่โลกที่เป็นสุขล้วนๆโลกที่เป็นอยู่ด้วยความหมุนตัวเป็นเกลียวใครจะอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อมีสภาพร่างกายขึ้นมาแล้วแสดงว่าสภาพนี้จะต้องเป็นสภาพที่ให้ก่อกังวลไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้รับได้นอนก็ไม่ได้ไม่ได้รับทานก็ไม่ได้ไม่ได้เดินเหินไปมาเปลี่ยนอิริยาบถก็ไม่ได้เราอยู่กับโลกไม่ได้คือเมื่อไม่ทำไม่ได้จึงเรียกว่าโลกนี้คือโลกไม่ได้จะอยู่ให้อยู่สบายมันอยู่ไม่ได้นั่งให้สบายก็ไม่ได้นอนให้สบายก็ไม่ได้จะไม่ต้องอยู่ต้องกินต้องหลับต้องนอนทำตามสะดวกกายสบายใจมันไม่ได้โลกอันนี้กลายเป็นโลกไม่ได้เสียทั้งนั้นในพระทัยของพระองค์เจ้าโลกไหนจะเป็นโลกได้เราพระองค์เจ้าจึงได้สืบสวนที่นิพพิจารณาทวนหาเหตุผลก็มีตั้งแต่ว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วให้เป็นผู้ที่ก้าวไปพ้นไปเสียจากโลกไม่ได้นี้ให้ถึงซึ่งโลกได้ลูกถึงโลกแน่นอนคือหมายคำว่าโลกุตตรธรรมเป็นธรรมที่สูงสุดที่สุดแล้วก็โปร่งพระทัยเสด็จออกเวลากลางคืนทั้งที่พระองค์เจ้าก็ทราบอยู่แล้วว่าพระองค์เจ้าเป็นกษัตริย์และมีบริษัทบริวารทั่วทั้งแผ่นดินที่อยู่ในแว่นแฟ้มและในร่มพระบารมีของพระองค์แต่ก็เสด็จออกไปพระองค์เดียวมีนายชนะตามเสด็จเพื่อจะนำม้ากันทกะกลับคืนเท่านั้นก็ได้เสด็จออกไปทรงพิจารณาในต้นเหตุที่พระองค์เจ้าได้ทรงปรากฏในคืนวันนั้นจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นย่นหัวข้อใจความที่พระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นเวลา6ปีถ้าพูดตามภาษาของเราเรียกว่าเกือบเป็นเกือบตายเพราะกษัตริย์เสด็จออกบวชความที่ว่าเป็นกษัตริย์อะไรก็เป็นกษัตริย์ทั้งนั้นเครื่องทรงทุกชิ้นเป็นของกษัตริย์อาหารการบริโภคเป็นเครื่องกษัตริย์ที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทุกอย่างเป็นของกษัตริย์ทั้งนั้นเมื่อได้เสด็จออกทรงผนวดบวชเป็นคนขอทานแล้วความเป็นกษัตริย์ก็หายสูญไปยังเหลือแต่ความเป็นคนอนาถาหรือคนขอทานไม่มีคุณค่าราคาแม้แต่น้อยในพระองค์เจ้าและทรงพยายามสละทิฏฐิมานะ จากความเป็นกษัตริย์ของพระองค์เจ้าให้หมดโดยสิ้นเชิงยังเหลือตั้งแต่คนขอทานเท่านั้นซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับคนขอทานทั่วธรรมดาทั่วไปซึ่งเราเห็นอยู่ด้วยตาของเรานี้แล้วก็ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นโลกไม่แล้วโลกคนอยู่ไม่ได้เรียกว่าโลกหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาตื่นของเก่าตื่นของใหม่เข้าใจว่าเป็นของใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าโลกวัฏจักรเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทีนี้พิจารณาถึงโลกนี้ให้ชัดเจนแล้วในพระทัยของพระองค์ก็เต็มไปด้วยโลกอันนี้เหมือนกันคือในเจตสิกธรรมก็แสดงความแปรปรวนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปดีไปชั่วไปอดีตอนาคตตรงกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้ถ้าเห็นชัดท่านเรียกว่าปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทกำหนดพิจารณาถึงเรื่องความเกิดความดับของสังขารทั้งของเขาทั้งของเราตลอดทั่วทั้งโลกธาตุเห็นจะเป็นสภาพว่าเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นคือมีจังทั่วทั้งโลกธาตุนับตั้งแต่ตัวของเราไปทุกขังเป็นความทุกข์เช่นเดียวกันอนัตตาตายแล้วใครจะถือเอาสิ่งใดๆจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าไม่ได้ผลที่สุดแม้จะผมเช่นเดียวซึ่งเป็นของเบาที่สุดที่เราไปไหนมาไหนติดตามตัวของเราไปได้แต่เมื่อได้จากโลกนี้ไปแล้วต้องมอบไว้คืนเป็นสมบัติเดิมคือดินน้ำลงไปตามเดิมสิ่งที่เหลือไปก็คือดวงใจและสิ่งที่แฝงไปกับดวงใจนั้นคืออะไรก็คือความดีและความชั่วซึ่งตนได้สั่งสมเอาไว้ในคราวที่ตนมีชีวิตอยู่ธรรมชาติทั้งสองนี้เป็นเงาตามตัวเมื่อพระองค์เจ้าได้ทีนี้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็ยังย้ำเข้าไปอีกว่าบาปเป็นความชั่วก็เป็นสภาพที่เห็นได้ครับแต่บุญที่เป็นความดีนี้จะส่งหรือตามเราไปถึงไหนพระองค์เจ้าเขาพิจารณาถึงบุญถึงบาปอีกใครเห็นครับโดยทางปัจจัยการเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทค้นเข้าไปถึงเรื่องอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราจนกระทั่งถึงสมุทโยโหติเป็นลำดับลำดับเรื่องความเกิดสร้างกำเนิดมาตั้งแต่อวิชชาต่อติดต่อแขนงเป็นลำดับลำดับเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นใบเป็นดอกเป็นผลต่อต้นต่อลำไปจนกระทั่งถึงสมุทโยโหตินี้ท่านเรียกว่ารากเหง้าของอวิชชาเป็นเครื่องติดต่อแขนงไปอย่างนี้เมื่อพระองค์เจ้าได้พิจารณาย้อนกลับไปกลับมาจนเห็นชัดตามเป็นจริงในอวิชชาว่าเกิดขึ้นจากธรรมชาติคือใจดวงนี้แล้วจึงได้กำหนดที่นี้พิจารณาถึงเรื่องใจดวงที่เป็นอวิชชานั้นด้วยปัญญาด้วยพระปัญญาของพระองค์ในคืนวันเดือนหกเพ็ญปรากฏว่าพระองค์เจ้าได้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนอวิชชาก็ได้แต่ประเด็นไปจากพระทัยของพระองค์เจ้าในคืนวันนั้นจึงปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ในเดือนหกเพ็ญมีเป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้ขบคิดพินิจพิจารณาถึงปัญหาตั้งแต่คืนวันนั้นจนกระทั่งถึงวันเดือนหกเพ็ญนับเป็นเวลาหกปีปัญหาทั้งหมดในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายในเรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งจิตใจและธาตุขันธ์ทั้งหลายได้จบสิ้นลงในวันนั้นและได้ทราบชัดว่าพุทโธคือความบริสุทธิ์ได้ผุดขึ้นแล้วในพระทัยของพระองค์เป็นพุทโธที่พ้นจากกิเลสตัณหาอาสวะเป็นพุทโธที่บริสุทธิ์เต็มที่เป็นพุทโธที่หมดความกังวลเรียกว่าผ่านพ้นโลกไม่ได้นี้ไปเสียกลายเป็นโลกที่ให้นามว่าโลกุตระธรรมหมายถึงว่าธรรมที่สูงกว่าแดนแห่งสมมุติคือแดนแห่งเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้เป็นองค์แรกเมื่อพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นแล้วจึงได้ทรงมีพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์แต่การตรัสรู้ครั้งแรกของพระองค์เจ้านั้น มีความท้อพระทัยในการที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์เห็นว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงได้รู้ได้เห็นนี้เป็นธรรมที่เหลือวิสัยของมนุษย์ผู้ที่มีกิเลสอย่างพวกเราทั้งหลายจะสามารถรู้ได้แต่เมื่อพระองค์ได้พิจารณาถึงองค์ของพระองค์เจ้าเทียบกันกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับบรรดามนุษย์ทั่วไปในโลกเหตุใดพระองค์เจ้าจึงรู้ได้เห็นได้ล่ะรู้ได้เพราะเหตุใดเห็นได้เพราะเหตุใดก็จะย้อนเข้าถึงปฏิปทาข้อดำเนินเมื่อมีปฏิปทาเครื่องดำเนินให้ถูกทางแล้วต้องเป็นเหตุให้ถึงจุดหมายอยู่โดยดีจึงได้มีพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายในเมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนในแนวทางที่ถูกต้องแล้วนั้นจะสามารถรู้ได้เห็นได้เช่นเดียวกันกับเราจึงได้ตรงพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายเป็นลำดับมาจึงปรากฏมาพระองค์เจ้าได้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นศาสดาสอนโลกได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามมาถึงบำเพ็ญกุศลในสถานที่นี้อันเกี่ยวกับเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์ท่านถึงมรณภาพบรรจุศพของท่านไว้ในโกฏและได้มาสนับสนุนฟังพระธรรมเทศนาได้มาโปรงธรรมสังเวชว่าท่านเจ้าคุณกับพระธรรมเจดีย์กับเรานี้เป็นพระธาตุธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันเดียวกันตามบาลีที่กล่าวขึ้นไว้หน้าเบื้องต้นนั้นว่าอจีรังมัตยังกายโยกายนี้เป็นของไม่ตั้งอยู่แน่นหนาท้าวรเช่นเดียวกับกันกับของพระคุณท่านปัทวิงอภิเศษสติอย่างไรก็ต้องจะต้องนอนทับในแผ่นดินในเมื่อวิญญาณได้ปราศจากไปแล้วนี่แสดงเป็นเรื่องให้เราทั้งหลายได้ที่นิพพานาถึงองค์ของท่านที่มรณภาพไปแล้วกับเราที่ยังมีชีวิตอยู่นี้มีความแตกต่างกันที่ตรงไหนก็ต่างกันตรงที่ผู้มีวิญญาณยังครองอัตภาพนี้อยู่กับท่านผู้ที่มีวิญญาณไปสลายแล้วเขาให้ชื่อว่าคนตายเมื่อวิญญาณได้ปราศจากตัวของเราไปแล้วเราเขาจะเรียกเราว่าอย่างไรอีกก็ต้องย้ำลอยกันลงไปเช่นเดียวกับพระคุณท่านที่ปรากฏเป็นสักขีพยานของพวกเราทั้งหลายอยู่ณบัดนี้เพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทั้งหลายที่มานี้จึงมาปรงพระธรรมสังเวชเป็นเหตุที่จะให้ลึกถึงตัวของเราไม่ให้ประมาทนอนใจบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องพยุงจูงใจเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีแม้เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามก็ยังเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถด้วยอำนาจวาสนาความรู้วิชาตลอดถึงครัวสมบัติถึงการบริวารจะเป็นมาด้วยอำนาจแห่งความดีของเราเมื่อตายแล้วหมดการกระทำดีกระทำชั่วยอมเสวยผลกรรมที่ตนได้ทำไว้แล้วบัดนี้เราทั้งหลายทุกท่านยังไม่สายเกินไปเป็นผู้พอเหมาะพอสมเรียกว่ามัชฌิมาในความเป็นอยู่แห่งชีวิตของเราก็เป็นมัชฌิมาความที่เราจะทำคุณงามความดีก็กำลังพอดีพองามเป็นมัชฌิมาสามารถที่จะบำเพ็ญตนของตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้ด้วยการกระทำของเราเมื่อตายแล้วนั่นจึงหมดวิสัยที่จะทำดีต่อไปก็ดีจะทำชั่วต่อไปอีกก็ดีทำไม่ได้นิรถังมกริงคลังท่านก็เหยียบด้วยท่อนไม้ท่อนปืนไม่เป็นประโยชน์อันใดแต่ท่อนไม้ท่อนปืนนั้นเอามาทำเป็นปืนหุงต้มก็ยังได้หรือจะมาทำประโยชน์อย่างอื่นก็ยังได้ส่วนเราที่ตายไปแล้วจะทำอย่างนั้นไม่ได้จะทำเป็นปืนเป็นฐานก็ทำไม่ได้จะทำปลาน้ำปลามันก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน นั่นเรียกว่าเราเองหมดราคาสำหรับเราจะบำเพ็ญคุณงามความดีต่อไปก็ไม่ได้พระองค์เจ้าท่านได้กล่าวไว้ว่านิพพานนังปรมังสุญญังพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่สูญสิ้นจากทุกข์จากภัยจากความเสียดกันในทั้งหลายทุกอย่างนิพพานนังปรมังสุขังในขณะเดียวกันเมื่อสูญสิ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นยังกลายเป็นธรรมบรมสุขยิ่งกว่าความสุขใดๆในโลกนี้อีกโกนุหะโซจิมานันโดนิจังปัจฉริเตสติเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านทั้งหลายจงรีบมาตามเราตถาคตในเดี๋ยวนี้อย่าพากันมีความประมาทนอนใจในชีวิตจิตใจของตนเองซึ่งปรากฏอยู่กับด้วยลมหายใจเท่านั้นเมื่อลมหายใจดับลงหมดลงไปแล้วจะเป็นคนหนุ่มคนแก่คนขนาดไหนก็ตามเขาเรียกว่าคนตายทั้งนั้นอย่าได้พากันประมาทนอนใจกับลมเพียงเท่านี้ให้รีบตามเราตถาคตไปด้วยข้อปฏิบัติด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาให้มองดูตัวของเราให้ชัดมองดูหนังดูเนื้อดูตัวของเราให้ชัดหนังภายนอกที่เราไปดูในโรงหนังโรงลิเกโรงละครเขานั้นเป็นหนังที่จะเพิ่มความสุขทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมเป็นเหตุให้เสียนิสัยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่เสียเงินเสียทองเพราะสิ่งเหล่านั้นก็มากมายโดยที่ไม่ค่อยจะได้คติในทางที่ดีนอกจากจะเป็นคติในทางที่เสื่อมเสียโดยมากการที่เรามาดูในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกของเราซึ่งเป็นภาพยนตร์อันมีตัวกับตัวของเรานี้จะไม่ต้องเสียอัดเสียสตางค์ยิ่งจะได้เกิดธรรมสังเวชเป็นเหตุที่จะเดินตามรอยของพระองค์เจ้าว่าโกนุหะโซติมานันโดอย่าพากันรื่นเริงบันเทิงจนเกินไปให้มองดูสกุลร่างกายความแก่ความเฒ่าความชราความจะแตกความจะทำลายนั้นจะไม่ทำลายที่ไหนนอกจากจะแตกในตัวของเราจะตายในตัวของเรารีบเร่งหาคุณงามความดีเวลานี้ตะวันยังไม่อัสดงคือตัวของเรายังไม่ตายให้รีบเดินตามพระธรรมคตมาเดี๋ยวนี้พวกท่านทั้งหลายจะปลอดภัยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะจะไม่กุ้มลุมเผาหล่นท่านทั้งหลายอีกต่อไปเช่นอย่างเราตถาคตนี้แล้วตถาคตนี้จะเกิดสุดท้ายในครั้งเดียวเท่านี้จะได้เป็นผู้ที่ตัดขาดจากมิจฉาสหายของความเกิดแก่เจ็บตายความกังวลทั้งหลายอีกต่อไปจะไม่ต้องมาสู่โลกซึ่งเป็นโลกหมุนตัวเป็นเกลียวนี้อีกต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ท่านประกาศให้บรรดาเราพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบธรรมะคำสั่งสอนที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไปนั้นเป็นมัชฌิมามีความเป็นกลางอยู่เสมอใครทำดีวันใดทำความชอบเมื่อไรให้ทานวันใดเจริญภาวนาหรือรักษาศีลเมื่อไรเป็นคุณงามความดีประจำตนอยู่ตลอดเวลาให้เดินตามตถาคตเข้าไปอย่างนี้นี่เป็นพระโอวาทขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านแสดงถึงเรื่องธรรมชาติที่ประเสริฐเลิศที่สุดกว่าสิ่งใดๆในโลกคือนิพพานังปรมังสุญญังหนึ่งมาแก่นิพพานเป็นธรรมชาติที่สูญสิ้นจากสิ่งข้างบนทั้งหลายชื่อว่ากองทุกข์แม้แต่น้อยจะไม่มีในพระนิพพานนั้นหนึ่งนิพพานังปรมังสุขขังไม่มีความสุขอันใดที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาในโลกนี้จะเป็นเหมือนกับความสุขพระนิพพานนั้นหนึ่งโกนุหะโซจิมานันโดท่านทั้งหลายอย่าเพื่อเพลินรื่นเริงบันเทิงกับท่อนไม้ท่อนฟืนอันมันจะแตกกระดับและลมหายใจปลอดๆอยู่นี้จนเกินไปเลยจงตามมรรคคตไปด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาอย่าเป็นผู้นอนใจประมาทในชีวิตสังขารของตนเขาตายเต็มอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นครูสอนเราแล้วทำไมจึงพากันประมาทเล่านั่นแสดงเหมือนกับว่าสอนเราอยู่อย่างนี้ธรรมชาติสังขารร่างกายของเราเขาแสดงการท้าทายเราอยู่เสมอว่าสภาพอันนี้น่ะเป็นสภาพที่ว่าถ้าพูดตามภาษาของเราก็เหมือนอย่างว่าแสดงความขัดข้องหรือแสดงความเอาเปรียบเอารัดเราตลอดเวลาทำไมจึงว่าแสดงความเอาเปรียบเอารัดถ้าไม่ได้นอนเป็นยังไงนั่นอยู่เฉยๆมันอยู่ไม่ได้ต องพยายามทนาพนออุปถัมภ์อุปถักดูแลรักษาอิริยาบถทั้ง4เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเพื่อกายของเรานี้ทั้งนั้นนี่โลกอันนี้เป็นอย่างนี้แต่การแสดงธรรมะทั้งหมดนี้แล้วแต่บรรดาท่านผู้ฟังจะนำประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลประโยชน์แก่ตนมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับกำลังสติปัญญาหรือความคิดของตนเองที่จะเป็นไปได้วันนี้ได้แสดงถึงเรื่องอจีรังวัตยังกายโยไม่ว่ากายของใครๆทั้งนั้นไม่จีรังถาวรเรื่องเกิดตายๆถึงเราจะว่าเรามีอายุยืนอยู่ตั้ง60 70ปีก็ตามจากนั้นมาถึงวันตายมันก็แค่ค่ากันคำว่าเป็นเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นนี่การลำลีลำไรการซ้ำๆซากๆแห่งความเกิดแห่งความทุกข์จึงเป็นของที่น่ารำคาญสำหรับนักปราชญ์ท่าน
1: เราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนักปราชญ์คือพระพุทธเจ้าแม้จะไม่สามารถทำได้อย่างพระองค์ก็ตามแต่ก็ควรจะนำแบบของพระองค์ไปพินิจพิจารณาแล้วอุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เจ้าแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งเพื่อธรรมและประสงค์จึงมาโปรดเกล้าโรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาด้วยความเต็มอกเต็มใจให้มีความสุขกายสบายใจทุกทิวาราตรีการดังได้รับประทานยุสัจนามาในธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จภูมิพระภาคเจ้าก็เห็นมาสมควรที่เวลาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประ

ด่าขู่เข็นขับไล่แต่เราจะชมเชยสรรเสริญผู้ที่ควรแก่การชมเชยสรรเสริญอย่างอื่นเราเป็นไปไม่ได้อานนท์นั่นฟังที่พุทธพจน์ก็ดีนี่แหละพุทธพจน์เรายกเป็นคำภาษาบาลีนะเราไม่ได้หวั่นอะไรเลยเรากราบธรรมเราตถาคตกราบธรรมเท่านั้นอานนท์ฟังดูทำเป็นสิ่งที่เลิศโลกทำเป็นสิ่งที่เหนือโลกเรากราบธรรมเท่านั้นเราถือธรรมเป็นจิตใจเราปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเรารู้เราก็รู้ธรรมนะเราจึงเคารพธรรมนี่นะพุทธพจน์เราอ่านดูแล้วรู้สึกมันหายใจแล้วสิเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงมีความหนักแน่นในธรรมจิตใจให้หมุนเข้าสู่ธรรมอย่าอยู่เสมออย่าให้กระแสของโลกทั้งหลายที่เป็นกิเลสนั้นเข้ามาเหยียบย่ำทำลายยุแย่ก่อกวนจิตใจซึ่งล้วนแล้วเป็นตั้งแต่เป็นกระแสของกิเลสทั้งนั้นอย่าให้เข้ามายุแย่ก่อกวนพัดผันจิตใจที่เรากำลังประคับประคองรักษาอยู่ด้วยความเพียรของเราถึงขนาดที่เราเป็นเราตายอยู่แล้วเพื่อทำทั้งหลายเราจงเห็นโทษอยู่เสมออย่าชินชาต่อสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายให้ทำความเข้าใจกันอยู่เสมอจึงจะสมนามว่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความมีสติเรื่องความมีสตินี่คือความระลึกรู้สิ่งที่เป็นภัยเป็นคุณอยู่กับตัวเสมอไปอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคุณต้องรู้ต้องระมัดระวังต้องกำจัดสิ่งที่ควรกำจัดพยายามส่งเสริมรักษาหรือบำรุงสิ่งที่ควรบำรุงคือใจของเราใจเป็นสมบัติสองเจ้าของนี่เคยพูดแล้วเคยเขียนในหนังสือก็เคยเขียนแต่กิเลสนั่นครองใจมาเป็นเวลานานเราเองไม่อาจสามารถที่จะนับอ่านเรื่องภพชาติเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่กำเนิดต่างๆได้จนกระทั่งบัดนี้ว่าเป็นมานานเท่าไหร่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพาให้เกิดให้ตายให้ทุกข์ให้ลำบากซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นตัวภัยทั้งนั้นไม่ว่าจะกำเนิดเกิดในภพใดความทุกข์ต้องมีอยู่ในทุกภพทุกชาติไม่มากก็น้อย

ฝังลึกจนจิตกับกิเลสประเภทที่ให้เป็นเชื้อสาเหตุที่ให้เกิดนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างง่ายได้เลยจึงต้องใช้ความพยายามเอาให้เต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงคราวเร่งต้องเร่งถึงคราวหนักต้องหนักถึงคราวสู้ต้องสู้นะ ถึงคราวแล้วย้อนผันมันหักมีมันหักรู้ในตัวเองนั่นแหละอยากเขาแต่จะเข้าใจว่าการแล้วย้อนผันนั้นเป็นการคลี่คลายเป็นการผ่อนตัวโดยความคิดเฉยๆทั้งที่เหตุผลหรือจังหวะไม่อำนวยอันนี้ก็เผลอตัวได้เหมือนกันผู้ปฏิบัติจะทราบตัวเองว่าความพักผ่อนหรือความคลี่คลายอันนี้ความถูกความสบายบ้างในการประกอบความภาคเพียรหรือความเหน็ดเหนื่อยความพักของจิตก็คือเข้าสู่ความสงบเย็นใจมันมีเวลาออกรบกับข้าศึกด้วยสติปัญญาก็ต้องหมุนให้เต็มที่เต็มฐานอย่าเสียดายอะไรความทุกข์ให้ถือเป็นสัจธรรมอย่าถือเป็นเรานี่เป็นหลักความจริงเป็นหลักธรรมความถูกต้องทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในกายเป็นสำคัญที่เห็นได้อย่างเด่นๆทุกข์ขึ้นที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจย่อมรับช่วงองค์ประกอบกายนี้เข้าไปเพิ่มภายในจิตใจนี่ประการทุกข์ที่ผิดกิเลสขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจโดยร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเหยียบย่ำมานั้นเป็นทุกข์เพราะกิเลสล้วนๆทุกข์เพราะธาตุขันธ์อันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดกิเลสขึ้นมาคือความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการนั่งนานเจ็บนั่งปวดนั่งจิตจะต้องมีความสายแสมีความคิดปรุงต่างๆส่วนมากก็เป็นเรื่องของกิเลสให้เรายึดเราถือเลยกลายเป็นว่าทุกข์ในร่างกายทั้งหมดนี่เป็นเราและกายทั้งหมดก็เป็นเราถ้าเราเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์กายหรือกายเป็นอันเดียวกันทุกข์กับเราทางกายเป็นอันเดียวกันก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นทุกข์เมื่อเราถือว่าเราเป็นทุกข์แล้วก็จะมีความรักความสงวนในตัวเองไม่อยากให้เป็นทุกข์ความไม่อยากให้เป็นทุกข์ก็เป็นนี้เพราะตัณหาเลยหาความจริงไม่ได้เพราะไม่มีทางที่จะค้นคว้าหาความจริงตามหลักความจริงที่ว่าทุกข์นั้นคือความจริงล้วนๆตามหลักสัจธรรมผู้ปฏิบัติถ้าได้เห็นความทุกข์เป็นความจริงล้วนๆประจักษ์กับจิตใจแล้วทุกข์จะเกิดมากน้อยเพียงไรก็ตามจะไม่สามารถเหยียบย่ำทำลายจิตใจหรือทำจิตใจให้เอียงเอียงได้เลยนี่เคยปฏิบัติมาแล้วไม่ใช่มาคุยให้เพื่อนฝูงฟังเฉยๆเราได้ปฏิบัติมาแล้วประจักษ์ใจจึงกล้าพูดให้เพื่อนฟังโดยไม่ต้องพูดถึงว่าการโอ้อวดไม่โอ้อวดเราพูดตามหลักความจริงสอนหมู่เพื่อนด้วยแหละตามหลักความจริงด้วยเจตนาหวังเกิดประโยชน์แก่หมู่เพื่อนสมกับผู้ตั้งใจมาอบรมศึกษากับเราเราเทศพูดให้ฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกเวทนาเกิดขึ้นมาหลายด้านหลายทางเกิดขึ้นมาเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแต่เพิ่งทราบว่าก็คือทุกขเวทนาประเภทเดียวกันที่เรียกว่าสัจธรรมนั่นเองทุกเกิดขึ้นโดยการเจ็บที่นั่นปวดที่นี่หรือทุกเกิดขึ้นเพราะการนั่งนานเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสัจธรรมให้ถือทุกนั้นเป็นจุดเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณายอกย้อนถึงใจถึงกายที่ทุกเข้าไปพาดพิงที่ทุกอาศัยเกิดขึ้นกับกายส่วนใดร่างกายส่วนใดเช่นปวดแข้งปวดขาปวดอวัยวะต่างๆจุดไหนเป็นจุดที่เด่นกว่าเพื่อนที่สุดบรรดาทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายนั้นให้ถือจุดนั้นเป็นจุดตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะขยายดูเรื่องของทุกข์ให้ชัดเจนกำหนดดูทุกข์ไม่มีอาการอย่างใดเลยมีแต่เรื่องความทุกข์ส่วนร่างกายมีอาการต่างๆเอาเทียบเคียงกันดูทุกสัดทุกส่วนแล้วนอกจากนั้นก็ย้อนเข้ามาถึงจิต3อย่างนี้แหละสำคัญมากแยกแยะดูความจริงไม่ต้องปรารถนาไม่ต้องอยากให้ทุกข์ดับไปความอยากนั้นเป็นตัณหาจะเป็นการเพิ่มทุกข์ขึ้นให้มากขึ้นแล้วไม่สมหวังแทนที่จะเป็นมากคือข้อปฏิบัติกำจัดทุกข์ให้พลาดจากใจหรือระงับลงทาง

ร่างกายเลยกลายเป็นเรื่องทุกข์มีกำลังมากขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจถ้าอยากให้ทุกข์หายเป็นอย่างนั้นไม่ต้องอยากเวลาทุกข์จะเกิดขึ้นมาไม่อยากมันก็เกิดขึ้นได้เราจะพิจารณาทุกข์ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันโดยแยกแยะที่ในที่มันเกี่ยวข้องตรงไหนมันถึงได้แสดงทุกข์ขึ้นมาร่างกายของเราส่วนไหนดูให้ดีจิตจะต้องหมุนติ้วติ้วคือปัญญานี่แหละคำว่าจิตหมุนติ้วค้นหาเหตุหาผลทุกข์ปรากฏขึ้นมากเท่าไรจิตยิ่งจะหนีจากจุดนั้นไม่ได้ต้องหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในนั้นจึงเรียกว่ากำหนดสัจธรรมพิจารณาสัจธรรมรบกับข้าศึกแยกดูกายที่สำคัญว่าเป็นทุกข์อาการใดแยกดูเวทนาให้เห็นชัดเจนมันก็สักแต่ว่าทุกข์อยู่เท่านั้นมันมีความหมายสิ่งใดตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายของตนร่างกายก็แม้แต่ว่าเป็นทุกข์ก็ไม่ทราบความหมายของตนผู้ใดเป็นผู้ไปให้ความหมายว่ากายเป็นทุกข์ทุกขเวทนาปรากฏตัวอยู่นี่ว่าเป็นทุกข์ใครเป็นผู้ไปให้ความหมายนี่ถ้าไม่ไปจากสัญญาอารมณ์ของเรานี่จะเป็นอะไรไปมันก็ไม่พ้นที่จะต้องย้อนเข้าไปดูจิตถ้าว่าจิตเป็นทุกข์จริงๆดูให้ดีดูด้วยปัญญาดูด้วยการสอดส่องดูด้วยข้อสังเกตในขณะนั้นอย่าดูเผินๆอย่าดูอยากให้รู้เฉยๆความดูอยากให้รู้ไม่ใช่ดูหาความจริงไม่ต้องอยากให้ค้นหาความจริงให้เจอเท่านั้นแหละนี่เป็นหลักกลางๆเป็นมัชฌิมาแท้ถ้าเอาความอยากเข้าไปตั้งในจุดใดจุดนั้นจะเป็นสมุทัยขึ้นมาจนได้เพราะฉะนั้นทุกจะเกิดขึ้นจนถึงกับร่างกายจะแตกเอาแตกไปเรื่องความแตกกับความการผสมตัวเข้ามาเป็นก้อนนี่มันเป็นธรรมชาติของมันซึ่งเป็นของคู่กันมันรวมตัวได้มันก็กระจายตัวได้แต่ยังไงก็ตามขอให้รู้ความจริงที่มันอยู่ในระหว่างของสิ่งทั้งสองทั้งสามที่ผสมกันอย่างชัดเจนด้วยปัญญาจึงดูให้เห็นชัดเจนเรื่องของร่างกายเจ็บปวดที่ตรงไหนดูให้มันเห็นชัดจนกระทั่งว่าหนังก็สักแต่ว่าหนังชัดด้วยปัญญาจริงๆเนื้อสักแต่ว่าเนื้อเอ็นกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายสักแต่ว่านั้นๆๆเท่านั้นไม่เห็นเขานิยมว่าเขาเป็นทุกข์แม้ทุกข์จะเป็นเหมือนฝุ่นเหมือนไฟเขาก็มีความหมายในเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์ตัวทุกข์เองที่กำลังแผดเผาอยู่นั้นมันก็ไม่ทราบความหมายของมันด้วยมันก็ไม่ทราบว่ามันได้ทำให้ผู้ใดเป็นทุกข์ด้วยใครเป็นผู้มาให้ความสำคัญมันหมายกับสิ่งนี้ย้อนดูจิตแล้วจะไม่พ้นกำหนดเข้ามาดูจิตก็ให้เหมือนกันกับเราดูกายดูเวทนาดูด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยสติดูด้วยความอยากรู้ความจริงดูให้เห็นความจริงแล้วจิตก็จะมีตั้งแต่ความรู้เฉยๆเวลารู้เข้ามาจริงๆความรู้นี้กับเวทนาเป็นอันเดียวกันได้หรือถ้าว่าความรู้กับเวทนากับกายเป็นอันเดียวกันเวลาทุกขเวทนาดับไปแล้วทำไมจิตมันยังมีอยู่ล่ะนี่ถ้ามันเป็นอันเดียวกันนี่จิตมีอยู่ตั้งแต่วันเกิดทุกขเวทนาหน้านี้เพิ่งเกิดมาในขณะนี้เท่านั้นถ้ามันเป็นอันเดียวกันทำไมมันไม่เกิดมาตั้งแต่โน้นพร้อมกันแล้วมันดับไปได้ยังไงมันไม่ต้องดับเพราะจิตไม่ดับเนี่ยนี่มันไม่ใช่อันเดียวกันนี่เยอะแยะหมุนกันอยู่นั้นความอยากให้หายอย่าเอาเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นอันขาดถ้าไม่อยากเพิ่มความทุกข์ขึ้นมามากและเป็นการสั่งสมนี่เรียกคือสมุทัยให้ทอดทุนขึ้นในจิตใจเดี๋ยวหงายไปไม่รอดแม้เวลาจะตายก็จะเสียท่าผู้เช่นนั้นผู้ที่ตั้งใจดูสัจธรรมนี้แหละเป็นผู้ที่จะได้ชัยชนะหรือทรงตัวได้ตลอดไปจนกระทั่งถึงอวสานแม้ไม่สิ้นกิเลสในขณะนั้นก็ตามก็เป็นผู้ทรงตัวได้ด้วยสติปัญญาสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะประคองจิตใจไปได้ ได้ด้วยความปลอดภัยยิ่งจิตมันหลุดพ้นแล้วไม่ต้องพูดแหละพูดไปอะไรความการฝึกหัดตนเองต้องมีความแก้กล้ามีสามารถอยู่เสมออย่าทำจิตให้อ่อนแออย่าเห็นสิ่งใดในโลกนี้ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมหรือยิ่งกว่าความรู้ความเห็นที่เราจะปลดเปลื้องกิเลสอาสวะซึ่งผูกพันอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ลดน้อยลงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยนี่แหละคือสมบัติอันประเสริฐได้จากจิตที่หลุดพ้นหรือได้จากจิตที่มีคุณธรรมสูงขึ้นเป็นลำดับหนักเหมือนกับเรามีสมบัติที่มีค่ามากโดยลำดับลำดับนะแล้วยิ่งมีมากเท่าไรก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นยิ่งกระทั่งจนถึงเมืองพอ
จิตเอาทำให้ถึงเมืองพอเราอย่าไปหวั่นไหวกับโลกธรรมใดๆซึ่งเคยเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วในโลกนี้เต็มไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาทุกเพศทุกวัยนอกจากโลกนี้มันไม่เจอเพราะมันมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์

จนดูไม่ได้จนกระเทือนโลกโกรธก็จนกระเทือนโลกมันมีความสุขหรือความโลภมันก็เป็นไฟอันหนึ่งขณะที่อยู่เฉยๆเหมือนเรานั่งเฉยๆไม่มีโรคภัยอะไรขึ้นจะเกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วยังมีความผาสุกภายในร่างกายลองโรคที่ใดเกิดขึ้นดูสิกายจะต้องหวั่นไปตามอันนี้จิตอยู่เฉยๆไม่มีโรคชนิดหนึ่งเช่นความโลภเป็นต้นเข้ามาหักโหมหรือเข้ามาโจมตีเข้ามาทำลายจิตใจก็ปกติเมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ามานี่จิตใจต้องเป็นฟืนเป็นไฟไปตามเดือดร้อนวุ่นวายเราต้องเห็นโทษของมันอยู่หรือความโกรธมันก็เป็นเงาตามตัวไปนั่นแหละกับความโลภเมื่อไม่ได้อย่างใจหวังมันก็โกรธโลกมีอันนี้เป็นหัวใจมีอันนี้เป็นใหญ่ภายในจิตใจเมื่อโลกมีอันนี้เป็นใหญ่ภายในจิตใจแล้วโลกไหนคนไหนรายใดจะมีความสุขเพราะธรรมชาตินี้ก็คือฟืนคือไฟอยู่แล้วเมื่ออยู่ที่ตรงไหนต้องแผดเผาที่ตรงนั้นให้เหี่ยวให้เจียมไปหาความสุขความสบายไม่ได้จนกระทั่งวันตายถ้าอันนี้ยังครอบคลุมในหัวใจตายก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลยตายด้วยความห่วงความใยความหึงความหวงทุกสิ่งทุกอย่างตายด้วยความกังวลวุ่นวายก็แผดเผาไปเรื่อยถึงพบหน้าเลยหาสาระที่จะยึดถือในขณะตายไม่ได้เลยเพราะหลงทั้งหมดว่าเป็นสาระผุนน้ำทั้งที่มันไม่มีสาระผุนส่วนธรรมที่เป็นสาระคุณด้วยความดีงามทั้งหลายที่เป็นสาระคุณอันเป็นสมบัติให้ความชุ่มเย็นให้ความไม่วางใจให้ความตายใจตายใจได้อย่างแท้จริงเราไม่สังสมมันจะได้ความไม่วางใจเจ้าของได้อย่างไรได้ความอุ่นได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นการสร้างความดีขึ้นภายในตนนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้ฉลาดแต่พออย่างยิ่งเราเป็นพระเป็นนักปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่เสมอที่จะยกเราให้พ้นจากทุกข์เมื่อเราได้ยึดหลักมัชฌิมาเป็นเส้นทางดำเนินหรือเป็นเครื่องมือปราบปรามกิเลสกิเลสมันจะหนาแน่นมาจากที่ไหนก็เกิดที่หัวใจเท่านั้นขอให้ผลสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอกับกิเลสแล้วมันจะหมอบลาไปกิเลสตัวใดได้หมอบลงไปหรือลดน้อยลงไปความสุขจะปรากฏขึ้นมานี่แล้วพอเห็นโทษของมันแล้วกิเลสประเภทใดที่ปรากฏตัวออกมาในความรู้สึกเจ้าของจะเริ่มมีความไม่สบายมีความหวั่นความไหวความผิดปกติขึ้นทันทีทันใดถ้ามันแสดงขึ้นมากก็ยิ่งแสดงมากรับมันลงไปด้วยสมาธิด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรในมากได้น้อยเราจะเห็นความสุขความสบายซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างชัดเจนและในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายแห่งความเดือดร้อนเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับหัวใจนี่ก็เป็นห้องมือเพื่อนครับบางทีต่อไปจะไม่มีเวลาว่างไม่มีว่างอะไรมาพูดเสียนะเป็นที่เข้าใจตั้งใจกับผู้ปฏิบัติเรามีงานอันเดียวเท่านี้ไม่มีงานอันใดครับที่เป็นงานแท้งานเป็นสาระคุณงานแก้กิเลสถอดถอนกิเลสนี่แหละเป็นงานของเราแท้ถอนเปลี่ยนถอนน้ำคือกิเลสทั้งปวงออกจากจิตใจตามสติกำลังสติปัญญาของตนมีเป็นความชอบธรรมตามหลักพระพุทธเจ้าเราให้คิดย้อนหลังไปถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเมื่อจะเกิดความท้อแท้อ่อนแอหรือท้อถอยมาคิดท่านถึงท่านตามที่เราลึกนึกน้อมท่านเป็นสรณะอยู่ตลอดเวลาว่าพุทธังสนังกฉามิสังฆังสนังกฉามิอย่าเพียงระลึกเฉยๆระลึกเอาเป็นคติตัวอย่างเอาเป็นเนติแบบฉบับสาวกทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นคนเหมือนเราหรือท่านเป็นตบเทบุตรเทวดามาจากไหนท่านเป็นคนเหมือนเราบางท่านบางองค์ก็มาจากสกุลละเอียดอ่อนมากทีเดียวเห็นสกุลกษัตริย์หาความทุกข์ความลำบากในส่วนร่างกายน้อยสมบัติเงินทองเต็มไปหมดท่านสละออกมาเห็นของเหล่านั้นเป็นของเศษของเดนไปเลยบางท่านบางองค์ก็ออกมาจากเทนาบดีกรุมพีพ่อค้าเศรษฐีทั้ง
ที่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้มั่งคั่งสม

มูลทั้งยถาบรรดาศักดิ์ฐานะความมั่งมีท่านทำไมท่านพิสละสิ่งเหล่านั้นออกมาปฏิบัติธรรมจนเห็นธรรมแล้วปรากฏเลื่อนขึ้นมาในขณะเดียวกันท่านก็ทราบสิ่งนั้นว่ามันเป็นเศษเป็นเดนเท่านั้นไม่เป็นของสาระสำคัญยิ่งกว่าธรรมจนได้บรรลุธรรมขึ้นมาองค์ไหนอยู่ในสกุลใดก็ตามเมื่อได้ออกมาบวชในพุทธศาสนาแล้วท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติความมีความภาคเพียรแม้ตั้งแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็สละความเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกจากกิริยามารยาทและความรู้สึกภายในจิตใจว่าถือว่าตนเป็นกษัตริย์จนหมดไม่มีอะไรเหลือมีตั้งแต่เพศนักบวชที่จะประกอบความภาคเพียรเหมือนกับพระทั้งหลายท่านปรับตัวของท่านลงได้ขนาดนั้นท่านจึงสามารถเป็นจอมปราบขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชายึดหลักท่านเป็นอย่างนั้นในครั้งพุทธกาลมีแต่งานอย่างนี้นะงานเดินจงกรมงานนั่งสมาธิงานภาวนามีงานของพระพูดกันไม่ได้พูดเรื่องอื่นเรื่องใดการบ้านการเมืองการซื้อการขายการร่ำรวยเรื่องหญิงเรื่องชายนั้นไม่เอามาเกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องของโลกดอกมาจากสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะความเห็นโทษว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยจึงได้ปลีกตัวออกมาแล้วจึงไม่นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจอีกนอกจากเมื่อสลัดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่พระศาสนาแล้วยึดธรรมเป็นหลักหน้าที่การงานที่เคยทำมาแบบโลกๆนั้นสลัดปัดทิ้งหมดมีตั้งแต่งานของพระงานของธรรมเรียกว่าสมณธรรมทำที่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นโดยถ่ายเดียวประพฤติปฏิบัติตนโดยอัดด้วยธรรมจึงปรากฏผลขึ้นมาอยู่เสมอไม่ขาดวักขาดตอนองค์นั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นเห็นในเขาลูกนั้นในป่านั้นในถ้ำนั้นในเงื่อมผานั้นเนี่ยสำเร็จอยู่เรื่อยๆเพราะท่านทำอยู่ไม่หยุดผลจะไม่ปรากฏขึ้นได้เลยเวลาสนทนากันก็มีสันเลขาธรรมเป็นเครื่องสนทนาสันเลท่านเรียกว่าสันเลขากถาแปลว่าเพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความถอดถอนสันเลขะขัดเกลาถอดถอนกิเลสเรียกว่าสันเลขธรรมหรือสันเลขากถาถ้ามีแต่ธรรมก็เรียกว่าสันเลขธรรมถ้ามีการกล่าวด้วยก็เรียกว่าสันเลขากถาแล้วการกล่าวถึงนี่ทำเครื่องทำละกิเลสทั้งหลายมีอะไรท่านกล่าวในข้างพุทธกาลนี่แหละหลักของการกล่าวของสมณะมีเขตมีแดนในข้อที่หนึ่งพากันฟังให้ดีเราเคยพูดมากี่ครั้งกี่หนแล้วแต่ว่าพระเอามากันอยู่เรื่อยๆผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็อาจไม่อัปปิชตาเป็นผู้มีความมากน้อยนั่นไม่ได้สอนให้มากๆในวัตถุต่างๆลาภสักการะบูชามีอะไรมากเพียงไรก็ตามเอาแต่เพียงน้อยเท่านั้นนี่เป็นอันนี่เป็นเยี่ยมสันตุถีคือความสันโดษนี่ลดกันลงมาตามมีตามได้ท้ายกรรมไม่วุ่นวายไม่รบกวนประชาชนญาติโยมผู้ใดทั้งสิ้นบริโภคใช้สอยตามสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรมเท่านั้นนี่ลดดอนลงมาจากอัปปิชฏาความผู้เด็ดเดี่ยวคือเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยวิเวกตาข้อที่3ชอบสงัดทั้งสถานที่อยู่สงัดทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสงัดทั้งใจคือสมกับคำว่าสมณธรรมบำเพ็ญตนเพื่อความสงบสงัดจิตภายในจิตใจใจไม่สงบใจไม่สงัดหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นยิ่งต้องพยายามตะล่ำกระแสจิตลงด้วยความภาคเพียรมีความสงบตัวได้ก็เป็นความสงบได้และมีความสุขนั่นแหละท่านวิเวกตาวิริยารัมภาประกอบความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอในอิริยาบถต่างๆไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมีความเพียรมีสติเป็นหลักประจำในอิริยาบถต่างๆเรียกว่าเป็นความเพียรในทุกอิริยาบถได้นี่ท่านวิริยารัมภาปรารภความเพียรหรือประกอบความเพียรอสังคคณิกาไม่คุกคีกับเพื่อนกับฝูงซึ่งเป็นเทศเดียวกันตลอดถึงประชาชนศรัทธาใครก็ตามอสังคคณิกาไม่คุกคี
กี่โมงนี่ก็ศีลพยายามระมัดระวังศีลของตนอย่าให้ด่างพร้อยทะลุขาดไปได้รักศีลเหมือนกับรักจิตใจของตนเองศีลกับธรรมก็อันเดียวกันธรรมประเภทหยาบท่านเรียกว่าศีลเพราะจะต้องบังคับกันทางกายทางวาจามีใจเป็นผู้รับผิดชอบสมาธินี่กล่าวถึงความสงบสงัดของจิตใจนี่แหละสันเลขกถากล่าวมาเป็นลำดับหน่อยนั่นก็ปัญญาสนทนากันกล่าวกันถึงเรื่องปัญญาใครมีความมีอุบายแยกคายประการใดบ้างเล่าสู่กันฟังสนทนาซึ่งกันและกันไม่ว่าสมาธิประเภทใดก็สนทนาซึ่งกันและกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งต่างคนต่างได้อุบายจากกันสนทนาเรื่องสมาธิสมาธิของผู้ใดเป็นมีอากัปกิริยาอย่างไรบ้างเพราะอุบายแห่งจิตที่จะฝึกฝนตนให้ได้รับความสงบนี้มีต่างๆกันโดยอุบายตามจริตนิสัยของผู้ที่ชอบและสมาธิมีอาการอย่างไรบ้างก็สนทนากันปัญญามีความฉลาดแหลมคมขนาดไหนลึกซึ้งอย่างละเอียดกว้างแคบขนาดไหนของแต่ละนาราลายนำมาสนทนากันเพื่อเป็นคติเตือนใจหรือเป็นเครื่องประดับความรู้ต่อแก่กันและกันจากนั้นก็พูดถึงเรื่องวิมุตติความหลุดพ้นอันเป็นสิ่งที่มีความขยิบยิ่งย่องมากเป็นยอดแห่งความปรารถนาซึ่งเนื่องมาจากเบื้องต้นตั้งแต่อภิเทตาจนกระทั่งถึงปัญญาและก็วิมุตติวิมุตติญาณทัศนะกล่าวถึงเรื่องความรู้แจ้งในความหลุดพ้นของตนนี่เรียกว่าสันเลขกระทำสิกกะที่นักบวชทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านกล่าวท่านสนทนากันท่านสนทนาเป็นอัตเป็นธรรมเป็นกาเลนะธรรมสากัจฉาคือเป็นการเป็นสมัยแล้วก็เอตัมมังคามุตตมังเป็นอุรมมงคลแต่คู่สนทนาทั้งสองฝ่ายนี่สันเลขธรรมท่านสนทนากันแต่ครั้งพุทธกาลไม่มีการเมื่อบ้านการเมืองการได้การเสียยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกสงสารเหมือนกับนักบวชเราทุกวันนี้ซึ่งในปากไม่มีอะไรในหัวใจไม่มีอะไรนี้ตั้งแต่โลกล้วนๆระบายมาฟังไม่ได้แล้วมันจะเข้ากันได้ไหมกับครั้งพุทธกาลเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็มีแต่ชื่อนักบวชทรงศีลก็ไม่ขาดศีลไปได้แค่ไหนเป็นไปอย่างไรเพราะคำพูดกันในสังรวมศีลจะไปแค่ไหนมันไม่กลายเป็นศูนย์ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ศีลกับศูนย์มันใกล้ๆกันแล้วจะเอาสมาธิมาจากไหนเมื่อไม่แม้ตั้งแต่ความปรารภถึงสมาธิก็ไม่เคยปรารภเราอย่าพูดเลยว่าได้บำเพ็ญสมาธิด้วยจิตตภาวนาแล้วจะเห็นผลที่ไหนหายุ่งเหยิงวุ่นวายไปในสิ่งที่ไม่เข้าท่าเข้าทางทางที่ท่านให้เดินไม่ยอมเดินงานที่ท่านให้ทำไม่ยอมทำทำแต่งานที่เป็นข้าศึกที่เป็นการฝืนทำมันเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่เป็นประจำนิสัยประจำอิริยาบถจะปรากฏคุณงามความดีอันเป็นสาระสำคัญให้เป็นที่ภาคภูมิใจแก่ตนได้อย่างไรเมื่อการปฏิบัติมันเผลอหรือมันเหยียบย่ำทำลายธรรมอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีผลอะไรภูมิใจกับความเป็นนักบวชความเป็นพระของตนเท่านั้นมีประโยชน์อะไรภูมิกับความว่าเรามีศีลเท่านั้นเป็นประโยชน์อะไรถ้าไม่ภูมิในคุณสมบัติที่เราประกอบทำขึ้นจนปรากฏเป็นผลที่พึงใจขึ้นมาเป็นลำดับเรียกว่าอัตตสมบัติจะสมบัติก็ตามปัญญาสมบัติก็ตามจนกระทั่งถึงมุตติสมบัตินี่เป็นคุณสมบัติที่เป็นที่ภาคภูมิใจซึ่งเกิดขึ้นมาจากการประกอบความภาคเพียรทั้งหลายมันแต่นู้นละอภิชตานั่นเป็นเครื่องชำระความมากเป็นข้าศึกกันกับมหิสตะมหิสตะหมายถึงความมากมากเรื่อยมาเป็นลำดับท่านสอนว่าอย่างนี้วิธีการแก้กิเลสเพราะกิเลสมันชอบขัดกันมันชอบแย้งกันกับธรรมเช่นอย่างสิทธิ์ธรรมสิบประการนี้ทำท่านสอนอภิชฌากิเลสมันบอกให้ได้มากๆตายเราเอาสมบัตินั้นมาเผาเจ้าของมันยิ่งชอบมีกองเงินกองทองสมบัติอะไรก็มาเผากันไม่ต้องไปหาฟืนกิเลสมันชอบ
เนี่ยมันขัดกันอย่างนี้กับกิเลสกิเลสต้องขัดกับธรรมเสมอแย้งธรรมเสมอต่อสู้ทู่ธรรมเสมอถ้าจิตเราอยากเราชอบในสิ่งใดพึงทราบเถิดว่าจิตนั้นเป็นไปกับกิเลสแล้วถูกกิเลสจูงจมูกไปแล้วแล้วมันจะเอาขึ้นเขียงจับยำเท่านั้นเองนอกจากจิตได้กล้าเข้าสู่ภูมิอัตภูมิธรรมพอเป็นที่ไว้ใจได้แล้วดำเนินตามเรื่องของตนรู้เหตุรู้ผลรู้อัตรู้ธรรมรู้ดีรู้ชั่วภายในจิตทั้งตนอยู่โดยเฉพาะนั่นเป็นอีกแง่หนึ่งจิตถึงขั้นนั้นแล้วต้องเป็นความอยากในธรรมความอยากในธรรมเป็นมากไม่ได้เป็นกิเลสเหมือนความอยากแบบโลกทั้งหลายอยากกันเป็นธรรมะวิเวกตาท่านสอนว่าให้ชอบวิเวกแต่กิเลสมันชอบเปลี่ยนกลวุ่นวายสถานที่ใดคนหนาแน่นเป็นที่ชุมนุมเป็นที่เอิกเกริกเฮฮาแล้วกิเลสมันชอบให้ไปที่ไหนแหนเดี๋ยวมันขัดกันอย่างนี้มันจะวิเวกตาได้ยังไงวิเวกตาเป็นเรื่องของธรรมเรื่องความชอบความเปลี่ยนคนวุ่นวายนั่นเป็นเรื่องของกิเลสวิริยะลำพาประกอบความเพียรเรื่องของกิเลสมันมากกุศิตังประมาจริยังว่าอันนั้นกุศิตังหินวิริยังมันขัดกันกุศิตังหินวิริยังแปลว่าอะไรแปลว่าผู้มีความเพียรอันไรเร็วนั่นฟังสิคือความเพียรไปในทางที่เร็วนั่นแหละความเพียรของกิเลสมันเพียรให้เร็วไม่ใช่เพียรให้ดีมันผิดกันกับวิริยะลัมพาขัดกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเรื่องวิมุตติขัดกันอยู่เสมอเรื่องของกิเลสให้พึงทราบมาเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องต่อสู้กับธรรมขัดกับธรรมแย้งกับธรรมเสมอแล้วให้พึงสังเกตในความรู้สึกของตนแม้มันจะแสดงขึ้นมาอย่างไรจะชอบมันก็ตามให้พึงใช้สติปัญญาพิจารณาถึงความชอบของตนเองนั้นเป็นธรรมหรือไม่ถ้าไม่เป็นธรรมแล้วแต่ก็ต้องทราบชัดในขณะเดียวกันว่ามันเป็นกิเลสแล้วให้ฝืนทันทีสลัดทันทีทั้งที่อยากทั้งที่เสียดายเพราะความอยากเป็นเรื่องของกิเลสความเสียดายเป็นเรื่องของกิเลสความสลัดออกจากสิ่งที่เสียดายสิ่งที่อยากนั้นเป็นเรื่องของธรรมเราจะดำเนินตามพระพุทธเจ้าเราต้องสลัดฝืนต้องฝืนใจไม่ฝืนได้ไม่ฝืนไม่เรียกว่าต่อสู้กันต้องเป็นฝืนถ้าเราคล้อยไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติไม่เรียกว่าผู้ฝืนกิเลสผู้ปราบปรามกิเลสผู้ต่อสู้กิเลสผู้จะหวังเอาชัยชนะกิเลสต้องเป็นผู้แพ้เสมอไปไม่เข้ากำหลักธรรมที่ว่าต่อสู้ต้องให้ทราบตัวเสมอเราได้ยินแต่ข่าวท่านตรงนั้นสำเร็จโสดาท่านตรงนี้สำเร็จสกิทาคาท่านตรงนั้นสำเร็จอนาคาท่านตรงนี้สำเร็จอรหันต์อรหันต์นะครับอยู่ในที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นนี่เป็นผลของท่านที่สำเร็จขึ้นมาข่าวแห่งความเพียรของท่านเป็นยังไงความเพียรซึ่งเป็นตัวเหตุกับข่าวความเพียรที่เป็นตัวเหตุกับข่าวแห่งผลที่ท่านได้รับมันก็กลมกลืนกันไปท่านถึงได้รับแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมองดูทั้งเหตุมองดูทั้งผลต้องการผลแล้วต้องมองเหตุให้ดีเราดูผลไม้ต้นนี้หรือไม้ต้นนี้มันชอบปุ๋ยอะไรเป็นอาหารของมันที่เหมาะสมกับมันอันนี้แสดงผลออกมาให้เป็นที่พึงใจกับเจ้าของเราต้องคิดอย่างนั้นเรามองดูตั้งแต่ผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะทำให้ผลมันต้องบุญพูนสุขพูนผลมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องมองดูทั้งเหตุปุ๋ยของมันชอบอะไรและรักษาให้ดีอย่าให้เป็นอันตรายต่ออยู่จากสิ่งใดนะมีใจของเราที่จะต้องซึ่งเราจะต้องการผลจากใจอยู่แล้วมีอะไรเป็นค่าสึกของใจพยายามกำจัดตัวแมงสำคัญมันกัดอยู่เรื่อยๆราคะก็กัดโทสะก็กัดโมหะก็กัดความที่เกียดอ่อนแอมันกัดความท้อถอยมันกัดมันมาอำนาจวาสนาน้อยมันกัดมักผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วมันกัดมีแต่เรื่องกัดเท่านั้นตัวแมงอย่างนี้เนี่ยแมงกิเลสมันเป็นอย่างนี้ท้อแท้อ่อนแอกัดถ้าจะเดินยังกรมนั่งสมาธิภาวนาเหมือนจะเอาเข้าตะแกรงแกงเอาไปฆ่าไปประหารชีวิตมันกัดอยู่เรื่อยๆนี่ตายลงในหมอนแล้วไม่รู้จักตื่นนั่นมันกัดแล้วทราบว่าตัวแมงมันอยู่งั้นแหละอยู่ภายถึงมันกระซิบกระซาบมันซึบมันซึมอยู่นั้นตลอดเวลาเพราะมันดูกับจิตมีเราพยายามกำจัดให้มันออกด้วยวิธีการต่างๆเราจะได้เห็นธรรมดวงล้ำเลิศภายในจิตใจเพ
เพราะความภาคเพียรของเราความต่อสู้ของเราเบื้องต้นก็ต้องยากลำบาก

ยากก็ยอมรับกันไม่ยอมถอยยอมรับว่ายากว่าทุกหน้าที่การงานต้องมีลำบากเหมือนกันเพราะคำว่าทำแล้วอยู่เฉยไม่ได้ต้องมีความเคลื่อนไหวการประกอบความภาคเพียรก็มีความเคลื่อนไหวต้องเป็นความลำบากเอาให้เป็นผลเป็นที่พอใจเยสเป็นสิ่งที่ฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนจิตไม่เคยได้เคยอาจเคยทำแล้วมันก็เหมือนกับยักษ์กับผีตัวหนึ่งมันจะมีอาจมีธรรมมีเหตุมีผลมาจากไหนนอกจากให้ได้สมใจตัวเองเท่านั้นนี่คือเรื่องของกิเลสล้วนๆภายในจิตใจไม่มีธรรมเขาแทรกเลยเป็นอย่างนี้ผลที่แสดงมาจึงหาความสุขไม่ได้สำหรับตัวเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเขากระทบกระเทือนไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสของแต่ละคนละคนที่มันฆ่าเท่ากันเพราะมนุษย์เรานี้มันเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกมันอยู่ด้วยลำพังตนเองไม่ได้จึงต้องกระทบกระเทือนกันเพราะอำนาจความเป็นแห่งความเป็นภัยภายในจิตใจและบายออกต่อกันและกันเมื่อฝึกหัดดูโดยสม่ำเสมอไม่ลดละสิ่งพยศทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องลดลงไปได้โดยลำดับเพราะอำนาจของความภาคเพียรของเรานั่นเองหยุดไม่เคยสงบได้ก็สงบเพราะรักษานี่นะมันจะไปไหนสงบได้เย็นใจได้สมาธิได้เพราะการรักษาการบำรุงด้วยความเพียรการพยายามรักษาวิถีจิตที่มันคิดในแง่ต่างๆมันเป็นภัยไม่ยอมให้คิดถ้าจะคิดให้คิดแง่ธรรมในธรรมแง่เดียวบังคับมันอยู่อย่างนี้นี่เดี๋ยวมันก็ค่อยจางออกไปจางไปใจก็ได้รับความสงบพอใจสงบแล้วก็เห็นคุณค่ามันพยายามเร่งคุณค่ามันมีเพียงความสงบเท่านั้นความสงบมากกว่านั้นคือขึ้นเป็นคุณค่ามากกว่านั้นยังไม่

จิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงในสัตว์แต่ละประเภทแต่ละรายละรายเป็นสิ่งที่ลี้ลับและสลับซับซ้อนมากทีเดียวไม่มีใครสามารถจะค้นคิดเห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากวิชาธรรมที่สัมปยุตด้วยการปฏิบัติทดสอบประหนึ่งว่าแยกธาตุแยกขันธ์ด้วยภาคปฏิบัติเท่านั้นจึงจะสามารถรู้ได้เป็นลำดับลำดาดังพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับได้ในวันบรรดาจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงที่พระองค์จะไม่ทรงทราบถ้าไม่มีวิชาธรรมคือถ้าไม่มีศาสดาผู้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างรู้แจ้งแทงทะลุมาแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาปิดบังโลกอยู่ตลอดไปไม่มีจิตวิญญาณดวงใดจะเล็ดลอดผ่านพ้นจากตาข่ายของภพชาติที่มีกิเลสเครื่องแทรกหรือบังคับใจให้หลุดพ้นไปได้เพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากจริงๆจนไม่มีใครจะพิสูจน์พินิจพิจารณาโดยลำพังตนเองได้และไม่มีแก่ใจจะคิดไม่สะดุดใจอะไรเลยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกอันดับต่อมาก็พระสาวกที่ได้รู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายก็เท่ากับรู้แจ้งแทงทะลุกิเลสเครื่องปิดบังนี้ไปด้วยกันเราลองถามดูสิว่าในโลกนี้นะทั้งที่ความจริงนั้นในจิตวิญญาณของแต่ละรายละหลายเป็นนักท่องเที่ยวที่สลับซับซ้อนมากที่สุดไม่มีอะไรเกินดวงวิญญาณที่สับเปลี่ยนวนเวียนเกิดตายเกิดเรื่องกอไผ่กอหนึ่งหนึ่งนั้นรากของมันสลับซับซ้อนมากขนาดไหนกอไผ่ที่รากหนาที่สุดก็คือกอไผ่ถ้าเรานำมาเทียบจิตวิญญาณแต่ละดวงนั้นดวงหนึ่งที่สร้างความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่สลับซับซ้อนวกไปเวียนมานั้นมากยิ่งกว่ารากไผ่ในกอไผ่กอหนึ่งเป็นไหนเพราะเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่ามานี้กี่กับกี่กันแล้วที่ไม่สามารถที่จะนับได้พระพุทธเจ้าท่านอเนกชาติสังสารังนั้นมีชาติเป็นอเนกมาฟังถ้าหากไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องสกัดมันออกปล่อยให้จิตวิญญาณดวงนี้ถูกกิเลสผลักไสเกิดแล้วตายเล่าอยู่อย่างนี้จะมากมูลที่สุดหาประมาณไม่ได้เลยที่ว่ารากกอไผ่นั้นแต่ละกอละกอสับสนขนาดไหนนั้นนี่หมายถึงหลายกอหลายรากเมื่อเทียบแล้วยังสู้จิตวิญญาณของแต่ละดวงที่สับสนสร้างความสับสนใส่ตัวเองเพราะอำนาจของกิเลสเพียงอันเดียวนี้เท่านั้นยังมากยิ่งกว่ากอไผ่กอหนึ่งหนึ่งเป็นไหนๆนะพอสร้างมากี่กับกี่กันแล้วแล้วยังจะเป็นต่อไปอีกไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดฟันให้ขาดจากภพจากชาติเสียแล้วจึงจะมีทางยุติได้ในการสร้างภพสร้างชาตินับแล้วนับเล่ายิ่งกว่ารากผักเป็นในไหนที่ที่ท่านทำที่ทำท่านกล่าวไว้ว่าความมืดดำของสัตว์ก็คือความมืดดำในภพชาติความเป็นมาของตัวเองนั่นแหละไม่มีใครจะสามารถทราบได้นี่ตัวสร้างภพชาตินี้จึงสนุกสร้างภพชาติโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าตัดภพตัดชาติให้แก่สัตว์ทั้งหลายถ้าทำไม่มีเลยส
ัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีทางจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีคำว่า1 2 3คือนับไม่ได้ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้แต่ละพระองค์ก็คือมาเปิดช่องเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายผู้ที่เคยสร้างความดีไว้ด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นให้ได้สร้างความดีเพิ่มขึ้นและเปิดทางให้ได้หลุดพ้นไปดังพระอรหันต์ท่านนี่เป็นผู้แน่นอนแล้วว่าหลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นก็พระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นต่ำขึ้นมานี่ก็เป็นความแน่นอนในภพชาติไม่กี่ภพกี่ชาติอย่างมากก็เพียง7ชาติเท่านั้นก็ยุติลงได้หมดปัญหาในการเกิดแก่เก็บตายไม่มีอีกแล้วตลอดกาลไหนๆนะแล้วผู้ที่สร้างความดีไว้ก็เหมือนต้นไม้ที่ได้รับการบำรุงจากปุ๋ยทั้งหลายก็เจริญเติบโตขึ้นมาจิตใจที่มีความดีเป็นเครื่องอุดหนุนหรือสนับสนุนหล่อเลี้ยงก็เป็นจิตใจที่จะแน่นอนต่อความหลุดพ้นของตนนี่แหละการมีธรรมก็คือการสร้างความหมายการสร้างธรรมชาติที่ควรยุติให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้พบชาตินี้ได้สั้นวิลดลงมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่มีธรรมเลยก็ไม่มีทางออกเลยในจิตวิญญาณนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปพรรณนาถึงเรื่องพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายโดยถ่ายเดียวที่มองข้ามหัวใจตนเองซึ่งเป็นอย่างเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วการที่จะให้ทราบเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจนก็คือการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมาแล้วและสั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นลำดับไปที่เรียกว่าสาวโกผู้สดับตรับฟังแล้วพยายามแกะไปตามร่องรอยแห่งศาสดาที่วางไว้แล้วนั้นก็จะถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยในการใดการหนึ่งจนได้เราย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองในการปฏิบัติจะไม่สงสัยเมื่อถึงขั้นของจิตที่จะไม่สงสัยตนเองแล้วย่อมจะรู้ชัดเจนไปโดยลำดับแล้วสามารถที่จะตีแผ่ไปถึงจิตวิญญาณทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะสภาพสิ่งที่แวดล้อมหรือปิดบังนั้นเหมือนกันแล้วจะเบาบางลงไปได้ด้วยการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่หนาแน่นปิดบังทั้งหลายนี้ออกไปได้โดยลำดับเมื่อธรรมชาติที่ปิดบังนี้ค่อยจางออกไปจากจิตใจในขณะเดียวใจเดียวกันจิตใจก็จะเริ่มทราบเรื่องของตัวเองและทราบเรื่องสิ่งเกี่ยวไปได้โดยลำดับและสามารถที่จะกำจัดออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจนี้แล้วในบรรดาเชื้อที่จะพาให้ปกเย็นเกิดตายอยู่ยังที่เคยเป็นมานั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้พระศาสดาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านเพราะความชัดเจนนั้นพระพุทธเจ้าชัดเจนในพระองค์ฉันใดเราผู้ตัดกิเลสให้ขาดสะบั้นจากจิตใจของเราเองก็ชัดเจนในตัวเองฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมแล้วจึงไม่ปรากฏว่าพระสาวกองค์ใด
เกิดความสงสัยและไปทูลถามความบรรลุของตนไม่มีเลยนั่นเพราะความรู้แจ้งเห็นชัดนี้ในหัวใจของผู้ปฏิบัตินั้นมีน้ำหนักเท่ากันกับความรู้แจ้งของพระองค์และพระองค์ทรงทราบพระองค์โดยเด่นเด่นชัดมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี้จึงสามารถตีแผ่กระจายไปในบรรดาจิตทั้งหลายที่ยังไม่บริสุทธิ์และที่วกเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดตายสับสนปนเปพบในพบน้อยพบใหญ่ไม่ทราบกี่พบกี่ชาติกี่ภูมินี่สามารถรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยตลอดทั่วถึงไม่สงสัยเพราะเราเป็นผู้ที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่กับใจปรากฏอยู่กับความรู้ของเราผู้ปฏิบัติเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในใจของเราแล้วเราจะปฏิเสธสัตว์ทั้งหลายว่าไม่เกิดไม่ตายไม่เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้อย่างไรความเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมินั้นมันเป็นสิ่งเคลือบแฝงอยู่กับใจไม่ใช่ใจแท้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเคลือบแฝงได้เช่นเดียวกับผ้าของเราที่ย้อมด้วยสีต่างๆเช่นนั้นจิตใจจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนๆด้วยเหตุนี้บรรดาภพใดภูมิใดจึงไม่ว่างจากสัตว์ทั้งหลายที่จะไปเกิดไปถือปฏิสนธิในภพภูมินั้นๆเพราะอำนาจแห่งกรรมของตนหมุนไปเองตัวของเราสร้างเองและมีสิ่งผลักดันให้พาสร้างกรรมให้พาเกิดคือกิเลสตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดก็คืออวิชชานี่เป็นเชื้อของจิตที่จะให้เกิดตายโดยไม่ต้องสงสัยผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเชื้อของจิตอันนี้ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่สงสัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่ทรงสงสัยในพระองค์แล้วประกาศสอนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบตามความจริงที่เปิดเผยขึ้นแล้วในพระไตรเราเองผู้ปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นไม่สงสัยในความเป็นของตนไม่สงสัยในความเป็นมาของตนและไม่สงสัยในความที่จะเป็นไปอีกต่อไปได้อย่างบ้านไปหมดไม่ที่ชายเกิดพบเกิดชาติดังที่เคยเป็นมาแล้วก็จักกับใจไม่สงสัยการที่แสดงออกด้วยความรู้ความเห็นอย่างจริงจังไม่สงสัยจะสะทกสะท้านที่ตรงไหนไม่มีคำว่าสะทกสะท้านคำว่ารูปคำ

เพราะเป็นสิ่งที่ผ่านความรู้นี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามความรู้นี้เป็นธรรมชาติที่ต้องยอมรับว่ารู้รู้ไปตลอดเป็นแต่เพียงว่ารู้ในระยะหนึ่งเป็นรู้ที่สับปนไปด้วยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายรู้ในระยะสุดท้ายเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์สามารถที่จะแทงทะลุปุพงไปได้อย่างไม่ถามผู้ใดนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสอนโลกพระองค์ทรงถือพระทัยของพระองค์เองนี่เป็นพื้นเป็นฐานเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภพเป็นชาติสับเปลี่ยนวกเวียนเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่พระองค์ถือเรื่องของพระองค์นี่ที่สมบูรณ์แล้วกับสิ่งทั้งหลายที่เคยเป็นมานั้นออกสั่งสอนโลกเพราะจิตใจของโลกมีธรรมชาติอย่างเดียวกันนี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปกปิดกำบังและพายเกิดแก่เจ็บตายทุกมากทุกน้อยเรื่อยมาเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จะสงสัยที่ตรงไหนสั่งสอนโลกด้วยความรู้แล้วจึงสั่งสอนเห็นแล้วจึงสอนจะรูปคำไปที่ไหนสิ่งที่รู้นั้นเป็นของจริงเห็นแล้วรู้แล้วประจักษ์สิ่งที่ควรละก็ละแล้วสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญให้ถูกไปที่ตรงไหนการสอนโลกด้วยความไม่สงสัยสอนโลกด้วยโลกวิถีรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงจนกระทั่งถึงนิมุติหลุดพ้นจะเอาความสงสัยมาจากไหนไม่สงสัยการไม่สงสัยสอนออกมาด้วยความไม่สงสัยจึงมีน้ำหนักมากทีเดียวด้วยเหตุนี้บรรดาผู้ที่ต้องการความจริงอยู่แล้วเช่นพวกอุคติตัญญูวิปปิตัญญูซึ่งพร้อมแล้วที่จะรู้ที่จะเห็นธรรมทั้งหลายพร้อมแล้วที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เมื่อได้ฟังธรรมของจริงที่พระองค์แสดงออกอยากเปิดเผยด้วยความจริงเต็มส่วนจากพระทัยแล้วผู้ที่ต้องการความจริงทั้งหลายอย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วย่อมรับได้เต็มหัวอกและสนัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นข้าศึกอย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันสุดเบี่ยงแล้วก็หลุดพ้นไปได้นี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ธรรมนี้แหละเป็นเครื่องที่จะกำจัดปัดเป่าหรือตัดฟันสิ่งที่เคยเป็นเชื้ออยู่ภายในให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานภาพเกิดแก่เจ็บตายในภพนั้นภพนี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่นรอดไม่เมื่อทำได้ทะลุออกไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกท่านสอนอย่างนี้ผู้ที่ต้องการของจริงอยู่แล้วก็รับอย่างเต็มหัวใจและรู้ตามลำดับลำดาไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังลี้ลับความรู้อันนี้ได้เพราะความรู้ก็รู้จริงๆสิ่งที่มีให้รับความรู้นี้รับทราบกันสัมผัสกันก็มีจริงๆยังไม่มีอันใดเป็นโมฆะเช่นบาปมีบุญมีนรกมีกิเลสมีพูดง่ายๆขึ้นกิเลสมีก่อนเมื่อกิเลสมีในหัวใจมันจะไปที่ไหนกิเลสจะพาให้ไปที่ไหนบ้างเป็นไปได้ทั้งนั้นอำนาจของกิเลสไม่มีสิ่งใดปิดบังได้ไม่มีสิ่งใดหักห้ามได้นอกจากธรรมเท่านั้นที่กิเลสจะพาไปไม่ได้ไม่มีเอาสร้างความชั่วสร้างลงไปที่ความชั่วจะพาไปไม่ได้นี้ไม่มีใครจะอวดดีอวดเก่งขนาดไหนก็ตามเถอะอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะถูกความชั่วนี้ผลักลงในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากน้อยหนักเบาตามกำลังแห่งความชั่วที่ตนสร้างมานั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่ความดีก็เช่นเดียวกันมีอำนาจไปคนละทิศละทางอำนาจความดีก็เสริมไม่ไปดีโดยไถ่เดียวเท่านั้นอำนาจแห่งทางชั่วก็กดลงไปให้สู่ชั่วโดยแต่เดียวสิ่งเหล่านี้เป็นของหนีได้เพราะธรรมชาติที่จะให้สร้างบาปสร้างกรรมคือการกระทำที่เรียกว่ากรรมนี้มันมีอยู่ในหัวใจท่านจึงเรียกว่ากิเลสเป็นสาเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมนั่นท่านบอกไว้แล้วอย่างชัดเจนมีกิเลสนี้เท่านั้นที่จะผลักดันให้สัตว์ทั้งหลายได้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วย่อมจะต้องได้รับผลของกรรมโดยไม่ต้องสงสัยและวกเวียนกันไปกันมาอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นไม่สุดพอกรรมนี้จะหมดกรรมนั้นตัวก็สร้างขึ้นมาอีกแล้วต่อกันไปเรื่อยๆนี่เป็นลูกโซ่ตัวเองเป็นผู้สร้างกรรมมามากน้อยตัวเองนั่นแลก็ไม่สามารถที่จะนับ
่านกรรมของตนมากน้อยได้นี่เพราะมันมากต่อมากสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่เป็นอยู่เหตุใดพระพุทธเจ้าจะทรงทราบไม่ได้เนี่ยทรงทราบต้นเหตุที่จะให้สัตว์ทำกรรมนี้แล้วก็ทรงทราบเรื่องกรรมของสัตว์และผลแห่งกรรมที่พาสัตว์ให้ไปเกิดในที่ต่างๆโดยหาประมาณไม่ได้อย่างชัดเจนในพระไถ่แล้วจึงสอนโลกอย่างองค์อาจกล้าหาญไม่ว่าพบใดภูมิใดที่ความรู้ของพระเจ้าจะไม่อย่างถึงนั้นไม่มีไม่สุดวิสัยของพระเจ้าอยู่ในวิสัยของศาสดาเอกที่จะทรงทราบตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนั้นไม่มีอันใดปิดบังได้นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงนำธรรมมาสอนโลกมานำมาสอนจากความจริงที่ทรงสัมผัสสัมพันธ์แล้วทั้งดีทั้งชั่วทั้งสถานที่อยู่และทั้งของความดีความชั่วของคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วมีอยู่จึงนำมาสอนเช่นท่านบอกว่านรกนี่สวรรค์นี่เป็นสถานที่อยู่ของคนดีคนชั่วบาปบุญนี่เป็นสิ่งที่จะผลักดันเป็นสิ่งที่จะหนุนให้ไปและย้อนมาหลังมาจากนั้นก็คือกิเลสนี่เป็นธรรมชาติที่ให้สัตว์สร้างกรรมนี่แหละหมุนกันไปอย่างนี้จึงทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าพระสัพพัญญูรู้ตลอดทั่วถึงในบรรดาสิ่งที่มีในโลกสมมุติทั้งหลายนี้ทรงทราบแล้วทรงนำสิ่งที่ทราบนั้นมาสั่งสอนโลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วสัตว์ผู้ที่คอยที่จะรับความจริงทั้งดีทั้งชั่วอยู่แล้วย่อมจะถึงใจทันทีและพอใจละพอใจบำเพ็ญเต็มหัวใจด้วยกันนี่แหละที่หลุดพ้นไปได้เพราะเหตุนี้ทีนี้ผู้ปฏิบัติเมื่อถึงขั้นที่อย่างทราบโดยลำพังตามกำลังความสามารถที่เรียกว่าสามัญวิสัยหรือสาวกวิสัยพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นยกไว้เสียเพราะภูมิของศาสดาทีนี้ภูมิสาวกวิสัยภูมิของสาวกก็สุดเบี่ยงของท่านเหมือนกันแต่ละองค์ละองค์มีความสามารถแก่กล้าที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายเต็มสติกำลังความสามารถวาสนาของตนนี่และสุดท้ายก็ได้ความจริงมาพูดอย่างเต็มปากหรือเต็มหัวใจรู้เต็มหัวใจเช่นเดียวกันสาวกก็เต็มหัวใจสาวกพระพุทธเจ้าก็เต็มหัวใจเต็มพระทัยของพระเจ้าในบรรดาที่ทรงรู้และรู้สิ่งทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ปิดบังลี้ลับไม่ได้นะท่านนำสิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจและสิ่งที่ใจสัมผัสนี่แหละออกมาสั่งสอนโลกท่านจะอุตริมาจากที่ไหนเราอยากทราบชัดเรื่องความจริงของพระพุทธเจ้าว่าทรงสั่งสอนโลกไม่มีอันใดอุตริหลอกลวงโลกเช่นเดียวกับกิเลสอะไรเลยอย่างนี้ให้เราดูหัวใจของเราปฏิบัติใจของเราให้มันเปิดเผยออกสิเมื่อเปิดเผยแล้วสิ่งที่เราแต่ก่อนเราไม่รู้มันรู้ได้นี่ก็เหมือนอย่างเวลาเราหลับตาอยู่นี่มีอะไรเราไม่เห็นเมื่อหลับตาแล้วไม่ว่าสิ่งวัตถุหยาบละเอียดขนาดไหนมองไม่เห็นทั้งนั้นใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาก็มองไม่เห็นเพราะหลับตาแต่ลืมตาออกดูสิเป็นยังไงนิสัยของตาที่จะรู้จะเห็นสิ่งใดแล้วปิดไม่อยู่สามารถที่จะรู้ได้ตลอดทั่วถึงตามกำลังแห่งความสามารถของตาของหูของตนนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อถึงภูมิที่จะจิตใจจะรู้แล้วต้องรู้ในขณะที่มีสิ่งปิดแบบปิดกำบังเช่นเดียวกับเราหลับตานั่นก็หมายถึงกิเลสอวิชชานั่นแหละมันปิดหัวใจไว้สิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้สิ่งที่ควรจะทำมันไม่ให้ทำสิ่งที่ควรจะอยากมันไม่ให้อยากแต่สิ่งไม่ควรอยากมันให้อยากทีนี้เรามีอำนาจน้อยกว่ามันเราก็เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งถูกจูงกันไปอย่างนั้นแหละจมูกขาดไปอย่างนั้นจะว่าไงจูงไปจนจมูกขาดก็ยังไม่รู้ตนว่าได้ถูกจูงนี่ท่านจึงเรียกว่าโง่นั้นโง่อย่างนี้เองเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเมื่อถึงขั้นรู้แล้วท่านไม่ได้โง่นี่กิเลสจะละเอียดขนาดไหนท่านสามารถรู้ได้หมดและละได้โดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือสังหารให้แหลกไปหมดจากใจแต่ก่อนใจนี้เป็นที่เหยียบย่ำทำลายที่ขับที่ถ่ายของกิเลสทุกประเภท

แต่เวลาได้สร้างทำขึ้นมาโดยลำดับลำดาไม่ท้อถอยแล้วทำมีกำลังมากก็สามารถสังหารสิ่งเหล่านี้ออกจนไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วใจก็สว่างโล่ไปหมดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นทีนี้เนี่ยเช่นเดียวกับเราเปิดหูเปิดตาขึ้นมาทำไมไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกอยู่ในวิสัยที่จะรู้จะเห็นแท้ๆทำไมจะไม่เห็นโลกเรานำใช้กันมาตลอดทุกรูปทุกนามด้วยตาด้วยหูที่มีอยู่เห็นอยู่ไม่ใช่คนตาบอดนี่แหละนี่ความรู้ภายในจิตใจที่จะส่องมองทะลุในสิ่งทั้งหลายซึ่งควรจะวิสัยของตนต้องรู้ต้องเห็นปิดไม่อยู่นี่แหละเป็นเครื่องกระจายถึงองค์ศาสดาพระสาวกไม่ยอมแต่เพียงความบริสุทธิ์อย่างเดียวยังยอมสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับจิตที่จะสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นกันได้เช่นนรกบาปบุญคุณโทษสวรรค์พรหมโลกนิพพานปิดได้ยังไงใจตรงนี้จะไม่รู้ใจตรงนี้จะไม่เห็นปิดได้ยังไงนี่ทีนี้ไอ้ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นทำยังไงมันก็ไม่เห็นมันหลับตาอยู่นี่จะว่าไงบอกว่านี่หน้านี่หน้ามันก็เห็นเหมือนเราบอกคนตาบอดนะบอกนี่หน้าสีแสงเป็นอย่างนี้นะวัตถุนี่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เห็นแล้วบอกคนหูหนวกมันก็ไม่ได้ยินอีกเหมือนกันเนี่ยถึงระยะมันบอดถึงระยะมันหนวกเวลาหลับตาไว้มันก็ไม่เห็นเมื่อถึงขั้นมันเปิดเผยแล้วปิดไม่อยู่ท่านยังได้ว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในไม่ว่าเพียงศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นจะรู้จะเห็นว่าเป็นโลกวิถูสาวกทั้งหลายท่านมีความสามารถตามภูมิของท่านเช่นเดียวกันที่จะรู้โลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงตามอุปนิสัยความสามารถของตนติดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นจะรู้แล้วเหมือนอย่างว่ากิเลสเต็มหัวใจเมื่อถึงขั้นสังหารกิเลสจนเกลี้ยงภายในจิตใจแล้วจะเอาอะไรมามีในใจนั่นพระพุทธเจ้าเป็นใจบริสุทธิ์ของใจของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์อย่างไรมองดูหัวใจเจ้าของบริสุทธิ์อย่างไรก็อันเดียวกันยอมรับกันทันทีเลยนั่นนี่แหละธรรมของจริงเป็นอย่างนี้แต่จะต้องมาทราบกันที่ภาคปฏิบัติเพียงแต่ได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านตำหนักตำนาเฉยๆเราไม่ได้พิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติก็เป็นเพียงความบอกเล่าเป็นเพียงความจำแม้จะเชื่อก็เชื่อด้วยความสำคัญเชื่อด้วยสัญญาเชื่อด้วยจากความบอกเล่าไม่ใช่เชื่อด้วยความเห็นจริงได้ยินจริงสัมผัสสัมพันธ์จริงๆด้วยตัวของเราเองถ้าลงได้สัมผัสสัมพันธ์ด้วยตัวของเราแล้วไม่ว่าจะสัมผัสทางตาทางลิ้นทางใจต้องรู้หมดเมื่อได้สัมผัสแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นมีรูปลักษณะยังไงสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วมีความสุขความทุกข์ละเอียดหยาบต่างกันอย่างไรใจจะเป็นผู้บอกจากความสัมผัสนั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่ละสาวกทั้งหลายยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับอย่างนี้ด้วยภาคปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วก็ต้องได้เห็นถ้าปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังไม่ใช่แบบหลับหูหลับตากินแล้วนอนก่อนแล้วนินไม่สนใจอะไรมีแต่ชื่อแต่นามว่าปฏิบัติเท่านั้นไม่เป็นท่าเพราะไม่ขึ้นอยู่กับคำเสกสรรปั้นยอเฉยๆการปฏิบัติต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงนี่แหละส่วนสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสดร้อนๆไม่ได้มีคำว่าอดีตอนาคตไม่มีคำว่าไกลท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่แล้วขอให้ปรับธรรมชาติที่ควรจะ

ันใดสภาพทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปิดใจออกรับกันแล้วทำไมจะรู้จะเห็นกันไม่ได้ว่าใจจะยังไม่ถึงมีที่ไหนอะไรจะเป็นละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าใจนี่ขอให้ปรับใจให้มันให้ถึงเถิดไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นแต่จะพูดออกมาเสียทุกแง่ทุกมุมไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลนั่นก็ไม่ใช่เรื่องของผู้รู้ไม่ใช่เรื่องของปราชญ์ไม่ใช่เรื่องของผู้รู้โดยอัตโดยธรรมไม่ใช่ผู้ทรงธรรมโดยหลักธรรมชาติแท้มันเป็นความสำคัญถ้าเป็นอย่างนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่ความรู้แท้มีความหิวความกระหายไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องบันดลบันดาลมีแต่ความหิวความกระหายบันดลบันดาลมันก็เป็นแบบโลกโลกไปเสียไม่ใช่แบบธรรมถ้าแบบธรรมแล้วรู้เท่าไรก็เหมือนไม่รู้เมื่อไม่ถึงการสถานที่เวลาเวลาหรือบุคคลที่ควรจะพูดให้ฟังหนักเบามากน้อยเพียงไรยังพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกสิเบื้องต้นก็แสดงอนุภิกถานั่นเราเห็นไหมในตำรับตำรามีอยู่แล้วผู้ที่จะควรจะรับอนุปิกถา5ประการก็ต้องทรงสอนนั้นไปก่อนดังที่เคยแสดงแล้วอนุปิกถา5ไม่จำเป็นจะต้องเจรนายต่อไปอีกนี่คือเพียงพูดแต่เพียงว่าแสดงทำไปโดยลำดับเหมือนกันกับเครื่องบินเหินฟ้าขึ้นจากสนามแล้วเหินขึ้นเหินขึ้นสูงลิบลับไปเลยนี่ก็ตั้งแต่ทำพื้นพอกจิตใจขั้นพื้นไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงนิมิตหลุดพ้นที่เหมือนกับเรือบินเหินฟ้านั่นแล้วรายใดที่ควรจะแสดงลงในอริยสัจ4ให้ได้อย่างรวดเร็วถึงอย่างรวดเร็วพระองค์ก็ไม่รอทรงแสดงธรรมะนี้เท่านั้นไม่ต้องไปพูดถึงอนุปิกถาเนี่ยเมื่อถึงคนที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องพูดอย่างนั้นสอนอย่างนั้นสอนอย่างอื่นไม่ได้นี่แหละใครจะเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความเฉลียวฉลาดการในการสั่งสอนคน ทีนี้เราจะไปพูดทุกแง่ทุกภูมิให้คนฟังเสียไม่ทราบประเภทใดคนภูมิใดชั้นใดพูดไปหมดทั้งที่เขาไม่รู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงนรกสวรรค์เป็นยังไงศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาอะไรก็จะแสดงตั้งแต่เรื่องนี้ให้เขาฟังอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันไม่เข้าใจว่าเกิดประโยชน์อะไรแสดงความโง่เจ้าของให้โลกเขาเห็นซะอีกเพราะไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักความพอดีเมื่อถึงขั้นที่จะควรแสดงขั้นใดภูมิใดแก่บุคคลประเภทใดนำออกเองเป็นเองเป็นรู้จักความเหมาะสมเองนั่นสมกับผู้รู้ทำเห็นทำโดยแท้เป็นอย่างนั้นแล้วเคยเห็นไม่แค่เหลืออย่างพระอัสสชิกับพระสารีบุตรพระอัสสชิท่านแสดงตัวลวดลายออกอะไรบ้างไม่แสดงเมื่อถึงขั้นที่พระสารีบุตรจะทราบภูมิของพระอัสสชิแล้วไม่ต้องบอกพระสารีบุตรก็เป็นองค์ที่ฉลาดแหลมคมรองพระพุทธเจ้าได้รับเอตตคะทางปัญญาเฉลียวฉลาดพอตัวแล้วก็ทราบเรื่องของพระอัสสชิว่าถึงขั้นใดภูมิใดเป็นพระประเภทใดโดยไม่ต้องสงสัยนั่นท่านได้ทราบว่าพระอัสสชิอยู่ในทิศใดแดนใดพระสารีบุตรจะต้องยกมือไหว้อาจารย์ของตัวเองในทิศนั้นภูมินั้นทิศทางโน้นทางไหนก็ตามอยู่ไม่จนกระทั่งวันนี้ผ่านนั่นเป็นยังไงท่านรู้ภูมิกันท่านรู้จักความเหมาะสมของกันและกันไม่จำเป็นจะต้องมาเปิดว่าอาตมานี่คือพระสัชชิได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วพูดไปอะไรแสดงผลเหตุที่จะให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่านั้นพระสารีบุตรก็รับได้แล้วสำเร็จพระโสดาขึ้นมานั่นเป็นจุดที่ผู้ฟังจะรับประโยชน์ท่านแสดงออกในจุดนั้นท่านไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าอัตมาเป็นพระอรหันต์เพราะคำนี้จะเป็นคำเสนียดจันไรสำหรับพระสารีบุตรในเวลานั้นหรือนำกับบุคคลผู้ใดก็ตามที่ยังไม่สมควรจะแสดงให้ฟังจะไปแสดงก็เป็นความผิดของผู้นั้นซึ่งไม่รู้จักประมาณในการแสดงธรรมนั่นละธรรมะจึงมีประมาณไม่ใช่จะพูดทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเราดูอย่างพระพุทธเจ้าแสดงกับสาวกสิพระสาวกองค์ใดไปรู้เห็นสิ่งใดมาพวกเปรตพวกผีอยู่ในสถานที่ใดแดนใดแล้วเข้ามากราบทูลพระพุทธเจ้าเล่าถวายพระองค์พระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าเรื่องสิ่งเหล่านี้เราเห็นแล้วตั้งแต่สมัยนู้นปีนู้นพ.ศ.นู้นถ้าพูดเราพ.ศ.เพราะเป็นอดีตที่ล่วงมาแล้วแต่เราจะถาคตไม่พูดไม่เห็นเกิดประโยชน์จะพูดไปทำไมเมื่อมีผู้พูดผู้เห็นด้วยแล้วตถาคตก็พูดนี่

ถาคตได้ทราบมาก่อนแล้วนั่นฟังสินั่นมันเหมาะสมเมื่อไรที่ไหนกับบุคคลผู้ใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ทราบพูดทรงเล่าให้ฟังภาษาของเราเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนการทำจะเต็มหัวใจก็ให้เต็มอยู่สิทำแท้ไม่หิวไม่โหยไม่ดิ้นรนกระวนกระวายไม่เหมือนกิเลสถ้ากิเลสมีมากมีน้อยต้องดิ้นรนกระวนกระวายอยากแสดงตัวอยากแสดงออกเสมอนั่นเรื่องของกิเลสแล้วก็ชอบอวดตัวทั้งที่หยาบที่สุดแล้วก็เลวที่สุดก็ชอบว่าดีที่สุดชอบพูดว่าดีที่สุดว่าฉลาดแหลมคมที่สุดคำว่าดีๆไม่มีอะไรเกินกิเลสทั้งที่กิเลสนั้นชั่วที่สุดแต่ชอบยกตนเป็นเช่นนั้นแต่เรื่องของธรรมไม่เหตุผลกลไกควรจะเป็นอย่างไรก็แสดงไปตามเหตุตามผลเหมือนกับมีดที่คมกล้าที่สุดแล้วเก็บไว้ในฝักใส่ฝักเอาไว้เวลาต้องการจะใช้ถอดมาจากฝักแล้วใช้เสร็จแล้วเก็บเข้าในฝักเหมือนไม่เคยได้ฟันอะไรเลยทำกับจิตก็เหมือนกันเมื่อถึงการที่จะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสำหรับผู้ฟังจะได้เต็มภูมิของตัวเองแล้วก็แสดงออกเสียไม่มีอะไรเหลือเลยเอาให้เต็มภูมิเมื่อยังไม่ถึงขั้นนั้นควรจะแสดงขั้นใดออกก็ต้องแสดงขั้นนั้นนี่จึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติรู้เรื่องแล้วรู้จักปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหลายตลอดผู้มาเกี่ยวข้องเป็นคนประเภทใดการสถานที่เวลาเวลาหรือบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้ในการสถานที่เวลาเวลาหรือบุคคลนั้นๆนั่นแหละธรรมเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงเป็นของสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปฏิบัติแล้วให้รู้เองเห็นเองนั่นแหละมากที่สุดเป็นแต่เพียงท่านแนะแนวทางให้ดังที่อธิบายมาเหล่านี้ก็คือแนวทางแห่งธรรมเอามันจะปิดไปไหนลองดูสิบ้าพระพุทธเจ้าว่ามีอ้าวพิจารณาลงไปในทางจิตภาวนาของเรามันจะไม่เห็นยังไงบาปจะสัมผัสที่ไหนถ้าไม่สัมผัสที่ใจบุญจะสัมผัสที่ไหนไม่สัมผัสที่ใจรูปจะสัมผัสที่ไหนถ้าไม่ใช่สัมผัสที่ตาเอานรกสวรรค์จะสัมผัสที่ไหนไม่สัมผัสที่ใจที่มีญาณอย่างทราบนี่จะไปสัมผัสที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสัมผัสที่ตรงไหนสาวกก็ต้องสัมผัสที่ตรงนั้นเพราะมีเครื่องรับเหมือนกันนี่เป็นแต่เพียงว่าลึกตื้นอย่างละเอียดต่างกันไปเท่านั้นเองแต่ส่วนที่ให้เห็นปิดไม่อยู่นั่นอันนี้ผ่านละเอียดขนาดไหน ทำไมสาวกรู้ได้นั่นแล้วดูที่สัมผัสอะไรสัมผัสใจนั่นแหละสัมผัสนิพพานใจนั่นแหละสัมผัสความสิ้นกิเลสใจนั่นแหละเป็นคลังกิเลสเวลาเปิดอันนี้ออกหมดถอนอันนี้ออกหมดแล้วจิตใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ทำไมจะไม่ทราบว่าตนบริสุทธิ์และทำไมจะไม่ทราบเรื่องของพระนิพพานถามใครสมัยนี่ให้พากันจำเอาถ้าอยากจะทราบเรื่องความเป็นมาของตนดังที่กล่าวแล้วตะกี้นี้ในเบื้องต้นว่า จิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงนั้นความสลับซับซ้อนแห่งความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในภพน้อยภพใหญ่มากี่กับนับไปถ้วนนั้นจะมีความหนาแน่นสับสนยิ่งกว่ากอไผ่ทั้งกอเพียงวิญญาณดวงเดียวนี้เท่านั้นก็มากยิ่งกว่ากอไผ่รากก่อไผ่ทั้งก่อทั้งก่อนั้นแล้วนั่นแล้วเราจะทำยังไงหรือเรายังจะยินดีสั่งสมรากไผ่คือความเกิดแก่เจ็บตายของเรานี่ให้มันมากนูนขึ้นไปกว่านี้แล้วใครจะเป็นคนแบกคนหามใครจะเป็นคนรับผิดชอบแบกหามในกองทุกข์ทั้งหลายในภพน้อยภพใหญ่ที่เกิดขึ้นจากความเกิดความตายเป็นสำคัญถ้าเราไม่รีบสลัดเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเป็นการอันควรอัตภาพก็อำนวยจิตใจก็อำนวยเทศก็อำนวยอยู่แล้วเราขัดข้องอะไรเวลานี้พิจารณาสักของสิมันขัดข้องอะไรถ้าไม่ขัดข้องเพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือกีดขวางไม่ให้ก้าวเดินนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมาขัดข้องดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟทุกสิ่งสรรเป็นธรรมชาติของตัวเองจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวางมากั้นกลางห่วงห้ามเหมือนกิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจนี้เป็นผู้กีดผู้ขวางดูดโดยหลักธรรมชาติของตัวตลอดเวลานี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องกีดขวางจิตใจนี่แหละมันไม่พร้อมเพราะกิเลสไม่พาให้พร้อมและอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะพาให้พร้อมในการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ฝืนไม่ต่อยกันแล้วจะไม่เห็นฤทธิ์เห็นเดชระหว่างกิเลสกับเราเลยว่าใครเป็นผู้มีอำนาจเหนือกันระหว่างกิเลสกับธรรมะที่เราจะนำมาต่อกรกันนั้นมีเท่านี้ท่านทั้งหลายเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของประเสริฐเลิศเลอที่ตรงไหน
เอามาพิจารณาดูสิทุกคนทุกรูปทุกนามนี่เก่งกว่ารากไม้ไผ่นั่นแล้วแหละไม่น่าจะสงสัยนี่เปิดให้ฟังอย่างชัดเจนถึงจะตัวเท่าหนูก็ตามเถอะผมไม่สงสัยจริงๆพูดออกมาอย่างเปิดเผยเต็มหัวใจมันเป็นยังไงหัวใจดวงนี้มันเป็นอย่างนั้นล่ะพอเทียบได้กับรากไผ่นั่นแหละตอนนี้พอเพียงเทียบได้เฉยนะแต่ยังไม่มีเพียงเท่านี้ยังมากกว่านี้อีกหากพอเทียบกันเป็นข้อเปรียบเทียบได้ที่เราจะนำมาพิสูจน์ตัวของเราแล้วหาอุบายวิธีที่จะตัดรากไผ่นี้ออกไม่ให้มันสืบต่อไปอีกให้มากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี่แล้วที่นี่เอาข้าฟาดให้มันขาดสะบั้นลงไปรากไผ่เก่าที่มันมีอยู่ขนาดไหนมันจะผุจะพังไปหมดขอให้กิเลสอวิชชาตัณหานี่พังทลายลงไปจากหัวใจเถอะซากเก่าซากใหม่มีเท่าไรมันจะกลายเป็นอดีตเรื่องผ่านไปแล้วทั้งนั้นไม่เข้ามายื้อแย่งแข่งดีกับเราอีกต่อไปเหมือนดังกิเลสที่มันยื้อแย่งแข่งดีกับเราอยู่เวลานี้เลยให้เอาตรงนี้นะจิตเป็นของสำคัญกิเลสเป็นของสำคัญการที่จะฆ่ากิเลสเพื่อไม่มีเยื่อใยต่อไปแบกกองทุกข์ต่อไปมีอยู่กับหัวใจของเรามีอยู่กับผู้มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นเราจะเห็นอะไรเป็นของวิเศษรากไผ่วิเศษไหมพิจารณาสิความเกิดแก่เจ็บตายของเรามันวิเศษที่ตรงไหนถ้าวิเศษก็พวกเรามันพวกรากไผ่อาจารย์ของรากไผ่มาพอแล้วหนายิ่งกว่ารากไผ่แล้วมันควรจะวิเศษไปสนานแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงอะไรพาไม่มีเศษอยู่เดือนอะไรพาให้เป็นรากไผ่ก็กิเลสนั่นสิกิเลสนั่นแหละตัวสำคัญเดี๋ยวนี้ฟันกันลงไปเอาให้มันเห็นดำเห็นแดงนั่นสิเราระวังตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันเร็วที่สุดนะในขณะที่กิเลสเร็วในขณะที่กิเลสเรื่องอำนาจเอะจะออกก่อนเพื่อนออกก่อนเพื่อนและทำลายเรานั่นแหละทำลายธรรมในใจของเราที่ควรจะเกิดความเพียรก็ล้มเหลวสติสตางก็ล้มเหลวอะไรๆขึ้นที่ว่าเป็นธรรมเนี่ยล้มเหลวล้มเหลวมีแต่กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาอย่างเมื่อถึงอยู่ในการเวลาของมันที่มีอำนาจเรื่องอำนาจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในการปฏิบัตินี่แหละมันรู้ตัวของมันและรู้ตัวของเราด้วยและเวลามันอ่อนเปียกมันสู้กิเลสไม่ได้มันเป็นยังไงมันรู้อยู่ในหัวใจอันนี้เป็นสัจธรรมไม่ใช่จะเป็นความจำพอจะให้หลงลืมได้ผู้ปฏิบัติจะต้องเจอในสิ่งเหล่านี้เพราะพวกเรานี่ส่วนมากเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่สนุกต่อยกันกับกิเลสกิเลสต่อยเราทำไมจะไม่สนุกทุกข์ล่ะแบกทุกข์จนไปไม่ไหวไปไม่รอดแล้วตายทีหนึ่งตายทีหนึ่งแล้วขึ้นมาแบกอีกตายขึ้นมาแบกอีกตายอยู่นั่นทำไมจะไม่แจ้งทำไมจะไม่รู้ก็หัวใจดวงนี้ที่ถูกอวิชชาใส่ริมสลักเข้าไปแทงเข้าไปตรงนั้นให้พาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่เข็ดไม่หลาบเราจะไปเข็ดหลาบเมื่อไหร่ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่สอนให้เข็ดหลาบทั้งนั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสของขอและของธรรมเหตุใดเราจะมาสงสัยสิ่งนี้อยู่แล้ววันตายมันไม่แน่นะลบบทลมหายใจเท่านั้นก็ตายได้ไม่ว่าชาติชั้นมาหน้าใดนั้นสมมติกันไปตามขั้นตามปูมสิ่งสำคัญที่เป็นเครื่องประกันอยู่เวลานี้คือลมหายใจนี้เท่านั้นอ้าวถ้าลมหายใจหมดเมื่อไหร่แล้วนั่งอยู่มันก็ตายนอนอยู่ก็ตายเนี่ยเวลานี้เรายังมีลมหายใจอยู่เอาสู้ที่สู้กิเลสถ้าเห็นว่ากิเลสเป็นภัยตามหลักธรรมที่สอนไว้และเห็นว่าธรรมเป็นคุณนำมาต่อสู้กิเลสให้มันบรรลัยลงไปสินี่แหละการปฏิบัติธรรมอย่ามาพอแท้เลวไหลหรืออ่อนแอให้เห็นสอนหมู่สอนเพื่อนนี่สอนด้วยความจริงอกจริงใจจริงสอนด้วยความเมตตาสารและสอนด้วยความผ่านมาของเจ้าของล้มลุกคลุกคลานมายังไงก็เคยสอนหมู่เพื่อนแล้วเป็นอย่างไรบางทีจนแทบว่าจะเป็นจะตายจริงๆตายก็ไม่มีกุศลาแล้วนี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเรื่องสู้กับกิเลสเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเหนียวแน่นแก่นที่ฉลาดที่สุดยิ่งกว่ากิเลสเพราะสติปัญญาเราเคยใช้ในโลกแห่งสงสารก็ไม่เท่าไหร่นักแต่เวลานำมาใช้ต่อสู้กิเลสเพื่อให้มันบรรลัยประจักษ์จิตใจนี่แหมมีเท่าไหร่ทุกทุ่มกันหมดทุ่มหมดชีวิตจิตใจทุ่มลงไปหมดเป็นก็เป็นตายก็ตายทุกแสนทุกมหาทุกก็เคยทุกมาแล้วในการต่อสู้กิเลสนี่ก็ได้พูดให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาหลอกลวงหมู่เพื่อนนี่วะสอนอย่างเต็มอกเต็มใจที่จะของเป็นมายังไงอย่างจะว่าโอ้ว่าอวดก็เอาใครจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่เราไม่ได้โอ้ได้อวดใครเราพูดด้วยความเมตตาสงสารรักพักดีต่อเพื่อนที่เห็นมาอยู่ด้วยมากมายเท่าไรก็จะพูดอันออกมาอันหนึ่งก็ขัดอันหนึ่งจะพูดออกมาอันหนึ่งก็ขัดอันหนึ่งอยู่นี่แหละแล้วตกลงก็เต็มวัดเต็มวัดนี่จะว่ายังไงแล้วยังจะมาอวดหมู่เพื่อนอยู่เหรอการสอนอัดสอนธรรมนี่ยังจะมาอวดกันเล่นเล่นเล่นอยู่เหรอฮะ
การรับหมู่เพื่อนไว้ด้วย

สงสารเห็นอกเห็นใจเทียบหัวใจเราหัวใจท่านทั้งหลายแต่กันดังที่เราเคยพูดให้ฟังว่าไปสอบแสวงหาครูบาอาจารย์นี่แหมแทบล้มแทบตายพอไปถึงหลวงปู่มั่นเท่านั้นน่ะไม่อยากได้ยินเลยคำที่ว่านี่ที่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้วกลัวว่าหัวอกมันจะแตกถึงขนาดนั้นเรายังไม่ลืมนะคำพูดของท่านคำนั้นเหมือนเป็นสดๆร้อนๆวันนี้พอดีนะเนี่ยเมื่อวานนี่ท่านเนตรตายจากนี่แล้ววันนี้ท่านมหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่กุฏิไม่ว่างนั่นทั้งที่ท่านพูดโหยมันเสียวเลยจะตายเข้าถึงหัวตับนู่นน่ะทั้งที่จะได้อยู่นะทั้งที่นี่ล่ะนำมาพินิจพิจารณาถึงพวกเพื่อนหมู่เพื่อนฝูงทั้งหลายนะมากน้อยก็ทนเอานอกจากมันเหลือกำลังแล้วก็หมู่เพื่อนก็ควรจะพิจารณาในความเหมาะสมความพอดีนี่อันนี้นี่แล้วยังจะมาสอนหมู่เพื่อนด้วยความหลอกลวงอยู่เหรอนี่เวลามันทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นนะผมพูดได้เต็มปากว่าในชีวิตของผมไม่เคยมีอะไรหนักยิ่งกว่าการต่อสู้กิเลสเอาขนาดนั้นเถอะนะบางทีจะเดินไปเนี่ยไปคล้องน้ำคล้องเครือนิดนึงล้มโคลมลงไปแล้วเพราะไม่มีกำลังจะก้าวขาแต่ใจไม่ถอยนั่นมันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจะเป็นจะตายได้เคยพูดให้ฟังจนกระทั่งเขาแตกบ้านแตกเมืองออกไปดูเราเขาว่าเราตายแล้วไม่กินข้าวกี่วันอ่อนไปอ่อนไปนานเข้านานเข้ามันก็ผิดสังเกตที่คนเราก็ต้องเป็นไปได้แหละเขาก็ต้องไปดูถึงฟังสินี่เอามาอวดหมู่เพื่อนเหรอเนี่ยผมไม่ได้อวดเรื่องพูดถึงเรื่องของกิเลสเวลาหนักหนาเวลาต่อสู้กิเลสถึงขนาดนั้นเดียวนะเจ้าของยังไม่รู้ว่าจะตายคนอื่นเขายังมาดูรู้ว่าเราจะตายแห่กันมาดูเห็นไหมเนี่ยถึงบางครั้งเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้อุตริได้มาหลอกบงหมู่เพื่อนนี่ขั้นต่อกรกันถึงขนาดนั้นแล้วก็นี่ล่ะเป็นพื้นเป็นฐานที่จะให้เรามีทุนเป็นลำดับลำดาและเป็นกำไรขึ้นในวันนั้นวันนี้หนุนกันขึ้นสมาธิไม่มีก็ค่อยมีขึ้นมาอ้าวเมื่อมีขึ้นมาแล้วจิตจนกระทั่งถึงกลายเป็นสมาธิด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามเสริมกันขึ้นต่อจากนั้นก็ฟาดกันทางปัญญาปัญญาก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ออกไม่ได้มันติดสมาธิเพราะสมาธินี่มีความเป็นความสุขที่พอจะให้ติดได้ถึงติดได้คนเราความสุขในสมาธิก็พออยู่พอกินแล้วจิตใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญพอจิตยังเข้าสู่ความรู้อันเดียวแน่วอยู่นั้นไม่อยากออกยุ่งกับอะไรเลยตาไม่อยากมองดูหูไม่อยากฟังมันเป็นการยุ่งกวนทำรบกวนจิตใจของเราให้กระเพื่อมเปล่าเมื่อจิตได้แน่วอยู่ในสมาธินั้นอยู่สักกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้นี่แหละมันติดได้อย่างนี้เองเนี่ยก็สุดท้ายก็นึกว่าความรู้ที่เด่นอยู่นี่เองจะเป็นนิพพานอันนี้จะเป็นนิพพานจ่อกันอยู่นั้นจะเป็นนิพพานสุดท้ายมันก็เป็นสมาธิอยู่นั้นแหละจนกระทั่งวันตายก็จะต้องเป็นสมาธิและติดสมาธิจนกระทั่งวันตายถ้ามันมีครูบาอาจารย์มาฉุดมาลากออกผมเองก็คือหลวงปู่มั่นมาฉุดมาลากเถียงกันซะจนตาดำตาแดงจนกระทั่งพระทั้งวัดแตกคือกันมาเต็มอยู่ใต้ถุนนี่เพราะการโต้กับหลวงปู่มั่นไม่ใช่โต้โดยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดนะโต้ด้วยความเราก็เข้าใจว่าจริงอันหนึ่งของเราท่านก็กินอันหนึ่งของท่านสุดท้ายก็หัวเราแตกเพราะท่านรู้เนี่ยเราพูดทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจแต่เข้าใจว่าสมาธินี่มันจะเป็นนิพพานท่านสุดท้ายก็ท่านมาไล่ออกเห็นไหมสมาธิมันมีความสุขมากขนาดไหนฮะเขาล่ะแล้วเนื้อติดฟันมีความสุขขนาดไหนฮะว่าสิสมาธิก็เหมือนกับเนื้อติดฟันนั่นแหละมันสุขขนาดไหนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมนี่เราไม่ลืมนะจากนั้นมาท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งนั่นแหละคือตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนะตรงนี้มันก็ต่อยกับท่านอีกดูสิถ้าว่าสมาธิเป็นตัวสมุทัยแล้วสมาธิจะให้เดินที่ไหนนั่นเอาสิใส่กันมันก็ไม่ใช่สมาธิตายนอนตายอย่างนี้ที่สมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิปัญญาต้องรู้ปัญญาอันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพพานเลยมันบ้าสมาธินี่นั่นเห็นไหมท่านใส่เข้าไปสมาธินอนตายหรือเป็นสมาธิน่ะเห็นไหมสมาธินอนตายนี่เหรอเป็นสมาธินะเอาพูดออกมาสิมันก็ยอมแล้วสิพอออกจากท่านไปแล้วก็โอ้โหนี่เราไปเก่งมาจากทวีปไหนนี่เรามามอบกายถวายตัวต่อท่านเพื่อศึกษาอัดศึกษาธรรมหาความจริงทำไมวันนี้จะมาโต้กันกับท่านยิ่งกว่ามวยแชมเปี้ยนเขานี่มันเป็นยังไงเหล่านี้มันไม่เกินครูกับอาจารย์ไปได้หรือแล้วท่านพูดนั้นท่านพูดด้วยความหลงหรือใครเป็นคนหลงน่ะเอาแล้วทีนี้ย้อนกลับมาหาตัวเองถ้าไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี่มาหาท่านทำไมถ้าว่าเราวิเศษวิโสแล้วทำไมเราจึงต้องมาหาครูบาอาจารย์ที่ตนมาไม่วิเศษล่ะ
แต่เราก็ไม่เคยดูถูกท่านแหละมันนี่หมายความว่าตีเจ้าของย้อนสมัยเข็มเจ้าของสุดท้ายก็ออกก้าวทางด้านปัญญาเมื่อก้าวทางด้านปัญญามันก็ผึ่งเลยที่ไม่ผึ่งยังไงก็สมาธิมันพอตัวแล้วถ้าเป็นประเภทอาหารก็คือว่าผักก็มีเนื้อก็มีปลาก็มีอะไรๆเครื่องทำครัวมีหมดแล้วจะทำให้เป็นหุงเป็นต้มอะไรได้หมดเพราะเครื่องที่จะทำครัวมันครบแล้วเป็นแต่เพียงว่าเอามาแช่ไว้เฉยต่อไปสิ่งเหล่านี้มันก็จะเน่าเฟะไปสิมันไม่เป็นแกงให้อันนี้ก็เหมือนกันสมาธิมันก็เหมือนกับเครื่องครัวที่เรามาพร้อมแล้วนั่นแต่มันไม่ปรุงให้เป็นสติปัญญาให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นไปมันก็ไม่เป็นนะสิทีนี้พอออกทางด้านปัญญาเท่านั้นนั่นก็ผึ่งเลยทีเดียวนี่เพราะมันพร้อมอยู่แล้วนี่สมาธิมันพร้อมอยู่แล้วที่จะทำให้แกงประเภทไหนไม่มาเครื่องทำครัวพร้อมหมดแล้วจะทำให้เป็นแกงประเภทใดอาหารประเภทใดมันพร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่ก็เหมือนกันเอาจะพิจารณาทางปัญญาจะเอาพิจารณายังไงมันพร้อมแล้วนี่เพราะสมาธิหนุนตัวอยู่เต็มที่แล้วทำไมจึงมากินสมาธิว่าเป็นมรรคผลนิพพานทำไมจะมากินผักกินหญ้าเข้าใจว่าแกงล่ะมันทั้งที่ยังไม่ได้ปรุงเป็นแกงนักฟัดกันเจ้าของเนี่ยพอออกจากนี้แล้วปัญญาก็ก้าวแหละที่นี่นะก้าวแล้วก็ยังกลับไปสู้กับท่านอีกนะพอเวลามันออกทางด้านปัญญานี่เอาอีกแล้วกลางคืนไม่ได้นอนบางคืน2คืน3คืนมันไม่ยอมนอนกลางวันยังไม่ยอมนอนอีกอ้าวกูนี่จะตายแล้วนะว่าจะขอไอ้กูนี่มันจะตายแล้วนั่นนี่นะมันยังไงนี่เวลามันนอนอยู่ในสมาธิมันก็อยู่อย่างนั้นแต่เวลามันออกก็ออกอย่างนี้ทำไงนี่แล้วก็ขึ้นไปหาท่านอีกนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกนะถึงขนาดที่ว่าไม่ได้นอนได้2 3คืนแล้วนะกลางวันก็นอนนั่นละมันหลงมันเป็นอะไรนั่นน่ะมันหลงสังขารฟังที่ท่านพูดนะเมื่อถึงขั้นหมุนแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละจึงว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาเป็นอย่างนี้เองเห็นชัดๆเราไม่สงสัยติดสมาธิเราก็ไม่สงสัยเราเคยติดแล้วถึงขนาดที่พ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ออกทีแรกก็ไปหาท่านเมื่อไหร่ท่านถามว่าสบายดีหรือสงบดีหรือสงบดีอยู่ระหว่างเนี่ยท่านก็ไม่ว่าอะไรพอนานเข้านานเข้าก็อย่างว่าเนี่ยเพราะว่าเป็นยังไงท่านหาสบายดีหรือใจสบายดีอยู่สงบดีอยู่ท่านจะตายอย่างนั้นเลยนอนตายนั่นเหรอนั่นฟังสิทีนี้ขึ้นแล้วนะพลิกเปลี่ยนไปหมดสีหน้าสีตาอะไรแสดงท่าทางออกหมดแล้วนั่นนี่จะเอาเต็มที่หรือจะเข็ดเต็มที่หรือท่านจะนอนตายนั่นเหรอคุณว่าท่านรู้ไหมสมาธิถูกในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมนั่นนี่แหละที่นี่ก็ไปอย่างที่ว่านะพอเอากันอย่างจังๆแล้วก็ออกไปกับพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อออกมันก็ออกจริงๆนะเพราะมันพร้อมแล้วนี่ที่จะเกิดปัญญาหมุนติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนเดินจนก็ไม่รู้จักหยุดเดินตั้งแต่เช้าตั้งแต่ฉันอาหารแล้วจนกระทั่งถึงปัดตาดฟังสิไม่ได้รู้ว่าเหนื่อยว่าอะไรเพราะมันหมุนติ้วติ้วอยู่นี่งานอย่างนี้เดินกันไปบางทีเดินจนกรมเนี่ยนู่นเซซัดเข้าในป่าโฮมคามในป่านู่นเพราะจิตมันไม่ออกนี่ตามันก็มืดมัวไปหมดแล้วสิมีแต่ขาก้าวไปก้าวไปเข้าป่านู่นแล้วออกมาอีกเอาอีกอยู่งั้นไม่มีคำว่าน้ำท่าอะไรๆไม่สนใจทางนั้นถึงขั้นมันตะลุมบอลกันนี่ปัญญาเป็นอย่างนั้นพอไปพูดถึงท่านท่านก็บอกว่านั่นแหละมันหลงสังขารท่านว่านั้นว่าที่เราพูดตะกี้นี่ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่พิจารณานั้นเนี่ยไม่ได้นอนได้สองสามคืนแล้วเนี่ยกลางวันมันยังไม่นอนอีกนั่นน่ะมันหลงสังขารเนาะถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นี่นานหรอกว่านั่นแหละบ้าสังขารบ้าหลงสังขารนั่นก็เอาใหญ่เลยพอคราวนี้หมอบแล้วนะงูเห่าค่อยหมอบลงนี่มันก็จะถูกอย่างที่ท่านว่ามันนั่นแหละมันนึกในใจนะทีนี้ก็นิ่งพอไปก็ถึงอย่างนั้นก็ตามมันก็หมุนติ้วที่ของมันเหมือนกันแต่เมื่อเวลาจะตายแล้วมันก็เข้าสมาธิได้ด้วยบังคับนะถ้าธรรมดาแล้วมันจะไม่ยอมเข้าเพราะเห็นว่าทีนี้มันไม่พอดีนะเห็นว่าสมาธินี่นอนตายเฉยๆว่ะไม่เห็นได้ผลได้ผลอะไรนอนตายเฉยสมาธิปัญญาต่างหากได้ผลหวังกันทีนี้ก็จะเอาปัญญาก็แบบไม่หยุดอีกแล้วว่าการทำงานได้งานการพักไม่ได้งาน ก็ไม่พักจะทำงานก็จะตายอีกเหมือนกันนี่เวลามันเต็มที่เต็มฐานแล้วมันจะไปไม่รอดเพราะมันอ่อนไปหมดสกุลร่างกายการทำงานด้วยปัญญาการคิดด้วยปัญญาเป็นอัตโนมัติก็ตามแต่ก็เป็นงานของจิตควรที่จะได้พักแล้วก็บังคับเนี่ยทีนี้เห็นว่ามันหนักเกินไปแล้วก็บังคับถึงขนาดที่ได้บริกรรมนะพุทโธพุทโธที่ยิบไม่ยอมให้ออกคือออกจะทำงานไม่ใช่ออกฟุ้งซ่านทำการไปนั้นนะออกจะออกไปหางานที่ทำยังไม่เสร็จบังคับไว้บังคับไว้จนกระทั่งถึงสุดท้ายก็จิตก็ลงแน่วเงียบเลยแล้วปรากฏว่ากำลังวังชาเนี่ยโอ้โหมันเพิ่มขึ้นมาไอ้พูดไม่ถูกนะ
พอใจมีกำลัง

การพักสมาธิแล้วพอถอนผึ่งเท่านั้นแหละโดดผึ่งใส่เลยนั่นที่นี่มันก็เหมือนกันกับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับแล้วพูดถึงการงานนะหรือได้รับทานอาหารมีกำลังวังชาแล้วทำงานทำการงานชิ้นนั้นแหละแต่มันเสร็จได้อย่างรวดเร็วนี่ก็เหมือนกันไม้ท่อนนั้นแหละปัญญาอันนี้เนี่ยฟันลงไปมันขาดสะบั้นลงไปเลยเพราะปัญญาได้พักตัวนั่นแต่มันทำไมจำเป็นจริงมันไม่อยากจะพักนะถ้าฝืนเอาเฉยแล้วระลึกถึงคำของท่านพูดไม่ว่ามันหลงทั้งขานั่นอยู่เสมอแต่อำนาจแห่งการเทินในการพิจารณานี้มันมีกำลังมากกว่ามันจึงไม่ยอมพักง่ายๆนะนี่ให้หมู่เพื่อนได้รู้เอาไว้เรื่องนี้ไม่ผิดที่สอนนี่แน่ใจเวลามันเลยเถิดมันเลยเช่นอย่างท่านว่าอุทจักอุทจักกูอุทจักอุทจักหมายก็ว่าไงในสังโยชน์บางบนคือความเพลินในการเดินไม่มีการพักผ่อนในจิตให้พอเหมาะพอดีเลยนี่ก็เป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งทำให้เนื่องช้าอันหนึ่งความหมายว่าอย่างนั้นแต่เวลามันผ่านแล้วมันก็รู้เองนี่ยังได้บอกไว้ก่อนใช่เลยทีนี้กับเมื่อเวลาถึงขั้นนั้นแล้วมันก็หมุนที่อยู่ที่เลยเอาละที่นี่นะกิเลสมีอยู่ที่ไหนดังที่เคยพูดแล้วในอิริยาบถในอาการของจิตที่พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอะไรๆมีแต่เรื่องการฆ่ากิเลสตามฆ่ากิเลสทั้งนั้นถึงขั้นที่มันเตียงกายแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่หมอบโผล่มาไม่ได้โผล่มาถ้าเที่ยวมาแล้วเหมือนหัวขาดทันทีเลยอันที่นี่เวลากิเลสไม่โผล่มันก็ต้องค้นหาที่นั่นแหละค้นหาก็เป็นงานอันหนึ่งพอเจอกิเลสแล้วได้งานแล้วเอาอีกอันหนึ่งนั่นสุดท้ายก็หมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนจนถึงขนาดที่ว่านี่นี่ทำไงจิตของเรานี่น่ะเวลาเราคิดไว้เบื้องต้นว่าจิตมีความสงบเยือกเย็นสงบไปมากเพียงไรละเอียดมากเพียงไรจิตจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นมากขึ้นงานการทั้งหลายจะน้อยลงนี่มันคิดเอาเฉยๆมันไม่ได้ตรงกับความจริงที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้นะความจริงที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันยุ่งมากที่สุดก็คืองานขั้นนี้นะแล้วเมื่อไรมันจะได้สงบตัวลงสักทีให้ได้พักผ่อนสบายหน่อยพอคิดเท่านั้นหยุดลงเท่านั้นมันก็ผางเข้ากันอีกแล้วตะลุมบอลกันอีกแล้วอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเอาให้มันพังซะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเอาจิตจะดับเอาดับไปอะไรจะดับไม่มีอะไรที่จะเอาเหลือไว้เลยอ่ะงั้นสมมุติว่าเราเป็นอาหารหน้าหน่ะให้มันเป็นอาหารหัวต่อไม่มีความรู้ไม่เห็นฟาดกันลงหมดไม่มีอะไรเหลือไว้เลยไม่สงวนอะไรไว้มันจะเป็นการสงวนกิเลสแม้เช่นนั้นมันก็ไปลืมตัวอยู่จนได้นั่นแหละความสงวนความรักความอ้อยอิงความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดมันโผล่หน้าขึ้นมาไม่รู้ตัวเลยติดจนได้เห็นไหมอวิชชาเก่งไหมทั้งที่ถึงขนาดนี้นะปัญญาแล้วยังไปหมอบรากกับอวิชชาเป็นองค์คณะรักษาอวิชชาไว้อีกนั่นแต่มันก็ไม่นานเพราะสติปัญญาขั้นนี้ไม่ใช่เป็นขั้นนอนใจอะไรอะไรก็ดีพี่แกนิดๆจะทราบทันทีเศร้าหมองนิดทราบทันทีคือธรรมดาคำว่าผ่องใสจะต้องมีเศร้าหมองเป็นคู่กันมันทราบทันทีเพราะมันละเอียดทันกันสุดท้ายมันก็ไม่นอนใจกับธรรมชาตินี้เอ๊ะทำไมธรรมชาตินี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นนี่นั่นแหละที่นี่พอเห็นว่าอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ไว้ใจแล้วไม่นอนใจไม่ไว้ใจเห็นว่าอันนี้จะเป็นข้าศึกอะไรอันหนึ่งจนแน่จนได้แล้วจิตสติมันก็ปากเข้าไปปัญญาปากเข้าไปของนั้นพังทลายเอาที่นี่ไล่ข้ามันเดินโยกลมทั้งวันมันก็ไม่ยอมเดินจะว่าไงมันขี้เกียจนะถึงขั้นมันขี้เกียจได้นะเดินโยกลมอยู่กับป่ากับโลกมันไม่ได้เล่นกับอะไรหรอกมันเล่นกับนกกับสัตว์ไปอย่างนั้นที่นี่แทนที่จะเดินโยกลมเหมือนหัวปักหัวปั๊มเหมือนแต่ก่อนมันไม่เอาเดินโยกลมไปแบบเล่นไปเฉยจะฆ่าอะไรอ้าวพูดอย่างนั้นมันถึงเนี่ยเอาฆ่าอะไรสู้กับอะไรมันถึงนั่นสิถ้าเอามันหมดแล้วหามาสิกิเลสตัวไหนถ้าว่ามันหมดจริงๆแล้วมันยังหาเจออยู่เรียกว่าหมดเหรอเอาไม่ว่าความโกรธไม่ว่าความโลภไม่ว่าความหลงไม่ว่าอาการใดของกิเลสถ้าลงได้หมดแล้วค้นเท่าไหร่มันก็ไม่มีจึงเรียกว่ามันหมดแล้วสิฮะแล้วมันทีนี้มันจะสู้กับอะไรเมื่อมันหมดแล้วทำไมจะไม่รู้สันติโกทรงแสดงไว้แล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมทุกรายของผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้สงสัยพระเจ้าที่ตรงไหนความจริงเหมือนกันสงสัยที่ตรงไหนนั่นมันก็รู้เองนั่นน่ะเรื่องเหล่านี้ความเพียรไอ้ที่ว่าเมื่อไรจะได้หยุดได้ยั้งทีไม่ต้องบอกมันขี้เกียจยิ่งกว่าอะไรมันไม่อยากทำเดินโยกงไปก็เล่นกับสัตว์เดินเห็นจิ้งจกเล่นกับเห็นจิ้งจกก็เล่นจิ้งจกเห็นกระแตก็เล่นกระแตเห็นนกก็เล่นกับนกกระเหียแต่มันมีความหมายหนึ่งนะคำว่าเล่นนี่คืออะไรจิตวิญญาณอยู่ในนั้นนั่นอ๋อเสวยไปซะก่อนเธอจิตตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เองนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะจะเป็นสัตว์เป็นนกเป็นอะไรก็ตามหยาบละเอียดของร่างของสัตว์นั่นน่ะ
มันมีจิตวิญญาณอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นทั้งหมดนั่นมันจับเอานั่นนะที่มาไปเล่นเล่นด้วยความสงสารต่างหากไม่ใช่เล่นด้วยความเพลิดเพลินนั่นนั่นแหละเรื่องของมันขอให้ท่านทั้งหลายจำมานะนะปฏิบัติมันหลอกไหมผู้สอนอยู่เวลานี้หลอกท่านทั้งหลายไหมทำไมจึงมาหลอกเลยแหละมาการประพฤติปฏิบัติทำไมมาหลอกเลยให้กิเลสเหยียบหัวนี่กิเลสมันวิเศษนักหรือกิเลสมันทำลายสัตว์โลกมาเท่าไหร่แล้วเป็นรากไผ่เป็นยังไงอะไรเป็นคนทำเป็นรากไผ่ทั้งอันนี้พิจารณาเหนื่อยแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนแล้วโลกกระเบื้องนั้นวันนี้ก็ยังพอฟัดพอเหวี่ยงไปอยู่ตัวหัวใจถ้าเป็นแต่ก่อนโอ้ไม่ได้นะต้องในระวังบางทีอ้าแล้วกันประวัติอย่างนั้นหยิบทันทีเรื่องบิณฑบาตอะไรก็ให้ระมัดระวังรักษากิริยามารยาทนะยาสุนทรีมาศทำแบบปิดปับเหมือนจะเขาจะวิ่งจะเหาะเหินเดินฟ้าไปไหนนะมันดูไม่ได้นะผมดูโอ้เพื่อนบิณฑบาตนี่เตือนหลายครั้งในหนมารีบมาด่วนอะไรกับผมผมจะมาเมื่อไรผมก็มาจะไปเมื่อไรก็มาผมก็ไปของผมไม่ได้เร่งให้หมู่เพื่อนเป็นแต่ว่าไปตามเวลาที่เคยบอกนั่นเวลานั้นเป็นเวลาที่เหมาะแล้วเช่นอย่างทุกวันนี้หกโมงเช้าก็พอหกโมงครึ่งก็พอแล้วพอออกดูสิพอสว่างเป็นวันใหม่จากนั้นหลับไปถึงอีกหนึ่งชั่วโมงก็ออกบิณฑบาตสายแรกนั่นก็เคยพูดแล้วเพราะตอนนี้เรื่องตุดวงควัตก็ไม่ค่อยเท่าไรนักท่านเป็นอยากขยายออกเวลาเพราะคิดอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ได้ทำแบบไม่คิดนะอันนี้มันถึงได้หนักใจกับหมู่เพื่อนเห็นอะไรถามอะไรมันไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเพราะไม่ใช่หัวมันใช่จะเท้าจะตีนเหยียบไปดะไปเลยดะไปเลยมันไม่ได้ใช่หัวคิดปัญญามันถึงหนักใจถามอะไรต้องติดแหละมันพอที่จะตอบมามันไม่น่าจะติดก็เป็นแล้วยุ่งกันอยู่ก็จะได้ความมาแต่ละอย่างละอย่างนี่ไม่ใช่หัวเลยทำไงมันทำให้ท้อใจถึงเรื่องการแก้กิเลสนะเพราะได้เคยใช้มาแล้วเนี่ยใช้หัวกับกิเลสจะไม่ใช่หัวคิดปัญญาอย่างที่เราใช้นะมันหัวปัญญาอยู่นี่ปัญญาการฆ่ากิเลสไม่ใช่ปัญญาขึ้นอยู่สมองนะตั้งแต่จิตเริ่มเป็นสมาธิไปแล้วจะไม่มีมายุ่งกันกับสมองว่าสมองทำงานอย่างนั้นสมองทำงานอย่างนี้สมองมันมีแต่ความจำเท่านั้นแหละมันทื่อเมื่อจดจำแรงมากทื่ออย่างเราเรียนหนังสือนี่เรียนมีแต่ความอยากมีแต่ความกำลังแห่งความอยากเต็มสมองท่านเรียนไปเรียนไปมันไม่จำเรียนมากเข้ามากเข้ามันสมองทื่อหมดนั่นความจำขึ้นสมองถ้าเป็นเรื่องของสมาธิแล้วจะไม่ขึ้นนะสงบอยู่ตรงนี้เย็นอยู่ตรงนี้ถ้าปัญญาแล้วก็ไม่ขึ้นจะหมุนอยู่ที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เห็นชัดๆทองใสก็ทองใสอยู่ตรงนี้สงบเย็นก็เย็นอยู่ตรงนี้ท่องสายมากน้อยเป็นไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นั่นมันไม่ได้มาอยู่สมองนะมันไม่ได้ขึ้นแต่มันเห็นชัดๆทั้งนั้นที่นักปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่จะรู้ด้วยตัวเองแท้ๆการปฏิบัติตรงนี้อันใดเป็นสัญญาสัญญาทำงานอยู่ที่ไหนปัญญาทำงานที่ไหนมันรู้เองนี่นะเมื่อถึงท่านแล้วนี่ก็รู้สึกว่ามันกำลังวังชามก่อนนั่นมันไม่จะเล่นกับอะไรนะกับแขกกับคนกับพระกับเนรอะไรพอเลยเวลาแล้วไม่ให้ใครไปยุ่งมันเหมาะนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อความจำเป็นมีอยู่เราก็ต้องปฏิบัติตามความจำเป็นเพราะจริงได้รับแขกรับคนตามการเวลาที่เห็นสมควรว่าจะควรรับก็รับไปทั้งที่ทนเอานั่นเนี่ยแต่ธรรมดาแล้วมันไม่จะยุ่งกับอะไรเลยนะอยู่คนเดียวทั้งวันนั่นเป็นความเหมาะสมแล้วกับทัดกันอันนี้มีเท่านั้นยุ่งกับอะไรหาอะไรกับอะไรมันไม่ได้ยุ่งขี้เกียจมันขี้เกียจยุ่งนะคือมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันเหมือนกับมีภาระเพิ่มไปแล้วน้ำหนักก็แสดงว่ามีเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะแบกอีกในขันนี่พรพอดีแล้วแล้วมีเรื่องนั้นมาในเรื่องนั้นนี่เป็นภาระขึ้นมาอีกแบกเช่นเกี่ยวข้องกับผู้กับคนแนะนำสั่งสอนนี่ปฏิฐานต้อนรับมันเป็นเรื่องเพิ่มภาระให้แบกให้หามนั่นมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะจึงหลบด้วยเห็นแขกมาคนมาหลบหนีนั้นหลบหนีนี่มันนักเป็นอย่างนี้แต่ก่อนมันก็ไม่เป็นเวลามันแก่มามันก็เป็นของมันมันหักรู้ในตัวนี่มันหักพูดจะพูดทุกแง่ทุกมุมมันไม่เหมาะหนึ่งแล้วไม่น่าพูดหนึ่งแล้วพูดออกมามันไม่ตรงตามความจริงที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนั่นหนึ่งนี่มันมีหลายแง่ที่จะไม่พูดทั้งที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละรู้อยู่นี่เราพยายามไม่ให้มีการมีงานอะไรให้หมู่เพื่อนได้ทำความเพียรภาคเพียรเราเทิดทูนที่สุดเรื่องความภาคเพียรจิตภาวนาตามหลักศาสดาที่สอนไว้เพื่อความพ้นทุกข์เราจึงเทิดทูนที่สุด
ไม่ให้อะไรมาแตะไม่ให้อะไรมาทำลายถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นเราจึง

ความมักน้อยนี่แหละสำคัญเป็นสิ่งที่ตัดความปรุงแต่งตัดความห่วงใยอะไรออกได้หมดเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานแต่ไหนจึงไม่มีห่วงหน้าห่วงหลังสิ่งที่เราขันแต่ก็คือการน้ำของมุ้งพกกดขนาดนั้นเราไปได้สบายสบายไม่มีอะไรไปอยู่ที่ไหนก็สบายแต่พอจะไปก็จับของอันนั้นแหละจับของนั้นมาใส่มันตัวมันบาดปั๊บเต็มบาดพอดีสบายเพราะนั้นพระกรรมฐานถึงบาดใหญ่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องพระกรรมฐานนี่เป็นที่นักน้อยฉันโดดทำไมจึงต้องมีบาดใหญ่มากผมไม่เข้าใจความหมายพระกรรมฐานทำไมทำบาดใหญ่เพื่อจะได้อาหารมากๆมาฉันแต่ปืนบาดใหญ่นั้นใช้แทนกระเป๋าเดินทางถ้าบาดลูกเล็กๆใส่สังฆาติตัวเดียวก็หมดแล้วที่มีของนั้นจะเอาใส่ที่ไหนไม่มีที่ใส่เมื่อบาดใหญ่ก็มุ้งก็ลงที่นั่นสังฆาติก็ลงที่นั่นโคมไฟก็ลงที่นั่นพอดีเส้นสายมีบ้างพอของหัวก็ลงที่นั่นก็พายพอดีเลยหนักก็พอดีไม่หนักมากกดก็แบกเนาะบาดก็พายเนาะยากดิเล็กเล่นใส่ทั้งบาทยังก็ได้ไม่ยากอะไรไปที่ไหนก็ฟ้าสุขสบายมองดูตั้งแต่ร่มไม้ชายเขาที่ไหนสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมไม่ได้มองดูเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องวัตถุสิ่งของเงินทองอะไรซึ่งจะเป็นการพอกพูนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจทางไหนก็มองหาตั้งแต่เรื่องชำระกิเลสอย่างเดียวหูฟังก็ฟังเพื่อชำระกิเลสตาดูก็ดูเพื่อชำระกิเลสอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทางกายของจมูกทางกายใจนี้พิจารณามาเพื่อเป็นการถอดถอนกิเลสทั้งมวลแล้วเมื่อมีแต่การถอดถอนอย่างเดียวอย่างนั้นกิเลสมันจะยกกองทัพมาจากไหนมันถึงจะหมดไม่ได้มาถูกฆ่าถูกทำลายถูกกำจัดปัดเป่าไม่ได้ส่งเสริมมันให้แตกลูกเต้าหลานเหลือออกมามันจะมีพืชมีพันธุ์มาจากไหนก็หมดไปหมดไปหมดไปผลสุดท้ายจะเกลี้ยงภายในจิตใจไม่มีเหลือเพราะอุบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นธุดงค์ที่13มีข้ออะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสนอกจากเป็นเครื่องปราบกิเลสเท่านั้นไม่มีธุดงค์ข้อที่เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสฉันในบาทฟังดิอะไรๆก็ลงในบาทหมดพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วสาวกทั้งหลายดำเนินมาอย่างนั้นกันทั้งนั้นไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าบาทสำหรับพระบาทนี้เหมาะสมที่สุดเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพระเหตุผลที่เอาของลงในบาทนั่นก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่เราจะได้พิจารณาได้หมายเรื่องธรรมเวลาอยู่ภายนอกอยู่ถ้วยนั้นจานนี้อาหารชนิดนั้นน้ำชนิดนี้สีเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งรสเป็นอย่างหนึ่งเวลามันผสมเสกันแล้วเป็นยังไงมาพิจารณาคลุกเคล้ากันเข้าในบาตรแล้วเป็นยังไงเทียบเราฉันมาเพื่อให้เกิดกิเลสไม่ให้ฉันแบบดิ้นยาท้องโตเราฉันแบบพอเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะการขบความฉันเราถ้าเป็นลักษณะเรียวตัวนะผมดูไม่ได้นะเตือนเมื่อสองสามวันนี้ก็ได้พูดจนได้ดุคนมากก็ต้องดุถ้าไม่ฟังความหมายของเราเลยเราพูดเรามีความหมายทุกอย่างจากถ้วยเสร็จแล้วช่องมันแข็งไปแล้วก็ทอดกันเลยนี่อะไรตัวอะไรลืมพลังลืมไปหมดลิ้นอ่ะเหยียบทำแหลกหมดไม่รู้สึกตัวเลยนั่งใครเอาตะแก้วไปสิมันเทสแก้วนี่ก็ดื่มๆไปเลยทางนั่นนั่นต้องการอย่างนั้นใส่ถ้วยแล้วก็ชดนั่นชดนี้ชดซ้ายชดขวาเราไม่ได้เลยเคยลืมนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหาบายตีหน้าผากพระโดยยกเราเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาในการแสดงธรรมนี่การที่ตีหน้าผากพระองค์มันดื้อๆด้านๆมันมีพระองค์มันดื้อด้านบางองค์ก็นั่งต่อหน้าท่านคอยเช่นบาดล่างบาดนะครับองค์นั่นเนี่ยแล้วก็ซดอยู่ต่อหน้าต่อตาขวางตาท่านเห็นดีเราก็เห็นดีนี่ไม่ได้คุยไม่ทำเลยก็เห็นท่านทำยังไงแล้วเราดำเนินตามนั้นเพราะได้ยินชัดเจนด้วยการตั้งใจปฏิสัมพันธ์กับท่านท่านเคยพูดท่านไม่ฉันยิงช้อน
มันทำชดอะไรจนแก่ชรามาจริงๆไปไม่ได้จะทำไงเขาก็รู้คุณท่านอย่างนี้เขาสอนสอนคือท่านพูดด้วยนะไม่ทราบมันเป็นยังไงท่านว่าถ้าดูตามธรรมดาแล้วก็เหมือนไม่น่าจะขัดตามหลักธรรมหลักที่ไหนอะไรเลยตรงนั้นกำหนดที่ถึงเรื่องสั้นเรื่องชดนิ่งไม่ทราบเป็นมันขวางจิตทันทีทันหวังนั่นเพราะฉะนั้นนี่ถึงไม่ทำขวางจิตท่านจะมั่งกับขวางจิตคนมีกิเลสทั้งหลายนั่นเองหรือว่าขวางจิตท่านจะมั่งกับมันล่องลื่นของคนมีกิเลสมันเป็นไงคนมีกิเลสชอบชอบนั้นหาอะไรอร่อยเท่าไรเลยจดตาจดขาฟุ่มเฟือยมากเท่าไรจนลืมเนื้อลืมตัวนั้นชอบอย่างคนมีกิเลสมันต้องเป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์นั่นไม่ใช่คนประเภทนั้นเวลาพูดอะไรออกมาจริงๆที่จับใจที่สุดจึงเลือดต่างนั้นชัดของลงในบาตรเอาช้อนลงไปตักในบาตรชัดขึ้นมาแบบขุนนางนี่ทางเลยฉันแบบขุนนางไม่ใช่แบบขุนไทยนะว่าตักสงสารไม่ใช่แบบขุนไทยในที่เลยมันแบบส่งเสริมกิเลสแบบลืมเนื้อลืมตัวแบบคุณนางคือแบบลืมตัวเหล่านี้จำได้ไหมไม่ลืมนะสอนตั้งแต่บัดนั้นเราได้อยู่เนื้อไม่ออกมาเข้าจริงการปฏิบัติอยู่กับท่านมันถึงใจเราหาอุบายด้วยเวลาเราจะเที่ยวที่นั่นที่นี่เพราะก่อนไปแล้วก็ประกาศนักราชการลาท่านทุกอย่างท่านเห็นพร้อมแล้วเราถึงไปไม่ใช่ไปแบบดื้อด้านหันทำด้วยความมืดทำกำต่างตัวเองหลังจากได้ไว้แล้วก็ไปท่านนานๆวันเป็นร่วง9วัน10วันไปแล้วไม่เห็นมาท่านจะถามมาหาท่านมาแล้วฮะหน้าท่านน่าจะถามถึงมาถามเราท่านถามก็ข้าไปขอเห็นนะผมไม่ได้เคยมาไม่เห็นมาหนาวทุกข้าทุกฝอยไงทั้งที่ท่านก็ทราบนั่งเลยของทุกสิ่งเราเข้าในบาตรหมดไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภาชนะชนะไหนเลยทั้งนั้นในนี้นั่นจะใส่นี่จะใส่เวลาเราใส่ในบาตรเสร็จแล้วเท่านั้นเองท่านก็เห็นชัดๆผมนั่งไม่ห่างใจกันแล้วอยู่กับท่านมาตีปีท่านทำไมท่านได้ไงตาขนาดท่านจันมั่นใจขนาดท่านจันมั่นทำไมจะไม่รู้แต่เห็นได้ท่านมีพูดแบบนั้นหาตัวกล้าตัวก่อยอย่างไรไปนอกหาของนั้นท่านยังรู้อยู่ว่าจะไม่ทำจะมีความจงรักภักดีต่อท่านขนาดไหนท่านทราบหนึ่งหนึ่งระมัดระวังเรื่องการลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่ของมีไม่สมกับผู้มาเพื่อปฏิบัติเอามันจะเป็นยังไงมันเป็นไปเถอะลิ้นอันท้องนั่นน่ะขอให้เล็งทำเสมออย่าไปเล็งลิ้นเล็งปากอย่าไปเห็นแต่ลิ้นแต่ปากเห็นแต่ความอร่อยนี่คือความลืมตัวความประมาทฉันลงไปมันก็แค่ลิ้นเองอร่อยก็อยู่แค่ลิ้นนี้มันอยู่ที่ไหนเคี้ยวคืนลงไปแล้วลงไปถึงนู่นแล้วมันปรากฏว่ามีรสชาติอะไรไม่เห็นมีอะไรแล้วก็ไปเป็นของปฏิกูลโสโครกด้วยกันอยู่ในท้องของเรามันมีอะไรเป็นพิเศษมันไม่เห็นมีนี่เป็นพุงหวานนี่เป็นพุงคาวนี่เป็นพุงแจงนี่เป็นพุงผักไม่เห็นว่าอย่างเงี้ยไม่มีห้องมีหักด้วยถ้าพูดห้องหักก็ดีถ้าว่ามีพุงหลายพุงก็เพื่อจะใส่นู่นใส่นี่หลายอย่างหลายประการคนละแง่ละมุมคนละสัตว์ละส่วนอันนี้ไม่มีมันลงไปทั้งมันก็เป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ข้างนอกมันเป็นบ้าอะไรนั่งหาลืมเนื้อลืมตัวพิจารณาเหมือนอาหารธรรมอาหารชนิดใดลงมาเข้ามาครับคลุกเคล้ากันกับของสกปรกตับตั้งแต่น้ำลายอยู่ในปากนี้เท่านั้นเนี่ยลงไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรดีเลยเราจะคิดถึงเรื่องน้ำลายเนี่ยมันก็จะกลืนไม่ลงใช่ป่ะทีนี้เราไม่ได้คิดมันคลุกเคล้ากันกับอาหารนั้นเราก็ไม่คิดถือว่าเป็นความอร่อยถ้ามีน้ำลายมีน้ำลายไม่อร่อยไปเสียนี่ทำมาอยู่ข้างนอกเวลาเข้ามาอยู่ในบาตรนั้นซึ่งไม่มีอะไรสกปรกเลยทำไมถึงจะตื่นบ้าตื่นไปอย่างนั้นต้อง
ฝึกต้องดับจิตไม่ได้ไม่ดับไม่ได้เอาให้แข็งแกร่งเถอะเราจะไปอารมณ์ตามมันนะเคยอารมณ์ตามมันมากกว่าแล้วไม่ใช่เคยอารมณ์ตามมันนะไม่อารมณ์คือคล้อยตามมันหลงตามมันมานานแล้วถ้าอารมณ์ตามมันก็เรามีดีกรีอยู่แล้วนะเหมือนมาขอทีนี้ขอทีนี้ก็แบ่งให้มันบ้างเรามันใหญ่กว่ามันแล้วนี่เรียกว่าอารมณ์นี่ไม่อารมณ์ถูกจูงจมูกขาดหนึ่งถ้าว่าเป็นแบบจูงสัตว์อาณาวิเลตจูงคนต้องตระหนักในธรรมเสมอผู้ปฏิบัติมีอะไรก็ว่ามันลงไปแล้วมันเรียกมุดไปเลยฉันพอยังสีที่เป็นไปทางนั้นมุ่งอะไรความฉันเมื่อวานนั้นแล้วกับวันนี้มันต่างกันอะไรมันก็เท่าเดิมฉันมาแล้วตั้งแต่วันบวชกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดอาหารชนิดใดชนิดใดก็เคยผ่านชิวหาประสาทเข้าไปในท้องในปากผ่านออกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันอะไรมันวิเศษวิโสถ้าไม่มีธรรมให้วิเศษทีนี้มันวิเศษกันไม่ได้มันก็เหมือนกับโลกทั่วไปที่เขารับทานกันเราคิดอย่างนั้นอะไรที่เกิดเป็นสาระคุณจากการประพฤติปฏิบัติจากการขบการฉันให้นำมาพิจารณาไม่ลืมตัวในเวลาหนึ่งก็ไม่ลืมตัวในเวลาหนึ่งในเวลาขบฉันถูกรถเหยียบย่ำทำลายแล้วจนแหลกไม่มีอะไรเหลือเลยนี่ก็ไม่ได้เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความอยากมันเป็นของมันอย่างนั้นขณะที่ธาตุขันมันกำลังเร่งมันก็มีเราก็เคยเป็นแล้วขณะฉันลงไปจนเต็มท้องหาที่มันจุไม่ได้ทั้งปากมันอยากสะพัดสะคือไม่มีความอิ่มพอเอาผลที่สุดเอาข้าวเปล่ามาฉันมันหวานไปเลยอีกหนึ่งมีเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นแต่จิตใจเป็นหนึ่งที่ต้องบังคับมันอันนี้เราก็เคยได้ทำและเคยได้พูดให้เพื่อนฟังคือเหตุที่จะดัดเจ้าของให้เห็นรู้เหตุรู้ผลรู้หนักรู้เบากันก็เพราะตอนที่ธาตุขันมันกำลังรุนแรงขันก็เจ้าไปด้วยนะก็เจ้ามันไม่ค่อยอยู่ท้องนานแหละเพราะเราไม่เคยถ้าเคยก็ไม่เป็นไรอยู่โคราชวัดท่าช้างคณะกรรมฐานอารมณ์ไปเรื่อยก็ไปอยู่วัดท่าช้างฉันอะไรมันก็ไม่อิ่มมันจนกระทั่งรำคาญนะเราเลยเพราะเรามุ่งทำเนี่ยแต่ธาตุขันมันไม่สนใจกับอัดกับทำอะไรกับเราลิ้นปากไม่สนใจอัดทำอะไรเรามันมีแต่จะเอาธาตุอยู่ฉันลงไปเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่อิ่มเอาไม่อิ่มมันเป็นไงเอาฟ้ามันลงไปเอาไม่อิ่มจนกระทั่งไม่มีใจปรากฏว่ามันเต็มอัดกันเลยขนาดนั้นหนุ่มนั้นก็อัดลงไปเลยแล้วมันยังไม่หยุดความหิวความอยากนี่อยากเอาข้าวเปล่ามาฉันมันก็หวานไปเลยเอ๊ะมันทำไมมันเป็นอย่างนี้วะแล้วออกจากนั้นก็ไปล้างบาตรล้างบาตรกลับมาเช็ดบาตรยังไม่ได้เข้าถลกหิวข้าวอีกแล้วแล้วมันทำเป็นนี่วะนี่นะต้นเหตุจะดับกันนะก็ให้กินมาเมื่อสักครู่นี้แท้ๆวะมันยังไม่ถึง30 นาทีเลยอิ่มออกมานี่มาล้างบาตรเช็ดบาตรยังไม่ได้เข้าถลกเลยทำไมถึงอยากจะตั้งแต่นี้ไปถึงอันมือช้ามก็24 ชั่วโมงมันทำไมมันเก่งนักเหรอวะลองดูมันจะตายจริงๆแล้วไม่ได้กินมันจะตายมันก็จะลองก็6-7 วันเลยเอาเลยสิดับมันตัดสินใจปุ๊บลงไปมันตายก็ตายนั่นช่วง7 วันนี้มันจะตายเพราะมันกินข้าวให้ผมจะทีวะจะทดลองดูให้ดูความหนักเบาของธาตุของขันมันจะไปเป็นไปขนาดไหนก็หยุดกึกเลยไม่เอาถึงมาตั้งถึงกำหนดมาทันนี่มันไม่เห็นตายนะเนี่ยจากนั้นมาก็พอฟัดพอเหวี่ยงถึงจะหิวจะอะไรธาตุขันมันจะดื่มอยู่อย่างที่ดังเดิมประทานที่นี่จิตใจก็ปล่อยกังวลได้เพราะเคยรู้เรื่องราวกันมาแล้วว่ามันเป็นเรื่องของธาตุของขันมันกำลังดื่มมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราอดแล้วเพราะนั้นวันทั้งนี้วันทำให้เห็นตาเนี่ยที่จะพูดถึงเรื่องความหิวก็ไม่เห็นหิวเอานักเอาหนาวันหนึ่งสองวันมันหิวมากพอจากนั้นไปแล้วก็ค่อยเบาลงไปจนกระทั่งถึงกำหนดวันขันมันก็ไม่เห็นหนักหนาอะไรพอที่จะล้มหายตายอันนี้เราฉันกันให้มันอยู่ทุกวันนี่เราฉันขนาดอิ่มแล้วมันยังจะตายก็ให้มันตายเลยมันไม่คงหมดกังวลนี่เป็นคติอันหนึ่งถึงได้นำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คุยพูดให้เป็นคติเพราะในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ดำเนินมาก่อนทุกเรื่องทุกราว

อย่าให้เองให้เอียงสิ่งภายนอกที่เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ให้เป็นอันหนึ่งอย่าให้ถือสิ่งนั้นเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรมจิตใจจะค่อยเป็นไปให้จมูกปวดขันสิ่งใดที่จิตชอบ 99% เป็นกิเลสถ้าเป็นจิตเราธรรมดามันจะชอบในสิ่งที่เป็นผักแต่ถ้าจิตมีธรรมขึ้นเป็นระดับนั้นมีชอบหลายด้านหันหมุนเข้ามาชอบในธรรมภายนอกมันชำระไม่ได้ขนาดไหนมันก็มีลักษณะชอบแต่มันก็รู้สึกตัวแล้วมันพยายามแก้ไขกันไปโดยลำดับจนกระทั่งความชอบในเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมันจางไปจางไปจางไปจนกระทั่งความรู้สึกชอบทั้งหลายหมุนไปทางธรรมะล้วนๆนั้นมันก็สบายแรงของโลกมันไม่ดึงดูดจิตใจได้มีแต่จิตใจดึงดูดกับธรรมหมุนกันไปเลยพยายามตั้งใจบวชใหม่บวชเก่าจิตไม่เป็นใหม่เป็นเก่าเป็นตัวดื้อด้านเหมือนกันหมดนั่นเราจะหวังเอางามความดีเอาความเป็นที่มงคลเอาความถูกความเจริญจากใจของเราเวลานี้ใจของเรามันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยจึงต้องชำระซักฟอกฝึกฝนทรมานหนักบ้างเบาบ้างเราก็ทนเพราะเราทำเพื่อความเป็นคนดีเพื่อความถูกความเจริญโดยถูกทางที่เจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วในบรรดาการปฏิบัติของเราที่ปฏิบัติมานี้ถูกต้องแล้วฝึกตนอย่างนี้เสมออย่าทำความอ่อนแอจิตมันมีเรื่องที่จะแสดงออกมาฐานนั้นฐานนั่นแหละกลมายาของกิเลสหลอกเราให้เถอไปจนได้แล้วหลักใจเป็นสำคัญตั้งหลักใจให้ดีการพูดปฏิบัติอย่าย่อหย่อนอ่อนกำลังไม่เกิดผลอะไรดีขึ้นนะมีแต่ผลเสียหายจะตามมามีความเข้มแข็งโดยลำดับเหมือนเด็กฝึกหัดเดินฝึกหัดไปนานพนันข้าวเด็กก็เดินได้ชำนิชำนาญนี่เอาให้มันมีความชำนิชำนาญถือกิเลสทั้งมวลนั่นแหละเป็นข้าศึกต่อธรรมหรือเป็นข้าศึกต่อใจอย่างนี้มันจะอยากขนาดไหนอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังขนาดไหนให้ทราบว่ามีความอยากนี่คือความกำเริบของกิเลสกำลังกำเริบอยู่หลังนี้ให้ชักให้เข้าใจอย่างนั้นเราอย่าไปคอยตามมันไปทีเดียวมันไม่ใช่นักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติแล้วต้องเป็นอย่างนี้เหมือนมันมีความอยากมันเป็นเกี่ยวกับทางเรื่องทางโลกทางสงสารทางตาทางหูทางจมูกให้ทราบว่านี่กิเลสกำลังกำเริบอยากออกไปทางหูทางตาทางจมูกมันกำเริบแล้วเราจะหายาอะไรเป็นเครื่องเยียวยารักษาหาสิ่งใดมาปราบมาทรมานกันหลังนี้ถูกต้องพาคุณตั้งใจปฏิบัติวงแคบก็แล้วเดี๋ยวกรรมฐานเราจะไม่มีต่อไปก็จะมีแต่ชื่อนะกรรมฐานเพราะโลกามิตรเนี่ยมันทำลายหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าว่าในพินิจพิจารณาไม่เข้มงวดกับขันธ์จริงก็ล้มละนาไปได้ในตัวไม่ต้องสงสัยคิดของสมมตินิยมอำนาจของสมมตินิยมมันเหยียบย่ำทำลายไปได้หมดทุกชาติทั้งวันนะทุกเพศทุกวัยถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องป้องกันตัวอยู่เสมอแล้วมันก็เหมือนคนเป็นโรคไม่มียารักษาไม่มียาป้องกันตัวเหมือนกันนั่นแหละเรามีทั้งเครื่องป้องกันตัวพยายามพิจารณาทั้งด้านป้องกันตัวทั้งด้านไขของทรมานตนหรือทรมานที่เหลือมันหมดมันสิ้นไปโดยลำดับยาลดละความภาคเพียรยาท้อแท้อ่อนแอนั้นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ามันจะเกิดความท้อแท้อ่อนแอขึ้นมาให้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ฟังสิกษัตริย์ทรงผนวดถอดร่มแถบแถบร่มแถบตายใครจะหนักใครจะทุกข์ทรมานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างมาแล้วเมื่อได้ตรัสจนได้ตรัสรู้ตรัสรู้ก็ได้ความเข้มแข็งความเอาจริงเอาจังความสละเป็นแต่ตายของพระเจ้าไม่ใช่ความอ่อนแอยึดมาเป็นหลักทั้งแนวทางด้วยยึดมาเป็นหลักใจทั้งคำว่าพุทธะนั้นด้วยเป็นหนักใจหลายด้านหลายทางช่วยตัวเองต้องหาวิธีแก้ไขหาวิธีช่วยด้วยสติปัญญาไม่งั้นไม่ทันกิเลสนะกิเลสมันหมุนตัวรอบด้านปัญญาเราไม่หมุนมันทันกิเลสได้ยังไงเดี๋ยวมันเหยียบเอาแหลกใจ
ที่มีสิ่งเป็นพิษเป็นภัยฝังจมอยู่ภายในตัวแล้วมันจะหาความสุขไม่ได้เราอยากเข้าใจว่าเราจะมีความสุขเพราะอยู่สถานที่นั้นอยู่สถานที่เพราะอาหารประเภทนั้นเพราะปัจจัยกับทายทานประเภทนี้ที่มาพอกพูนของเสริมจะมีความสุขความสบายอย่าเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิด 100% หันหลังให้ทำอันใดเวลานี้ที่มาก่อของทุกข์ให้เราอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ข้าวก็ฉันอิ่มแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชื่อว่าปัจจัยเครื่องบำรุงของข้านั้นไม่มีขาดตกบกพร่องแต่เหตุใดจิตใจหาความสุขไม่ได้เป็นเพราะนะก็เป็นเพราะกิเลสนั่นเองเป็นผู้ยุผู้ยั่วผู้แย่ทิ่มแทงอยู่ทุกแง่ทุกมุมขึ้นทางนั้นขึ้นทางนี้ขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีอันใดที่จะแสนงอนยิ่งกว่าที่เดิมนี่ละก่อให้เกิดความทุกข์ความลำบากแก่เราไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเพราะฉะนั้นจึงเห็นโทษของกิเลสว่ามันเป็นอย่างนี้และหาอุบายฝึกฝนอบรมนิพพานให้ทันกับกลมายาของมันด้วยสติปัญญาของเราอย่าอยู่เฉยๆหัดคิดหัดพิจารณาพิจารณาแทรกเข้าน้ำปักน้ำปักน้ำยอกเอาบ่งเอาน้ำบ่งแทรกเข้าไปมันขึ้นมาเนี่ยอะไรพลิกเนี่ยนั้นออกมาที่คาดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญามันหายตั้งแต่นี่คือว่าผู้ปฏิบัติเราจะเห็นอันใดในโลกนี้ว่าประเสริฐยิ่งกว่าธรรมประเสริฐยิ่งกว่าใจที่สิ้นสุดจากที่เลยหรือหมดสิ้นจากที่เดียวด้วยการฝึกฝนอบรมด้วยทรมานของเราเราถืองานอันนี้เป็นงานหนักแน่นถืองานอันนี้เป็นงานชีวิตจิตใจของเรางานพึ่งเป็นพึ่งตายผลจะได้เป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใจสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าหันเหจิตใจไปสู่ที่อื่นซึ่งเป็นพื้นเป็นไฟเราเคยคิดเคยปรุงเคยรู้เคยเห็นมาแล้วสิ่งต่างในโลกนี้มันมีทั่วไปมันไม่บกพร่องในการรู้การเห็นตาเมื่อตาดีหูดีแล้วผลประโยชน์ได้มามีอะไรบ้างเอามาเทียบเคียงที่นักปฏิบัติต้องมาเทียบเคียงที่คาดูความหนักเบาโทษคุณของมันเป็นยังไงแล้วเราก็มีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงนิจิตตัวออกได้ด้วยอุบายต่างๆของเราที่คิดอยู่นี้เป็นประโยชน์แก่เราหนุนไปโดยลำดับการปฏิบัติให้ทำอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ตามผู้มีความเพียรด้วยสตินั่นแหละคือผู้มีที่พึ่งพระเจ้าท่านก็แสดงไว้ด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายเธอจงอยู่ให้มีที่พึ่งอย่าอยู่แบบไม่มีที่พึ่งอย่าอยู่แบบอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้อย่าอยู่แบบคนสิ้นท่าอย่าอยู่แบบคนเป็นเกาะเป็นมุมไม่สอบแสวงหาทางออกอย่าอยู่แบบหมูขึ้นเขียงตั้งแต่แล้วอยู่แบบไหนอยู่แบบตรงข้ามแบบฟิตเสมอผิดเสมอชนไม่ถอยสู้ไม่ถอยขุดค้นไม่ถอยทรมานไม่ถอยตกต่อยไม่ถอยเอาสติปัญญาเรามีในด้านใดสู้มันไปทุกระยะทุกด้านนั่งเรียกว่านักรบเป็นความสงบอย่างน้อยสงบภายในจิตใจเย็นใจอันนั้นก็มีความแยกคายออกไปโดยลำดับจิตใจเมื่อออกสู่ปัญญาแล้วย่อมแยกคายสติปัญญาก็ขยายตัวไปขยายตัวไปพี่คายทั้งกิเลสเป็นขั้นๆเป็นตอนๆเห็นทุกแง่ทุกมุมไปโดยลำดับๆจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้ด้วยอำนาจของสติปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องหนุนหลังจนติดชินปากพูดชินปากฟังชินหูแต่ใจมันได้มันถึงไม่ซึ้งในสมุทัยสมุทัยคืออะไรก็คือหอกคือเหลาทิ่มแทงหัวใจเรานั่นแหละถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็เห็นโทษของสมุทัยแต่ว่าแดนเกิดขึ้นอย่างทุกข์ลึกธรรมชาติที่ผลิตทุกข์นะขึ้นมาที่ใจนั่นแหละมีแต่เป็นอยู่ถ้าสิ่งกำลังไม่พอมันก็เป็นเหตุที่จะได้รู้ว่ากำลังไม่พอนี่ก็คือจิตจะแยกตามันพอให้รู้เรื่องของมันว่ามันกำลังมากกว่าเราแต่ที่จะแยกไปก็เพราะกันอำนาจของสติไม่พอการแยกออกไปของจิตเมื่อไปเจอสิ่งที่มันแยกออกไปแล้วเจอด้วยความสำคัญของตัวเองนะส่วนรูปเสียงกลิ่นรสที่จะเป็นสิ่งที่อยากสัมผัสทางตาทางหูมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ธรรมารมณ์เนี่ยเจอแล้วแก้ไม่พอแต่ว่ากำลังไม่พอที่คิดออกไปนี้กำลังสติไม่พอมันจึงคิดไปได้คิดออกไปนี้กำลังสติไม่พอมันจึงคิดไปได้

อาจารย์เฉยๆมาแต่กับสิ่งนี้ก็เท่ากับเปิดทางนั้นเข้ามาเผาหมดนั่นสมบัติที่ควรจะได้สมบัติผลนิพพานเพิ่มตั้งแต่สมาธิขึ้นไปก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งนี้มันร้อนมันเข้าที่ตรงไหนมันเผาที่ตรงนั้นเหมือนกับแดดร้อนไฟร้อนร้อนเผาตรงไหนมันแหลกไปหมดไม่ละลายไม่สดไม่แห้งแม้แต่เหล็กมันละลายได้เพราะอำนาจของความร้อนมันติดก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องรับความรุ่มร้อนสิบหายสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในจิตเกิดไม่ได้เพราะที่เหล็กนี่มันเป็นเหมือนไฟเข้าเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาถ้าจะของเผลอแม่ระมัดระวังมันต้องให้ถือว่าเรานี่แหละผู้หนึ่งว่างั้นเลยเป็นผู้สามารถที่จะเทิดทูนมรรคผลนิพพานได้พระพุทธเจ้าประทานธรรมไว้ด้วยพระเมตตาสุดส่วนแต่โลกเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ผู้สนองพระเมตตากับพระพุทธเจ้าได้ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุทุนายะสามีปฏิปันโนสำหรับนักบวชเก่านี่คือผู้จะเทิดทูนสมบัติของพระพุทธเจ้าได้เมื่อเทิดทูนในฝ่ายเหตุนี้ได้แล้วผลไม่ต้องโขดจะต้องตามมาตามสายเหตุนี้ไม่หนีจากนี้ไปได้ในโลกธรรมสูตรทั้งท่านแสดงไว้ในมุตโตไถ่หนึ่งก็ท่านแสดงเอาโลกธรรมสูตรมาแสดงแต่ท่านแสดงในภาคปฏิบัติเพราะท่านจงสนใจมาเขียนก็ไม่ได้เท่าไหร่นะมาเขียนแล้วมันก็เลยทำให้รสชาติเบาลงไปประการหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้เขียนมีความลึกซึ้งหนาบางขนาดไหนในทางความรู้ความฉลาดผมจะนำออกมาจากปากต่อปากต่อคำท่านมาเขียนใจมันก็ไม่ได้เป็นอย่างใจของท่านเพราะฉะนั้นเนื้อธรรมมันถึงอ่อนลงไปโดยลำดับลำดับในโลกธรรมสูตรท่านแสดงไว้ว่าโลกธรรมเป็นของมีอยู่ในโลกมาตั้งเดิมไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่ามาแล้วไม่ควรตื่นไม่ควรจะไปตื่นเต้นเหิมกับมันทั้งดีทั้งชั่วเป็นของมีอยู่แล้วตั้งเดิมสอนในโลกธรรมสูตรผมดูไม่มีคำแปลแต่เข้าใจเพราะมันเกี่ยวกับบาลีที่เคยแปลมาแล้วพออ่านตามเข้าใจไปตามทางแล้วอย่าเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับธรรมดาโลกธรรมนี้ไม่ว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยรู้มากรู้น้อยคนโง่คนฉลาดจะต้องสัมผัสสัมพันธ์หรือจะต้องโดนโลกธรรมนี้จนได้หรือถูกโลกธรรมนี้มาโดนเอาในบรรดาโลกหรือเราที่เกิดมานี้อยู่ในท่ามกลางโลกธรรมอย่าไปหวั่นไหวให้ถืออย่าถือใครเป็นครูเป็นอาจารย์อย่าถือใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่าถือสิ่งใดให้หนักยิ่งกว่าธรรมถือเราตถาคตเป็นแบบเป็นฉบับตถาคตเลยเคยกระทบกระทำมาอย่างแสนสาหัสมาแล้วและได้ผ่านมาด้วยสติปัญญาของเราอย่างนี้ถือเราเป็นแบบเป็นฉบับผู้เรียนมากเรียนน้อยย่อมได้รับความกระทบกระเทือนจากโลกธรรมคนโง่คนฉลาดได้รับความทุกข์กระเทือนมาตามๆกันหมดแต่สำคัญพูดมีความฉลาดหาอุบายแก้ไขได้จริงฮะยกเอาตถาคตเป็นกฎเป็นเกณฑ์เลยท้าพุทธเคยผ่านมาแล้วอย่างไรพิจารณาเรื่องโลกธรรมนี้อย่างไรมองดูเราเหมือนกับมองดูธงชัยชนะนี่เป็นอย่างใหญ่ที่ท่านสอนในโลกธรรมแต่มีลาภเสริมอยากมีลดเสริมลดท่านนั้นเสริมทาทุกทุกไปมาเสียไปมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นโลกเป็นเรียกว่าโลกธรรมนั้นไปเรียนมาไม่เห็นมีกิรังท้าวันใดเลยทำให้ทำจิตรู้รอดถึงนี้แล้วจิตก็จะเอ็นไปตามความได้เอ็นไปตามความเสียเอ็นไปตามความได้ก็ไม่ใช่ของดีเอ็นไปตามความเสียก็ไม่ใช่ของดีเอ็นไปตามคำสรรเสริญก็ไม่ใช่ของดีเอ็นไปตามความนินทาก็ไม่ใช่ของดีเป็นสิ่งที่ขาดทุนทั้งนั้นทั้งจิตต้องตั้งหลักให้ตั้งเกณฑ์ให้ดีสติให้มั่นคงปัญญาที่มีพิจารณาแยกแยะมันออกมันผ่านมาเพียงหูทางตายึดยับยึดยับยึดยับถ้าจิตใจเป็นผู้มั่นคงมาแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปไม่เกิดพิภัยอย่างนั้นมั้ยไว้เด็ดธรรมารมณ์ภายในจิตใจเผาตัวเองต่างไปคิดโดยเหตุโดยผลแก้ไขกันไปโลกธรรมะโตท่านแสดงไว้อย่างนั้นท่านหมายใครถือใครเป็นหลักหรือพุทธธรรมสงฆ์สุดท้ายเราก็บอกถือได้คาถาคนเอาเป็นแบบเป็นฉบับเราได้แล้วเพราะว่าตั้งมาแสนตาแล้วดำเนินมาอย่างไรเราดำเนินถือหลักนี้เรารับภาชนะเพราะเหตุใดให้เดินตามนี้

ุกคนตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติอย่าอ่อนแอเรื่องความภาคเพียรไม่ว่าหน้าที่การงานใดให้เป็นไปด้วยความตรงใจความมีสติอยู่กับงานนั้นๆสติก็อยู่กับตัวถึงแม้จะไม่คิดพิจารณาในธรรมส่วนใหญ่กว่านั้นสติก็ไม่ปล่อยตัวเองอยู่นี่ก็คือมีสติขั้นไหนเป็นธรรมขั้นนี่ธรรมขั้นเหล่านี้แหละที่เราพยายามรักษาให้จับรวมตัวเข้ามาเป็นพลังงานสำคัญจนกลายเป็นความมีสติอยู่ตลอดเวลาเป็นทางขั้นมหาสติมหาปัญญาไปจากไหนถ้าไม่จากไปจากโลกโลกคู่ขานนี่ซึ่งฝึกแล้วฝึกเล่าฝึกไปฝึกมาก็มีความเป็นนิสัยงานเด็กจนกลายเป็นสติปัญญาเป็นมากไปแล้วแล้วพิจารณามาเคยปฏิบัติเคยพิจารณามาแล้วย้อนหลังตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจิตใจเป็นยังไงบางทีเกิดความน้อยอกน้อยใจน้ำตาร่วงก็มีผมเคยเป็นมาแล้วยิ่งได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์และท่านเหล่าวิธีจิตวิธีดำเนินสถานไปอยู่สถานที่นั้นจิตเป็นงั้นอยู่สถานที่นี้จิตเป็นอย่างนี้เล่าไปเท่าไรก็ยิ่งละเอียดละออไปเรื่อยๆบางทีเข้าไปในห้องคุยกับท่านมีสนุกอยู่ในห้องเพราะตามธรรมดาใครไม่เข้าในห้องเขาได้ยกท่านออกมาเสร็จเนาะเข้าไปในห้องคุยกันยิ่งได้ฟังถนัดทัดเจนละเอียดละออเนื้อรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองว่าตอนนั้นจิตก็ยังไม่หลักได้เจนานท่านก็รู้สึกว่าท่านพูดกรอบโยนได้ดีเหมือนกันนะดีมากท่านสอนเด็กมาว่าเพราะท่านรู้หัวใจเราเนี่ยใจเรามีความเชื่อความมีสายต่อท่านมากขนาดไหนมีความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานมากขนาดไหนท่านก็รู้เรามุ่งมั่นจริงๆความเลื่อมใสต่อท่านเราเลื่อมใสจริงตามเต็มสติกำลังทางภูมิจิตของเราที่เป็นอยู่ในขั้นนั้นเมื่อผู้คานแต่นั้นก็มีความเลื่อมใสไม่ล้มลุกความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานไม่ล้มท่านก็คงเห็นที่ไม่พูดสอบอยู่เอาท่านการขณะที่แรกท่านก็มีเรื่องเมื่อผู้คานแต่ความพยายามเป็นของสำคัญนะจะให้เกิดความที่นี่ทำงานไปได้เพราะความพยายามไม่หยุดไม่ถอยและทำงานไปอีกเล่าเรื่องของท่านไปเรื่อยดีจนกระทั่งถึงที่หมดหลุดพ้นเล่าให้ฟังอย่างละเอียดละออดีอยู่ทางที่เขียนนั่นเองจิตมันหมุนเกลื่อนเกลื่อนกันหลายเขียนตามนั้นแหละเราเกิดความอัศจรรย์ท่านอยู่ต้นไม้ต้นเดียวแต่เราลืมว่าต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นอะไรท่านอาจจะเล่าให้ฟังถึงชื่อของต้นไม้แต่เรามันรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ปรากฏว่าจำได้เลยว่าท่านได้เล่าให้ฟังแต่เราจำไม่ได้อย่างนี้เราไม่ปรากฏเลยหากอยู่ไม้ต้นเดียวเออครับทั้งวันทั้งคืนภาวนาที่นั่นนั้นดูนี้เป็นลักษณะว่าเป็นกลางหินด่างเห็นพลานเห็นดันกลางวันท่านก็จะนั่งภาวนาอยู่นั่นเพราะไม้ต้นนั้นร่มดีเย็นร่มหนาและอยู่ตัวเดียวต้นเดียวพื้นที่ก็เหมาะสมด้วยแล้วกลางคืนก็ไปภาวนาที่นั่นทำงานสบายพิจารณาเรื่องวิชาเนี่ยนะสุดท้ายมันต้องลงไปหาวิชาปัจจัยเนี่ยไม่ไปที่อื่นเพราะนี้เป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งมวลมารวมตัวอยู่ที่นั่นผู้พิจารณาทำทั้งหลายเมื่อวาระสุดท้ายจะต้องเข้าถึงอวิชชาปัจจยาโดยหลักธรรมชาติจะหนีไปไม่พ้นเพราะไล่เข้าไปตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปมันก็ลงถึงก้นบ่อแล้วบ่อแห่งที่เหลืออยู่ที่ตรงนั้นฟาดฟันกันตะบ้านทำแบบขึ้นมาที่นี้ท่านเล่าหน้าทุกท่านออกมาก็พูดถึงมันพวกเทพโอ้ท่านพิสดารท่านชำนาญมากจริงๆเรื่องเทพรู้สึกว่าท่านชำนาญมากเข้าจิตไม่เข้าจิตก็รู้ขนาดนั้นนี่อย่างพวกเทพจะมาเห็นในคืนไหนท่านรู้ไว้แล้วนะบางวันผมเดินมาผมต้องพักสองวันต้องมาเวลาจะมาแล้วเวลาเท่านั้นมีทราบไว้แล้วนะตอนนี้เพราะปกติท่านทราบไว้แล้วเท่านั้นว่าเวลาจะพวกนั้นจะมาแล้วพวกนั้นจะมาแล้วท่านทราบไว้แล้วนะจิตของท่านกับพวกนี้ประสานกันได้ดีท่านคล่องแคล่วทันหมดรู้หมดโน้นตอนผ่านแล้วท่านถึงรอดครับมันคือท่านเดินโค้งท่านขึ้นตะวันตกพอพวกเทพมาแล้วนั้นเราควรจะพักก่อนเพราะถ้าจะรอไปนั้นก็รู้สึกเหนื่อยอาขันต้องพักก่อนพอถึงควรใกล้เวลาแล้วค่อยลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วเข้าที่แล้วภาวนาพอถึงควรแล้วก็ถอยจิตมาดูขึ้นมาพวกเทพมาแล้วก็ทราบว่าเขามาแล้วนั่งพร้อมกันหมดแล้วเขายังไม่มาครับเขามาก็ไม่เหนื่อยเพราะเขาอิ่มเต็มบางทีก็กำลังหลั่งไหลมาหนุ่มหัวหน้าหัวหน้าผู้ประกาศพวกนั้นอะไรก็มีข้อความใจอะไรก็พูดกับหัวหน้าหัวหน้าพูด
คนเดียวเท่านั้นท่านรู้สึกว่าท่านคล่องแคล่วมากในเรื่องประเทศนี้ที่ไหนตรงไหนมีเทศเพื่อนลูกกับเทศท่านก็รู้บางทีบอกพระนั่งไปทางเพื่อนทางแต่นั่งแต่นั่งบอกนั่นเทศตัวนั่งนั่นนะยันเทศมาทางนี้นะบอกอย่าไปทางอะไรทางนี้นะพวกเทศมาทางด้านนี้ท่านลูกกับเทศบอกอยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็บอกทำช่วงทำอะไรถ้าช่วงกรรมฐานขุดหลุมไปเลยใครจะขุดมีคนขุดให้ขุดไม่ขุดก็ลงในซอกนี้ท่านเตือนท่านเตือนไม่หมดตลอดถึงผ้าเช็ดท้องเช็ดเท้าเขาก็ตกครบกำลังท่านบอกเมื่อเวลาเสร็จได้แล้วซักท่านก็ตกให้ซักตัดแล้วซักแล้วเสร็จเรียบร้อยเนื้อไม่ได้ซักก็ตากแห้งแล้วเอามาเก็บให้เรียบร้อยมันพบเทพกำหนดนะฟังดิฟังอะไรไม่ถึงระเบียบเรียบร้อยเพราะมันถูกของเก่าศาสนาเป็นของสะอาดมาเรื่องอย่างนี้เป็นของสะอาดเป็นของสวยงามเป็นของมีกฎมีระเบียบเราทำแบบ4-5ในลักษณะที่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องศาสนาเขาต้องมีถูกของเขาแหมผ้านอนหลับประกอบกระแสนี้เขากำลังนำมาฟ้องท่านเคยเตือนพระเวลาพูดกับเขาเรื่องบอกคนตายว่าไงเวลาเป็นจุดที่ใสเราจะให้ทำยังไงเขามีการระมัดระวังบ้างอาจจะดีกว่านั้นครับเนี่ยเขาจะมีข้อแก้เราเด็กเตือนครับในย่านไหนที่เขาจะมาพระควรจะทำยังไงท่านเตือนเป็นความฉลาดมากความทำนิทำนานคล่องแคล่วว่องไวมากเกี่ยวเรื่องเพศต่างๆคล่องแคล่วมากไม่มีอะไรมีอากาศวิญญาณที่ประทานเป็นความที่ว่าเคยคิดเหมือนเราไปเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเรานำเรื่องที่เราไปเห็นด้วยตาได้ยินหูมาพูดเราธรรมดาเนี่ยไม่ผิดอะไรกันเลยแต่การพูดในเรื่องพวกแบบนี้ท่านมรดกในที่จำนวนสองนะไม่พูดจะพูดเพียงสององค์สามองค์ที่เวลาไว้อยู่กับท่านเมื่อส่วนหลายท่านนั่งคุยกันมากกันไปท่านพูดอย่างนั้นนี่แต่ก็ไปสัมผัสไม่ใช่ท่านตั้งหน้าตั้งตาไปพูดเลยแต่นั่นก็เรื่องเราอยากฟังก็หาบาแก้ไปเรียนกราบเรียนถามตั้งแต่ท่านอธิบายให้ฟังเรากราบเรียนถามอย่างไรท่านไม่มีละเรื่องจะอั้นเพราะท่านรู้ไปหมดแล้วนี่เป็นหลักเป็นสำคัญแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายท่านพยายามทำตัวเป็นตัวอย่างแม้ท่านจะเข้าแก่ชราแล้วท่านก็ยังไม่ละปฏิปทาของท่านความไม่ละปฏิปทานั้นหนึ่งก็คงเป็นเหมือนอย่างพระกัสสปะว่าการเคยทำอย่างนี้พอทำอย่างนี้หลุดไปมันรู้สึกสะดวกสบายดีดังพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าพระกัสสปะเธอเขาแก่แล้วอายุกว่าคุณดาวคราวเดียวกันกับเราจะถึงสองมือบ้างก่อนก็ได้เมื่อถึงระบาดบ้างก็ได้หรือผ้าอย่าเล่นผ้าบางสกุลคือถือผ้าปฏิบัติวันก็ได้ท่านบอกท่านเหมาะกับเวลาใส่ของท่านแล้วคุณว่าพระองค์ก็ไม่ว่าอะไรรับสั่งว่าไงต่อไปไม่ค้านเพราะมันเหมาะกับเวลาใส่แต่ท่านอาจารย์มั่นหนึ่งเป็นความเหมาะเจียใจของท่านที่ท่านเป็นคนมีสายเดียวเคร่งคัดอาถรรพ์มาตั้งเดิมและนอกจากนั้นมีผู้ศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องมากผู้ที่จะคอยยึดเอาทางต่างๆไปใช้มันมีอยู่เยอะท่านเข้มงวดกวดขันนี้ที่สุดท่านจะค่อยไปเกี่ยวจะเอาน้ำมาพ้าไปกันท่านจางเถื่อนท่านยังไม่ยอมพยัญชนะจะให้ท่านขันพบรู้เรื่องอะไรของท่านเวลาท่านว่ามาเนี่ยโหความหมายก็มีแล้วมันทำให้ฉันฉันทำไมฉันเอาข้าวไม่ตายแล้วจะฉันมันจะตายเหนื่อยเคลียร์เห็นเจ็บเป็นจะตายพอที่จะฉันน้ำมะพร้าวผู้ที่คอยชีวิตเอากินต่ำๆแบบของเที่ยงท่านขนาดนั้นท่านยังไม่ละความสงสารดังนั้นต้องดับบินทบาทเข้าถึงหมู่บ้านไม่ได้เพราะทำไมดักแต่กลางทางเลื่อยมาหดเข้ามาหดเข้ามาจนถึงประตูวัดหดเข้ามาตรงสร้างบินสบัดบนฉลาดในสังร่วมหมู่เพื่อนนะบินสบัดไปเดินบินสบัดบนฉลาดเขาสบัดบนฉลาดท่านเดินบินสบัดบนฉลาดท่านนั่งรู้จักมาถังร่วมบรรดาลูกศิษย์ดวงจนกระทั่งไปไม่ได้คือไม่เอาอาหารไปถวายท่านทุกข์ทุกข์แต่ลงขนาดนั้นแล้วก็ทำไม่ได้แล้วอย่างว่ามีแต่น้ำอะไรเพื่อนี้หน่อยเรานี่เป็นตัวกลางเพราะตอนนั้นใครจะมาถือเป็นตัวอย่างไปยึดเอาตัวอย่างเขากราบท่านได้ยังไงเราก็กราบเรียนท่านถ้าผมไปเกี่ยวข้องท่านอยู่ตลอดเวลา
อะไรๆเนี่ยผมก็ท่านมันอะไรทุกคนมันมีอะไรพอที่จะพูดจะเถียงกันได้แหละการนิสัยของเราด้วยความสนิทใจท่านสนิทใจในท่านความรักความจงรักภักดีความรักความเคารพเรื่องใสมันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันพูดอะไรออกมาถึงจะมีการโต้การตอบการถกการเถียงกับการนั่งกับท่านมันก็เหมือนกับเราว่าปากว่าหูเราฟังเองไม่เหมือนว่าปากเราพูดออกไปเพื่อหูคนอื่นฟังพูดกับท่านอาจารย์นั่นก็มีลักษณะแบบนั้นถึงท่านว่าให้เราว่าไงๆก็เหมือนกับท่านว่าให้หูท่านฟังเราก็ไม่ถือไม่สนใจเพราะหลักใหญ่ของเรามุ่งมันมีอยู่โน้นมันไม่ยึดอะไรเป็นอารมณ์ที่ท่านจะดุขนาดไหนโอ้ยดุมากดุผมเดี๋ยวเรื่องอาหารกันฉันเพราะผมก็อยากท่านฉันจริงจริงให้ท่านฉันอยู่ที่นั่นให้ท่านฉันอยู่ที่นี่เราก็ทราบแล้วท่านจะเรื่องน้ำมะพร้าวแต่เราก็ยื้อกราบเรียนท่านทุกอย่างใครจะมาถือตัวอย่างท่านใจนี่มันก็เทวทัตเอานี่เทวทัตวางนั่นท่านชนบ้างอะไรบ้างผมฉันไม่ได้ขนาดบินสมบัติไม่ได้จะฉันเอาอะไรมาฉันได้ผลเดียวเท่านั้นทำไมท่านเองนะได้ไม่ได้แต่เท่านั้นละท่อนสองท่อนสามท่อนก็เท่านั้นอย่างนั้นแล้วดิบเลยไม่ออกใครเอาไปยุ่งไม่ได้จะมันว่าผ่านไปเลยนี่คือปฏิบัติธรรมของจอมปราบในสมัยปัจจุบันปฏิบัติธรรมของท่านผู้วิเศษท่านไม่ละลวนลายไม่ทิ้งลวนลายของท่านเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่มีครูสอนให้พยายามทำความเด็ดเดี่ยวอาหารต่อตัวเองเสมออย่าให้สิ่งใดแซงหน้าทำไปนะให้ทำแซงสิ่งทั้งหลายไปเสมอคือว่ากิเลสแล้วพยายามให้ทำแซงอย่าให้กิเลสแซงทำยิ้มด้วยปากด้วยความอยากความทะเยอทะยานความไม่รู้เนื้อรู้ตัวความเพ้อเหื่อเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของคนลืมตัวลืมตาอย่านำมาใช้ในวงปฏิบัติของเราที่เห็นว่าการเรามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเราจะทำยังไงการเสริมคุณค่าของตนให้ยิ่งขึ้นไปทั้งไม่ดำเนินด้วยการปฏิบัติปฏิบัติธรรมที่เดียวอาหารต่อสู้กับกิเลสทุรยะแต่แล้วไม่เรียกว่าเป็นผู้ต้องการทำขั้นสูงหรือผู้ต้องการหวังความเป็นผู้อื่นมงคลความเย็นเป็นสุขความเป็นหลักฐานแก่ใจของตนพยายามนักผลนิพพานคอยอยู่เสมออยู่ที่ใจนี่แหละเราจะไปคิดหลักการที่หนึ่งสถานที่หนึ่งพระพุทธเจ้าผลนิพพานนานแล้วได้2,500ปีนิพพานเมืองมุนเดียกุสินาราปุตินาราอันนี้นั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นสมมติอันหนึ่งเนี่ยมรรคผลนิพพานท่านพระสาวกทั้งหลายบรรลุพระพุทธเจ้าทรงมาพระพุทธเจ้าแต่จะรู้สาวกทั้งหลายบรรลุธรรมอยู่ที่นั่นที่นี่ตั้งแต่สมัยนั้นถึงนี้นั่นก็เป็นการเป็นสถานที่รับใหญ่จริงบรรลุเพราะอะไรตรัสรู้เพราะมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าก็มัชฌิมาปฏิปทาในหลักธรรมชาติที่เหมาะสมควรจะตรัสรู้ทำได้ก็ตรัสรู้ได้ด้วยมัชฌิมาในหลักธรรมชาติบรรดาพระสงฆ์สาวกที่ยินดีฟังจากพระพุทธเจ้าแสดงโดยความเป็นจอมปราบเนื้อยิ่งจะเอาแต่เนื้อมาแสดงให้นั้นผู้ฟังก็ฟังแต่เนื้อด้วยความสนใจใคร่ทำเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรู้แจ้งจริงจริงปรากฏขึ้นไม่ง่ายก็ความทุ่มเทกำลังทุกส่วนเพื่อทำเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะไหลแทรกเข้ามาเป็นของจอมปลอมเห็นในประวัติสาวประวัติก็ดีพระประวัติพระเจ้าก็ดีออกมาจากสกุลใดบ้างเป็นอย่างไรพระชามหาสัตว์ไม่ทราบว่ากี่องค์เศรษฐีกระดุมพีออกมาจากว่าเท่าจำนวนเท่าไรพอข้าประชาชนคนธรรมดาเนื้อเหตุใดเวลาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมบรรลุธรรมความบรรลุเหล่านั้นน่ะเพราะอะไรก็คือเพราะมัชฌิมาปฏิปันธะฐานนั่นเองไม่ใช่เพราะการนั้นสถานที่นี้การเป็นนั่นเป็นการต่างหากสถานที่เป็นสถานที่ต่างหากแต่มัชฌิมาปฏิปทานี้อยู่กับหัวใจเราทุกคนกิเลสอยู่ที่ใจแก่ลงที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาเอาให้เข้มแข็งตามหลักที่เจ้าทรงสอนไว้แล้วเวลาจะปฏิพานก็ได้รับสั่งว่าอย่างถูกต้องตายตัวแล้วไม่มีข้อใดที่จะค้านได้แม้แต่น้อยนั่นทำได้ยังไงนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนตัวทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วสั่งนี่ทำวินัยก็คือทางดำเนินเครื่องมือบุกเบิกฟาดฟันหันแหลก

ถ้าโยมเข้าอยู่ในมัชฌิมาจะเรียกว่าอย่างไรศีลสมาธิปัญญานะมัชฌิมาปฏิปทาสรุปยอดธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาจะอยู่ในนั้นหมดแต่เอานี่แล้วเข้ามาแก้ที่เราจะไปเอาการสถานที่มาแก้ที่ไม่ได้ผลเป็นเกิดสัญญาอารมณ์พระพุทธเจ้านิพพานนานแล้วสิ้นเกิดสิ้นสมัยหมดมรรคผลนิพพานมันโมฆะผู้พูดไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้พูดมาใช่สาวกอรหันต์อรหันต์ผู้ทรงมรรคผลนิพพานเป็นผู้พูดคนโง่เขลาบอกปัญญาคนมืดดำกำตาพูดธรรมะเราจะเอาคนประเภทไหนมาเป็นแกนนะเป็นชีวิตของใจถ้าไม่เอาจอมกากคือพระเจ้าพุทธธรรมังขันธ์ธรรมังสามเอจะเอาแล้วเอาคนตาบอดนี่เป็นแกนในฐานะนี้หรอมันก็บอดด้วยไปเลยที่มันก็คำนึงตรงนั้นย้ายจะไปที่อื่นที่ไหนเอาฟาดมันลงไปนี่เลยมันไม่ยกทับมาจากไหนมันอยู่ที่หัวใจสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีให้เรื่องเรื่องไปเป็นก็เป็นตายก็ตายโลกเกิดขึ้นมามันรองรับป่าช้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนป่าช้าเป็นตัวของเราทุกคนไม่ว่าคนประเภทใดชาติชั้นนั้นใดเกิดส่งเสริมกันไปขนาดไหนมันก็ไม่พ้นที่จะตายมีป่าช้าเป็นตัวด้วยกันในขณะที่ยังพอเป็นไปได้ทำได้อยู่เวลานี้อย่านอนใจพยายามประกอบความปรับเปลี่ยนอยากเห็นสิ่งใดงานใดเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่าเห็นสมบัติใดว่าเป็นของน้ำเลือดประเสริฐยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานอย่าเห็นความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากความหลุดพ้นจากที่หลุดโดยประการทั้งปวงนี่เป็นยอดธรรมขอให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาอย่าเอาให้ถึงใจนี่เทศเทศอย่างถึงใจผู้ฟังก็ฟังให้ถึงใจเพราะเทศทำไมถึงมาเทศอย่างถึงใจถึงใจเจ้าของคือโดยความเมตตาสงสารเพื่อนโดยน้ำใจจริงๆไม่ได้สักแต่ประเทศไม่ได้สักแต่มาประชุมนี้เฉยรับหมู่เพื่อนไว้ก็ไม่ได้รับไว้สักแต่ว่ารับรับไว้ด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นจึงมองดูหมู่เพื่อนดูทุกระยะในอากาศกิริยาทั้งการแสดงออกทางวาจาและกิริยามารยาที่แสดงออกเป็นยังไงขัดข้องกับหลักธรรมนี่ในบทไหนบทไหนบทไหนดูเสมอเพราะเราเป็นครูเป็นอาจารย์คอยแนะคอยเตือนเสมอหมู่เพื่อนถึงมาหาอาจารย์โยมือพันเตหงส์อันนี้ก็บอกโอปายกังปฏิรูปังรับกันแล้วด้วยเหตุผลนะจึงต้องทำหน้าที่ให้เต็มผู

เป็นเรื่องกายไม่ได้ความเกิดความตายของสัตว์ในกำเนิดต่างๆมีสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดาไม่หยุดไม่ยั้งเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้และยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าวัดเชื้อพาให้เกิดตายยังมีอยู่ตราบใดเชื้อก็คือกิเลสรวมลงไปแล้วก็คืออวิชชาที่ฝังใจแท้พูดอย่างนี้ทำปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้เนื้อถึงจะพูดให้ฟังก็ไม่มีใครเชื่อเชื่อก็เชื่อแบบลางๆไปแต่สำหรับเราเองมีเราเชื่อว่านั่นเลยเชื่อพระพุทธเจ้า 100% เรื่องเกิดเรื่องตายเพราะอำนาจของเชื่อคือกิเลสท้าให้เกิดให้ตายมีเชื่อคือกิเลสนี้เท่านั้นเชื่อก็หมายถึงอวิชชาที่จะทราบมันก็ทำละลงไปนี้พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มีที่จริงอันนี้เข้ามาพวกอะไรเทือกประมาณสองคนผมเนี่ยที่มาทำอะไรมาสร้างนั่นสร้างนี่ตามหน้าโรงพยาบาลฐานพระภูมิเจ้าที่อะไรเขามาหาเราสงสัยที่เรื่องผุดผีเทวบุตรเทวดานมันเป็นความจริงไหมท่านอาจารย์ในวงปฏิบัติพระท่านปฏิบัติเป็นยังไงเราก็ไม่พูดว่าเป็นความจริงไม่จริงเรายกครอบเกี่ยวเทียบขึ้นในขณะนั้นเป็นผู้เป็นหมอซึ่งเครื่องมือพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆและสามารถพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆได้ว่านั่นโรคชนิดนั้นนั่นคือโรคชนิดนั้นเห็นชัดด้วยกล้องคือเครื่องมือนะชัดจริงบรรดาหมอทั้งหลายที่เรียนมาในหลักวิชาเดียวกันแล้วได้ปฏิบัติต่อเชื้อโรคมาแบบเดียวกันแล้วจะสงสัยที่ไหนคนอื่นที่เขาไม่เป็นหมอเขามาปฏิเสธว่าเชื้อโรคไม่มีจริงอย่างนี้ความปฏิเสธของเขาความไม่เชื่อของเขานั้นจะลบล้างความจริงคือเชื้อโรคชนิดต่างๆที่มีอยู่และได้พิสูจน์ดูแล้วด้วยเครื่องเขาจะมาลบล้างความจริงนี้ได้ไหมเขาก็ยอมรับบอกว่าไม่ได้แล้วคนเราทั่วไปเห็นได้ไหมเห็นไม่ได้เพราะมีเครื่องมือเป็นของละเอียดเชื้อโรคแต่ละชนิดเป็นของละเอียดมากมันต้องอาศัยเครื่องมือผู้ที่จะรักษาโรคชนิดต่างๆให้หายได้ต้องเป็นผู้รู้เรื่องของโรคพร้อมทั้งสูบยาวิชาแพทย์เป็นอย่างนั้นสมุฐานของโรคก็รู้โรคเป็นโรคชนิดใดก็รู้จะรักษาด้วยยาขนาดใดถึงจะหายหมอก็รู้ถึงจะรักษาโรคให้หายได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้รักษาไม่หายตัวถ้าที่หมอรักษามานี่ก็แต่โรคแต่ละชนิดนี้นั้นได้ทำการพิสูจน์กันมาอย่างประจักษ์แล้วว่าได้ผลเป็นที่พอใจและที่ได้นำวิชานั้นๆมารักษาโรคแต่พระพุทธเจ้ากับคนทั่วๆไปก็เป็นบุคคลที่แปลกกันอยู่ต่างกันอยู่มากเหมือนกับหมอกับนักประชาชนทั่วๆไปซึ่งเขาไม่ได้เป็นหมอแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคชนิดต่างๆซึ่งเป็นความของละเอียดต่อพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันหากมันมีความรู้ความฉลาดรู้เรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะรู้เรื่องของเปรตของผีของเทวบุตรเทวดา
แล้วจะนำมาสั่งสอนโลกไม่ได้แต่เราไม่พูดในแง่อย่างนี้เราพูดลงไปถึงเรื่องว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ทรงได้ทำการพิสูจน์จนประจักษ์ในพระทัยแล้วทุกแง่ทุกไม่ได้มาสั่งสอนโลกอย่างด้นเดาเช่นเดียวกับหมอไม่ได้มารักษาโรคแบบด้นเดาเป็นหมอตามหลักวิชาแพทย์จริงๆไม่ใช่หมอเถื่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเถื่อนทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกแง่ทุกมุมทั้งภายในภายนอกทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดกิเลสปัญหาอาสวะก็ทรงทราบจับทุกส่วนของกิเลสทุกประเภทของกิเลสปิดเรื่องผีเรื่องเทพบุตรเทวดาก็มีในตำหลักตำราซึ่งพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมเพราะความประจักษ์ประทัยแล้วจึงแสดงออกเมื่อเป็นเช่นนั้นใครจะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มีก็ไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งที่มีอยู่นี้ได้ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นเราพูดจากนั้นอธิบายให้เราฟังแต่นี่มาอุ่นพูดมันก็อย่างนั้นแหละในขณะที่ตอบรับกันเวลาเขาถามนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้เพราะมันขึ้นกระสุนร้อนๆมันก็ตอบกันนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องเอาการทำงานนี่แหละฉะนั้นก็ย้อนเข้ามาเราอย่าพูดถึงเรื่องผุดผีปีศาจเทพบุตรเทวดาอินทร์พรหมซึ่งอยู่ภายนอกนอกนั้นเลยแม้แต่สิ่งอยู่ภายในตัวของเราเองภายในใจของเราเองเรายังไม่สามารถจะรู้สัตว์โลกทั้งหลายก็ได้รับความลำบากลำบนก็รับความลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีในตัวทำลายตัวเสมอความรักเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์สิ่งนี้เป็นสาเหตุมาจากที่หนึ่งเป็นต้นเหตุความโลภความโกรธความหลงตรงนี้เป็นภัยต่อสัตว์โลกเรายังไม่เห็นว่าเป็น

ายเรายังไม่เห็นตามรู้ตามพระพุทธเจ้าเรายังคล้อยังหลงตามสิ่งนี้อยู่ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเราด้วยปราชญ์ทั้งหลายท่านเห็นว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกด้วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนและทรงตำหนิว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมาตลอดสายจนมาตั้งถึงพระพุทธเจ้าของเราแม้นานอนาคตการข้างหน้ามาตรัสรู้มาตรัสสอนโลกท่านก็จะนำธรรมะแบบเดียวกันนี้มาสอนเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แบบเดียวกันหมดแม้เช่นนั้นพวกเราก็ยังไม่ทราบที่ดูที่เราจะว่ายิ่งเสียยิ่งโสผู้ฉลาดได้ยังไงแล้วจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้านั่นจะเกิดประโยชน์อะไรกับความไม่เชื่อนั้นนอกจากจะเป็นการทำลายตัวเองเพราะความไม่เชื่อเท่านั้นเช่นเดียวกับคนไข้หรือประชาชนทั้งหลายที่เขาไม่เชื่อหมอมันจะเกิดเป็นประโยชน์อะไรกับเขายิ่งเป็นคนไข้ไปแล้วความไม่เชื่อนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำลายตนได้ไม่ให้สนใจกับหมอกับบุคลากรแล้วมันตายได้แน่ๆคนไข้คนนั้นความไม่เชื่อหมอเช่นนั้นชนิดนั้นมันเกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นภัยต่อตัวเองสิ่งที่ควรเชื่อเขาต้องเชื่อที่เราไม่รู้อันนี้ก็สิ่งที่ควรเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อเพราะเราไม่รู้หากเรารู้จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะมีความทุกข์ความลำบากลำบนในต่อในเรื่องจิตใจส่วนร่างกายนั้นก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงมีเหมือนกันทุกขเวทนาสุขเวทนาอุปเปกขาเวทนาในส่วนร่างกายก็มีแต่ใจนั่นสิเป็นของสำคัญมันเป็นเหมือนกับช่วงเห็นไหมวะมีแต่ที่โลกที่โกรธที่หลงกองอยู่ในนั้นหนึ่งช่วงของหัวใจนั้นหาความวิเศษอีกตัวไม่ได้วิ่งตามความที่โลกที่โกรธที่หลงอยู่ตลอดเวลามันดีไหมล่ะเป็นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงละได้หมดการพูดในตอนนี้ต้องย้อนไปถึงเรื่องว่าสารโลกที่ท้ายเกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และจะเป็นไปอยู่เกินหาประมาณไม่น่านั้นคือเพราะอะไรเป็นสาเหตุการเกิดแต่ละภพละชาติทำให้ประสบความทุกข์ความลำบากบ้างไม่มีเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ทำสารโลกให้มีทุกข์อยู่เสมอพันธุขั้นนัตถิอาชาตัดสาทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะถ้ายังมีเกิดอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีแม้จะเกิดในภพภูมิละเอียดเพียงไรก็เพราะอำนาจของกิเลสมีความละเอียดทุกที่แสงมากับกิเลสซึ่งเป็นผลนั้นก็ต้องมีอยู่ในภพนั้นๆนั้นเราจะทราบได้ยังไงพระพุทธเจ้าทรงทราบสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดด้วยวิธีปฏิบัติพระองค์ปฏิบัติอยู่ถึง6ปีพิสูจน์ความจริงทั้งหลายทั้งข้างนอกข้างในจนกระทั่งได้เห็นความจริงอย่างประจักษ์พระทัยกระทั่งอย่างยิ่งในคืนของวันเดือนหกเพ็ญซึ่งทรงพระกยาหารมาทั้ง49วันในวันเพ็ญเดือนหกวันเช้านั้นได้เสวยพระกยาหารของนางสุชาดา49ก้อนจะใหญ่เล็กขนาดไหนเราก็ไม่พอจะทราบได้แต่เป็นความจริงที่พระองค์ทรงเสวยพระกยาหารของนางสุชาดาที่เขาไปเช่นสวงที่ต้นไม้นั้นต้นไม้ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและประกอบกับตอนนั้นพระสริยะทุกส่วนยังเบารู้สึกว่าถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าไม่มีกำลังอันใดที่จะเป็นส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเครื่องสร้างฐานจิตใจร่างกายก็เบาวิวไปหมดเพราะต้องอดพระกยาหารมาถึง49วันเพิ่งมาเสวยตอนเช้านั้นร่างกายทุกส่วนจึงต้องเหมาะสมอยู่กับการบำเพ็ญธรรมทั้งหลาย
ก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ทางจิตตภาวนาเริ่มแรกทรงพิจารณาอนัตตากำหนดอนัตตานัตติซึ่งพระองค์ทรงระลึกได้ในคราที่เป็นทรงพยาวที่พระราชบิดาพาพระเลิศนาขวัญทำในขณะนั้นรู้สึกว่าได้ผลจิตประวัติถึงเรื่องอดีตนั้นจึงย้อนเข้ามาทำเป็นวงปัจจุบันโดยกำหนดอนัตตานัตติลมหายใจเข้าออกปฐมยามก็ปรากฏว่าได้ดูอะไรตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าในบรรลุอะไรเกี่ยวกับเรื่องปุเพนิวาสานิจจะสติญาณปุเพนิวาสานิจจะก็มารู้ชาติถอยหลังได้กี่ข้อกี่ชาตินัตถิมยามมีอะไรทรงปฏิจจพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราเอาแต่ผลที่สำคัญสำคัญเลยค่อยแล้วกันสรุปลงในปฏิมยามทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนี่สำเร็จอาสวัคคายานคือปฐมยามนั้นทรงทราบความทิฏฐิและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าจตุปาปัญญาปุเพนิวาสานิยานทรงรู้ทรงเห็นในปฐมยามจตุปาปัญญาทรงทราบความเกิดความตายของสัตว์ความทิฏฐิเกิดตายของสัตว์ในมัชฌิมยามพอปฏิมยามเป็นซึ่งเป็นยามสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นอาสวะไข่หรืออาสวะขยันหยาดทรงทราบความขึ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายภายในพระทัยนั่นแหละเป็นเวลาที่พระองค์ได้ตัดชาติตัดภพที่จะเป็นไปอนาคตข้างหน้าขนาดไหนยืดยาวเป็นไรก็มาตัดในวงปัจจุบันเพื่ออวิชชาทรงพิจารณาปัจจัยการอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจยาวิญญาณจนกระทั่งถึงสมุทัยโหติเมื่อวิชามีก็สังขารก็มีด้วยเลยวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดปัจจัยให้เกิดนามรูปให้เป็นภาษาให้เป็นเวทนาให้เป็นปัญหาเป็นอุปาทานเรื่อยถึงสมุทัยโหติเหล่านี้ทั้งหมดเกียวเมตตาเกวรสะเกวรสะนี่คือหมายว่าทั้งหมดทั้งปวงเป็นสมุทัยทั้งสิ้นอันโลมปฏิโลมพิจารณาย้อนกลับถอยหน้าถอยหลังจนเป็นที่เข้าใจกลายเป็นอวิชชาและตะเววะเสสิรานิโรธาตั้งฆ่าราณิโรธกวิชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณดับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสักเกวรสะกับขั้นสักนิโรโทโหติเหล่านี้เป็นนิโรธคือความดับทุกอย่างท่านนี่พระองค์ดับภพดับชาติดับที่อวิชชาดับทรงทำลายวิชาภายในพระทัยดับโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็ทรงทราบได้ชัดเจนแล้วว่านัตถิดานิบุณัพโภบัดนี้ความเกิดอีกเป็นอีกเป็นรูปเป็นหลักในภพน้อยภพใหญ่ของเราเป็นอันว่าสิ้นสุดลงแล้วไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นแล้วทรงทราบเพราะอวิชชาเป็นซึ่งเป็นตัวการพาให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้ได้ถูกทำลายซะโดยสิ้นเชิงแล้วอะไรจะพาให้ไปเกิดภพไหนๆก็ดีจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่ควรจะการเกิดในภพใดๆเพราะเป็นวิมุตติจิตจิตหลุดพ้นแล้วจากวงสมมติคือการเกิดตายในภพไหนก็ตามอยู่ในวงสมมติเพียงเท่านั้นนี่ได้จิตได้พ้นแล้วจากวงสมมตินี่การพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายของผู้ใดก็ตามนอกจากของตนไปแล้วจะต้องพิสูจน์ต้องมีหลักเกณฑ์เป็นที่เข้าใจในตัวเองเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถทราบเรื่องของสัตว์โลกทั่วไปได้ว่าเป็นในลักษณะเดียวกันนี้นะรู้แจ้งที่ตรงนี้แล้วก็รู้แจ้งความจริงซึ่งมีสภาพเสมอกันเสมอได้ตลอดทั่วถึง
อันนี้เขาเรียกว่าโลกมิตรโลกรู้แจ้งโลกโลกแห่งธาตุแห่งขันธ์มีอวิชชาเป็นตัวการก่อให้เป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นภพเป็นชาติเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแต่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งความปล่อยวางแล้วแล้วสามโลกที่เป็นไปอยู่ในเรื่องความเกิดการนั้นเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะอันนี้เองเนี่ยทรงทราบหมดในการพิสูจน์เรื่องความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราก็ต้องพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติจริงเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราแต่เราไม่สามารถจะทราบไม่สามารถจะแก้ไขถอดถอนหรือทำลายมันได้เราปฏิเสธได้ไหมว่าสิ่งไหนมีอยู่กับเราดังนั้นต้องพิสูจน์กันทางภาคปฏิบัติเราจะเริ่มทราบเรื่องของจิตของกายได้ตั้งแต่จิตเริ่มสงบเป็นสมาธิคือเมื่อจิตเริ่มสงบแล้วจิตจะเป็นเอกเทศของตัวเองโดยเฉพาะคือรู้อยู่เป็นจุดเฉพาะเท่านั้นส่วนร่างกายก็เป็นอีกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของเขาเมื่อจิตสงบเข้ามากเป็นการสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงของใจขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งทราบได้ชัดว่ากายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งถึงจะยังคลาคล้ากันอยู่กับกิเลสตัณหาอาสวะทั้งภายในจิตก็ตาแต่ก็พอจะทราบได้ว่าจิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งทั้งๆที่กำลังยึดกายนี้ว่าเป็นตนยึดขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตนก็ตาก็พอทราบได้ว่าเป็นคนละสิ่งละอย่างเป็นแต่เพียงว่าปัญญายังไม่สามารถที่จะแยกแยะหรือตัดสิ่งเกี่ยวข้องในอาการทั้งห้านี้ให้หมดไปได้เท่านั้นจึงต้องอาศัยปัญญาปัญญาที่เจริญมาเนี่ยท่านท่านสอนเจสาโลมานะขาทันตาไตโจเป็นภาคสมถะคือเพื่อให้จิตสงบตัวซะก่อนแล้วจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรไปเมื่อจิตสงบตัวก็เรียกว่าจิตอิ่มตัวในขั้นนี้จิตสงบตัวย่อมไม่วุ่นวายย่อมไม่แสบตาไปไหนตาแสบไปไหนมีอาหารดื่มคือความสงบเย็นใจสบายไม่หิวโหยในอารมณ์ทั้งที่มาสัมผัสทั้งที่มันมาสัมผัสทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่ยุ่งไปจิตมีความสงบแล้วอาศัยความสงบที่เรียกว่าจิตมีความอิ่มตัวพอสมควรนั่นแหละนำออกพิจารณาที่จะอาศัยเกียรติสารลงมานะขาสันตาตะจูเป็นภาคบริกรรมซะก่อนหรือพุทโธธัมโมสังโฆอนาปานสติเป็นต้นเป็นภาคปฏิบัติเพื่อความสงบเสียก่อนให้จิตอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งทำบทใดบทหนึ่งมีสติเป็นผู้ควบคุมอยู่กับงานที่ตนกำลังบริกรรมภาวนานั้นๆแล้วจิตก็มีความสงบตัวเข้ามาเพราะมีพี่เลี้ยงคือสติหรือมีผู้ควบคุมรักษาคือสติไม่สายแสไปหรือทะเลถลายไปสู่อารมณ์อื่นๆต่างๆที่เคยเป็นมาของจิตจิตก็มีความสงบตัวได้สงบหลายครั้งแล้วผมก็ไปทีนี้เจสาลงมานะขาทันตาตะโจนั่นน่ะแยกเป็นวิปัสสนาคือทางปัญญาทีต่อไปทีแรกกำหนดอันเดียวซะก่อนเพราะจิตมีความสงบเพราะจิตมีความสงบแล้วเจสาลงมานะขาทันตาตะโจนั้นจะเป็นสถานที่ทำงานเพื่อความกระจายแห่งความรู้ความเข้าใจโดยทางปัญญาแยกแยะออกดูชิ้นนั่นชิ้นนี้พิจารณาซึมซาบไปทั่วสารพางร่างกายข้างบนข้างล่างมองทะลุบุกโผล่ไปด้วยปัญญานี่สถานที่นี้หรืออาการทั้ง5เป็นต้นน่ะเลยกลายเป็นทิศทางเดินของพี่ที่แรกก็ให้รวมตัวซะก่อนเป็นอย่างกระทู้แปลว่าที่รวมตัวหรือแปลว่ามัดเป็นอีกพี่คลายมัดมันออกมัดคือตัวของเรานี่ทั้งตัวนี่มัดรัดดึงกันอยู่ด้วยเส้นเอ็นต่างๆและมีหนังเป็นเครื่องหุ้มห่อให้เมื่อปัญญาพิจารณากระจายแล้วนี่ออกพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องของหนังอ่ะคราวนี้พิจารณาหนังดูข้างในดูข้างกำหนดดูข้างในกำหนดดูข้างนอกดูทั้งข้างบนข้างล่างโดยตลอดทั่วถึงจิตใจก็ยิ่งเพลินเห็นโทษเห็นภัยเห็นความปฏิกูลโสโครกในตัวของตัวที่ว่าเป็นของดีของดีเป็นของสวยของงามเวลาพิจารณาเข้าไปตามความจริงของมันแล้วหาความสวยความงามไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียว

ปัญญาสอดแทรกลงไปพิจารณาเข้าไปในเนื้อในเป็นกระดูกก็เหมือนกันพิจารณามาหนังทั้งข้างนอกข้างในข้างหลังก็มันก็เหมือนกันอีกจิตใจมันซึมซาบไปเหมือนกระดาษสึบปัญญาทะลุไปแทรกไปแทรกไปเข้าใจไปเข้าใจจิตยิ่งมีความเพลินเลยและกำหนดมันเปื่อยมันเน่ามันทังทลายสมมติว่าตัวเราตายแล้วพวกเนื้อหนังมังสังอะไรนี่ค่อยเน่าค่อยพุค่อยพองขึ้นนั้นแต่กระจายลงไปเป็นของปฏิกูลอย่างหลวงละทีออกจากรวมตัวกันเนื้อแต่กระจายกันออกไปยิ่งเป็นของปฏิกูลที่ประกาศให้โลกเห็นโดยตลอดทั่วถึงนะทีอยู่ภายในมีหนังหุ้มห่อมีจิตวิญญาณเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ยังไม่แสดงความปฏิกูลเท่าไหร่นะเราจึงมักหลงในตอนนี้ทีนี้พอปัญญาได้อย่างทราบเข้าไปในอาการต่างๆตามความเป็นจริงของมันแล้วเราจะไปฝืนความจริงได้ยังไงหนังก็สักแต่ว่าหนังเท่านั้นถ้าแยกออกเป็นทางปฏิกูลก็ตรงไหนที่เป็นสุภาพคือความงามไม่มีแต่อสุภาพคือความไม่สวยไม่งามมีแต่ความปฏิกูลโสโครกเท่านั้นเวลาเข้าไปเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเป็นท่อนๆมันน่ารักน่ายินดีน่ายิ้มน่าถือยังไงแล้วพิจารณาเข้าไปในส่วนในเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นแต่ความปฏิกูลเต็มไปหมดป่าช้าผีดิบผีแห้งซากอสบของสัตว์ต่างๆมากองอยู่ในถุงรวมกันเนื้อก็เป็นกองปฏิกูลยังลมผ่านมาทางสวรรค์หนักเท่านั้นมันก็จะทนไม่ได้แล้วจมูกจะหักแล้วหนังมันก็ยิ่งซึ้งลงไปซึ้งไปฉะนั้นขยายมีกำหนดมันแตกอาการลำบากมาตาไปแล้วอันนี้แสดงตัวอย่างเต็มที่ให้เห็นอย่างชัดเจนฉะนั้นก็แห้งก็เกลี่ยลงไปก็เกลี่ยลงไปส่วนน้ำก็ซึมซาบลงไปเป็นน้ำก็มีเป็นไอขึ้นบนอากาศก็มีส่วนลมก็กลายเป็นลมตามเดิมส่วนธาตุดินก็กลายเป็นธาตุดินไปอ้าวกระดูกเหล่านี้เป็นยังไงมันก็เป็นธาตุดินมันก็กลายลงไปเป็นธาตุดินตามเดิมจนเป็นปกติแล้วตั้งขึ้นมาใหม่จิตนี้เป็นจิตจริงเอาตั้งขึ้นมาเอาจิตเข้าไปสวมเข้าไปแล้วตั้งเป็นรูปขึ้นมาอีกเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นธาตุใหม่เอากำหนดจิตนี่อย่างไรมันก็เป็นอย่างมันชัดเจนเต็มที่นี่เป็นการพิจารณาแบบนี้ก็พูดเป็นอุบายถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งอันนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาดินเป็นดินอยู่แล้วตั้งเดิมใครจะให้ทำให้ดินนี้เป็นอะไรอีกไม่ได้ถึงจะปรับปรุงให้มันเป็นชนิดไหนก็ตามมันก็คือธาตุดินไปเป็นชนิดนั้นๆอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลดังที่เราเจตสรรปั้นหล่อนี่คือความจริงลบไม่สูญแต่ลบให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ถึงจะปรากฏขึ้นมาในแห่งส่วนผสมของธาตุดินน้ำลมไฟประชุมกันมีจิตปริญญาเข้าไปครองนี่ว่าเป็นเราเป็นของเราก็สักแต่ว่านั้นความจริงก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟที่รวมตัวกันอยู่จิตก็คือจิตที่ไปหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ไปยึดว่านี้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นไม่มีอะไรมีทางปัญญาเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนแล้วจิตมันมีความทำนิทำนานการพิจารณาอสุภะอสุข้องแคบแคบค่ะกำหนดลงไปนี่มันทะลุอุโมงค์ไปการแตกการสลายทำลายก็หมดอย่างรวดเร็วนึกกับพิจารณาให้แทงทะลุไปหมดล้วนแน่จนจะเป็นกองให้จังทุกครั้งตามันก็ไปได้อย่างรวดเร็วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อพิจารณารอบในส่วนร่างกายของเราอย่างเต็มที่เพราะการพิจารณาทั้งซ้ำซากและครั้งละหนจนเป็นที่พอตัวแล้วธรรมะอุปาทานความยึดมั่นในกายก็ถอนตัวออกมานั่นเราจะไปถือยังไงเมื่อปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงแล้วเนื่องจากเราพิจารณาเพื่อหาความจริงปัญญาเข้าถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ต้องถอนตัวเข้ามาไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าอุปาทหมดแล้วแต่เวทนาสัญญาสังขารมีอย่างเวทนานี้แยกได้สองอย่างเวทนาทางกายเวทนาทางใจสุขทุกข์เฉยๆมีได้ทั้งทางทางกายและใจเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นส่วนละเอียดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของใจแต่เมื่อจิตของเราได้พิจารณา
ด้วยความละเอียดรอบขนาดนี้แล้วจะมีสุขเวทนาเด่นดวงอยู่ภายในจิตในขณะเดียวกันก็ยังต้องมีความเฉาเศร้าหมองบ้างเล็กน้อยจะทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแฝงอยู่นั่นแหละจิตก็พิจารณาแยกแยะพกเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีมันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามหลักธรรมชาติของมันแล้วก็ดับไปตามเรื่องของมันเท่านั้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นพักสภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยอันนี้เรียกอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดสัญญาจำได้หมายรู้จำได้แล้วดับไปจำได้แล้วดับไปหายไปไม่เห็นเป็นสาระแก่สารอะไรสังขารปรุงขึ้นทางดีก็ดีทางชั่วก็ดีปรุงเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นเอาสาระอะไรกับมันได้เป็นอาการออกมาจากใจแต่ไม่ใช่ใจอาการของใจจึงต้องมีเกิดมีดับวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงเป็นต้นก็เกิดความรู้พอสิ่งเหล่านั้นผ่านไปอันนี้ก็ดับไปเพราะรับทราบเพียงแยบๆแล้วก็ดับไปดับไปดับไปล้วนเนื้อแต่ของจังทุกของอาตาเราหาสาระสำคัญจากมันได้ที่ไหนถ้าเราถือเรื่องนี้มาเป็นตนเราก็ต้องเป็นผู้เกิดอยู่วันดังค่ำคืนยังรุ่งตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ดับเราก็ต้องดับไปด้วยสิ่งนี้เกิดเราก็ต้องเกิดไปด้วยนี่เมื่อเราไม่ถือสิ่งเหล่านั้นเราเห็นตามด้วยปัญญาของเราแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดจะดับเราก็ไม่เป็นอะไรเวทนาทุกข์ทุกข์เฉยๆเกิดดับไปก็ทราบว่าเรื่องเขาเกิดเขาดับสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างปรากฏตัวขึ้นมาเกิดดับดับเราก็ทราบเขาเกิดดับดับผู้รู้จริงๆไม่ดับนั่นพอยิ่งกลั่นกรองจิตใจเข้าไปละเอียดละออละเอียดละออจนเป็นที่เข้าใจในอาการทั้งสี่คือเวทนาการเวทนาจิตรู้เข้าไปแต่ส่วนเวทนาจิตนี้ยังไม่ได้สิ้นสุดในระยะนี้เวทนาของการนี้เข้าใจต่อได้เพราะขันห้าฟังได้ว่าขันห้าเวทนาส่วนร่างกายจัดเข้าในกองขันห้าเข้าใจต่อยได้สัญญาสังขารอย่างต่อยได้ส่วนเวทนาทางจิตถ้าวิชายังไม่ดับยังดับไปไม่ได้จิตละเอียดเท่าไรเพราะอวิชชาคือที่เรียนละเอียดเวทนาก็ต้องมีละเอียดคือสุขอย่างละเอียดทุกข์ก็มีอย่างละเอียดแฝงกันไปด้วยถ้ามีสุขพึงทราบว่ามีทุกข์นะจิตใจก็ย้อนเข้าไปพิจารณาเข้าไปเมื่อพิจารณาอาการทั้งสี่นี้เข้าใจแล้วมันก็ปล่อยนี่เราเรื่องที่ว่าตามดูความจริงให้ทราบว่าเรื่องการสูญการตายเป็นอย่างไรตามดูความจริงที่เป็นสาเหตุให้พาเกิดตายนั้นเป็นมาจากอะไรมีทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ในระยะเพียงรู้เท่าขันห้านี้ก็ยังทราบชัดแล้วว่าเรื่องพบหยาบๆอย่างนี้จะไม่มีอีกแล้วภายในจิตนะส่วนละเอียดคืออะไรก็พบที่เป็นนามธรรมส่วนละเอียดจะพูดถึงว่าความเป็นที่คนเห็นอย่างพวกกายที่พรหมโลกเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นสมมติจนกระทั่งสติปัญญาสามารถแทงทะลุเข้าไปในตัวกิเลสอันแท้จริงซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้แตกกระจายออกไปไม่มีเหลือเลยซึ่งชื่อว่ากิเลสแม้ละเอียดสุดก็จะดับไปแล้วด้วยสติปัญญาที่แหลมคมนั่นแหละที่นี่ทราบได้ชัดว่าจิตนี้ควรจะความไม่เกิดแล้วตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเป็นอันวัตยุติเรื่องการเที่ยวจับจองปากท่าในภพต่างๆภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายเป็นอันวัตยุติกันแล้วจริงหมดเลิกกันพูดยังไงเลิกการเที่ยวจับจองปากท่าเลิกความเป็นเจ้าของปากท่าคือการเกิดตายเลิกการท่องเที่ยวหาจับจองที่เกิดที่ตายอีกต่อไปเป็นความประจักษ์ภายในจิตไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยขึ้นที่ว่าสิ่งที่จะพาให้ไปก่อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่นั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นี่รู้ได้ชัดจริงเกิดตายหรือไม่เกิดตายรู้อยู่กับจิตพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนั้นจ
จึงได้นำมาทำเหล่านั้นมาสอนโลกทั้งอุบายวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือถอนกิเลสประเภทต่างๆด้วยปฏิปทาทรงแสดงทั้งผลเป็นลำดับลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงผลอันสุดยอดมังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นหมายถึงสุขหลักธรรมในธรรมชาติไม่ใช่นิพพานมังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี้จะมีอยู่แค่ขั้นสมมติยังมีอยู่ภายในจิตคืออวิชชามันจะละเอียดแหลมคมขนาดไหนอวิชชานั้นเรื่องเวทนาก็มีความละเอียดแหลมคมเช่นเดียวกันแฝงกันอยู่เช่นเดียวกับตัวและเงาซึ่งมีอยู่ด้วยกันสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอันเป็นส่วนละเอียดจะยังมีอยู่ภายในจิตเพราะอวิชชาซึ่งเป็นตัวของตัวการของเงาทั้งสองนี้ยังมีอยู่ภายในจิตพออวิชชาสิ้นลงไปแล้วทุกขเวทนาทั้งปวงก็ดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วจึงหาทุกขเวทนาหาเวทนาทั้งสามนั้นไม่ได้ภายในจิตของท่านตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วเวทนาทั้งสามจะเข้าไปเกี่ยวข้องจิตไม่ได้เลยไม่มีเพราะจิตนั้นเป็นจิตตริมุตเวทนานี่เป็นสมมติเข้ากันได้อย่างไรนี่แหละจิตอันนี้เป็นจิตที่ประจักษ์แล้วหมดเรื่องการเกิดตายเพราะอวิชชาเป็นต้นเหตุเนี่ยท่านเรียกอวิชชาและทะเลวะเสสีรานานิโรธาสร้างฆารานิโรธสร้างฆารานิโรธาวิญญาณานิโรธวิญญาณานิโรธานามรูปานิโรธนามรูปานิโรธาสราญาณนิโรธสราญาณโยธาภัสสานิโรธภัสสานิโรธาเวนะเวนานิโรธเวนานิโรธาตันห้านิโรธตันห้านิโรธาปาดานินิโรธวานานินิโรธาภาวะนิโรธเพราะนิโรธาชาตินิโรธชาตินิโรธาโลกาภิเรโลกโดมนาสุปายาสะนิโรธขันติเมื่อวิชาดับสังขารดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณเรื่อยไปจนกระทั่งถึงนิโรธโหติดับแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่หลักของธรรมสิ่งเหล่านี้ท่านเขียนไว้จารึกไว้ในคัมภีร์นั่นมีแต่ชื่อนะท่านทั้งหลายเข้าใจชื่อของกิเลสชื่อของอวิชชาวิธีบอกเรื่องราวของอวิชชาเกิดมันเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณคือบอกเรื่องราวของกิเลสตัณหาที่มันเกิดต่อเนื่องกันไปและบอกเรื่องเล่าเรื่องราวของวิธีการดับกิเลสตัณหาดับอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสทั้งหลายเรื่อยไปจนกระทั่งถึงดับโดยสิ้นเชิงตัวอวิชชาแท้ๆวิชาปัจจัยสร้างฆาราแท้ๆคือใจอยู่ที่ใจนี่ท่านสอนชี้เข้ามาตรงนี้ดูที่ตรงนี้ให้เป็นที่เข้าใจมีการพิสูจน์เรื่องภพเรื่องชาติการเชื่อเรื่องภพเรื่องชาติเชื่อที่จิตว่าจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวดังท่านอาจารย์มั่นท่านพูดและเคยเขียนไว้แล้วในได้เขียนไว้แล้วในตลอดของท่านจิตนี้คือนักท่องเที่ยวท่านเรายอมกราบสักหนึ่งนะพอตัดกรงกรรมของนักท่องเที่ยวคืออวิชชานั้นออกได้แล้วหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นวิวัตจักรที่หมุนกลับหรือเป็นธรรมจักรก็ได้สิ้นสุดมีการประพฤติปฏิบัติธรรมผลแห่งการปฏิบัติธรรมของผู้เอาจริงเอาจังจะต้องได้รับอย่างตัดสินขาดจากวัฏวนของตนภายในจิตใจได้อย่างนี้ไม่ต้องสงสัยแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานแสนนานเพียงไหนก็ตามทำเป็นธรรมคงเส้นคงวาต่อความเหมาะสมในการแก้กิเลสทุกประเภทจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทพระพุทธเจ้าจะทรงประชนอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วไม่สำคัญสำคัญที่พระอาวาสที่สอนแม่แล้วนี้เป็นพระอาวาสเพื่อแก้กิเลสทุกประเภทให้ขาดเกลื่อนออกจากใจสำหรับผู้ปฏิบัติตามนั้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่สนใจปฏิบัติแม้จะเกาะชาจีวังพระพุทธเจ้าอยู่มันก็แบกกิเลสตัณหาเต็มหัวใจอยู่นั่นแหละพระองค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้พากันเข้าใจการปฏิบัติมีความพอใจ

การบวชเป็นพระเป็นเนรเรียกว่าได้เพศหนึ่งขึ้นจากเพศเดิมของตนเช่นเดียวกับเราได้ไม้ทั้งท่อนมาการที่จะทำไม้ทั้งท่อนให้ตกออกมาเป็นชิ้นต่างๆตามความต้องการของตนนั้นขึ้นอยู่กับความฉลาดของผู้จะทำบ้านทำเรือนหรือสั่งทำสิ่งต่างๆด้วยไม้ท่อนนั้นย่อมจะสำเร็จประโยชน์เท่าที่ควรแต่ถ้าทิ้งไว้เช่นนั้นไม่นำไปทำประโยชน์อันใดไม้เขาไม่มีคุณค่าอะไรนอกจากจะเรียกของสูงทั้งท่อนอยู่เท่านั้นและนอกจากนั้นยังจะเป็นสิ่งที่ลบกุ้งลังในบ้านเรือนอีกด้วยเพศของนักบวชเราที่ให้นามว่าพระมั่นเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบวชมาแล้วไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะรู้แนวทางแห่งการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองให้หมดสิ้นไปโดยลำดับก็ไม่เปลือกอะไรกับขอนสูงทั้งท่อนแต่ผู้ตั้งใจศึกษาเพื่อหาความรู้ความฉลาดจะเป็นการท่องบนสังวัตยายดูตามตำรับตำราก็ดีศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์หรือหมู่เพื่อนที่ควรเป็นคติได้ก็ดียอมจะรับความฉลาดรอบคอบนำอุบายต่างๆนั้นมาปรับปรุงตนเองเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาเป็นชั้นๆเพราะการคบค้าสมาคมและการอบรมจากครูอาจารย์ในสถานที่ต่างๆนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะเป็นพื้นเพของเราเพื่อการปฏิบัติในวาระต่อไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงประทานพระโอวาทไว้เพื่อภิกษุใหม่ผู้มีพรรษาอย่างน้อยยังไม่ผ่าน5พรรษาไปหนึ่งผู้มีพรรษามากแต่ไม่มีความเฉลียวฉลาดสามารถจะปฏิบัติตนต่อพระธรรมนี้หน่อยเพื่อแก้ไขสิ่งที่จำเป็นโทษอันอาจจะเกิดขึ้นภายในตนก็ดีพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมให้ล่วงล้ำพระบัญญัติข้อนี้เพื่อจะเป็นช่องทางให้ผู้มีความปรารถนาลามกจะแหวกแนวออกไปช่องนั้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมหรือเป็นทางเดินของผู้มีเจตนาหวังดีที่จะศึกษาจากครูจากอาจารย์ให้รับผลประโยชน์พอสมควรก่อนแล้วจึงให้พ้นจากนิสัยท่านเรียกว่านิสัยยมุตดังนั้นการอบรมศึกษาการคบค้าสมาคม

จึงเป็นปากทางสำคัญที่จะให้ผู้ไปอบรมศึกษาได้รับความรู้ความฉลาดตลอดอัธยาศัยที่จะให้กลมกล่อมจากกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆและท่านก็กล่าวไว้ว่าบัณฑิตานันทเสวนาย้ำอีกด้วยให้ครบบัณฑิตนักปราชญ์ผู้มีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านการปฏิบัติและความรู้ภายในใจนี่ย้อนธรรมะที่ท่านกล่าวไว้เป็นส่วนรวมเข้ามาสู่วงปฏิบัติของท่านผู้มีความใคร่ต่อการปฏิบัติทุกท่านได้นำมาที่กลายว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำว่าปัณฑิตานันทเสวนาอย่างไรบ้างการคบค้าสมาคมถ้าเกี่ยวกับมือเพื่อนไม่ค่อยดีมีกิริยามารยาทข้อปฏิบัติสูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆไม่สม่ำเสมอและไม่กลมกล่อมกับหลักพระธรรมนี้ไหนก็จะเป็นเหตุให้การคบค้าสมาคมของเหล่านั้นชินต่อนิสัยเข้ามาภายในใจกลายเป็นคนเช่นนั้นขึ้นมาจนชินต่อนิสัยกลายเป็นเรื่องปกติแต่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้การคบกับครูอาจารย์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักพระธรรมหลักพระวินัยก็มีรับรองไว้ว่าผู้จะไปศึกษาจากครูกับครูอาจารย์องค์ไหนให้สังเกตดูกิริยามารยาการปฏิบัติพระธรรมวินัยของท่านสมควรจะเป็นที่กราบไหว้บูชาและขอนิสัยได้หรือไม่แม้จะรออยู่จนกว่าจะเห็นสมควรแล้วจึงจะขอนิสัยท่านก็ยังไม่ปรับโทษแก่ภิกษุรูปนั้นผู้ควรจะการจะรับนิสัยจากอาจารย์องค์ใดๆอยู่เมื่อเห็นควรจะถือเป็นครูเป็นอาจารย์และควรจะให้นิสัยได้แล้วแต่ทอดทุระไปเสียเช่นนี้เป็นความผิดของภิกษุผู้เข้าไปศึกษากับท่านซึ่งยังอยู่ในวงแห่งนิสัยมีหลักหรือธรรมวินัยที่เกี่ยวกับนวกะภิกษุก็มีเช่นนี้ที่เกี่ยวกับอาจารย์ผู้จะควรให้นิสัยก็ต้องสังเกตผู้มาศึกษาอีกเหมือนกันจนกว่าจะเห็นสมควรว่าจะควรให้นิสัยหรือไม่มีกิริยามารยาทอัธยาศัยไม่เป็นไปในทางที่เสียและปกครองยากสมควรจะให้นิสัยและให้โอวาทแนะนำสั่งสอนหรือจะอยู่กับหมู่เพื่อนต่อไปก็ไม่เป็นการเสียหายเลยก็ยอมให้นิสัยได้ทั้งสองฝ่ายต่างให้รอกันได้โดยไม่มีอาบัติทั้งฝ่ายอาจารย์กับฝ่ายพระนวกะภิกษุเรื่องที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นเครื่องสอให้เห็นว่าการอบรมศึกษาจากครูบาอาจารย์ก่อนการจะให้โอวาทแนะนำสั่งสอนในฐานะที่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบรรดาศิษย์ก่อนต่างฝ่ายจึงควรตระหนักใจอย่างยิ่งจะทอดทุระเสียไม่ได้เลยขณะนี้เราทุกท่านเป็นนักศึกษาและนักปฏิบัติด้วยกันได้เตรียมพร้อมแล้วที่จะพยายามปรับปรุงตนเอง

ให้เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านข้อปฏิบัติและภายในใจจึงควรถือการอบรมศึกษาดึดเอาคติจากหมู่เพื่อนและครูอาจารย์เสมอไม่ควรงอนใจท่านกล่าวไว้ในธรรมบทหนึ่งว่ายังเมเสวติกาลิโซเราคบคนเช่นไรตัวเราเองก็จะมีลักษณะเหมือนกันกับคนเช่นนั้นดังนั้นการศึกษาอบรมเพื่อทำซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดหรือเป็นธรรมชาติที่ละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับจึงควรจะแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นที่แน่จิตแน่ใจว่าอาจารย์องค์นั้นมีการปฏิบัติและการอบรมสั่งสอนอย่างไรนำบรรดาสานุศิษย์ให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นกลมกล่อมกับพระธรรมวินัยอย่างไรบ้างเมื่อได้สำเนียกศึกษาดูจนละเอียดถี่ถ้วนแล้วว่าสมควรจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นเป็นลำดับถ้าได้ปฏิบัติกับท่านองค์ที่กล่าวมาเช่นนั้นแล้วเราก็ควรตัดสินใจของเราลงให้มีวรรคมีตอนมีเขตมีแดนเครื่องกำกับจิตใจอย่าปล่อยจิตใจของตนให้เลื่อนลอยจะกลายเป็นคนไม่มีหลักนับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันตายจะหาสาระอันใดเป็นที่ระลึกของใจไม่ได้เลยสำหรับคนที่มีใจลอยๆเช่นนั้นใครจะเป็นคนใจลอยก็ตามเรามองดูก็ไม่รู้ก็ไม่น่าดูแล้วกิริยามารยาทที่แสดงออกมาจากความเป็นคนหลักลอยไม่แน่นอนนั้นจะไม่มีชิ้นใดเป็นที่น่าเหลื่อมใสและน่ายินดีควรจะถือเอาเป็นคติเครื่องสอนใจได้เลยไหนจะให้มาปรากฏในตัวของเราเสียเองว่าเป็นคนหลักลอยจะสมควรกับเราผู้เป็นศิษย์ของตถาคตเจ้าแล้วเลยเราควรคำนึงให้มากทำทุกสิ่งขอให้ทำลงด้วยความจริงใจปักจิตปักใจลงให้แน่วแน่ต่อกิจการงานนั้นๆไม่ว่าภายนอกและภายในเมื่อเห็นสมควรภายในใจว่าเป็นกิจการและหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วหรือเป็นทางที่ถูกต้องแล้วนี่แหละหลักของผู้จะปฏิบัติดำเนินตนให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นไปในอนาคตต้องฝึกหัดดัดตนเช่นนี้ทุกๆรายอย่าเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งต่างหากจากวันพรุ่งนี้อย่าเข้าใจว่าเราคนนี้เป็นคนหนึ่งต่างหากจากวันพรุ่งนี้และอย่าเข้าใจว่าเราคนนี้เป็นคนหนึ่งต่างหากจากความเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจากความเป็นคนคนนี้ถึงวันตายอย่าเข้าใจว่าเป็นคนคนไหนคนชั่วก็คือเราคนนี้ผู้จะปรับปรุงตนเองเพื่อจะแก้ไขความชั่วซึ่งมีอยู่ในตัวของเราก็คือเราคนนี้สิ่งที่ชั่วจะเป็นส่วนหยาบขนาดไหนก็ดีจะเป็นส่วนกลางก็ดีจะเป็นส่วนละเอียดก็ดีมันมีอยู่กับคนคนนี้คนเดียวผู้จะปรับปรุงตนเองเพื่อจะแก้ไข
ความชั่วที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดซึ่งมีอยู่กับคนคนเดียวนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราคนเดียวโดยเฉพาะจะแบ่งรับแบ่งสู้กันไม่ได้จะแบ่งหนักแบ่งเบาให้แก่ท่านผู้ใดไม่ได้อีกเหมือนกันขอให้ถือว่าเป็นภาระของเราในการจะพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความเข้มแข็งมีหลักมีเกณฑ์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลักอันใดที่ตนได้เคยทำมาแล้วและก็ได้ปรากฏผลมาเป็นลำดับหลักเช่นนั้นอย่าปล่อยวางนอกจากนั้นยังจะพยายามบำรุงหลักเช่นนั้นให้มีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับคำว่าหลักบางท่านก็จะไม่เข้าใจเพราะเป็นความหมายกว้างขวางสรุปความลงแล้วก็คือหลักนิสัยนิสัยเรามีความมั่นใจในสิ่งใดทำจิตการงานอันใดปฏิบัติในธรรมะข้อไหนพิจารณาในธรรมทั้งหลายมีความสัมผัสหรือดูดดื่มในธรรมส่วนใดส่วนไหนในอาการใดเมื่อเห็นเป็นประโยชน์แล้วขอให้บำรุงหลักนั้นขึ้นให้มากบำรุงวิธีที่ตนบำเพ็ญมานั้นให้มีกำลังขึ้นให้มากนี่คือว่าเป็นผู้มีหลักอันดีการจะเป็นผู้ใหญ่จะทรงไว้ซึ่งความรู้ความฉลาดทรงไว้ซึ่งหลักของพระธรรมวินัยพระศาสนาอย่าเข้าใจว่าเป็นคนอื่นคนใหม่นอกจากเราคนนี้เท่านั้นซึ่งจะสืบเนื่องไปตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งถึงวันสิ้นชีพวายชมจะเป็นเราคนเดียวนี้เป็นผู้จะบำเพ็ญหน้าที่ให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมที่กล่าวมาลูกศิษย์ของพระตถาคตไม่ควรทำตนเป็นคนอ่อนแอแต่ให้เป็นคนอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยและเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานไม่ว่าข้างนอกข้างในที่เห็นมาเป็นประโยชน์สำหรับตนและส่วนรวมซึ่งควรจะทำในการอันควรแล้วจิตนอกการในทุกอย่างเป็นเรื่องจะฝึกหัดดัดแปลงนิสัยของตนโดยอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องเพ่งเล็งเสมอมีเบื้องต้นอธิบายถึงเพศเดิมก็คือเพศคฤหัสถ์เพศอันดับสองก็คือเพศของพระของเณรที่เราได้ก้าวเข้ามาสู่วงของพระศาสนาซึ่งเป็นวงที่ร่มเย็นจากนั้นก็อธิบายให้ฟังว่าหน้าที่ของพระของเณรที่จะควรปฏิบัติดัดแปลงตนเองอย่างไรให้เป็นเช่นเดียวกับเขาดัดแปลงไม้ที่จะนำมาทำสิ่งต่างๆตามความต้องการของเขาก็อธิบายถึงหลักการคบค้าสมาคมหรือการอบรมกับครูกับอาจารย์มาเป็นลำดับเพื่อให้เป็นหลักฐานของจิตใจสำหรับท่านผู้มุ่งต่อการปฏิบัติอยู่พร้อมแล้วให้ได้มีทางเดินทั้งจะอยู่ที่นี่และจะจากที่นี้ไปสู่ที่อื่นหรือที่ใดก็ตามหลักที่ไม่ควรปล่อยวางไปตามการไปกันมาของตนนั้นคือหลักแห่งข้อปฏิบัติที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูจากอาจารย์องค์ใดแล้วที่ตนเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้เคลื่อนคลาด
จากกายวาจาใจของตนครูอาจารย์ที่ท่านได้มาเป็นหัวหน้าแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านก็ได้มาจากการคบค้าสมาคมและการอบรมเช่นเดียวกันกับเราซึ่งกำลังศึกษาอบรมอยู่ณปัจจุบันนอกจากสยามภูแล้วไม่มีใครจะเป็นเอกนาโถโดยลำพังตนเองซึ่งไม่ได้รับการอบรมศึกษามาเลยคำว่าสยามภูก็หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยไม่มีครูอาจารย์ใดสอนให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่เป็นขึ้นมาเองด้วยอุบายวิธีของพระองค์ต่างหากนอกจากนั้นแล้วจะต้องได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นที่เพียงพอแม้แต่คำว่าสังฆังแสนังคฉามิทุกๆพระองค์ที่เป็นเจ้าของเรานับเป็นจำนวนไม่น้อยต้องเป็นผู้ได้รับการอบรมศึกษามาจากพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เช่นเดียวกันหมดฉะนั้นในนามรวมของลูกตถาคตจึงให้นามว่าสาวกแปลว่าผู้สดับนั่นเป็นเบื้องต้นที่จะให้เกิดเป็นสาระอันสมบูรณ์ขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบว่าต้องมาจากคำว่าสาวกคือผู้สดับรับพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตนเองจนสามารถเต็มที่แล้วปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาในข้างนั้นท่านเรียกว่าสำเร็จพระอรหันต์สำเร็จพระอรหันต์คือเป็นผู้หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงในเวลานี้ก็ได้เป็นหัวหน้าของหมู่คณะโดยไม่ได้คาดฝันฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงรู้สึกว่าเป็นภาระไม่น้อยความที่เป็นภาระทั้งนี้ก็เนื่องจากด้วยเจตนาหวังให้ท่านผู้มาศึกษาได้รับความรู้ความฉลาดเต็มกำลังของตนผู้สอนและเต็มกำลังความสามารถของผู้ที่จะรับธรรมไปปฏิบัติดังนั้นภาระจึงมากผู้ที่รับธรรมะของพระพุทธเจ้าจากครูจากอาจารย์ไปแล้วก็ขอให้ทำตนให้เป็นผู้มีสง่าราศีด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรจนปรากฏเป็นความรู้ความฉลาดสามารถถอดถอนตนได้เป็นลำดับไปที่ไหนให้มีหลักเกณฑ์ภายในใจเป็นผลซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติจริงจังนี่แหละเป็นที่พึงพอใจหากพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็จะทรงชมเชยเมื่อพระองค์ทรงชมเชยได้บรรดาครูอาจารย์ซึ่งมีเจตนาหวังดีเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็จะต้องชมเชยสรรเสริญผู้มีความตั้งอกตั้งใจสมกับตนที่มาศึกษาและมุ่งหน้าปฏิบัติจริงๆคำว่าสาวกองค์สุดท้ายภายหลังก็จะมาบรรจุอยู่ที่หัวใจของเราตามตำนานท่านกล่าวไว้ครั้งพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่จนถึงวันตรัสรู้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าสาวกเบื้องต้นก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะไม่รู้เห็นธรรมเป็นองค์แรกสาวกองค์สุดท้ายก็คือสุปัฏฐปริภาชก
ซึ่งมาบวชในคืนวันพระพุทธเจ้าจะเสด็จสับขันธปรินิพพานเป็นสาวกองค์สุดท้ายขึ้นมาในสมัยนั้นคือนับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่บรรดาสาวกเบื้องต้นจนถึงวันปรินิพพานมีสาวกที่ปรากฏชัดปกองค์ต้นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและองค์สุดท้ายคือพระสุปัฏฐปริภาชกเราอยากทำความสำคัญว่าสาวกจะมีเพียงพระอัญญาโกณฑัญญะมาถึงพระสุปัฏฐปริภาชกชกเท่านั้นถ้าเรายังเป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อข้อปฏิบัติอย่างไรเราจะต้องเป็นสาวกองค์สุดท้ายขึ้นมาในศาสนาของพระองค์ท่านโดยไม่ต้องสงสัยในวันหนึ่งแน่นอนขอให้ทำความมั่นใจต่อข้อปฏิบัติอย่าทำความโกหกตนเองต่อหน้าที่ต่อเวลาตั้งคำสัตย์ชนิดไหนลงแล้วเมื่อเห็นว่าความสัตย์นี้เป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าปล่อยให้จืดจางหรือเหลวไหลไปเสียเราจะกลายเป็นคนเหลวไหลไปเมื่อความสัตย์ความจริงได้ผ่านจากตัวของเราไปเสียจะกลายเป็นคนไม่มีสาระแก่นสารอันใดภายในตัวนี่แหละหลักสำคัญข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างที่เราทำเป็นประจำโปรดได้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญประจำเพศของผู้จะก้าวหน้าตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันถ้าเราเห็นข้อวัดปฏิบัติที่ทำเป็นประจำหรือครูอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ในข้อใดเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญเราจะกลายเป็นคนเล็กน้อยขึ้นมาในวงแห่งพระศาสนาซึ่งเป็นธรรมชาติที่ใหญ่ครอบโลกครอบสงสารประทานความร่มเย็นแห่งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีจำนวนไม่น้อยและจะกลายเป็นคนไม่จำเป็นขึ้นมาเรียกว่าเป็นคนที่หมดคุณค่าเพราะเห็นอะไรไม่จำเป็นเสียทั้งนั้นคนคนนั้นคือคนไม่จำเป็นคือคนเล็กน้อยนั่นเองไม่มีสาระสำคัญอะไรกับคนประเภทนั้นเราอยากให้คนประเภทนั้นมากลายเป็นเรื่องของเราเราจะได้พลาดเราจะพลาดจากหลักแห่งความร่มเย็นหรือหลักแห่งความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าจะไม่สมชื่อสมนามเป็นลูกหาคตปรากฏในเพศแห่งความเป็นนักบวชเสด็จตามพระพุทธเจ้าโดยข้อปฏิบัติธรรมะที่อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังในสถานที่ต่างๆตอนเช้าก็ดีตอนเย็นก็ดีนอกจากจะพูดให้เป็นคติสำหรับท่านผู้ฟังซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วนั้นไม่มีความมุ่งประสงค์อย่างอื่นใดทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งแสดงถึงเรื่องความอาจหาหน้าเลยทั้งที่มีความสบายอยู่ภายในร่างกายทั้งที่มีสุขภาพในสมบูรณ์คือมีการป่วยไข้ได้ป่วยต่างๆก็ตามเพื่อให้ไม่ให้มีความอ่อนแอเราอยู่ปกติความรู้สึกก็เป็นอย่างหนึ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาความรู้สึกก็เปลี่ยนสภาพเป็นอย่างหนึ่งเช่น

ตอนที่เราไม่มีความทุกข์อะไรภายในกายใจก็ปรากฏว่ามีความเข้มแข็งแต่เมื่อทุกขเวทนาปรากฏขึ้นจะเป็นขณะที่นั่งภาวนาก็ตามขณะที่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนที่เรียกว่ากำลังป่วยไข้อยู่ก็ตามความแปรสภาพของจิตที่มีความเข้มแข็งนั้นแปรไปโดยทันทีกลายเป็นความอ่อนแอขึ้นมาเช่นนี้เรียกว่าจะทำเราให้เสียหลักสำหรับผมแล้วเคยได้คติเครื่องเตือนใจจากทุกขเวทนาเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมากหรือน้อยจึงเป็นการเตรียมตัวอยู่เสมอที่จะพิจารณาเรื่องเวทนาเพื่อจะได้คติในขณะนั้นเพราะเวทนานี้เป็นสิ่งสำคัญเวลาบีบบังคับร่างกายของเราเข้ามากๆแล้วเป็นเหตุจะให้เกิดเวทนาภายในใจคือความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นอีกเป็นอันดับสองถ้าใจไม่มีหลักเพียงทุกบีบคั้นในร่างกายยังซึมซาบเข้าไปบีบคั้นในจิตใจให้ได้รับความทุกข์ทั้งสองด้านโลกกว้างแสนกว้างก็กลายเป็นโลกแคบเข้ามาในผู้นั้นนี่แต่ถ้าเราเป็นนักพิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องเวทนาอยู่เสมอทั้งในขณะที่ดีและที่ป่วยป่วยมากป่วยน้อยทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากการเจ็บป่วยมากน้อยพิจารณาให้รู้ทั่วถึงกันจนถึงกับจิตเราซึ่งกำลังเดือดร้อนเพราะเวทนาบีบบังคับนั้นกลายเป็นจิตที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาในเวลานั้นและได้รับความสงบเยือกเย็นถึงกับเวทนาที่กำลังเจ็บไข้หรือบีบคั้นอยู่นั้นได้ถอดถอนออกโดยทันทีจิตก็ลงสู่ความสงบอย่างแนบสนิทเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ก็ถอนไปทันทีอย่างนั้นก็เคยหลายครั้งเหมือนกันแม้ทุกขเวทนาจะไม่ระงับไปในขณะที่พิจารณาอยู่นั่นก็ตามแต่เรื่องของทุกขเวทนาซึ่งมีอยู่ในส่วนแห่งร่างกายไม่สามารถจะซึมซาบเข้าถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนไปตามเลยเพราะอำนาจแห่งความเข้มแข็งของจิตที่คิดค้นโดยอุบายปัญญาให้รู้เท่าทันกับเวทนาที่เกิดขึ้นในส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนใจจึงทรงไว้ซึ่งความเยือกเย็นแม้กายจะเป็นทุกข์ก็ตามไม่เสียหลักจะเป็นเหตุจะให้หยิบยกเวทนาซึ่งขณะที่ปรากฏอยู่นั้นเทียบเคียงกับเวทนาในคราวจะเป็นจะตายจริงๆว่าจะเป็นเวทนามาจากที่ไหนนอกจากจะเป็นเวทนาที่เป็นอยู่ในลักษณะนี้เท่านั้นไปปรากฏขึ้นในคราวนั้นถ้าเราได้พิจารณารอบคอบได้รู้เท่าทันเวทนาซึ่งปรากฏตัวอยู่ณบัดนี้โดยชัดเจนแล้วเวทนาในคราวจะเป็นจะตายจริงๆจะเป็นเวทนาหน้าไหนเล่าก็ต้องเป็นเวทนาหน้าเก่านี้เมื่อได้รู้ชัดเวทนาในเวทนาที่ปรากฏอยู่ในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยชัดเจนแล้วก็เป็นอันว่าได้รู้ชัดในเวทนาซึ่งจะปรากฏในอนาคตข้างหน้านั้นว่ามีเป็นหน้าอันเดียวกันจะต้องรู้เท่าทันเช่นเดียวกันนี่เรียกว่าตายด้วยความรู้ไม่ได้ตายด้วยความหลงยุบเผลอเลยหรืออ่อนแอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแม้จะถึงวันนิพพานแล้ว
ก็ยังประทานพระโอวาทให้แก่บรรดาสาวกทั้งหลายได้โดยรื่นรมย์ไม่มีความท้อแท้ไม่มีความท้อพระทัยและแสดงความเสียอกเสียใจไปตามการตามสมัยที่จะมาขวางหน้าหรือขวางพระพักพระพุทธเจ้าในเวลานั้นนอกจากนั้นยังประทานพระโอวาทให้บรรดาสาวกทั้งหลายทั้งที่เป็นวิสุทธิบุคคลและผู้ที่กำลังศึกษาเพื่อทำมันสูงยิ่งขึ้นไปให้รับความรื่นเริงบันเทิงโดยพระโอวาทย่อๆบัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายให้พิจารณาสังขารธรรมซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอย่าได้ประมาทในสังขารธรรมเหล่านี้และเหล่านั้นคำว่าสังขารธรรมนี้มีสองประเภทคือสังขารธรรมภายนอกอย่างหนึ่งสังขารธรรมภายในใจนั้นอย่างหนึ่งพระโอวาทที่ทรงประทานในวันนิพพานนั้นยังปรากฏมาจนกระทั่งถึงทุกวันไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยต่อทุกขเวทนาหรือมานะการที่จะมาเผชิญหน้าพระองค์พอถึงเวลาแล้วก็ปิดพระอกทรงทำหน้าที่ปรินิพพานไปโดยสมบูรณ์ตามภูมิของพระโพธิจักรที่เป็นศาสดาสอนโลกไม่ทิ้งลวดลายให้โลกได้มองเห็นเป็นที่ไม่แนบสนิทภายในตาภายในใจไว้แม้แต่น้อยขณะที่ประสูติก็แสดงให้โลกทั้งหลายได้เห็นชัดว่าเรื่องของท่านผู้จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นประสูติในป่าแต่นี้ก็คงจะไม่ทุกๆพระองค์สำหรับพระพุทธเจ้าแต่วิธีทางเดินเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ต้องเดินไปเพื่อถึงความประเสริฐเช่นเดียวกันตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในป่าเวลาบำเพ็ญก็บำเพ็ญในป่าเวลาจะปรินิพพานก็ปรินิพพานในป่านี่ตั้งแต่เรื่องลวดลายของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นขณะจะปรินิพพานก็ทรงเข้าฌานสมาบัติเพื่อท่านผู้มีฌานจะได้กำหนดตามพระพุทธเจ้าโดยละเอียดถี่ถ้วนและถูกต้องนับตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงสัญญาเวทยิตานิโรธเรียกว่าเข้าทั้งรูปฌานและอรูปฌานและถอยกลับลงมาจากสัญญาเวทยิตานิโรธก้าวลงมาอรูปฌานแล้วลงมารูปฌานคือปฐมฌานพอกลับไปในวาระที่สองนี้ผ่านจตุตฌานเท่านั้นอรูปฌานก็ไม่ไปรูปฌานก็ผ่านมาแล้วแล้วเสด็จนิพพานในถ้ำกลางนั่นแลท่านเรียกว่าถ้ำกลางของสมมุติถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงนิพพานในฌานใดฌานหนึ่งก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่ในสมมุตินี่ก็คือความไว้ลวดลายของศาสดาเพื่อโลกได้เห็นนั่นเองสำหรับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์แห่งพุทธะอันบริสุทธิ์ที่แท้

ริงแล้วเท่านั้นจะเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานไม่เห็นสิ่งใดจะสามารถทำความบกความสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้านั้นให้บกพร่องลงมาแม้แต่น้อยแต่หน้าที่ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของโลกต้องแสดงความเป็นศาสดาตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่ให้บกพร่องในความเป็นศาสดาเลยเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะได้ดำเนินตามด้วยความประดุจเช่นเดียวกับน้ำมหาสมุทรกว้างแสนกว้างลึกแสนลึกปลาจะเป็นปลาขนาดไหนให้ในแวกว่ายหัวหางกลางตัวด้วยความสะดวกสบายไม่มีความขัดข้องภายในใจว่าน้ำนี่แคบเกินไปหรือตื้นเกินไปสำหรับปลาตัวใหญ่ภูมิของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับน้ำมหาสมุทรทะเลบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันกับปลาที่อยู่ในห้องน้ำมหาสมุทรทะเลจึงจะศึกษาจากพระองค์ท่านมาให้พอเหมาะพอดีแก่อุปนิสัยของตนมาให้มีความคับแคบคล้องจิตคล้องใจว่าเท่าว่าของพระพุทธเจ้าประทานไว้ไม่เพียงพอกับความรู้ของตนหรือความสามารถของตนที่จะปฏิบัติให้เป็นไปมาให้มีผู้ใดได้มีแสดงความขัดแย้งที่กล่าวมาทั้งนี้ก็เพื่อให้เราทั้งหลายได้นำหลักอันใดอันหนึ่งที่ควรแก่จริตนิสัยของเรามาบำรุงตนเองให้เป็นไปด้วยความกล้าหาญชาญชัยเหมือนพระพุทธเจ้าอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอเป็นคนก้นเบาคล่องแคล่วหูเบาแต่ไม่ใช่หูเบาแบบพอจะรับความดีใจเสียใจหูเบาต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ตาดีต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วไม่สนใจนั่นแปลว่าสารแห่งพระธรรมเทศนาขอความสวัสดีมงคลจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถิด

ไม่ดีเลยผมพอดูแลแนะนำทางฟ้อนหมู่เพื่อนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนอย่างแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะแล้วเวลาจะคล้องกำหนดลงเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เร็วลงตามกันไปแล้วเร็วลงเรื่อยๆเลยเลอะๆเทอะๆไปหมดพระไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีข้อวัดปฏิบัติก็เป็นพระเลอะๆเทอะๆวัดเลอะๆเทอะๆสิ่งที่ประกันคุณค่าของพระของศาสนาก็คือการปฏิบัตินี่เป็นหลักสำคัญมากเรียนนะใครเรียนก็เรียนได้เรียนนี่เท่าไหร่ก็เรียนได้จำได้เฉยๆมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าจำไม่ได้จำเพื่อจะปฏิบัติตามที่จำมานั้นการปฏิบัติที่ภาคปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากฟังให้แล้วเราก็ทราบแล้วว่าเพศนี้คือเพศของพระเพศของพระก็คือเพศนักธรรมะไม่ใช่เพศเปรตเพศผีเพศยักษ์เพศไม่ลงกันแล้วบอกอย่างนั้นไปก็เป็นเพศสุนัขเพศสัตว์กัดกันถ้าผิดธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีสติสตังไม่ระวัดระวังเอาอย่างมากเข้มงวดกวดขันกันอย่างหนักแน่นแล้วยังไงหลักวิชาของสัตว์วิชานี่มันจะต้องขึ้นอยู่บนหัวจนได้แล้วกัดหัวจะของด้วยพาให้กัดหูเพื่อนด้วยแหลกไปหมดนี่วิชาสัตว์ไม่ใช่วิชาธรรมเรากลัวนักกลัวหนาพูดแล้วพูดเล่าทำช่างฉักฝากกับหมู่กับเพื่อนมันยังมาแสดงจนได้เห็นไหมมันเก่งไหมเด็กเรื่องความรวดเร็วของมันที่เราทำตามมันนั้นเราเก่งไหมนั่นแหละเราเร็วลงโดยลำดับไม่มันเคยผ่านมันมาก็จนพอเรื่องแบบนี้ไม่ผ่านมันจะอย่างโชคโชนเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันกับมันแล้วจะไม่ได้ถ้อยได้ความออกมาจะไม่เห็นเหตุเห็นผลเรื่องนั้นราวกันเลยระหว่างกิเลสกับธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมในหัวใจเรามันไม่รู้เรื่องเลยมันเร็วขนาดนั้นนะรวดเร็วที่สุดเพราะมันเคยครองอำนาจในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตวิญญาณดวงใดเนื้อมันก็ได้เลยที่มันจะไม่เข้าเป็นเจ้าอำนาจในวิญญาณจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงจะละเอียดขนาดไหนก็ตามพบละเอียดขนาดไหนมันมีแต่พวกกิเลสที่เป็นเจ้าอำนาจทั้งนั้นนี่จึงแยกออกมาได้เป็นว่าจิตของพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านสลัดปัดมันออกด้วยความรู้ความเฉลียวฉลาดแห่งธรรมของท่านเท่านั้นมันถึงเข้าไม่ได้แล้วต่อจากนั้นไปมันก็จะนำจิตวิญญาณเหล่านี้ให้ไปเกิดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่ได้เหมือนอย่างวิญญาณทั้งหลายที่ยังอยู่ใต้อำนาจของมันอีกครั้งหนึ่งก็ได้พูดฝากธรรมะให้ประชาชนทั้งหลายที่มานำเป็นข้อคิดไปเป็นการบ้านของเจ้าของเรื่องวิชาของเจตที่มันแทรกมันซึมมันเหยียบย่ำทำลายมันหากินกับสัตว์มันใช้เต็มนาจบังคับจิตใจสัตว์ให้ตายใจกับมันมันแยกออกเป็นข้อเป็นตื้นนี้แล้วย่าปากคลองนี่แหละแต่ก่อนมันไม่รู้นี่ก็จึงได้เชื่อมันอย่างหัวจมน้ำจมดินไปเลยเช
ชื่อบาปเชื่อบุญเพียงเผินเผินเชื่อบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีตายแล้วสุดท้ายเป็นสรุปบทใหญ่ของมันว่าตายแล้วสูญลงถึงความหมดหวังเลยเดียวตายแล้วสูญนี่มีแต่วิชาของกิเลสอยู่ในหัวใจของสัตว์แต่ละดวงละดวงมีมากมีน้อยต่างกันนั้นมีถ้าไม่ได้หลักวิชาธรรมะเข้าไปต่อสู้กันแล้วจะไม่เห็นเงื่อนอะไรใดออกมาเลยจะเป็นผลประโยชน์ที่เป็นความรู้ความจริงของมันล้วนๆตั้งๆที่มันปลอมล้วนๆเห็นอย่างตายแล้วสูญวิตรญาทุดวงทุกดวงมีแต่กิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นแล้วทำไมมันถึงว่าตายแล้วสูญได้คิดดิมันเองเป็นผู้พาที่เด็ดพาจัดทั้งหลายพาให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่ใช่ใครอ่ะไม่ใช่อะไรตัวกิเลสแท้ๆ 100% พาให้เกิดเชื้อที่ฝังอยู่ภายในวิญญาณแต่ละดวงละดวงจิตวิญญาณแต่ละดวงพาให้เกิดเนี่ยถ้ามันยังกล่องกระทงตาแล้วสูงได้ฟังสิมันเองพาให้เกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่กับกี่กันแล้วไม่เคยได้ยับยั้งชั่งตัวได้เลยจิตแต่ละดวงละดวงมันเองเป็นผู้พักผู้ผันแล้วก็มันเองเป็นผู้ว่าตายแล้วสูญมันโง่ขนาดไหนถ้าพูดถึงเรื่องมนุษย์เราและภาพปฏิบัติเราโง่ขนาดไหนเอาไปพิจารณาสิแล้วอย่าหนีจากหลักการปฏิบัติ

ายในจิตใจจิตนี้มันจะคึกขนองขนาดไหนก็ตามเถอะขอให้มีแก่ใจเท่านั้นที่จะเอาให้มันให้อยู่ในน้ำมือแล้วยังไงมันก็ไปไม่รอดกิเลสมันไม่เหนือธรรมถ้าลงได้มีความหึกหานด้วยธรรมแล้วยังไงกิเลสต้องหมอบแล้วก็ค่อยๆเห็นช่องเห็นทางเห็นกลมายาของมันไปเรื่อยๆเห็นคุณค่าของธรรมแทรกกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งคุณค่าของธรรมมีมากขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นความจอมปลอมของกิเลสยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นมากโดยลำดับลำนาจนกระทั่งเอาจนคว่ำกันเลยไม่มีเหลือแล้วใครมีคนมาจะมาตัวไหนกิเลสตัวไหนจะมาหลอกหรือว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีตายตัวไหนมาหมดนั่นที่เห็นชัดมันนี่ธรรมชาตินี้มันหลอกสัตว์นะเมื่อมันตายไปแล้วชิบหายจากใจแล้วมันไม่มีอะไรมาหลอกมันเห็นแต่ตามความจริงล้วนแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันเมื่อได้เห็นตามความจริงล้วนแล้วบาปมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรประจำจิตดวงนี้เนี่ยบุญมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรประจำจิตดวงนี้ผู้ต้องเที่ยวไปเจ็บเจ็บตายหนึ่งพบน้อยใหญ่สูงสูงต่ำต่ำมีนรกเป็นต้นก็ใครเป็นผู้ที่ต้องเที่ยวก็นี่เป็นตัวนักแน่มันเห็นชัดในเจ้าของแล้วมันจะไปสงสัยที่ไหนแล้วเมื่อถอดเชื้อนี้ออกถอนเชื้อนี้ออกจากจิตดวงที่พาให้เกิดนี่แล้วจนไม่มีอะไรเหลือแล้วมันสูญที่ไหนที่นี่แต่ก่อนมันพาให้เกิดให้ตายอยู่นั่นมันสูญอะไรแต่มันยังหลอกว่าสูญทั้งที่พาเราเกิดตายอยู่นั่นไม่โกหกต่อหน้าต่อตาถอดถอนมันออกพูดง่ายๆเอามาเผาให้แหลกด้วยตปธรรมแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเอามันสูญตรงไหนทีนี้ความรู้อันนี้มันยิ่งเด่นครอบโลกธาตุว่าอะไรเอาอะไรมาสูญมันก็เห็นเป็นความจริงภายในใจตามความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรมาคัดค้านแล้วเราทำไมจะไม่รู้ว่าตัวมันหลอกตัวมันมาปลอมมาปลิ้นต้อนหลอกลวงเราของจริงมันหลอกให้เป็นของปลอมไปได้แล้วก็เชื่อมันว่าเป็นของจริงตามมันไปด้วยทีนี้มันไม่มีในหัวใจมันก็ชัดแต่สินี่เราทำมโหสถเจ้าอยู่ในสันทิฏฐิกระทำของผู้ปฏิบัติเดี๋ยวไปหาคิดงมฝ่างมนกงมกำดำกำขาวไปตามกิเลสมันหลอกวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นปีนี้ครั้งพุทธเจ้าท่านตักตวงมรรคผลนิพพานครั้งนี้หมดหวังไม่มีมรรคผลนิพพานที่จะให้ตักตวงนั่นเห็นไหมกิเลสมันหลอกนี่แต่กิเลสมันให้มันตักตวงมันเอาผลเอาประโยชน์ของมันเหยียบย่ำทำลายเราลงไปทุกวันทุกวันนี่เราไม่ได้คิดไงทำเขามาฟาดหัวมันแหลกเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตีมันจนแหลกสาวกทั้งหลายทำลายมันจนแหลกอย่างนั้นภายในหัวใจเรามันไม่ยอมให้คิดได้นี่ที่ธรรมะฝุ่นนิพพานมันยังเกิดขึ้นไม่ได้ไปโยนให้การสถานที่ไปล่ำเวลาไปหมดกิเลสอยู่ในหัวใจมันไม่ได้คิดมันหลอกให้ไปโยนตามสถานที่ไปร่ำเวลาถ้าครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมรรคผลนิพพานครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นครั้งนี้หมดหวังมันหลอกขนาดนั้นเห็นไหมโง่ไหมพวกเราอยากเห็นก็ปฏิบัติตามที่พูดมานี่สิจะไปไหนวะมันจะผ่าผลขนาดไหนเอาสิคิดตรงนี้กิเลสพาให้ผ่าผลทำพาให้ผ่าผลฆ่ากิเลสไม่ได้มีเหรอทำเป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่แล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดมาพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาก็ตรัสรู้ธรรมสังหารกิเลสทั้งนั้นสอนธรรมก็ทำสอนเพื่อสังหารกิเลสไม่ได้สอนเพื่อส่งเสริมกิเลสนี่มีมาอย่างนี้ตั้งเดิมตั้งแต่กาลไหนมันมีเบื้องต้นเบื้องปลายที่ไหนพระพุทธเจ้าที่สอนโลกแบบนี้ด้วยความจริงนั้นก็เช่นเดียวกับกิเลสมันหลอกโลกด้วยความจำปองห่อนมาตะกับไหนกันไรเช่นเดียวกันแล้วแต่เราจะมีความฉลาดหรือโง่ยึดเอาทางไหนมาฆ่าตัวเองหรือมาส่งเสริมตัวเองเท่านั้นเอง
ธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นมัชฌิมาธรรมคงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นตลอดกาลเช่นเดียวกับกิเลสมันก็เป็นมัชฌิมาของมันปักอยู่ในหัวใจเราไม่เคลื่อนคลาดจากนั้นไปเลยเนี่ยทำเป็นมัชฌิมาก็ฟาดลงในหัวใจดวงเดียวกันนั้นกิเลสมันทนอยู่ได้หรือมันแตกกระจายไปหมดอันนี้ว่าอากาลิโกอากาลิโกว่าอยู่แล้วในธรรมสอนเหมือนไม่ใช่การนะธรรมมันไม่ใช่การปฏิเสธหมดไม่ใช่การไม่ใช่เวลาเวลาสถานที่ที่ไหนมีตลอดเวลานะถ้าใครอยากให้เป็นสมบัติของตัวเองก็ปฏิบัติเข้าไปจะปรากฏที่ใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องปรากฏมีใจเท่านั้นเป็นตัวรับทราบเป็นตัวสัมผัสสัมพันธ์ธรรมตั้งแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดสูงสุดวิมุตติพระนิพพานนอกจากใจจะไม่มีเช่นเดียวกับกิเลสมันจะเป็นกิเลสประเภทไหนก็ตามจะหยาบที่สุดจนกระทั่งถึงละเอียดที่สุดมันจะมีอยู่ในหัวใจจะรับทราบกันที่ใจทำลายกันที่ใจใจหมดสิ้นกันที่ใจนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละเช่นเดียวกับธรรมพระเอไอการมันขึ้นถี่บนคอบนหัวเนี่ยนี่เราไม่รู้นี่นะไม่ทันมันเพราะมันชินซะพอแล้วชินอยู่บนหัวใจเรามันชินซะพอแล้วทำหยุดนะจะนำทำขึ้นมาบนหัวใจมันปรับลงซะก่อนแล้วไม่ได้ขึ้นเนี่ยเรื่องที่เคยพูดเสมอว่าเรื่องเครียดเรื่องแค้นในกิเลสถ้ายกเป็นสมมติแล้วแค่เครียดแค้นเต็มหัวใจเลยผมพูดจริงๆขนาดนั้นแหละโอ้เคยถูกมันดับสันดานมาทั้งมากต่อมาก็ไม่รู้เลยตัวข้าศึกตัวเหมือนกับตัวถ้าจะพูดเป็นแบบโลกก็หมายว่าตัวผูกกรรมผูกเวรกันเลยอ่ะมันไม่มีวันลดหย่อนผ่อนปลนให้มันเลยเดี๋ยวความเห็นโทษของมันเห็นถึงขนาดนั้นจึงไม่ยอมที่ว่าจะลดความผ่อนผันหรือว่าจะไม่ยอมที่ว่าจะแพ้มันนอกจากตายต่อกันเท่านั้นเองนะมันได้เห็นในหัวใจนี้ชัดแล้วมันดิ้นของมันเองมันดีดของมันเองหัวใจคุณค่าของธรรมกับโทษของกิเลสมันเห็นอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันเวลามันดิบมันดิ้นที่จะเพื่อหลุดเพื่อพ้นมันเอาจริงๆเอาชีวิตจิตใจเข้าว่าไม่มีอะไรใหญ่ยิ่งกว่าความให้พ้นไปเสียให้พ้นไปเสียที่จะมาให้จมอยู่กับกิเลสไม่ว่าประเภทใดไม่ขอจมเป็นอันขาดหัวขาดก็ให้ขาดไปด้วยความหลุดพ้นเถอะนะมันจะไม่ยอมจมกับมันอีกนี่เป็นไม่ยอมไม่ถอยถึงขั้นมันเป็นอย่างขนาดนั้นแหละจริงๆเป็นได้ทั้งที่แต่ก่อนมันโลเลโลกเล็กเหลวไหลอ่อนแอข้อแท้ขี้เกียจขี้คร้านเสือคลานไปอย่างนั้นถ้าปฏิบัติตามธรรมเหมือนจะลากลงไปจมตมตรงโคนลงไปนรกอเวจีเนี่ยถ้าจะให้เดินดำเนินตามธรรมไอ้กิเลสมันล่าไปอย่างนั้นเราก็ยอมเราไม่รู้นี่บังความสุขบังความสุขบังความสุขมันบังได้อะไรจากอะไรมีแต่ยืนเดินนั่งนอนกินนั่นกินนี่ได้รับความสุขความสบายไปวันหนึ่งแล้วก็หวังนั่นหวังนี่หวังจะมีความสุขความสงบบานใจหวังจะร่ำจะรวยหวังจะมีความสุขความเจริญกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเพื่อนกับฝูงกับสมบัติเงินทองข้าวของนี่สร้างแต่ความหวังของหวังแต่ผลที่จะได้รับมันไม่มีหากสร้างนั่นแหละสร้างความหวังวาดมโนภาพรอตัวเองอยู่นั้นตลอดเวลาหาความสุขความสมบัติดังที่ว่ามันไม่มีมันไม่ได้มันหลอกอยู่นั่นมันหลอกอยู่นั่น

แก่กิเลสที่มีภายในหัวใจของตัวเองถึงขนาดนั้นถึงวาระมันเป็นจริงไม่มีใครบอกใครสอนมันหนักรู้ในหัวใจเจ้าของคุณค่าของธรรมมันก็เด่นขึ้นโทษของสิ่งที่เคยมันเป็นโทษแต่เราไม่เคยรู้มันเริ่มรู้ขึ้นมาจนขนาดที่ว่ารู้อย่างเต็มใจมันนอนใจได้ยังไงมนุษย์เราถ้าลงได้รู้โทษก็รู้อย่างเต็มใจประจักษ์ในหัวใจรู้คุณค่าของธรรมก็เห็นประจักษ์หัวใจมันนอนใจได้ยังไงนั่นแหละเรื่องมาเป็นมาตายไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยต้องเป็นเรื่องตายเรื่องธรรมต่างหากเรื่องใหญ่โตนะที่จะเอาให้ดูให้พ้นเรื่องกิเลสต่างหากที่จะเอาให้มันแหลกภายในหัวใจไม่ให้มันเหลือไปได้อีกต่อไปเรื่องชีวิตจิตใจไม่มีความหมายไม่ได้สนใจกับมันถึงเวลาแล้วมันเป็นอย่างนั้นขอให้ตั้งใจอุตส่าห์พยายามดำเนินนี่ครูอาจารย์คอยแนะนำทางสอนให้ก็มีหนังสือก็มีตลอดถึงเทปที่จะได้ยินได้ฟังก็มีนี่มันยิ่งน่าโอ้เอาอย่างนี้นี่ยุ่งเนาะนั่งไปคืนผมมาอยู่ใหม่มาศึกษาอบรมชั่วการชั่วเวลาก็ให้มันเป็นเงินเป็นทองตามเวลาไปบ้างเลยให้เกิดเงินเกิดทองคือความดีความดีตามเวลาที่มาพักมากน้อยทางหูทางตาทางอะไรก็ดีตาเห็นดูสังเกตดูหูฟังใจคิดนั่นมาศึกษาอบรมขอวัดปฏิบัติทำยังไงกันดูไม่สงถามกันถามด้วยเหตุด้วยผลด้วยอาจด้วยธรรมชี้แจงแนะแนวทางให้กันด้วยเหตุด้วยผลด้วยอาจด้วยธรรมอย่านำความอวดรู้อวดฉลาดออกมาจ่ายตลาดเป็นตลาดกิเลสตลาดสังหารธรรมนั่นแหละธรรมอยู่ตรงนี้พูดไปพูดไปกันหน่อยเป็นยังไงทางมือเช้าคนว่าไม่ได้พูดสองสามถ้าสองสามประโยชน์อะไรเท่านั้นเนี่ยปรับไปสงสารมันสงสารเกี่ยวเครื่องมือที่สนองความสงสารมันไม่อำนวยให้ดวงหัดขันนี่ไม่เห็นแก่ใครใจเมื่อไม่มีเครื่องมือก็แสดงออกไม่ได้เลยนับวันมากเป็นทุกวันทุกวันแล้ววันเลี้ยวไหลลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันคุ้มค่าความมาศึกษาทั้งผู้มาทั้งผู้รับไว้ผู้คนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกันเกี่ยวข้องกับวัดกับวามาจังหันคนก็มีหลายชั้นมีหลายนิสัยจิตใจก็ควรจะรอบจะคิดในเรื่องเหล่านี้ต้องหัวใจคนหลายประดิษฐ์นิสัยไม่ใช่จะแบบคนแบบเดียวกันสำคัญจะไปพุ่นใครพูดธรรมดาเมื่อมีเหตุจำเป็นที่ควรจะพูดจะธรรมดาพอได้เหตุได้ผลได้ใจความเพียงนั้นหยุดนะไม่สืบไม่ต่อไม่ยุ่งเหยิงวายต่อไปนั่นแหละพระท่านเป็นอย่างเรื่องของพระไม่ประจบประแจงแค่เหลียขาเรื่องโลกโลกเรื่องธรรมนี่สมบูรณ์อยู่ภายในตัวเองระมัดระวังรักษาตัวเองสำคัญยิ่งกว่าที่จะสังสนใจกับใครนี่หลักที่จะทำตัวให้ดีเรื่องความนับถือหน่อยเป็นอย่างในหัวใจเขาเรื่องใจก็เรื่องใจพอใจกับพอใจในหัวใจเขาแต่เราไม่ดีแล้วเขาจะเคารพนับถือขนาดไหนมันก็เท่านั้นนะเดือนปฏิบัติในจิตมันถึงเหตุถึงผลถึงอัดถึงธรรมเต็มเม็ดเต็ม

0: หน่วยเป็น 100% นะนั้นมันก็ยิ่งชัด 100% ด้วยกันทั้งนั้นแหละมันไม่หวังอะไรทำไปตามเหตุตามผลคิดต่อไปตามเรื่องราวคือเรื่องมันมาเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นมารยาทของมนุษย์มีต่อกันทำไปทางนั้นเองหวังอะไรอะไรกับใครๆหวังหาอะไรเนี่ยอะไรมันประเสริฐยิ่งกว่าธรรมพอที่จะหวังนั่นหวังกับใครเนี่ยเพราะว่าธรรมนี่ประเสริฐสุดแล้วในโลกนี้ถ้าธรรมมีในหัวใจจะไปหวังอะไรอีกที่นอกเหนือไปจากมีอะไรประเสริฐไม่เห็นมีดีกว่าดีอยู่ในหัวใจนี้แล้วถ้าเกิดกับประเสริฐในหัวใจนี้แล้วจะหาอะไรมาเป็นคู่แข่งแน่มันก็ทำทำ
1: หาไปเรื่อยๆแล้ว
0: เฮ้ยอ่อนลงอ่อนลงอ่ะนี่อ่ะกูตอนนี้มันก็บอกแล้วนะอ่อนลงอ่อนลงยานี่ผมยังไม่ชั้นตัวนี่พอละพอละหยุดทุกคนนั่นแหละผมยังไม่ได้ทำนอนเป็นๆอยู่นั่นน่ะเอาไปไว้ล่อสัตว์ให้มันมาหินแย่ทั้งตัวแล้วก็จะเอาเหยี่ยวตัวนั้นน่ะมันฟังไม่ได้คุณหน่อยผมก็เข้าใจว่ามีคารวาสเขาอาจไปขโมยไปทำเพราะเมื่อวานนี้เขาขโมยไปทำมาอย่างนี้วันเสาร์ผมไปเห็นผมเลยพาพระมาแก้ออกแก้ตรงนั้นออกนี่ออกตองบานนี่เขาเรียกตองบานนี่ไม่ทราบใครหรอกไปนี่ไปดักว่านู่นสุดตรงดกตอนตกอะไรเอ้ามันมากแค่เนี่ยนี่อ้วนมาเห็นเห่าหนุ่นตอนนี้ก็รู้ด้วยตาซานี่มันเห่านี่มันรู้คิดยังไงหรือมีภาพไปเอาแย่ไปปลูกฉะนั้นไปล่อเหยื่อหรือมีเหรอมีไหมมีใครได้ไปทำไหมแล้วเราไม่เชื่อเพราะไม่ใช่เรื่องของพระจะไปทำอย่างนั้นได้จะมาพงคารวาสเขาแอบไปทำอย่างนั้นว่าเราว่าพระเราจะไม่เห็นแต่ก็เราไปเห็นเองไปรีบแก้แย่ตรงนั้นออกแล้วตังบาลอันนี้มันมีกี่มันมีเหยื่อชนิดนี้อีกอยู่เหรอเขาเรียกเหยื่อตัวนี้เขาเรียกเหยื่อตาเหลืองทางนี้เรียกว่าแล้วตาเหลืองตัวใหญ่นั้นเนี่ยแล้วนี่เหยี่ยวนี่มันเท่าขนาดไก่เท่าไก่นะมันมีสองภาษาต่างๆอีสานก็เรียกว่าแล้วพันโตนแล้วตาเหลืองสองอย่างเบิ่งยังไงโอ้โหจรวดห่วยมึงมัวเพื่อนหลายด้วยตั้งไปยูนเอ้ยดาวเที่ยงมันไปมันสองตนไอ้โป้ก็ว่าเล่นด้วยไอ้โป้มันพอแล้วไปยินท่านเอียนพูดว่าโป้นี้ประมาณ9ปีกว่ากันนะมาตอนแพทมาอยู่ที่นี่ว่างั้นแล้วคุณฟิลิปไปใหม่ๆด้วยงั้นนั่นเป็นว่าประมาณ9ปีว่าโป้เนี่ยมาอยู่หวังกันนะท่านเย็นนะพูดอ่ะท่านเย็นพูดแน่มากอยู่บอกระยะคุณฟิลิปผู้ไปแล้วคุณแพทมาหวังกันนะแล้วคุณโป้ก็มาระยะเดียวกันนี้เก้าปีกว่านี้ มันก็น่าจะใช่ละตัวเล็กวางเอาสิเขาเอามามาวางเลยนั่นเป็นแบบจะตายง่ายๆด้วยไปเป็นแบบภายในหัวใจโดยเฉพาะไม่แสดงอาการหอบอะไรมากนักแต่เป็นกระตุกกระตุกไม่สะดวกอยู่ในหัวใจนี่ผมมันเป็นมามีอยู่สองอย่างที่เราได้พิจารณาคือว่าเปลี่ยนยานี้เริ่มเปลี่ยนเมื่อวานนี้แล้วก็หยุดมากด้วยที่ว่ายามันมีส่วนอะไรบีบบังคับหัวใจที่ผูอะไรนี้ผมไม่ปรับใจอะไรมากนักกับผูยิ่งกว่าปรับใจกับยายานี้มันฉุนมันอาจไปบีบหัวใจได้ถ้าทำไม่ถึงก็มันฉุนให้เรารู้นะแล้วมันก็มีส่วนของมันอยู่ในนั้นไปบีบพอหยุดนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรไปบีบเนี่ยหนึ่งผู้รู้ว่ามันจะมีส่วนที่นี่ก็ตัดออกแล้วมันก็ไม่มีอะไรไปมีส่วนเนี่ยมันค่อยฟังมันไปเนี่ยถ้าหากว่ามันสงบไปแล้วเดี๋ยวมาพลิกใหม่เป็นใหม่นี่ภาษาภาษาเขาเรียกว่าโรคทะเลาะยาโรคทะเลาะยาหมายความว่าเขาเรียกว่าโรคอะไรทะเลาะอะไรนะโรคเล่นกับยาโรคหลอกยายาอะไรไปฉันไปกินอย่างนี้มันจะสงบเลยแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นเพลิงใหม่ขึ้นมาแล้วหายาอะไรมาไหนมันก็สงบอีกแล้วก็เปลี่ยนเพลิงใหม่มาอยู่อย่างนั้นโรคชนิดนั้นก็ไม่มีหายเขาเรียกโรคทะเลาะยาก็ว่างั้นดอกของเรามันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเราจึงกำลังพิจารณาถ้าว่ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงมันก็ไม่มีอะไรจะมารักษามันมันไม่หายมีตายท่าเดียวถ้าโรคทั้งหลายเคยเป็นอย่างนั้นชายมันทะเลาะยาหรือมันเรื่องมันเชื้อเลาะอะไรเชื้อเลาะเสลยาทะเลาะยาตัวปลีกยาด้วยวิธีการต่างๆของมันเช่นแสดงอาการสงบเป็นต้นโรคนี้ไม่เห็นมันหายไปได้ลายไหนก็ลายนั่นแหละหมดคือท่ามก็ตายไปเลยมันไม่ฟังยาอะไรทั้งนั้นทีแรกก็สงบเอาลายไม้สงบนั่นแหละสงบได้วันหนึ่งสองวันแล้วพลิกใหม่เจ้ายาหายามสงบไปไหวอยู่นั่นนี่เขากันแน่ใจเลยว่าโรคอันนี้ไม่หายเขาว่ากันเลยไม่ต้องตายถ่ายเดียวโรคของเรานี่มันยังไงกันเป็นมาก็นานเป็นมาเพิ่มความหอบมีขึ้นมาอะไร

ความขี้เกียจความไม่อดทนความท้อแท้อ่อนแอความเห็นแก่ตัวเหล่านี้เป็นส่วนกลางๆยังไม่เท่าไหร่นักเมื่อเข้าสวมกับบุคคลให้กลายเป็นคนขี้เกียจคนท้อแท้อ่อนแอคนไม่อดทนคนเห็นแก่ตัวก็แล้วย่อมกลายเป็นบุคคลที่ลามกแปดเปื้อนพระศาสนาซึ่งเป็นของสะอาดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมลทินเมื่อเข้าครอบกับจิตใจของบุคคลแล้วจึงกลายเป็นคนสกปรกไปด้วยสิ่งเหล่านี้พระทัยของพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่บริสุทธิ์อยู่ตราบใด

ระองค์ท่านก็ไม่ตรัสพระสัทธรรมซึ่งเป็นของสะอาดออกมาเมื่อพระทัยเป็นของสะอาดบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วจึงได้ประกาศศาสนธรรมออกมาให้โลกได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นศาสนธรรมทุกบททุกบาทที่ทรงแสดงไว้แล้วตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำที่ธรรมะพื้นจนกระทั่งธรรมะอันสูงสุดจึงเต็มไปด้วยหลักเหตุผลควรจะผู้สดับจับฟังจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายไม่มีข้อใดจะบกพร่องโดยเหตุผลไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นคุณสมบัติอันเป็นที่รับรองได้อย่างแน่นอนเหมือนอย่างศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเราต่างท่านต่างได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษและความแม่นยำของศาสนธรรมว่าจัดไว้ชอบแล้วจึงได้น้อมกายถวายชีวิตเพื่ออุทิศตนต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามเต็มกำลังความสามารถโดยอาศัยหลักธรรมเป็นแนวทางดำเนินเหตุใดการปฏิบัติจึงเป็นรุ่มดอนไม่เป็นไปด้วยความราบรื่นตามหลักศาสนธรรมนี่เข้าใจว่าการก้าวเดินของผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่จะเป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องนั้นจะมีน้อยมากทีเดียวแต่การที่จะดำเนินให้นอกลู่นอกทางไปโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกหรือโดยความดื้อด้านของตัวเองพาให้เป็นไปนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีคุณค่ามีจำนวนน้อยกับสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้มีจำนวนมากและมีน้ำหนักมากจึงไม่พอกับความต้านทานของกันและกันเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับให้เป็นความสุขกายสบายใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมะจึงรู้สึกว่ามีน้อยมากหรืออาจจะพูดได้ว่าไม่ปรากฏเลยก็มีเพราะความดีไม่สามารถจะเอาชนะความชั่วซึ่งมีจำนวนมากได้การเรียนธรรมะก็ดีโดยการดูตามตำรับตำราการเรียนด้วยการศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนก็ดีถ้าพยายามสังเกตไปตามเหตุผลแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไว้แล้วทั้งที่เป็นปริยัติและครูบาอาจารย์แสดงนี่เข้าใจว่าจะพอทรงตัวได้อย่างน้อยมากกว่านั้นก็จะได้ปรากฏเห็นผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นไปเป็นชั้นๆเพราะหลักเหตุผลไม่เคยมีแห่งธรรมะไม่เคยมีบทใดบกพร่องนอกจากจะบกพร่องอยู่กับผู้มาปฏิบัติหรือศึกษาอบรมนี้เท่านั้นเพราะความไม่สนใจหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเพราะทำลามกอันเป็นเครื่องขีดขวางทางเดินดังได้อธิบายไว้เบื้องต้นนั้นเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อหรือกั้นกลางทางเดินไว้เสียอย่างมิชิดไม่สามารถที่จะรู้เรื่องแห่งจิตของตนที่คิดการดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันดับแรกต้องดำเนินโดยทางวิถีจิตคิดก็ต้องพยายามคิดให้ถูกและคอยสังเกตสอดรู้ความคิดของตนว่าเป็นไปในทางผิดหรือถูกเพื่อจะได้เป็นทางระบายออกที่ถูกต้องแห่งกายวาจาของเราหากไม่สังเกตความรู้สึกซึ่งเป็นเครื่องรับธรรมะแล้วความรู้สึกนั้นจะไม่มีเวลาหันหน้าเข้าสู่ธรรมะอันเป็นความจริงได้แต่จะกลายเป็นความผิดขึ้นมาจากความคิดของตนโดยลำดับทั้งวันทั้งคืนและยืนเดินนั่งนอนอีกด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับ
เราจะเอาอะไรจากนอกจากเหตุผลไปเหตุก็คือการคิดผิดผลจะต้องแสดงความเป็นพิษขึ้นมาเหตุกับผลเกี่ยวเนื่องกันไปในทางที่ถูกตามหลักของมันอยู่เสมอถ้าคิดไปในทางที่ถูกผลจะพึงแสดงขึ้นก็ต้องเป็นความสุขความสบายจะแยกกันไม่ได้บรรดาเหตุกับผลทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วปิดท่านที่มาศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งที่ก้าวเข้ามาสู่วัดนี้ผมได้พยายามแนะนำสั่งสอนทุกๆท่านจนสุดกำลังความสามารถทั้งที่สอนในทำนองที่ว่าแสดงธรรมให้ฟังทั้งที่สอนโดยอุบายต่างๆเพื่อให้เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจแล้วยึดไว้เป็นหลักฐานต่อไปทั้งพูดเรียบเรียบเคียงเคียงเป็นอุบายขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายได้ยึดและนำไปปฏิบัติคือพูดง่ายๆก็ทั้งสอนยึดโดยวิธีตรงไปตรงมาทั้งสอนโดยอุบายต่างๆแล้วแต่จะเห็นสมควรในเวลาและสถานที่นั้นๆเกี่ยวกับพระเนนรูปนั้นๆแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วไม่ปรากฏจะเป็นเครื่องสะดุดตาสะดุดหูสะดุดใจเลยเราจะเห็นได้ในสิ่งที่เราเคยแสดงให้ฟังแล้วเพราะอุบายวิธีที่ทำให้ดูนั้นหลายครั้งหลายหนไม่สามารถจะยึดเอาได้แล้วก็นำเรื่องเช่นนั้นมาอธิบายให้ฟังเพื่อจะได้สังเกตในแง่อื่นซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ค่อยปรากฏว่าได้ยึดไว้ได้ว่านี้เป็นอุบายที่เราได้จากอุบายของท่านสอนโดยวิธีต่างๆนอกจากจะมาบอกเอาซึ่งหน้าซึ่งไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นักอุบายวิธีที่เกิดขึ้นจากความคิดของตนเองกับอุบายวิธีที่ท่านสอนให้หรือยื่นให้นี้ผิดกันความฉลาดที่เกิดขึ้นจากการสอนของท่านกับความฉลาดที่เรานำไปคิดพินิจพิจารณาเองมีน้ำหนักและกว้างขวางต่างกันอุบายที่ได้จากท่านสั่งสอนเรานั้นมีน้ำหนักน้อยและอาจจะหลุดลอยไปได้แต่อุบายวิธีที่เราพยายามค้นคิดขึ้นมาโดยลำพังของเรานี่เป็นสมบัติของเราแท้และยังจะแตกกิ่งแขนงออกไปอีกเป็นจำนวนไม่น้อยเพราะนิสัยเป็นคนช่างคิดการถอดถอนความชั่วทุกประเภทอย่าเข้าใจว่าไม่มีปัญญาเข้าแฝงต้องมีปัญญาเข้าแฝงทุกประเภทของกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะเว้นจากปัญญานี้ไปไม่ได้โปรดทราบไว้ทุกท่านด้วยว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ศาสนาของคนโง่ธรรมะไม่ใช่ธรรมะของคนโง่ที่ประกาศสอนไว้และไม่ใช่ธรรมะแบบมืดดำกำตาผู้สอนก็ไม่ใช่ผู้มืดแปดทิศแปดด้านคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สว่างกระจ่างแจ้งแล้วด้วยปัญญาสอนธรรมะทุกบททุกบาทพระองค์ท่านสอนด้วยปัญญาทั้งนั้นธรรมะที่มีในแบบในแผนตำรับตำรามากน้อยจึงเป็นธรรมะที่พร้อมแล้วด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสออกมาโดยชอบธรรมกลั่นกรองแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีสิ่งใดที่จะคัดค้านได้แม้แต่บทหนึ่งบาทหนึ่งในบรรดาที่เป็นสวักขาตธรรมซึ่งพระองค์ท่านได้ตรัสไว้แล้วอย่าเข้าใจว่าศาสนาเป็นธรรมชาติที่งกโดยปราศจากปัญญาและศาสดาผู้สอนก็อย่าเข้าใจว่าเป็นคนโง่คนทึบฉลาดเหนือโลกจึงได้เป็นครูสอนโลกธรรมะเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสเหนือโลกโลกจึงกราบไหว้สาวกของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติจนสามารถข้ามโลกได้โลกจึงได้ถือเป็นชนะทั้งสามตลอดมาเราอย่าปฏิบัติแบบหลับตาปิดหูหรืออุดหูใจให้คิดตาให้ดูหูให้ฟังอย่างลงด้วยปัญญาทุกสิ่งที่ได้เห็นได้ยินไม่ว่าจากครูจากอาจารย์ไม่ว่าจากท่านผู้เกี่ยวสภาพใดที่มาเกี่ยวซึ่งมีทางที่จะให้เกิดความดีความชั่วได้เราพิจารณาให้เป็นธรรมะ
นี่เรื่องของปัญญาเมื่อเป็นนักคิดค้นจะต้องแตกแขนงออกมีทางเดินอันกว้างขวางต่อไปไม่จนมุมแต่ความโง่นั้นจะทำตนให้จนมุมทุกๆระยะไม่ว่าจะสัมผัสกับสิ่งหยาบรางละเอียดประเภทใดมีแต่ทางจนมุมเพราะสิ่งที่มาสัมผัสมัดตัวอย่างหาทางแก้ไม่ได้แต่ผู้มีความฉลาดสามารถที่จะรอดพ้นออกได้ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและเกิดขึ้นในทางจิตใจเองโปรดได้ทราบไว้ทุกท่านว่าศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาของคนโง่พอเราจะมานั่งหลับหูหลับตาไม่คิดไม่อ่านไม่ไตร่ไม่ตรองในเรื่องอะไรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้สมกับเพศนักบวชซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวญและเป็นเพศที่นักต่อสู้ในทางความดีไม่ลดละความเพียรศาสนาที่ยังมาอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ยังเหลือมาด้วยความเกียจคร้านด้วยความท้อแท้อ่อนแอไม่ได้มีมาด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาของผู้ปฏิบัติแต่สืบทอดกันมาด้วยความรู้ความฉลาดสามารถในทางด้านปฏิบัติการศึกษาศาสนาไม่ศึกษาเกี่ยวข้องกับความผิดถูกของตนเพื่อเทียบกับหลักธรรมะแล้วเราจะถืออะไรเป็นเครื่องหมายว่าเป็นผู้ปฏิบัติรักษาศาสนาอะไรที่มีคุณค่ามากจนถึงกับพระศาสนาได้วางลงให้เป็นอุบายหรือแนวทางนอกจากใจแล้วไม่มีศาสนธรรมทั้งหมดสอนใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในโลกถ้าใจได้รับการอบรมจนเพียงพอตามหลักศาสนธรรมแล้วใจจะไม่จนมุมต่อตนเองทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องหน้าที่การงานไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพาเดินจึงจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและสำเร็จด้วยตามความมุ่งหวังหากได้ปราศจากพระจักธรรมแล้วจะหาทางเดินไปเพื่อความสุขความเจริญไม่ได้ใครจะถือศาสนาไม่ถือศาสนาก็ตามหลักความจริงอันถูกต้องนั่นคือหลักศาสนาโดยตรงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่เคยได้แย้งหลักความจริงไปแม้แต่นิดหนึ่งนอกจากจะแสดงตามหลักความจริงล้วนๆแล้วรู้ก็รู้ตามหลักความจริงการสอนจริงต้องสอนตามหลักความจริงไม่มีทางฝืนเมื่อคนปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความจริงไม่ว่าทางโลกและทางธรรมแล้วจะไม่ถูกต้องกับศาสนาอย่างไรแล้วนั่นแหละเรียกว่าหลักศาสนาในธรรมเรียกว่าศาสนาในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดที่ว่าเราถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประกาศให้โลกเขาได้ทราบให้ถึงแต่ขึ้นอยู่กับหลักปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงทั้งหลายนี่แหละคือหลักศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้นอกลู่นอกทางแห่งความจริงไปคือไม่ได้เอาอำนาจวาสนาออกไปสอนไม่ได้สอนอิงอำนาจวาสนาไม่ได้สอนอิงกิเลสอาสวะแต่สอนอิงหลักความจริงไปทั้งนั้นเช่นท่านสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพียงเท่านี้กระเทือนหมดทั้งโลกธาตุดีไม่ว่าดีประเภทใดถ้าผู้นั้นทำมีกำลังแห่งการทำมากน้อยเท่าไหร่ดีจะแสดงผลขึ้นมาตามกำลังแห่งการกระทำของผู้นั้นเรียกว่าผลสนองเหตุเท่าที่ควรชั่วก็เคยมีมาดั้งเดิมดีก็เคยมีมาดั้งเดิมเหตุแห่งการทำดีทำชั่วก็มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีใครสามารถจะทราบชัดทั้งเหตุและผลแห่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจึงพากันงมทำชั่วจนถึงกับผลแสดงออกมาหาที่ตรงวางจิตใจกายไม่ได้ก็ยังพากันทำเนื่องจากไม่ได้เรียนตามหลักความจริงว่าเหตุที่ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นก็เพราะการทำความชั่วพยายามถอนตัวให้พ้นจากการกระทำชั่วนั้นเสียเรื่องความทุกข์จะไม่ติดตามดังนี้ไม่ได้สำนึกแต่พระพุทธเจ้าได้ค้นดูเหตุดูผลจนรู้ชัดตามหลักความจริงว่าทุกข์ก็ดีสุขก็ดีต้องมีสาเหตุเป็นแดนเกิดคือการกระทำกะเรื่องการกระทำเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดให้เห็นสุขและทุกข์ขึ้นภายในตนอย่างชัดเจนนี่เป็นหลักใหญ่ของศาสนาทุกๆพระพุทธเจ้าที่สอนมาไม่ได้สอนให้ผิดแปลกต่างกันไปแม้แต่น้อยเพราะหลักความจริงเป็นอันเดียวกันในโลกนี้เป็นความจริงตลอดมาเช่นนี้ผู้รู้ก็จะต้องรู้ตามหลักความจริงที่เป็นมา
และสอนตามหลักความจริงนี่เป็นมาด้วยกันทั้งนั้นขอให้พากันนำไปพิจารณาทำไมจึงไม่ได้เหตุได้ผลการปฏิบัติธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ภายในใจของเราทุกๆท่านนี่ก็รู้สึกว่าอิจฉาละอาใจเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกันในการสอนหมู่เพื่อนนำไปพิจารณาถึงอุบายวิธีที่เราสอนกับหมู่เพื่อนที่จะเอื้อมให้เห็นเงื่อนเห็นทางบ้างสมเรียกว่าตอบรับกันกับเพื่อความสนใจจิตไม่เหนืออำนาจของการฝึกทรมานด้วยหลักธรรมะไปหลักธรรมะเป็นเครื่องมืออันเอกในการที่จะฝึกอบรมจิตใจให้หายพยศเป็นชั้นๆจนหายได้ดังอย่างเด็ดขาดไม่มีเครื่องมือใดที่จะทันสมัยเท่ากับเครื่องมือที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งพระองค์ท่านประทานไว้แล้วรวมแล้วก็มี8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละเป็นเครื่องมือชั้นเอกชิ้นเอกรวมใจความลงแล้วมี8ประการนี้พวกท่านเคยเรียนไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นตัวสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะและเป็นสัมมาสมาธิเป็นต้นพวกท่านเคยเห็นอะไรบ้างแล้วเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจะเทียบกันให้เข้าเรื่องราวกันพวกท่านเห็นอะไรโง่เห็นอะไรทำความผิดถ้าไม่ใช่สัตว์ตัวมีวิญญาณนี้เป็นผู้โง่และเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ทำความผิดและความถูกคนเรามีวิญญาณครองหรือไม่เฉพาะอย่างยิ่งที่เรากำลังฟังอยู่ในเวลานี้มีความรู้สึกประจำอยู่ในร่างนี้หรือไม่เมื่อประจำอยู่นี่มันโง่หรือมันฉลาดเวลานี้ได้สอบถามตนบ้างหรือไม่ถ้าหากได้ทดสอบตนบ้างแล้วจะเห็นความโง่และความฉลาดปรากฏขึ้นในใจดวงเดียวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความโง่ความฉลาดมีเท่านี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตลอดถึงสัมมาสมาธิเป็นต้นถ้าเป็นก็เป็นขึ้นจากผู้นี้ด้วยการขุดค้นให้เกิดความฉลาดขึ้นมาความมั่นคงของจิตใจที่จะเป็นไปตามหลักเหตุผลและมั่นคงต่อความเชื่อมั่นของตนก็จะมีความมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นในที่นี้หากจิตเป็นจิตที่ฉลาดพอตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าสัมมาทิฏฐิหากไม่ได้สนใจในนี้เป็นแต่สักว่าเรียนมาเฉยๆไม่นำมาใช้ทำประโยชน์แล้วจนวันตายก็ไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นมานอกจากคำพูดซึ่งเป็นเหมือนกับนกขุนทองเท่านั้นโปรดได้ทราบเสียในวันนี้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นกขุนทองพอจะเรียนแล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่สนใจนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองที่ทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมสอนไว้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้นั้นเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดที่พระพุทธเจ้าจะทรงมุ่งหวังนอกจากผลที่จะพึงได้รับของผู้ปฏิบัติจากการสนับสนุนฟังของพระธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นการปฏิบัติว่าช้าอะไรช้านอกจากตัวเองจะเป็นผู้กั้นกลางทางเดินตนเองด้วยสิ่งที่เป็นอุปสรรคเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะเป็นอุปสรรคนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตนเองจะดันทาพิญญาก็ตามคิดปาพิญญาก็ตามเป็นเรื่องของความเร็วความช้าซึ่งเกิดขึ้นจากตนเองให้ความสะดวกแก่ตนเองมากน้อยเท่านั้นไม่มีผู้อื่นใดจะมาให้ความสะดวกและขัดข้องแก่ตนพอจะไปหาทางตำหนิลองมัดตัวจิตเข้าดูสิตั้งสติกำหนดดูกระแสของจิตที่คิดอยู่ตลอดเวลามันคิดไปเรื่องอะไรบ้างนี่วิธีที่จะรู้เรื่องทั้งฝ่ายผิดและถูกและรู้เรื่องความช้าหรือเร็วแห่งปฏิบัติธรรมเครื่องดำเนินของตนจะรู้ได้ในจุดคือความสังเกตนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีทางรู้บ่นถึงวันตายก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เป็นประโยชน์อะไรในการบ่นวิธีรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วอย่างที่บางท่านถามเราได้ทราบไหมว่าความดีในวันหนึ่งเกิดขึ้นแก่เรากี่ครั้งและความชั่วที่เกิดขึ้นในเราวันหนึ่งกี่ครั้งไม่ได้หมายถึงไปฉกไปลักปล้นสะดมใครล่ะความชั่วมีหลายประเภทความชั่วของนักบวชไม่ใช่จะเป็นผู้ไปปล้นไปสะดมสิ่งที่เป็นกิเลสโสมมท่านก็เรียกว่าความชั่วสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้นจากจิตใจของเรากี่ครั้งในวันหนึ่งเรานับได้ไหม
ถ้าเราไม่สามารถจะรู้ได้เราก็มีทางที่จะรักษาความดีซึ่งเกิดขึ้นให้

ยืนยงคงถาวรไปได้นอกจากจะล้มละลายไปตามความชั่วที่มีกำลังมากนี่เท่านั้นถ้าอยากจะรักษาความดีให้คงอยู่และให้เจริญยิ่งขึ้นไปเราก็ควรจะรักษาใจใจนี่แหละเป็นที่สั่งสมแห่งความดีและชั่วทั้งหลายและเป็นที่ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาด้วยอุบายต่างๆมีสติเป็นต้นด้วยมีเท่านี้ทางจะให้เนินช้าทางที่จะรักษาตนได้และความมั่นคงหรือเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปมีเท่านี้ไม่มีทางอื่นการรักษาสติการเพื่อรักษาจิตใจการใช้ปัญญาให้รู้ทางเดินของจิตในทางผิดและถูกไม่มีอาการใดบรรดาการรักษาของเราจะเป็นอาการที่สุดวิสัยของผู้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเช่นนักบวชดังนี้หรือเรายังสงสัยอะไรอีกที่เราจะต้องจัดต้องทำจนเหินห่างจากความเปลี่ยนทั้งหลายมีอะไรสถานที่อยู่ก็มีแล้วมีผู้สร้างให้อย่างสมบูรณ์จนเหลือเฟืออาหารการขบฉันก็มีแต่สิ่งที่สำเร็จรูปมาแล้วทั้งนั้นคนทั่วไปจะไม่ได้อยู่ได้อาศัยได้ขบฉันได้ใช้สอยเหมือนอย่างเราที่เป็นนักบวชถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกแล้วนักบวชเป็นที่หนึ่งเป็นความสะดวกเสนาสนะคือกุฏิที่อยู่ที่อาศัยญาติโยมที่มีศรัทธาทั้งหลายและเป็นผู้มุ่งต่อบุญต่อกุศลอยู่แล้วก็สร้างให้อาหารบิณฑบาตไปบิณฑบาตมาวันหนึ่งวันหนึ่งจนเต็มบาตรล้นบาตรสบงจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหลือเฟือยาแก้ไข้ก็เหมือนกันก็หนึ่งว่าโรงพยาบาลเพราะต่างคนก็ต่างเมตตาสงสารพระแล้วนำมาถวายแก้หลายประเภทไม่เพียงแต่ยาที่จะแก้โรคแค่นี้เดียวมีจำนวนมากถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกไม่มีใครที่จะสะดวกเท่าพระสะดวกจนลืมตนไม่ได้สนใจคิดถึงเรื่องสถานที่อยู่เกิดมาจากอะไรอาหารปัจจัยเกิดมาจากอะไรเพราะเหตุไรจึงเกิดมามีมาทั้งที่ตนไม่ได้เสาะแสวงหาไม่ได้ทำสบงกีวรเครื่องนุ่งห่มเกิดมามีมายาแก้เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆมีมาประจำมีมาเพราะเหตุไรลืมตนถ้าเป็นผู้สำนึกตนอยู่ด้วยแล้วก็จะมีปัญญาจากสถานที่อาหารเครื่องนุ่งห่มตลอดถึงยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆว่าไม่ควรนอนใจที่จะอาศัยอยู่เฉยๆหากว่ามีสาเหตุเป็นแดนเกิดมาแห่งปัจจัยทั้งสี่นี้แล้วเราก็ควรจะตระหนักในสาเหตุนั้นมาเป็นเครื่องเตือนตนว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นมาจากคุณของพระพุทธเจ้าและเกิดขึ้นมาจากเราเป็นนักบวชเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่หลักธรรมะเป็นส่วนใหญ่ถ้าทราบอย่างนี้แล้วก็ควรจะตระหนักตนเข้าไปอีกว่าเราจะเป็นคนเช่นไรให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้มีความเพียรกล้าให้มีสติมั่นคงกำกับใจของตนด้วยดีมีใจแน่นหนาไม่วอกแวกคอนแคลนเพราะสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมมีปัญญาความรู้ความฉลาดสามารถจะแก้ตนได้ในสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องทุกๆเวลามีความระมัดระวังอยู่เช่นนี้นี่แหละชื่อว่าเป็นผู้ไม่ลืมตนอาศัยอะไรนำสิ่งนั้นมาพิจารณาถึงสาเหตุที่เป็นมาผู้นั้นจะไม่นอนใจคนที่ไม่นอนใจคนที่ระมัดระวังรักษาตัวอยู่นั้นไม่ค่อยจะเกิดอันตรายทางด้านจิตใจได้ง่ายแต่จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเสมอสมาธิท่านทุกท่านจะรอให้ใครมาสร้างให้สมาธิแปลว่าอะไรความสงบหรือความมั่นคงใจอยู่เฉยจะมั่นคงได้ไหมจะสงบได้ไหมถ้ามาอาศัยการฝึกทรมานเราต้องคำนึงถึงเหตุที่ใช่ความมั่นคงของใจเกิดขึ้นเสียก่อนว่าอยู่เฉยนอนอยู่เฉยเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้เป็นวิธีไหนถึงจะได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิริยะทุกขมัชฌิติคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้ทุกๆประเภทไม่ว่าทุกประเภทใดก็เพราะอำนาจแห่งความเพียรเวลานี้เรามีความเพียรแค่ไหนมั้งควรจะพอพ้นไปได้ไหมหรือควรจะนอนอยู่ในทุกข์นี้เพราะความเกียจคร้านเราต้องคำนึงรู้สึกตัวอยู่เสมอยอกย้อนถามตนเองดีกว่าที่เราจะไปถามคนอื่นนั่นเมื่อมีความรู้สึกตัวฉะนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาเองเพราะอุบายวิธีที่ใจคิดค้นหาเหตุผลนั้นเป็นเรื่องของใจชำระตนออกจากสิ่งกังวลหรือมัวหมองทั้งหลายกลายเป็นใจที่มั่นคงขึ้นมา
ไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามสิ่งที่มาย่อยยวนโดยง่ายได้ปัญญาก็ใช้พินิจพิจารณาหวานล้อมกระแสของจิตอยู่เสมอในเวลาที่มีโอกาสซึ่งควรจะพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายก็พิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงแต่ไม่ได้หมายถึงความเห็นชัดเหมือนอย่างตาเนื้อนี่โดยไทยให้เห็นชัดด้วยปัญญาตามสภาพของความเป็นอยู่แห่งร่างกายทุกส่วนทุกอาการปกติเขาเป็นอยู่อย่างไรทำไมจะต้องถลอกหนังออกดูถึงจะรู้ว่ามีเลือดมีเนื้อเยิ้มอยู่ถ้าคนมีปัญญาไม่ถึงขนาดนั้นก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่รับประทานและขับถ่ายออกไปเนี่ยเป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้มันมีอาการอย่างไรบ้างซึ่งพอจะทราบตามหลักความจริงได้หากมีปัญญาพิจารณาถ้าไม่พิจารณาถึงวันตายก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับโมฆะบุรุษที่เปล่าจากประโยชน์ทั้งที่มีชีวิตอยู่ทิ้งที่สะดวกสบายเป็นผลอันราบรื่นไม่อยากจะเสาะแสวงแต่สิ่งใดที่จะทำความเดือดร้อนเหมือนยาพิษแล้วชอบเสพชอบอารมณ์เช่นนั้นชอบดูชอบฟังชอบคิดชอบอ่านถ้าสิ่งใดจะเป็นคุณแก่ตนเองขี้เกียจหาเรื่องออกตัวเสมอการออกตัวในวงแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นการผูกมัดตัวเองทั้งนั้นไม่ได้เหมือนแบบโลกซึ่งผู้ที่รู้กฎหมายก็เลี่ยงกฎหมายไปแล้วเขาก็รอดพ้นไปได้ตามเรื่องของโลกนิยมเขาฉะนั้นแต่ส่วนกรรมชั่วที่เขาทำนั้นไม่มีใครทราบเขาจะพ้นหรือไม่พ้นนั้นไม่มีใครจะมีทางทราบได้ส่วนหลักธรรมะนี้ไม่มีที่แจ้งที่รับอยู่เสมอฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะหาทางออกโดยวิธีที่โลกใช้กันดาดดื้อควรจะหาทางแก้ไขโดยถูกธรรมะการประกอบความเพียรก็ถือว่าเป็นงานชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งทำไมเราจะมีความละอาต่องานของเราแล้วเราก็หวังผลเป็นที่พึงพอใจเราจะเอาผลนั้นมาจากไหนเมื่องานไม่เป็นทางเดินเพื่อผลที่จะไหลเข้ามาสู่ความมุ่งหวังของเราตั้งสติกำหนดโคตรขี่บังคับกันลงไปลองดูสิใจความรู้สึกเช่นเดียวกันหมดชื่อว่าใจแล้วมีความรู้เช่นเดียวกันแล้วมีกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกันแต่ต่างกันอยู่บ้างก็คือมากกับน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับการสั่งสมของผู้เป็นเจ้าของถ้าเราไม่ใช่จะตั้งหน้าเข้ามาสั่งสมกิเลสแต่จะพยายามแก้ไขกิเลสนะควรเห็นความเพียรเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรารักผลเราต้องรักเหตุคือการกระทำด้วยผลที่เป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆจะต้องเป็นมาจากเหตุไม่ว่าจะทางด้านสมาธิประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาประเภทไหนจะต้องเกิดขึ้นจากการขนขวายของตนเองเท่านั้นแม้ที่สุดนิมุตหลุดพ้นก็ต้องเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความเพียรทุกๆชิ้นซึ่งสืบเนื่องกันเป็นลำดับจนมีกำลังเพียงพอแล้วหลุดพ้นไปได้แล้วความหลุดพ้นเราก็เคยเห็นตำหนักในตำหนักตำลาว่าท่านองค์นั้นหลุดพ้นองค์นี้หลุดพ้นท่านทำยังไงท่านจึงหลุดพ้นนอกเหนือไปจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ไหมถ้าไม่นอกเหนือแล้วเราปฏิบัตินี่ปฏิบัตินอกเหนือไปจากหลักธรรมของพระเจ้าไหมเราต้องมาคำนึงถึงหลักถ้านอกเหนือไปแล้วพ้นก็จะเป็นอย่างอื่นคือสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนานั่นแหละจะเป็นของเราสิ่งใดที่พุทธเจ้าปรารถนาและประสงค์สอนไว้แล้วไม่สนใจเดินข้ามไปข้ามมานอนทับกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ไม่รับประโยชน์อะไรทุกขังอริยสัจจังนี้เป็นของจริงท่านว่ามันปลอมสำหรับเราเพราะใจปลอมจึงต้องตำหนิทุกท่าเดียวแต่ไม่มีทางที่จะหาอุบายรู้เรื่องของทุกโดยทางปัญญาจึงมีแต่ทางเดียวที่จะสมุทัยจะเกิดขึ้นวันยั่งค่ำแล้วก็ทำให้บ่นเรื่องของทุกข์ขึ้นยั่งลุ่งไม่มีเวลาจบสิ้นถ้าเปิดช่องให้มรรคคือทางแก้ไขได้เข้าทำหน้าที่บ้างคงไม่ได้เจอตั้งแต่เมืองบ่นว่าเป็นทุกข์โดยท่านหากจะได้มีความรื่นเริงบันเทิงภายในจิตใจขึ้นเป็นชั้นๆและสามารถที่จะออกอุทานได้ในวันหนึ่งแน่นอนว่าเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสมุทัยก็ดีเราได้รู้เห็นอย่างชัดแจ้งและถอดถอนขึ้นแล้วโดยสิ้นเชิง
คำว่านิโรธซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อบัดนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วได้ทำหน้าที่ดับกิเลสตัณหาไปโดยไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือคือความบริสุทธิ์ของใจเวลานี้ไม่มีอะไรขัดจนโลกจะจนจะมีก็ตามเราไม่มีไม่จนเราเป็นคนที่พอดีอยู่ในหลักมัชฌิมาธรรมชาติคือความบริสุทธิ์พอดีนี่จะมีวันอุทานขึ้นมาหากได้เปิดโอกาสให้ทางมรรคคือศีลสมาธิปัญญาได้ดำเนินตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยความเพียรของเราไม่ท้อถอยทางพอดีความสม่ำเสมอจะมีขึ้นในจิตใจดวงนี้พอหมดความหิวความกระหายโดยสิ้นเชิงแล้วเหลือแต่ความพอดีไว้เป็นนิ่งขวัญของใจในเวลาที่ครองร่างนี้อยู่เมื่อถึงการร่างนี้ได้สลายตัวออกไปก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะห่วงใหญ่เพราะสิ่งที่สมบูรณ์ได้สร้างไว้แล้วอย่างข้อมูลภายในจิตใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีอะไรที่จะบกพร่องแม้ร่างกายจะแตกไปก็ตามหรือจะยังอยู่ก็ตามเพราะเป็นจิตที่สมบูรณ์แล้วด้วยมรรคปฏิปทาตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสุดยอดแห่งมรรคที่จะเสริมบุคคลให้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เท่าที่อธิบายมาก็เห็นว่าพอสมควรขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาอย่าลืมตัวผมขอยุติธรรมเทศนาแก่ท่าน

ผู้ที่จะสามารถสืบมรดกทั้งด้านประพฤติปฏิบัติไปโดยถูกต้องดีงามและผลเป็นที่พึงพอใจดังท่านกล่าวไว้ในครั้งพุทธกาลว่ามรรคผลนิพพานก็คือผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้นี้เท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชและยังย่นลงมาถึงนักปฏิบัติอีกด้วยเพราะคำว่านักบวชมีอยู่ทั่วไปในดินแดนแห่งชาวพุทธเราไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมืองนั้นเมืองนี้เมืองนอกเมืองไหนเต็มไปหมดแต่นักบวชในพุทธศาสนาแต่จะเอากฎเกณฑ์ตามนักบวชว่าจะเป็นผู้ได้รับมรดกเป็นธรรมเป็นคือธรรมทายาทของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นไม่สนิทใจเหมือนผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมทั้งทางด้านพระวินัยและด้านธรรมะโดยถูกต้องดีงามท่านเหล่านี้จะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทายาททั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์โดยไม่สงสัยเพราะธรรมประกาศหรือว่าท้าทายความจริงไว้อยู่แล้วตั้งแต่พระพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีธรรมบทใดบาทใดได้ล่อยล้อลงไปจากหลักความจริงที่พระองค์ท่านจัดไว้มีความสมบูรณ์พูนผลอยู่ด้วยความจัดความจริงความถูกต้องดีงามทุกแง่ทุกมุมในการที่จะบุกเบิกให้ถึงจุดหมายปลายทางไปได้โดยสมบูรณ์ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติจงคำนึงถึงความรู้สึกของตนที่มุ่งเจตนาและความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้แล้วอย่างใดแล้วประสานกับความประพฤติปฏิบัติอย่าให้พลาดจากกันการปฏิบัติศีลก็อย่าได้ประมาทสิ่งใดที่ขัดข้องต่อศีลก็คือการขัดข้องต่อธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่เราและเป็นการขัดข้องทำลายตัวของเราไปด้วยการขัดข้องต่อธรรมหรือขีดขวางธรรมก็เป็นการขีดขวางตนเองด้วยหาทางก้าวไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมหลักวินัยโดยสม่ำเสมอตั้งแต่ต้น

จนสุดยอดแห่งธรรมวินัยอุชุตรงไปตรงมาอันเป็นแนวทางที่จะให้เกิดความสะอาดในศีลและธรรมของตนงานยะเพื่อความรู้แจ้งแจ้งตลอดอย่าได้ห่างเหินจากจิตใจคือมีความสนใจจดจ่อต่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมที่ท่านได้เคยรู้เคยเห็นและประทานไว้แล้วคำว่าสามิติก็คือก็รวมลงไปว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงนี้เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรจะทำคำว่าธรรมนั้นเป็นของกลางเช่นเดียวกับสมบัติในโลกแล้วแต่ผู้มีความขยันหมั่นเพียรและความเฉลียวฉลาดที่จะสอดแสวงหามาได้มากน้อยตามกำลังความสามารถและฉลาดของตนตามปกติวัตถุในโลกนี้ไม่ขาดแคลนมีสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าความอุตสาห์พยายามหรือความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดที่จะสามารถนำวัตถุสิ่งนั้นๆเข้ามาเป็นสมบัติของตนนั้นเป็นสำคัญกว่าอื่นคำว่าธรรมก็ไม่เคยนึ่งบกพร่องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วคงเส้นคงวาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหัตธรรมทั้งสี่ประเภทนี้กลมกลืนกันกับหลักมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นท้ายทางสายทางเดินเข้าไปสู่ธรรมขั้นเหล่านี้จนกระทั่งทะลุผุโปร่งไปได้ไม่นอกเหนือจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้เลยเราพึงคำนึงตนเสมอว่าเวลานี้เราปฏิบัติถูกต้องตามหลักมัชฌิมาหรือไม่มัชฌิมาคือเหมาะสมอยู่ตลอดการรักษาศีลก็เป็นความเหมาะสมของตนหาที่ตำหนิติเตียนตนไม่ได้ว่าได้ทำศีลให้ด่างพร้อยไปด้วยเจตนาที่ความเผลอเลอประการใดบ้างเพราะความระมัดระวังรักษาอยู่เสมอศีลก็งามสำหรับตัวของเราเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้เหมาะสมกับความเป็นผู้มีศีลจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือความเหมาะสมทางด้านธรรมะนับแต่สมาธิคำว่าสมาธิที่ท่านแสดงไว้ในตำราเคยได้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนั่นคือเข็มทิศทางเดินที่ท่านเขียนไว้ตามคัมภีร์บาลีไม่ใช่องค์ของสมาธิแท้แต่สมาธิแท้นั้นจะเกิดขึ้นกับใจที่สืบเนื่องมาจากการศึกษาเราเรียนวิธีการที่ท่านแสดงไว้แล้วในตำหลักตำรานั้นเข้ามาประยุกต์กับความประพฤติของตนเพื่อให้เกิดความสงบเย็นใจขึ้นมาได้ด้วยจิตตภาวนาสมาธิมีความสำคัญไปทางหนึ่งปัญญามีความสำคัญไปทางหนึ่งต่างก็มีความสำคัญตามหน้าที่หรือคุณภาพของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเสียเองจึงได้ตรัสไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาสมาธิอันเป็นความอิ่มตัวมั่งหิวโหยรุนแรงฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมกระสับกระส่ายเป็นจิตที่อิ่มตัวตามขั้นแห่งความสงบของตนมีท่านเรียกว่าสมาธิสมาธิประเภทนี้สมาธินี่แหละที่มีความอิ่มตัวนี้นำไปใช้ทางด้านปัญญาย่อมจะเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ทำหน้าที่ของตนไปได้อย่างราบรื่นดีงามเพราะไม่ทะเลทลาย
ไม่กระวนกระวายหิวโหยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนคนไม่มีความสงบอยู่ภายในตัวจิตที่สงบย่อมไม่หิวโหยในสิ่งต่างๆพาทำงานใดก็ทำพิจารณาทางด้านปัญญามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาหรือเป็นผู้ควบคุมงานจิตก็ทำงานตามนั้นเมื่อมีสมาธิแล้วควรจะแยกออกทางด้านปัญญาพิจารณาแยกคายไปกว่าทางด้านสมาธิก็ต้องทำเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิกับปัญญานี้จึงแยกกันไม่ออกโดยจะถือว่าปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาอย่างเดียวเป็นความรวดเร็วการทำสมาธิมัวทำสมาธิให้เกิดให้มีความสงบแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญานั้นเป็นทางล่าช้าหรือล่าสมัยการพูดเช่นนั้นหรือความเห็นเช่นนั้นเป็นความเห็นที่ขัดต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้รับรองมาแล้วโดยสมบูรณ์ทั้งทางเหตุและทางผลดังนั้นธรรมทั้งสองประการนี้จึงแยกกันไม่ออกแต่ไหนแต่ไรมาจะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่อาการของสมาธิมีอาการต่างกันบุตรเรื่องความสงบนั้นสงบเหมือนกันแต่อาการแห่งความสงบนั้นก็มีต่างกันบ้างถึงอย่างไรก็ตามความสงบของจิตนั้นย่อมเป็นความอิ่มตัวได้ด้วยกันควรแก่การพิจารณาทางด้านวิปัสสนาคือปัญญาได้เช่นเดียวกันจึงไม่สามารถที่จะแยกสมาธิหรือสลัดปัดทิ้งสมาธิไปเสียให้ดำเนินแต่ทางด้านปัญญาอย่างเดียวแล้วคว้าอมรรคผลนิพพานมาอย่างเต็มใจอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นี่เราเคยปฏิบัติมาแล้วได้ทราบอย่างชัดเจนในทางด้านสมาธิคือการทำสมาธิตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานมาจนกระทั่งถึงเป็นขั้นสมาธิเต็มตัวคำว่าขั้นสมาธิเต็มตัวนั้นคือเราให้สงบได้ตามต้องการของเราเวลาใดก็ได้แม้จะจิตจะถอนออกมาจากสมาธินั้นแล้วคิดอ่านไตรตรองจิตการงานอื่นๆได้แต่ฐานของสมาธินั้นเป็นความแน่นหนามั่นคงประจำตนอยู่เสมอนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิคือให้สงบเมื่อไรก็ได้แต่ก็เป็นสมาธิอยู่เพียงเท่านั้นไม่สามารถที่จะกลายตัวไปเป็นปัญญาโดยที่เราไม่นำออกพิจารณาแต่อย่างใดให้เป็นปัญญาไปไม่ได้เมื่อจิตมีความสงบเป็นพื้นฐานแล้วนำจิตดวงที่มีความสงบและอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆนั่นเข้าพิจารณาทางด้านปัญญาเราจะพิจารณาร่างกายส่วนใดก็ตามคำว่าร่างกายนี้ทั่วไปหมดในรูปขันธ์นี้แล้วแต่จะถูกกับในใดภายในร่างกายนี้แยกแยะดูตั้งแต่ต้นดังที่ท่านมอบงานให้พวกเรามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้ไม่ลดละว่างานของนักบวชนั้นคืออะไรอุปัชฌายะท่านมอบให้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโตนี่คืออโนโลมพิจารณาโดยลำดับไปตะโตนันตานขาโลมาเกสานี่ให้พิจารณาปฏิโลมย้อนกลับหน้ากลับหลังถอยหน้าถอยหลังสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประกาศตนอยู่แล้วโดยความปฏิกูลโสโครกตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมที่เป็นความถูกต้องความถูกต้องเป็นแต่เพียงว่าจิต

นอกจากความเป็นอสุภะอสุพังเต็มไปทั้งร่างทั้งภายนอกภายในดูโดยหลักธรรมชาติของมันตามธรรมที่กล่าวไว้แล้วยังมีความแปรสภาพอยู่ภายในตัวทุกระยะไม่มีเว้นแม้แต่ขณะหนึ่งการพิจารณาเช่นนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาคือเพื่อความเห็นแจ้งตามความจริงความจริงนั้นเป็นอย่างไรในร่างกายนี้คำว่าอสุภะจริงหรือไม่จริงเราปฏิเสธได้ไหมตั้งแต่ภายนอกก็มีที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดทั้งร่างไม่ว่าข้างบนข้างล่างต้องชะต้องล้างกันอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดแม้จะเป็นของสะอาดสวยงามเพียงไรก็ตามจะต้องกลายเป็นของสกปรกโสมมส่งกลิ่นฟุ้งไปหมดเพราะร่างกายนี้เป็นตัวปฏิกูลสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้จึงกลายเป็นของสกปรกต้องชะต้องล้างต้องซักต้องฟอกเช็ดถูไม่เช่นนั้นก็อยู่ไม่ได้นี่เห็นอย่างชัดชัดอยู่แล้วตามหลักความจริงผู้ปฏิบัติจะฝืนหลักความจริงนี้ไปไหนความฝืนหลักความจริงเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมเคยฝืนธรรมอย่างนี้มาเป็นลำดับลำดับคือเสกสรรปั้นยอขึ้นมาเฉยๆทั้งๆที่หาความจริงไม่ได้ว่าสวยงามว่าน่ารักใครชอบใจว่าเป็นสิ่งกิรังถาวรว่าเป็นสิ่งให้เกิดสุขน่ารื่นเริงบันเทิงว่าเป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาจิตที่ไม่มีที่ยึดมีแต่กิเลสเป็นผู้ข้ามสอนอยู่ตลอดเวลาจะไม่ให้ยึดไม่ให้ถือไม่ให้เชื่อตามกิเลสจะเชื่อถืออะไรเพราะมีของอย่างเดียวเท่านั้นติดแนบอยู่กับใจนับแต่กับใดกันใดจนกระทั่งได้พบได้ยินโอวาทคำสั่งสอนซึ่งเป็นคู่แข่งกันกับธรรมชาติที่เสกสรรปั้นยออันเป็นความจอมกล่องนี้ขึ้นมาเรียกว่าธรรมจึงได้นำของจริงนี้เข้ามาเทียบเทียมกับของปลอมแยกแยะกันดูทุกสัตว์ทุกส่วนว่าอันหนึ่งว่าอันดั้งเดิมนั้นว่าเป็นของสวยงามที่แนบสนิทอยู่กับจิตจึงต้องให้ทำให้จิตคิดว่าเป็นของสวยของงามของดีของแน่นหนามั่นคงไปหมดทีนี้นำธรรมเข้ามาแทรกว่าสวยงามที่ตรงไหนดูหาความสวยงามทั้งภายนอกทั้งภายในหมดทั้งร่างนี้หาไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างกายนี้ทั้งภายในภายนอกในตัวของเราและสัตว์อื่นบุคคลอื่นหญิงชายเหมือนกันหมดเทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนนี่คือความจริงเราฝึกวิปัสสนาคือปัญญาฝึกเพื่อจะสลัดสิ่งที่เคยยึดถืออันจำพร้อมเข้ามาสู่ความหลักความจริงคือของไม่ปลอมนี่เป็นขั้นหนึ่งของจิตขั้นต่อไปยังแยกแยะเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอีกซึ่งเป็นธรรมของจริงเช่นเดียวกันอันเป็นทางเดินเพื่อความสลัดปัดทิ้งสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ที่กิเลสมันยอมมาเป็นแรงนานผลของมันทำให้เกิดความกดทวงลวงใจอยู่เสมอให้มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วย่อมจะค่อยปล่อยวางไปโดยลำดับตามความซึมซาบแห่งใจที่เข้าสู่หลักความจริงของธรรมไปโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นว่ากายทั้งกายนี้ถ้าพูดถึงว่ากองอสุภะก็คือป่าช้าผีดิบเต็มไปด้วยซากอสุภะต่างๆที่เต็มอยู่ในร่างกายของแต่ละบุคคลไม่ใช่ซากหนึ่งซากเดียวซากอสบนั้นหลายซากหลายประเภทหลายชนิดของสัตว์ที่มาตายกองกันอยู่ภายใน

0: ร่างกายของเรานี้พิจารณาอยู่เช่นนี้ซ้ำๆซักๆก็เช่นเดียวกับเราถากไม้ถากหลายครั้งหลายหนก็ถึงแก่นถึงที่พอเหมาะพอดีพอเอานี่ชะล้างลงไปหลายครั้งหลายหนก็ถึงที่สะอาดปราศจากสิ่งจอมปลอมเห็นได้ชัดตามความเป็นจริงจิตย่อมจะปล่อยวางเองโดยไม่ต้องสงสัย นี่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณานี่เรียกว่าปัญญาเราแยกจากสมาธิคือจิตที่สงบนั้นให้แสดงกิริยาออกมาทางความแยบคายเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเห็นจริงไม่ใช่เห็นปลอมเห็นแบบมืดมืดดำดำกำดำกำขาวอย่างที่อวิชชาพาเห็นปัญญาธรรมพาเห็นเห็นแจ้งเห็นชัดจนถึงกับต้องรื้อถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆนั้นไปได้โดยลำดับนี่แหละการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานดำเนินไปตามสิ่งเหล่านี้ที่จิตไม่สามารถจะก้าวถึงนั้นได้ก็เพราะติดสิ่งเหล่านี้ท่านจึงต้องให้พิจารณาบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับขวากหนามทิ่มแทงจิตใจอยู่ทุกเวล่ำเวลารักก็ทำให้เกิดทุกข์ชังก็ทำให้เกิดทุกข์เกลียดโกรธทำให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นสาเหตุจะไม่เกิดทุกข์อย่างไรไม่ใช่เป็นสาเหตุมาจากธรรมสาเหตุมาจากธรรมนั้นแม้จะมีทุกข์บ้างเพราะการต่อสู้กับข้าศึกแต่ความคำนึงเพื่อชัยชนะหรือเพื่อความรู้แจ้งจริงเรื่องของความทุกข์นั้นก็ไม่มาเป็นอารมณ์กับผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นจะตายจริงไม่ค่อยมาคำหนึ่งถึงความเป็นเหล่านี้ยิ่งกว่าความเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนต้องการหรือในสิ่งที่ตนมุ่งหมายเอาไว้นี่ครับพระพุทธเจ้าของเราท่านมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นแม้จะสลบถึง3ครั้ง3หนและยังไม่ถูกทางดำเนินเพื่อความตรัสรู้ก็ตามพระองค์ก็ไม่ทรงท้อถอยเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นต่อธรรมของจริงมีกำลังมากกว่าที่จะมาท้อถอยเพียงความสลบเท่านั้นการพิจารณาร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมากเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหาขึ้นอยู่กับร่างกายนี้จิตสงบก็มีความสงบตัวในความคิดไปเรื่องราคะตัณหาเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสในชาดกท่านกล่าวไว้ว่าซึ่งเป็นสิ่งที่สะดุดใจมากที่สุดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่เคยเห็นรูปใดที่จะเป็นข้าศึกหมายถึงภิกษุแล้วไม่มีรูปใดที่จะเป็นข้าศึกเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจอย่างเจ็บปวดแสบร้อนยิ่งกว่ารูปของหญิงนั่นเสียงใดก็ตามไม่สามารถที่จะเสียดแทงเข้าถึงขั้วหัวใจถึงกับจิตใจจะพังทลายลงไปได้เหมือนเสียงของหญิงดินใดก็ตามไม่สามารถที่จะทะลวงเข้าถึงขั้วหัวใจยิ่งกว่ากลิ่นของหญิงรสใดก็ตามไม่สามารถที่จะทำลายหัวใจให้กระทบกระเทือนหวั่นไหวและให้รับความทุกข์ความทรมานได้มากยิ่งกว่ารสของหญิงการสัมผัสใดก็ตามไม่มีพิษมีพิ่งกว่าการสัมผัสหญิงให้เธอทั้งหลายจำไว้ให้ถึงใจวิธีที่จะแก้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งออกจากคนคนเดียว นี้นั้นจึงต้องใช้วิธีการอันถูกต้องเหมาะสมกันคือการพิจารณาอสุภกรรมฐานเป็นภาคพื้นให้เกิดมีความทะนุถนอมนานน้อมกายหญิงเข้ามาสู่กายของเราหนังของหญิงเข้ามาเทียบกับหนังของเราเสียงของหญิงเทียบเข้ามาเทียบกับเสียงของเรากลิ่นของหญิงเข้ามาเทียบกับกลิ่นของเราความสัมผัสของหญิงเกี่ยวกับเอามาเทียบกับความสัมผัสของเรามันก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเสียงเป็นอวัยวะอันเดียวกันไม่เห็นมีผิดแปลกกันอะไรเลยถ้าพูดถึงเรื่องความปฏิกูลหญิงเป็นเทวดามาจากไหนภิกษุทั้งหลายหญิงก็คือคนทรงธาตุทรงขันธ์ทรงอสุภะอสุพังมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีตับไตไส้พุงมีของอสุภะอสุพังเต็มตัวเช่นเดียวกันกับเราเราไปหลงหาอะไรถ้าไม่ใช่เราเป็นบุรุษตาฝางเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงพิจารณาในจุดนี้ให้มากยาแก้พิษภัยอันสำคัญมีตุอสุภะเป็นยาอันประเสริฐนี่คือพุทธพจน์ที่ทรงแสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายให้เห็นภายในจุดนี้เพื่อจิตได้พิจารณาตามหลักธรรมที่พระองค์ตรัสไปแล้วนี้จะได้สงบหายกังวลเพราะเป็นลักษณะหรืออะไรอะไรก็เหมือนกันกายทั้งกายทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกทุกสัตว์ทุกส่วนแห่งอวัยวะของหญิงกับทุกสัตว์ทุกส่วนแห่งอวัยวะของเรานั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยนอกจากถูกหลอกลวงจากกิเลสให้มันเสกสรรปั้นยอว่านั้นวิเศษนี้วิโสจนผู้หญิงกลายเป็นเทวดาขึ้นมาเราเป็นเหมือนบอยตัวหนึ่งหรือสุนัขตัวหนึ่งเท่านั้นโง่เพลินไปไม่สมกับความเป็นภิกษุให้เธอทั้งหลายจงจำไว้ให้ถึงใจน่ะฟังอยู่นี่แหละการพิจารณาถ้าลงได้พิจารณารอบนี้ให้ชัดเจนเทียบกับทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในให้เห็นชัดเจนแล้วจะมีอะไรแปลกต่างกันจะหลงอะไรกันอันว่าอย่างนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงต้องใช้การพิจารณาอันนี้ให้มากนอกจากนั้นท่านยังสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปเยี่ยมป่าช้าแต่ก่อนเป็นป่าช้าผีดิบตายเก่าตายใหม่เอาไปทิ้งเกลื่อนไปหมดการไปพิจารณาป่าช้านั้นให้ไปทางเหนือลมท่านก็บอกมาไว้ให้ไปทางตายเก่าเสียก่อนเพราะกำลังสติปัญญายังไม่เพียงพอท่านไปดูผู้ที่ตายเก่าเสียก่อนอวัยวะเกลื่อนกลาดที่อะไรเป็นกระดูกเป็นอะไรไปแล้วแล้วขยับเข้าไปหาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงผู้ตายใหม่อาจจะเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาได้เมื่อเราได้พิจารณาเป็นลำดับตำราเข้าไปแล้วเช่นนั้นแม้จะตายใหม่ก็ไม่ผิดอะไรกับร่างกายของเราที่ยังไม่ตายนี้ความเหม็นคลุ้งมันก็เป็นไปเช่นเดียวกันนี่แหละเพราะเป็นประชาผีดิบผีตายเช่นเดียวกันนั่นเมื่อพิจารณาเทียบเทียงได้ทุกสัตว์ทุกส่วนของป่าช้าเทียบกันเราได้ชัดเจนแล้วจะไม่เยี่ยมป่าช้าอีกต่อไปก็ได้เยี่ยมป่าช้าภายในร่างกายของเรานี้ก็เป็นที่เพียงพอเพราะการไปเช่นนั้นเพื่อจะหาหลักยึดเทียบเข้ามาสู่หลักภายในเมื่อเราได้หลักภายในเป็นเครื่องยึดแล้วก็มีหลักมีเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนหายกังวลในเรื่องทั้งหลายนี่อันหนึ่งนี่เป็นปัญญาขั้นปัญญาขั้นนี้ต้องใช้ความพยายามให้มากปัญญาขั้นนี้ต้องเป็นปัญญาที่ผ่าโผนตามที่ได้พิจารณามาแล้วเอาจนกระทั่งจิตมันหมุนติ้วติ้วติ้วเอาให้ทันเหตุทันการเมื่อเกิดความชันนานขึ้นมาจวนถึงขั้นที่จะสลัดปัดทิ้งทิ้งร่างกายนี้ยิ่งหมุนตัวเป็นเกลียวมองดูตัวทั้งตัวนี้จะมองดูเป็นเนื้อก็เป็นไปหมดทั้งเนื้อมองดูหนังไม่เห็นทะลุเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูก จนกระทั่งกลายเป็นร่างกระดูกไปหมดคนทั้งคนเราทั้งเราเป็นเช่นนั้นมองดูหญิงดูชายเป็นสภาพเดียวกันไปหมดเพราะความชำนาญในการพิจารณาวิปัสสนาขั้นรูปกายนี้เลยหาความสวยความงามไม่ได้มองดูเป็นร่างกระดูกหนึ่งมองดูเป็นคนมีแต่คือหนังถูกถลกออกหมดเหลือตั้งแต่เนื้อหันไปหมดทั้งตัวมีความกำหนัดยินดีกันที่ตรงไหนคนเราที่จะกำหนัดยินดีกันเพราะหนังนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าตัดโตแล้วท่านดุเพราะมันครอบไปหมดนี่คือความชำนาญของการพิจารณานอกจากนั้นเพียงกำหนดแวบเดียวเท่านั้นไม่ถึง3วินาทีจะทะลุไปหมดทั้ง2รอบ3รอบในร่างกายร่างเดียวนั้นกลายเป็นกระดูกท่อนกระดูกไปหมดเพียงเส้นเอ็นติดต่อหรือว่ารัดตึงกันไว้เท่านั้นเช่นเดียวกับซากผีที่เรามาไว้ตามวัดตามวาอวัยวะส่วนอื่นไม่มีเหลือแต่กระดูกที่มัดติดกันไว้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะรักอะไรกำหนัดอะไรมีแต่กระดูกดังนั้นนั่นแหละคือความจริงเป็นขั้นๆไปนี่คือความจริงแล้วตัดความจำปลอมที่ว่าหนังก็งามเนื้อก็งามเอ็นก็งามแล้วงามไปหมดกระดูกก็งามแม้ที่สุดอาหารเก่าอาหารใหม่ที่เป็นมูดเป็นคูดก็งามไปหมดเพราะถูกกิเลสมันต้มมันตุ๋นมันเสกสรรปั้นยอมาให้กินของสกปรกโสโครกมาเป็นเวลานานเพราะความโง่เขลาของตนให้กิเลสปรุงอาหารแต่เป็นพิษทั้งนั้นให้กินเราไม่สลดสังเวชบ้างเหรอเราเป็นนักปฏิบัติพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้แล้วเมื่อพิจารณาได้เต็มที่แล้วไม่ต้องบอกเรื่องความสลัดปัดทิ้งรูปขันว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความปฏิกูลโสโครกนี้ก็หายไปเพราะผ่านไปแล้วหายสงสัยแล้วเหลืออยู่ตั้งแต่เพียงร่างกระดูกสงสัยอันไหนนั่นก็เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นปัญญาขั้นนี้ต้องผ่าโผนเต็มที่เพราะเป็นกิเลสส่วนหยาบต่อสู้กับกิเลสส่วนหยาบปัญญาต้องเป็นปัญญาที่ผ่าผลไม่งั้นไม่ทันกันพอหมดขั้นนี้แล้วก็คือเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆภายในร่างกายและจิตใจส่วนภายในจิตเวทนาภายในจิตทั้ง3นั้นยกไว้ก่อนพิจารณาเวทนาที่เกี่ยวข้องกับกายเวลาเกิดความทุกข์เวทนามาจะเป็นการเกิดขึ้นด้วยการเจ็บไข้ไม่ปวดปวดหัวตัวร้อนก็ตามให้พิจารณาแยกแยะดูทุกขเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนานั่นแหละเป็นผู้ออกหน้าออกตาในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยสุขหาทางแทรกเกิดขึ้นไม่ได้จึงต้องพิจารณาแยกดูทุกให้เห็นทุกเป็นอย่างไรทุกให้โทษให้ภัยแก่ผู้ใดเราถึงเหมาเขาว่าเป็นทุกข์เหมาเขาว่าเป็นภัยต่อเราเหมาเขาว่าเป็นข้าศึกต่อเราพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมอย่าลำเอียงเพื่อเข้าตัวจะเป็นการก่อโพยกิเลสเข้ามาเผาตนเองเข้าอีกยิ่งกว่าการไม่พิจารณาจะอีกเพราะผิดทางเพราะฉะนั้นการพิจารณาทุกขเวทนาก็พิจารณาให้เป็นธรรมว่าทุกขเวทนานี้หรือว่าเป็นตัวภัยแก่เราดูให้เห็นชัดถึงสภาพของทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นว่ามันเป็นภัยให้แก่ผู้ใดจดจ่อลงด้วยสติกำหนดคลี่คลายดูด้วยทางปัญญาเมื่อชัดเจนแล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าปรากฏตัวอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเท่านั้นแม้ตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายของตนว่าเป็นทุกข์และได้ให้ความทุกข์แก่ผู้ใดเลยนี่พิจารณาดูทางร่างกายก็สักแต่ว่ากายมีอยู่แล้วตั้งแต่ทุกข์เหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นแม้ทุกข์เหล่านี้ได้ดับลงไปแล้วกายก็เป็นกายอยู่ตามสภาพของตนต่างอันต่างจริงอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเช่นนี้ไปเหมาเขาว่ามาเป็นทุกข์มาเป็นภัยแก่เราได้อย่างไร ถ้าไม่ใช่ใจแล้วย้อนเข้ามาดูใจเทียบเคียงกายนั้นเป็นเราเหรอกายนั้นมาเป็นใจหรือใจไปเป็นกายหรือทุกขเวทนั้นเวทนานั้นมาเป็นใจหรือใจนี้ไปเป็นทุกขเวทนาแยกแยะทุกสัตว์ทุกส่วนยิ่งทุกมีความรุนแรงมากเพียงไรสติปัญญาขั้นนี้ยิ่งหมุนติ้วเร็วยิ่งกว่าฟาแรกไม่อย่างนั้นไม่ทันกันแยกแยะทุกสัตว์ทุกส่วนทางเวทนาก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจหายสงสัยว่ามีจิตเท่านั้นไปสำคัญทุกขเวทนาว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองและว่าเป็นตนเป็นของตนตลอดถึงเรื่องร่างกายก็แม้เขาจะเป็นสภาพแห่งความจริงของเขาอยู่ที่นั้นแต่เราก็เป็นใจนี่จะเองเป็นผู้ประยุกต์ไปถือว่ากายของเราเป็นทุกข์ทุกข์ก็มาเป็นกายทั้งทุกข์ทางกายทั้งทุกข์ทางใจก็มากลายเป็นเราเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกนี่ข้อความสำคัญครับเมื่อแยกเนี่ยทั้ง3สภาพคือดูกายดูเวทนาดูเพียงทุกส่วนความสำคัญมันหมายจิตของจิตที่เป็นหมายเขาก็ถอนตัวเข้ามาสู่จิตเมื่อความสำคัญถอนตัวเข้ามาสู่จิตแล้วจิตก็เป็นปกติจิตเป็นความจริงของจิตเวทนาก็เป็นความจริงของเวทนากายก็เป็นความจริงของเขาแต่ละสัดละส่วนแล้วไม่กระทบกันหนึ่งทุกขเวทนาที่กำเริบมากๆนั้นดับไปอย่างรวดเร็วสองทุกขเวทนาแม้ไม่ดับแต่ก็เป็นความจริงของตนอยู่เต็มสัดเต็มส่วนไม่เข้ามากระทบเพลินกับจิตใจนี้ได้เลยใจแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์ความลำบากในขณะที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือขณะนั่งนานๆก็ตามก็ไม่มีความกังวลกระวายมีความกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ได้โดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงของใจนี่คือการพิจารณาเวทนา นอกจากนั้นแล้วยังทราบชัดว่าทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นซึ่งรวมแล้วไหลลงสู่ภาชนะคือไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจังไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งมวลนานมีปัญญาขั้นสัญญาความจำได้หมายรู้จนเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาสังขารปรุงแยบสัญญาหมายไปให้เป็นเรื่องเป็นราวหลอกตนเหมือนกับภาพในหน้ากระจกนี่แหละภาพของเราเองนี่แหละไปปรากฏในหน้ากระจกเราก็ไปตื่นภาพในหน้ากระจกนั่นเสียเมื่อเราทราบชัดเจนแล้วว่าภาพที่ปรากฏในหน้ากระจกนั้นมันเป็นภาพไปจากกายของเราชั้นใดอาการทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นจากสังขารจากสัญญาที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นภาพที่ออกจากใจถ้าใจไม่รู้เท่าทันก็ไปหลงภาพนั้นเมื่อใจรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพของเขาสิ่งเหล่านี้ก็ยังเกิดดับเกิดดับไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งกันและกันแม้วิญญาณที่รับทราบจากภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นก็มีแต่เพียงแยบเดียวแยบเดียวที่รับทราบในขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสเมื่อสิ่งนั้นดับไปความรับทราบก็ดับไปเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งของจิตเท่านั้น และถือเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรการพิจารณาซ้ำๆซักๆเป็นการฝึกซ้อมกันอยู่ด้วยความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างข้างนอกกับข้างในให้เป็นไปอยู่โดยสม่ำเสมอจิตย่อมทำนี้ทำนานสามารถสลัดปัดทิ้งขันห้านี้ได้ทั้งๆที่ยังไม่บริสุทธิ์นะ อุปทานในรูปประขันก็ปล่อยได้แล้วชัดเจนเห็นประจักษ์ไม่ยอมที่จะพิจารณาร่างกายอีกว่าเป็นอสุภะอย่างนั้นอสุภะอย่างนี้เพราะอิ่มตัวแล้วรู้แล้วปล่อยแล้วพิจารณาหาประโยชน์อะไรตลอดถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้น ก็รู้ได้ชัดทั้งดับไปทั้งเกิดขึ้นทั้งดับไปรู้ได้ชัดขาดจากกันก็รู้ได้ชัดนี่แหละสถานที่หรือสิ่งเหล่านี้เป็นทางเดินของกิเลสอวิชชาทรงสมุนออกมาทางนี้แหละออกมาทางตาให้เป็นหมายไปจับจองเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งดีทั้งชั่วกว้านมันมาหมดให้มาเป็นฟืนเป็นไฟเผารนบุรุษผู้ที่โง่ตาฟางพระที่โง่โง่ ตาฟังๆให้มันเผาลนอยู่นี้ทั้งวันทั้งคืนถ้ามีความฉลาดแล้วกับพิจารณาอย่างที่ว่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายก็สักแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็สักแต่ว่าเท่านั้นเพราะได้พิจารณาตัดขาดกันมาโดยลำดับอายตนะภายในเช่นรูปกายของเรามีทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายก็ตามก็รู้เท่าทันไปหมดปล่อยแล้วอันนี้ก็เรียกว่าตัดขาดจากทางเดินของกิเลสมีอวิชชาเป็นตัวการส่งสมุนออกมาตามสายทางนี้และตัดสะพานนี้ขาดเข้าไปออกมาทางเวทนาก็ตัดขาดด้วยปัญญาออกมาทางสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดขาดไปโดยลำดับลำดับเมื่ออวิชชาไม่มีสมุนถูกตัดขาดสะพานไปหมดฆ่าทั้งสมุนของมันด้วยความต้องการมันหมายต่างๆฆ่าไปด้วยอาการต่างๆนะทั้ง5นี่ก็ตัดขาดไปด้วยก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นนั่นนี่แหละวิธีการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานดังครั้งพุทธกาลท่านดำเนินท่านดำเนินอย่างนี้ท่านพิจารณาอย่างนี้มีกิเลสมันมีอยู่ที่ไหนสติปัญญาจะเป็นเหมือนกับไฟกิเลสเป็นเหมือนกับเชื้อไฟมันอยู่ที่ตรงไหนปัญญาจะหมุนเตี้ยวเข้าไปตรงที่เชื้อมีอยู่เชื้อมีอยู่ทางกายก็พิจารณาทางกายจนกระทั่งไหม้ไปหมดด้วยความรู้เท่าทันดูทางเวทนาก็ไหม้ไปหมดคือรู้เท่าทันหมดสัญญาสังขารวิญญาณไหม้ไปหมดปล่อยวางไปหมดเข้าไปสู่ที่ใจกำหนดเข้าไปที่ใจปัญญาขั้นพิจารณาอวิชชานี้เป็นปัจจุบันขั้นพุทธกาลท่านว่ามหาสติมหาปัญญาแต่ก็เริ่มเป็นมหาสติมหาปัญญาย่อมๆไปแล้วตั้งแต่ขันธ์5นี้แล้วแหละแต่เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจึงเป็นมหาสติมหาปัญญาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนอย่างละเอียดละออเหมือนน้ำซับน้ำถึงไม่มีอะไรเป็นที่พิจารณาเพราะรูปก็ผ่านไปแล้วไม่ยอมพิจารณารู้แล้วปล่อยแล้ววางแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นส่วนร่างเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ก็ดับไปหมดขาดไปหมดแล้วมีแต่ความยิบยับยิบยับกระเพื่อมอยู่ภายในจิตความกระเพื่อมแต่ลักษณะขณะที่แสดงออกมาจากจิตก็ทราบว่าเป็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของโลกสมมุติของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ได้อย่างชัดๆถือมั่นยึดมั่นในความกระเพื่อมว่าดีว่าชั่วว่าเกิดว่าดับนี้ได้อย่างไรฐานของวิชาจริงๆคืออะไรที่นี่นี่แหละตัวสำคัญเราก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้เพราะเหตุไรเพราะเป็นธรรมที่ละเอียดมากกิเลสประเภทนี้ละเอียดมากมักจะสวมรอยให้ผู้ปฏิบัติได้ลืมตนแต่ก็ทนไม่ได้ที่จะต้องพูดเมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้วนั่นละขั้นว่าตัววิเศษนักปฏิบัติส่วนมากว่าประเสริฐเลิศโลกทั้งที่ตัวอวิชชานั่นแหละไปยกตัวอวิชชานั่นมหาสติมหาปัญญาที่เคยฝึกมาอย่างเสียงไกลก็เลยกลายเป็นองค์ครักษ์ไปรักษาอวิชชาดวงที่ว่าเลิศประเสริฐมีความสง่าผ่าเผยสว่างกระจ่างแจ้งองค์อาจกล้าหาญแผ่วพราวไม่มีอะไรเสมอเหมือนกันแล้วถึงทั้งรักทั้งชอบใจทั้งติดอิ่มอ้อยอิ่มอยู่นั้นแหละนั่นเห็นไหมกิเลสละเอียดขนาดไหนตั้งแต่ขั้นกายนี่ก็ละเอียดแทบล้มแทบตายที่ผู้ปฏิบัติจะผ่านไปได้ท่านกิเลสที่อาศัยแทรกอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็เต็มตัวแห่งความละเอียดของมันยิ่งเข้าไปถึงองค์กษัตริย์วัฏจักรที่พาจิตให้หมุนให้เวียนให้เกิดให้ตายคือตัวนี้แท้แท้ตัวอวิชชานี้แล้วจะไม่ละเอียดครอบโลกธาตุได้อย่างไรแม้ขั้นมหาสติมหาปัญญายังต้องกลายตัวลืมตัวไปเป็นองค์ครักษ์รักษาจิตดวงนี้จนได้คำว่ารักษาจิตดวงนี้คืออะไรมีความรักความสงวนความอ้อยอิ่งความติดความพันอยู่ภายในนั้นไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องรักมากสงวนมากทีเดียว
1: แต่คำว่าสมมติ

อวิชชาก็คือสมมติมหาสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรแก่กันก็เป็นสมมติซึ่งหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงความผิดปกติของจิตประเภทที่ว่าอัศจรรย์อันเป็นจอมกษัตริย์นั้นได้ในขณะใดขณะหนึ่งเล่านั่นเพราะจดจ่อเพราะพิจารณาทั้งจิตกำลังรักษาอยู่นั่นแหละหากมีการพินิจพิจารณามีการสังเกตสอดรู้กันอยู่ทุกระยะไม่นานก็ทราบกลมายาของอวิชชาจนได้นี่อ่ะตรงนี้จงจะทำลายคำว่าวิชาหรือคำว่าใสสะอาดนั่นน่ะใสจริงสะอาดจริงผ่องใสคำว่าผ่องใสกับความเศร้าหมองซึ่งเป็นส่วนละเอียดกับสิ่งนั้นต้องเป็นของคู่กันผ่องใสขนาดไหนจะต้องเห็นความเศร้าหมองแทรกกันมาในขณะใดขณะหนึ่งจนได้องค์อาจหรืออับเฉาจะต้องเป็นของคู่กันแม้นิดหนึ่งก็จับได้ธรรมชาติสมมุตินี้ละเอียดขนาดไหนสิ่งที่เป็นคู่เคียงกันก็ต้องละเอียดให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่คืออะไรทำไมมีความสว่างกระจ่างแจ้งขนาดนั้นแล้วทำไมจึงต้องมีลักษณะไม่ไว้วางใจให้ต้องระมัดระวังกันทำของจริงแท้ทำไมระวังกันความระวังนี่เป็นที่แน่ใจได้เลยนี่คืออะไรธรรมชาติอันนี้คืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยพิจารณาผ่านมาแล้วเพราะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยกันทั้งหมดแล้วอันนี้เป็นอะไรที่ปรากฏเด่นๆอยู่นี้นั่นแหละเป็นจุดหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาละทีนี้เริ่มพิจารณาลงสติปัญญาขั้นนี้แล้วได้พุ่งตัวเข้าไปนั้นอย่างไรก็ไม่มีอะไรที่จะค้างอยู่ได้ตกค้างอยู่ได้ต้องพังทลายนี่เนี่ยมหาสติมหาปัญญาจ่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณาจิตนั้นเหมือนกับเราพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายเมื่อสติที่ตั้งอัตโนมัติได้จ่อเข้าไปจุดนั้นแล้วก็ทนไม่ได้พังทลายอวิชชาตายตรงนั้นนั่นแหละบ่อเกิดของสัตว์เพื่ออันนี้เองบ่อเกิดของสัตว์สถานที่ตายที่เกิดพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายไม่ใช่ที่ไหนธรรมชาติอันนี้เองพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายเราเป็นผู้แบกหามอันนี้อยู่สงสัยอะไรว่าโลกตายแล้วสูญมันสูญที่ไหนนี่ให้พิจารณาตามภาคปฏิบัติเมื่อธรรมชาตินี้มันหายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วอันใดที่นี่ที่รู้ว่าอวิชชาดับไปแล้วภพชาติที่เป็นเชื้อให้เกิดภพเกิดชาติดับไปแล้วจากใจและใจนั้นดับไปด้วยไหมถ้าใจดับไปด้วยทำไมรู้เจ้าของว่าบริสุทธิ์ยิ่งรู้อย่างวิเศษวิโสรู้อย่างแบบอัศจรรย์เหมือนโลกกระเทือนไปด้วยทั้งหมดโลกธาตุนี้นั่นศูนย์ไปไหนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกท่านนำธรรมชาติอันนี้มาสั่งสอนไม่ใช่เอาสิ่งที่ศูนย์มาสอนโลกเอาสิ่งที่บริสุทธิ์มาสอนโลกต่างหากนี่แหละการเรียนภพชาติความเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกอย่าไปเรียนที่ไหนให้เรียนเรื่องของเรานี้ก่อนเมื่อเรียนเรื่องของเราให้เต็มอัดเต็มภูมิเต็มอัดเต็มธรรมเต็มที่แล้วจะรู้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นปฏิเสธไม่ได้เพราะนี้เป็นของจริงลบล้างไม่สูญลบล้างไม่ได้นี่ล่ะหลักใหญ่ที่พาให้เกิดพอถึงขั้นที่ธรรมชาติที่พาให้เกิดนี้ได้พังทลายลงไปแล้วทำไมจะไม่กล้าสามารถอุทานขึ้นมาได้ว่าหมดแล้วเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดตายจับจองป่าช้าหยุดไม่หยุดไม่ถอยเพราะตัวนี้เองได้สิ้นซากไปแล้วบัดนี้หมดเรื่องนั่นเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆมีเรื่องอะไรจริงนั่นไม่ใช่ตัวอนิจจังนั่นนั่นไม่ใช่ตัวทุกขังนั่นไม่ใช่ตัวอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของสมมุติทั้งมวลนับแต่อวิชชาออกไปกระจายทั่วโลกธาตุเป็น
แต่รักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเป็นสมมุติด้วยกันธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและได้พังทลายจากตนไปหมดแล้วนั้นไม่ใช่แต่รักไม่ใช่อนิจจังไม่ใช่ทุกขังไม่ใช่อนัตตาไม่ขัดแย้งตนเองด้วยและไม่ขัดแย้งสิ่งอื่นใดทั้งหมดด้วยพอตัวหมดเครื่องนั่นพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติท่านพระสาวกท่านปฏิบัติท่านจนเป็นคลังแห่งมรรคผลนิพพานท่านดำเนินอย่างไรพวกเรานี้ดำเนินกันอย่างไรจึงได้แต่ชื่อมรรคผลนิพพานมาอวดกันอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่กิเลสเต็มหัวใจถ้าว่าเป็นภาชนะเนี่ยล้นทั้งแบกทั้งสะพายทั้งหาบทั้งหามมันล้นเหลือหัวใจออกมาเรายังไม่ทราบอยู่หรือว่าสิ่งเหล่านี้มันล้นหัวใจเราเรายังจะหาพอกหาพูนเสาะแสวงหามาใส่ที่ไหนอีกจะเอากำลังอะไรมาแบกกองทุกข์เพราะอำนาจแห่งที่เหลือปัญหาอาสวะที่มันขนมาทับผมโจมตีเรานี่จนมองหาตัวไม่เห็นเรายังไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวในเวลานี้ขณะปฏิบัติซึ่งเป็นพระล้วนๆนี่แล้วเราจะไปเห็นโทษในตอนไหนหรือตอนตายแล้วนิมนต์พระมากุศลาธรรมมากุศลาธรรมมากุศลาหาประโยชน์อะไรตัวเราโง่เหมือนหมาตายตัวหนึ่งจะมากุศลาธรรมมาให้เกิดความฉลาดมาจากลมปากได้อย่างไรถ้าเราไม่รีบทำของเราเสียให้เกิดความฉลาดกุศลาแปลว่าความฉลาดฉลาดอะไรฉลาดแก้พิษแก้ภัยภายในจิตใจให้บริสุทธิ์ขึ้นมานี่เองนี่เรียกว่าความฉลาดตายแล้วจึงจะมากุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาหาเรื่องอะไรเกาหาที่ไม่คันเกาตรงที่มันคันนั่นสิมันจะได้หายคันจ่อลงไปตรงนั้นกิเลสนะตัวคันที่สุดตัวคันสุดยอดคือตัวอวิชชาฟาดมันลงไปให้มันหายคันตายแล้วไม่ต้องมากุศลาธรรมมาให้ยุ่งกันเปล่าๆนะมันกุศลาธรรมมาความฉลาดรอบใจเถอะอยู่ไหนสบายหมดตัดสินตัวได้เองใครสิ่งใดก็ตามถ้าลงได้เห็นด้วยตาแล้วกล้าหาญที่จะพูดได้ยินด้วยหูชัดๆแล้วใครมาโกหกไม่ได้พูดได้อย่างเต็มปากรู้ด้วยใจอย่างชัดๆในเรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วพูดได้เต็มปากอาถรรพ์ได้อย่างเต็มใจนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมอับเฉาไม่ใช่ธรรมลี้ลับไม่ธรรมแอบแฉะแสงแสงด้อมด้อมมองมองกลัวกลัวขี้ขี้ขัดขัดไม่มีเป็นธรรมที่องค์อาจกระหายทั้งผู้ปฏิบัติพิสูจน์ได้ภายในจิตใจของตัวของเรียนก็เรียนมาเราไม่ได้ประมาทในการเรียนเรียนแต่ชื่อของอัดของธรรมของกิเลสตัณหาอาสวะแต่ไม่เคยไปแตะต้องกิเลสตัณหาอาสวะพอให้มันหนังถลอกพอให้มันตื่นนอนบ้างเลยต้องเอามาปฏิบัติที่ท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนแนวทางแล้วนับตะเจสาลุมานะคารันตาตะโจเป็นต้นแล้วนำไปแยกที่ท่านสอนนี้จนกระทั่งถึงตามฆ่ากิเลสได้ด้วยวิธีการปฏิบัตินี่โคตรแท้กิเลสลูกเก่าหลานเหลนของกิเลสทุกๆตัวซึ่งเป็นเสือร้ายทั้งนั้นเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นให้มันแตกแม่แตกลูกแตกบ้านแตกเมืองดั้งบ้านแตกสาแหลกหาดออกจากใจให้เห็นเป็นไรนักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติทำไม่ได้ใครจะทำได้ในโลกนักปฏิบัติไม่สามารถทรงมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามได้แล้วใครจะสามารถในโลกนี้เราแน่ใจว่าไม่มีใครสามารถเพราะภาระทุลังเต็มไปหมดโลกอยู่ด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะธาตุเพราะขันเกี่ยวกับการบ้านการเมืองครอบครัวเย่าเรือนเรานี่มีผู้สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างคนใจบุญเต็มแผ่นดินอาหารการกินก็เหลือเฟือท่วมปากจนได้มองเห็นปากพระเครื่องนุ่งห่มใช้สอยมาจากท่านผู้ใจบุญพร้อมเสมอที่จะส่งเสริมคนดีคนดีคนจะทำโลกตนและโลกผู้อื่นให้มีความร่มเย็นเป็นสุขอีวอนบิณฑบาตเสนาสนะที่ลานเพศัตไม่มีอะไรบกพร่องเต็มมาทุกสิ่งทุกอย่างมาทุกทิศทุกทางทั้งใกล้ทั้งไกลนี่แต่ผู้สนับสนุนส่งเสริมยินดีแต่เราทำไมถึงนอนใจรับครอกๆอยู่ทั้งเป็นทั้งๆที่ยังไม่นอนสติสตังไปไหนหมดเอามาพิจารณาเอามาขุดค้นให้พระพุทธเจ้าท่านขุดค้นฆ่ากิเลสตัณหาด้วยสติปัญญาหรือด้วยความนอนใจหรือด้วยความขี้เกียจขี้คร้าน

เอามาพิจิตพิจารณาให้มันเห็นชัดอย่างที่เราเป็นนักปฏิบัติลูกศิษย์มีครูไม่เดินตามครูจะเดินตามใครเอาให้จริงให้จังตรงนี้เราจะได้เห็นความอัศจรรย์ภายในจิตใจพูดกันอยู่อย่างนั้นเรื่องอัดเรื่องทำทำไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนพูดเรื่องกิเลสกับพูดจนน้ำลายฟุ้งแต่กิเลสอยู่ที่ไหนไม่ทราบเอาแต่ชื่อมาพูดเอาแต่ชื่อมาคุยกันมันเกิดประโยชน์อะไรเอาตัวกิเลสมาฆ่าล่ะที่มันเกิดประโยชน์เอาธรรมะปฏิบัติกำจัดกิเลสนั่นสิที่จะเกิดประโยชน์เป็นผลเห็นอยัมปทันตาพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านทำอย่างนั้นเดินตามแบบตามฉบับของท่านอย่าให้ผิดร่องรอยของท่านงานที่ทำของพระเป็นประจำเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะติดแวะไปไหนไม่ได้เอางานอื่นมาแทนไม่ได้ก็คืองานถอดถอนเศษอาสวะดังที่ท่านประทานให้หรืออุปชาจะมอบให้เวลาบวชเจสาลมานาสารทัตโจเป็นต้นนี่คืองานของพระเอาให้จริงให้จังคลี่คลายสับยำลงไปให้มันแหลกแตกกระจายลงไปเห็นแจ้งชัดเจนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราสถานที่ที่เหมาะสมก็ท่านก็ประทานให้แล้วตั้งแต่วันบวชลุคมูลเสนาสนังนิสายปปชาปปเถยาวิชีวังอุซ่าโฮกระนิโยมันประชาไปสมบทแล้วให้ไปเที่ยวอยู่ตามลุคมูลล่มม้าชายป่าชายเขาในถ้ำเงื้อมผาอันเป็นสถานที่สะดวกสบายไม่พลุกพล่านด้วยสิ่งรบกวนต่างๆนั่นเป็นที่เหมาะสมกับการกับงานเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อรื้อถอนวัฏจักรออกจากใจซึ่งเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงมานานแล้วภายในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีงานใดที่จะหนักหนายิ่งกว่างานถอดถอนกิเลสวัฏจักรออกจากหัวใจจึงต้องได้ทุ่มเทกำลังลงให้เต็มที่นี่ขอให้นำมาที่นี่พิจารณามาอยู่นี่กว่านานไม่ทราบว่าองค์ละกี่ปีกี่เดือนผลเป็นยังไงสอนก็สอนแทบล้มแทบตายสอนไม่มีอัดมีอั้นมีเท่าไรเอามาสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่เคยมีจิตบังลี้ลับไว้แต่น้อยเลยและพูดอย่างกงไปกงมาตามความจริงทั้งเหตุที่ได้ปฏิบัติมาอย่างไรก็นำมาสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถไม่ได้โกหกตลอดถึงผลเป็นอย่างไรก็พูดให้ฟังอย่างเต็มเต็มเม็ดเต็มหมดเต็มหน่วยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแต่กิเลสสุดแต่ธรรมที่อยู่ในหัวใจของผู้มาฟังทั้งหลายจะขัดแย้งกันเองทางใดชนะทางใดแพ้ธรรมชนะเราก็จะปฏิบัติตัวให้เป็นธรรมขึ้นแต่เดิมดับแล้วครองธรรมอัศจรรย์ภายในใจถ้าแพ้กิเลสแล้วเราก็จะให้ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่นี้ตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนไม่มีต้นมีปลายอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละเป็นทุกข์ทรมานจริงการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรที่จุดหน่วยเอาละพอ

หนีไม่มากขนาด18องค์ก็เต็มที่แล้วปีนี้เป็น25องค์มันระวังเป็นกังวลก็หมู่กับเพื่อนทั้งที่ตั้งใจมาชำระที่เหล็กแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นการชำระที่เหล็กมันจะเป็นการฟื้นฟูกิเลสหรือสั่งสมกิเลสส่งเสริมกิเลสให้มันขึ้นในวงหมู่คณะก็เป็นได้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากมันเคยเห็นมันเนี่ยเห็นกิเลสเป็นภัยแล้วมันไปได้อย่างรวดเร็วนะภาวนาอันนี้มันไม่เห็นกิเลสเป็นภัยในความนามถึงไม่ก้าวด้วยเหตุนี้กิเลสมันถึงรวดเร็วเสมอไปการปฏิบัติมาเราเคยดัดสันดานมาเมื่อนั้นก็ถูกหรือดัดสันดานกิเลสก็ถูกดูบินเออบินนอนนอนแน่วคลายมาลาเรียลุกไม่ขึ้นวันหนึ่งวันนี้ไม่ยินธรรมะไม่กินดูคลายมาลาเรียเอาหนักๆ7วันเต็มๆผมยังไม่ยินนะอย่างหนักตั้งแต่เช้าจนกระทั่งยันค่ำเป็นหลายฝนแต่จำได้ว่าถ้ายังฉันอยู่แล้วไม่มันบินทบาทมากเอาเจ้าของระดับเจ้าของนะเพราะกำลังใจนั่นแหละสำคัญมีเพื่อนกอดแอบอีผ่าต้องดูไม่ได้นะ

0: ันเป็นเล็กๆน้อยๆมันก็จะตายมันไปไม่ได้ฉะนั้นไปไม่ได้เป็นไข้หวัดไข้อะไรนั้นก็ไปไม่ได้มันจะหมักไม่ได้ไม่มีเราไม่เคยพูดนั้นเนี่ยเพิ่งจะมาพูดวันนี้เนี่ยมันฝังใจมานานเพราะรับหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานานเราไม่เคยเพราะจิตมันดิ่งดิ่งนั้นมันไม่ได้อ่อนแอตามภาคขันนั่นแหละมันลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นจริงๆไม่ตายวันนี้ไม่ถันวันนั้นเลยมีวันเดียวไปไม่ได้ไม่ถันที่ไปได้ไม่ไปไม่ถันมีมากอันหนึ่งเป็นไข้ที่ไม่ไปไม่ถันไม่ถัน
1: มีร้องเผยกันหัวหน้ามากกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์อันนี้ผมก็ไม่เป็นธรรมะนะถ้ารู้สึกไม่ค่อยสะดวกฟังนั่นเองฟังแล้วว่าถามเดี๋ยวไม่ใช่มันเด็กอยู่คณะพ่อแม่ครูอาจารย์นะมาอยู่ที่นั่นผมไม่ได้เด็กเพราะมันหมู่เพื่อนมากผมก็เป็นภาระมากเหมือนกันดูแลพระเนรไม่ใช่เล่นของเล่นนะพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นผู้ปกครองหมู่เพื่อนแต่เราเพื่อความสะดวกสำหรับท่านเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้มงวดกวดขันกับพระกำเนิดในวัดนั้นก็หนึ่งว่าเป็นเจ้าอาวาสนั่นแหละอยู่รับที่รับนะถ้าในตรงไหนถ้าอิจฉาการท่าทางไม่ดีไม่เรียกมาเลยไล่เบี้ยเขาเลยบางทีก็ประชุมรับกันเงียบๆหมดทั้งวัดเล่นแต่ผู้ถือประถมประถาท่านให้ไปโดยเฉพาะท่านนอกนั้นเรียกประชุมถ้าเห็นอะไรไม่ดีไม่มาฉะนั้นแหละผมเพื่อให้ท่านได้อยู่สะดวกสบายเพราะเราต่างคนต่างมาเองทำไมเพื่อเชิญนิมนต์มาแล้วให้ท่านหนักใจทำไมมาไม่เรื่องเวลามาก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวขึ้นมาในวันมาทับถมโจมตีครูบาอาจารย์นั้นจะมาส่งเสริมมีมันเผ็ดนะเพราะได้ผ่านมานานสังคมของพระไม่ว่าทางปริยัติไม่ว่าทางปฏิบัติเราได้ผ่านมาพอๆกันระยะเรียนหนังสืออยู่4ปีนะว่าวัดราชวัดหลวงเข้าทั้งนั้นสมาคมนอกจากเรียนแล้วก็ยังต้องในสมาคมสมาคมพระผู้ใหญ่ผู้น้อยวัดใหญ่วัดน้อยวัดอะไรสมาคมไปหมดมันก็รู้เรื่องเองมันทำฐานกับเกี่ยวข้องกันมาด้วยทั้งต่อปฏิบัติตรงนั้นทำไมจะไม่รู้เรื่องกรรมฐานอยู่กับหมู่กับคณะกับครูบาอาจารย์ก็เคยอยู่มีเพื่อนมาอยู่ด้วยกันเป็นยังไงก็เคยรู้ก็เห็นกันมาแล้วเราหนักใจไม่ใช่น้อยน้อยเราก็ทนเอาท่านดูการแม่ครูบาอาจารย์เราจะไปไหนเรามีที่สิ่งอาการท่านแต่ท่านก็ไม่ท่านจริงแต่อาการท่านเราทราบท่านไม่อยากให้เราไปท่านคงเห็นโทษอันหนึ่งนั่นแหละเวลาเราไปมันท่านเป็นไงไงนี่ท่านต้องทราบอย่างแน่นอนเวลาเรามาท่านเป็นไงเราดูอาการท่านเราก็ทราบไปไม่กี่วันฮึที่สนามเหมือนมาทำมาคุยกันฟังหนาเหมือนนั่งใส่ปัญหาหรอกหรือปัญหาตัวช้างตัวขวายไหนหนาหนาท่านใส่ปัญหาพระองค์มันเก่งๆมันมีมันแอบแอบรถท้อนมันต้องมีการเทือกป้าป้าอันนี้ไม่มีในคำผีแล้วก็คำพีหยุดออกมาจากไหนไม่ออกมาจากไม่ออกมาจากใจถ้าอาจารย์มั่นเป็นพระประเภทใดที่จะไม่เชื่อไม่ไว้ใจท่านนี่เราลงตรงนี้ท่านพูดตรงๆผมไม่ทราบเป็นยังไงว่านี่พูดอย่างเด็ดนะนี่ก็เป็นอาการที่สอนหมู่เพื่อนจับท่านมาจับต้นในบ้านมันเป็นยังไงที่ว่ามันขวางขึ้นมาทันทีหวานพูดอย่างเด็ดท่านถึงไม่ชดมันขวางอ่ะขวางนั่นทำไมฉันทำไม่มาฉันเพื่อความเห็นไทยอะไรมันจะเอาท่อนไปขวางก็ไปอีกมันก็ขวางความเห็นไทยแล้วสิวันนั้นส่งเสริมวัตจักรแล้วสิกันว่าส่งเสริมตัวที่เหลือถ้ามีรถเถิดอร่อยอะไรต่ออะไรผมลงไปนั่นแล้วก็จะเห็นโทษของนั่นของเรื่องที่เหลือมีมันฟังตัดรถเพื่อความเถิดอร่อยมันอะไรมึงบังปฏิบัติมาลิ้นนะพี่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อทำมันพูดเด็ดเด็ดเด็ดเราจำไม่ลืมเราท่านพูดอย่างนั้นว่าเราเคยฉันช้อนที่ไหนท่านก็ได้ยินนั่นแล้วเราไม่เคยเพราะก็ได้ยินต่อไปแล้วก็ได้อยู่แล้ว ราไปฟังจริงๆไม่ได้ฟังเล่นๆเราลงจริงๆลงท่านสันมั่นไม่มีอะไรเหลือเลย
0: มีอย่างเต็มที่เต็มทางลงก็เกิดเป็นญาติทางของท่านเองเป็นเรื่องผลที่สิ่งอย่างหาที่ค้านไม่ได้ถึงลงและลงจริงๆเราถ้าไม่ลงหักไม่ลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงต้องลงด้วยเหตุผลอย่างอื่นจะมาบังคับเราให้ลงนี้ลงไม่ได้สำหรับผมเองใครจะบวชอำนาจวาสนามาจากไหนมาบังคับเราให้ลงก็เถิดสามโลกธาตุนี้เป็นไม่ลงถ้าเหตุผลอย่างเดียวเท่านั้นสมมติว่ามากั้นไว้ขนาดเส้นผมเส้นหนึ่งนี้ผมจะไม่ผ่านผมจะไม่ข้ามไม่รอดไม่ฝืนยอมกันถูก
1: เราเรียนมีเหตุผล
0: เราเคารพ
1: มีสอนหมู่เพื่อนมากกว่าหลายปีทั้งใหม่ทั้งเก่ามาอยู่ค่ะเข้าสับปนกันไปมีใจใจคอยาละเอียดมันต่างกันคนเราส่วนมากเอานิสัยเดิมมาใช้นิสัยเคยเป็นยังไงมักจะนั่นแหละจะออกมาก่อนเหมือนกับวัวตัวอยู่ปากคอกนิสัยนั้นมันเป็นเหมือนวัวอยู่ปากคอกพอเปิดประตูปั้มมันป้าบออกก่อนนะนี่พอมีเรื่องอะไรมาสัมผัสปั้มเหมือนกับเปิดประตูให้กิเลสประเภทฝังนิสัยนั้นออกทันทีทันทีมองไม่ทันมีอันหนึ่งผมที่ตกวิจารณ์มากที่เกี่ยวข้องนอกจากจะสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ธรรมะจิตใจจนมีความสงบผ่องใสไปโดยลำดับหนึ่งแล้วยังต้องได้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันโดยที่ต่างองค์ต่างมาต่างองค์ต่างอยู่ในที่ต่างๆเรื่องนี้จะดิบนิสัยต่างๆกันมาพัวจะเอานิสัยเดิมซึ่งมันใช้ไม่ได้นั้นล่ะเข้ามาอวดในสนามรบกับกิเลสมาอวดฉลาดตัวเองขึ้นในที่นี้ขึ้นในวงหมู่คณะซึ่งเป็นการอวดความโง่อย่างไม่ลืมให้อภัยกันไม่ได้แล้วไม่ลืมเลยนี่ที่สำคัญอันนี้เป็นของที่ยากมากยาได้แสดงเป็นอันขาดนะตั้งแต่มันมีอยู่มากน้อยถึงอะไรยังต้องใจฆ่าแต่ชำระมันแล้วยังอะไรยังจะเสริมมันให้มีกำลังมันพาขึ้นมากระทบกระเทือนมีเชื่อที่เรียกว่าเร็วที่สุดถ้าว่ามีเรื่องใดเกิดขึ้นมาแล้วผมไม่ได้เหมือนพระทั้งหลายผมเดินตรงๆบอกตรงๆอย่างนี้ผมมีอำนาจวาสนามีความรู้ความฉลาดที่จะไกลเกลี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากต้องออกไปเท่านั้นอยู่ไม่ได้สถานที่นี้ไม่ใช่จะโรงเลี้ยงหมาให้กัดกันเท่านั้นมีเลี้ยงพระพระเป็นผู้ประเภทใดจึงเรียกว่าพระนะเลี้ยงพระต่างหากไม่ใช่เลี้ยงหมาให้กัดกันพระใครให้ระมัดระวังเรื่องอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่โยมที่ในวงปฏิบัติผู้ที่จะฆ่ากิเลสแต่กลับมาแหลมเขี้ยวแหลมฟันกัดกันกลายเป็นเรื่องเรียนวิชาสุนัขไปดูหัวใจเจ้าของมันกระเพื่อมออกมาตรงนั้นแหละก่อนเพื่อนได้มาสัมผัสตาพอดีทำหูพอดีสิ่งสำคัญสองอันนี้สำคัญสัมผัสเข้ามาแล้วที่มันอยู่ปากครอกมันก็โผล่มาทันทีสติจะไม่ทันถ้ามีสติอยู่นั่นแล้วมันทันหนีสติไปไม่พ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งใหญ่ๆที่ออกมาแสดงต่อกันจึงไม่ควรให้มันแสดงได้เพราะสติมีอยู่นอกจากมาเหยียบกว่านั้นที่แสดงอยู่โดยทั้งตัวเองทันบ้างไม่ทันบ้างเป็นธรรมดาแต่ที่จะมาแสดงก็หมู่เพื่อนมาขายจ่ายตลาดต่อหมู่เพื่อนไอ้ของเลวทรามอันนั้นน่ะมันทันทั้งนั้นน่ะนอกจากจะเปิดข้อหรือรู้ว่าทิ้งออกหมดถ้ามันออกก็อย่างสะดวกสบายของมันตรงนั้นใครจะอวดฉลาดด้วยกิเลสไม่ใช่ผมดีนั่นแหละคือความอวดโง่ของตัวเองถ้าเป็นธรรมแล้วไม่อวดฉลาดแต่นิ่มนวลไปหมดน่าดูธรรมเป็นอย่างนั้นมีคมในฝักเวลาต้องการจะใช้ถอดออกมาฟันลงไปแทงลงไปจะใช้ประโยชน์อะไรใช้ตามต้องการเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บปั๊บเข้าฝักเรียบร้อยไว้ในสถานที่
0: อันดีมาขึ้นเกิดกับเป็นอย่างนั้นที่ปฏิบัติมีเรามีเจตนาอย่างยิ่งต่อเพื่อนที่มาอยู่ด้วยไม่อยากรับมากเท่าไหร่ก็จำได้รับก็เพราะเห็นใจหมู่เพื่อนที่มาศึกษาโดยที่เราคำนึงถึงเรื่องของเราก่อนอีกเราเคยเป็นผู้น้อยที่วิ่งหาครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ควรจะเป็นที่พึ่งเพียงใสเป็นที่รับความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยแน่นอนในการที่บอกแนวทางทั้งภายในภายนอกได้โดยละเอียดตัวถึงเราพอใจเราหิวกระหายอยากพบอยากอยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้นยกตัวอย่างเช่นไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นใครหิวกระหายอยากไปอยากพบอยากเห็นอยากอยู่กับท่านรู้ว่าท่านจะไม่รับก็ยิ่งกว่าตัวอะไรซะอีกในเบื้องต้นที่จะทำให้จิตใจมันขึ้นอย่างคึกคักเราได้ยินจากพระหนุ่มจำชื่อหรือไม่ลืมจนกระทั่งตอนนี้ที่พระศรีนวลพระองค์นั้นมาจากบ้านนามมนปีพ.ศ.85พักอยู่วัดทุ่งสว่างหลังคาพอดีเราก็ไปพักอยู่ที่นั่นกับท่านอาจารย์กูพระองค์นั้นก็มาบอกว่ามาจากสกลนครมาจากสำนักท่านอาจารย์มั่นเราก็ไปยิ่งกระหายอยู่แล้วเรื่องของวัดเรื่องของท่านอาจารย์มั่นเราก็ต้องถามทันทีว่าเป็นไงมีพระเนรอยู่กับท่านมากไหมโอ้ท่านไม่รับพระเนรมากแล้วหนักมากไม่เลยเสียที่สององค์นี่นับวัดนับมากนะนี่ก็มีที่เด็ดเด่นท่านเด็ดเดี่ยวมากใครผิดอะไรอะไรไม่ได้ท่านไล่หนีจากวัดเลยเพียงเท่านี้เนี่ยเราขึ้นถึงใจเลยนี่แหละอาจารย์ของเรานะแทนที่มันจะกลัวนะเราต้องการอย่างนี้เราก็คนคนหนึ่งทำไมจะต้องทำตัวให้ท่านถึงขนาดท่านไล่หนีจากวัดเราตั้งใจหาท่านเพื่อทำเราต้องการครูบาอาจารย์เด็ดๆอย่างนี้แหละเหมาะแล้วกับเราที่เป็นคนอยากท้าลำวันมันยิ่งก็ยิ่งมันหยาจะไปในเดี๋ยวนั้นเลยแต่ก็ยังทำไม่ได้ถ้าทำกำลังปวดเอวปวดเอวมากประคบยายุ่งไปก็อย่างนั้นจริงๆเราก็ถึงใจทันทีมันต้องอย่างนี้หว่างนั้นความกระหายอยากจะอยู่กับท่านจะได้อยู่หรือไม่นะท่านจะรับเราหรือไม่ที่ท่านที่อยู่จะพอมีหรือไม่นี่โอ้โหเป็นกังวลมากทีเดียวเหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจไว้ก่อนแล้วกลัวจะไม่ได้อยู่ไปก็พระเอิญอย่างเมื่อวานนี้พระท่านเทศน์นั่นแหละออกไปอย่างเมื่อวานวันนี้เราเข้าพอดีกุฏิแล้วนั้นว่างเลยให้เราอยู่อย่างนั้นโอ้เหมาะสมนะเกินหนึ่งสนามมาก็ท่านเทศน์คุณไปบ้านนำบงเมื่อวานตอนนั้นท่านอยู่บันโคสร้างบ้านมาเรียนดูกับท่านดูขอว่าปฏิบัติอะไรอะไรหาที่ต้องติไม่ได้พูดอะไรออกมานี่เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์พูดไม่มีสะทกสะท้านนั่นที่เป็นอกเป็นใจผู้ใดยิ่งกว่าความถูกต้องดีงามอันเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องดำเนินเรายอมรับทันทีทันทีลงใจพอท่านรับเท่านั้นเราดีใจจนบอกอะไรพูดอะไรไม่ถูกความดีใจว่าท่านเมตตารับประวันเราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เองเกี่ยวกับหัวใจของเรานำมาเทียบกับหัวใจหมู่เพื่อนที่ต่อแสวงหาครูหาอาจารย์เราจึงได้รับหมู่เพื่อนถึงจะมากมันเลยกับกำลังว่าสายวาสนาของเราก็ยังยอมรับมันฝืนเอาพูดง่ายๆอันหนักก็ยังต้องพยายามแบบภาระในการดูแลเรียนสั่งสอนหมู่เพื่อนเราก็ยอมนะเพราะงั้นจะไม่เห็นใจที่จะมีเจตนาต่อหมู่เพื่อนมากขนาดไหนเราไม่เคยห่วงใยกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยในฝ่ายคารวะยิ่งกว่าพระถ้าจะมาเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยเพียงไรเราไม่เห็นเป็นกังวลอะไรกับใครเลย

ใจจิตใจของเราในจุดนี้อย่างมากมายเดียวเหมือนกับว่าผิดหวังอย่างน้อยก็ให้มีความสงบในวงคณะมากกว่านั้นขอให้ได้หลักจิตใจไปพึ่งปฏิบัติตลอดถึงข้อวัดต่างๆปฏิบัติต่างๆนำไปใช้ในปฏิบัติตัวเองเพราะเราสอนเราเป็นกงตรงเราไม่ได้คุยได้อวดเราแนะนำสั่งสอนสอนด้วยความแน่ใจจริงๆเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตตภาวนาซึ่งเป็นสิ่งเป็นธรรมที่เราได้เคยผ่านมาเต็มพละกำลังของเราแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าสมาธิหรือสมาธิประเภทใดเราเคยได้ปฏิบัติมาอย่างโชคชนแล้วเราไม่คุยเราพูดตามความจริงที่เป็นความหนักแน่นที่เป็นความถนัดชัดเจนอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งด้านเหตุคือการปฏิบัติมาและผลที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเรามากน้อยมีหลักของสมาธิขั้นนั้นๆตลอดถึงปัญญาเป็นลำดับลำดาไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของปัญญาจนกระทั่งถึงปัญญาอันสุดกำลังความสามารถของเราตลอดถึงผลที่ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างไรจากสมาธิเป็นขั้นๆจากปัญญาเป็นตอนๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงวาระสุดความสามารถของเราเราก็ได้แสดงทั้งเหตุแห่งสมาธิปัญญาเหล่านี้และผลที่ตนเคยได้รับมากน้อยอย่างไรต่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นไม่เคยปิดบังลี้นะเราไม่สงสัยในวิธีการสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอุบายวิธีที่เรานำมาสอนนี้เราสอนด้วยความแน่ใจจริงๆสิ่งใดที่ส่วนใดที่ว่าอย่าให้อย่าเช่นอย่างพระที่ไปนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเรามีความรู้สึกอยู่ในแง่ที่เธอพูดถึงเรื่องโควิดถามมาเราอธิบายให้ฟังย่อๆจิตมันพุ่งๆเป็นยังไงก็ยังที่เล่าผ่านมานั้นเราบอกให้ย้อนกลับมานะอย่าออกเป็นขาดนะเห็นแล้วว่าถ้าเข้ามาผิดถึงความรู้อาการนั้นทั้งหลายจะหายไปทีนี้ผมเคยเป็นแล้วแล้ววันหลังมานี้ผมยังมาเทศถึงเรื่องจิตที่มันพุ่งขึ้นไปเป็นความสว่างพุ่งขึ้นหนุนตดเมฆจิตมันเกิดความติดเกิดความผัวพันครอบใจเป็นลักษณะอ้อยอีกคล้อยตามคล้อยตามเราเห็นอุ้งถ้าไม่ดีพอถอยจิตย้อนลงมานั่นก็ย้อนมาจนกระทั่งเข้าสู่ความสงบตามปกติเพราะจิตถอยตัวเข้ามาสู่จิตผู้รู้เข้ามาสู่ตัวเองอาการทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้ามาด้วยหมดปัญหาไปในเวลานั้นและทำให้ทราบเรื่องทันทีและนอกจากนั้นยังทำให้เราเข้าใจได้หลายด้านหลายทางเกี่ยวกับเรื่องสมาธิจนได้สอนพระองค์นั้นนี่เข้าใจว่าอาจจะมีเงื่อนอะไรอยู่บ้างทางนี้ถึงได้ไปนี่เงื่อนตรงนี้ที่พอมามีสาเหตุเพียงไปคิดถึงแม่เฉยหรือเพียงสวยเฉยไม่น่าจะตื่นไปได้พระมีอายุขนาดนี้แล้วเป็นพระเป็นผู้ใหญ่แล้วไปคิดถึงแม่จริงมองดูตาในวันนั้นผมก็เห็นไม่ชัดตาแหลมคมมากถ้าเป็นสุนัขบ้าคือสุนัขบ้ามันตาแหลมคมนะคนที่เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันตาแหลมคมผมดูวันนั้นอันนี้เขาทีเขาท่าแล้วมันนั่งกับผมมันนั่งเหมือนกันมายกคำพีมาสู้ผมยกคำพีมาสู้ผมอกขบขันจะตายเขาเลยอุ่นว่าเราอยู่วันนี้จ้ะถามมันเขาเรื่องอะไรการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหนมันก็มีแล้วที่ไหนที่จะมีความสะดวกสบายยิ่งกว่าวัดป่าบ้านตาดรถนาอะไรๆก็มีหมอก็มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นที่ไหนจะสะดวกยิ่งกว่าวัดป่าบ้านตาดนี่ไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตรงไหนก็ไปได้นี่รถก็ไม่ยากและหมอก็ไม่ยากถ้าว่าเป็นถ้าวัดป่าบ้านตาดแล้วสะดวกสบายไปหมดทำไมต้องยุ่งไปถึงบ้านถึงเมืองหาวมาพูดอย่างดื้อของแกไปแล้วก็ในพรรษาจะไปอะไรซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัยพอที่จะต้องไปจะยกคำพีว่านายวินัยยังมีอยู่นี่เรียกว่าโอ้พอยกตั๊บนะผมเข้าใจเพราะผมดูตาอยู่แล้วนี่พอจะเห็นกิริยาแสดงออกมาประกอบกับเรื่องสายตานั้นแยกออกมามันก็เข้ากันได้ทันทีผมก็เลยดิจะพูดเลยต่อไปไม่ได้เรื่องแล้ว
ตรงนั้นยังอาจจะลงไปที่เนื้อกับทิพย์พระ

0: ระวังนะครับนี่เริ่มเป็นบ้านะระวังแล้วก็ไม่นานก็เตรียมบริขารสภาบาทออกมาแล้วก็ไปเจอผมที่นั่นผมก็ว่าอีกว่าหน้าตาเฉยอยู่มองดูผมไม่กระพริบตาเลยท่านหาได้รู้ไหมว่าผมดูที่ยังอาการของท่านเป็นยังไงบ้างแล้วผมเลยผ่านเข้าไปครับร่างทำอื่นก็ท่านนั่นนี่ก็ไปตามผมมาว่าผมพูดหมดแล้วนะเราจะพูดกันนะก็พูดกันเถอะผมว่าจริงแล้วก็ผมไม่ทราบแกจะไปนู่นไปนู่นไปแหละก็เดินผ่านนู่นไปจริงๆผมคิดว่ามันมีส่วนอยู่ตรงนั้นมันมีตรงการนับหมู่เพื่อนไว้เราสอนจริงๆเราละเป็นภาระของเราจริงๆพร้อมกับโอปายิกังปฏิรูปังตาชาติเกียรติสัมปายเดงเราไม่สักแต่ว่าเราจริงตามหลักธรรมหลักที่ในทุกอย่างไม่ว่าโดยลำพังตัวเองไม่ว่าเกี่ยวกับหมู่คณะเราไม่เคยรอแหละการสอนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อให้เป็นหลักใจจริงๆขอให้มีใจมั่นคงต่อหลักธรรมหลักที่ในเถิดอย่าไปมั่นคงกับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งทำลายตัวเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยอันนั้นเป็นความเสียหายมากอย่าริอย่าวิตริกนำมาจากตลาดนะวิธีการปฏิบัติเพื่อสมาธิก็เคยได้พูดแล้วรู้กี่ครั้งกี่หนไม่เคยเว้นหนึ่งอุบายความสงบของจิตก็เคยได้พูดอยู่แล้วยังไงจิตมันจะสงบมันสงบด้วยคำบริกรรมไม่ได้ก็มันท่องเที่ยวอยู่ในสกลอากาศท่องเที่ยวไปตรงไหนให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันไปด้วยเจตนาถ้าเจตนามีอยู่มีไปโดยลำดับก็สติก็มีไปตามนั้นสตินั่นแหละเป็นตัวเจตนาสำคัญมากเป็นตัวเสริมเจตนาความระลึกรู้อยู่ในจิตพิจารณาไปที่ตรงไหนนี่ควรจะค้นคว้าอาการต่างๆภายในร่างกายเพื่อความสงบจิตด้วยการด้วยปัญญาก็ได้ถ้าบังคับด้วยสมถะคือการอบรมโดยด้วยคำบริกรรมมันไม่สงบก็ต้องหาอุบายที่แปลงเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาจนมันสงบได้มาวิธีก็อย่างนั้นถ้านั่งมากมันไม่เดินว่านทั้งวันก็เดินเป็นหนักนี่เราพยายามให้หมู่เพื่อนรับความสะดวกสบายเพื่อจะบำเพ็ญภาวนาจริงเหล่านี้เราเทียบในหัวใจเราแล้วนอกจากเทียบตามหลักธรรมหลักที่ไหนแล้วยังเทียบในหัวใจเราอีกเราทำจริงๆภาวนาตั้งแต่เริ่มภาวนามาเราไม่เคยมีการก่อสร้างอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวไม่เกาะเลยมีแต่สร้างหัวใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการก่อการสร้างนี้เราจึงถือว่าเป็นค่าศึกต่อจิตตภาวนาเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกเขามันเป็นมงคลแต่สำหรับพระนั้นน่ะมันเป็นอัปมงคลเกี่ยวกับการก่อสร้างพระผู้ปฏิบัติจึงต้องระมัดระวังเสมอทำงานนั้นทำงานนี้ทำมากๆเราไปจิตมันซึมซ่านออกข้างนอกบังคับอยู่ภายในการทำก็มีเป็นธรรมดาแต่อยู่ในความระมัดระวังแต่อยู่ในขอบเขตแห่งเหตุผลอัตธรรมไม่เลยขอบเขตจนเขาเรียกลามปามเนืองเปิมไปนั้นงานอะไรก็ไม่มาเกี่ยวใครจะมานิมนต์พระนิบัตินี้ไปฉันที่ไหนไหนผมรักษาไว้หมดนะให้ผมทำยังไงอีกเกิดความสะดวกในการภาวนาของหมู่เพื่อนผมได้ทำเต็มตามความสามารถอยู่แล้วทำไมจิตใจมันสงบไม่ได้มันไม่จริงไม่จังหรือเป็นยังไงมันไม่จริงมันเท่าไหร่ก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยจริงนั่นต้องเข้มแข็งใช่ไหมเคยพูดเรื่องปฏิปทาตัวเองให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อให้เป็นคติไม่ได้พูดเพื่ออวดมันไม่มีความรู้สึกนะเรื่องอวดละเอียดอวดจะหาอะไรมันเป็นของจริงมันอวดฟังสิเอาของจริงมาพูดทำเป็นของจริงเราได้เคยพูดแล้วแล้วพูดอยู่เรื่อยๆหลังงานแล้วก็ตามที่เราเคยผ่านมาในชีวิตของเรานี้ตั้งแต่เป็นคารวาสมาจนกระทั่งถึงบวช จะหนักหนาขนาดไหนเราไม่เคยเห็นมันหนักไม่เห็นงานแบบนั้นหนักหนายิ่งกว่างานที่ตัดภาวนาเลยแม้เรียนหนังสือจนกระทั่งหัวสมองมันทื่อหมดด้วยอำนาจของการบังคับหรือความอยากได้มันบังคับให้เรียนเรียนซะจนไม่หลับไม่นอนตลอดรุ่งตลอดรุ่งก็เคยเรียนความจดจำในสมองนี่เลยไม่มีเลอะเทอะไปหมดบังคับให้จดจำเลยจดจำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นก็มีเพราะอำนาจของจิตบังคับมันก็เลยไม่นอนให้พักผ่อนนี่เราก็ว่ายากเพราะความจดจำแต่ยังไม่เท่าเที่ยวหนึ่งของภาวนาเวลาภาวนาเนี่ยโหเอาจริงเอาจังบังคับจิตนี่สิเป็นสำคัญมันคิดไปในแง่ใดแง่ใดนี่ก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังบ้างแล้วเวลาจะมาเข้าได้เขาเข็มคือการภาวนาเรามาเริ่มภาวนาเอาจริงเอาจังเอามรรคเอาผลจริงๆนะจิตมันประวัติเยี่ยมแย่เป็นเยอะไปหาตามเรื่องราคาต่างหาจนกระทั่งก็เอ๊ะใจเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเรียนหนังสืออยู่กับเฉยๆไม่เห็นมีเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงผู้หญิงบนเวลาจะมาภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วมันทำไมได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอะไรนี่มีเยี่ยมเยี่ยมทางในถ้าไม่ถึงกับแสดงออกมาทางอวัยวะหรืออะไรมันยังมีให้รู้เยี่ยมเยี่ยมผิดพันในจิตเอ๊ะมันยังไงมันยังไงถึงนี่วะยิ่งขยับเข้าไปเรื่อยสติปัญญาขยับเข้าไปเรื่อยความจริงก็คือมันมีสติเราฝึกฝนเข้าไปจริงๆนอกสติมันทันกันมันแยกอะไรมันก็รู้มันรู้เราไม่เข้าใจตอนนั้นเวลามันผ่านไปแล้วเราถึงรู้อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีสติอย่างนั้นนั้นมันเข้าใจจนกระทั่งจิตเข้าสู่สมาธิสงบเย็นแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็หายมันไปก่อนที่จะหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนกับหลังหมีนี่ใช่ป่ะไงจิตมันเหมือนหลังหมีหลังหมีเป็นไงมันดำมันขาวไม่เราไม่พูดหมีขาวแล้วพูดหมีดำต่างหากดำทั้งหมดมันจะได้เรื่องในราวอะไรแต่ทุกเช้าต่ออะไรมามันก็ไม่รู้เพราะมันดำอยู่แล้วนี่มองเวลาเอามาปฏิบัติเราชำระสังขารระมัดระวังตัวเองเรื่องเสียงเป็นอิทธิสัตโดเป็นต้นมันยับอ๋อเพื่อนอีกได้รวดเร็วทำให้เราเอ็ดใจเอ็ดใจอยู่เรื่อยทำไมชอบคนทำไมชอบคนความผิดกล้าเข้าสู่ความสงบได้เรื่องเหล่านี้ก็หมดปัญหาไปหมดปัญหาไปนี่มันก็ไม่ใช่เล่นเรื่องที่จะทำให้จิตสงบนี่ก็ดีบังคับปัญชาจิตใจอยู่งั้นยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีประการหนึ่งก็คือหลักนิสัยสำคัญนิสัยเรามันทำมันจริงจังเราทำอะไรทำแล้วจริงจริงหรือเฉยไม่ได้ทำต้องทำเลยเราจะมันอยู่สงบได้แล้วออกปฏิบัติทางด้านคิดทางด้านปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันมันก็จริงเหมือนกันมันเป็นเรื่องยากทั้งนั้นแหละสมาธินี่กว่าจะตั้งหลักตั้งฐานได้เป็นที่แน่ใจพอแทบเป็นแทบตายยากกว่าช่างมันเป็นไรเรารู้อยู่แล้วว่างานนี้เป็นงานที่จะถอดถอนกิเลสซึ่งตัวเหนียวแน่นที่สุดไม่มีอะไรเกินหน้ากิเลสไปได้ประเภทใดก็ตามเหนียวแน่นทั้งนั้นถ้าตายยากถอนคือยากก็คือถอนกิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทใดมันเป็นเหมือนกันหมดเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆด้วยกันทั้งนั้นจึงต้องไม่ใช้ความเพียรอย่างเหนียวแน่นแก่นธรรมเหมือนกันงั้นมันไม่ถึงกันต้องเอาให้จริงให้จังแล้วมันก็ถึงมันก็ทันกันจิตก็หมอบเพราะจิตหมอบก็คือกิเลสนั่นแหละหมอบไม่ใช่จิตหมอบเราพูดติดปากเราว่าจิตหมอบคือจิตได้รับความสงบเนื่องจากกิเลสมันหมอบลงไปมันได้พาจิตฮึกเหิมฮึกขนองมันได้รับความสบายแต่มาเป็นตอนนี้ยังไม่แล้วเอาจนกระทั่งถึงได้หลักได้เจนความสบายแน่ใจว่าไม่เสื่อมนอนมันถึงทับลงไปที่นี้เออต้องอย่างนี้ดินั่นมันทำไมจะไม่รู้สันติปิโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดสำหรับผู้ปฏิบัติที่ควรจะรู้จะเห็นได้ในธรรมแง่ใดมันต้องรู้ต้องเห็นขึ้นมาด้วยตัวเองที่เรียกว่าสันติปิโกจะรู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติของตนเองนะ เลยจากนั้นประการเบตบุญอยู่นี่นั่นสิสันติปิโกนี่พูดเป็นธรรมกลางๆได้ทั้งธรรมขั้นต่ำขั้นสูงเลยตะบูรณ์อยู่นี่มักจะพูดทำขั้นสูงขึ้นไปท ทำขั้นต่ำมันไม่อาจเยี่ยมเพราะวินยูนี่ท่านผู้รู้ทั้งหลายนั่นผู้รู้เป็นภูมิสูงนี่จำเพาะตนต่างหากเมื่อเราทราบว่ากิเลสเป็นของเหนียวแน่นแล้วความเพียรเราจะไม่เหนียวแน่นให้ทันกันมันจะได้หรือล่ะฟังว่าให้ทันกันถ้ามันไม่ทันมันก็ไม่เจอกันมันก็ไม่ต่อสู้กันมันก็ไม่เห็นแพ้เห็นชนะซึ่งกันและกันจึงต้องต่อสู้ให้จริงให้จังจิตไม่สงบหาความสบายไม่ได้ไม่ว่าเพศใดเลยว่าเป็นนักว่าเป็นกรรมฐานก็เป็นแต่ชื่อเฉยหาความสงบไม่ได้เพราะจิตมันไม่ได้เป็นกรรมฐานมันเป็นกรรมถอนว่าไงพ่อมันถอยมันถอนตัวออกจากความภาคความเพียรถอนตัวออกจากอัตตธรรมจากศีลจากสมาธิจากปัญญาในขณะที่มันถอนตัวออกนั้นมันก็เข้าแต่สายที่เด็ดเสียเป็นบริษัทที่วางที่เด็ดที่เด็ดเหยียบย่ำทำลายแหลกไปเสียเนี่ยว่าเพชรมันหลายสับหลายสันหลายคมอยู่สติปัญญามีพลิกไปไหนก็ได้เป็นธรรมหมดถ้าเป็นฝ่ายแท้ที่เด็ดแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นให้จริงให้จังจิตสงบแล้วสบายเพียงขั้นสมาธิขั้นสงบเท่านี้ก็สบายไม่กังวลวุ่นวายกับทุกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆยิ่งแล้วใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งเหล่านี้อีกด้วยแล้วมันก็ยิ่งปล่อยวางเข้ามาด้วยความเห็นโทษนั่นคือแบบปล่อยวางเข้ามาด้วยปัญญาแล้วเห็นชัดเจนลงไปก็ตัดกันขาดไปเป็นตอนๆตอนๆไปโดยลำดับลำดับตัดที่เหล็กไปตัดที่ตรงนี้รูปมันก็ไปจากจิตนี่แหละตาเป็นประสาทอันหนึ่งที่รับรู้รูปเห็นรูปหูเป็นประสาทอันหนึ่งเป็นทางเดินของจิตแล้วก็เข้ามาสู่จิตดีชั่วรักชังเกลียดโกรธอะไรก็เข้ามาที่นี่ปัญญาก็ค้นคิดขึ้นมาวินิจฉัยสิ่งที่น่าเกลียดน่าโกรธน่ารักน่าชังให้เห็นตามความจริงของมันด้วยปัญญาแล้วมันก็ถอนวางตัวหรือวางตัวออกมาเองปล่อยตุปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาทำเพียงพิจารณาสุภาพข้างนอกสุภาพข้างในรูปนอกรูปในว่าข้างนอกข้างในเป็นมากทั้งนั้นนะถ้าพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความปลดเครื่องเป็นมากทั้งหมดถ้าพิจารณาเพื่อความสังสมกิเลสรักมากชอบใจถึงรักสงวนร่างกายของเรานี่มันก็เป็นเครื่องไทยเลยครับพิจารณาอะไรมันมีเรื่องความสวยความงามเต็มตัวเต็มหัวใจไงก็เป็นสมุทัยยิ่งง่าเพื่อลงนิจังทุกครั้งนิตาทุกท่าทุกทางปฏิคูณโศกโศกแล้วไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดความยินดีทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบร่มเย็นอันไม่มีสิ่งอะไรรบกวนนั่นแหละเป็นมากใช้เสมอปัญญาถึงการจะใช้อย่าไปเลือกการเลือกเวลาว่าให้ต้องสมาธิได้ขั้นนั้นขั้นนี้ก่อนถึงใช้ปัญญามีความคาดหมายไม่ถูกเวลาใดที่ควรจะใช้ปัญญาใช้ปัญญาก็เป็นเครื่องถอดถอนกิเลสสมาธิเป็นเครื่องผูกมัดกิเลสเข้ามาให้อยู่ความเป็นความสงบปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนประการหนึ่งเป็นเครื่องให้กิเลสสงบตัวประการหนึ่งนั้นเป็นความชอบกรรมด้วยกันทั้งนั้นขอให้มันเหมาะกับการเวลาหรือโอกาสเมื่อไรที่เหมาะสมเถอะใช้ได้ทั้งนั้นสำคัญปัญญานี่เป็นสิ่งที่เราจะใช้ติดแนบไปกับการบำเพ็ญทุกด้านดังนั้นไม่รอบตัวสติปัญญาเป็นสำคัญไม่ห่วงเรื่องราวอะไรทั้งหมดยิ่งกว่าหลักหรืองานที่ตนที่กำลังทำอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างนั้นอยู่ในตรงนั้นความรู้ทั้งหมดก็อยู่ตรงนั้นน่าเป็นห่วงอดีตอนาคตกับอารมณ์ใดๆที่จะมาเป็นทำงานที่ลบล้างงานที่กำลังทำอยู่ให้เสียไปที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้คือปัจจุบันนะครับทำอะไรหมดเต็มไม่เต็มไม่ห่วงไม่ใยอะไรแม้ขนาดที่นำนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นมีแต่อันเดียวนี้เท่านั้นมีแต่อันเดียวนี้อันเดียวนี้ทำอะไรเป็นอันนั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นไม่เยอะอื่นที่สมาธิเหลือมุ่งหมายที่ความคิดไม่แทรกความคิดที่มาคอยทำลายไม่แทรกที่มาทำลายมีแต่งานนั้นรู้เป็นเม็ดเป็นหนึ่งเป็นเม็ดมันทำให้คิดเองหมอมันเป็นในหัวใจเถอะ
1: ยังอดีตก็ไม่มีความหมาย
0: ใครจะอดีตถ้าไม่ใช่หัวใจคิดไปเรื่องอดีตไม่ใช่หัวใจคิดไปเรื่องอนาคตมันหัวใจเป็นตัววุ่นวายภายในนี้เป็นตัววุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วมันจะไปอะไรกับอดีตอนาคตข้ามมาให้ไปด้วยเหตุผลอดีตก็ไปหน้าด้วยเหตุผลอนาคตก็ไปได้ด้วยเมื่อเหตุผลมันลงในปัจจุบันมันก็เหมือนไม่มีอดีตอนาคตมันก็ลงปัจจุบันหมดไม่มีอะไรมาดึงมันหมุนมันอยู่โลกทั้งหลายถามโลกธาตุก็ตามแต่มันไม่มีอำนาจมันเหมือนไม่มีมีแต่ความรู้อันเดียวที่เด่นอยู่เท่านั้นเป็นเม็ดเป็นหนอนตัวเองในรถมีการมีสถานที่ร่ำเวลาแล้วมายุ่งมาควรมาทำลายมาทำอะไรก็ทำตามนั้นเป็นเม็ดเป็นหนอนในหลักปัจจุบันหินก็ในเจ้าของมันต้องพูดเต็มเม็ดเต็มเต็มปากไม่เห็นไม่เห็นมาดูคำคำบ้างมันไม่รู้ดีไม่สงสัยหรือสงสัยอะไรหรือเต็มอยู่ในหัวใจแล้วหัวใจมันสงสัยอะไรอยู่สงสัยในโลกนี้มีใจดวงเดียวเท่านั้นหินที่เด็กเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมเนื้อไล่มันออกหมดเลยอะไรมาเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมมีแต่ความล้วนแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาดึงมาดูดได้ที่เหลือเป็นเครื่องดึงดูดดูดกับตัวนู้นดูดกับตัวนี้ผลักมันผลักมันนี้นั่นไม่มีอะไรจะผลักอะไรจะมาดึงดูดแต่พูดว่าดึงดูดมันความจริงมันผลักนะผลักให้ตรงนั้นผลักผลักให้ตรงเรื่องนี้ที่จริงอยู่กับเรื่องตลอดเวลาเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้เรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นนี่เป็นเรื่องขันหลอกเป็นของเป็นมโนภาพมันเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้คนนั้นคนนี้บ้านนั้นเมืองนี้อดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องของตัวที่เคยคิดเห็นอะไรมันก็เป็นลากออกมาตุ้งมาปรุงมันในตัวเองเรื่องนั้นมีความหมายแต่ไหนแล้วมันถูกปรุงขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนสดๆร้อนๆนั่นนะผมไปเห็นสดๆร้อนๆมันก็เป็นเรื่องจิตทั้งนั้นนี่เรียนวิชาจิตมันรู้กันอย่างนั้นเลยพอถึงขั้นมันก็รู้มันก็รู้ขั้นถึงขั้นสติปัญญาตนมันแล้วสิ่งนี้รู้กันแล้วไปเรื่องสิ่งนี้รอบก็สิ่งนี้แล้วไปลงไปก็ลงไปหาหลักหาลังใหญ่มันออกมาจากไหนออกมาจากจิตจิตนี้เป็นจิตอะไรเป็นจิตอวิชชาเนี่ยลงไปตรงนั้นลงไปตรงนั้นไล่เรื่อยๆลงไปตรงนั้นไล่เรื่อยๆลงไปตรงนั้นหลายครั้งแล้วผมก็เพียงแยกกุศลทันแยกกุศลทันตัวหนึ่งตัวตามต้อนตามไปตามภาพตามฝันอย่างไม่ลดไม่ละเต็มไปด้วยกำลังความมุ่งมั่นจริงอย่างจังเป็นไปด้วยเล่นๆและข้างหลังนี่ไปมันก็ถึงกันถึงอย่างนั้นมันทำลายมันพอทำลายองค์วัตจักรเสร็จแต่แล้วมันเหมือนกับโรงงานระเบิดนิวเคลียร์นั่นได้ถูกทำลายหมดคืองานยาพิษมันคือคืนยาพิษขึ้นมาที่ถูกงานนี่มันว่างหมดเลยดิเห็นความขังจะพิจารณาเห็นยักษ์ยักษ์หาหลักหาเกณฑ์หาต้นหาเตาไม่เพราะมันไม่มีต้นต่อต้นต่อของสังขารแท้ที่จะให้เป็นเรื่องของกิเลสมันคืออวิชชาคือตัวกิเลสอันเป็นพื้นเพเดิมนี่ครับออกมาให้คิดนั่นสำคัญนั่นสำคัญนี่พอทำงานนั้นแล้วมันเหลือแต่จิตล้วนๆทำล้วนๆแล้วทั้งขามันปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาตัดต่อปรุงแล้วเกิดตัดเกิดดับตามนิสัยของมันอันนี้มันเป็นตามธรรมชาติเราให้รู้ว่ามันเป็นตามธรรมชาติไม่มีอะไรเราบังคับมันให้เกิดนี่ที่เด็กก็ที่เด็กบังคับมันอยู่ทุกระยะให้ปรุงที่แต่ในสำคัญมั่นหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาทำงานรังยาคือตำหน่วยแล้วมันว่างดูว่างว่างในใจเลยนะว่างที่ไหนว่างจากจุดที่มันเคยผิดยาพิษมันนั่นโรงงานมันอยู่ตรงนั้นทำลายออกหมดซึ่งเขาว่างเลยถ้ามีคำถามมันจะปรุงที่ไหนมันก็ปรุงของมันได้แต่มันมีอะไรมาเป็นผู้บงการบังคับที่ให้เกิดพิษเกิดภัยเหมือนแต่ก่อนทำมันคับให้ปรุงนี่มันก็ไม่มีอะไรที่จะถ้าเป็นพิษฟังแต่ว่าทำเป็นไงเมื่อทำเป็นเจ้าของของขันทำก็ช้างขันดังพระพุทธเจ้า
1: เทศนาสั่งสอนสัตว์ตวโลกทั้งหลายนี่แหละเป็นท้ายสังขารเป็นยาสังขารเป็นยาออกมาท้ายได้ยินการสืบการตอบรับกันการถามการตอบสัญญาความจดจำได้บ้างนั่นบ้างนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ความตรงก็ตรงซึ่งอัดเรื่องธรรมแนะนำสั่งสอนทำเป็นเจ้าของพอหยุดเนื้อมันก็ยึดยันยึดตามธรรมชาติทั้งมันนี่คือที่เป็นไทยเหมือนที่เด็กเป็นเจ้าตัวการเป็นเจ้าของบังคับอย่างนี้ผิดกันตรงนี้เพราะนั้นเราถึงกล้าพูดว่าขันก็เป็นขันล้นล้วนแล้วจะไปหาในจากคำพิวงหน้าผัวไม่เจอนะขันนี้กลายเป็นขันล้นล้วนไปผมก็เองก็ไม่เห็นในคำพิวแต่มันเห็นในนี้จะว่างนะอะไรสิ่งที่เป็นจะไปคิดจะมาเผาตัวเองนี่จะเผาใครเมื่อโยงยาพิษหรือโยงผิดยาพิษจะถูกถูกทำลายไปแล้วกลายเป็นขันนี้จริงๆถึงจะหันเนี่ยหันเนี่ยหันเนี่ยนั่นเป็นปัญญาลงฝังจิตฝังใจให้เกิดความกดข่มหรือความทุกข์ทรมานทางจิตใจเหมือนไอ้ของตัวความปรุงมันก็ไม่ทราบความหมายของมันเยอะเยอะเยอะนี่ถึงมันสลายจากกันมันถึงจะอยู่ในเรื่องการพิจารณาอย่างสำคัญมากเราอยากจะก้าวพิจารณาให้มากพิจารณาให้เข้าใจเรื่องขันเรื่องขันความคิดความคิดตัวเองพยายามติดตามมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรเอานั้นมาคลี่คลายดูให้ละเอียดอ่อนกี่ครั้งที่เห็นไม่สำคัญสำคัญที่ความเข้าใจเข้าใจอย่างถึงใจแล้วยังไงก็ไม่ถอยในเรื่องที่จะปล่อยไม่ต้องบอกมันปล่อยเองให้เข้าใจโดยทางมันปล่อยนับเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อย่าไปนับพอนับเที่ยวนับเที่ยวสิ่งใดยังคงในสอนเที่ยวใดสิ่งนี้เที่ยวหาเดินนับเที่ยวที่เหลือไม่นับเที่ยวกับเราแต่ครอบคุณอยู่บนหัวใจมีจำนวนเท่าไหร่นับได้ไหมมีภาระที่เหลือตายไปหมดแล้วมันก็หมดความเป็นภาระความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หนักหนาแต่ก่อนมาไม่หมดไปมีแต่ภาระเอาไว้เป็นกับทั้งพาตอนนั้นแหละทางอยู่ทางกินทางหลับทางนอนนอนทางขับทางขันเด็กนั่งปวดนี่กินดึกกินยาด้วยหนึ่งในบริการนี่ทำไมมีอะไรมันก่อนมันจะสลายตัวลงไปจากการผสมกันหมดความรับผิดชอบเพราะว่าหายห่วงก็ไม่สนุกใจเพราะว่าหมดความรับผิดชอบนั้นสนุกใจได้ไหมความรู้สึกของตัวเองหายห่วงก็เห็นในห่วงมันอยู่นะเนี่ยใจก็รู้อยู่ทุกท่านเนี่ยไม่มีห่วงอะไรมันเนี่ยมันต่างอันต่างอยู่ต่างแต่ความรับผิดชอบมันมีแต่ไม่ใช่มีแบบยึดมั่นถือมั่นอุปทานเป็นอะไรก็ต้องเกิดใช้แต่เป็นไปตามเรื่องเช่นอีกขั้นเกินอีกขั้นหมดที่จะมีปัญหาอย่างรับอย่างนอนกับท่านไปตามเรื่องตามการรับผิดชอบนั้นหมดตรงนี้แล้วมันก็หมดปัญหาให้เพื่อนได้รู้ได้เห็นนี่นะสิ่งนี้มันมีอยู่กับตัวแท้ๆเนี่ยทำไมไม่รู้ไม่เห็นพิจารณากันยังไงนี่จะทำอ่อนแอมันก็ไม่ได้เรื่องนะวิญญาณภายนอกอ่อนแอภายในก่อนอะไรนั้นกันบอกคืออันนี้นี่เราเป็นคนอย่างโอ้พิจารณาด้านไหนทุกวันนี้มันเปลี่ยนโอ้โหมันภายนอกมันทำไม่ได้ทุกวันนี่ทำเหมือนอย่างแต่ก่อนมันทำไม่ได้กำลังมันก็ไม่อำนวยร่างกายมีเครื่องมือนั่นเองและจิตความมุ่งมั่นพลังของจิตคือความมุ่งมั่นมันก็มีกำลังความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ผิดง่ายร่างกายสู่ความผิดง่ายเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพราะความมุ่งมั่นถ้าให้มีความเปลี่ยนที่เพิ่มที่หนึ่งมันไปต้องพร้อมกันเราพูดตามความจริงเรามุ่งจริงเน่าโอ้โหมันหมดหรือมันจะหายหรือจะเป็นกระทาง
0: เคยเล่าให้หมู่บ้านฟังแล้วมันเป็นเรื่องภายในเราเพราะว่าเราถึงเล่าให้ฟังได้เฉพาะบุคคลในการเป็นเวลาที่มันมาสัมผัสก่อนผมบวชผมไม่ได้คิดจะบวชเบียดพ่อแม่อุปพ่อน้ำตาพ่อร่วงลงถ้าเห็นต่อหน้าต่อตาแต่ผมยังไม่ลืมที่เขาผู้เฒ่าหนึ่งที่ดูลายมือเนี่ยถือว่าเราเคยได้ฟังเนี่ยผู้ใหญ่เขาเรียกผู้ใหญ่เถิงผู้ใหญ่เถิงเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่นี่ขยันมากนะเขาเรียกว่าหลานหลวงคำแหงขยันมากเขาก็เรียกเราว่าหลานพ่อแพงพ่อแพงกับแม่ผมนี่พ่อของแม่นี่ขยันไม่มีใครสู้ในบ้านอยู่ว่างั้นคุณนี่หลานหลวงคำแหงกับหลานหลวงพ่อแพงมันได้ทำงานแล้วไม่มีใครสู้เลยเราก็สนิทกันนี่วันนั้นไปมันสนิทกันแล้วก็ไปเที่ยวบ้านคุยกันกินก็ไปบ้านเราก็มาบ้านมันเที่ยวถึงนี่สนิทกันขนาดนั้นถ้าไปก็มีอะไรก็กินนู่นเลยเราก็เหมือนกันมาบ้านจะมีอะไรไม่กินเลยหรือจะเป็นเดียวกันสนิทกันขนาดนั้นพ่อแม่ไม่เคยสนใจไม่เคยจะเล่าให้ฟังว่าไอ้นั่นไปกินข้าวบ้านกูไม่กินข้าวบ้านกูเฉยเหมือนไม่ได้กินแล้วเขาดึงข้าวบ้านเราเหมือนกันเรามันข้าวบ้านเขาเหมือนกันแล้ววันหนึ่งอีกาคนเหยื่ออำเภอกุมภาวาเนี่ยแต่คนนี้เป็นคนถูกขุมนะคุณดูมันก็พูดนี่เป็นจะพูดถึงจะบวชอะไรถึงนี่นะจะบวชนี่ไหนเนี่ยพ่อขอดูลายมือหน่อยนะเพราะมันนี่พูดมานั่งฟังนี่นี่จะบวชมันจะได้บวชจริงหรือไม่พ่อดูลายมือหน่อยนะจะไม่พูดนะจะนั่งยืนนั่นนี่ใส่ใจคนอายุประมาณสักห้าสิบปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็ดูผมยังไม่ลืมนะจ้างก็ไม่ได้บวชว่านี่เลยพูดยันเลยนะเป็นคนนิสัยน่าจะพูดคนเข้มขึงมีจ้างก็ไม่ได้บวชมีคู่มันติดข้างนี้มันติดนี้เหนียวมันจะเอาเมียเราเลยนี่นะว่างั้นนะแต่เราก็ยิ่งมั่นใจเพราะเราไม่ต้องการจะเอาจะบวชเราต้องการจะเอาเมียพอตอนนั้นดูเสร็จแล้วอ้าวดูผมหน่อยแต่เขาไม่ว่าผมเราด้วยคอยภาษาที่มีคอยเจ้าคอยเขากับผมดูคอยมาหน่าไม่ดูคุณนี่ใช่แล้วหวังนี่ผมมาจะเอาเงินเงี้ยว่าจ้างก็ไม่ได้เนี่ยคนนี้เอาอยู่แล้วยันนะคุณนี้ถึงถูกนี่แหละได้บวชแน่แน่หวังนี่เลยนะคุณนี่ถึงได้บวชคุณนั้นจ้างก็ไม่ได้บวชหวังเราก็ไม่ถึงจะบวชหรือเราจะเป็นไม่ยากนะนั่งรับทานร่วมวงกันอยู่มีพ่อกับลูกหลายๆคนแม่ก็นั่งทางโน้นพ่อก็นั่งทางนี้ลูกเต็มนี่เดี๋ยวเราจะเป็นนะมีเหตุนี่ไม่ยากนะผมการบวชต้องง่ายนิดเดียวเวลาจะบวชก็สมอย่างที่ว่าจะเอาเมียทีไรมันก็ถูกก็พลาดก็ทุกทีทั้งที่พ่อกูอยู่นี่ชอบหมดเท่านั้นแหละเราพูดสนุกกันตะวันนี้เราไปที่ไหนเราโอ้ยพอเราขึ้นไปบ้านไหนก่อนเขามีทำงานปั่นฝ้ายปั่นไม้กันนี่ทางภาคอีสานทุกวันนี้ก็ยังมีเขาไปเที่ยวกันแต่เขาว่าไปเล่นสาวเขาว่าถนอมภาษาทางนี้ถ้าเราไปขึ้นบ้านไหนแล้วโอ้ยเสียงลั่นไปเลยวันหลังเนี่ยคือพ่อแม่ภาษาเรามันชอบมากแต่ภาษาก็เหมือนชอบแล้วคือเขาจะได้เราเขาเห็นเขาขยันรู้กันอยู่แล้วนี่ครับพอกินข้าวด้วยกันเงียบๆเหมือนไม่ได้พูดระยะนั้นนะอยู่ๆพ่อพูดขึ้นมาลูกเองกูก็มีลูกหลายคนลูกผู้ชายแท้ๆกูก็ไม่นั่นแหละแต่บักบวนนะว่างั้นนะกูก็ไม่เคยยกย่องลูกกูคนนี้กูปล่อยให้มันทำงานอะไรให้กูแล้วกูเป็นที่นอนใจเลยกูไม่เคยได้หนักใจกับการบ้านการงานอะไรทั้งนั้นกับแบบนี้อ่ะลงไม่ทำมันเก่งกว่ากูด้วยว่างี้ซึ่งพ่อไม่เคยย่อลูกอะไรธรรมดามันลงได้ทำอะไรแล้วเก่งกว่ากูด้วยซ้ำไปสู้ไม่ได้อันนี้แต่นี่สำคัญที่ว่ากูพูดมันบอกให้มันบวชให้กูสักทีไรมันนิ่งมันเฉยเหมือนมันมีปากมียังนะปากดังขึ้นเฮ้ยน่ากูตายไปนิดในโลกล่าขึ้นแต่ในโลกล่าขึ้นจมกูหวังพึ่งคนเดียวคนนี้แหละนอกนั้นกูไม่หวังพึ่งอันนี้กูมันอาศัยมันได้ทุกอย่างนี่เรื่องการงานนี่ ทุกสิ่งทุกอย่างเบาใจทั้งหมดผมไม่เคยต้องติดมันเรื่องการเรื่องงานแต่ให้บวชเนี่ยผมพูดมาไม่รู้กี่ครั้งมันไม่เคยตอบไม่เคยพูดอะไรเลยมันเหมือนไม่มีปากมีดังมีหัวตาไปนี่คงจมแล้วไม่มีใครจะติดเล่าขึ้นเนี่ยเพราะว่านั้นน้ำตาร่วงบกบกติดต่อนี่มันมองอยู่นี่นะเออแม่มองมาเห็นพ่อเอาอีกแล้วร่วงบกบกเลือกลุกเลยมาถึงข้างน้ำลงหนีเลยเอาแล้วเอาไปคิดเลยนะถ้าไม่อินตอนนั้นน้ำกำลังจะกินลงบันไดหนีเลยคิดสามวันนะคิดถึงเรื่องการเดินมาครบมาชวนพ่อของน้ำตาล่วงหนังยกลูกไปเลยยกพุ่มแบบพุ่มลงคุณง่ายยกยอก็ยกยอไปพุ่มลงคุณเวลาคุณจะให้บวนง่ายเนี่ยแบบพุ่มทำที่เออผ่อนผมตกเวลาไปเลยดูหน้าตาดูผมตกเลยเนอะพุ่มหนึ่งนาทีสองพุ่มสองพุ่มสองพุ่มหนึ่งนาทีคิดละเราเนาะเออพ่อไม่เคยน้ำตาล่วงคือพ่อเนี่ยน้ำตาล่วงพ่อเราคิดอำมากจริงนะไม่สบายหัวใจเลยคือต้องสารปอดจริงนะไม่พ่อแม่ก็เลี้ยงเราเขาทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็มีลูกมีข้าวลูกข้าวของเขาบวชได้แม้แต่เขาติดคุกติดตารางเขาต้องมีวันออกนี่ไปบวชไม่ได้แค่ติดคุกติดตารางคนอื่นๆเขาต้องบวชได้เขาต้องศึกมาผมไปบางองค์ท่านบวชจนเป็นสมภารเจ้าวัดคนตายกับพ่อเหลืองท่านก็เห็นเป็นอะไรทำไมระบวชพ่อไม่อ่ะครับเล็กเล็กน้อยมันได้มีอย่างเหลือเอาเลยนะที่นี่สุดท้ายก็ลงเราเป็นคนทั้งคนเป็นลูกชายคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งคนอื่นก็บวชได้ระบวชไม่ได้เป็นไปไม่ได้บวชตอนนี้อยู่ในพ่อเหลืองมันจะติดจนกระทั่งตายมันตายดีกว่าพ่อแม่เลี้ยงงานก็ยากจนขนาดที่เราถึงร้องห่มร้องไห้เพราะเราไปบวชทั้งนี้มันคิดเยอะเกินเราเป็นลูกของคนแท้นี่เป็นสมัยนี้ผมก็รู้นั่นสามวันที่ตัดสินใจได้ไม่เคยมาร่วมรับทานกับพ่อแม่เลยหรอกตั้งแต่บัดนั้นแล้วกลัวจะโดนปัญหาได้อีกพอลงใจเรื่องแรกผมมากินข้าวแล้วพูดในวงนั่นแหละเอาเรื่องจะบวชแล้วบวชให้วันนี้เลยนะแต่ใครจะไปห้ามอะไรนะว่าเป็นบวชว่าบวชแล้วให้เท่านั้นปีเท่านี้เดือนนี้จะถึงนั้นไม่เอาบวชแล้วให้ถึงเมื่อจะถึงเมื่อไรจะถึงนะแม่ขนาดตัวลูกที่เอาเทพลูกบวชไปบวชให้เห็นต่อหน้าต่อตาแม่แล้วนั่นน่ะลูกออกมาจากขนาดที่บวชนั้นน่ะจะมาถึงต่อหน้าคนมากๆแม่ไม่ว่าวางนี่นั่นน่ะตลาดเนี่ยร้อยเราลงคนไทยเนี่ยไปบวชไปบวชแล้วออกมาจากอุปชาแล้วก็ยังไม่หนีทำมอจายังไม่หนีพระสงฆ์ก็ยังไม่หนีกันคนกันแน่นอยู่นั่นออกมาจะมาศึกต่อหน้าตาคนนี้มันไม่ขายหน้านี่โลกกับเพื่อนนั่นเหรอไม่บวชจะไม่ดีกว่าหรือบวชแล้วมาทำมันดีกว่าบวชแล้วมาทำอย่างนั้นนี่นะแม่ก็ต้องทราบว่ามันทำไม่ลงเพราะรู้อยู่แล้ววันนี้แสงเราเป็นยังไงสองเราไม่เคยเป็นคนเสียหายนี่การพูดเรื่องพูดชวนกันไหนกันมาเราไม่เคยเสียหายเราพูดคุยได้จริงการพูดตัวไม่เคยทะเลทลายพ่อแม่ว่างั้นก็อ้าบวชบวชแล้วดิพอบวชเข้าไปเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบจะไม่มีการตำหนิติเตียนจะของได้ด้วยหลักธรรมนี่เลยข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันศึกแต่กล่าวว่าอย่างนานสองปีคือว่านะบวชแล้วทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ก็คือเรียนหนังสืออะไรนะก็แล้วแต่ทำหน้าที่สมบูรณ์จะอ่านหนังสือนี่ประวัติท่านจะพระพุทธเจ้าประวัติภาษาวงโอ้โหอ่านธรรมะตรงไหนมันสรุปเข้าสรุปเข้าทันทีนะนี่ถามนี่เป็นมือนิสัยอะไรก็ชอบคนพูดจะยากเอ๊ะทำไมถึงนี่ทำไมถึงนี่อ่านประวัติพระพุทธเจ้าเกิดความสรุปทางเล่ห์ทั้งสงสารมือชาติน้ำตาล่วงทั้งอธิการบริจาคน้ำตาล่วงการปฏิรูปพระพุทธเจ้าน้ำตาล่วงทางประวัติภาษาวงที่มาจากคนต่างสิ่งทั้งเหล่าทั้งผลไฟเงินที่หนีโอ้น้ำตาล่วงเหมือนกันนั่นแหละที่มีนับเป็นเศษแล้วมั่นจิตใจหมุนเข้าทางธรรมะเรื่อยทางโลกจางไปจางไปหมุนไปเรื่อยหัวนี่เราจะออกธรรมฐานนี่เราจะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งก่อนแต่ยังไงเริ่มเรียนซะก่อนเรียนให้เข้าใจพวกเข้าใจซะก่อนถึงจะออกแน่พูดต่อปากต่อออกปากพูดเลยเด้อเรียนจบท่านนั้นแล้วจะออกปฏิบัติ นั่นเรื่องแน่เพราะอยากเป็นอรหันต์ไม่อยากเป็นกำลังนะเนี่ยแต่ยังมีปัญหาตอนที่ว่าแล้วมรรคผลนิพพานยังมีอยู่หรือไม่นานนะทำให้ลังเลใจอยู่เราขอแต่ครูบาอาจารย์องค์ใดที่เป็นผู้ที่มาชี้แจงมรรคผลนิพพานว่ายังมีอยู่และประจักษ์ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วเราจะมอบกายถวายตัวถวายชีวิตกับอาจารย์นั้นเลยเพราะดีไปเจอท่านอาจารย์มั่นที่ถ้าไปพูดถามฟังเหมือนว่านี่น่านี่น่าเห็นไหมมรรคผลนิพพานตาบอดอยู่เลยไม่ดูเลยเหมือนอย่างนั้นเนาะผมก็ลงมาไปถึงท่านอาจารย์มั่นแล้วอาทิตย์นี้จริงไหนที่นี่น่ะอาลูกของนั้นนะเรื่องสงสัยว่าผลนิพพานที่นี้เป็นอันว่าหมดปัญหาแล้วไม่มีทางสงสัยแล้วมีแต่เราจะจริงไหมที่นี่จริงสิล่ะนั่นแหละเรื่องมันที่ตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่อยความทุกข์ความยากความลำบากแสนสาหัสทนได้นั่นแหละทนได้เรื่อยมันไม่ถอยเพราะความมุ่งมั่นมันมีกำลังมากเนี่ยมันไม่ได้มุ่งอะไรเลยที่แรกก็ที่จะไปสวรรค์ที่แรกที่จะไปพรหมโลกมั่งพออ่านประวัติสาวกข้างหน้าเขาเนี่ยมันไม่อยากไปที่อยากไปนิพพานผิดพลาดมันก็อยากไปเป็นนิพพานอย่างเดียวอยากเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีโปรเจกต์อื่นเข้ามาเจือปนเลยนี่จิตมันก็พุ่งลงตรงนั้นลงช่องเดียวเพราะฉะนั้นความเพียรมันถึงเด็ดนี่มันยังไงก็ตามผมหยาบลำบากลำบนทุกขาปฏิปทาถ้าสมมติว่าทันทาพิญญารู้ได้ช้าเสมอรู้ได้ก็ช้านะเป็นที่นั่นงานที่นี่นะคิดย้อนหลังโอ้โหคือมันกลัวกันอะไรเนี่ยคิดย้อนหลังจะฟ้องโอ้โหอย่างนั้นมันทำได้อย่างนั้นมันทำได้อย่างนั้นนะคือทุกวันนี้มันทำไม่ได้ร่างกายสุขภาพกำลังวังชาทางร่างกายก็ไม่อำนวยประการที่สองก็คือความมุ่งมั่นก็ไม่เห็นมีมันไม่มีแต่ก่อนความมุ่งมั่นมันเต็มหัวใจแต่นี่ความมุ่งมั่นไม่มีพูดได้เต็มปากว่าไม่มีเลยเนี่ยมุ่งมั่นอะไรมันก็ไม่มีแล้วจะไปทำเงินแต่ก่อนได้ยังไงเมื่อกำลังใจมันก็ไม่มีจะมาโง่ก็ยอมรับว่าโง่ความมุ่งมั่นที่อะไรอยากจะเป็นพระอรหันต์ก็ดีอยากไปนิพพานก็ดีมันไม่มีมันไปหมดกำลังมันแล้วมันก็อยู่เฉยๆเรียกว่าคนหมดกำลังใช่ว่าดูที่เฉยนี่อยากไปสวรรค์ก็แล้วอยากไปนิพพานก็แล้วอยากเป็นพระอรหันต์ก็แล้วอยากอะไรๆมันก็ไม่เห็นอยากมันอยู่นี่ที่เฉยแต่เมื่อสรุปความแล้วถ้าไม่อยากมันแสนสบายว่างมันก็พอเอาแค่นี้ความอยากคือความหิวโหยความบกพร่องมันถึงอยากมันอิ่มแล้วมันจะอยากอะไรเอาตรงนี้ซะดีกว่าวะมันเป็นที่เห็นหัวใจของเลยนะคำพูดเหล่านี้ถ้าว่าเป็นคำโกหกหลอกลวงหมู่เพื่อนก็ให้ปฏิบัติเมื่อจิตมันได้เข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรแล้วมันจะยอมตัวมันเองอยู่ในนั้นแหละมันต้องบอกพระพุทธเจ้าพระนิพพานไปเลย 2,000 กว่าปีหรือแสนปีล้านปีก็ตามเถิดจะไม่มีความหมายในเรื่องการสถานที่อะไรเลยแต่จะมาความหมายจะมาเต็มในหัวใจรวมเดียวนี่พระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเราไม่สงสัยธรรมชาติแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ยังไงนั่นเมื่อเราอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาฮะจะพูดในทางสมมติตลอดเวลาก็ตลอดเวลาอันนี้จริงนะเนี่ยนั่นคือคำว่าอดีตอนาคตมีความหมายอะไรล่ะตายที่นั่นเกิดที่นี่มีความหมายอะไรไม่เห็นมีความหมายใจมันหมดความหมายในสิ่งนั้นแล้วเพราะเป็นสมมติล้วนๆสิ่งนั้นทำให้มันพ้นจากสิ่งนั้นเสียแต่ว่ามาพึ่งตัวเองมันก็เหมือนมีอยากพึ่งตัวเองหวังพึ่งใครก็ไม่มีไม่ต้องพูดหรอกอย่างอื่นเอาพึ่งใครก็ไม่มีแม้ที่สุดต้องจะว่าหวังพึ่งตัวเองมันก็ไม่เห็นหวังยังเห็นเด่นเรื่องพุทธธรรมพระพุทธเจ้ามาเด่นที่ไหนนาว่างั้นเลยเด่นที่หัวใจธรรมะมาอยู่ที่ไหนธรรมะเข้าใจหัวใจเท่านั้นใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสธรรมทุกประเภทเนี่ยไม่ว่าธรรมส่วนอักส่วนกลางส่วนละเอียดใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสละเอียดสุดก็ตามมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราบเป็นผู้รับรองเป็นเจ้าของสมบัติของธรรมนั้นไม่มีอันใดก็ไม่มีขันห้าเพียงขันห้าเท่านั้นแหละมีแต่เป็นเครื่องมือสำหรับท้ายให้จริงจังด้วย
2: จะมาคิดห่วงหน้าห่วงหลังอะไรจะดีที่เสียที่โสในโลกอันนี้มีแต่โลกเกิดตายโลกเกิดตายไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวโยงกันคืออะไรความทุกข์ความทรมานความลำบากทางด้านร่างกายและจิตใจมีแยกไม่ออกกับเรื่องความเกิดตายมันไปด้วยกันจนถึงวันตายตายแล้วมันก็ต้องติดต่อไปอีกเพราะใจไม่ตายทุกข์มีที่เหลือมีมากน้อยมันก็จะติดตามหัวใจไปเกิดในภพนั้นนี้แบกกองทุกข์อีกอย่างเดิมนั่นแหละฟาดลงให้มันขาดสะบั้นลงเสียในวงปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรติดต่อเลยอันนี้ตัดขาดอนาคตตัดขาดปัจจุบันก็รู้เท่ามายึดอะไรทั้งนั้นเนี่ยเบธรรมานาลังอันอภินิเวศายะทำทั้งควรไม่ควรถือมั่นนี่เป็นวาระสุดท้ายของการปฏิบัติบอกทำทั้งควรไม่ควรถือมั่นทั้งควรมันหมดทำทั้งควรหมายถึงว่าทำในขั้นสมมติทั้งมวลไม่ควรถือมั่นนี่ตัดขาดสัพเพสัมมานัตตาพุ่งเลยนี่ทำยอดแห่งธรรมแท้ก็คือสัพเพสัมมานัตตาทำทั้งความเปลี่ยนแปลงราสิ้นที่สมมติทั้งหมดต่อยเพิบหมดแล้วอันนั้นเป็นอะไรมันต้องผูกอย่างมีสมมุติมาขึ้นมาแย้งมันก็มีทางที่จะพูดเช่นอย่างนิพพานเป็นอาการนี้เรามันทราบเป็นยังไงหัวใจของผมมันกล้ากล้าท้าอะไรต่างๆเลยเป็นที่คุณท่านบอกในที่ก็เป็นที่ดกมีนิพพานเป็นอาการถ้าเป็นดกก็ท่านที่ดกแหละหลักหัวใจโง่มันพูดอย่างนี้มันเห็นอย่างนี้เนี่ยวางอะไรผมท่านจะคุณนั่นหรอมั้งนั่นราคาที่ว่าคุณทำมาท่านเห็นอย่างนี้นี่แหละนิพพานเป็นอนัตตาแล้วนิพพานก็เป็นใจรักสุขนะการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อพระนิพพานอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานแล้วพระนิพพานเนี่ยกลับมาเป็นอนัตตาเองพระนิพพานก็เห็นอัศจรรย์อนิพพานคือใจรักมันเองนะเด่นไม่ว่าอัตตาหรืออนัตตาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นจิตจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าหากว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดของจริงๆแล้วจะไม่เข้าไปยึดในเงื่อนทั้งสองทั้งอัตตาทั้งอนัตตาซึ่งเป็นธรรมสมมุติด้วยกันเช่นอย่างบุญและบาปก็ยังมีอยู่ด้วยกันในหนังสือบาลีจึงได้พาปรับเป็นญาณบุคคลผู้มีบุญและบาปทั้งท้องเสียแล้วหนักตั้งแต่บุญบาปเป็นสมมุติเป็นบันไดสำหรับหนุนขึ้นไปหนุนขึ้นไปซึ่งเป็นฝ่ายดีบาปเป็นเครื่องกดขี่บุญเป็นเครื่องสนับสนุนไปเหมือนบันไดพอขึ้นถึงที่แล้วบันไดกับคนมันก็หมดปัญหาทันไปทางสายทางเดินเข้ามาในวัดเรานี่เป็นต้นนะมันก็หมดปัญหาทันไปเมื่อถึงที่แล้วทางและทางก็เหมือนกันเช่นกันเมื่อถึงที่แล้วมันก็ปล่อยด้วยกันทั้งสองเหมือนกับว่าคุณละตาปราบคุณละเองละต่อเองรู้ประจักษ์ในใจมันไม่เป็นอะไรนี่เราพิจารณาอนิจจังแล้วชัดๆเห็นได้ชัดๆเรื่องอนิจจังคือยังไงไงพิจารณาทุกขังก็ชัดๆทุกขังเป็นไงพิจารณาอนัตตาเป็นยังไงก็เห็นได้ชัดๆอย่างนี้พอมันปล่อยอันนี้หมดแล้วมาอันนี้แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างทั้งสามนี่เป็นนานั่นมันเห็นประจักษ์จิตมันเป็นจิตที่ค้างอย่างนั้นอยู่พอมันค้นจากสามสภาพสามอย่างออกมาแล้วอันนี้มันกลับตรงข้ามกับนั่นแล้วแล้วยังจะมาจับยัดเข้าไปในอนัตตาอยู่หรือออกจากผู้ออกตารางไปแล้วมันจะจับยัดไปในตารางอยู่มันก็ทางนั้นก็จะเรียกว่าคนโทษได้ยังไงจริงนั่นสิมันรู้ได้ใจนี่พระพุทธเจ้าท่านหลังจะให้เชื่ออย่าเชื่อตามตำรับตำราอย่าเชื่ออะไรในกาลามาสุเชื่อแล้วมีคนที่คนเชื่อได้ท่านหมายถึงธรรมขั้นนี้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมให้เห็นจริงตามลำดับโดยตัวเองอย่างพระสารีบุตรพูดกับพระทั้งหลายว่าบอกพระสารีบุตรบอกไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่ามีพระสารีบุตรเพราะมันจะมีภาษาพระสงฆ์ทั้งหลายต่อยกโทษพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมลงแม้พระทั้งพุทธเจ้าไม่ยอมลงพระสารีบุตรบอกว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่าเราเชื่อเราเองว่าพระพุทธเจ้าท่านทำพอเป็นทรงเรียกรับสั่งพระสารีบุตรเข้ามาพอเป็นกิริยาเพื่อจะเทศสอนพวกตาบอดนั่นแหละนายสายบุญได้ถ้ามาฟ้องเราเนี่ยพวกหูหนวกตาบอดเราต้องพูดสักษาเราเสียว่างนั่นพวกหูหนวกตาบอดมันคลานเข้ามามันตำไม้ตำตอมาฟ้องเราเสียว่างนั่นว่าเธอเนี่ยไม่เชื่อเราเชื่อเธอองค์ยนต์ใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะเนี่ยเป็นเท่าไรจึงไม่เชื่อเรา ท่านก็พูดถึงเรื่องฉันทิฏฐิโกนี่พระองค์ประทานไว้แล้วข้าพระองค์ผู้ปฏิบัตินี้รู้จริงจริงตามนี้โดยลำดับจนกระทั่งถึงหมดเชื่อตัวเองได้ให้มีส่วนยอมรับความจริงอันนี้ตามที่พระเจ้าทรงสอนด้วยหัวใจตัวเองถูกต้องแล้วสารบุตรเราต้องการให้เป็นตัวของตัวนั่นแหละไม่มาเกาะเกี่ยวเรานั้นมายึดเราเหมือนนันทะนันทะเหมือนกันพระนันทะที่พระพุทธเจ้าหาอุบายเอาหนีจากรัชนีกินเนื้อแต่งานนั่นพระเจ้าเป็นผู้รับรองทุกสิ่งทุกอย่างว่าพอพระนันทะนั้นเด็ดค้นจากเรือนจำจิตสิ่งคุมขังทั้งหลายอันเป็นตัวสมมุติเจ้าประการทั้งปวงแล้วนี่เราก็ปลดเครื่องเธอแล้วที่นี่นะเราไม่ได้เป็นภาระรับรองเธอเหมือนแต่ก่อนแบกหามเธอนี่แต่ก่อนแล้วก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละสอนให้เป็นตัวของตัวมีพระสารีบุตรท่านเป็นตัวของตัวท่านเต็มส่วนแล้วก็ท่านทรงรับสั่งนั้นสอนท่านทั้งหลายนั้นพวกตาบอดหูหนวกทั้งตาบอดทั้งหูหนวกด้วยพวกนี้ทั้งว่าเสียเสียแก่นเสียขาคานมาก็ล้มลุกคุกคานด้วยพวกตาแตกวันนี้คุกว่านั้นก็เป็นภาษาแล้วมหาว่าพวกตาดีก็ว่าเสียไปอื่นตาพวกตาบอดว่าตัวเองที่ว่านั้นนี่นะสิ่งนี้ที่อาการามาสุท่านมุ่งให้เห็นตามความจริงเป็นอย่างนี้การทุกข์ทางตาหาวิญญาณไปดีมันไม่ดีนะอันนี้การทุกข์ทางตาไม่เป็นกลุ่มเนี่ยมันจะถอนตัวออกมาไม่ได้พอลงสุดท้ายจะเป็นธรรมานตาเป็นกลุ่มแล้วมันก็ถอยวางใจรักทันทีถึงออกมาเลยนั่นยังจะมาจับยัดเข้าไปใจรักเหลือใจรักเหลือนี่เหมือนกระชากอยู่ในหัวใจนั่นเองนะที่ว่าถอนถึงออกมาแล้วจากใจรักเพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วเหมือนเราก้าวขาออกมาจากบันไดมาสู่ชั้นลาแล้วหลับล่างไปอยู่บันไดเหนือเนี่ยท่านปัญญาตรงไหนที่พอจับพูดแล้วก็หมู่เพื่อนได้มีไหม

านพระพิฆาตพระโลกชาพุทธนอกจากนี้ของปองถึง45พระจริงทันพระปองเป็นความประพฤติจริงทันหนักสมมติในการบวชแต่ก็มาปองในการประพฤติปฏิบัติเป็นเหตุให้ขาดศรัทธาความเชื่อความอาศัยจิตนาและอาศัยต่อผู้ที่เห็นได้ยินกิริยาที่แสดงออกของพระแล้วนี่เรียกว่าปองปองทำความประพฤติไม่ตรงไปตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นของจริงอันเป็นสิ่งที่จะทำเพศของพระให้แนบสนิทหรือแนบแน่นลงไปโดยลำดับเพราะอย่างยิ่งการปฏิบัติกรรมฐานจิตตภาวนาเป็นจริงจิตของจำเป็นของพระแท้เกี่ยวกับเป็นชีวิตจิตใจงานนี้เป็นงานของพระเหมือนกับงานนักคารวะเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหาและหาเรื่องชีวิตเป็นงานจำเป็นของเขาตลอดวันตาเพราะถ้าขันมีความต้องการตลอดเวลาไม่ทำงานไม่ได้มันมีอะไรก็อยู่แต่กินก็ตายทั้งหมดคนเราเพราะฉะนั้นงานจึงเป็นของจำเป็นไปตามร่างกายที่มีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาในสิ่งยาทั้งหลายที่เรียกว่าปัจจัยสี่คือเครื่องมือหนุนอาการเป็นไปงานของพระพุทธงานเจริญเมตตาภาวนาเป็นงานจำเป็นตลอดชีวิตของพระจากพระการดึงงานของตนทะเลทรายไปยุ่งในงานที่ไม่ใช่งานหรือว่าหาตอนที่ไม่ทันตลอดปอกเปิดที่คันไม่ยอมเก่าก็ไม่หายคันพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้อย่างชัดเจนบ่งบอกชัดตั้งแต่วันเริ่มบรรพชาไปทั้งหมดบอกงานให้เลยเจซ่ามานะฆ่าทันตาดันตาแต่โจแต่โจดันตานะฆ่าโลมาเจซ่าเอาลงไปดวงคือย้อนหน้าย้อนหลังเพื่อการทบทวนให้ละเอียดละออแห่งการพิจารณาเจซ่าเป็นเช่นไรผมก็นิยมคนชอบกันมากเป็นของสวยของงามตามความสมมติของนิยมเป็นตามความสมมตินิยมของโลกที่เป็นไปเพราะความสั่งสมกิเลสตัณหาอาสวะนำชอบสิ่งนี้ด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าทรงกลับตรัสเป็นว่าตรงข้ามที่เป็นนายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามที่เกิดที่อยู่ก็อยู่ในที่สกปรกเกิดในที่สกปรกเป็นอยู่ในความสกปรกตลอดเวลาต้องช้าต้องล้างไม่ช้าไม่ล้างไม่ได้สกปรกขนก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ตกลงไปในถ้วยในจานอาหารนี่ยังขยักเขยงไม่อยากรับทานพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ลงมาเทศาลงมามีลักษณะคล้ายคลึงกันนะที่เกิดที่อยู่ก็เหมือนกันเป็นไปเพียงว่าขนโลมาเนี่ยมันดูห่างๆไม่เหมือนผมที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นบนที่สัตว์เป็นสำคัญที่เจอนะเล็บดูยิ่งเป็นที่เจ็บสิ่งสกปรกโสโครกได้อีกนอกจากฐานสถานที่เกิดที่อยู่ตลอดถึงตัวของเล็บเองก็เป็นของสกปรกต้องแกะต้องตัดต้องฆ่าต้องล้างไม่ยังมีของสกปรกอยู่ไหมตายเล็กนี่ได้อีกเล็กยาวๆแล้วนั่นร่างของความสกปรกเอามาตัดออกเพื่อจะร่างของสกปรกที่ติดอยู่ในตายเล็กนั้นออกได้แต่นั่งกับร่างลำบากโลกของโยมกันเล็กเยอะไม่เล็กยาวยิ่งกว่าเล็กหมานั่งที่จะว่าสลับในนี้ต่อของสกปรกถึงตายก็มีอยู่ในเล็กนั้นมันมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นมันเป็นนิยมเอาไว้กันยาวๆแล้วเล็บยาวๆจะทาสีมีสีสันนั้นนะสะดุดตาสะดุดใจเพื่อให้กิเลสมันตื่นนะปกติมันก็ตื่นอยู่แล้วคือมันจะนอนเมื่อเราแต่มันพักผ่อนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นกิเลสประเภทหนึ่งพักผ่อนประเภทหนึ่งก็ออกเที่ยวเพ่นพ่านหลังกิเลสมีหลายประเภทคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นพันตลอดเวลาทันตาฟันแล้วก็พิจารณาที่มันต่างมันสะอาดที่ไหนมันจะประกอบต้องซักต้องล้างทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งวันทั้งวันก็ยังต้องซักต้องล้างกันวันสองวันสามวันคำว่าฟันก็คือกระดูกนั่นเองคิดอะไรกับกระดูกมันเป็นลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าฟันเกิดที่อยู่มันก็ประกอบพิจารณาเห็นชัด
พราะฉะนั้นความทุกข์มันอยู่กับฟันที่มันปวดฟันตรงต้นแล้วความทุกข์มากมากเลยที่นาเห็นความจริงของมันมันต้องที่นาลงการตำหนิมันหนักดีต่อไปก็มันก็ลงถึงความจริงนี้หมดทางตำหนิฟันมันเป็นซี่ซี่นี่มันก็ตกไปอาหารในที่ใครจะอยากรับทานถ้าว่ามันเป็นของสะอาดของสวยงามน่าดูน่าชมแล้วอาหารที่ถูกสิ่งนี้ตกลงไปถ้าเข้าแล้วเป็นไงมันน่ารับทานไหมล่ะนะผมก็เห็นได้อย่างชัดชัดเลยตะโจยิ่งหนังของสำคัญผิวบางๆอยู่ข้างนอกไม่ได้หนาเท่ากระดาษเลยเป็นเครื่องหลอกตาแม้จะอยู่ข้างนอกหนังบางๆข้างนอกเป็นสวงสวยงามมันก็เต็มไปด้วยมูลด้วยขี้ของมันขี้เงาขี้ใครอะไรเต็มหมดมันก็ต้องชักต้องล้างเช็ดถูกันหน่อยเป็นประโยชน์ใหญ่โตคนบ้างๆแล้วน่ะหอคนทั้งคนที่เป็นคนสัตว์ที่เป็นสัตว์เพราะอาศัยหนังตะกะประยันโตหนังหุ้มรอบอยู่ในร่างกายจึงพอเป็นคนเป็นสัตว์ได้ถ้าถลกหนังนี่ออกเสียแล้วเป็นไงจะดูกันได้ไหมมีแต่แมลงวันแล้วจะบินตามหึ่งหึ่งดินมีแรงก็มีแรงก็มาอยู่เพราะมันเห็นว่าเข้าทีแล้วอาหารร่างเกิดแล้วมีท่อนหนังด้านตกติดไว้หนังเป็นผู้ต้านทานผู้รักษาแย่งการักษาแมลงวันแล้วมาแย่งเราไปเจออาหารร่างทั้งหมดมันก็บางๆเท่านั้นยืนนอนหนาก็ยืนนาเข้าไปข้างในเป็นไงที่เยื่อประดุมโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดยิ่งพิษเข้าไปข้างในเท่าไหร่ก็ยิ่งของเป็นของปฏิกูลโสโครดูไม่ได้เลยถ้าต่างคนต่างไม่มีหนังเดินมาหากันดูได้พี่นายมันเริ่มไปด้วยอะไรมันจะของสกปรกทั้งมวลอยู่ข้างในเยอะมาก็ต้องเป็นของสกปรกนั้นจะหาของสวยงามเยอะมาไม่ได้มันคือการพี่นายเรื่องปัญญาพี่นายพอถึงจตุรัสตั้งกระดุให้พอเหมาะกำลังของผู้เริ่มบวชเริ่มปฏิบัติให้สมาทานให้งานอันเป็นหลักสำคัญบุญมาฐานะนั่นคือหลักฐานอันสำคัญกรรมะกับพลังงานมันเป็นหลักสำคัญประจำมันเป็นหลักสำคัญประจำชีวิตของพระย่าที่เป็นนานย้อนหน้าย้อนหลังเหมือนเขา

มันดูเส้นดูเอ็นเนื้อหนังเป็นเครื่องฉาบทาแล้วก็ทำให้ตาฝ้าตาฝางมองไม่เห็นคิดเห็นแดงมองไม่เห็นความจริงหน้าที่เด็กคำถามก็คือถลกหนังแล้วมันจะขึ้นแรงไหนที่เด็กคำถามใครไปยินดีจับก็เป็นอย่างนั้นคนก็เป็นอย่างนี้ยิ้มก็เป็นอย่างนั้นชาก็เป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เดินหากันมีเรื่องใจเนื้อเยิ้มไปด้วยบุพโพโลหิตน้ำหนักน้ำหนักมันดูกันได้พบกันได้ไหมนั่นคือน้ำผมจะทำนะเรื่องของปัญญาท่านมอบงานให้ย่อๆไว้ก่อนไปตั้งที่การฐานสองของานห้าชิ้นนี้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ตามซึ่งถูกกับจริตนิสัยแต่ของการพิจารณาเราเมื่อพิจารณานั้นลงไปแล้วมันก็จะวิ่งวิ่งถึงกันหมดตลอดอาการ32ไม่มีสิ่งใดลี้ลับต่อสติปัญญาก็ได้เลยมันเป็นงานสำคัญงานนี้แหละเป็นงานของพระเป็นกิจพระอันจำเป็นของพระแท้งาน5ชิ้นชิ้นใดก็ตามพิจารณาให้ทำงานอันนี้เดินก็ให้เดินทำงานนี้นั่งก็ให้นั่งทำงานยืนนอนเว้นตลอดทำงานอันนี้อย่าเถื่อไฝไปที่อื่นที่ใดซึ่งเป็นการพลาดจากงานด้วยความใจลอยด้วยความประมาทเผลอสติสตังตั้งหน้าทำงานเราไม่หวังเอาผลประโยชน์จากงานอื่นใดนอกจากผลประโยชน์จากงานที่เราทำนี้เท่านั้นสำหรับพระซึ่งเป็นนักบวชการพิจารณาในอาการใดก็ตามมันมักจะมีหลอกอยู่เรื่อยๆเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างที่เขาขอปอกคอแสดงมันแทรกอยู่ทุกแห่งที่หนแทรกอยู่ทุกเรื่องเวลาพยายามอยู่ตลอดสายไม่มีการลดการละความพยายามไม่มีใครเหนืออำนาจมันได้มีกิเลสเหมือนกันไม่มีใครเหนืออำนาจมันได้มันแทรกอยู่ทุกหนทุกการทุกเวลาแม้แต่ขณะทำสมาธิภาวนามันก็แทรกอยู่นะพอจะเป่าเวลาเผลอได้ง่ายเผลอมันก็หลอกให้เผลอด้วยต่อยพอเผลอเนี่ยมันก็ต่อยด้วยใครจะว่ากิเลสมันโง่เมื่อไหร่กิเลสมันฉลาดเหนือโลกมันถึงได้ครองโลกวัฏจักรมันเป็นราชาแห่งวัฏจักรสังสารจักรมีสามภพนี่ครอบอำนาจทั้งหมดเวลาเราพิจารณาอะไรกิเลสมันจะเข้าแทรกเช่นกำหนดลมเช่นอนาปานสติเป็นต้นกำหนดลมไว้ที่ใดก็เป็นเห็นว่าลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนเด่นชัดกว่าเพื่อนเช่นตั้งจมูกเป็นต้นเรากำหนดอยู่ที่ตรงนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกไปให้ถ้าเป็นคนก็ให้ยืนอยู่ที่ประตูคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเข้าไปไม่ตามออกไปให้กำหนดรู้อยู่ด้วยความไม่เผลอสติลมนั้นแลเป็นเครื่องถูกมัดจิตให้กระล่อมกระแสต้องมารวมตัวเมื่อจิตเริ่มกระแสเข้ามารวมตัวแล้วมันก็เด่นชัดขึ้นมาทางความรู้สึกความรู้สึกนั้นเด่นอยู่ที่จุดนี้ตรงนี้นะตอนนั้นก็มีความสว่างสวยมีความผ่องใสเด่นดวงเพราะกระแสของจิตรวมตัวเข้ามาแล้วด้วยอำนาจของอนาปานสติคือลมซึ่งเรานำมาเป็นเครื่องยึดของใจโดยมีสติเป็นผู้ควบคุมมาที่นี่การที่ว่าให้ระวังกิเลสจะแทรกคือว่าถ้ากำหนดไปนานๆเดี๋ยวมันจะเกิดความน้ำพันขึ้นมาว่านี่แต่ก่อนเรากำหนดลมที่ดั้งจมูกเป็นที่เหมาะสมแต่ขนาดขนาดเข้าประหนึ่งว่าดั้งจมูกนี่จะสูงไปได้ต่ำลงไปบางทีเหมือนกับไปอยู่กระดือหนึ่งบางทีเหมือนกับพ้นร่างกายไปอยู่ที่หนึ่งที่ใดนี่ก็มาตั้งใหม่เนี่ยโน่นนี่มันตั้งลมสูงไปไม่ตั้งลมต่ำไปตั้งใหม่ตั้งใหม่อันนี้ใช่ไหมล่ะก็ให้จับปั๊บตรงที่ลมเพราะเมื่อลมปรากฏอยู่ก็อยู่สูงอยู่ต่ำเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสูงความต่ำแต่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้เรื่องของลมด้วยความมีสติจิตใจจดจ่อกับลมนี่เท่านั้นมันจะสูงจะต่ำไปไหนก็แสดงว่าเราทำงานไปโดยลำดับอยู่ต่ำเราก็ทำงานกำหนดรู้อยู่อยู่สูงลมว่าสูงเรากำหนดรู้อยู่กับลม

มันไปไหนก็มันตักนั่นเหมือนยาหรือเหมือนคณะติดหลังตามันจะไปไหนก็มันไปคณะมันติดอยู่หลังมันแล้วเดี๋ยวมันหมดกำลังเองลากขึ้นมากันเองเชื่อติดคณะอีกด้วยอันนี้ก็เหมือนกันจิตเหมือนกับคณะไอ้สิ่งนั้นสติก็เหมือนกับเชือกมัดกันไว้นั่งกลับลงนี่เป็นอาการอื่นก็เหมือนกันนะเรายกลมขึ้นมาพอเป็นเอกเทศเพื่อให้ทราบถึงเรื่องการพิจารณาในอาการใดก็ตามมันจะมีกิเลสมาหลอกมาสูงไปต่ำไปนอกไปในไปอะไรนี่เราเคยเป็นนั่นผมเคยเป็นแล้วมันมาตั้งมาแล้วไม่ได้เรื่องนี้ยังไงกันถ้าหลังก็ปากเลยเอามันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะลงไปใต้พื้นพญานาคเราก็จะตามมันไปนู่นขอตั้งแต่เรื่องที่เราพิจารณาเนี่ยปรากฏชัดๆอยู่กับจิตเถอะเมื่อจะหัวหอของเดินฟ้าขึ้นไปนู่นเราก็จะพิจารณาอยู่บนฟ้าไม่ยอมปล่อยอาการที่เราได้จับไปแล้วได้เห็นหรือได้รู้อยู่ในขณะที่พิจารณาแล้วมันจะสูงไปต่ำมันรู้กันอยู่นี่ไปไหนมันคาดเคลื่อนไปไหนเราไม่ได้ภาวนาเอาสูงเอาต่ำงั้นพอแก้นั่งนั่งก็ได้ผ่านหายสงสัยจับปุ๊บตรงนั้นไม่ปล่อยเป็นยังไงแต่กำหนดมันไม่ถอยก็ต้องทิ้งจิตที่มันกระจายรู้ชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าเกิดความอัศจรรย์ร่างกายก็เห็นได้ชัดเจนจริงเป็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกคำว่าเห็นชัดเจนนั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นนับเช่นนับเดินนับอะไรคือมันประจักษ์ร่างกายส่วนต่างประจักษ์ภายในใจจิตเกิดความทราบซึ้งในขณะที่เห็นร่างกายในวงปัจจุบันผิดกันกับความหมายเห็นด้วยความหมายเป็นยังไงเห็นด้วยความจริงเป็นยังไงที่กล่าวนี้คือเห็นด้วยความจริงที่แรกเราเป็นความหมายไว้ก่อนตั้งหมายเอาไว้กำหนดเนื้อกำหนดตรงไหนกำหนดตรงนั้นซะก่อนเป็นความหมายเอาไว้เป็นสัญญาก็ถูกพอจับมันแม่นยำเข้าไปโดยลำดับไม่ยอมปล่อยเหมือนชนะสิ่งหลังตาแล้วมันก็ไปมันไปนั้นไปนั้นพิจารณาจนกระทั่งกระจายไปหมดตอนพิจารณาร่างกายนั้นมันไม่ทั้งที่ร่างกายเราก็มีอยู่และทั้งที่เราก็พิจารณาร่างกายอาการใดอาการหนึ่งของร่างกายแต่ขณะนั้นร่างกายมันตกสลายลืมเนื้อลืมตัวแต่จิตไม่ลืมอาการที่กำหนดที่พิจารณาอยู่นั้นไม่ยอมปล่อยนี่ถูกต้องให้จำเอาไว้นะปฏิบัติขึ้นมาอย่าไปกำหนดเรื่อยกำหนดเล่าของนั้นไม่ถูกนะเหมือนกับปลูกต้นไม้พอมันจะขึ้นแล้วก็ย้ายพอจะขึ้นย้ายแล้วไม่มีทางขึ้นนอกจากมีทางตาอย่างเดียวการพิจารณาอย่างนี้เป็นความสงสัยลังเลหาหลักฐานไม่ได้ไม่จับจิตขึ้นมา ลงก่อนเอากำหนดทำให้รู้อยู่ลงลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปให้รู้ว่าละเอียดลงไปจนกระทั่งลมมันหมดในความรู้สึกมันมีได้ผู้ปฏิบัติกำหนดลมเวลามันอยากก็รู้ไม่ยอมเผลอเรื่อยไปที่ลมค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปในความรู้สึกละเอียดเข้าไปจริงๆนะจนฐานหยับไปเลยมีอันหนึ่งที่เหลือจะมาหลอกตรงนี้พอลมหายเงียบไปเพราะเราเคยมีลมยื่นจนาลมอยู่ด้วยลมเบาไปเราไปพอเราเบาไปละเอียดลงเท่าไหร่นั่นก็เห็นชัดที่นี่ลมหมดไปในความรู้สึกมันทำไมมันจะไม่ชัดนี่ตรงนี้แหละตรงที่เหลือจะหลอกตัวของมาอ้าก็เมื่อลมหมดไปแล้วนี่มันก็ไม่ตายเลยนั่นที่ตกใจนะตกใจนั่นเหมือนกับว่าไปเขย่าจิตดวงที่กำลังละเอียดเพราะอำนาจแห่งลมละเอียดและลมดับไปนั้นให้ฟื้นตัวกลับมาแล้วเลยกลายเป็นจิตปกติและลมก็เลยมีปรากฏขึ้นมาเสียการพิจารณาก็ได้เพียงแค่นั้นพิจารณาทีไรถ้าตัดมันหันไม่ได้มันก็ไปเพียงแค่นั้นไม่เลยจากนั้นแต่เลยเพราะฉะนั้นการเพื่อตัดปัญหาเรื่องก่อควรลึกอุปสรรคติดขวางทางเดินของตนจึงตัดสินใจลงให้มันเหมาะสมกันถึงลมหายใจจะหายจะดับไปก็ให้ดับไปเถิดขึ้นที่ว่าจิตยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นลมดับไปก็ยังรู้ว่าลมดับไปจิตไม่ได้ดับไปด้วยนี่จิตยังรู้ตัวอยู่นี่ยังครองร่างอยู่นี่จะตายตรงไหนอารมณ์จะดับอะไรไม่ทนก็ให้ดับไปเมื่อจิตครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นมันก็พุ่งคือมันตัดปัญหาได้เลยความนิสัยนี้ก็หมดแล้วจิตก็พุ่งสู่ความละเอียดเต็มที่นั่นการพิจารณานี่เป็นความจริงสำหรับผู้พิจารณาเป็นอย่างนี้ผมก็เคยพิจารณาอยู่แล้วยอมรับจากคุณไม่ใช่มาสอนหมู่เพื่อนเฉยๆนะนี่พิจารณาเริ่มแรกกับพุทโธ

เป็นต้นซะก่อนมันต่อมามันกระจายมันไปเองลมอะไรแบบนี้มันไปหมดนั่นแหละกำหนดจนถึงเหตุถึงผลของมันกำหนดลมก็ดีเอาจนกระทั่งมันละเอียดจนกระทั่งมันหมดไปเลยลมเอาหมดก็หมดมันก็ตัดสินใจกันอย่างนี้มันก็พุ่งเลยจนกระทั่งกายหายเงียบอีกเหมือนกันลมหายไปแล้วกายหายอีกเลยสิ่งที่มาหายก็คือความรู้เหลือแต่จิตเท่านั้นแต่เราจะว่าเหลือแต่จิตจริงๆเด่นๆนั้นไม่ได้มีอะไรจะเทียบไปเทียมไม่ได้เหลือแต่จิตคือหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองไม่มีอะไรคงเลยในขณะนั้นเงียบจริงๆขาดไปหมดอย่าตระภาพนะความคาดตามเสน่ห์ตามไม่ได้นะผิดเราฟังในหลักปฏิบัติเทศกับเทศทางภาพปฏิบัติการมาเทศปฏิบัติหนึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนึ่งเป็นภาพปฏิบัติทั้งนั้นผู้ฟังก็ให้ฟังในภาพปฏิบัติอย่าไปคาดเป็นหมายในขณะที่ทำความเพียรหรือเจริญอนาปานสติเป็นต้นนะอย่าไปคาดเป็นหมายผลจะเกิดขึ้นอย่างไรให้เราเป็นคนรู้เองเห็นเองอย่าไปปรุงไปแต่งเป็นสัญญาอารมณ์ขึ้นมาจะเป็นเครื่องหลอกตัวเองหาผลประโยชน์ไม่ได้ตลอดไปต้องให้เป็นผลของเราเองถ้าเกิดขึ้นมาเหมือนกันกับท่านหรือไม่เหมือนกันกับคนอื่นที่เป็นก็ให้ทราบว่าเป็นของเราไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครเป็นขึ้นอย่างนี้ก็สมบัติของเราเป็นอย่างนี้เรามีห้าใช้ห้าเรามีสิบใช้สิบเราไม่เอาเงินมหาเศรษฐีมาใช้เราใช้สมบัติที่มีที่เกิดมีอยู่สำหรับเราอันนี้เหมือนกันผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเรามากน้อยก็ให้ถือเป็นสมบัติของยาเอาไปวัดไปเทียบไปเคียงกับของคนอื่นจะเป็นการเสียและทำลายสมบัติของตนให้เสียไปโดยหาเหตุผลไม่ได้และไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอันนี้เป็นของสำคัญมากเวลาพิจารณาเพื่อความสงบก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาเพื่อความสงบมีหน้าที่อันเดียวจดจ่ออยู่อย่างเดียวเพื่อความสงบแล้วไม่ต้องคิดถ้าต้องการความสงบไม่ต้องคิดนอกจากเป็นกรณีพิเศษดังที่กล่าวไว้ว่าบ้านในปัญญาโยมาธิอันนั้นเป็นกรณีพิเศษยกว่าแต่แบบสมบที่เป็นไปโดยปกตินั้นเมื่อต้องการความสงบให้พิจารณาแบบจะเป็นไปเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถึงการค้นทางด้านปัญญาเราให้ค้นพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาทำจริงกำหนดอันไหนให้รู้อันนั้นแยกอะไรให้เห็นชัดเจนด้วยการแยกการแยกให้จิตทำหน้าที่กับนั้นอย่าส่งไปที่ไหนอย่าไปคาดไปหมายดูกันอยู่ตรงนั้นให้เห็นกันอยู่ตรงนั้นนี่คือว่าตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาโดยถูกทางไม่ต้องไปคาดเป็นหมายผลจะเกิดขึ้นจากปัญญาว่าแท้ที่เดือดประเภทใดบ้างไม่ต้องไปคาดเสียเวลาความคาดหมายไม่เกิดประโยชน์นอกจากมาทำลายงานของเราให้เสียไปเท่านั้นนี่เดี๋ยวพิจารณามาแล้วถึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ได้พูดด้วยความร่นเดาพิจารณามาแล้วทุกอย่างในบรรดาที่นำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังจึงเป็นที่แน่ใจผู้แสดงเองก็แน่ใจว่าไม่ผิดเคยเป็นมาอย่างนี้แล้วผิดถูกประการใดเจ้าของก็เป็นมาแล้วเห็นแล้วก็เป็นครูส่วนผิดก็เป็นถูกอันหนึ่งเพื่อจะอธิบายหรือพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าอย่าทำอย่างนั้นมันผิดสิ่งที่ถูกก็เป็นคุยอันให้ทำอย่างนี้ถูกได้เคยปฏิบัติมาแล้วอย่างนี้เคยรู้มาเห็นมาแล้วอย่างนี้มันชัดเจนอาถรรพ์ทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากภาพปฏิบัติเราเองพนักงานการค้าการหมายจริงไม่ใช่เรื่องที่จะให้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่อย่างใดนอกจากมารบกวนงานของเราหรือทำงานของเราให้เสียไปทำหน้าที่ตามเรื่องของตัวเองสติปัญญาไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานะให้พากันเข้าใจถึงเวลาเต็มกรอบเต็มมุมเป็นสำคัญมากสติปัญญาจะดีดขึ้นมาเองเป็นอัตติปโนนาโถหาที่พึ่งใครไม่ได้แล้วเราเป็นเราคนเดียวตอนนี้ตาก็เราคนเดียวนี่แก้ที่เด็กจะให้ใครมาแก้ให้เราต้องแก้เองมันติดที่ตรงไหนเวลานี้จิตมันก็หมุนติ้วไปทุกเวทนาก็เกิดเท่าไรยิ่งหมุนกันถ้าเราจะสังให้รู้แจ้งจะทำจริงต้องเป็นความหมุนติ้วเข้าไปไม่ถอยหลังแล้วมันก็ลูกขึ้นมาด้วยความจริงนี่มันชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วไม่มีวันหลงลืมด้วยนะการรู้ด้วยความจริงหลงลืมได้ไงอันนี้ก็อย่างเขาหน้าเขาเจ๋งเขาพยายามยิงโต้ปัญหากันเหลือรู้ในสิ่งที่ควรรู้ไม่รู้ในสิ่งที่ไม่อาจรู้แล้วท่านจำได้หมดเลยท่านจำอะไรได้หมดเลยถ้ามีวันหลงลืมท่านมีหลงลืมไหมท่านก็มีหลงลืมเหมือนกันกับคนทั่วไปสิ่งที่ไปลืมมีไหมมีนะคืออะไรคืออริยสัจนะท่านไม่หลงไม่ลืมจะหลงลืมไงอริยสัจกับจิตมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทุกข์ก็มีอยู่ทั้งร่างกายแม้ทุกข์จะมีภายในใจทุกข์ก็มีอยู่ในร่างกายเห็นอย่างชัดเจนสมุทัยของร่างกายคืออะไรเดินมากก็เป็นสมุทัยให้ร่างกายเหนื่อยนั่งมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายเหนื่อยนอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายเหนื่อยเป็นทุกข์นอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายให้เป็นทุกข์แม้สมุทัยในจิตของท่านไม่มีสมุทัยเกิด

ต่างๆคือสาเหตุที่ให้เกิดความทุกข์เช่นกินของแสลงอะไรบินฟ้าอากาศไม่เหมาะสมกันกับร่างกายกระทบบินฟ้าอากาศก็เป็นสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมานี่แต่ท่านไม่เรียกสมุทัยเพราะไม่ใช่กิเลสแต่เราพูดอันนี้พูดออกมาเทียบเคียงเฉยๆว่าสมุทัยของธาตุขันธ์ว่านั้นว่าไปถึงคือสาเหตุคุณยังไงแต่ออกมาว่าสมุทัยคือสาเหตุแดนเกิดขึ้นแห่งทุกข์มันจะเกิดทุกข์ในร่างกายได้อย่างไรเห็นเป็นหวัดเป็นไอเจ็บท้องปวดหัวต้องมีสิ่งแสลงพิมพ์มากระทบกระเทือนอันเป็นสาเหตุที่เรียกว่าสมุทัยของร่างกายต้องมีเหมือนกันแต่ไม่เป็นสมุทัยแบบกิเลสฉะนั้นเราขันของแสลงนี่รับทานของแสลงแต่โลกไปนี่โลกกำเริบเอ๊ะวันนี้โลกกำเริบเพราะฉันนั้นนี่มันรู้แล้วนั่นแหละเป็นสมุทัยเป็นสาเหตุโกรธมากดับทุกข์รู้อยู่แล้วมันมีทุกข์อะไรอยู่นะเนี่ยสัจธรรมทั้งสี่อยู่ภายในใจท่านไม่มีวันลืมบางนั้นเลยพระนักเทศน์นี่แหละสิ่งไม่ลืมคือรู้ความจริงเต็มที่แล้วไม่มีวันลืมท่านนี่เป็นความจริงแท้นอกนั้นก็ยังลืมจำนั่งจำนี่จำสื่อจำเสียงจำตำหนักตำนาคาถาบทนั้นบทนี้มันลืมไปได้เหมือนกันเนี่ยกับคนทั่วไปสัญญานิจจ์การสัญญาว่าสาวิมุขติเนี่ยมันมีบอกแต่เรื่องหลงลืมเรื่องอนิจจ์ที่ฝังตาทั้งนั้นขันมันเป็นเหมือนโลกไปไหนขันบาลานกับโลกก็เป็นแบบเดียวกันจึงต้องดำเนินไปทางสายเดียวกันเนียนจังตุลังตาครอบอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันหมดส่วนที่เป็นของท่านเองก็คือความบริสุทธิ์ทั้งสิ้นอันนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าอกุปปะธรรมคงเส้นคงวาทุกขเวทนาไม่มีในจิตของบาลานตั้งแต่กิเลสดับลงไปแล้วทุกข์ไม่มีท่านไม่มีเวทนาปรมังสุขขังที่ว่านิพพานังปรมังสุขขังอันนั้นเป็นหลักธรรมชาติสุขจิตที่บริสุทธิ์นั้นต่างหากไม่ใช่สุขเวทนาส่วนสุขเวทนามีเกิดมีดับมีความยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆแล้วเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาภายในใจนี่เรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาภายในใจแต่เมื่อใจตัดต้นตอคือสาเหตุสำคัญได้จากอนิจจาหมดแล้วตั้งแต่ขนาดนั้นจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่มีเวทนาเลยไม่มีเหลือเวทนาในร่างกายเป็นน้ำไม้เหมือนกับโลกทั่วไปไม่ได้เหนือโลกเลยอนิจจาอนุปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเหมือนกันหมดแต่จิตที่บริสุทธิ์ได้จิตตั้งอนิจจังไม่มีแต่อาการของจิตมันมีอนิจจังตัวหนึ่งต่างหนึ่งอาการของจิตเช่นแสดงมาเป็นขันธ์รูปความปรุงความแต่งสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มันก็เป็นขันธ์ห้าเสียความปรุงความแต่งมันไม่ใช่แต่มันอาศัยจิตเกิดขึ้นก็ได้ว่าอาการของจิตแต่จิตบริสุทธิ์แล้วมันต้องเป็นกิเลสถ้าจิตไม่บริสุทธิ์เรานี่แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสที่ทำงานอยู่ภายในจิตแล้วเอาเข้าไปเผาลมจิตนั่นเป็นเมื่อเป็นตัวผลขึ้นมาแล้วทุกข์มากน้อยเผาลมจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายรับความทุกข์มาสั่งมาสายภายในจิตใจจนหาสติจะจังไม่ได้เพราะทุกขเวทนามากแล้วครอบงำจิตจนไม่มีสติติดตัวเช่นคนไข้ที่มีสติเป็นต้นที่เนื้อทิ้งตัวจนตกเตียงก็มีบางมีเพราะทุกขเวทนานี่มันเหนี่ยมหน้ามากสติที่จะครอบครองตัวไม่มีพระอรหันต์ท่านไม่เป็นอย่างนั้นพอเก้าถึงขั้นแล้วได้บอกพ้นภัยคือเรื่องสมมติทั้งหมดมันเป็นภัยพ้นภัยนี่คือว่าพ้นจากสมมติแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กับจิตแม้นิดเดียวปรมาณูไม่มีเลยมือเดียวบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ได้แต่อยู่ตามหลักธรรมชาติความบริสุทธิ์ของตนต่างกายจะยังอยู่กับชาติกันไปอยู่กันไปรับผิดชอบกันไปเหมือนจะได้อะไรจากร่างกายนี้จะอยู่ไปตั้งกับตั้งกันก็มีส่วนได้อะไรจากร่างกายและไม่มีส่วนเสียอะไรจากร่างกายเมื่อมันทนได้หลายมันจะร่างกายก็ไปตามสภาพของมันที่เป็นในจังทุกขังนักตาซึ่งเป็นสมมติธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติเราให้ชื่อท่าเขาบีบคือวิมุตก็อยู่กลางหลักธรรมชาติของตนแต่ไม่ใช่อยู่แบบสมมติทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงว่านิพพานมีอยู่หรือสูญไปอย่างนี้พูดไม่ได้ถ้าพูดมันก็เอาสมมติเข้าไปทับกันมีอยู่แบบโลกก็ไม่ถูกสูญไปแบบโลกก็ไม่ถูกมีอยู่แบบนิพพานสูญไปแบบนิพพานน่ะถึงถูกอันนี้ถูกที่สุดกับความจริงเพราะโลกในสมมติก็ต้องในความมีอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีอยู่แบบนั้นมีอยู่แบบนิพพานมีอยู่แบบวิมุตศูนย์ก็ศูนย์แบบวิมุตต์ไม่ศูนย์แบบอื่นอย่างโลกสมมุติฐานเขาศูนย์กันศูนย์นั่นคือศูนย์ความที่ผายผลปีนเรียกว่าศูนย์มีอยู่ก็มีตั้งโดอยู่นั่นก็มีอันนี้ไม่ใช่โดอย่างนั้นนี่ทานจะเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างนี้ได้ถ้าเป็นบ้านเป็นเมืองก็เป็นสมมุติอะไรที่บ้านเมืองก็เป็นบ้านเมืองแบบนี้แต่ใครจะไปกล้าบ้านเป็นเมืองถึงดำมันท่องได้เพราะนี่ทาน
นอกสมบูรณ์แล้วตึกรามบ้านช่องนี้มันเป็นเรื่องสมบูรณ์ทั้งหมดหาพิจารณาลงไปเมื่อรู้แล้วมันจะเข้าใจเองด้วยมันก็ไปถามใครแม้ศาสดาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็เธอไม่ได้ประมาทพระองค์ท่านหากทูลถามพระองค์ท่านจะรับสั่งว่าไงก็รับสั่งว่าอย่างที่เราเข้าใจอยู่แล้วนี้แน่เท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจะไปทูลถามท่านทำไมของอันเดียวกันรู้อยู่ด้วยกันถามกันมีอย่างเหรอเนี่ยของไม่รู้ท่านได้ถามของสงสัยท่านได้ถามนี่ไม่ได้สงสัยนี่รู้อย่างเป็นหัวใจและเป็นธรรมชาติอย่างเดียวของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านกล่าวว่านัตถิเสยโยวะปาติโยพระอรหันต์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงชาวองค์สุดท้ายไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันเลยในความบริสุทธิ์ทั้งหลายที่ท่านอยู่กับท่านองค์นั้นนอกจากอำนาจลักษณะที่ได้สร้างมาซึ่งเป็นปีกย่อยหรือเป็นเครื่องประดับนั้นมีเดือมล้ำต่ำสูงต่างกันจึงได้ต้องตั้งเอกราชทรงตั้งเอกราชให้ชาวโลกทั้งหลายแตกต่างกันผู้ใดที่เด่นในทางไหนมากเขายกนั้นให้ผู้นั้นเช่นพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเที่ยวชาญมากทางด้านปัญญาเขายกพระสารีบุตรเป็นผู้มีฉลาดทางปัญญาเนี่ยเขาบอกพลานของเหินเดินสร้างมีที่ปฏิหารมีปฏิหารนี่เขายกให้เพราะเด่นกว่าเพื่อนนอกนั้นใครก็มีแต่ไม่องค์นี้เด่นกว่าบรรดาสารีบุตรเขายกให้องค์นี้เป็นเอกราชคือเลือกในทางนี้เสียนะการแสดงธรรมก่อนยกข้าพเจ้าคุณมันนักการเป็นธรรมกิจเอกตัวท่านเด่นนั่นก็เทศเก่งแล้วนั่นเหล่านั่นก็เทศเก่งเหมือนกันแต่มันมีข้อเด่นกว่ากันตรงไหนก็ยกนั้นแหละนี่คือตามหน้าลักษณะของท่านความบริสุทธิ์นั่นเหมือนกันเราพูดนี้ความรู้นี้แหละฟังอยู่นี่แหละที่จะเป็นความบริสุทธิ์ก็คือผู้นี้เราจะไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นที่ใดว่ามีอยู่ที่ในที่อื่นใดนอกจากผู้รู้นี้เท่านั้นจะเป็นมรรคผลนิพพานเพราะกิเลสก็หุ้มห่อดิมีจิตตรงนี้ที่เป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้เป็นตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องแจ้งสิ่งนี้ออกด้วยเครื่องมือการสมัยคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างถูกต้องเราจะเห็นความจริงประจักษ์ใจของเราโดยไม่ต้องมีการสถานที่ใดๆมาเป็นเจ้าอำนาจศาสนาบังกดขี่บังคับที่กั้นกลางห้ามเราเห็นมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราเนี่ยถึงแดนความบรรทุกหรือหนองอ้อมันบึงอ้อหนองอ้ออ้อตรงนี้เหรอตรงนี้เหรออ้อเป็นอย่างนี้เหรอความบริสุทธิ์อ้อเป็นอย่างนี้เหรอนิพพานแน่สมาธิเป็นอย่างนี้หรือปัญญาเป็นอย่างนี้หรือวิมุตติเป็นอย่างนี้หรือแน่มันอยู่กับนี้ทั้งหมดนี่มันอยู่ที่อื่นที่ใดเอ้าฟันไปเลยถ้าเราจะได้ของวิเศษมากครองเพื่อจะแบกมันจะขี้หามจะขี้เหรอหามขี้โรคขี้โกรธขี้หลงขี้เกลียดขี้ค้านอ่อนแอนั่นขี้แย่มันจะขี้เต็มตัวมันวิเศษไหมล่ะนี่ถ้าวิเศษโลกนี่วิเศษไปหมดแล้วไม่ต้องหาของวิเศษแล้วแต่นี่มันไม่วิเศษที่มันตัวขี้เป็นไงตามปัญญาคุณบ่าว

ที่ไหนนะปกติไม่เคยแล้วความไม่เคยและไม่ทำไม่ปล่อยนั้นเพราะเหตุใดเราคิดแล้วด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างไม่มีทางได้มีแต่ทางเสียอย่างเดียวอันนี้ก็ไปเราจะไปแห่กันดูคนเฉยๆเราก็คนอยู่แล้วมันเป็นประโยชน์อะไรแล้วลองปล่อยลองดูให้ตาวี่ไปคนเดียววันนั้นแล้วมันแห่กันไปน่ะมันเป็นประโยชน์อะไรนึกว่ามหาภาวนามหาดูคนเหรอผลที่ได้มีอะไรบ้างไปนั่นใช้แหวกแนวแหวกแนวแหวกแนวเรื่องนี้กำลังเริ่มนะเรื่องนี้นะมันแทรกเข้ามาแซงเข้ามาแซงเข้ามาเรื่อยวงปฏิบัติครูบาอาจารย์หวังที่เราหวังว่าจะมาอยู่มาอาศัยมาอบรมศึกษามันจะเอาแบบที่เหลือมาเหยียบย่ำทำลายครูบาอาจารย์วัดวาวาดให้แหลกไปหมดเวลานี้นะรู้หรือยังเดี๋ยวนี้มันค่อยแทรกเขาแทรกเขาแทรกเขาท่านทั้งหลายรู้ยังนี่ไม่ใช่คนฉลาดนะผมหมดดีแต่รู้แล้วเวลามามากเข้ามากเข้าเหยียบกันแหลกไปล่ะไม่มีเจตนาก็ตามเถอะเหยียบต้องแหลกเห็นไหมรถเหยียบคนมีเจตนาที่ไหนแหลกไหมในที่เดียวเหยียบหัวคนเหมือนกันเหยียบหัวพระบวชเนี่ยกิเลสมันบวชไหมอะไรอุปชากิเลสเห็นไหมมีที่ไหนบวชพระบวชง่ายจะตายไปกิเลสบวชพระเหยียบพระมาเก่งก้างขวางนั้นขวางนี่แซงหน้าแซงหลังนี่ดึงลำบากแต่เราที่เป็นหัวหน้าพูดเฉยตามองแพ็บมันก็เห็นแล้วหูฟังมันก็ได้ยินแล้วเรื่องกิเลสทั้งนั้นนี่นะไม่ใช่เรื่องอัดเรื่องทำเจ้าของรู้ไหมถ้าว่าฉลาดต้องรู้สิกิเลสมันอยู่กับตัวทำไมจะไม่รู้มันออกมาจากหัวใจตัวแท้ออกมาทางกิริยาออกมาทางคำพูดคำจาทำไมมันไม่รู้หรอมันอยู่กับเราทำไมให้คนอื่นรู้ถ้าว่าฉลาดอ่ะนี่ที่ว่าเราตั้งใจศึกษาเพราะว่าเราไม่รู้เราครูบาอาจารย์อาจรู้ทำท่านรู้เนี่ยเราถึงได้ไปแล้วทำไมจึงเอาเรื่องของกิเลสไปเหยียบย่ำทำลายแหลกไปหมดด้วยไม่รู้อีกหรือเจตนามีอีกนั่นมันหลายชั้นนี่ผมก็ค่อยยิ่งอายุทั้งขานสุขภาพทุกอย่างมันก็ยิ่งลดลงไม่ค่อยได้ว่าได้กล่าวอะไรมันก็ยิ่งวันเลยยิ่งเหลวไหลไปทุกวันนี่แล้วการดำเนินที่จะไปเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นอยู่อย่างนี้เหรอจ้าของยังภูมิใจอยู่เหลือว่านี่คือการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานที่กิริยาการแสดงออกทั้งภายในจิตทั้งกิริยาการของทางกายทางวาจาอันนี้หรือเป็นทางเพื่อมรรคผลนิพพานมันเป็นทางกิเลสเคยพูดแล้วพูดเล่าว่าอะไรที่แหลมคมในสามแดนโลกธาตุนี่อะไรที่แหลมคมเหนือกิเลสมีไหมนั่นนั่นมีความแหลมกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมันเหยียบหัวสัตว์โลกทั้งสามไตรโลกธาตุที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่เวลานี้เพราะอะไรพายเกิดแก่เจ็บตายมันแค่เรื่องของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นแล้วสิ่งที่เหนือกิเลสคืออะไรก็คือธรรมเท่านั้นมาศึกษากับครูอาจารย์มันศึกษายังไงไม่ใช่มาก่อกวนกิเลสเต็มตัวแล้วหรือเวลานี้ไม่สงสัยนะเราน่ะมันแทรกช่องนั้นแทรกช่องนี้เข้ามามองไม่ทันน่ะถ้าจะว่าไม่ทันเจ้าของที่มองเจ้าของไม่ทันไม่มองก็ไม่รู้ถึงจะปล่อยให้มันหลั่งไหลออกมาแล้วก็เหยียบเจ้าของแหลกไปเหยียบคนอื่นไปอีกแลกไปอีกเคยอธิบายให้ฟังขนบธรรมเนียมกฎข้อบังคับระเบียบแบบแผน วิธีการดำเนินทุกแง่ทุกมุมที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาถ้าดำเนินยังไงมีหลวงปู่มั่นเป็นต้น
เราก็เลยนำออกมามาพูดชี้แจงแสดงบอกให้ผู้คนเนี่ยเขาเข้าใจโดยเห็นที่ว่าตั้งใจมาศึกษาแต่แล้วทำไมมันเหลวไหลไปเหลวไหลไปเรื่อยๆต่อไปนี้มันเป็นเหลือแต่ชื่อกรรมฐานนะที่ไม่ดีชื่อก็ถูกกิเลสลบไปหมดไม่มีเหลือรู้ไหมกิเลสแทรกทำมันสวมรอยอยู่ตลอดเวลาอยู่ในใจนั่นทำจะเกิดได้ชั่วขณะขณะแต่กิเลสนั้นเกิดได้ตลอดเวลาแล้วมันจะทันกันไหมน่ะพี่นายลงกิเลสเกิดได้ตลอดเวลาทำได้เกิดได้ตลอดเวลาแล้วคอยแต่จะพินาศไปพินาศไปเพราะกิเลสทำลายมันจะสมดุลกันไหมล่ะท่านผู้ฆ่ากิเลสท่านไม่ได้ทำแบบอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนะอย่าเข้าใจว่าแบบนี้เป็นแบบฆ่ากิเลสนะเจ้าของรู้ไหมมันดึงมันดูดอยู่ตลอดเวลารู้ไหมเก่งก็ไม่เหล็กเออภายในหัวใจทำก็แทรกเดินมาไหลเอาถ้าอยากจะทราบปฏิบัติไปดูเมื่อถึงเวลาที่จะรู้จะทราบกันนะปิดไม่อยู่กิเลสอยู่ตรงไหนปิดไม่อยู่เปิดออกหมดเพราะทำเป็นผู้เปิด

ิดออกหมดฆ่าหมดแหลกไปหมดจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือในหัวใจทำไมมองดูกิเลสมันจะไม่รู้สิเมื่อทำเต็มหัวใจแล้วมองไม่กิเลสไม่รู้มีเหรอพระพุทธเจ้าได้โลกวิทูมาจากไหนทำไมได้มาจากธรรมโลกวิทูโลกวิทูสวดไปทำไมสวดไม่คิดไม่อ่านสวดเหมือนนกขุนทองสวดไปทำไมถ้าเป็นธรรมต้องพิจารณาสิเปิดออกที่กิเลสสติปัญญาธรรมดาธรรมดาที่เรามาใช้จะไปฆ่ากิเลสอย่าหวังนะธรรมชาติจิตตภาวนาภาวนามยปัญญาเป็นหลักใหญ่เริ่มไปตั้งแต่สุตตมยปัญญาฟังเพื่อจะฆ่ากิเลสนั่นจินตามยปัญญาคิดเพื่อจะฆ่ากิเลสนี่แหละสองบทนี้ขึ้นไปพอถึงขั้นที่สามภาวนามยปัญญานั่นแหละที่นี่ปัญญาประเภทนี้หาในแดนโลกธาตุนี้ไม่เจอถ้าไม่หาในแดนปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นที่ปัญญาเหล่านี้จะเกิดและจะฆ่ากิเลสได้มีปัญญานี้เท่านั้นเราอยากเข้าใจว่าปัญญาที่โลกทั้งหลายเรียนมาสามแดนโลกธาตุนี้จะเป็นปัญญาวิเศษวิโสใดเลยมีแต่ปัญญาเป็นเครื่องมือของกิเลสเท่านั้นเองได้คล่องตัวฉลาดเท่าไรกิเลสยิ่งเอาไปใช้อย่างคล่องตัวเพราะปัญญานี้เป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่ปัญญาของธรรมที่จะฆ่ากิเลสปัญญาฆ่ากิเลสคือภาวนามยปัญญาจำให้ดีอันนี้นะเกิดขึ้นไม่ต้องถามผู้ใดหากรู้เจ้าของเองปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดก็ตามถ้าลงปัญญาขั้นนี้เริ่มตัวไหวตัวแล้วเราฟังมาจากพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายฟังจากพระพุทธเจ้าฟังในเงื่อนต้นเงื่อนต้นแล้วเพื่อปัญญาเหล่านี้เกิดเริ่มมาตั้งแต่สุตตมยปัญญาฟังจากพระพุทธเจ้าจินตามยปัญญานำธรรมะของท่านไปกรองดูตามเหตุตามผลแล้วก็ภาวนามยปัญญาขึ้นพอภาวนามาภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นแล้วอาตุกิเลสนี่มันจะมีหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขากี่ลูกก็เถอะทางลงนี่ให้พากันทราบปัญญาฆ่ากิเลสคือปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่ปัญญาที่เหลวแหลกแหวกแนวที่ภูมิใจว่าจะของฉลาดนั้นเริ่มครับ

0: านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อารหัง

สิตัมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตัมหังภะคะวันตังศีรสานะมา

0: ิวาสาเกวาลาสาลุคคันทัสสาอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะริณิพุทธังปิทังปะกวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลิยังปปัชิตังตัสมิงปะกวันติพระมัจจริยังชรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

ละเอียดมากในส่วนของร่างกายของเราไม่มีส่วนใดที่จะละเอียดยิ่งกว่าจิตดวงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในจิต

ล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีที่สอนให้ผู้รับศึกษาจากพระองค์ท่านปฏิบัติต่อเรื่องจิตใจเป็นของสำคัญถ้าเกี่ยวกับงานทางโลกก็ต้องผีใจเป็นหัวหน้างานเกี่ยวกับงานภายในโดยเฉพาะก็ต้องเกี่ยวกับใจเป็นหัวหน้าเหมือนกันผู้ได้รับการอบรมทางด้านจิตใจให้มีความเคยชินต่อเหตุผลพอสมควรแล้วจะดำเนินทางโลกหรือปฏิบัติต่อโลกก็มีความสม่ำเสมอรู้ความหนักเบาของจิตที่ทำรู้สภาพความเป็นอยู่ของโลกกับตนเองไม่ผ่านผลและไม่ทำความร่มรื่นแต่ตนผู้ดำเนินทางด้านธรรมะเลยเฉพาะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการข้ามแม่น้ำถือเรือเป็นสำคัญผู้จะปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญตั้งแต่บุตรจนถึงจุดสุดท้ายก็ต้องถือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะสามารถนำจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความประสงค์และถึงจุดหมายปลายทางอันเยี่ยมยอดได้ในหลักธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าประมวลมาไว้สรุปความแล้วเรียกว่าเป็นสวขาตธรรมคือธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นและสามารถจะรับรองผลจากการดำเนินที่ถูกต้องของผู้บำเพ็ญที่ให้ชื่อว่านิยานิกธรรมนำความขัดข้องยิ่งเยิ้งออกจากผู้ปฏิบัติตามพระศาสนาคนนั้นออกหน้าเป็นลำดับลำดับฉะนั้นท่านจึงเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติชอบด้วยสวขาตธรรมหลักของศีลในครั้งพุทธกาลรู้สึกว่าไม่ค่อยมีมากมายนะแต่เมื่อมีความผิดมากที่แสดงออกทางกายวาจาสำหรับผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเรื่องก็จึงกลายมาเป็นบทบัญญัติเป็นสิกขาบทขึ้นมาเป็นลำดับลำดับพระที่ท่านมีศีลประจำที่เด่นชัดว่ามี227ข้อแต่ถ้าจะดูตามหลักของพระวินัยที่เป็นอนุบัญญัติคือบัญญัติขึ้นทีหลังนั้นจำนวนมากมายเป็นพันพันนี่คือบัญญัติตามความเคลื่อนไหวของผู้กระทำผิดและในครั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าบัพพีทั้งห้าไม่ค่อยจะได้ปรารภถึงเรื่องศีลเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้มีศีลห้าอยู่แล้วภายในตัวโดยสมบูรณ์และท่านก็เป็นนักบวชตามความนิยมของคนในสมัยนั้นเป็นมีศีลหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ไม่ได้เป็นเพศพระเหมือนอย่างพระในพระพุทธศาสนาของเราทุกวันนี้แสดงถึงเรื่องเบเลพิคเวมีเรียกว่าธรรมจักรกับประวัตินาสูตรกับวิสัยของท่านเหล่านั้น
ซึ่งมีความละเอียดสมควรที่จะรับธรรมะขั้นสูงเป็นลำดับขึ้นไปได้แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องแสดงอุบายวิธีต่างๆให้ฟังมากมายเหมือนอย่างแสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังทุกวันนี้ที่ท่านแสดงไว้ทุกวันนี้มีจำนวนมากและนอกจากนั้นเกจิอาจารย์ยังแต่งขึ้นอีกมากมายทีนี้หลักธรรมซึ่งเป็นความจริงจริงจนจะได้ปรากฏเพราะผู้แต่งก็แต่งขึ้นมากมาย แต่การแต่งสำคัญอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจมีกิเลสอยู่แล้วแต่งก็ต้องเพื่อเข้าตัวเสมอนี่แหละที่จะทำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กลายเป็นของปลอมไปโดยไม่รู้สึกถ้าจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วพูดออกมาคำใดก็เป็นอัตเป็นธรรมล้วนๆเพราะใจเป็นธรรมอยู่แล้วไม่มีการเข้าตัวเหมือนอย่างสามัญชนเราธรรมจึงเป็นธรรมล้วนๆไม่ได้มีโลกเคลือบแฝงอยู่ภายในธรรมที่ท่านแสดงไว้นั่นเลยวิธีปฏิบัติในการอบรมจิตใจของเรานี้โปรดจะได้คาดคะเนในขณะที่ทำขอให้ตั้งจิตของเราไว้กับบทธรรมบทนั้นๆและให้รู้กันดีซึ่งๆหน้าจะปรากฏผลดีชั่วอย่างไรขึ้นมาก็ให้รับรู้กันทีนั้นอย่าได้คาดหมายออกไปสู่ภายนอกจากวงของจิตที่ทำหน้าที่อยู่กับอาการหรือบทธรรมนั้นๆนี่แหละชื่อว่าจิตได้วางตนโดยถูกต้องผลคือความสงบเยือกเย็นจะค่อยปรากฏขึ้นมาจิตที่ไม่ค่อยจะได้รับความสุขหรือความสงบนั้นนอกจากเนื่องจากกระแสของใจตัวเองซ่านออกไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆไม่มีเหตุแดดจิตไม่ทรงตัวอยู่ได้ตามลำพังของตนเพราะฉะนั้นในธรรมบทหนึ่งท่านจึงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มีนี่ท่านว่าอย่างนั้นคำว่าความสงบในบทแห่งสันตินี้หมายถึงความสงบโดยหลักธรรมชาติของท่านจะตัดออกก็ไม่ได้จะเอา

็ไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติคือจะกลายจากสันตินั้นไปเสียท่านจึงว่าไม่มีความสุขอื่นใดจะเสมอด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติคือหมดสิ่งที่เครือบแฝงโดยที่เชิงแล้วนี่คือจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นจิตอย่างคือสันติอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาเข้าภาวนาทั้งเป็นเวลาปกติเพราะสันตินั้นไม่ได้ละบทบาทจากความสงบอันแท้จริงของตนจิตของเราที่ไม่เป็นเช่นนั้นยอมมีสูงสูงต่ำต่ำเวลาสงบก็ต้องมีอาศัยสิ่งต่างๆเช่นธรรมะเป็นต้นเครื่องแฝงอยู่ภายในนั้นมีลมหายใจเป็นอารมณ์หรือพุทโธเป็นต้นแต่จำเป็นที่เราจะต้องทำเช่นนั้นเพราะเป็นหลักพึ่งพิงของใจเมื่อใจยังไม่ได้ที่พึ่งเพราะอันสมควรภายในตัวเองแล้วต้องหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่เกาะเหมือนเด็กเดินตามผู้ใหญ่ถ้าไม่สามารถจะเดินได้ด้วยลำพังตัวเองก็ต้องอาศัยพ่อแม่จับมือแล้วจูงไปเดี๋ยวก็ค่อยเดินไปตามหลังต่อเมื่อมีกำลังแล้วเขาก็ไปตามลำพังของเขาได้โดยไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ลักษณะของจิตที่ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องชักจูงก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคอยสังเกตความรู้สึกของเรากับอาการแห่งธรรมที่เรานำมากำกับขับใจเป็นอนาปานสติให้กำหนดรู้ความสัมผัสของลมสัมผัสมากน้อยหนักเบาสั้นหรือยาวให้ทำความรู้อยู่เฉพาะนั้นเมื่อทำความรู้อยู่กับลมหายใจโดยความติดต่อจะค่อยรวมกระแสของตนเข้ามาสู่ลมนั้นโดยเฉพาะจากนั้นแล้วลมก็จะละเอียดลงไปหรือปล่อยจากลมนั้นทรงตัวเองอยู่ท่าด้วยความสงบสุขมีวิธีที่จะทำให้เห็นผลประจักษ์ในขณะที่ภาวนาเมื่อเราทำได้ตามที่กล่าวมานี้ความสงบเยือกเย็นภายในใจจะต้องมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้เริ่มฝึกหัดไม่ว่าผู้ฝึกหัดมานานแล้วถ้าถูกวิธีต้องปรากฏผลขึ้นมาเป็นความเย็นใจผู้จะกำหนดพุทโธก็ให้ทำความรู้อยู่กับพุทโธพุทโธจะปรากฏขึ้นมาจากจิตขนาดไหนทั้งขณะที่ปรากฏขึ้นทั้งขณะที่ดับไปก็ให้มีความรู้อยู่จำเพาะความเกิดหรือความดับแห่งคำบริกรรมคำนั้นๆสติให้มีติดต่ออยู่กับคำบริกรรมของตนเราไม่ต้องสำคัญว่าธรรมบทนี้เป็นธรรมขั้นต่ำเป็นธรรมขั้นสูงข้อนี้เทียบกันได้กับยาแก้โรคยาที่นำมาแก้โรคขนาดใดที่ถูกกับโรคของเราขนาดนั้นเป็นยาที่มีคุณต่อร่างกายของเราเราต้องนำยาขนาดนั้นมารักษาเป็นประจำจนกว่าว่าโรคจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปเราจึงจะหมดความจำเป็นกับยาขนาดนั้นเพราะยาขนาดใดไม่ถือว่าเป็นขนาดที่ต่ำหรือสูงคุณภาพของยานั้นเพื่อจะแก้โรคเท่านั้นลักษณะ
แห่งธรรมทุกบททุกบาทก็ย่อมมีนัยยะเช่นเดียวกันกับยาไม่ว่าพุทโธไม่ว่าธรรมโมไม่ว่าสังโฆตลอดถึงอาการแห่งกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งสภาวะอื่นเมื่อเรานำมาพิจารณาเพื่อทำเพื่อถอดถอนตนเองแล้วสภาพที่กล่าวมานี้ทั้งหมดจะกลายเป็นยาคือธรรมโอสถขึ้นมาภายในจิตใจโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าสภาพนั้นต่ำสภาพนี้สูงสภาพนั้นเป็นสภาพภายนอกสภาพนี้เป็นสภาพภายในแต่เป็นสภาพที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญหรือความเฉลียวฉลาดถอดถอนตนออกได้เป็นลำดับๆเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาจึงไม่ควรถือว่าบทธรรมบทนั้นๆหรือบทนั้นเป็นธรรมสูงบทนี้เป็นธรรมต่ำสิ่งที่เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเรานั้นให้ถือว่าเป็นส่วนต่ำเสมอไปที่เราจะถอดถอนออกให้หมดจากจิตใจไปได้ด้วยอุบายหรือวิธีต่างๆตามแต่ความแยกคายของผู้นั้นจะนำมาปฏิบัติต่อตนเองนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามารถจะยังผลให้ประจักษ์แก่ผู้บำเพ็ญโดยไม่ไปรออยู่ข้างหน้าข้างหลังที่ไหนขอแต่ว่าเราบำเพ็ญตัวเหตุลงให้ถูกต้องผลจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับตามกำลังแห่งเหตุที่เราได้ทำไว้มากน้อยให้เราคิดดูเช่นพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเคยไปชมพระนิพพานมาก่อนความบริสุทธิ์ของใจพระองค์ท่านก็ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยและไม่มีใครแนะนำท่ามสอนพระองค์ท่านไว้ว่านิพพานอยู่ที่ไหนหรือนิพพานมีลักษณะเป็นนี้ความสิ้นสุดแห่งทุกข์จากใจเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถที่ท่องบอกทางพระองค์ท่านไว้เลยแต่เมื่อพระองค์บำเพ็ญหลักของที่มีในพระองค์ท่านเป็นลำดับไปแล้วก็ทรงรู้เห็นได้เป็นระยะระยะจนกลายเป็นความมืดสิ้นขึ้นมาและท่านกล่าวไว้ในปัจจัยการคืออวิชชาปัจจยาสร้างข้าวาก็ดีธรรมที่กล่าวนี้ไม่ใช่จะอยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแท้จริงอวิชชาปัจจยาสังขารานั้นเป็นประวัติของเรื่องจิตใจพวกเราทุกๆท่านความเป็นมาที่เกี่ยวเนื่องกับอวิชชาเป็นเจ้าเรือนนั้นต้องพาให้วกเวียนท่องเที่ยวเช่นเดียวกันหมดทุกรูปทุกนามบรรดาจิตที่มีความรู้สึกตัวดีไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลจะต้องดำเนินตามแนวทางของอวิชชาด้วยกันฉะนั้นคำว่าอวิชชาเพียงคำเดียวเท่านั้นจึงกระเทือนไปหมดทั้งโลกธาตุมานิยมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลสิ่งพรหมเทวบุตรเทวดาที่ไหนเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มีอวิชชาอยู่ด้วยกันและธรรมะที่จะนำมาแก้อวิชชานั้นก็คือเรื่องของความเพียรตามที่เคยได้กล่าวไว้แล้วเช่นเราเพียรภาวนาเดินจงกรมเพียรพินิจพิจารณาในธาตุในขันธ์ในอายตนะแยกส่วนแบบแบ่งส่วนออกให้เห็นชัดในสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อจะให้เห็นเรื่องของอวิชชาคือความรู้ไม่แจ้งชัดของพวกเรานั่นเอง

ปฏิเสธวิแปลว่าแจ้งญาแปลว่ารู้นี่ตามปริยัติเอาญาเป็นชาวิชาแปลว่าความรู้แจ้งอวิชารู้แต่ไม่แจ้งแต่ว่าไม่รู้ก็รู้อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้รู้แบบวิชาล้วนๆมีวิธีจะบำเพ็ญเพื่อจะรู้แจ้งในส่วนเหล่านี้จึงจำเป็นที่เราจะต้องอบรมเริ่มต้นแต่เห็นความสงบเยือกเย็นของจิตใจเราไปเป็นลำดับที่ท่านให้ชื่อว่าสมาธิบ้างหรือความสงบบ้างลักษณะของจิตที่ลงสู่ความสงบนั้นมีผิดแปลกกันอยู่บ้างตามแต่จริตนิสัยไม่เหมือนกันบางนิสัยก็ค่อยสงบลงไปสงบลงไปแล้วลงถึงที่แห่งความสงบพักอยู่โดยความรู้ของตนเองไม่เกี่ยวกับสิ่งใดมาเพื่อแฝงคืออารมณ์ไม่มีในขณะนั้นนี่ท่านก็เรียกว่าจิตสงบลงได้บางรายก็รวมลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับคนตกหิ้วตกบ่อแต่เมื่อถึงที่แล้วก็ทรงความรู้ของตนไม่โดยเฉพาะเช่นเดียวกันนี่ท่านก็เรียกว่าจิตดวงแต่เราอย่าได้คาดคะเนในความรวมของจิตทั้งสองประเภทนี้ให้นอกไปจากหลักธรรมที่เรากำลังบำเพ็ญพยายามสอดรู้อยู่ตามหลักธรรมหรือบทธรรมที่เรานำมาพิจารณาหรือบริกรรมอยู่นั้นอย่างใกล้ชิดจิตของเราที่รับความสงบเยือกเย็นภายในตนเองในขณะที่ภาวนานั้นทุกรายจะต้องปรากฏเป็นความอัศจรรย์หรือแปลกประหลาดภายในตัวด้วยกันให้เกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดความพออกพอใจและเกิดความแปลกประหลาดภายในใจนอกจากนั้นแล้วยังจะเป็นเหตุให้เพิ่มความภาคความเพียรความขยันมั่นคงต่อหน้าที่ที่ตนจะพึงทำเพื่อให้จิตเป็นเช่นที่เคยเป็นมายิ่งขึ้นไปมีกล่าวถึงความสงบขณะจะใช้ปัญญาเมื่อจิตเคลื่อนที่ออกมาเพื่อสู่อารมณ์แล้วเราก็ควรนำอารมณ์แห่งธรรมเข้าไปให้จิตมีหน้าที่ทำไม่เช่นนั้นเรื่องของโลกก็จะแฝงเข้ามาจิตจะกลายเป็นโลกไปจึงต้องอาศัยปัญญาคือความพิจารณาดูสภาพความเป็นอยู่ภายนอกและสภาพความเป็นอยู่ภายในสภาพความเป็นมาของทั้งข้างนอกและข้างในความเป็นไปของเขาตลอดถึงความแตกความสลายย้อนเข้ามาข้างในและพิจารณาออกไปข้างนอกเทียบเห็นทุกชิ้นทุกส่วนว่ามีส่วนไหนมั่งที่จะพอทำความร่มเย็นให้แก่จิตใจที่เข้าไปอาศัยในสิ่งนั้นนั้นเมื่อสรุปความลงแล้วไม่มีอันใดที่จะให้ความสุขแก่ใจอย่างสมบูรณ์เหมือนกับจิตที่ได้ถอดถอนออกตนออกมาจากสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ท่านที่มีความสุขอันสมบูรณ์เนื่องจากท่านได้ถอดถอนจิตใจของท่านออกมาจากสิ่งทั้งหลายทั้งภายนอกภายในจนไม่มีอันใดเหลือตามที่อธิบายผ่านมาแล้วเมื่อ2คืนลงแล้วนี้นั่นแหละจึงจะเป็นสันติที่แท้จริงนะสันติอันนี้เป็นความพอดีสำหรับตัวจะมาเพิ่มอีกก็ไม่ใช่สันติถ้าถอดถอนอะไรออกไปอีกก็ไม่ใช่สันติที่แท้จริงสันติอันนี้เกิดจากการถอดถอนสิ่งเครือแฝงทั้งหลายภายในตนออกไม่ให้มีอะไรเหลือมีทางเดียวสันติถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ท่านเรียกว่าพูดถึงสัพพาทิเสสนิพพานท
ธาตุขันธ์จะเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์จะเป็นเรื่องของโลกอยู่ตามธรรมนาของเขาแต่ใจที่ถึงสันติอันแท้จริงแล้วก็ต้องเป็นอยู่เช่นนั้นเมื่อสลายจากสภาพนี้แล้วสภาพนี้ก็หมดสมมติไปในความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาส่วนจิตที่พ้นจากความสมมติไปแล้วก็มันมีสมมติอันใดที่จะตั้งที่ตั้งนั้นเพราะมันไปก่อกำเนิดเกิดขึ้นที่ไหนให้เป็นตัวสมมติขึ้นมาเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลำบากซึ่งเป็นตัวสมมติจึงไม่ได้เกี่ยวกันกับจิตประเภทที่นอกจากสมมติดวงนั้นนั่นท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานวันนี้อธิบายธรรมะเพียงระยองท่านขอให้ท่านนับใจบุญทั้งหลายนำไปพิจารณาและอบรมตนเองให้เป็นไปไม่ได้มากกว่าวันเล็กและน้อยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันก็จะมีจำนวนมากและจะกลายเป็นผู้มีสมบัติมากขึ้นมาภายในใจที่ฝังผมตลอดเวลานั้น

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตาของเรามันเคยตื่นกับรูปกับสีแสงมามากต่อมากแล้วเป็นประโยชน์อะไรนอกจากกอบโกยเอาอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นเข้ามาเผาตัวเองให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีจบมีสิ้นสักทีเท่านั้นก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นให้เอาธรรมเป็นเครื่องระลึกในจิตใจของเราโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตา9 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: นี่มาเมื่อไรเนี่ย
2: มาถึงเมื่อคืนสัก6:05ค
1: ่ะ6 โมงเย็นเหรอก็มาทางนี้ยังไม่ได้เตรียมเสกคาถาทำไมมาแล้วมันยังไง
2: ป่าดีไม่ต้องยังไม่ทันท่องก็มาแล้ว
1: ลูกพอมาถึงยังหายใจไม่ถึงท่องยังไม่ได้เสกคาถามาแล้วนี่มันยังไงกันกลัวว่าเสกคาถาเนี่ยมาหมดสารคามนะให้รางวัลนั่นให้รางวัลขวดมีสรุปทองคำดอลลาร์วันที่17เดี๋ยวเมื่อวานนะวันที่17ทองคำได้6.74 บาทดอลลาร์101ดอลทองคำที่ต้องการมอบครั้งกลางหลวง 4,000 กิโลมอบเข้าครั้งหลวงแล้ว 1,037 กิโลครึ่งนี่เป็นครั้งที่1เข้าครั้งหลวงครั้งที่21,025 กิโลรวมทองคำที่ฝากไว้ที่คลังหลวงนั้นเวลานี้ทั้งสองครั้งรวมแล้วเป็น 2,062 กิโลครึ่งนะทองคำหลังจากมอบและฝากไว้แล้วในคลังหลวงนั้นเวลานี้ได้เพิ่มอีก20กิโล39บาทที่มหาตางนี่ที่คือทองคำที่ได้เพิ่มหลังจากเราหลอมเรียบร้อยแล้วไปกรุงเทพคราวนี้ ได้เพิ่มขึ้นอีก20กิโลอันนี้ไม่ได้นับในจำนวนที่ฝากที่มอบแล้วนี่มัน 2,062 กิโลอันนี้หลอมอะไรๆฝากไว้คลังหลวงเรียบร้อยแล้วสำหรับ20กิโลอันนี้เราได้ทีหลังยังไม่ได้หลอมนั่นรวมทองคำทั้งหมดได้ 2,083 กิโลยังขาดทองคำ 1,917 กิโลจะครบ 4,000 กิโลดอลลาร์ที่จะมอบเข้าคลังหลวงนั้น1ล้านนั้นเวลานี้ได้แล้ว 923,962 ดอลยังขาดอยู่อีก 76,038 ดอลเวลานี้ที่มาที่กล่าวถึงนี่หมายถึงอยู่ในวงที่เรากำหนดไว้จำนวนเท่าไหร่แล้วเวลานี้ยังขาดจำนวนเท่าไหร่นะต้องทำ 4,000 กิโลนี่ไม่น่าจะให้หลุดจากเงื้อมือของพี่น้องชาวไทยเราไปได้เลยแม้กิโลหนึ่งนะ 4,000 หลวงตาซึ่งเป็นผู้นำกะไว้พอดีกับกำลังความสามารถของพี่น้องชาวไทยเราที่จะยกขึ้นได้ในจำนวน 4,000 กิโลนี้อันนี้จึงขอให้เป็นหน้าที่ของพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยเราขวนขวายหาช่วยกันหามาเองเป็น 4,000 กิโลแล้วอีกเงินจำนวนที่เราคัดเอาไว้นั่นน่ะ800ล้านนั้นเราก็จะซื้อทองคำแล้วเอาขึ้นต่อยอดนะให้พี่น้องทั้งหลายเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวแต่ไม่มีหัวจะเอาทองคำจะเอาเงินสด800ล้านเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะ800ล้านเนี่ยไปซื้อทองคำทั้งหมดแล้วเอาขึ้นไปต่อยอดต่อหัวคนศีรษะด้วนมีอย่างเหรอนี่แหละ อันนั้นเราไม่ได้นับในจำนวน 4,000 กิโลนะนั้นเป็นพิเศษไปแล้วนะ 4,000 กิโลให้ ขอให้เป็นกำลังวังชาศรัทธาของพี่น้องทั้งหลายต่างคนต่างร่วมมือร่วมใจกันไปเรื่อยๆอย่างที่เป็นมานี่แหละเช่นอย่างโครงการที่ว่าบริจาคนี้ก็เหมือนกันโครงการในธนาคารต่างๆที่ประกาศมาแล้วตั้งแต่วันเริ่มออกเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี่มีกี่ธนาคารอยู่ด้านหลังธนาคารกสิกรไทยกรุงเทพไทยพาณิชย์นั่นจำนวนเบอร์เรียกเท่าไหร่ก็ให้ดูตามนั้นใครต้องการจะโอนหนุนเข้ามาก็ให้หนุนเข้ามาตามธนาคารต่างๆดังที่ประกาศไว้แล้วนั้นนะอันนี้ก็เปิดไว้อย่างนั้นแหละแต่นี้เราไม่ได้กล่าวถึงมานานแล้วนะ เพราะกังวลในเรื่องอื่นมากยิ่งกว่าที่จะมาพูดถึงธนาคารต่างๆที่ให้พี่น้องทั้งหลายโอนเข้ามานะ เราก็จะว่าลืมไปก็ไม่ผิดเพราะงานเราหนักมากอย่างอื่นเนี่ยที่ธนาคารต่างๆเป็นโครงการสำหรับช่วยชาตินี้ได้เปิดไว้ตลอดมาอยู่นะแล้วท่านผู้ใดที่จะบริจาคที่ไหนโอนที่ไหนให้โอนได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าโอนโอนเข้ามาได้เลยได้เลยในจำนวนเงินเหล่านี้ให้มันได้เพิ่มเติมเข้าไปนี่หลวงตาก็เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าการทำหน้าที่เป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายคราวนี้เราได้นำเต็มความสามารถทุกอย่างกำลังวังชาสติปัญญาวาสนาบารมีมีมากน้อยทุ่มลงเพื่อพี่น้องชาวไทยกันอย่างสุดเหวี่ยงเลยว่างั้นครับสุดเหวี่ยงแรกก็คือสุดเหวี่ยงฆ่ากิเลสเอาเต็มให้พูดให้อย่างเต็มใจฆ่ากิเลสสมใจหมายแล้วทีนี้สุดเหวี่ยงที่จะช่วยพี่น้องทั้งหลายสู้กับความยากความจนหนุนกันเข้าอันนี้ก็เรียกว่าสุดเหวี่ยงเราได้ประกาศและแสดงตัวออกสุดกำลังความสามารถทั้งด้านวัตถุที่บิณฑบาตขอเชิญพี่น้องทั้งหลายร่วมกันบริจาคเพื่อหนุนชาติไทยของเราตั้งแต่ทองคำดอนล่างเงินสดไปนี่เรียกว่าด้านวัตถุเราก็หมุนเต็มกำลังความสามารถตลอดมาแล้วพูดถึงการแนะนำสั่งสอนนี้อีกอันนี้ยิ่งหนักนะอันนี้ฟื้นฟูทางด้านจิตใจซึ่งเป็นรากฐานแห่งด้านวัตถุความเป็นอยู่ทั้งหลายทั่วประเทศไทยขึ้นอยู่กับจิตใจจิตใจจึงควรได้รับการฟื้นฟูจากอาจจากธรรมที่ให้เป็นกำลังในทางที่ชอบธรรมแล้วหนุนกันขึ้นด้วยความเจริญและความสงบเย็นใจมีธรรมเท่านั้นที่จะช่วยโลกสงสารได้มากได้น้อยในเรื่องความโลภความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ร่ำแก่รวยกระกะตะกรามนี้คือมหายักษ์เข้าที่ไหนแหลกทั้งนั้นแหลกทั้งนั้นนี่เคยเป็นภัยต่อโลกมานานเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภัยต่อชาติไทยของเรา

านานนะเฉพาะที่ให้เน้นหนักลงไปเอาตามจุดที่เป็นจริงเลยก็คือว่าวงราชการนั่นแหละคือวงที่สกปรกโสมมมากที่สุดในปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นมหายักษ์ก็ไม่ผิดกำลังเป็นข้าศึกศัตรูอันใหญ่หลวงต่อชาติของตนคือชาติไทยของเราด้วยความสกปรกเห็นแต่ได้แต่กินตะกะตะการกินไม่พอกินไม่พอหน้าที่การงานมีแต่หน้าที่การงานเพื่อตื่นเพื่อกินตะปอดพี่น้องชาวไทยซึ่งเป็นชาติของตนชาติของตนเข้าสู่ภูมิของตนด้วยกันอันนี้ที่เป็นหน้าสลดสังเวชมากนะ หากว่าทำมาโปรดไม่ได้แล้วก็สุดวิสัยพวกนี้ก็จมเลยแล้วพูดอย่างอาถรรพ์ทางไทยแบบเรื่องที่ว่านรกเวจีบุญบาปสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีเพศต่างๆเราจ้าในหัวใจเราแล้วได้50ปีมานี่เราจึงประกาศก้องออกมาเลยไม่ได้สนใจว่าใครจะมาว่าเราโอ้เราอวดเพราะความกิริยาที่เป็นอย่างนั้นมันออกจากเรื่องของกิเลสต้านทานธรรมเราเอาธรรมล้วนมาช้ามาลางเราถึงได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังอย่างไม่สนใจกับถังขยะคือความนินทาก็ดีความสรรเสริญก็ดีนั่นเป็นเรื่องถังขยะของวัฏจักรของกิเลสทำเหนือนั่นแล้วเราจึงพูดได้เต็มปากเต็มคอของเรานะเราทำริพูเจ้าทรงสอนวันนี้สมบุติกับผีกันบาปบุญนรกสวรรค์ท่านบอกแจงไว้อย่างละเอียดอนะเช่นนรกในมหาวิบากนั่นอ้างคัมภีร์มาเลยนะท่านแสดงไว้มีถึง25หลุมนั่นหลุมที่หนักมากที่สุดที่สัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีสติอยู่บ้างท่านว่าอย่าทำเป็นอันขาดฟังทีนะกรรม5ประการที่หนักมากสุดยอดตกนรกไม่รู้กี่กับกี่กันกว่าจะฟื้นขึ้นมาแม้จะนรกจะอยู่ในสมมุติเป็นโลกอนิจจังก็ตามแต่ความเปลี่ยนแปลงของโลกผู้ที่มีกรรมหนาบาปหนานี่เปลี่ยนแปลงช้าที่สุด กว่าจะสิ้นสุดลงกี่กับกี่กันสร้างบาปสร้างกรรมที่หนาแน่นหรือหนักมากที่สุดดังที่เคยกล่าวแล้วว่ามี5ประการ1ฆ่าพระพุทธเจ้าโอ้ใช่โอ้1ฆ่ามารดา2ฆ่าบิดา3ฆ่าพระอรหันต์4ทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตายก็ตาม5ยุยงให้สงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่กลมกลืนสามัคคีกันอยู่ให้แตกร้าวจากกันเป็นสังฆเภททำลายสงฆ์ได้1กรรม5ประการนี้เป็นกรรมที่หนักมากที่สุดในวงกรรมในวัฏฏะคือกรรม5ประการนี้เป็นกรรมที่หนักมากที่สุดว่าพอมีสติสตังอยู่บ้างจะทําเป็นอันขาดฟังที่ท่านแสดงย้ําเขาอีกนําพอมีสติสตังอยู่บ้างอย่าทําเป็นอันขาดนี่ประเภทนี้แหละที่ว่าลงนรกหลุมที่1แล้วก็ไม่ทราบกี่กับกี่กันกว่าจะได้สิ้นกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนมานรกที่เบากว่ากันเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงหลุมที่25ที่เรียกว่าหลุมที่เบามากที่สุดยังหนักยิ่งกว่าพวกเปรตพวกผีที่เศษออกมาจากเศษนรกแล้วก็มาเป็นเปรตเป็นผีเปรตนั้นมีถึง13จำพวกฟังสินะน้อยเมื่อไหร่ท่านแจ้งไว้แจ้งออกมาจากหลักความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าสวากขธรรมตรัสไว้ทุกอย่างไม่มีคำว่าโกหกหลอกลวงโลกนะจัดว่าอย่างถูกต้อง นี่เราตัวเท่าหนูเราสลดสังเวชเหมือนกันนะเรื่องจัดทั้งหลายกำลังทำบาปทำกรรมหนาแน่นที่สุดเลยไม่ได้สนใจกับเรื่องบาปเรื่องบุญที่ท่านแสดงเอาไว้สนใจตั้งแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟเป็นสิ่งที่ให้เคิบเคลิ้มหลงไหลตลอดเวลากินไม่อิ่มกินไม่อิ่มหิวตลอดที่จะสร้างความชั่วช้าละมงนะนี่แหละที่น่าทุเรศมากจริงๆพอได้กล่าวด้วยเป็นผู้นำเอาทำออกมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายเราจึงสอนอย่างคงไปคงมาเพราะเราไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใดไม่ว่าคนดีคนชั่วเราไม่เป็นข้าศึกทำเป็นสิ่งที่โปรดโลกได้ตลอดไปทั้งสัตว์ดีสัตว์ชั่วทำโปรดทั้งหมดธรรมที่นำมาแสดงนี้เป็นธรรมที่เรียกว่าเหนือโลกทุกอย่างแล้วที่มาแสดงแล้วผู้อย่างเต็มดันเราปฏิบัติมาได้เต็มได้สะเทือนในหัวใจเราดังที่พูดถึงวันสถานที่เวลาเวลานั่นเป็นวันที่ทำกับใจเป็นเดียวกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นกว่า

ล้นโลกล้นสงสารแบบเจ้าของคิดคาดคะเนไม่ได้เลยก็แสดงขึ้นแล้วในปัจจุบันนั้นร่างกายนี้ขนาดที่เป็นขึ้นมานี้ร่างกายนี้กระเทือนหมดไหวไปหมดเลยนั่นแหละอำนาจของกิเลสกับธรรมที่อยู่ในภายในธรรมสลัดกันกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจสะเทือนไปหมดโลกกระทามันเป็นอยู่ในใจนะไอ้โลกเขาก็เป็นโลกมันแต่มันกระเทือนอย่างรุนแรงสามเดือนโลกกระทามันอยู่ที่ใจหมดที่จะไปเกิดที่นั่นที่นี่เวลาเชื่อของแห่งความเกิดตายมันกระเทือนมันขาดสะบั้นออกจากใจมันกระเทือนถึงขนาดนั้นน้ำตาร่วงเลยเถอะมันเป็นเองนะภาคเลยน้ำตาเนี่ยเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดขึ้นอุทานทันทีเลยโถขึ้นเลยนะเออพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหลออย่างนี้แล้วเหลอนั่นมันขึ้นอุทานนะคืออย่างที่เป็นเนี่ยเออทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหลอทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหลอทำอยู่ที่นี่เหลอขึ้นแล้วนะแต่ก่อนว่าทำอยู่ที่ไหนนั่นที่นี่เวลามาเจอตัวจริงเขา 100% แล้วนี่ก็ถามตัวเองเออทำอยู่ที่ไหนทำที่ไหนแบกกฎสภาพบาทขึ้นภูเขาลูกนั่นลูกนี่ไปหาธรรมก็ถูกต้องในเวลาหานะแต่เวลามาเจอเขาแล้วอาจจะแบกกฎสภาพบาทขึ้นภูเขาลูกนั่นลูกนี่หาธรรมทำอยู่ที่ไหนทำไมคืออยู่ที่นี่นั่นเจอขึ้นแล้วอย่างจังๆเออพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเคยฝังใจเรามาว่าเป็นสามพระองค์สามรัตนะนั้นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรนั่นเข้าแล้วเข้ามหาสมุทรมหาวิหลวงรวมเป็นอันเดียวกันแล้วเหมือนแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลมาสู่มหาสมุทรทะเลหลวงสายไหนก็ไหลเข้ามานั่นแหละพอเข้าสู่คลังหลวงแล้วเรียกว่ามหาสมุทรทะเลหลวงอันเดียวกันหมดเลยแม่น้ำสายนั้นหมดความหมายนี่แหละจิตทั้ง ที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีเท่ากับแม่น้ำสายต่างๆของแต่ละหลายๆที่บำเพ็ญความดีเวลาถึงที่เต็มที่แล้วลงจุดเดียวกันเหมือนแม่น้ำสายต่างๆลงมหาสมุทรนี่บารมีของผู้บำเพ็ญก็เหมือนกันไหลเข้าแล้วก็พอถึงจุดธรรมธาตุอันเดียวกันแล้วถึงจะเป็นอันเดียวกันนี่เรียกมหาวิมุตติมหานิพพานเป็นธรรมธาตุอันเดียวกันเหนือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเคยคิดว่าทั้งสามพระองค์เป็นพระแหนกนี้มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงนี่ไม่ถามใครเมื่อไหร่เนี่ยเวลามาเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วประจักษ์คือนั้นเออมาเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันได้ยังไงนี่แหละกระเทือนมากทีเดียว ความรู้ความเห็นความเป็นทุกอย่างจิตเป็นผู้บรรจุไว้หมดสามแดนโลกธาตุบรรจุในจิตดวงเดียวนี่เวลามันรู้งานจิตนะเวลาหมอบมันหมอบจริงๆนะถูกขี้เหร่เหยียบย่ำทันลายไม่มีคุณค่าไม่มีราคาถ้ามันเหยียบย่ำไปมาตลอดเวลาความโลภความโกรธราคะตัณหาประเภทต่างๆถ้าเรียกว่ากิเลสนี่ก็เหยียบย่ำทำแม้จะมีคุณค่าขนาดไหนก็ตามก็โผล่ตัวขึ้นมาไม่ได้เพราะสิ่งเลวร้ายทั้งหลายนี่มันเหยียบย่ำทำลายพอเปิดอันนี้ออกหมดแล้วจ้าขึ้นมานั่นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนนี่แหละเวลามันเปิดขึ้นมาเนี่ยถึงขนาดตัวไหวเท่านะน้ำตาร่วงนั่งอยู่ธรรมดาเฉยเหมือนคนสิ้นท่านะถ้าเขามองมาจากภายนอกเห็นเรานั่งเหมือนคนสิ้นท่าไม่ใช่นั่งอะไรนั่งรำพึงนั่งอัศจรรย์ชมความอัศจรรย์แล้วก็ก้มกราบพระพุทธเจ้าทีหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่เพียงกราบพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะกราบพระพุทธเจ้าธรรมธาตุนะเป็นอันเดียวกันแล้วกราบพระทีหนึ่งแล้วนั่งรำพึงรำพันถึงสิ่งที่จิตได้รู้ได้เห็นในเวลานั้นหลังจากกิเลสเปิดออกจากหัวใจหมดแล้วมันจ้าไปหมดเลยสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยคาดเคยคิดมันก็เหมือนกับที่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่แหละที่เวลามันเห็นได้ยังไงนะมันก็แบบนั้นแหละไม่มีใครคาดถูกธรรมชาติอันนี้รู้ทะลุไปหมดเลยไปหมดเลยนี่แล้วก็กราบทีหนึ่งแล้วลำพึงน้ำตาร่วงแล้วกราบอีกทีหนึ่งคืนมันไม่นอนเลยก็จะไม่ทราบจะไปนอนหาอะไรมันมาตั้งแต่วันเกิดมันทัศจรรย์ประสานนอนนะธรรมชาตินั้นเป็นยังไงแล้วก็ที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอาญจารดาศาสาสีโลกัส

0: ท้าตีหมื่นโลกธาตุสะเทือนจะท่านเป็นอันเดียวกันทั้งหมดนะอันนี้มันเวลามันกับเคลื่อนนะนี่มันก็มีลักษณะนั้นแต่เราไม่ได้วัดรอยนะความจริงเอามาพูดแม้ตัวเท่าหนูหนูมันมีตามันเห็นก็บอกว่าหนูเห็นช้างมีตาตาเท่าตาช้างช้างเห็นก็บอกว่าช้างตาช้างเห็นตาหนูก็เห็นเขาจะเห็นไหมนี่ธรรมชาติสิ่งนี้มีอยู่เหมือนกันมันก็เห็นสุดเปี่ยงที่เวลามันได้เห็นดังนั้นนะเวลามันจ้าขึ้นมาอัศจรรย์ความรู้ความเห็นทั้งตนที่ไม่เคยพลาดเคยคิดขึ้นมาแล้วสิ่งนี้ไปพูดให้ใครฟังไม่ได้นะมันมีอยู่ในภายในเหมือนว่าทำนบใหญ่กั้นเอาไว้กั้นไว้สมควรพูดไม่สมควรพูดมันจะเป็นธรรมชาติกั้นกันเองเปิดกันเองนะควรจะพูดหนักเบาจากนั้นเรามาพิจารณาถึงเรื่องวัฏจักรวัฏจิตที่เราเคยเกิดแก่เกิดตายหมุนมากี่กับกี่การใจดวงนี้กิเลสพาลากพาเข็นมาให้เกิดภพนั้นภพนี้ภพไหนก็ตามไม่ได้ เหนือวิสัยของจิตที่สร้างบาปสร้างบุญไว้นะสร้างบาปสร้างกรรมไว้มันเกิดได้ทุกแง่ทุกมุมทุกซอกไม่ว่าที่ไหนเป็นสถานที่เกิดของสัตว์ได้ทั้งนั้นฝ่ายชั่วก็ดีฝ่ายดีก็ดีจนกระทั่งถึงมุตหลุดพ้นเป็นพระธาตุนั้นสุดวิสัยของวัฏจักรที่จะติดตามได้ธรรมดาแล้วมันเกิดได้หมดนะจิตดวงนี้ไม่เคยตายแล้วมันย้อนเป็นลูกของมันเองนั่นใครบอกเมื่อไหร่มันจ้าย้อนหลังไปหมดไงแล้วข้างหน้ามันก็ไม่มีแล้วที่นี่อนาคตไม่มีขาดสะบั้นลงไปแล้วย้อนหลังก็มารวมกันอยู่ในจุดปัจจุบันนี้แล้วปัจจุบันนี้ก็บริสุทธิ์เต็มที่ขาดสะบั้นไปแล้วจากสมมุติโดยประการทั้งปวงก็ไม่จักอยู่ในนั้นแล้วนี่จึงว่าไม่มีอดีตอนาคตเป็นธรรมชาติเรียกว่าธรรมธาตุถ้าจะให้ชื่อนี่แหละทีนี้เกิดความท้อใจที่จะแนะนำสั่งสอนใครต่อใครนี่แหละที่ได้พูดให้ใครต่อใครฟังเสมอนั่นแหละธรรมอัศจรรย์เวลามันได้เกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างนั้นเรียกมองดูโลกดูสงสารนั่นแหมมืดตื้อเลยชาวนาไม่ได้ดูถูกเอาตามหลักความจริงจิตดวงนี้เอาจิตดวงนี้เป็นพยานเวลามันอยู่ในความมืดตื้อเต็มไปด้วยกองทุกข์ทรมานตกนรกหมกไหม้มันตกมาทั้งนั้นนั่นแหละมันไม่เห็นเวลามันรู้ขึ้นมาแล้วมันกระจ่างแล้วทีนี้กับที่ว่าขยะขยงกลัวถูกประมาณที่จะประมาณถูกนะมันสบายสบายโลภพอใจโลภพอใจโกรธพอใจหยงพอใจรักพอใจชังนี่เป็นกองนรกทั้งนั้นแต่มันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นเริงบันเทิงไปหมดโลกมันถึงไม่เข็ดไม่หลาบทุกขนาดไหนมันก็เกลือปนกันด้วยยาเคลือบน้ำตาลมันล่อไปล่อไปแล้วจมไปพอมันพ้นจากนั้นแล้วมันเห็นหมดเลยว่าไงกระจ่างแจ้งไปหมดนี่ละท้อถึงเนี่ยพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์แล้วเรามานำมาสอนโลกนี้เราสอนด้วยความเปิดเผยจากหัวใจของเราเพราะคราวนี้เป็นคราวเรียกว่าสุดท้ายปลายแดนของเราชีวิตจิตใจทุ่มเพื่อความดีทั้งหลายตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายที่ไปขาดสะบั้นกันลงหลังวัดดอยธรรมเจดีย์นี่เรียกว่าพอแล้วการหาบุญหากุศลเพื่อเพิ่มเติมไม่มีแล้วขาดตกบกพร่องอะไรไม่มีแล้วถึงขั้นพอแล้วดังนั้นก็เลยทำประโยชน์ให้โลกเพราะอย่างยิ่งเวลานำพี่น้องชาวไทยเราเนี่ยเรานำทำอย่างสุดเอี่ยมนะเต็มกำลังความสามารถที่จะลื้อจะขนกันขึ้นได้ขนาดไหนเราก็บึกบึนเตรียมกำลังนี่พอเสร็จนี่เรียบร้อยแล้วมันนี่แล้วอ่ะหน้าที่ของเราเราทำเป็นได้ตัวหน่วยแล้วนะการสั่งสอนพี่น้องทางหลายทางด้านวัตถุขนขวายเต็มกำลังความสามารถทางด้านธรรมะสอนอัดสอนทำเข้าสู่ใจพี่น้องชาวพุทธเราสอนเต็มไปด้วยธรรมทุกขั้นไม่มีบกพร่องในธรรมขั้นใดที่เรานำมาสอนโลกสอนพี่น้องชาวไทยเราตั้งแต่ธรรมพื้นจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นดังตะกี้นี้ก็พูดเรื่องวิมุตติหลุดพ้นธรรมที่มาสอนก็สุดยอดเหมือนกันเราจะมีการไม่มีความบกพร่องในการสอนโลกเวลานี้สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยพอจิตที่มีแล้วใครที่ได้ยินได้ฟังแล้วจะปฏิบัติกำจัดความชั่วช้าลามกของตนให้ออกให้ห่างไกลจากตัวก็ไปกำจัดให้ที่จะบำเพ็ญให้เป็นคนคุณงามความดีเพิ่มเติมเข้าไปก็ให้บำเพ็ญจากธรรมะที่เรานำมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งคราวนำชาตินี่แหละเป็นคราวสำคัญที่เรานำธรรมออกมาทุกขั้นของธรรมไม่ปิดบังลี้ลับเปิดออกมาในหัวใจของเราทุกอย่างนี่ใครจะเอาไปเป็นเนื้อเป็นหนังตัวเอง เป็นตนเป็นตัวของตัวเองปฏิบัติต่อหน้าที่การงานต่อชาติบ้านเมืองของตนทั้งฝ่ายละทั้งฝ่ายบำเพ็ญก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาไปปฏิบัติให้เป็นตัวของตัวเนื้อหนังของตัวจากอาจจากธรรมที่ได้ชี้แจงแสดงบอกพี่น้องทั้งหลายไปแล้วเต็มสัดเต็มส่วนให้รับอย่างเต็มใจปฏิบัติอย่างเต็มตัวนะพอหลังจากนี้แล้วเราก็เรียกว่าลาเวทีไปโดยลำดับแหละการสั่งสอนสารโลกก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราไม่มีอะไรบกพร่องแล้วนะความเป็นผู้นำนำทุกด้านทุกทางทางด้านวัตถุก็เป็นหัวหน้าทางด้านธรรมะก็เป็นผู้แนะนำสั่งสอนเป็นเม็ดเต็มหน่วยไม่มีคำว่าสะทกสะท้านกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ลำนำด้วยอัดด้วยธรรมด้วยความเมตตาล้วนๆใครจะยึดก็ยึดเอาหลังจากนี้แล้วก็เรื่องพี่น้องทั้งหลายจะปฏิบัติต่อหน้าที่การงานชาติบ้านเมืองของตนก็ให้นำไปปฏิบัติอย่ามาเกาะอย่ามายึดมาเหนี่ยวอะไรกับเราเราสอนทุกอย่างแล้วมอบให้ทุกท่านทั้งหลายทุกคนแล้วเรื่องของเราเป็นยังไงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เราก็เป็นไปตามเรื่องของเรามีเท่านั้นเองนะที่ให้เราติดตามแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายดังที่เคยเป็นวานี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันอ่อนลงทุกวันทุกวันการเทศนาว่าการก็จะเทศได้ด้วยการบังคับตัวเองไปเทศในงานที่เห็นว่าสำคัญสำคัญเกี่ยวแก่ชาติบ้านเมืองเราจะไปเป็นบางเวลาที่จะให้เราไปเทศดังที่เคยปฏิบัติมาตามที่ผู้มานิมนต์ที่ไหนเราก็ไปเทศอย่างนั้นเราเป็นไปไม่ได้แล้วนะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายยึดหลักธรรมนี้ไปปฏิบัติแต่ตัวต่อตัวเองเนี่ยเป็นของสำคัญสำหรับเราเขาเรียกว่าหมดกำลังโดยลำดับแล้วการแนะนำสั่งสอนการเป็นผู้นำเราไม่ได้มีอะไรบกพร่องนะวัตถุถึงของทั้งหลายนี่ก็เข้าสู่จุดรวมจุดรวมจุดรวมโดยสมบูรณ์ไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหนเราเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เองอันนี้เรียกว่าไม่มีด่างพร้อยเรียกว่าบริสุทธิ์เต็มส่วนเรื่องอัดเรื่องทำเราก็ถอดจากหัวใจมาสอนพี่น้องทั้งหลายเต็มสัดเต็มส่วนเหมือนกันไม่มีลี้ลับเปิดออกหมดในธรรมทุกขั้นจนกระทั่งถึงขั้นธรรมธาตุขั้นมีมุตหลุดพ้นยังเอาตัวออกยันอีกด้วยรังที่นี่เรียกว่าหมดภูมิยังไม่มีการต้องติในการแนะนำสั่งสอนพี่น้องและในความเป็นผู้นำนะเราสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วอาจจะสมบูรณ์หรือบกพร่องทีนี้เป็นหน้าที่ของผู้ฟังจะปฏิบัติตามหรือมากน้อยเพียงไรอันนั้นก็แล้วแต่กรรมของสัตว์นะเราสอนเต็มเหนี่ยวแล้วก็ให้เป็นกรรมของสัตว์เท่านั้นถ้าฟังแล้วเท่าไหร่มันก็ไม่สนใจก็ปล่อยไปตามเลยเป็นขอนสูงลอยน้ำแล้วก็จมไปเลยจมไปเลยนี่ก็เป็นกรรมของสัตว์เราช่วยไม่ได้นะเราช่วยแล้วด้วยการแนะนำสั่งสอนฉุดลากด้วยวิธีการต่างๆหมดกำลังความสามารถจากนั้นเป็นหน้าที่ของท่านหลายปฏิบัติต่อตัวเองต่อส่วนรวมเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอีกเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วให้พากันไปปฏิบัตินี่เรียกว่าการทำหน้าที่ของโลกต่อโลกเฉพาะอย่างยิ่งต่อพี่น้องชาวไทยเราได้ทำเต็มพลังความสามารถของเราทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องแล้วอย่างนั้นเราค่อยลาเวทีโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องประกาศกันละว่าลาเวทีเรื่องธาตุขันธ์กำลังวังชามันหักเป็นของมันเองไปแล้วเองนี่ในคราวนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วเป็นครั้งสุดท้ายซะด้วยนะเราจะไม่ช่วยพี่น้องทั้งหลายต่อไปอีกตายไปแล้วเราก็จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วครั้งนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราประกาศก้องมาในหัวใจของเป็นเวลา50กว่าปีนี้แล้วนะประกาศก้องขึ้นภายในจิตใจวัฏจักรให้ขาดสะบั้นลงไปจากใจเรื่องความเกิดแก่ตายเต็มไปด้วยกองทุกข์นี้ขาดสะบั้นไปตามกันนี่เราก็ได้นำธรรมอัศจรรย์นั้นมาสอนพี่น้องทั้งหลายใครจะยึดก็ยึดตามขั้นตามภูมิของตัวเองให้ยืดไปปฏิบัตินี่พอถึงวาระสุดท้ายแล้วเราก็เด็กเสร็จแล้วก็เท่านั้นละนี่นะเรื่องที่จะมาทำอย่างอีกเราทำไม่ได้แล้วนะ นี่ศพของเราก็มอบสุดท้ายอีกเหมือนกันศพของเราที่มีท่านผู้ใดมาบริจาคมากน้อยเพียงไรนี่เราก็เขียนพินัยกรรมมาเรียบร้อยแล้วเงินในการบริจาคงานศพเผาเพื่อมาเผาหลวงตาบัวนั้นหลวงตาบัวจะน้อมเข้าคลังหลวงทั้งหมดเลยไม่แยกได้ไปไหนเราจะเผาเรียกว่าเผาหลวงตาบัวด้วยฟืนเงินเป็นสมบัติที่มีประโยชน์อยู่มากเอาเข้าสู่คลังที่จะเกิดประโยชน์แก่โลกร่างกายที่หมดสภาพแล้วเอาไฟเผาก็ไปเลยไม่เอาเงินมาเผานะนี่แล้วก็มอบไว้วาระสุดท้ายเรียกว่ามอบหมดเนื้อหมดตัวเรานะศพของเราก็ ก็มอบให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองต่อไปเนี่ยขอพี่น้องหลายได้จำกันนะทุกอย่างเราสอนเต็มอัดเต็มภูมิแล้วอย่ามาเกาะอย่ามาคล้องมาแวะกับเราให้ยึดเอาธรรมเป็นสาธารณะเป็นที่เกาะที่ยึดอย่ามายึดเอาหลวงตาบัวมาเป็นที่เกาะที่ยึดไม่เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวที่จมไปตลอดนะเดี๋ยวว่าไงบอกวันนี้พูดเพียงแค่นี้ก่อนพูดไปพูดมาก็หลายนาทีนะเมื่อคืนนี้ก็ประชุมเทศเข้าพรรษาเมื่อคืนนี้เทศเข้าพรรษาพาเลยเราไม่ได้ปีนี้เดี๋ยวมัน46องค์ลืมแล้วถามเมื่อคืนเนี่ย
1: 44เนน2
0: พา
1: 44เนน2
0: เนน2เป็น46พอดีคืออัตราที่เต็มที่สุดเรียกว่าอัตราที่เต็มเรียกว่าน้ำเต็มแก้วนั้น50แต่เรากะเอาไว้ว่าสุดที่ใส่จริงถึง50หน้าว่าถ้าไม่ถึงอันนั้นแล้วไม่ให้ถึง50ตัวนี่46ก็นับว่าพอสมควรสถานที่อยู่ภาวนานี่สะดวกสบายพระท่านได้บำเพ็ญภาวนาแล้วนี่มัน 8:20 นาทีเป็นไงดร.ฟังเทศน์วันนี้ล่ะ
2: แล้วมีข้อสงสัยข้อนึง
0: สงสัยข้อไหน
2: สงส
0: ั
2: ยหลายครั้งเหมือนกันหลวงตา
0: ฮะ
2: ที่หลวงตาบอกว่าตอนพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเนี่ยตรัสรู้ธรรมเนี่ยหมื่นโลกธาตุหวั่นไหวแล้วตอนหลวงตาบรรลุนี่หวั่นไหวเท่ากันมั้ย
0: ก็เรามาได้เป็นคู่ต่อสู้พระพุทธเจ้ามันจะรู้ได้ว่าเท่ากันไม่เท่ากันล่ะ
2: คือวิสัยของพระอรหันต์จะธรรมชาติที่จะเหมือนกันมั้ยคะ
0: อันนี้ตามหลักที่ท่านแสดงไว้ก็มีพระอรหันต์สี่ประเภทนะถ้าหากว่าเหมือนกันท่านจะไม่แสดงเอาไว้เข้าใจไหมล่ะเป็นอันเดียวกันเช่นอย่างเป็นพระอรหันต์ความบริสุทธิ์ของใจแห่งพระอรหันต์นั้นเหมือนกันหมดเนี่ยท่านก็บอกเรียกว่านาถิเสยโยปาปโยไม่มีรายใดจะยิ่งกว่ากันตั้งแต่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พูดง่ายลงถึงสาวกของท่านแต่ละองค์สุดท้ายเสมอกันหมดอันนี้เรียกว่าธรรมธาตุเข้าใจไหมธรรมธาตุเสมอกันหมดถึงเวลาแยกออกไปแล้วอันไหนพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้ามีหลายประเภทเนี่ยประเภทที่หมกสงไข่แปดสงไข่สี่สงไข่ใช่ไหมนั่นมันแยกนั่นนะธรรมธาตุนั้นยกไว้แล้วนะถึงพระอรหันต์ของผมแยกถึงสี่ประเภทสุกายุปัติโกเตวัตเตวิโชชราพินโยจตุปิสัมมิสัพปะโตมีสี่ประเภทแล้วตอนนี้สาวกสาวขององค์ใดที่จะเข้าประเภทใดก็เป็นของท่านเองของท่านเองแล้วเป็นบ้าอะไรอีกสงสัยอะไรอีก
2: สรุปก็คือถึงธรรมชาติธาตุเหมือนกันแต่อ
0: ำนาจวาสนา
2: แต่กระเทือนหมื่นโลกธาตุอาจจะไม่เท่ากัน
0: ก็อย่างนั้นแหละ
2: แต่ของหลวงตาที่ประเภท
0: ที่
2: ส
0: ี่
2: กระเท
0: ือ
2: น
0: ยังมาหาเรื่องนะถ้ายังเสียดายชีวิตอยู่อย่ามายุ่งนะเดี๋ยวตายในรูปตัวนะจะว่าบอกนะเออกุศลไม่ทันนะมาเดียวไงเลยจะว่านะมันเอาที่สี่ประเภทประเภทที่หนึ่งสุขไก่พัสโกท่านรู้อย่างสะดวกสบายสุขะหรือปัสการู้เห็นอย่างอันนี้ว่าสุขุมละเอียดไปเลยไม่ตื่นไม่เต้นไม่กระโตกกระตากไปภายนอกเป็นกิริยาต่างๆไปไม่มีมันมีสุขไข่ปัตตโกรายวิชาสามเป็นเครื่องประกอบไปมีเครื่องประกอบนะชลภิญโญความรู้อภิญญาณหกนี่ก็เป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลำดับมีสามประเภทแล้วผู้มีอภิญญาณหกความรู้หูทิพตาทิพเราเหาะเหินเดินดำดินบินบนรูปยาวเป็นพันรูปหมื่นรูปได้แล้วหมื่นรูปแสนรูปมากลับเป็นคนเดียวก็ได้กลับไม่ให้มีก็ได้เรียกว่าวิชาโสรานุภาพนี่สระสิงโยจาตุปิสัมพิทัปปโตนี่แตกฐานไปสัมพิสายานทั้งสี่ไปสัมพิสายานทั้งสี่คืออะไรอาชาปิสัมพิทาแต่ฉันในอัดนั่นเหมือนว่าสิ่งที่มัดเอาไว้เข้าใจไหมอัฏฐะน่ะคือสิ่งที่มัดไว้เหมือนกระทู้คือมัดเอาไว้พอ แต่แต่มัดออกกระจายออกอัฏฐาสัมปชาธรรมะปฏิสัมปชาที่แตกกระจายกว่าธรรมะกระจายไปอีกเอาขันแหงนี้ออกเป็นธรรมไปเรื่อยอัฏฐาคือรวมแตกในอัฏนี้ว่าแตกในธรรมกระจายไปก็แตกไปเรื่อยอัฏฐาปฏิสัมปชาธรรมะปฏิสัมปชานิรุตติปฏิสัมปชาแตกฉานในการพูดการชาเทศนาว่าการนิรุตติแตกฉานทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนิรุตติปฏิสัมปชาปฏิภาณปฏิสัมปชานี้ครอบหมดเลยจริงแตกฉานไปหมดครอบนั่นนี่เรียกว่าพระอรหันต์สี่ประเภทนี้ประเภทที่เยี่ยมท่านแสดงไว้ในนั้นในพระอรหันต์สี่ประเภทจตุปฏิสัมปชาญาณทั้งสี่นี้ประเภทที่ว่าเยี่ยมในวาสนาบารมีของท่านนี่เป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องประดับเพราะนั้นนะรากฐานจริงคือธรรมชาติเหมือนกันหมดจริงก้านเหมือนเราต้นไม้เนี่ยเป็นเช่นดอกไม้ตะเคียนเนี่ยจะเชื่อไม้ตะเคียนกันแต่กิ่งก้านสาขาจะไม่เหมือนกันนะแต่ออกดอกออกผลใบชุ่มเย็นใบกว้างแผ่กระจายไปกว้างแคบต่างกันถึงจะไม้ต้นเดียวกันก็ตามแต่กิ่งของชนิดเดียวกันก็ตามนะกิ่งก้านสาขาจะแตกออกไปไม่เหมือนกันจะให้ชื่อว่าไม้ตะเคียนก็ตามนะไอ้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งคืออะไร
2: เห็นว่าเป็นจตุปฏิก็เลย
0: นั่นหนักทางอะไร
2: หนักทางจตุปฏิสัมภารที่มันถึงได้เป็นเอกภพของนั่นนั้นส่วน
0: แล้วถามอะไรเป็นข้อถามหน่อย
2: ถามก็คือว่าสงสัยว่าอย่างท่านอาจารย์สิงห์ทองเนี่ยนะคะจุดขาดที่แบบจุดโตที่ว่าจุดผูกไปเรียบเรียบเนี่ยแต่รู้สึกฟังอย่างเช่นคุณนะท่านบารมีท่านก็เหมือนจะมีจตุปฏิสัมภารด้วย
0: แล้วไปให้คะแนนคนนั้นไปตัดคะแนนคนนี้ตัวเหมือนที่ในส้วมไม่ดูมันอะไรกัน
2: เฮ้ยสงสัยเป็นได้ไหมคะหนึ่งองค์เป็นได้ท
0: ั้
2: ง
0: ก็พูดกลงๆว่าพระอรหันต์ไม่ใช่หัวต่อเท่านั้นก็แล้วกันเขาจะแล้วแต่แสดงออกตามปริยาต่างๆแต่ไม่เหมือนคนทั่วไปเท่านั้นหากมีแตกต่างกันในวงอรหันต์ก็จะให้ว่าละท่านจะแยกเป็นประเภทถ้าเหมือนกันแล้วไม่ต้องแยกเพียงธรรมชาติเหมือนกันหมดไม่แยกเลยอ่ะ
2: อย่างในสมัยที่จักขยานาพระเจ้าปิฎกสามครั้งแรกนะคะจะต้องใช้พระอาหารที่ได้ที่เป็นท่านเจตุปฏิ
0: สัมภิทาอันนั้นเป็นพื้นฐานนะที่เป็นความจริงแต่ผู้ไปจดจารึกไปสลับตะฟังออกมานี่ไม่ใช่พระประเภทปฏิสัมภิทาญาณเสียมันประเภทปั๊มๆแปลงๆได้มาบางทีได้จะขั้นเจริญพรมาก็มีเข้าใจไหมล่ะไม่ได้ขั้นตามหลักความจริงว่าศูนย์นี่เข้าใจไหมนี่หลักความจริงเข้าใจไหมเนี่ยเป็นยังไงว่าอย่างนั้นเลยเรียกว่าศูนย์นี่คิดบอกว่าผิดเข้าใจไหมนั่นผู้เอาออกมานี่คือมันปลอมหลักฐานที่ท่านว่าแล้วมันก็ไม่ปลอมพุทธเจ้าปลอมที่ไหนพระสาวกอรหันต์ท่านไม่ปลอมแต่ผู้ประจบจารึกนี่มันสิ่งจอมปลอมคือกิเลสจะมีหัวใจมันก็ไม่พ้นที่จะเอาความปลอมออกมาแฝงมาด้วยกันนั่นแหละเขาจะให้บาลังนี่แหละที่น้ำหนักไม่เหมือนกันเราพูดจริงๆนะเราได้ค้นพระไตรปิฎกอันนี้มันวิ่งสกันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บนะเอาพูดจริงๆนี่นะกองไหนเป็นธรรมอะไรเนี่ยใครเป็นคนประจบจารึกไม่ต้องถามก็รู้แล้วผู้ประจบจารึกนี่เป็นคนประเภทใดถ้าเป็นคนประเภทพระอรหันต์จะหาที่ข้านท่านไม่ได้นะถ้าเป็นสามัญชนธรรมดานี่มันบอกในตัวแล้วเลยเนื้อหาต้องธรรมะมันผิวเผินๆมันอะไรไปไปหมดละเพราะหัวใจมันผิวเผินไม่มีหลักมีเกณฑ์ถ้าหัวใจซึ่งเป็นหลักของการตรวจจารึกแล้วออกมานี่จะขึงตามหลักความจริงไปเลยเนี่ยอ่านดูนี่พิจารณาดูอ่านดูมันบอกในตัวมันวิ่งถึงกันตลอดเวลากับการอ่านตำราเข้าใจไหมแต่ก่อนก็มีแต่ในตำราหลักความจริงที่พระไตรปิฎกในมันไม่มีซะก่อนนี่แหละมันมีแล้วก็บอกว่ามีใช่ไหมเอาพระไตรปิฎกในนี้เทียบกับพระไตรปิฎกนอกเทียบกันมันวิ่งถึงกันทันทีเพราะฉะนั้นท่านได้ยอมรับได้ตลอดนะมันเรียกว่าพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนอกก็สิใครเอามาพูดอย่างนี้เขาไม่ใช่หลวงตาบัวผีบ้าเดียวมีใครพูดพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนอกแล้วยังพระไตรปิฎกตาบอดพระไตรปิฎกตาดีอีกเข้าใจหรือ เป็นชั้นๆเข้าไปหรือซ้ำๆเข้าไปพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนอกพระไตรปิฎกในคือ

0: พระอรหันต์นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระอรหันต์เป็นผู้ทรงไว้ด้วยหลักความจริงสุดส่วนนี่พระกายวิสุงนอกถอดออกจากนี้ไปจดจารึกเป็นพระกายวิสุงนอกนั่นเข้าใจไหมเป็นคำพีเวลาเช่นพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมนี่ก็มาตั้งชื่อใหม่สำหรับในพระกายวิสุงนั้นจึงท่านไม่ตั้งท่านรวมกันหมดเลยนี่เราแยกมาตั้งพิโลกพิรากาพิรากาแปลว่าภาชนะสำหรับรับรองพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์นี่เป็นพระกายวิโดกนอกไปแล้วเป็นคำพีไปแล้วพระกายวิโดกในท่านส่งไว้เอาพระกายวิโดกตาบอดพระกายวิโดกเราดีพระกายวิโดกตาบอดนั้นคือจัดเลี้ยงตัวพระกายวิโดกก็ตามแต่หัวใจมันบอดด้วยกิเลสปิดบังเอาไว้เข้าใจไหมท่านเรียกพระกายวิโดกตาดีคือพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านส่งไว้นี่พระกายวิโดกตาดีเข้าใจว่าอะไรใจท่านบริสุทธิ์นั่นพวกเรามันไม่บริสุทธิ์ทรงก็ทรงแต่ความจำความจริงไม่มีในหัวใจนี่เรียกว่าพระกายวิโลกตาบอดเข้าใจว่าอะไรใครพูดอย่างนี้เราพูดอย่างไม่ทรงกระทั่งนะเป็นพยานยันกันในตัวนี่เลยอะไรแล้วมีอะไรอีกวันหนึ่งใช่แล้วเนี่ยแต่มองครึ่งแล้ววันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะไม่เทศเพราะสมบุกสมบันมานานตั้งแต่เริ่มเข้ากรุงเทพจนกระทั่งออกมาไม่มีเวลาเลยก็หนึ่งว่าไม่ได้ลงเวทีก็ถูกนะมานี่คิดว่าจะพักผ่อนบ้าอะไรนี่ยิ่งตลอดเวลานะเขาหนักมากที่นี่จะเริ่มปล่อยนะจะเริ่มปล่อยเป็นของมันเองนะไม่ใช่ว่าเราจะเริ่มปล่อยธรรมชาติมันเป็นของมันเองเราที่พูดกับที่นี่เคยเชื่อสนาว่าการเราที่เป็นมาเป็นไปไม่ได้แล้วเทศลงมาแต่ละการนี่ไม่แหงเหนื่อยมากนะเทศเหนื่อยคิดปกติอ่อนแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องพูดแล้วเราได้สอนทุกอย่างเต็มภูมิของเราแล้วที่เป็นผู้นำจะเรียกว่าไม่บกพร่องก็ไม่ผูกแล้วการแนะนำสอนวิทยาท่าทางทุกอย่างออกด้วยคำอาถรรพ์ทางไทยไม่อ่อนไม่แอไม่โศกทางเป็นไปด้วยอัดด้วยทำล้วนถูกว่าถูกผิดว่าผิดเป็นทำล้วนไปเลยไม่โทษกระทั่งไม่มีคำว่ารูปหน้าปัดจมูกในทำทั้งหลายออกเต็มเหนียวสุดกำลังมาได้สองปีกว่านี้แล้วทีนี้ก็เริ่มแล้วขันมันไม่เป็นไปไม่ได้แล้วก็ค่อยปล่อยลงไปปล่อยลงไปเรื่อยๆในที่น้องทั้งหลายปฏิบัติตัวเองโดยเอาอัดเอาทำที่ชี้แจงเหล่านี้ทุกอย่างแล้วไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของจิตใจแล้วก็ไปปฏิบัติตัวเองเท่านั้นแหละอย่างพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์พระอานนท์ไปทูลราชนาพระพุทธเจ้านี่เราไม่ได้วัดลอยนะเราเอาคติตัวอย่างแห่งธาตุขันธ์มาพูดเทียบกันเวลาพระพุทธพระอานนท์ไปทูลราชนาพระเจ้าให้ทรงพระชนอยู่เป็นเวลานั่นมาเหนืออานนท์มาหลังอะไรกับเราอีกนั่งฟังดูทุกสิ่งทุกอย่างเราสอนหมดแล้วเราสอนไว้หมดทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแล้วก็พูดง่ายๆคือว่ากำลังเหลือแต่ร่างของเราเท่านั้นเองซึ่งจะตายว่าไหนก็เร็วๆนี่ด้วยนะนั่นนี่แหละเราหวังอะไรก็เราถ้ามีนายนั้นคือจัตตดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตนะคือทำมีนายนั้นแหละจะเป็นจัตตดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วท่านก็บอกว่าถ้าผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักที่ไหนที่เราแสดงไว้แล้วเนี่ยพระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์มึงฟังที่ไหนคือเนี่ยทางของมรรคผลนิพพานทางของอรหันต์คือธรรมที่ที่ไหนที่แสดงไว้แล้วนี่คือทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานถ้าเดินตามนี้แล้วพระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์มึงฟังที่ไหนก็บอกอยู่ชัดๆให้เป็นคำสองเมื่อไหร่คำของพระเจ้าเอกเอกนามสิงไปหนึ่งเพราะนั้นมันมีสองนี่เราก็เทียบบอกเราสอนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเต็มกำลังความสามารถของเราแม้จะตัวเท่าหนูแล้วก็สอนเต็มภูมิของหนูเราเนี่ยท่านทั้งหลายอย่ามายึดเอาเรามาเป็นมันที่เกาะที่ยึดยางพระอานนท์เข้าไปหาคุณพระพุทธเจ้านั่นเองนี่ไม่มาอยู่สิ่งทั้งหลายเราสอนได้หมดเรียบร้อยแล้วถ้าปฏิบัติตามอาตมธรรมก็มีแต่เจริญรุ่งเรืองโดยไถ่เดียวถ้าแหวกจากนั้นแล้วก็ไม่ต้องบอกเรื่องความจมมันคอจะจมอยู่แล้วเนี่ยให้พรแล้วมีอะไรอีกอ่ะมันหมดแล้วมั้ง
1: อัจฉัยม
0: าเอาเงินให้ไปเอาได้ไหมเอาจ้ะอ๋อสารคามเจ๋งเลยทั้งสองเลยสารคาม นี่ได้นะได้มีสารคามด้วยกันได้ด้วยกันแล้วถ้าอยากได้มากให้ไปยกมาหมดทั้งสารคามนะเข้าใจไหมเราจะเอานี่ฟาดทีเดียวง่ายหมดเลยเพราะมันหมดแล้วไม่มีเข้าใจหรือเปล่าเรียกว่าเราจุดเบี่ยงในชีวิตของเราที่ช่วยโลกคราวนี้ทุกอย่างแสดงออกในเวลาที่เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี่ออกทุกที่เรากล่าวเรื่องนี้แต่ก่อนเราไม่เคยพูดนะสอนแต่ในวงของพระแม้สอนวงพระแล้วเราก็ไม่ได้บอกอย่างนี้ด้วยนะสอนความจริงไปเลยถึงทะลุถึงมรรคผลนิพพานสอนเต็มบัตรเต็มธรรมไปเลยไม่ได้บอกว่าเราไปรู้อย่างนั้นเราไปเห็นนี่เราไม่พูดนะแต่เวลาได้ออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี่ก็ได้เปิดออกมาตามหลักความจริงเลยซึ่งไม่เคยเปิดมันก็เปิดอย่างนี้ตามเหตุการณ์ของมันที่จะออกแค่ไหนมันจะออกเข้ามาที่นี่ให้พรแล้วยังนะฮะให้พรยังหรือเอาทางยังก็ให
1: ้หลายของครับผมหลายของก่อน
0: เนี่ยแล้วอะไรมาให้อีกอ่ะ
2: เดี๋ยววันนี้ลูกแล้วสามีจะกลับปัจจ
0: ิน
2: จะ
0: กลับปัจจินมานี่แล้ว
2: แต่หนู
0: นึกว่ากลับไปตั้งวันนี่นะพุ่งไม่โผล่มาเห็นได้ที่นี
1: ่กลับไปเฉพาะลูกกับสามี
2: แต่หนูอย
1: ู่ตัวเจ้าของอยู่
2: ขออนุญาตอยู่ตา
1: เจ้าของเจ้าของอยู่ครับผม
0: เหรอนั่นที่มองไปเห็นนี่นึกว่ากลับแล้วตั้งวันพวกนั้นกรุงเทพกลับไปหมดแล้ววันนี้ให้พรเนี่ยอันนี้กับปัจจินนี่ก็ยังไม่กลับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2บาท56สตางค์ส่วนเบนซินลด2บาท51สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี
1: ้ผู้นำสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35ให้แก่ตุรกีแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เช่นเดียวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยการดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนงานมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ90และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยยึดหลักความประณีตถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสนพระเกียรติสูงสุดสำหรับงานจัดสร้างเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องอาทิพระโกฏจันทร์อยู่ระหว่างการฉลุลายไม้ประกอบลายเข้ากับโครงสร้างและทดสอบการปิดทองประดับปีกแมลงทับขณะที่พระหีบจันทร์อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างการฉลุลายและประกอบลวดลายไม้ส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์อยู่ระหว่างการเขี่ยลายรดน้ำและจัดเตรียมไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีในส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องได้แก่พระมหาภิชัยราชรถเวชยันตรารถราชรถน้อยพระที่นั่งราชเชนทรยานพระวรศรีวิกาการและเกริ่นบันไดนาคแล้วเสร็จโดยช่างผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการอนุรักษ์ซ่อมแซมแกะสลักปิดทองและประดับกระจกอย่างประณีตเพื่อคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและราชประเพณีไทยนอกจากนี้กรมศิลปากรได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการออกแบบพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุ